0: ก็แค่นี้นะแล้วก็เซตแล้วก็อันเดอร์บอลให้ดูนะครับก็ถือว่าเมื่อวานเนี่ยสร้างรอยยิ้มให้กับแล้วก็สร้างสีสันให้กับนักข่าวที่ทำเนียบด้วยแล้วก็ทีมงานนายกรวมไปถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่มากันอย่างอุ่นหนาฝาข้างนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องชื่นชมนายกเองก็ชื่นชมนะครับกับผลงานที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวานเนี่ยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยมอบลูกวอลเลย์ที่มีลายเซ
1: ็
0: นของนักกีฬาเนี่ยให้กับนายกเป็นที่ระลึกนะครับนายกก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำเนียบเนี่ยไปทำกล่องครอบลูกวอลเลย์แล้วก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับทีเนี้ยนายกก็ได้กล่าวแสดงความยินดีเพราะว่าคว้าแชมป์ก็คือเอเชียปีเนี้ยสมัยที่4ที่สำคัญได้ตั๋วโอลิมปิก2028ที่ไปแข่งที่ LA นะครับมีแค่12ทีมนะที่จะได้ตั๋วในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นโควต้านายกก็หยิบเหมือนกับเป็นโพยอ่ะขึ้นมานายกบอกไม่เอาดีกว่าไม่ใช้โพยดีกว่าเอาใจพูดดีกว่าแล้วก็มีการกล่าวขอบคุณการความสำเร็จของทีมนักตบลูกยางสาวไทยที่ช่วยสร้างความสุขให้กับคนไทยครับ
2: เป็นอันมากนักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับจริงๆคงไม่ต้องใช้นี่ดีกว่าเอาใจพูดดีกว่าเนาะเห็นน้องๆมาที่นี่ก็รู้สึกดีใจเป็นอันมากตั้งแต่ที่ได้รับทราบข่าวดีเมื่อคืนวันอาทิตย์วินาทีที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเนี่ยได้ส่งความสุขให้กับคนไทยนะครับทั้งประเทศบรรยากาศเปลี่ยนเลยนะครับบรรยากาศเปลี่ยนเลยผมรู้สึกทันทีคำว่าบรรยากาศหมายว่าบรรยากาศในท้องตลาดบรรยากาศในร้านอาหารบรรยากาศในโซเชียลมีเดียนะครับต้องขอบคุณมากเลยช่วงนั้นไม่มีใครด่ารัฐบาลเลยนะทุกคนมีแต่ใส่โพสต์ว่ายินดีปรีดากับชัยชนะ
0: เห็นนะก็ทุกคนก็ขำก็จริงก็เป็นช่วง 3-4 ชั่วโมงที่ไม่มีใครด่ารัฐบาลเลยนะครับแล้วก็ทีเนี้ยหลังจากนั้นนายกก็กดปุ่มโอนเงินแบบเรียลไทม์เพราะว่าค่าอัดฉีดเนี่ยร่วมๆตัวเลขกลมๆก็เกือบ15ล้านบาทถือว่าเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาแล้วก็ทีมงานครับ
3: 3 2 1เชิญครับและบัตรนี้เงินได้โอนเข้าในบัญชีนักกีฬาทุกท่านนะครับขอให้เปิดโทรศัพท์ดูในแอปได้เลยนะครับว่าจ่ายสดจ่ายจริงเข้าหรือยังครับขอโชว์หน่อยครับเข้าไหมครับนี่คือความสุขแบบทันใจนะครับ
0: นี่กว่าจะมีวันนี้ได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจก็จะด้วยจะได้ช่วยทำให้นักกีฬาเนี่ยคือฮึดสู้จริงๆก็ฮึดสู้กันอยู่แล้วนะครับต่อให้ไม่มีเงินก้อนนี้ก็เหอะก็เชื่อว่าทุกคนทำเต็มที่ทีนี้นะครับนายกนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนักกีฬาเขาเตรียมมอบถ้วยแชมป์ให้กับรัฐบาลแต่นายกบอกเอาเป็นถ้วยจำลองแล้วกันถ้วยจริงอ่ะเอาไปเก็บไว้ที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเพราะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานและนักกีฬาแล้วก็นายกเนี่ยร่วมถ่ายเซลฟี่ด้วยนะครับและนายกบอกว่าอยากได้ภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับทีนี้นักกีฬาเขาก็แบบท่านนายกมีไลน์ไหมล่ะนายกบอกขอโทษทีนะไม่ได้เอาโทรศัพท์มาเอาเป็นว่าถ้าเกิดถ่ายภาพเสร็จแล้วเนี่ยแท็ก Facebook ไปถึงนายกแทนดีกว่าครับ
4: ได้ครับได้ครับได้ครับได้ครับบอกครับ
0: ก็ลืมเนาะให้ทีมงานไปแท็กดูว่ามีใครแท็กไปถึงนายกกี่คนแล้วกับภาพถ่ายนี้นะครับทีนี้โค้ชออสนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยก็เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์นะครับก็ขอบคุณนี่แหละก็คือขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็เป้าหมายต่อไปคือโอลิมปิก2028ครับ
5: การบริหารจัดการทางด้านการพัฒนาบุคลากรโดยการเตรียมตัวของพวกเรานะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเราคงจะต้องเตรียมตัวกันอย่างดีที่สุดนะครับทั้งในทุกๆด้านทั้งด้านการบริหารจัดการทางด้านการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสตาฟโค้ชนะครับแล้วก็การพัฒนานักกีฬาของเราน
1: ี่ก็เป็นเสียงจากโค้ชออสนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าเมื่อคืนนี้ครับบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิบอกเลยว่าสุดชื่นมื่นจริงๆครับเมื่อแฟนๆของกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยเขารวมตัวกันแล้วก็ไปส่งเหล่าบรรดานัก

0: ตบหญิงไทยเดินทางไปเอเชียนเกมนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินหน้าไปก่อน10วันเพื่อเป็นการซ้อมแล้วก็เก็บตัวกันด้วยนะครับกับศึกเอเชียนเกม2026นะครับหนึ่งในภาพที่ประทับใจมากๆนอกจากแฟนๆไปให้กำลังใจกันเพื่อจะร่วมส่งครับปรากฏว่ามันมีภาพของตัวคุณอมสินสสิภาพรจันทวิสูตรได้เจอกับคุณแม่แล้วญาติๆครับซึ่งทั้งครอบครัวเดินทางมาจากอยุธยามาส่งนะครับเพราะว่าตั้งแต่หลังช่วงสงกรานต์เป็นต้นมาก็คือเมษาไม่เจอแม่เลยนี่แม่พอรู้ว่าเดี๋ยวจะมีช่วงสั้นๆที่ลูกเนี่ยจะเดินทางไปก็แวะมาครับภาพก็เลยอบอุ่นแบบนี้แหละครับด้านกัปตันกันบ้างครับนี่ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะครับก็ยืนยันเป็นแบบนี้ว่าตอนนี้ทุกคนพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจกำลังใจเต็มเปี่ยมบอกเลยว่ากำลังใจจากแฟนๆชาวไทยนี่ให้มาถึงแน่นอนนะครับขณะที่โค้ชออสก็บอกครับว่าในช่วงเก็บตัวปรับสภาพร่างกายและก็เทคนิคแบบนี้อยากให้ทุกคนได้มองนะครับว่าตอนนี้สาวไทยของเราเนี่ยพร้อมจะไปสู้ศึกกันแล้วเพียงแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้เป็นเส้นทางที่จะไปสู่โอลิมปิกกันด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนออกแรงกายแรงใจในการไปเชียร์กันนะครับอ้าวเบื้องต้นนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าจากการจับฉลากแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมในครั้งนี้ครับปรากฏว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอยู่กลุ่ม C นะครับซึ่งจะมีโปรแกรมการแข่งขันนะครับครั้งแรกวันแรก16กันยายนนี้ไปเจอกับมองโกเลียครับ17กันยายนเจอกับคีร์กีสถานครับ18กันยายนเจอกับไต้หวันนะครับที่เมืองไอจินาโกย่าส่วนเวลาเดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันกับสำนักข่าววันนิวส์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ส่งทีมนักตบลูกยางขึ้นเครื่องไปแล้วมีเหตุการณ์บนเครื่องบินนะครับเป็นสายการบินแห่งหนึ่งที่ผู้โดยสารเป็นผู้หญิงจีนจะบอกว่าเธอกลัวที่แคบเพราะฉะนั้นขอย้ายจากที่นั่งชั้นEconomyก็คือชั้นประหยัดเนี่ยไปนั่งชั้นที่มันใหญ่ขึ้นก็คือ Business Class ธุรกิจนะครับปรากฏว่างานนี้ไม่ได้นะเขาไม่อนุญาตนะครับทำให้เครื่องบินเนี่ยดีเลย์ไปประมาณ2ชั่วโมงครับ
2: 之前從北京為什麼這一班不行中华航空感人呢，我没有要闹事，我先走了，拜拜，祝你们旅途愉快。
1: เอาอย่างนี้ก็ได้เหรอคือต่อไปนี้ก็คือซื้อชั้นประหยัดแล้วก็พอขึ้นเครื่องปุ๊บก็บอกว่าอุ๊ยกลัวที่แคบอ่ะขอย้ายหน่อยสิย้ายไปอยู่บิสเนสย้ายไปอยู่เฟิร์สคลาสแบบนี้ไม่ได้นะครับจริงๆเนี่ยบางที่อาจจะให้แต่เพิ่มตังค์ได้ไหมล่ะพอเพิ่มตังค์ก็มีปัญหาอีกนะครับผู้หญิงคนนี้เธออ้างว่าคือเป็นสายการบินไชน่าแอร์ไลน์นะครับเป็นผู้โดยสารผู้หญิงจีนที่เธอบอกว่าอีกขามาจากปักกิ่งมาไต้หวันน่ะทำไมย้ายได้ไม่เห็นมีปัญหาเลยทำไมขากลับมันย้ายไม่ได้เอาจริงก็ต้องไปดูว่าไอ้ขามาเนี่ยได้ย้ายจริงหรือเปล่าสุดท้ายก็โวยวายแล้วก็ไม่ได้ไปนะก็จะไปนั่งชั้นบิสเนสให้ได้นะครับเครื่องก็เลยเชิญเธอลงเพราะเธอบอกว่าเธอกลัวที่แคบเดี๋ยวระหว่างทางจะมีปัญหาอีกลงเลยจ้าทำให้สุดท้ายเที่ยวบินล่าช้าไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับนี่คือเหตุการณ์แรกอีกเหตุการณ์นึงไต้หวันเหมือนกันมาเที่ยวประเทศไทยแล้วขากลับปรากฏว่าของที่แพ็คกลับซื้อกลับไปเนี่ยคุณผู้ชมดูนะมีขนมขบเคี้ยวมีขนมอื่นๆและมีหม้อแม่นาคนะครับเป็นหม้อจิ้มจุ่มซื้อมาจากร้านอาหารยิปร้านอาหารอีสานคงจะไปกินแล้วแบบเอ้ยหม้อนี้มันดีจังเลยฮะอะไรอย่างเงี้ยชอบประทับใจซื้อกลับแบกกลับไต้หวันด้วยนะครับทีนี้เลยกลายเป็นภาพที่ว่าเออน่ารักดีแล้วก็สร้างความฮือฮาว่านี่คือมิติใหม่สินค้าของฝากจากประเทศไทยรับรองว่าหม้อนี้หาซื้อในสนามบินไม่ได้แน่ๆก็ต้องซื้อจากข้างนอกเห็นไหมเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยก็ได้กับข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์กับหม้อจิ้มจุ่มนี
0: ้ค่ะคราวหน้าเราไปเที่ยวเราอาจจะซื้อของแบบเป็นหม้อไปฝากก็ได้นะคุณผู้ชมครับอ่ะส่วนเมื่อวานนี้ใครติดตามกันหรือยังครับกับแดงใบเล่จบแล้วนะฮะแต่บอกเลยว่าความสนุกครบรสชาติในเรื่องของแดงใบเล่ยังสามารถติดตามย้อนชมมาได้เต็มๆผ่านแอปอย่างวันดีนะครับบอกกันเลยครับว่าตลอดทั้ง8ตอนที่ผ่านมาได้เห็นชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งครับชื่อว่าแดงครับตั้งแต่ความสัมพันธ์กับครอบครัวความรักของลูกความรักฐานะของคนที่รักกันมิตรภาพไปจนถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญที่ค่อยๆพาแดงเดินทางสู่ชีวิตของตัวเองและแน่นอนครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคนชื่อแดงใบเล่ครับแต่เป็นเรื่องราวของชีวิตคนคนหนึ่งที่ต้องรักต้องเลือกต้องสูญเสียแล้วก็ต้องเดินก้าวต่อไปแม้บางครั้งเส้นทางชีวิตจะไม่ได้เลือกทางที่ง่ายที่สุดก็ตามนะครับและแน่นอนครับว่าวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมเผื่อเสาร์อาทิตย์นี้ใครอยากชมแบบต่อเนื่องยาวๆอย่าลืมครับโหลดแอปวันดีรับชมแดงใบเล่ย้อนหลังได้ครบทุกตอนที่แอปวันดีที่เดียวนะครับแล้วมารู้จักกับแดงตั้งแต่ต้นไปจนถึงปลายทางชีวิตของพวกเขาไปพร้อมกันนะครับและแน่นอนครับลูกค้า AIS ห้ามพลาดนะครับนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษเฉพาะลูกค้า

0: AIS เท่านั้นครับปกติแล้วราคาเดือนละ149บาทนะครับวันนี้ครับสมัครแพ็กเกจ 1D Premium เหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกห้ามพลาดนะครับ
1: เรื่องนี้ก็ต้องออกมาเตือนกันอย่างต่อเนื่องนะครับกับการตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นข้าราชการเกษียณแล้วนะปรากฏเงิน4ล้านบาทหายวับเพราะตกเป็นเหยื่อถูกหลอกนะครับเอาแล้วเขาหลอกแบบไหนหลอกยังไงเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าครับ
2: Data Center โผล่กลางกรุงช่องโหว่กฎหมายเอื้อทุนเท่า
3: ต้องย้ำว่ามันมีคนรับผิดชอบในแต่ละเรื่องอยู่แล้วถ้าเกิดประชาชนมีข้อกังวลอะไรก็แจ้งมาครับ
2: เจาะลึกผลประโยชน์แฝงแลกความปลอดภัยชาวบ้าน
4: ผมกังวลเรื่องน้ำมันดีเซลที่มันหมักหมมนานแล้วมันจะกลายเป็นแก๊สมีเทนซึ่งมันทำให้เกิดการปะทุได้หรือการระเบิดได
2: ้ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในข่าววันศุกร์หนึ่งทุ่มคืนนี้
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
7: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มนุ่มอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
8: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
9: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: Original 300 milliliters Like the soy Like the soy Original Number 1 brand Thailand Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
11: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
12: เป็นอีกหนึ่งข่าว
11: เชี่ยวนะคะมีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
13: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
14: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
15: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic Clean
16: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
17: อร่อย
16: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
18: ครีมอาบน้ำโชโกบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได
19: ้ New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
20: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
21: ยังเบื่อง
22: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
23: ่อย่าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมราไผ่คู
24: ่อาปาเช
25: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี
24: ่ I love อาปาเช่
26: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
27: ใช้ปู

0: ของคุณป้าครับ
1: ป้าเหรอ
2: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
4: Is that good?

0: ใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
1: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
2: ้มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Colora Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
3: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
4: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
3: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
7: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
8: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
9: น้ำผลไม้ดีดอม้วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
10: เตือนกันเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับจริงๆมามุกเดิมก็คือหลอกให้กลัวว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผิดกฎหมายคุณป้าท่านนี้เป็นข้าราชการที่เกษียณไปแล้วปรากฏว่าถูกหลอกแล้วก็สูญเงินเก็บทั้งเงินทั้งทองเนี่ย4ล้านกว่าบาทแล้วที่มันน่าเจ็บใจกว่านั้นก็คือตอนที่คุณป้าเนี่ยไปหาตำรวจปรากฏว่าแก๊งคอมันโทรมาเยาะเย้ยต่อหน้าตำรวจเลยครับ
11: โทรมาทำไมจ๊ะ
12: เราหมดตังค์หรือยัง
11: ฮะ
12: ทาง
11: เรา
12: หมดเร
11: ีย
12: บ
11: ก็พอมีใช้อยู่อ่ะ
12: แล้วก็เหลือให้พอมีใช้ไงดีแล้วที่มีใช้อ่ะเหลือไว้ให้ผมแนะนำให้เลิกสวดมนต์อ่ะอยู่เฝ้าคุณมากี่คืนแล้วเนี่ยคุ้มแล้วแหละที่ผมได้เงินมาทั้งนั้นแย่เลย
11: ก็
12: ขอบคุณมากขอบคุณมากแค่นี้แหละโอเคโชคดีโชคดี
10: เออนี่ถ้าจับได้นะจับมาตัดลิ้นหน่อยดีไหมนี่คือกำลังเยาะเย้ยกำลังทับถมผู้เสียหายที่เขาสูญเงินเก็บตลอดชีวิตมา4ล้านกว่าบาทคือจิตใจนี่ต้องบอกว่าเป็นคนจิตใจโหดร้ายนะครับแล้วก็คุณป้าผู้เสียหายเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าก่อนหน้านี้มีเบอร์โทรศัพท์แปลกๆอ้างว่าเป็นตำรวจสภ.น่านแล้วก็บอกป้าเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินคดียาเสพติดจากนั้นมีการขอให้แอดไลน์แล้วก็ส่งหมายสารที่เป็นเอกสารราชการปลอมทุกอย่างปลอมหมดแล้วป้าแกก็หลงเชื่อแล้วหลังจากนั้นมีการวิดีโอคอลเข้ามาเพื่อบอกให้คุณป้าทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ไหนมีสมุดบัญชีธนาคารถ่ายส่งมาให้ดูหน่อยเอาป้ามีตังค์เหรอออกอุบายให้ถอนเงินสดออกมานะครับเพื่อให้มาตรวจสอบแล้วคุณผู้ชมดูความร้ายกาจของคอลเซ็นเตอร์ที่เกิดกับคุณป้านะครับไปดูไทม์ไลน์หน่อยก็คือว่าพอมันให้คุณป้าถอนเงินมาแล้วมันมาเอาเงินถึงที่บ้าน27สิงหาคมนะครับมีชายใส่เสื้อสีขาวใส่แมสมาที่บ้านมารับเงินอันนี้คือวันแรกนะครับโทรมาเนี่ยวันที่26นะแล้วพอป้าเชื่อป้าก็ไปเบิกเงินหลังจากนั้นวันเดียว27มีผู้ชายคนนึงมาเอาเงินถึงที่บ้านแล้วเอาเงินก้อนนี้ไปอย่างเดียวไม่พอปรากฏวันที่31สิงหาคมมารับคุณป้าพาไปกู้เงินเพิ่มที่สหกรณ์ในตัวเมืองนะครับนี่ก็คือรอบที่2วันที่31แล้ววันที่1กันยายนปรากฏมันพาต่อพาคุณป้าเนี่ยไปขอใบรับรองบำเหน็จตกทอดเพื่อที่จะไปกู้ที่สสจ.ก็คือสาธารณสุขจังหวัดแต่ทำเรื่องไม่สำเร็จนะครับทีนี้กลายเป็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือมันก็ไม่มาแล้วเพราะมันได้เงินได้ทองไปแล้วคุณป้าเนี่ยเสียเงินสดไปกว่า4ล้าน2แสนบาทและทองคำอีก5บาทด้วยกันครับ
11: แล้วมันก็มีลายเซ็นสารซึ่งชื่อน่ะชื่อสารแต่ลายเซ็นใครไม่รู้ซึ่งตอนนั้นเราก็เชื่อไงแล้วมันบอกว่ามีทองไหมเพชรเงินปิดเพชรแหวนเงินทองก็ซื่อบอกไปว่ามีอีกบอกมีหุ้นไหมบอกหุ้นไม่มีบอกหุ้นสหกรณ์อะไรมีนะเออแล้วก็บ้าต่อไปว่ามีตอนนั้นเพี้ยตัวครูไม่มีสติแล้วคุณเป็นคนที่เลวร้ายมากคุณทำแบบนี้ยิ่งกว่าฆ่าคนอีกนะ เงินเขาเก็บมาแหละทั้งชีวิตน่ะสันดานมันชั่วช้ามากมันเลวมากมันฆ่าคนฆ่าแบบไม่ให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้เลยถ้าเกิดความอายความอะไรเงี้ย
10: เนี่ยครับคือก็เป็นเงินเก็บในช่วงบั้นปลายชีวิตอะคิดดูว่าก็ยังคงจำเป็นต้องกินต้องใช้กันอยู่แต่โดนหลอกไปแบบเนี้ยมันก็เดือดร้อนนะครับทีนี้ตำรวจเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานตรวจสอบวงจรปิดแล้วก็ตามจับตัวผู้ก่อเหตุผู้ร่วมกระบวนการที่มารับมาส่งคุณป้าไปทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ทีนี้คุณผู้ชมเราขอความช่วยเหลือด้วยนะครับถ้าหากว่าอันนี้รถคันนี้รถต้องสงสัยทั้งหลายแหล่นะครับเดี๋ยวขึ้นหลักฐานเบาะแสให้ดูหน่อยนะครับเพื่อว่าคุณผู้ชมจะได้แจ้งมายังสพเสนาที่อยุธยาแจ้งได้ตามหน้าจอนี้นะเนี่ยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ให้ไว้แล้วนะครับแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงขอให้ตำรวจตามจับอีกแก๊งนี้ให้ได้โดยเร็วแล้วก็นำทรัพย์สินของคุณป้ากลับมาคืนให้ได้นะครับ
5: ครับมีอะไรเนี่ยต้องแจ้งตำรวจคุณผู้ชมครับคือถ้ามันไม่แน่ใจมีอะไรต้องการความช่วยเหลือแจ้งตำรวจเลยครับเหมือนกับหญิงสาวรายนี้ครับตัวเธออยู่ที่นนทบุรีครับปรากฏว่าเธอโทรหาตำรวจตอน 3:00 ฮะบอกคุณตำรวจช่วยหนูด้วยค่ะมีอะไรบางอย่างบุกเข้ามาในห้องตำรวจก็ร้อนใจแล้วครับก็ไปช่วยปรากฏพอไปถึงอะไรเข้าห้องเธอบอกแบบนี้ฮะจิ้งจกเข้าห้องค่ะมาช่วยหน่อยกลัวจริงๆเอานี่เรื่องจริงคุณผู้ชมครับ3:00 เมื่อวานนี้นะครับสายตรวจ2นายของสภ.รัตนาธิเบศรครับรับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุบอกว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งขอความช่วยเหลือจากห้องพักแห่งหนึ่งในตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก็แน่นอนครับคุณตำรวจบอกแบบนี้ว่าอะไรก็ตามที่ชาวบ้านเดือดร้อนตำรวจพร้อมช่วยเหลือครับซึ่งพอไปถึงเนี่ยเมื่อกี้นี้จะเห็นได้ว่าเจ้าของห้องเนี่ยไม่กล้าเข้าห้องนะฮะเพราะเธอกลัวครับเธอบอกเธอกลัวมากเธอกลัวจิ้งจกครับตำรวจ2นายหากันอยู่ประมาณ30นาทีไม่เจอตัวจริงๆเพราะว่าจิ้งจกมันเร็วอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็พอมันเราคลาดสายตาแป๊บเดียวที่เรารู้กันเนาะมันอาจจะแวบหายไปอยู่ในซอกไหนก็ได้หรือบางทีอาจจะมุดเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้เหมือนกันคุณตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีเหตุอื่นเกิดขึ้นแล้ว2นายถ้ามาอยู่ประจำห้องแบบนี้อาจจะไม่ดีเอางี้ก็แล้วกันคุณตำรวจเดินไปฝากผู้ดูแลหอพักบอกว่าจากนี้ถ้าหากว่าผู้หญิงท่านนี้ต้องการความช่วยเหลือคุณต้องเข้ามาช่วยนะผู้ดูแลหอพักบอกผมรับปากครับเบื้องต้นก็อย่างที่รายงานให้ทราบกันนี่แหละครับว่าเธอเดือดร้อนจริงๆเพราะเรื่องนี้เป็นข่าวขึ้นมาแน่นอนครับทีมข่าวก็เลยสอบถามไปที่ผู้กำกับสภ.รัตนาธิเบศรครับก็คือพันตำรวจเอกพฤฒจำรูนศาสตร์นะครับคือท่านผู้กำกับก็บอกแบบนี้ว่าเอาจริงๆคือตอนนี้ชาวบ้านเวลาเขาเดือดร้อนเขาก็ไม่รู้จะพึ่งใครก็ต้องพึ่งตำรวจบอกเลยว่าเรื่องอะไรก็โทรมาหาตำรวจได้เช่นกันครับ
13: ปรากฏว่าหาอยู่ครึ่งก็ช่วยกันค้นหาปรากฏว่าหาอยู่ครึ่งชั่วโมงไม่เจอก็เลยเรียกผู้ดูแลอาคารมาแล้วก็ได้ฝากผู้แจ้งไว้ว่าถ้ามันออกมาอีกให้เรียกผู้ดูแลอาคารไม่ได้ต้องไปเคยมีผู้สูงอายุให้ไปเปลี่ยนช่องทีวีให้เรายังต้องทำขอให้คิดไว้ก่อนว่าถ้าคนที่เขากลัวสัตว์ร้ายไม่ว่าจะร้ายหรือไม่ร้ายเนี่ยแล้วถ้าเขาขอความช่วยเหลือกับใครไม่รู้ที่อยู่แถวนั้นแล้วถ้าเขาคิดไม่ดีมันอาจจะเกิดเหตุอย่างอื่นแจ้งตำรวจดีกว่าครับ
5: กรณีนี้เนี่ยอยากจะบอกจริงๆว่ามีอะไรสอบถามหรือแจ้งตำรวจได้เช่นเดียวกันครับถ้าคือจู่ๆมีสายลึกลับโทรเข้ามาอ้างว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นอย่าเพิ่งเชื่อเขาลองติดต่อไปที่สายอย่าง191หรือไปกันที่สน.สภ.ใกล้บ้านกันก่อนเพราะทุกเรื่องล้วนเป็นความทุกข์ของประชาชนตำรวจมองข้ามไม่ได้ครับ
10: เอางี้มากันที่เรื่องของโตโยต้ากันหน่อยนะครับสนับสนุนยานพาหนะพร้อมกับบุคลากรร่วมในภารกิจจิตอาสาไปติดตามรายละเอียดกันเลยครับ
14: บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมอาสาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยเมื่อวันที่27สิงหาคมพ.ศ.2569นายสุรภูมิอุดมวงศ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้ส่งมอบรถยนต์โตโยต้าจำนวน9คันพร้อมพนักงาน

0: การขับรถให้แก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีนางชื่นชีวันลิมธีรกุลรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรับมอบการสนับสนุนในครั้งนี้เพื่อใช้เดินทางปฏิบัติภารกิจเตรียมการและจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาของจิตอาสาและเจ้าหน้าที่โดยโตโยต้าพร้อมสนับสนุนภารกิจของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2570เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นสมพระเกียรติและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1: มันมีเหตุสลดเกิดขึ้นนะครับเป็นอดีตกู้ภัยคนหนึ่งที่เนี่ยขับกระบะตามมอเตอร์ไซค์คันที่เราเห็นปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือมีอดีตแฟนสาวนั่งอยู่แล้วถ้าตัวคงถึงอ่ะแล้วขับกระบะไล่ชนจนทำให้มอเตอร์ไซค์ที่มากัน2คนเสียชีวิตทั้งคู่ส่วนคนขับรถกู้ภัยเองก็บาดเจ็บสาหัสเหมือนกันเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้า

0: เดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
3: มิวเป็นไรอ่ะ
4: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
3: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
5: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
6: ปากเหม็นแน่ๆ
7: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลืออ
8: ากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
9: กรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษซึ่งการบริหารกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528ประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับสภากรุงเทพมหานครเชื่อว่ามีหลายคนคุ้นชื่อนี้แต่สภากรุงเทพมหานครทำหน้าที่อะไรมีบทบาทสำคัญอย่างไรกับคนกรุงเทพเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้นะครับ
10: คุณผู้ชมครับตอนนี้แคนอยู่ที่สภากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากสกเนิร์ดครับคุณภัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยประธานสภากรุงเทพมหานครคนปัจจุบันนะครับได้รับเกียรติจากคุณเนติภูมิมิ่งรุจิราลัยครับรองประธานสภากรุงเทพมหานครคนที่1และคุณนฤศรแสงแก้วครับรองประธานสภากรุงเทพมหานครคนที่2นะครับที่จะมาบอกเล่าถึงหัวใจสำคัญของการทำงานของสภากรุงเทพมหานครว่าเป็นอย่างไรและแตกต่างจากฝ่ายบริหารยังไงครับ
11: ทางสภากรุงเทพมหานครนะคะก็จะประกอบด้วยสกทั้ง50ท่านที่มาจากการเลือกตั้งทางตรงนะคะของพี่น้องประชาชนทั้ง50เขตก็จะมี3หน้าที่หลัก1คือการพิจารณางบประมาณของกรุงเทพมหานครเนี่ย2เนี่ยก็คือการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารก็คือฝั่งผู้ว่าฝ่ายบริหารก็จะมีอำนาจในการบริหารกรุงเทพมหานครตั้งโครงการต่างๆเนาะในการใช้งบประมาณเนี่ยว่ามีทิศทางไปอย่างไรก็จะต้องส่งมาทางสภากรุงเทพมหานครให้พิจารณาค่ะว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยมีความเหมาะสมที่จะได้รับการอนุมัติให้ใช้งบประมาณหรือไม่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องการแก้ไขแล้วก็การเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งเป็นกฎหมายของเมือง
12: สภากรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบงบประมาณตรวจสอบผู้บริหารในเรื่องต่างๆและสิ่งที่สำคัญครับก็คือสนับสนุนผู้บริหารด้วยในการออกนโยบายสาธารณะที่ทำให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ดีกินดีเดินทางปลอดภัยอะไรก็ตามอย่างเงี้ยเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารมาจากความเดือดร้อนมาจากฐานข้อมูลต่างๆในการลงไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่างๆของแต่ละเขตทั้ง50เขตมาพูดคุยปัญหากับฝ่ายบริหารก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถึงทำให้กรุงเทพมหานครสามารถพัฒนาได้แบบเต็มที่ครับ
13: อยากเน้นย้ำและเชิญชวนนะครับชาวกรุงเทพมหานครควรให้ความสำคัญและสนใจนะครับต่อการทำงานของสภากรุงเทพมหานครเป็นอย่างยิ่งเหตุผลเพราะว่าเป็นกระบอกเสียงให้พวกท่านเวลาโครงการก่อสร้างต่างๆงบประมาณลงมาหากผู้รับเหมาทำงานไม่เรียบร้อยช้ากว่าสัญญาสิ่งเหล่านี้ชาวบ้านสามารถร้องเรียนที่สกได้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อชาวกรุงเทพมหานคร
9: การทำหน้าที่ของสภาเมืองหลวงแห่งนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพเป็นอย่างยิ่งครับนี่คือเหตุผลทำไมคนกรุงเทพควรสนใจการทำหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร
14: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียน ด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
15: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
16: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
17: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
19: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
20: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสโทเดเอ็นแฟนคอน
19: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
21: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
22: 7:35 นนะครับเป็นเหตุถึงโหดที่อดีตกู้ภัยเนี่ยขับรถแล้วก็เปิดไซเรนไล่ล่านะครับไล่ตามพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ที่อดีตแฟนสาวเนี่ยนั่งอยู่ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ที่เข้ามากัน2คนเสียชีวิตทั้งคู่ครับ

0: เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ที่มากัน2ไม่รอดเลยนะครับคนขี่มอเตอร์ไซค์ชื่อว่านายเจตพลที่พานางสาวนริษาหรือว่ามุกเนี่ยนะครับก็ขี่เหมือนขี่หนีอ่ะเพราะว่ามันมีกระบะที่นายทรงพลที่เป็นอดีตกู้ภัยเนี่ยขับจี้ท้ายอยู่นะครับแล้วความแรงของรถที่ชนเนี่ยทำให้มอเตอร์ไซค์ทำให้คนที่ขี่คนซ้อนเนี่ยกระเด็นไปคนละทิศคนละทางซึ่งจุดที่ไปชนเนี่ยอยู่ตรงบริเวณจุดกลับรถนะกรมยุทธบริการทหารตรงถนนรัชดาภิเษกนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบตีหนึ่งของเช้าวันที่3กันยายนที่ผ่านมาทีนี้กลายเป็นว่ามอเตอร์ไซค์2ชีวิตเสียชีวิตทั้งคู่ส่วนคนขับกระบะที่บอกว่าเป็นอดีตกู้ภัยนะครับนายทรงพลได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วในที่เกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ยังไปเจอยาเสพติดด้วยนะฮะก็คือยาบ้ากับยาไอซ์นะครับแต่ว่าสิ่งที่เจอเนี่ยอยู่ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งจากการสอบถามเนี่ยนายเจตพลมารับแฟนสาวก็คือคนขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มารับแฟนสาวตรงจุดนี้ปรากฏว่านายทรงพลที่เป็นแฟนเก่านะครับเป็นแฟนเก่าของผู้หญิงที่บอกว่าเป็นอดีตกู้ภัยเนี่ยก็ขับกระบะมาจอดรอเข้าใจว่าน่าจะมาดักอยู่แล้วพอเห็นว่าผู้หญิงขึ้นซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของผู้ชายอีกคนหนึ่งก็เลยขับรถไล่ตามเปิดไฟไซเรนไล่ล่าด้วยนะครับมาจนถึงบริเวณวัดเลียบมุ่งหน้าถนนรัชดาภิเษกแล้วก็ไปชนตรงจุดกลับรถจนทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนส่วนคนขับกระบะเองก็บาดเจ็บนะครับทีนี้เพื่อนของผู้เสียชีวิตบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาคบหากับนายทรงพลมาประมาณปีนึงแล้วแล้วระหว่างนั้นเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดจนในที่สุดตัดสินใจเลิกกันครับ
1: เขาก็เขาแค่ว่าคบมา1ปีแต่ว่าเลิกกันไปประมาณ3เดือนอะไรประมาณนั้น
2: หมายว่าผู้หญิงเขาไม่ยอมกลับไปแล้ว
1: เขาก็เลยเป็นอย่างนั้น
2: ทำลายร่างกายหมู
1: ค่ะใช
2: ่ก็เลยไม่เอาใช่ที่มันเปิดรูปให้ดูก็คือแบบว่ามีคางช้ำมีแขนช้ำอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือทำแรง
3: บ่อย
2: ช้ำใช่ค่ะก็คือไอ้มุกบอกว่าพี่เขาเป็นคนอารมณ์ร้อนที่หึงด้วยมาคอยเฝ้าดูคอยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาลาวีมุกตลอดทักแชทมาข่มขู่ตลอด
0: เนี่ยเพื่อนยังบอกด้วยว่าเลิกกันแล้วแต่ไม่จบส่งข้อความมาข่มขู่เรื่อยๆนะครับทีนี้พนักงานสอบสวนตำรวจเนี่ยสอบปากคำญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง2คนแล้วนะครับส่วนตัวคนขับกระบะผู้ก่อเหตุปอดแตกตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยนะครับตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมเพื่อพิจารณาแจ้งข้อหาในลักษณะที่ว่าเจตนาฆ่าได้หรือไม่แต่ถ้าดูจากพฤติการตั้งใจขับรถพุ่งชนแบบนี้ก็น่าจะเข้าข่ายข้อหาความผิดนี้อยู่นะครับ
4: คุณผู้ชมครับมีบ้านหลังหนึ่งครับที่มหาสารคามครับคือหน้าบ้านเขาติดป้ายว่าบ้านนี้ปลอดยาเสพติดแต่สายเนี่ยบอกมาว่าในนี้แหละมียาเสพติดตำรวจบุกเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชมคิดว่าเจอไม่เจอครับ
5: เฮ้ยเฮ้ย
6: เดี๋ยวร้านไหนโจครับ
5: โจอะไรโจนะมหาโจ
6: ทำไรอยู่นะ
7: ผู้ใดผู้ใดที่ขนของไปแล้วไอ้สองรถครับผู้ใดว่าหันผู้ใดว่าหันนี่ล็อกไปทั้งเลย
8: ท
6: ี
8: น
6: ี้ก็มี
8: อาหาร
6: มาไหมอาหาร
8: หลอ
6: กมัน
8: ยอม
6: ตลกนั่งร้องอยาก
4: ช้าเลยนี่คือขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบุกเข้าไปจะทำการตรวจสอบบ้านหลังนี้ซึ่งย้ำอีกทีว่าบ้านหลังนี้แขวนป้ายไว้เลยว่าบ้านนี้ปลอดยาเสพติดครับไปเจอโจ้อยู่หน้าบ้านอ้าวใครเนี่ยโจ้ครับนั่นแหละใช่สายบอกว่าให้มาหาโจ้พอเจอโจ้แล้วสักพักเดี๋ยวเราเรียนกันไปครับเพราะว่านอกจากโจ้แล้วก็มีบุคคลอีกคนหนึ่งปรากฏตัวมาด้วยแต่ในบ้านเจออะไรบ้างคุณผู้ชมครับในบ้านแห่งนี้ครับที่บ้านสะแก้วที่หมู่17ที่นาเชือกมหาสารคามครับโจ้เนี่ยพาไปตรวจสอบภายในบ้านตอนแรกก็พยายามค้นในตรงในตู้ไม่เจอฮะตำรวจคนบอกว่าไม่ต้องค้นในตู้หรอกนี่มันวางอยู่ที่โต๊ะกลางบ้านเลยยาเสพติดเป็นยาบ้า79เม็ดบรรจุในถุงพลาสติกเจ้าตัวยอมรับเลยครับบอกว่าอ๋อเป็นของผมเองครับซื้อมาจากวัยรุ่นต่างหมู่บ้านเอามาไว้ขายที่นี่ครับ
9: นี่ๆๆเต็มเลยนี่
6: เออนี่ครับ
9: น
6: ี
9: ่คิดอยู่ว่าไปใส่คร
10: ับไหนมันได้อ่ะ
6: ถือว่าหยิบมาชี้ก่อนถือว่าชี้นั่งลงครับ
9: มีเสียง
6: มีอีกมั้ยข้างใน
4: เจ็ดสิบเก้าเม็ดครับขณะคุยกับโจสักพักครับปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งเดินมาหาโจตำรวจบอกมาหาใครหาโจครับอ้าวมาทำไมเนี่ยในขอตรวจร่างกายกันหน่อยเบื้องต้นไม่เจอพกยาเสพติดอะไรมาแต่ตำรวจบอกมันมีกลิ่นนะมันมีกลิ่นตรวจฉี่หน่อยไหมคุณผู้ชมลองถ่ายอีกทีนึงคิดว่าเพื่อนโจ ฉี่เป็นสีอะไรครับม่วงสิครับยังไม่พอครับไหนๆตรวจแล้วตรวจโจ้ด้วยก็แล้วกันโจ้ก็ม่วงเช่นเดียวกันสุดท้ายคุกทั้งคู่ครับ
0: พอไปดูการประชุมสภาเมื่อวานนี้ค่อนข้างเดือดแล้วก็มีหลายช่วงด้วยกันนะครับมันเป็นผลมาจากการที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยเนี่ยขอเลื่อนยติเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยขึ้นมาหารือกันก่อนปรากฏว่าเรื่องนี้ก็มีการประท้วงมีการทักท้วงกันแล้วก็สองฝั่งสุดท้ายต้องมีการโหวตกันเนี่ยนะครับอ่ะพาไปดูหลังจากที่ซาการียาซาอิสสนราธิวาสภูมิใจไทยบอกว่าอยากจะให้เลื่อนยติชายแดนใต้ขึ้นมาก่อนรายงานกกต.ให้เหตุผลว่าชาวบ้านเดือดร้อนอยู่นะครับทำให้คุณไอติมภริศของพรรคประชาชนก็ลุกขึ้นมาบอกว่าก็เห็นความสำคัญของจังหวัดชายแดนใต้นะแต่อยากจะให้เดินหน้าตามระเบียบก็คือมันมียติของรายงานกกต.เนี่ยจ่ออยู่แล้วนะครับปรากฏว่าคุยกันไปคุยกันมาทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ให้เหตุผลโต้แย้งกันไปมานะครับทีนี้นะครับยังหาข้อสรุปไม่ได้เลื่อนหรือไม่แต่ในระหว่างนั้นเนี่ยคุณไอซ์รักชนกจากพรรคประชาชนนะครับก็โต้เถียงกันเพราะว่าคุณไอซ์อ่ะบอกว่าคือถ้าเห็นความสำคัญของคนในจังหวัดชายแดนใต้จริงอันนี้ก็ไม่ติดเลยแต่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่มีการประชุมครม.สัญจรทำไมลงไปแค่สงขลาทำไมไปไม่ถึง3จังหวัดชายแดนใต้นะครับแล้วคำพูดของคุณไอซ์เนี่ยในบางช่วงเนี่ยบางทีใช้คำว่ารักตัวกลัวตายก็เลยทำให้ส.ส.ฝั่งของภูมิใจไทยลุกขึ้นมาประท้วงนะครับไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันหน่อยครับ
3: ท่านประธานคะดิฉันถ้าท่านเห็นชีวิตของพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำคัญจริงๆทำไมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครม.สัญจรลงใต้ท่านไม่ไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้คะทำไมท่านถึงแค่ไปแค่สงขลาแล้วก็ให้ส่วนราชการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมารายงานถ้าท่านเห็นว่า
11: ท่านรัฐมนตรีของที่ไปครม.สัญจรทางภาคใต้ไม่ได้ลงไปใน3ชั้นแดดสนับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เป็นความจริงค่ะท่านรัฐมนตรีทั้ง3ท่านโดยการนำของท่านชัยชนกชิดชอบนะคะแล้วก็ท่านเจเสศนะคะแล้วก็ยังมีท่านรัฐมนตรีวรสิทธิ์นะคะลงไปแบบเข้าถึงชาวบ้านนะคะเราไม่ได้สร้างภาพที่จะลงไปเออกระเลิกในชุดใหญ่แต่จริงๆกลับต้องเที่ยงคืนนะคะท่านประธานฉันอย่างนั้นต้องตีสองด้วยซ้ำไปท่านต้องถอนคำพูดนะคะว่า
3: อื่นเนี่ยดิฉันไม่สามารถที่จะถอนคำพูดในสิ่งที่ดิฉันไม่ได้พูดได้นะคะและดิฉันขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้กรุณายืนยันค่ะว่าครม.สัญจรเนี่ยไม่ได้ลงไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆเพราะว่าคณะรัฐมนตรีลักตัวกลัวตายค่ะไม่กล้าที่จะลงไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
11: ้แต่วันนี้
3: ท่านเอาความเดือดร้อน
12: ท่านรัชนกครับท่านผมอย่างนี้นะครับท่านต้องถอนคำพูดว่ารัฐมนตรีรักตัวกลัวตายท่านต้องถอนครับเมื่อสักครู่ที่ท่านพูดถึงรักตัวกลัวตายเนี่ยนะครับมันผิดข้อบังคับการประชุมข้อ69นะครับในเรื่องของการทั้งใส่ร้ายทั้งเสียดสีเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้ท่านได้จบการอภิปรายอย่างสมบูรณ์นะครับท่านถอนคําว่ารัฐมนตรีรักตัวกลัวตายเถอะครับ
3: ท่านประธานคะดิฉันรักชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะดิฉันถอนก็ได้ค่ะคำว่าคณะรัฐมนตรีรัฐบาลภูมิใจไทยรักตัวกลัวตายไม่ลงไปพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และดิฉันจะขออีก30วิ
12: ไม่ควรเติมต่อไปแล้วนะครับ
3: ดิฉันถอนแล้ว
13: ท่านประธานครับ
12: ถอนโอเคครับ
0: นี่ก็คือยังไม่รู้เลยนะว่าสุดท้ายเนี่ยที่เถียงกันเนี่ยว่าจะเลื่อนยติได้หรือไม่แต่ว่าสุดท้ายก็เลยใช้วิธีการให้โหวตกันนะครับแน่นอนว่าฝั่งรัฐบาลมีเสียงข้างมากก็โหวตชนะในการเลื่อนยติชายแดนใต้ขึ้นมาหารือกันก่อนนะครับทีเนี้ยหลังจากที่คือมันมีการพักการประชุมไปช่วงนึงแล้วก็เปลี่ยนเป็นประธานอีกคนนึงมาอีกคนนึงอีกท่านนึงมาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมก็คือคุณมลิกาจิรพันธ์วานิชนะครับก็คือพอมาปุ๊บรอบนี้เนี่ยมันเลยเกิดวิวาทะขึ้นระหว่างคุณมลิกาประธานในที่ประชุมกับคุณรังสิมันโรมเกิดอะไรขึ้นไปดูเหตุการณ์กันครับ
14: อะไรนะเดียวคือถ้าเราทำงานด้วยกันอันนี้พูดตรงๆนะว่าคืออย่าเล่นการเมืองเยอะวันนี้เอาตรงๆจะมียติด่วนไหมนะถ้าโลมเชิญ
15: เรียนตามตรงครับผมว่าท่านประธานอย่าดึงดราม่าเลยคือท่านประธานตอนนี้เนี่ย
13: บรรยากาศ
15: อะไรนะเอาใหม่ดิ
13: ท่านประธานอย่าดึงดราม่าคือสิ่งที่ท่านณัฐพงษ์พูดเขาแสดงออกชัดเจนว่าเขามีเงื่อนไขท่านประธานเอาข้อความเท็จมาพูดในสภาเราย้ำเรื่องนี้กันหลายครั้งดังนั้นท่านประธานครับเดินหน้าเถอะฮะอย่าพยายามดึงเวลาไปกว่านี้เลยผมเนี่ยพยายามพวกเราพยายามอดทนแต่ท่านประธานพยายามดึงดราม่าเรื่อยๆเรื่อยๆผมว่าเลิกพฤติกรรมแบบนี้เถอะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับ
15: คุณหมิ่นประมาทพี่นะ
16: ท่านประธานครับ
17: ท่านประธานครับ
15: ท่านประธานสิมาโลมพี่ไม่ได้ดึงแล้วด้วยความที่พี่อยากจะให้การประชุมเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดี
16: ขออนุญาตท่านประธาน
15: ไม่ได้ดึงเวลา
16: ท่านประธานมีสิทธิ์ฟ้องเลยฮะแล้วอย่ามาเรียกว่าพี่พฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติด้วย
15: ก็ได้ก็ได้นะขอบคุณท่านธนยศที่เป็นห่วงท่านรังสิมาโลมท่านจะขอโทษไหม
18: เรียนท่านประธานผมรังสิมันโรมครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจริงๆใครจะรับไปเป็นน้องก็รับไปนะฮะแต่ด้วยความเคารพนะครับท่านจะให้ผมถอนอะไรฮะถอนที่ผมบอกว่าท่านประธานเนี่ยดึงดราม่าไม่มืออาชีพซึ่งพูดกันตรงๆครับถ้าท่านทั้งหลายเซนซิทีฟกับคำพูดแบบนี้อ่อนไหวเหลือเกินกับคำพูดแบบนี้เนี่ยประธานโทษนะครับสิ่งที่ผมนำเสนอในสภาแห่งนี้คือข้อความจริงฮะเพราะสิ่งที่เราควรจะมีท่านประธานด้วยความเคารพคือการพูดอย่างมืออาชีพ
15: เพราะงั้นสิ่งที่ประธานที่จะบอกกับคุณก็คือว่าประธานไม่ได้ดึงดราม่านะสิ่งที่พวกคุณน่ะเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วพยายามที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมัน

0: นี่ก็คือประธานคนที่สองนะครับที่ขึ้นมาทำหน้าที่หมายความว่าตั้งแต่ประธานคนแรกที่ทำหน้าที่นะครับตอนนั้นก็มีกรณีของคุณไอซ์พอเนี่ยคุณมาริกาก็มีกรณีของคุณรังสิมันต์โรมนะครับปรากฏว่าพออภิปรายไปแล้วก็สักพักหนึ่งนะครับคุณรังสิมันต์โรมบอกมันยืดเยื้อเดี๋ยวมันจะไม่จบนะครับเอางี้ขอนับองค์ประชุมแล้วกันก็แสดงว่าเริ่มมองเห็นว่าคนในที่ประชุมน้อยแล้วถ้าองค์ประชุมไม่ครบก็จะล่มเอานะครับทีนี้ก็ดึงกันไปดึงกันมาแล้วก็ตัวของคุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยประธานก็ลุกขึ้นมาบอกว่าเอ้าไม่เห็นใจประธานเขาเลยเหรอนี่เขานั่งทำงานกันต่อเนื่องหลายชั่วโมงแล้วนะครับก็วุ่นวายวุ่นวายสุดท้ายตัดจบอย่างนี้นะครับก็คือคุณโสพลสารัมนะครับสั่งปิดประชุมไปแบบมันจะได้จบเรื่องจบราวเพราะว่ามันเดือดมาเป็นระยะระยะจนในที่สุดก็ต้องสั่งปิดประชุมไปครับ
1: เบรกอารมณ์กันมาหน่อยครับมากันที่ AI Passport หรือว่าไทย AI Passport ลองเล่นกันหรือยังคุณผู้ชมครับคือถ้าใครลองเล่นแล้วก็มีการเจนภาพออกมาเนี่ยปรากฏว่าในโลกโซเชียลมีการพูดถึงกันว่าเอ๊ะระบบที่เราใช้ผ่านแพลตฟอร์ม THAI Passport หรือว่า AI Pass เนี่ยมันแย่กว่าแบบที่เขาให้ใช้ฟรีในแพลตฟอร์มทั่วไปหรือเปล่าปรากฏเรื่องนี้ครับท่านรัฐมนตรี DE หรือว่าคุณชัยชนกชิดชอบออกมาตอบครับบอกว่าเอาจริงๆต้องให้ความเป็นธรรมกันก่อนคือถ้าเป็นระบบ AI แพลตฟอร์มอื่นที่คุณไปใช้งานเองเนี่ยมันมีการเรียนรู้การใช้งานของบุคคลนั้นๆมาบ้างแล้วมันจะรู้ว่าคุณต้องการอะไรแบบไหนแต่ตอนนี้ในโลกโซเชียลที่มีการแชร์กันว่าให้เจนภาพนี้ออกมาภาษาเป็นภาษาต่างดาวบ้างหน้าตาคนไม่เหมือนบ้างอันนี้ต้องบอกว่าบางทีเป็นไปได้หรือเปล่าที่ว่ายูสเซอร์ที่ใช้งานก็คือพวกเราคนไทยด้วยกันที่เพิ่งเข้าไปลองใช้กันเนี่ยไม่ได้ใส่พร้อมหรือว่าคำสั่งถูกต้องอยากให้เข้าใจแบบนี้ว่าถ้าหากว่าเราจะให้ไทยเราเองพัฒนาโมเดล AI ขึ้นมาให้ใช้เองมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากครับเพียงแต่ว่าตอนนี้อยากให้มองว่าแพลตฟอร์มนี้มันเป็นแค่ประตูทางเชื่อมต่อไปยัง AI โมเดลต่างๆซึ่งมีให้เลือกมากกว่า30โมเดลด้วยกันอันนี้คือตัวอย่างบางอันที่ในโลกโซเชียลนะฮะให้ AI เจนออกมาแล้วดูภาษาคือมันอ่านไม่ออกนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นที่ประเด็นที่พูดถึงกันซึ่งเมื่อวานนี้คุณชัยชนกทิชชอบก็อธิบายแบบเป็นขั้นเป็นตอน2รอบเลยทีมข่าวบอกโอเคพอแล้วครับท่านรัฐมนตรีสุดท้ายแล้วอยากให้ลองเข้าไปลงทะเบียนกันเพราะว่ายังสามารถลงทะเบียนกันได้และใช้งานกันได้เบื้องต้นก็มีการถูกถามกันว่าเออแล้วตอนแรกบอกว่าจะมีการจ่ายตามการใช้งานจริงแล้ววันแรกที่มีการเปิดใช้งานเนี่ยมี Active Userประมาณแสนกว่าคนเองอนาคตเนี่ยมันจะมีการปิดกั้นยอดการใช้ไม่ให้สื่อมวลชนเห็นหรือเปล่าปรากฏคุณชัยชนกบอกแบบนี้ว่าถ้าถามว่าณวันนี้มี active user อยู่เท่าไหร่ก็บอกตรงๆก็แล้วกันว่าเท่าที่ตรวจสอบนะอันนี้จากคุณชัยชนกนะฮะบอกว่ามีประมาณ 500,000 กว่า active user ต่อวันแล้วแน่นอนว่าจะไม่มีการปิดบังหรือเมคตัวเลขแน่นอนอันนี้ติดตามได้นั่นเองนะครับ
0: เรื่องของ data center นะครับในพื้นที่กรุงเทพที่เมื่อวานนี้มีการไปตรวจสอบจากกรมควบคุมมลพิษนะครับเพราะชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่ามีกลิ่นน้ำมันได้กลิ่นก็คือมันสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะครับก็ทีมงานก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยตรวจสอบแล้วเนี่ย data center ก็ยอมรับนะครับว่ามันเกิดการรั่วของน้ำมันจริงจากการทดสอบระบบปั่นไฟตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องให้กทม.เนี่ยมาช่วยกันทำความสะอาดให้เสร็จภายใน7วันนอกจากเรื่องกลิ่นแล้วเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบเรื่องของเสียงรบกวนเพราะว่ามันเป็นอาคารที่ต้องเปิดแอร์มันมีคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับแล้วก็เรื่องความร้อนที่มันแผ่ออกมาและตรวจสอบเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียนะครับชาวบ้านในชุมชนไหนก็แล้วแต่สามารถโทรแจ้งสายด่วน1650ได้นะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของมลภาวะทางเสียงนะครับหรือแม้กระทั่งกลิ่นหรือความร้อนถ้ามันจะมาจากตึกที่คาดว่าจะเป็น data center ทีเนี้ยมันไม่จบเท่านี้เพราะว่ากรมธุรกิจพลังงานมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายนะครับไปแจ้งความเอาผิดกับ Data Center ตรงพระราม9กับสน.มักกะสันเพราะว่าสำรองน้ำมันในปริมาณมากเกินกว่าได้รับอนุญาตเพราะว่าเขาจะมีชั้นใต้ดินแล้วก็ไปเจอชั้นใต้ดินเนี่ยมีน้ำมันน่าจะประมาณ 200,000 ลิตรด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็มีความผิดตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับมีโทษจำคุกแล้วก็ปรับด้วยส่วนคุณชัยชนกกับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เป็นประธานประชุมวงย่อยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบ Data Center นะครับก็มีหลายคนเข้ามาร่วมในการประชุมแล้วก็เชิญคุณแบงค์สุพนัทจากพรรคประชาชนแล้วก็มีรองผู้ว่ากทม.มาร่วมประชุมเพื่อรวบรวมความเห็นทั้งหมดเข้าประชุมต่อวันนี้จะมีบอร์ด Data Center ประชุมบอร์ดใหญ่มีดร.เอกนิติเป็นประธานในที่ประชุมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้รอฟังกันว่าแล้วบอร์ด Data Center ที่เพิ่งตั้งขึ้นมาจะมีแนวทางในการอุดช่องโหว่จะมีแนวทางในการ

0: กำกับดูแลควบคุม Data Center ต่างๆไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนยังไงบ้างครับ
1: สลับอารมณ์กันมาที่เรื่องราวน้ำใจครับซึ่งถือได้ว่าเป็นน้ำใจอันมหาศาลจริงๆครับเมื่อมีผู้ประสงค์จะบริจาคที่ดินจำนวนถึง90ไร่ในการสร้างเป็นสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่ที่บางขุนเทียนติดตามเรื่องนี้กันครับนี่คือภาพของนะครับการบวงสวงก่อนพิธีการก่อสร้างครับจากผืนดินกว่า90ไร่คุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับบนพื้นที่บางขุนเทียนกรุงเทพมหานครครับที่จุดนี้จะกลายเป็นพื้นที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งของไทยเราในอนาคตครับเพราะว่านี่คือสถานที่ในการก่อสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่สาขาบางขุนเทียนครับน้ำใจนี้มาจากไหนมาจากครอบครัวของคุณอุไรศรีคนึงสุขเกษมรวมถึงสมาชิกในครอบครัวทุกคนครับที่ประสงค์บริจาคที่ดิน90ไร่โดยที่ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีค่าตอบแทนนะครับและเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาครับในพื้นที่ก็มีการจัดพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเดินหน้าสู่การก่อสร้างอย่างเป็นทางการครับสำหรับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเดิมคือต้องบอกแบบนี้ว่าอยู่ตรงถนนพระราม6แถวๆรามาคุณผู้ชมเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2511บนพื้นที่เพียง5ไร่ครับแล้วปัจจุบันนี้จากการตรวจสอบก็พบว่ารองรับการให้บริการกับผู้มาใช้บริการมากกว่า 50,000 รายหรือกว่า 260,000 ครั้งต่อปีและบุคลากรเนี่ยมากกว่า 1,000 คนปรากฏว่ามันเกิดข้อจำกัดหลายอย่างครับทั้งเรื่องของพื้นที่การจอดลดความแออัดและการอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงการตรวจรักษากันด้วยนะครับก็เลยมีไอเดียความคิดที่ว่าถ้ามันมีศูนย์หรือสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่ในพื้นที่ที่มีพื้นที่จริงๆมันคงจะดีเป็นที่มาให้ทางด้านของคุณอุไรศรีคนึงสุขเกษมและครอบครัวประสงค์บริจาคที่ดิน90ไร่เพื่อที่จะสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติขนาดใหญ่กว่าเดิม18เท่าและจะเป็นศูนย์การแพทย์ด้านโรคมะเร็งระดับชาติแบบครบวงจรนะครับและแม้ว่าโรคมะเร็งจะเป็นโรคที่ไม่มีใครอยากเผชิญก็จริงครับแต่การที่เราจะมีความพร้อมเตรียมสถานพยาบาลด้วยพื้นที่บุคลากรและเทคโนโลยีที่ครบครันก็ช่วยให้คนไทยมีโอกาสที่จะเข้าถึงการรักษาและรอดชีวิตได้มากขึ้นนั่นเองแหละครับ
0: ถ้าพูดถึงตอนนี้ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่กำลังเป็นกระแสแล้วก็คนเนี่ยก็คือรักแล้วก็เอ็นดูบรรดาหลานๆต้องนี
1: ่มีเสียง
0: นี่ๆๆอันนี้พี่เพิ่มนะครับผมว่าหลายคนเนี่ยรู้จักแล้วนะครับแต่ว่าอีกหลายคนอาจจะเอ๊ะคุ้นๆต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าอันนี้พี่เพิ่มเนี่ยเราเรียกคือต้องเรียกว่าเป็นหลานนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องเป็นหลานแต่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็จะมีหลานๆที่จะมาออกรายการรอบวันแล้วก็มาโชว์ความน่ารักนะครับโพก้าซังหรือว่าพี่ซังพี่เพิ่มนะครับแล้วก็จะมีลูน่าแล้วก็มีเอนี่เนี่ยมาโชว์พิเศษกับเพลง Happy Family เมื่อวานสตูของช่องวันคึกคักมากเลยครับ

0: แฮปปี้ทั้งสตูเมื่อวานเนี้ยบังเอิญว่าได้ทําหน้าที่แทนคุณอ๊อฟชัยนนท์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบรรดาหลานๆก็จะเรียกคุณแจ็คศรีสุภางเรียกแม่แจ็คนะครับเรียกผมพี่โจนะครับแล้วก็เรียกคุณเดียพี่เดียนะเดียแล้วแต่ว่าจะเรียกบางทีก็เรียกป้าบ้างบางทีก็เรียกว่าคุณปู่อุ่นตาความน่ารักนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเหลนๆนะครับทีนี้เนี่ยคือปรากฏการณ์ครั้งนี้ต้องบอกว่าไปโชว์ตัวที่ไหนเนี่ยห้างแตกเหมือนกันนะกลายเป็นว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหลายๆคนที่เป็นแฟนดอมคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับคือหลานๆเนี่ยจะถอดแบบมาจากคุณพ่อซึ่งคุณพ่อก็คือศิลปินของ GMM นี่แหละนะครับก็จะมีคู่คุณพ่อก็ออกมาเป็นหลานๆคู่ของแม่ๆก็จะออกมาเป็นหลานๆ Girl Love Boy Love ก็ว่ากันไปนะครับแล้วหลานโพก้าซังเมื่อวานโพก้าซังเนี่ยนะครับตอนที่อันนี้คือน้องหลานเอนี่ใช่มั้ยนี่เอนี่ไปโพก้าซังโพก้าซังนี่หลานโพก้าซังเนี่ยนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าซังเนี่ยน้องซังเนี่ยนะครับไปคว้ารางวัลสุดยอดผู้สร้างแบรนด์ทรงอิทธิพลจากงานประกวดรางวัลนาคราชครั้งที่8ที่ผ่านมานะครับแล้วก็โดยรวมแล้ว GMM TV Fandom Characters คว้ารางวัล Spotlight Icon of the Year เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่มีผลงานโดดเด่นจนสร้างกระแสเป็นที่จับตามองของผู้คนจนกลายเป็นไอคอนแห่งปีจากแคสอวอร์ด2026ไปแล้วทีนี้จุดเริ่มต้นของการมีหลานได้ก็ต้องมีพ่อก่อนใช่ไหมฮะแล้วถึงจะมีหลานให้พวกเราได้ชื่นชมกันได้นะครับหลานๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นลูกของศิลปินเพราะฉะนั้นศิลปินในดวงใจหลายๆคนที่เป็นศิลปินของ GMM TV นะครับก็จะมีการสร้างสรรค์ให้เป็นหลานออกมาแล้วแฟนคลับก็คือนี่อันนี้โพก้าก็คือคุณเตกับนิววีนะน้องเตกับน้องนิวอันนี้เป็นคุณพ่อของโพก้าซังแล้วที่มาของหลานแต่ละคนน้องเล็กเป็นคนนะหลานแต่ละคนเนี่ยก็จะมีที่มาไม่เหมือนกันก็จะมีสตอรี่ของพวกเขานั่นแหละนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าอันนี้นี่พี่เพิ่มนี่ก็น่ารักมากพี่เพิ่มเมื่อกี้ไงที่ผมอันนี้เปิดตุ๊กตาเล่นตุ๊กตา
1: ส่วนตัวมากเลยอ่ะ
0: ก็จะเรียก
1: น่ารัก
0: แล้วแล้วคือมาเนี่ยแล้วช่างพูดช่างจำนันจาแล้วแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ในการพูดไม่เหมือนกันนะครับแล้วถ้าอยากเจอหลานหลานเจมส์เฮาส
1: ์มากันเลยครับเจมส์เฮาส์แต่งานนี้บอกกันก่อนว่าถ้าจะมาเราก็ควรจะต้องจองเอาไว้ก่อนนะครับเปิดตัวริ่งใหญ่เรียบร้อยครับกับคาแรคเตอร์คาเฟ่แห่งแรกของ GMM TV ที่ชั้น2 GMM Grammy Place นะครับคือบรรยากาศบอกเลยว่าเจมส์เฮาส์แห่งนี้ถูกใจทุกคนอย่างแน่นอนนะครับจะแวะมากินขนมเครื่องดื่มพักผ่อนถ่ายรูปเช็คอินก็ทำได้เหมือนกันเพียงแต่ว่างานนี้ใครอยากจะมาลิ้มลองเครื่องดื่มอย่าง Sparking Milkberry Smoothie หรือว่าเมนู Signature รวมถึง Roll Cake แล้วก็ Mousse Cake ที่มีเฉพาะที่ร้านเท่านั้นแล้วก็ยังมีให้คุณได้ซื้อกลับบ้านอย่างเช่นแซนด์วิชคุกกี้แล้วก็ชูการ์คุกกี้กันด้วยใครอยากมาบอกแบบนี้ว่าจะต้องจองก่อนนะจ๊ะเปิดให้จองล่วงหน้า30วันเบื้องต้นไปสอบถามมาแล้วตอนนี้คิวเต็มยาวเหยียดโดยเปิดรับประมาณ400ถึง500คิวนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวกันเนี้ยกำลังเอาใจแฟนๆด้วยการพยายามที่จะเปิดเพิ่มจำนวนรอบในการรองรับแฟนๆได้เพิ่มมากขึ้นแต่บรรยากาศบอกเลยว่าถ้าใครได้คิวแล้วงานนี้ห้ามพลาดเพราะในนี้จะมีทั้งคาเฟ่พื้นที่นั่งสบายๆโล่งๆถ่ายภาพกับคาแรคเตอร์รวมถึงมีช็อปเก๋ๆคุณได้ช้อปปิ้งกันด้วยอ่ะส่วนถ้าใครที่อยากสนใจแล้วก็เข้าไปได้ที่ gemshouse.com ครับเป็นแบบจองนะจ๊ะส่วนใครจะมาซื้อของก็แวะเวียนมารับคิวได้ที่เคาน์เตอร์ด้านหน้า Lobby GMM Place ครับ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: งกัน1นาทีนะครับพาไปดูเรื่องอาจจะบอกเป็นสุญญากาศหรือเป็นการงัดข้อกันที่กสทช.ได้ไหมเพราะมันเกี่ยวข้องกับเราทุกคนเกี่ยวข้องกับคุณผู้ชมด้วยนะครับเป็นคือพอมันไปต่อไม่ได้อะการประชุมไม่เกิดเนี่ยวาระงานไม่ขับเคลื่อนเนี่ยสิ่งที่จะต้องดูแลอย่างเช่นคุณผู้ชมที่กำลังรับชมทีวีอยู่ณขณะนี้ผ่านฟรีทีวีมันก็ยังไม่ชัดเรื่องของโรดแมปดิจิตอลทีวีดิจิตอลเนี่ยมันจะไปยังไงมันกำลังจะหมดใบอนุญาตแล้วด้วยซ้ำนะครับเมื่อวานนี้กลายเป็นว่าก็ไม่ได้มีการประชุมนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าคุณหมอสรณะประธานกสทช.ติดภารกิจเจ้าหน้าที่บอกเป็นประธานแต่ว่ากรรมการที่เหลือบางท่านบอกไม่เป็นประธานแล้วนะครับนัดประชุมกันวันที่9กันยายนซึ่งเมื่อวานนี้กรรมการ3ท่านก็คือพลอากาศโทธนพันธ์ได้ยื่นหนังสือขอให้กรรมการที่เหลือทั้งหมด6คนเนี่ยประชุมด่วนกันในวันนี้ 9:30 น.นะครับแล้วด้วยเหตุผลคือไม่อยากให้มันล่าช้ากระทบกับประชาชนครับ
1: เมื่อผมได้รับทราบของ
2: เรื่องรออยู่มากมายนะที่กระทบพวกท่านๆทั้งหลายเนี่ยตรงๆก็เรื่องรถแมปทีวีดิจิทัลนะอันนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ใช่เรื่องทางเศรษฐกิจเท่านั้นนะเป็นเรื่องทางสังคมนะฮะถ้าเราไม่มีทีวีที่เป็นหลักให้กับประเทศเนี่ยนะแล้วเราให้แพลตฟอร์มของต่างประเทศเนี่ยมายึดเรื่องของการสื่อสารสาธารณะไปทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่มีอธิปไตยด้านข่าวสารเหลือเลยนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากและนี่คือหน้าที่ของเรกูเลเตอร์ที่จะต้องดูแลผลประโยชน์ให้ประเทศชาติตราบใดที่ปล่อยให้มันยืดยาวไปเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วทีวีค่อยๆตายไปเนี่ยแล้วสุดท้ายแพลตฟอร์มต่างประเทศยึดไปทุกอย่างเนี่ยเราจะอยู่กันยังไง
0: ก็หวังว่ากสทช.จะคิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ประเทศชาติเพื่อให้งานทุกอย่างวาระมันขับเคลื่อนต่อไปได้นะครับ
3: มาดูสภาพอากาศเช้านี้กันหน่อยดีกว่าครับประเทศไทยของเราภาคเหนือวันนี้มีโอกาสเจอฝน 60% ของพื้นที่นะครับฝนตกหนักในพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตราดพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับส่วนภาคอีสานก็ฝน 70% ของพื้นที่นะครับฝนเยอะเลยฝนตกหนักในพื้นที่เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์และที่ขอนแก่นนะครับภาคกลางวันนี้มีโอกาสเจอฝน 60% ของพื้นที่ฝนตกหนักในพื้นที่ลพบุรีและสระบุรีครับส่วนภาคตะวันออกวันนี้มีโอกาสเจอฝน 60% ของพื้นที่นะครับมีโอกาสเจอฝนตกหนักที่นครนายกจันทบุรีและที่ตราดนะครับทะเลห่างฝั่งถ้าเจอฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้วันนี้ฝนก็ 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับฝนตกหนักในพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและที่สตูลนะครับห่างฝั่งถ้าเจอฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพฯปริมณฑลวันนี้มีโอกาสเจอฝนก็60% ของพื้นที่ฝนจะตกช่วงตั้งแต่หลังบ่าย2ถึงช่วงเลิกงานครับ
0: นี่ตอนนี้นะตกไปทั่วเลยอ่ะนี่พี่เพิ่มอ่ะ
4: พี่เพิ่มพูนน่ารักมากแล้วจะบอกว่าตัวนี้ขอได้ไหมตอนนี้ไม่มีของเลยค่ะ
0: จะบอกนะตอนนี้นะมีเงินอย่างเดียวไม่ได้จ้าน
4: ั่นน่ะสิหนูหน้าก็น่ารักน่ารักหลายคนเลยหลานๆ
0: เด
4: ี๋
0: ยวไปเจอกันที่เจมเฮา
4: ส์นะคะเดี๋ยวติดตามข่าวกันต่อค่ะโอ้ยเป็นแฟนคลับตัวจริงฝั่งนี้ก็ต้องห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้โรงงานมาขายของเองนะคะจัดโปรตรงจากโรงงานมาเอารังนกลดราคากันกับพี่ปอค่ะ
5: สวัสดีครับพี่ปูครับสวัสดีสองท่านด้วยนะครับและสวัสดีแฟนรายการข่าวเช้าช่องวัน31ทั่วประเทศด้วยนะครับเหมือนที่ปูบอกครับเช้าวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานเนาะเอารังนกแท้ครับมาลดราคาให้แฟนรายการข่าวเช้าช่องวันเช้าๆแบบนี้ต้องตื่นต้องสดชื่นด้วยรังนกแท้นะครับรังนกแท้ก็บอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้กระเป๋าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณเขาเลยนิยามรังนกว่าเลยครับว่าเป็นยาอายุวัฒนะครับยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงแล้วยิ่งกินอายุยิ่งยืนยาวพี่ผู้ว่าตรงๆนะหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะราคาแพง
4: ใช่ค่ะ
5: แพงขนาดไหนกล้องจับที่รังนกหน่อยคือปกติหลายคนเวลาจะซื้อรังนกคือรอโอกาสพิเศษบางทีรอปีใหม่อ่ะบางทีรอเหมือนช่วงวันแม่เนาะอ่ะถามพี่ผู้แบบนี้รังนกไซส์แบบนี้เรียกว่าไซส์45 L ไซส์มาตรฐานนะเคยซื้อราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
4: มี100บาทเลยพี่ปอ
5: 100นึงต้องมีเนาะ1ใบแดงต้องมีเนา
4: ะ
5: กลับมาที่เฟรมเดิมครับหลายคนเลยไม่ค่อยซื้อรังนกบ่อยเพราะราคาแพงจะซื้อแต่ละทีก็รอโอกาสพิเศษแต่หลักการกินนกจริงๆมันต้องกินทุกวันครับเพราะเวลากินทุกวันพี่ผู้ร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณเขาเลยนิยามมันว่าใครมีโอกาสกินนี่คือยาอายุชนะยิ่งกินพลังงานยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงแล้วยิ่งกินอายุยิ่งยืนยาวปกติขวดนึงเป็น100ถูกไหมกล้องจับนี่เซตเอาหน่อยวันนี้ครับผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดประมาณ100บาท12ขวดยังต่ำต้องมี 1,200
4: ค่ะ
5: เช้าวันนี้โรงงานมาเองข้อดีคือไม่ต้องผ่านราคาคนกลางครับจาก 1,200 ผมปรับราคาเหลือเท่านี้พอพี่ผู
4: ้
5: 700กับอีก20บาท
4: วันนี้ราคาดีมาก
5: ราคาดีครับปกติขวดนึงเป็น100ครับ12ขวดยังต่ำ 1,200 เช้าวันนี้เหลือแค่720บาทกลับไปที่เฟรมเดิมครับและในงบ720บาทผมเพิ่มรังนกให้แบบนี้อ่ะเบิกรังนกวางไว้ในรายการเลยนะครับ อันนี้คือเพิ่มให้พี่ผู
4: ้
5: และอันนี้คือเพิ่มให้ครับพี่ผู
4: ้
5: รวมรังนกนะ6ขวดครับบวก6เป็น12บวก6เป็น18และบวก6เป็น24ขวดถ้าปกติขวดละ100บาท24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,000 กับอีก400บาทเช้าวันนี้ง่ายๆฮะจ่ายจบที่700กับอีก20บาทและทุกออเดอร์เช้าวันนี้นะไม่มีบวกหรือแอดออนอะไรเพิ่มเพราะผมจะบริการส่งฟรีและผมบริการเก็บเงินปลายทางนั้นใครสนใจเตรียมตัวโทรกันนิดนึงปกติเรานกเราคุยกันขวดไป100 24ขวดยังต่ํา 2,400 บาทผมปรับราคาเหลือ720บาทแล้วพอปรับเหลือ720บาทเอา720ตั้งเอา24ขวดหารพี่ผู้ขอญาติกล้องจับหน่อยครับจะเฉลี่ยต่อขวดพี่ผู้จะเหลือขวดนึงแค่30บาทย้ำว่าขวดนึง30บาทและไซส์ของเราคือไซส์ใหญ่คือ45 mlกลับไปที่เฟรมเดียวแล้วถามพี่ผู้ว่าขวดรังนกรังนกแท้เหลือขวดเดียวแค่30บาทความรู้สึกของพี่ผู้เป็นไงบ้างฮะ
4: ขวดละ30บาทนี่คือถูกมากนะ
5: ใช่ครับ
4: และอย่างที่ย้ำเลยว่าเป็นรังนกแท้จริง
5: ๆ
4: เน
5: ี่
4: ยเคยไปซื้อจัดกับชาวนัก2เซตเนี่ยก็พันกว่าแล้ว
5: พันกว่าแต่วันนี้เหลือแค่700กับอีก20บาทแล้วส่งฟรีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยปกติขวดนึงเป็น100พี่ผู้24ขวดอันนี้คือ2โหลนะ2โหลประมาณ 2,400 บาทเช้าวันนี้ปรับราคาเหลือแค่720บาทและทุกออเดอร์วันนี้ย้ำนะบริการส่งฟรีให้ดูโรงงานของเรานิดนึงพี่ผู้ใช่ว่าใครอยู่ดีก็มาทำราคาแบบนี้ได้เพราะอะไรครับผมมาตรงจากโรงงานและเป็นโรงงานระดับมหาชนช่วยชมดูขั้นตอนนะฮะทุกขวดเราดีถันทุกขวดเราใส่ใจดังนั้นใครไม่เคยเปิดใจซื้อของบนหน้าจอนี่คือราคาตรงจากโรงงานและเป็นโรงงานระดับมหาชนขออนุญาตขยายความคำว่ามหาชนนิดนึงโรงงานของเราชื่อเต็มคือโดว่าออร์แกนิกจำกัดมหาชนโรงงานของเราเป็นมหาชนแปลว่าเราจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ครับทุกขวดบนหน้าจอท่านผู้ชมดูนะเราใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่มาตรฐานระดับโรงงานมหาชนทุกขวดเราไม่ผิดฐานทุกขวดเราใส่ใจให้ดูส่วนประกอบรังนกนิดนึงครับคือรังนกทั่วไปเวลากินร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่สูตรนี้มันมีความพิเศษที่แตกต่างจากรังนกทั่วไป1เราใส่นานะเข้าไปครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเวลาภูมิดีร่างกายจะแข็งแรงภูมิดีร่างกายจะสดชื่นและตัวนี้เราเพิ่มโคลาเจนไดเปปไทด์ครับดูแลกระดูกข้อข้อต่อหัวเข่าลงไปและ3เราเพิ่มเซรามายด์ครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวปกติขวดนึง100ครับ24ขวด2โหล 2,400 บาทขออินเสิร์ตลงนิดนึงนะเช้าวันนี้ยืนยันจ่ายจบที่720บาทถามความรู้สึกพี่ผู้อีกรอบนึงหน่อยว่าหมดเนี้ย720บาทบวกส่งฟรีความรู้สึกพี่ผู้เป็นไงบ้างฮะ
4: คุ้มมากเวลาโรงงานมาขายของเองจะได้ราคาคุ้มแบบนี้แหละเลยเห็นโรงงานแล้วไว้ใจได้เลยรังนกแท้การผลิตได้มาตรฐานแน่นอน
5: ถูกต้องครับ
4: นะคะ
5: ขอวิดีโอโรงงานขึ้นมายืนยันอีกรอบหน่อยพี่ท่านผู้ชมเหมือนพี่ผู้บอกเนี่ยท่านผู้ชมโรงงานมาตรฐานแปลว่าแบบนี้มีอะไรอ่ะแจ้งกันได้น
4: ะ
5: มีอะไรเนี่ยถ้าผิดพลาดนิดนึงอ่ะเราไม่ได้เพราะเราเป็นโรงงานมหาชนนั้นมาตรฐานจะสูงกว่าโรงงานทั่วไปที่มักขายของบนหน้าจออ่ะขออินเสิร์ตโรงหนึ่งรอบแล้วถ้าบอกพี่ผู้ว่าเดือนงบ720บาทผมมีของแถมไว้อีกพี่ผู้เชื่อไหม
4: วันนี้มีอีกเหรอคะ
5: มีอ่ะเบอร์ของแถมวางไว้ในรายการเลยครับท่านผู้ชมครับคนเราพออายุมากขึ้นหรือหลายคนก็ตามเวลามีปัญหาทุกข์ใจพี่ผู้หนึ่งสิ่งที่มันเป็นเลยคือมันจะนอนไม่ค่อยหลับ
4: จริง
5: เวลานอนไม่หลับมันเกิดอะไรขึ้นพี่ผู้อ่ะพี่ผู้ทำยังไงเวลานอนไม่หลับอธิบายหน่อย
4: ก็พยายามนอนแต่มันทำไม่ได้จริงๆนะหลับๆตื่นๆแล้วพอตื่นมาอีกวันแย่เลย
5: ไม่สดชื่น
4: ไม่สดชื่น
5: แล้วพี่ผู้รู้ป่าวว่าเวลาปล่อยเวลาระยะยาวอันตรายน
4: ะ
5: เขาบอกว่าคนเราอย่างต่ำต้องนอนวันละ8ชั่วโมงแล้วบางคนพอมีปัญหาแบบนี้พึ่งอะไรครับพึ่งยานอนหลับเวลากินยานอนหลับมันสะสมแล้วทำร้ายร่างกายแล้วเวลากินยานอนหลับปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือเวลาหยุดยานอนหลับอ่ะมันจะนอนไม่ได
4: ้
5: มันจะเป็นปัญหาเรื้อรังอ่ะกล้องจับที่ของแถมหน่อยอธิบายมาขนาดนี้อันนี้ไม่ได้ขายนะอันนี้เอามาแถมอันนี้คืออะไรครับนี่คือซีไนท์ตราโดนัทครับจุดเด่นตัวนี้ขอเสริมประกอบขึ้นหน่อยครับเราใช้เสริมประกอบที่เป็นธรรมชาติทั้งแอลทิวนีนแอลทิวนีนผงคาโมบายหลายคนจะรู้ว่าเวลารับประทานน่ะพี่ผู้ร่างกายมันจะผ่อนคลายผ่อนคลายปุ๊บมันจะสบายสบายเวลาร่างกายมันสบายปุ๊บมันจะหลับลึกหลับสบายแล้วตื่นเช้ามาไม่เพียมันจะสดชื่นหลับลึกหลับจะมีคุณภาพ1กล่องตรงนี้เราบรรจุไว้30แคปครับให้เป็นทั้งหมด3กล่องแปลว่ากินได้ทั้งหมด3เดือนหมดหน้าจอที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะให้ฟรีตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เอาตรงๆช่วยเรื่องการนอนให้นอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องพึ่งยานอนหลับครับตัวนี้ใช้แอลทีนีนและคาร์โมบายนั้นไม่อันตรายต่อสุขภาพกลับไปที่เฟรมเดิมหมดหน้าจอขออินเสิร์ตลงนะครับ720บาทได้ไปหมดนี่ส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางครับอ่ะ02-065-888ขอโปรอบที่1ขึ้นเลยครับช่วยยมย้ำนะครับปกติรังนกขวด100ครับ24ขวด2โหลอย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้กระเป๋าเช้าวันนี้พี่ผู้จ่ายจบแค่700กับอีก20บาทใครนอนไม่หลับนับแกะพลิกซ้ายทีพลิกขวาทีเอาซีไนท์ตราโดนัทเอาไปกินฟรีนะ ตัวนี้มันมีทั้งแอลทิโอนีนครับผงคาร์โมไบล์ครับมันช่วยร่างกายผ่อนคลายเวลาร่างกายผ่อนคลายแล้วมันจะหลับลึกหลับสบายแล้วตื่นเช้ามามันจะไม่ปวดหัวน
4: ะ
5: ให้ฟรีไป3กล่องกินได้3เดือนครับหมดหน้าจอจ่ายจบที่720บาทใครสนใจโทรก่อน 8:00 นอีก15นาทีครับ02-065-88ครับปกติรังนกขวด100ครับ24ขวด200อย่างต่ำมี 2,400 บาทเช้าวันนี้เอาไปแค่720บาทใครนอนไม่หลับครับเอาซีไนท์ตราดนะเอาไปกินฟรี3กล่องกินได้ทั้งหมด3เดือนนะจ๊ะหมดหน้าจอ720บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-065-88ครับพี่ผู้บางคนอาจจะรังเลหรือตัดสินใจพี่พูดในฐานะที่เห็นการขายของมาโดยตลอดโปร720บาทเนี่ยหมดเนี้ยมันคุ้มมากขนาดไหนฮะ
4: เอาแค่ส่งฟรีกับของแถมเนี่ยก็เกินแล้วเกิน720แล้วคุณผู้ชมว
5: ัน
4: น
5: ี
4: ้คุ้มมากจริงๆนะคะอยากให้จับจองเอาไว้ค่ะ
5: พี่พูดอะไรที่เกี่ยวกับการนอนแพงนะกล่องแบบนี้กินได้1เดือนน่ะพี่พูดบอกราคา500มีนะ3กล่องนี้พันกว่าบาทนี่เกินราคาของขายนะแต่หมดหน้าจอเช้าวันนี้คุณจ่ายแค่720บาทรังนก24ขวด2โหลยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นสำหรับรังนกนะแล้วใครนอนไม่หลับครับมีซีไนท์ตราโดนัทเอาไปช่วยเรื่องการนอนนะฮะหมดหน้าจอ720บาท02ครับ0265888ครับขออนุญาตกล้องจับที่ของแถมหน่อยแล้วขอรายละเอียดของแถมก่อนนะท่านผู้ชมครับหลายคนมีปัญหาเรื่องการนอนเนาะเวลาพึ่งยานอนหลับครับมันสะสมในตับในไตแล้วเมื่อไหร่คุณหยุดยานอนหลับคุณจะนอนไม่หลับทันทีนะตัวนี้ซีไนท์ตราโดนัทครับเป็นธรรมชาติเราใช้แอลทีนีนครับให้ร่างกายเป็นผ่อนคลายผงคาร์โมไบล์ครับร่างกายผ่อนคลายแล้วมันจะหลับลึกหลับสบายแล้วเวลาตื่นมาไม่ปวดหัวไม่เพลียเนาะให้ฟรีไป3กล่องกินได้3เดือนอ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นมาเลยครับจุดยืนยันนะครับปกติรังนกขวด100ครับ24ขวด200อย่างต่ำมี 2,400 บาทรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าวันนี้ปรับราคาเหลือแค่720บาทและ1งบ720บาทครับเอาผลิตภัณฑ์ช่วยเรื่องการนอนฟรีไปอีก3กล่องกินได้3เดือนหมดหน้าจอ720บาทครับ02-065-888ยังครับปกติรังนกขวด100นะครับ24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือแค่720บาทผลิตภัณฑ์ช่วยเรื่องการนอนฟรีอีก3กล่องใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถาม call center ได้หมดหน้าจอ728902065888ยังก็02065888และเช้าวันนี้เรามีสิทธิ์แลกซื้อแยกย่อยให้ต่างหากด้วยเนาะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นมาเลยครับทุกยมย้ำนะครับปกติรังนกขวด100นะครับ24ขวด200อย่างต่ำมี 2,400 บาทเช้าวันนี้ปรับราคาเหลือแค่720บาทใครมีปัญหาเรื่องการนอนครับ See Night ฟรีอีก3กล่องหมดหน้าจอ720บาท02065888ยังก็02065888อ่ะรังนกปกติขวด100ครับ24ขวด200อย่างต่ำ2,400 บาทเช้าวันนี้ปรับราคาเหลือแค่720บาทผลิตภัณฑ์ช่วยเรื่องการนอนฟรีอีก3กล่องหมดหน้าจอ720บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเบิ้ล2ชุดมีของแถมด้วยครับ02-065-888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะ
4: ผมมากๆพี่ปอขอบคุณมากนะคะวันรับแขกหมดเวลาลงแล้วนะคะไปติดตามชมที่ทางข่าวกันต่อค่ะ
6: ทัพนักตบสาวไทยบินญี่ปุ่นลุยเอเชียนเกม2026แฟนคลับแห่ส่งแน่นสุวรรณภูมิกัปตันผู้ยืนยันทีมพร้อมเต็มที่ขณะที่โค้ชออสยอมรับลุ้นเหรียญไม่ง่ายไทยอยู่กลุ่ม C ร่วมกับไต้หวันคีร์กีสถานและมองโกเลียหลังสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิก2028รัฐบาลเพิ่มเงินอัดฉีดรวม 14.76 ล้านบาทพร้อมกดปุ่มโอนเงินเข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงแบบเรียลไทม์สภาเดือดภูมิใจไทยชิงถกยติชายแดนใต้ก่อนรายงานกกต.ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตหวังสกัดอภิปรายปมหัวสว.โดยเสียงข้างมากโหวตเห็นชอบถกไฟใต้ตัดหน้าช่วงคำวุ่นอีกรอบรังสิมันต์โรมขอนับองค์ประชุมหลังยติส่อถกไม่จบวันยืดเยื้อกระทบรายงานกกต.สัปดาห์หน้าสุดท้ายประธานสั่งปิดประชุมท่ามกลางการประท้วงวุ่นกรมธุรกิจพลังงานแจ้งความ Data Center พระราม9สำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่กรมควบคุมมลพิษยืนยันมีน้ำมันรั่วระหว่างทดสอบระบบจนชาวบ้านได้กลิ่นเหม็นสั่งเร่งแก้ไขใน7วันชัยชนกเอกนัทเชิญส.ส.แบงค์และกทม.ถกด่วนเพื่อรวบรวมข้อมูลชงบอร์ดใหญ่วันนี้ชัยชนกแจงผลลัพธ์ TSAI Passport เพี้ยนอาจเกิดจากเลือกใช้โมเดลไม่ตรงประเภทเพราะแต่ละ AI มีความถนัดต่างกันเทียบเหมือนใช้อุปกรณ์ผิดทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างขณะที่นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กสั่งระงับใช้ AI ในโรงเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมต้นชี้เด็กยังต้องเรียนรู้ผ่านครูมีปฏิสัมพันธ์กับคนบอร์ดกสทช.ล่มครั้งที่8หมอสรณะอ้างติดภารกิจเลื่อนประชุมเป็นวันที่9กันยายนด้าน3กรรมการยื่นขอประชุมด่วนวันนี้เฉพาะกรรมการที่เหลือ6คนโดยไม่รอหมอสรณะวันกระทบรถแบบทีวีดิจิทัลและการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน

0: ำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: เงินทองต้องวางแผน
3: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
2: ความรู้การเงิน
4: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
5: สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกวนกิจนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะฮะซึ่งการลงทุนนะครับก็มีความรู้มากมายที่มันอยู่ในโลกออนไลน์นะฮะรวมถึงจากเพื่อนฝูงด้วยนะครับวันนี้ผมอยากจะพูดคุยกับตัวแทนของกลุ่มคนวัย36-45นะครับซึ่งอาจจะมีแนวคิดในการลงทุนนะที่แตกต่างกันออกไปจากวัยก่อนหน้านี้ที่เราสัมภาษณ์กันนะฮะวันนี้ขอต้อนรับนะครับตัวแทนของกลุ่มคนวัย36-45ปีนะครับคุณอัครพลจันเบโรดหรือคุณเอี่ยวครับสวัสดีครับ
6: สว
5: ั
6: สดีครับ
5: สวัสดีท่านหนึ่งนะฮะที่จะมาให้ความรู้กับเรานะครับท่านเป็น Head of Investment Analytics และ Innovation eFin Group จาก eFin นะครับซึ่งเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มด้านการเงินและการลงทุนที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารเครื่องมือวิเคราะห์และองค์ความรู้ด้านการลงทุนนะครับขอต้อนรับคุณวชิรเมธธเนศสถิตพงศ์ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: ขอบคุณทั้ง2ท่านนะฮะที่ให้เกียรติรายการเงินทองของจริงนะครับเริ่มต้นที่คุณเอี่ยวก่อนเลยนะครับ
6: ครับผม
5: เอาแบบตรงไปตรงมาเลยมีเงินเก็บมั้ยตอนนี้
6: มีอยู่บ้างครับ
5: เก็บยังไงวิธีเก็บยังไง
6: ครับหลักๆคือผมเองเนี่ยทำงานในสายประกันครับก็เราก็เลยลงทุนกับประกันจะเป็นพวกประกันออมทรัพย์กับบำนาญเป็นหลักครับเพราะว่าเนื่องด้วยก็ได้ประโยชน์ทางภาษีด้วยประโยชน์ลดหย่อนภาษีครับส่วนอื่นๆเนี่ยก็มีบ้างที่ลงทุนในหุ้นครับแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นเหมือนจากฟังจากเพื่อนๆมาเพราะว่าผมเองอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ถ้าไม่มีความรู้อ่ะไม่กล้าลงอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นที่ลงประกันเนี่ยเพราะว่าอยู่ในวงการประกันมาค่อนข้างนานเรามั่นใจว่ามันได้ผลตอบแทนอะไรเงี้ย
5: เป็นคนไม่ค่อยกล้ารับความเสี่ยงเท่าไหร่นี่หรอ
6: ไม่มากเท่าไหร่ครับ
5: อ๋อในอะไรที่มันเซฟ
6: หน่อยครับ
5: โอเคว่าเก็บกันไว้เก็บมันไว้
6: ใช่ใช่ตอนนี้ก็เหมือนพยายามบริหารเพื่อเกษียณแบบมีคุณภาพครับ
5: อ๋อยังไม่เกษียณนะ
6: ยัง
5: โอ้เริ่มคิดแล้วเหรอเริ่มคิดมา
6: ใช่ครับเริ่มแล้วครับ
5: คุณวชิรเมธวิเคราะห์หน่อยฮะสำหรับคนวัยนี้ที่แบบว่าเฮ้ยไม่ชอบความเสี่ยงอ่ะลงแค่อะไรที่มันเซฟ
7: ๆจริงๆโดยหลักอย่างที่บอกเราพูดถึง3หลักนะหลักแรกคือเข้าใจตัวเองนะและอันที่2ก็คือศึกษาการเปลี่ยนแปลงอันที่3ก็คือบริหารความไม่แน่นอนซึ่งจริงๆของเคสของคุณอัครพลเนี่ยอย่างแรกเลยคือคงเข้าใจตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ลงทุนอะไรไม่รู้เมื่อกี้ที่ฟังนะซึ่งจริงๆเป็นคอนเซ็ปต์ที่ถูกต้องเลยแล้วก็ดีมากแล้วก็คราวเนี้ยถามว่าในหมวดประกันจริงๆมันก็มีอะไรที่มันขยับไปได้นะมันจะมีพวกยูนิตลิงก์เป็นประกันผสมการลงทุนอะไรเงี้ยมันก็จะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นทางเลือกแล้วก็ต่อยอดหมายความว่าในการที่เราลดหย่อนภาษีเนี่ยจริงๆมันก็จะมีทางเลือกพวก RMF LTF อะไรพวกนี้ครับซึ่งสามารถต่อยอดได้อย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าเราเป็นคนกลัวความเสี่ยงก็นึกถึงพวกทองคำอะไรเงี้ยจริงๆก็ผสมไปในพอร์ตได้แล้วก็ซื้อเป็น RMF ทองคำได้รับส่วนลดตามภาษีไม่พอยังได้ป้องกันความเสี่ยงด้วยเพราะผมเข้าใจว่าอย่างนี้คืออย่างนี้ในประกันเนี่ยมันมีจุดอ่อนของมันอยู่คือประกันเนี่ยมันเหมาะสำหรับโปรเทคความเสี่ยงถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่แบบมีรายได้มากไปเลยการที่เราจะเกษียณหรือหลุดพ้นได้เนี่ยสุดท้ายมันต้องอาศัยที่ความเสี่ยงสูงขึ้นมากกว่าที่จะซื้อประกันวันเลเวลเนี่ยเป็นเลเวลที่ผมว่าต้องศึกษาแต่ว่าก็ลองไปคัดว่าตัวเองจริงๆแล้วด้วยความที่คาแรคเตอร์แบบนี้มันจะมีสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ประกันแต่เสี่ยงต่ำเหมือนกันแล้วได้ผลตอบแทนมากกว่าคืออะไรผมคิดว่าน่าจะเป็นหัวใจ
5: พูดซะผมอยากรู้เลยอันนี้คือประกันคือความเสี่ยงต่ำ
6: ใช่
5: ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นมานิดนึงที่คุณวัชรเมธพูดเมื่อสักครู่เนี่ย
6: มัน
5: คือหมวดอะไรยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักพูดสั้นๆนิดเดียวนะฮะผมอยากรู้เหลือเกินว่าจะแนะนำยังไงแล้วถ้าแนะนำมาแล้วเนี่ยคุณเอี๋ยวจะโอเคหรือเปล่าแล้วรู้สึกโอเคหรือเปล่า
6: ต้องฟังดูครับ
5: พักสักครู่ครับ
4: เงินทองของจริง
8: อยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
9: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
10: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอ ลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
11: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Pageเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
12: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
13: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
11: ทุกฝีมือล้วนมีคุณค่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชนด้วยการสนับสนุนสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการผ่านกระบวนการตัดเย็บที่ได้มาตรฐานพิถีพิถันในทุกขั้นตอนภาคละลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำใครสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
5: กลับกันต่อนะครับช่วงที่2เงินทองของจริงนะครับอ่ะคุณเอียวถามแบบตรงๆเลย
6: ครับผม
5: เรารู้แล้วแหละโอเคคุณลงเรื่องของประกันอะไรใช่ไหมเพราะว่าเป็นคนที่อาจจะรับความเสี่ยงมากไม่ค่อยได้
6: ครับ

0: ครับแต่เป้าหมายของคุณพูดมานิดนึงละช่วงที่แล้วบอกว่าเพื่อการเกษียณ
1: ครับ
0: ขยายความนิดนึงได้ไหมครับว่าตอนนี้เป้าหมายของการลงทุนจริงๆแล้วต้องการอะไร
1: ครับจริงๆตอนนี้ก็คืออย่างที่เมื่อกี้ฟังคุณวชิรเมธบอกครับว่าเราลงทุนประกันอาจจะแบบว่าเกษียณได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้พอฟังแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะเพิ่มความเสี่ยงตัวเองขึ้นเหมือนกันแต่ว่าจะต้องศึกษาข้อมูลก็อาจจะต้องหากูรูที่คอยแนะนำเรื่องการลงทุนที่ความเสี่ยงอาจจะไม่สูงแต่ได้ผลตอบแทนที่เยอะขึ้นกว่าประกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แต่สุดท้ายเป้าหมายคือต้องการที่จะเกษียณแบบมีคุณภาพ
1: ใช่ใช่ถูกครับ
0: แค่ประกันมันไม่พอเหรอฮะคุณวชิรเมธในการที่จะ
2: ใช่ไม่พอเพราะว่าโดยคอนเซ็ปต์ของประกันเนี่ยมันออกแบบไว้ป้องกันความเสี่ยงถ้าเราซื้อประกันด้วยคอนเซ็ปต์ของป้องกันความเสี่ยงเนี่ยคุ้มค่ามากๆเพราะเราจะจ่ายเบี้ยต่ำแล้วมัน cover ความป้องกันได้เยอะเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ย cover ได้แล้วเรารอดอันนี้คือคีย์หลักแต่ว่าถ้าเราจะขยับสเตทที่สูงขึ้นเนี่ยผมแนะนำสองอย่างนะเดี๋ยวเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนเราชอบอะไรมากกว่าอันแรกเลยผมแนะนำว่าทองคำแต่ว่าให้ซื้อผ่านกองทุน IMF ทองคำนะเพราะว่าถ้าเราเมื่อกี้คุยกันแล้วเราแบบลดหย่อนภาษีเต็มแม็กซ์แล้วแต่มันมีโควต้า RMF นะเราซื้ออย่างที่บอกซื้อทองคำสูงว่าเราลดหย่อนภาษี 20% เราซื้อทองคำได้ดิสเคาท์จากราคาตลาด 20% ได้แต้มต่อแล้วนะอันนี้เสี่ยงต่ำแล้วทองคำผมว่าเราหาข้อมูลไม่ยากอันที่2อันนี้ว้าวกว่าเดิมแล้วก็ขยับแต่ก็ความรู้เพิ่มขึ้นนะกองทุนตราสารหนี้ RMF เพราะว่าเรานี้ปกติอ่ะเราซื้อประกันเนี่ยยิวมันเยอะน้อยอยู่แล้วเพราะว่ามันคอนเซ็ปต์มันป้องกันอาจจะ 1% กว่าสูงสุดก็สัก 3% 3%แต่พอเราซื้อกองทุนตราสารหนี้1เลยเราได้ลดหย่อนภาษีเป็น RMF อันที่2กองทุนตราสารหนี้เนี่ยคนเข้าใจผิดว่าเสี่ยงต่ํานะอย่างเมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยผมได้กําไรกองทุนตราสารหนี้สัก10%ต่อปีเพราะว่าจริงๆแล้วทิศทางดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันสามารถได้กําไรได้แต่ข้อดีคือถ้าเราถือจนครบอายุอ่ะมันไม่ขาดทุนนะเห็นมั้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นความรู้มันจะยากมากกว่าทองคําแต่ยังเกาะกลุ่มลดหย่อนภาษีเพื่อเอาแต้มต่อซื้อทุกอย่างไม่มีดิสคาวหมดเลยมีส่วนลดหมดเลยอันนี้คือแนะนำเพิ่มขึ้นอีก2ตัวถ้าสนใจจริงๆนะ
0: ครับวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านที่มาให้ความรู้กับเรานะครับนี่เป็นตัวแทนวัย36-45
1: ใช่ครับ
0: นะใครที่อยู่ในช่วงวัยนี้นะฮะก็ลองดูนะครับว่าข้อมูลที่เราได้มาวันนี้สามารถที่จะมาปรับใช้กับชีวิตของเราอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้รายการเงินทองของจริงหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา8:15 นนะครับทางช่องวัน31ในเวลา10:30 นทาง GFM 25นะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับวันนี้
1: ครับ
0: ลาไปก่อนครับเงินทองของจริงสวัสดีครับ
3: เงินทองของจริง
4: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
6: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
7: ่น้ำผลไม้ดีดอม้วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีด
8: อการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่เที่ยวไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End Fancon
9: ขอแสดงความยินดีกับพระเอกหนุ่มนายณภัทรที่คว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองพัทยาครั้งที่4พัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัล2026ในบทบาทมังจีชวาจากซีรีส์หงสาวดีซึ่งเจ้าตัวดีใจมากเพราะเป็นรางวัลแรกในชีวิตตลอดการทำงานในวงการมา10ปี
10: วันนี้เป็นครั้งแรกที่เพิ่งได้รับรางวัลนักแสดงนำชายจากบทบาทของท่านพระมหาปราชามังจีชวาจากหงสาวดีครับมีดีใจตื่นเต้นตัวบทละครนี้เราก็ตั้งใจเทกับมันเต็มที่แล้วก็ดีใจที่หลายๆคนชื่นชอบเราภูมิใจมากเลยก็เป็นรางวัลแรกในชีวิตก็ขอบคุณมากๆเลยครับใช้คำว่าผม all in ใส่ทุกอย่างกับซีรีส์เรื่องนี้
9: หนึ่งคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีที่เตรียมจะพาทุกคนย้อนวันวานไปกับบทเพลงอันไพเราะกับคอนเสิร์ต87ปีสุนทรีสุนทราภรณ์ถ่ายทอดด้วยศิลปินคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมรังสรรค์บทเพลงสุนทราภรณ์และโชว์มิวสิคัลรวมทั้งสิ้นกว่า40เพลงให้ได้ฟังและชมกันซึ่งแต่ละคนนั้นต่างทุ่มเทเวลาให้กับการซุ้มซ้อมกันอย่างหนักเลยล่ะค่ะ
11: คราวนี้ก็พิเศษกว่าทุกๆครั้งจะมีทั้งพาร์ทละครแล้วก็พาร์ทของคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็บรรเลงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ครับ
12: ครับ
11: ออริจินอลเลยครับ
13: ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ดีใจมากๆด้วยเป็นแนวเพลงที่หนูไม่เคยร้องเลยเป็นครั้งแรกแต่ว่าสนุกกับการแกะเพลงค่ะเพราะว่าคําก็สวยมันท้าทายความสามารถนะคะเพราะว่าเราก็ไม่เคยร้อง
11: บูมก็เป็นคนนึงที่เป็นครั้งแรกเหมือนกันกับสุนทราภรณ์แต่ว่าเอกลักษณ์เขาชัดเจนมากคือความเป็นป๊อปเนาะพอมาเป็นสุนทราภรณ์เนี่ยค่อนข้างจะต้องจูนกันเยอะพอสมควรแต่ว่าพอเขาทําได้ปุ๊บเนี่ยผมว่ามันมีเสน่ห์มากๆเลย
9: ยังสามารถจับจองบัตรกันได้ผ่านรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างแล้วเจอกันในวันเสาร์ที่31ตุลาคมและวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนณโรงละครอักษรา King Power รางน้ำ
14: เตรียมพบฟาร์มเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ฟาร์มเปลี่ยนไปกลายเป็น

0: Big Mountain Village ใหม่ใหม่พูดนี่ก็ใหม่ใหม่ด้วยนั่นก็ใหม่แล้วเจอกัน 12-13 ธันวาคม 2569 ที่ฟาร์มโชคชัย 3 Pepsi Present Big Mountain Village โหยแล้วก็ใหม่
1: ช่องวัน31พร้อมส่งซีรีส์ GL เรื่องแรกลงจอจากโศกนาฏกรรมรักคลาสสิกสู่เรื่องรักบทใหม่ในจูเลียตแอนด์จูเลียตความรักของสองตระกูลที่มีแบ็คกราวด์เป็นสายเลือดแห่งความแค้นแต่พวกเธอเลือกที่จะใช้หัวใจนำทางผ่านการแสดงจากคู่จิ้นเคมีใหม่มิงมิงกัญญากรและเนปจูนนักกริตา
2: ก็ในเรื่องนะคะโตเกียวนี่เป็นคนที่ภายนอกดูเท่มากลุยๆเข้มแข็งแข็งแกร่งดูเป็นหัวหน้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าความเป็นจริงค่อนข้างอ่อนไหวแล้วก็อ่อนต่อโลกค่ะเหมือนเด็กที่ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากเท่าไหร
3: ่มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
4: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได
5: ้สำหรับดูถ้าภายนอกอาจจะดูเป็นแบบผู้หญิงหวานๆรักสวยรักงามแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่เข้มแข็งมั่นคงมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ยอมใครค่ะ
6: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
7: คงบุริมเกลียดบนชายตระกูลขนาดนั้นเลยหรอ
8: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
9: ในบ้านของบุริมเนี่ยมี3คนอี้เป็นคนโตเลี้ยงแบบลูกมาเฟียเลยวิธีคิดวิธีกระทำวิธีการอะไรสักอย่างจะเป็นแบบจริงๆก็เป็นคนไม่ได้ดีมากแต่ว่าเขารักน้องมากเรื่องไม่ดีพี่จะแบบจัดการให้เองไม่อยากให้น้องมายุ่งกับเรื่องทางนี้เลยแบบบรรยากาศภายในของสองตระกูลก็จะอึมครึมนิดนึงตัวอี้ก็เป็นหนึ่งกุญแจสำคัญเป็นหนึ่งจุดละกันที่ทำให้แบบทั้งเกิดระเบิดแล้วก็เกิดความบุญขึ้นเนื้อเรื่องมันก็น่าสนใจดีเป็นอีกโลกหนึ่งน่าค้นหาน
10: ี่ยังโกรธอยู่อีกเหรอ
11: แล้วที่ชื่อโตเกียวเนี่ยเกิดที่โตเกียวใช่ปะ
2: ฝากติดตามจูเลียตแอนด์จูเลียตด้วยนะคะวันเสาร์5กันยายนเวลา 2 ทุ่มครึ่งนะคะสามารถดูได้ทางช่องวัน31แล้วก็เวลา 3 ทุ่มครึ่งทางแอปวันดีนะคะ
12: ครบรถค่ะดราม่าโรแมนติกคอมเมดี
2: ้ฝากด้วยนะคะจูเลียตแอนด์จูเลียตค่ะ
13: เมื่อมีอาการคันจากเชื้อราซีมาครีมตัวยาคลอไตรมาโซล

0: ดูเหมือนว่าสามผู้มีอำนาจเป็นห่วงแกกับคุณทรายมากเลยนะเว้ย
1: สามผู้มีอำนาจของแกนี่ใครบ้างวะ
0: มีหลวงพ่อแกน้องสาวพ่อแกแล้วก็มือขวาของพ่อแกไงรู้ทั้งรู้ว่าแกกับคุณทรายถูกไล่ยิงจนหนีตายหัวซุกหัวซุนหายตัวไปแต่กลับไม่มีใครยอมไปแจ้งความเลยสักคนมีแต่คุณลิตาแล้วก็เลขาของแกสองคนที่วิ่งพล่านตามหาด้วยความเป็นห่วงอ่ะ
1: ไม่แปลกอ่ะแม่ยายอยากให้ฉันกับคุณทรายออกไปให้พ้นจากคุณนราอยู่แล้วส่วนอันนี้ก็คงจะโกรธแค้นเรื่องที่ถูกแฉว่ายักยอกเงินของคุณนราไปแต่อาอิดเนี่ยอาอิดไม่น่าอยู่เฉยอ่ะเขาน่าจะเป็นห่วงฉันกับทรายมากๆจนต้องไปแจ้งความหรือว่าทำอะไรสักอย่างเพื่อตามหา
0: ดูเขาก็เป็นห่วงแกแต่อาการแปลกๆไม่พยายามจะตามหาเท่าที่ควรจะทำเว้ยถ้าจะให้ฉันฟันธงว่าใครคือผู้ต้องสงสัยวางแผนฆ่าพี่ชายแกพยายามจะเก็บแกกับคุณทรายแล้วฮุบคุณนราเป็นของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวฉันก็ยกให้สามคนนี้แหละเว้ย
1: อาอิดคือหนึ่งในนั้นด้วยเหรอ

0: เกิดอะไรขึ้นทราย
1: ทรายล้มก้นกระแทกพื้นอ่ะเจ็บอ่ะ
0: เป็นอะไรมากหรือเปล่า
1: โอ๊ยลุกไม่ขึ้นน่ะ
0: ทรายเปิดประตูให้เล่นหน่อยเดี๋ยวเล่นเข้าไปช่วย

0: ใช่
1: ๆปาจะตัวร่วงอ่ะ
0: หรอจริงเหรอไหน
1: ตาทำไมปิดตาสิ
0: เอางี้ทรายเก็บพัชตัวเดี๋ยวเลดอ่ะปิดตาไว้
1: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเลดเปิดตามันก็เห็นหมดอ่ะดิเอางี้นะค่อยๆย่อเก็บพัชตัวพร้อมกันโอเคปะ
0: ฮะโอเคก็ได
1: ้ค่อยๆนะอย่าลืมตานะหลับตาไว้นะ
0: ไม่มองหรอกนะ

0: ในชีวิตของทรายมีคนที่ทรายรักอยู่แค่สองคนก็คือพ่อแล้วก็เรศเราอย่าทิ้งกันไปไหนนะ
1: เรศสัญญาว่าเรศจะรักทรายคนเดียว
0: ทรายก็สัญญาว่าจะไม่รักใครเลยนอกจากเรศคนเดียว
2: พี่นรินอย่าโกรธผมนะครับพี่ผมขอทำตามหัวใจตัวเองไว้เจอกันแล้วผมจะชดใช้คืนให้พี่ด้วยชีวิตผมเลย

0: เสียดายเนาะ7ปีที่เราจากกัน let out the โกรธเอาแต่คิดว่าสายทิ้งเราก็ลืมเลทไปแล้ว
1: ไม่เคยมีสักวันที่สายจะลืมเลทเรทไม่เคยหายไปไหนเรทอยู่ในใจสายตลอดเวลาตื่นก็คิดถึงหลับก็ฝันถึง
0: เรทกับสายขอเรากลับคืนมาอีกครั้งได้ไหมเรทขออนุญาตจากพี่นลินแล้ว
1: ทรายอนุญาตไม่ต้องขอคุณนลินหรอกทรายกับคุณนลินไม่ได้เป็นอะไรกันมากไปกว่าผู้มีพระคุณกับคนที่มาพึ่งใบบุญ
0: จริงนะทรายแล้วทำไมทรายเพิ่งมาบอกเรทอ่ะ
1: ก็เรทไม่เคยฟังทรายเลยอ่ะทรายพยายามจะบอกเรทตั้งนานแล้วนะ
0: แต่ว่าตอนนี้หัวใจของเรทพร้อมจะรับฟังทรายทุกอย่างแล้วนะแล้วทรายล่ะทรายพร้อมจะเปิดใจเล่าทุกอย่างให้เรทฟังหรือยังว่าเจอพี่นลินได้ยังไง
1: พอพ่อเสียชีวิตสายก็เปลี่ยนไปสายต้องไปอยู่กับแม่เลี้ยงมันเหมือนตกนรกอะ

0: ครับคุณ
1: คุณนรินทร์มีเมตตากับทรายพาทรายมาอยู่ที่ภูนาราให้ที่กินที่อยู่ให้ชีวิตใหม่กับทรายที่ภูนาราส่วนเรื่องแหวนที่เขาลือกันคุณนรินทร์นะคะกีบวอลเชอร์
2: ผมให้ทราย
1: คุณจะให้ทรายไปซื้ออะไรหรอคะ
2: ก็ไปซื้ออะไรก็ได้ที่ทรายอยากได้สร้อยแหวนต่างหูทรายอยากได้อะไรก็ซื้อเลยคุณจะได้มีเครื่องประดับสวยๆใส่เวลาทำงาน
1: แต่ทรายไม่ค่อยชอบใส่สร้อยต่างหูหรือเครื่องประดับอะไรเลยอะค่ะ
2: แหวนสักวงไหมนิ้วมันดูโล่งๆอ่ะผมว่าใส่แหวนสักวงก็ดูสวยดีนะถือว่าผมให้เป็นของขวัญในฐานะผู้ช่วยคนใหม่ของผม
3: ถ้าย้อนเวลากลับไปได้อ่ะเรดอยากจะขอบคุณพี่นรินทร์สักล้านครั้งเลยที่ช่วยสายเอาไว้แล้วถ้าเรดรู้ว่าสายอยู่ที่ภูนาราเรดคงรีบกลับมาภูนารานานแล้ว

0: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
1: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
2: ้บีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
3: ์ว้าว
2: ไม่รีบไม่เหลือนะ
4: ของคุณป้าครับ
5: ป้าเหรอ
6: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่าช
9: ้
8: าหร
9: ือ
8: ย
9: ัง
8: ใครตะโกนแบบวันแม
10: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
11: พ่อปั่นไปฝากซื้อไข่ดิ
12: ไข่จ้ะ
11: คอแห้งไหมลูก
12: หวานร้อนสุดๆแถมข้าวหลามสองกระบอก
11: เฮ้ยพ่อลืมจ่ายค่าไฟ
12: ไม่ต้องเหนื่อยไปจ่ายหรอกพี
13: ่เพียงใช้แอป PEA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายผ่านมือถืออย่าลืมสมัครวัน D Point และสมัคร E-bill
14: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
11: อย่าลืมเรื่องที่แม่ฝากนะพ่ออ
15: ย่าลืมสั่งแก๊สอ
16: ย่าลืมส่งงาน
17: อย่าลืมการบ้านลูก
18: พ่อนายเป็นไรอ่ะ
19: อย
18: ่
19: าลืมล้างน้ำ
20: ลูกอย่าลืมปิดไฟ
21: จะเข้าความจ่ายอย่างนี
22: ้ไม่ต้องจดให้ยุ่งยาก
23: แจ้งเตือนผ่านไลน์ PEA Thailand โลกเขียวการันตีของแท้แน่นอน
24: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
25: พาราดอนลูกวานไปขอใช้ไฟฟ้าให้แม่หน่อยสิ
26: ไม่ต้องเสียเวลาหรอกพี่ชาย
27: เพียงแค่ทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์แล้วกด PEA e-service
26: เรียบร้อย
24: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ
27: PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
28: เมื่อไอมีเสมหะ
29: ละลายเสมหะขับออกง่าย
28: บรรเทาไอ
29: ใช้โซแมค
28: มีคาร์โบซิสเตอีน
30: อันตรายกว่าใช้ยา
31: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
32: ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
33: จัดเต็ม
34: ว้าว
33: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
32: ผลผลิตดี
35: เต็มไป
33: ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
36: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
37: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
38: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
37: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
39: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
40: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
41: อ
40: ่
41: ะชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
42: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
43: ชิมซะหมดเลย
44: กลับบ้าน
45: AIS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟิน

0: าวันนี้นายกนัดประชุมหารือประเด็นร้อนกรณีการตรวจพบลักลอบตั้ง Data Center ในพื้นที่กรุงเทพหลังประชาชนกังวลวันส่งผลกระทบไฟฟ้าน้ำมลพิษนายกเผยรับทราบปัญหาทุกอย่างสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลแล้ว
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้คือกูเห็นภาพชีวะตลอดเวลาเลยวะ
3: ผมจีบพี่แล้วนะครับ
4: ผมกำลังจีบพี่นะครับ
5: วันนี้ชมรมดาราศาสตร์มีกิจกรรมด้วยเหรอ
3: ผมมีสำรวจกับสมาชิกชมรมพวกพี่อยากขึ้นไปไหมครับ
5: ไปดิไหนก็มาครบแล้วอันนี้คือสีหน้าของคนที่ตื่นเต้นเพราะเจอมนุษย์ต่างดาวอ่ะ
3: ผมไม่ได้หมายถึงมนุษย์ต่างดาวครับหมายถึงอยู่กับพี่ครับ
6: ติดตามชมเวียดโด101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่องวัน31
7: 34 35
8: คุณคุยกับผู้หญิงพร้อมกันตั้ง35คนนะคุณ
9: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
10: ฉันมีหลักฐานหมดอย่างแล้วว่าคุณนอกใจฉันจะฟ้องหย่า

0: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์สัปดาห์หน้า
1: โนไม่กลับหนูไม่อยากกลับไปอยู่ในนรกแล้ว
2: เพชรยังไม่พร้อมกลับนะคะ
3: ไม่ต้องเสือกได้ป่ะ
1: ทำอะไรลูกฉัน
2: ให้เพชรอยู่กับฉันต่อจะกลัวอะไร
1: มีไม่ลูกเด็ก
4: คุณยังติดต่อสำนักงานข่าวที่คุณเคยทำงานอยู่ป่ะผมอยากลงบทความ
2: ที่นี่ก็เป็นบ้านที่เธอได้เสมอ
5: เธอมีธุระอะไรคงไม่ได้มาเพราะเอาขนมมาเฉยๆหรอกนะ
2: อยากจะให้เธอช่วยเรื่องเพชร
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีวิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์วันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียนโทรออก
6: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์โบลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
7: วันที่ทรายรู้ว่าคุณนรินเป็นพี่ชายของเรศรู้ไหมว่าทรายดีใจมากแค่ไหนทุกๆวันที่อยู่ในภูนราทรายนับวันรอจะได้เจอเรศอีกสักครั้งทรายรู้ว่าสักวันหนึ่งเรศจะต้องกลับมาที่ภูนราไม่ว่าตอนนั้นเรศจะมีใครแล้วก็ตามทรายก็ยังจะรอที่จะได้เจอเรศอีกสักครั้งก็ยังดี
8: เรศไม่เคยมีใครในใจของเรศอ่ะมีทรายแค่คนเดียว
7: ในใจของทรายก็มีเรศคนเดียวเหมือนกันเรศจะเป็นรักเดียวของทรายตลอดไป
8: ทราย

0: มากดกริ่งแต่เช้าวะรูมเซอร์วิสเหรอไม่สั่งอะไรนี่วะใจเย็นๆครับดีนแล้วครับคุณลิตา
1: ขอโทษที่มารบกวนเวลาตอนเช้านะคะ
0: ไม่เป็นไรครับ
1: งั้นลิตาขอเข้าไปคุยข้างในนะคะ
0: ผมขอเวลาสัก 2-3 นาทีก่อนได้ไหมครับ
1: ทำไมคะ
0: ขอไปล้างหน้าบ้วนปากแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับ
1: ค่ะงั้นเร็วๆนะคะ

0: ็ดีเหมือนกันเนาะบ้านเหมือนบ้านร้างดี
1: เดี๋ยวคุณทรายก็คงกลับมาค่ะ
0: ใครอยากให้มันกลับมาถึงมันกลับมามันก็ไม่มีบ้านให้ซุกหัวนอนหรอก
1: คุณพิมพ์ทิวาคุณจะทำอะไรคะ
0: ถามทำไมอยากจะช่วยฉันรื้อบ้านรื้อข้าวของของนางสาวออกจากบ้านหรือไง
2: โทษนะครับที่ให้รอมาหาผมมีอะไรหรอครับคุณลิตา
3: พี่นันเล่นกับคุณทรายหายตัวไปแล้วติดต่อยังไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ข่าวอะไรเลยจะทำยังไงดีคะ
2: แล้วจะให้ผมช่วยยังไงหรอครับแจ้งความไหม
3: ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะแม่ใหญ่สั่งห้ามไม่ให้ใครแจ้งความทั้งนั้นไม่อย่างนั้นแม่ใหญ่จะไล่ออกจากพุนาราค่ะ
2: สั่งห้ามเลยเหรอครับแล้วคุณแม่คุณนะครับแม่คุณเป็นถึงอาเป็นญาติสนิทคนเดียวของนาเล่ในภูนาราเลยนะครับจะไม่หาทางช่วยหลานหน่อยหรอ
3: แม่ไม่ช่วยหรอกค่ะถ้าพี่นาเล่กับคุณสายตายไปได้เนี่ยแม่ก็คงจะดีใจด้วยซ้ำอ่ะ
2: อะไรนะขนาดนั้นเลยหรอ
3: ลิตาว่าคุณอย่าถามต่อดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าแม่ช่วยเนี่ยลิตาก็คงไม่มาหาคุณคุณช่วยลิตาคิดหน่อยได้ไหมคะว่าลิตาคุณจะทำยังไงจะไปตามหาพี่นาเล่ที่ไหนอ่ะพี่นารินจากไปแล้วอ่ะลิตาไม่อยากให้พี่นาเล่เป็นอะไรไปอีกคนนึงนะคุณ
2: นาเล่ไม่เป็นไรหรอกครับมันเอาตัวรอดได้เดี๋ยวก็กลับมาต้องเป็นห่วงนะครับ

没害

0: เร็ว
1: ไปสิเจ๊
0: ไปเร็วหลับสิโอ้ยนี่หลับสิหลับสิโทรมาทำไมฉันกำลังอารมณ์เสียที่จะต้องโอนเงินคืนอีมะใหญ่อยู่เนี่ย
2: โอ้ยคนนี้คุณแค่โดนทวงหนี้แต่คุณทรายอ่ะโดนหนักกว่าเยอะค่ะ
0: มันโดนอะไร
2: โดนไล่ที่ค่ะ
0: โดนไล่ที่เหรอ
2: เนี่ยตอนนี้นะคะข้าวของกระจัดกระจายยิ่งกว่าการเทกระจาดอีกค่ะข้าวของนี่ปิวว่อนเต็มบ้านเลยค่ะ
0: โถเอ้ยนางทรายคราวเนี้ยแกต้องโดนไล่ออกจากภูนาลาแน่ๆมันสะใจฉันจริง
3: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Brightening Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
4: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
6: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชล Dutch Mill
7: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
8: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
7: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
9: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
10: ่กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
11: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
12: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ๊งเลยต้องดาลี
11: ่เบรกกิ้งโซดา

0: คุ้น
1: พ่อปั่นไปฝากซื้อไข่หน่อยดิ
2: ไข่จ้ะ
1: คอแห้งไหมลูก
3: หวานร้อนสุดๆแถมข้าวหลามสองกระบอก
1: เฮ้ยพ่อลืมจ่ายค่าไฟ
4: ไม่ต้องเหนื่อยไปจ่ายหรอกพี
5: ่เพียงใช้แอป PAA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายผ่านมือถืออย่าลืมสมัครวันดีพอยต์และสมัคร e-bill
6: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PAA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
1: อย่าลืมเรื่องที่แม่ฝากนะพ
7: ่ออย่าลืมสั่งแก๊ส
8: ส่งงาน
9: อย่าลืมการบ้านลูก
10: พ่อนายเป็นไรอ่ะ
11: อย
10: ่
11: าลืมล้าง
12: อย่าลืมลูกอย่าลืมปิดไฟ
13: จะเข้าไฟจ่ายอย่างนี
14: ้ไม่ต้องจดให้ยุ่งยาก
15: แจ้งเตือนผ่านไลน์ PAA Thailand โลกเขียวการันตีของแท้แน่นอน
16: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
17: พาราดอนลูกวานไปขอใช้ไฟฟ้าให้แม่หน่อยสิ
18: ไม่ต้องเสียเวลาหรอกพี่ชาย
19: เพียงแค่ทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์แล้วกด PEA e-service
18: เรียบร้อยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ
19: PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
20: เล็กเตอร์ไซด์ทำบอยเดลลิลิลิลิลิลิลิลิBe your original 300 milliliters.
21: Number one brand Thailand. Like the soy, อร่อยคุ้มค่า. It's real.
22: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
23: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
24: หยอกแม็กกี้
25: ทานอร่อย
24: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
26: เครมิล
27: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเคี้ยว
28: อ
27: ัสลักใช่ยา
29: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
30: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
29: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
30: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
31: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
32: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่า Forecast พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
33: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
34: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และ GOS ยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
33: ภูเขาไฟลาวา
34: Formos Omega Smart Super Go
35: แป้งตราช้าง3เสียนตราที่คุณมั่นใจแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ LifeVerse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: โอ้โหหลับจริงนะเนี่ยรนด้วยแล้วคนหลับขึ้นมาได้ยังไงอ่ะ
1: ก็ละเมอขึ้นมาไง
0: คนละเมอถามตอบได้ด้วย
1: คนละเมอไม่ได้เป็นบ้านะ
0: ลงไปเลยลงไปเลย
2: ไม่ลงจนกว่าทรายจะ
0: จนกว่าอะไร
2: จนกว่าทรายจะยอม
0: ไม่ทรายไม่ยอม
2: แล้วเมื่อไหร่ทรายจะยอม
0: ก็ทรายยังไม่พร้อม
2: แล้วเมื่อไหร่ทรายจะพร้อม
0: ไม่รู้ถามอะไรเล่า
2: ตอบมาสิเล่นใจร้อนน่ะเมื่อไรจะพร้อม
0: นี่อย่าเร่งได้ไหมทรายบอกแล้วว่าทรายไม่พร้อม
2: แต่เรทพร้อมแล้วมันเล่นจัดเลยนะหอมแค่นี้ยากตรงไหนอ่ะทำไมต้องรอให้พร้อม
0: เอ้าก็ทรายนึกว่าน
2: ึกว่าคิดลึกนะเราอ่ะ
0: มาเอาไงอย่างนี้พี่โอ๊ยเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมใครเขาเล่นกันแบบแดด
2: โอ๊ยตายใช้กำลังได้เลยต้องเอาจริงบ้างแหละ
0: เฮ้ยเดี๋ยวเล่นหยุดอย่า
2: หยุด
0: เฮ้ยปล่อยเฮ้ยโทรศัพท์
2: ก็ปล่อยไปสิ
3: ฮัลโหลค่ะพี่เพนมีอะไรหรือเปล่าคะ
4: บ้านพักของคุณกำลังถูกแม่ใหญ่เข้ารีโนเวทใหม่แล้วล่ะค่ะตอนนี้กำลังรื้อข้าวของออกไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีรถมารื้อถอนโครงสร้างหรือเปล่านะคะ
2: มีอะไรหรือเปล่าทราย
3: เราต้องปรับคุณดาราแล้วค่ะ

0: นี่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวให้พี่ใหญ่แล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวนี้ช่วยค่ะลิซ่าจะยืนงงอยู่ทำไมล่ะช่วยกันโยนข้าวของนางทรายเนี่ยทิ้งไปให้หมดเลย
1: โยนของของมันออกจากบ้านไปให้เกลี้ยงเลยนะเพื่อมันมีชีวิตรอดกลับมามันจะได้รู้ว่าการที่ไม่มีที่อยู่ในภูนาราเนี่ยมันเป็นยังไง
0: จัดการเลยลิซ่าโยนลงไปเลย

0: นี่คุณอยู่แล้วครับแล้วลงไปทำอะไรใต้โต๊ะ
1: แว่นสีร่วงนะคะว่าแต่คุณเข้ามาห้องทำงานของสีมีธุระอะไรหรือเปล่าคะ
0: พอดีรปภ.รายงานไปนะครับว่าไฟห้องนี้เปิดอยู่ผมเห็นว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดก็เลยเดินมาตรวจดู
1: แต่ช่วงนี้มีงานยุ่งนิดหน่อยค่ะสีมีบัญชีต้องตรวจสอบหลายอย่างค่ะ
0: แอร์ห้องนี้มันไม่เย็นเลยนะครับแล้วก็เก่ามากแล้วด้วยสงสัยต้องเปลี่ยนระบบใหม่ยังไงผมขออนุญาตเดินตรวจดูระบบแอร์หน่อยนะครับ
1: ได้ค่ะตามสบายค่ะ
0: ครับ

0: ีกสักครู่ติดตามชมพายุทรายหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรติดดาวคุณผู้ชมเอาจริงๆนะช่วงนี้คือผิวแบบว่าคันแห้งลอกแล้วก็เป็นขุยมากๆแล้วคือผิวที่เป็นขนาดนี้ไม่ใช่ว่าใช้ครีมอะไรแล้วก็จะหายนะคะมันต้องครีมที่แบบคุณผู้ชมเคยได้ยินสรรพคุณของนี่ไหมครีมบัวหิมะโอ้โหสรรพคุณเขาดีมากนะแต่มันติดตรงไหนรู้ไหมหายากราคาสูงแต่วันนี้มีมาให้นี่คุณผู้ชมดูนี่นะกระปุกไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มแบบนี้ทาได้ทั้งตัวไปเลยค่ะในราคาหลัก10 1252เริ่มกดได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยถูกไหมคุณป้อง
2: สวัสดีค่ะพี่เดียสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือครีมแก้คันบัวหิมะไข่มุกนะคะตามหากันมาเพราะว่ามันหาซื้อก็ยากของแท้บ้างของปลอมบ้างไม่รู้อ่ะแต่วันนี้เอาบัวหิมะของแท้มาให้ทากัน
1: ใ
2: ครที่แบบหลังอาบน้ำเสร็จปั๊บเฮ้ยมีอาการคันมันคันยิบยิบยิบจะนอนปุ๊บนอนไม่ได้เลยเดี๋ยวคันตัวคันตัวคันเต็มไปหมดเลยให้เอาบัวหิมะเลยนะครีมธรรมดาไม่พอแล้วเอาไม่อยู่นะแม่ๆต้องเอาเป็นบัวหิมะไข่มุกคน50 60 70ทาไปเลย
1: ค่ะ
2: เพราะตัวนี้ทาปั๊บมันจะลดคันนี่คือครีมลดคันเอาบัวหิมะจบจบเลยไม่ต้องไปเสียตังอะไรแพงๆพี่เดียแล้วเนื้อมันเข้มข้นแบบนี้เลยนะ
1: จริงนี่คือเนื้อแบบคุณผู้ชมพอทาไปเนี่ยรู้สึกได้เลยความชุ่มชื้นแต่นี่คือซึมไปแล้วนะ
2: ใช่
1: ดูคุณผู้ชมซึมไปแล้วแล้วอยากให้คุณผู้ชมเทียบดูนี่สองคันอุ้ยคุณป้อง
2: ผ่องเลย
1: อุ้ยอันนี้คือความกระจ่างมันต่างกันมากนะ
2: ใช่พี่เดียเดี๋ยวป้องให้ดูแม่ก้อยวาสนาสิทธิเวชจะ70แล้วนะแม่ก้อยตอนนี้ให้ดูคือตอนแรกผิวแกแห้งพอคน60 70น่ะผิวมันจะแห้งอาบน้ำเสร็จมันมีอาการคันดูผิวสวยมากพี่เดียดูสิใช่คือแกทาบัวหิมะตัวนี้แหละแกบอกว่าเนี่ยแต่ตอนแรกมันแห้งกระดังกระดำเห็นไหมมันเป็น
1: เพราะผิวแห้งปั๊บแบบผิวมันจะดูไม่สดใสนะคุณผู้ชมแต่นี่คือแบบหลังไทยโอ้โห
2: สวย
1: วันนี้ขอโปรเมื่อกี้เดี๋ยวบอกไปแล้วนะว่ากระปุกตกหลัก10อ่ะ
2: ใช่จากกระปุกหลักพันนะฮะบัวหิมะราคาไม่ถูกนะฮะกระปุกนึงเป็นพันนะฮะเดี๋ยววันนี้ป้องให้หลัก10กระปุกใหญ่ๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้องให้ไปเลยทั้งหมดนะหมดนี่เลย4กระปุกนะฮะคือกระปุกนึงอ่ะขาย 1,290 เดี๋ยววันนี้ให้ไป4กระปุกใช้ไปเลยยาวๆ6เดือนอ่ะครึ่งปีใช้ไปเลยและเดี๋ยวป้องจะให้ตัวสบู่สบู่ตัวเนี้ยสำหรับใครที่แบบมีกลิ่นตัวแรงๆช่วงนี้ฝนมันตกอับๆนะแล้วมันเริ่มมีกลิ่นตัวเอาสบู่ตัวนี้ไปอาบมันเป็นสบู่ตัวหอมแล้วพออาบเสร็จปั๊บใช้ครีมแก้คันบัวหิมะต่อจบรู้เรื่องใครโทรตอนนี้ลด300จาก 1,290 ลดไปอีกนะคะเหลือ999บาทมีแค่120ชุดคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252ค่ะ
1: นี่คือบัวหิมะที่มีราคาหลัก10นะคุณผู้ชมเอาให้ทันในโปรติดดาวนี้ในเวลาไม่กี่นาทีนี้คุณต้องได้เป็น1ใน120เซต1252กดมาส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
2: นี่คือครีมแก้คันบัวหิมะที่บอกหาซื้อยากๆสมัยก่อนต้องไปฝากเขาหิ้วตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคือกระปุกมันเข้มข้นแบบนี้เลยนะเห็นปะคือเนื้อเข้มข้นมากเดี๋ยวต้องทาเลย
1: มาก
2: คือตอนนี้พออาบน้ำเสร็จปั๊บคว้าทาเลยแม่เพราะว่ามันใครที่มีอาการคันนะให้คว้าตัวนี้ทาพอทาเสร็จปั๊บนะเดี๋ยวแม่ให้ป้องจะให้แม่ดูผิวสวยปะดูดิผิวสวยปะ
1: คุณป้องคือผ่องขึ้นไปอีกอะดูดิ
2: คือผิวมันจะเนียนมันจะผ่องแล้วนุ่มแล้วมีกลิ่นตัวหอมมากเพราะฉะนั้นแม่ที่มีกลิ่นแก่กลิ่นอาบกลิ่นเหมือนกระดาษไอ้เขาเรียกว่าตัดกระดาษเก่าๆนี่พี่ที่เดียวปังใจดูแม่ท่านนี
1: ้ค่ะ
2: คือแม่แกเนี่ย72นะ
1: เนี่ยคอเคอทาไปเลยพี่เดียวนะ72
2: จริงๆแล้วดูขาแม่ก็สวยมากเห็นขานึกว่า
1: แบบขา72เหรอคะ
2: แม่ทาทุกวันมีวินัยมาก
1: โอ้ดูผิว
2: ผิวดีดูๆๆดูเนียนๆเห็นไหมเนียนใสเลยเห็นไหมแม่เขาบอกเดี๋ยวนี้ไม่คันแล้วนะจ๊ะแต่ก่อนนี่อาบน้ำเสร็จปุ๊บคันยิบยิบยิบพอทาครีมแก้คันบัวหิมะเข้าไปปั๊บนะคะ
1: คนปั๊บปาดไปเลย
2: เลยเนี่ยทาปุ๊บแล้วมันเย็นสบายตัวสดชื่นคอเคอนะแขนขาทาไปหมดเลยแบบนี้เลยพี่เดีย
1: ค่ะ
2: ตอนนี้สายแตกเลยพี่เดีย
1: คุณผู้ชมเหลือ79เซตแล้วนะจาก120เซตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้บัวหิมะในราคาหลัก10ที่คุณจะได้ไปจริงๆบัวหิมะนี่คือ1หายาก
2: จริง
1: 2คือราคาสูงมาก
2: หาซื้อก็ยากราคาก็แพงของแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้นะคะเอาตัวขอ ของแท้กระปุกใหญ่ๆนะคะครีมแก้คันบัวหิมะเอาไปทาเลยแม่กลางคืนถ้ารู้สึกว่าหลังอาบน้ำเสร็จผิวมันแห้งมันแตกมันลอกมันคันแม่เอาไปทาเลยแล้วรู้สึกมีกลิ่นตัวเหม็นๆอับๆคาวๆเอาตัวนี้ทาเลยตัวหอมเลยแม่กระปุกใหญ่250กรัมนะคะให้ไป4กระปุกจริงๆน่ะมัน 4,000 กว่าบาทแล้วนะแล้วถ้าโทรทันนะเดี๋ยวป้องให้สบู่ตัวหอมเพราะช่วงนี้ฝนมันตกแม่มันมีอากาศอับๆชื้นๆแล้วมันมีกลิ่นตัวเอาสบู่ดับกลิ่นตัวให้ไปอีก6ก้อน10ชิ้นนะแม่วันนี้เอาไปเต็มเลยปกติ10ชิ้นเนี่ยหลายพันนะวันนี้ต้องให้แบงค์เทามีตังค์ถอด999บาทค่ะ
3: เอาให้ทันนะคุณผู้ชมค่ะคือวันนี้อย่างที่บอกเลยนะคุณจะได้บัวหิมะไปในราคาหลัก10และเฉพาะวันนี้นะที่ลดไป300ในรายการโปรติดดาวอันนี้คือขอมาเป็นพิเศษจากคุณป้องเลยคุณป้องลดให้อีก300เพราะฉะนั้นคุณจะได้ไป9991252รีบกดมาค่ะ
2: พออายุ40 50 60ผิวมันแห้งแม่ผิวมันลอกเป็นแผ่นเป็นขาวดูสิเนี่ยแกบอกอยู่ไม่ได้เลยนะอาบน้ำเสร็จปั๊บเลยบอกแม่จ๋า50แล้วแกมีอาการผิวแห้งมากถ้าไม่ทานี่นอนไม่ได้ทุกวันนี้ทาทุกวันติดเนี่ยแกทาแขนทาขาแล้วผิวยิ่งทายิ่งสวยยิ่งทายิ่งผ่องยิ่งทายิ่งใส
3: เออ
2: หุยขาสวยมากเลยอ่ะ
3: เออคือเห็นเขาทาไม่ไหวแล้วอ่ะคุณป้องมันต้องขอทาบ้างอ่ะ
2: พี่เดียทาแล้วผิวสวยมากเลยอ่ะใช่คือผิวดีมากแล้วตอนนี้กลิ่นตัวหอมมาก
3: เออแล้วมันหอมอ่อนๆคือแบบอุ๊ยดีมากเลยอ่ะแล้วเวลามันแบบทาไปอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันไม่ทิ้งเหนียวเนินอ่ะที่ผิวเลยนะ
2: แล้วคนมีกลิ่นแก่กลิ่นอับเหมือนเสื้อผ้าไม่ได้ซักเหมือนกระดาษเก่าๆดอกไม้แห้งเก่าๆให้เอาตัวนี้ทาอุ๊ยพี่เดียแขนสวยคูเดี๋ยวๆกล้องซูมคือแขนคนละสีเลยนะ
3: จริง
2: ข้างที่ไม่ได้ใส่นาฬิกาเนี่ยข้างเนี้ย
3: ใช่ข้างเนี้ยทาคุณผู้ชม
2: ผ่องแบบเนียนผ่องขึ้นมาเลยสเต็ปนึงแม่แล้วผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นมา1สเต็ปผิวผ่องขึ้นมา1สเต็ปใครอยากหยิบดับกลิ่นแก่เอาไปทาใครอยากลดอาการคันเอาไปทาเป็นยังไงพี่เดีย
3: หอมมากคุณป้องแล้วมันเป็นหอมแบบหอมอ่อนๆ นะถ้าเกิดว่าตัวเรามีกลิ่นครีมตัวนี้ทั้งตัวอุ้ยมันหอมมาก
2: นี่คือกลิ่นดอกพีโอนี่วันนี้คุณผู้ชมขาบัวหิมะขายกันเป็นพันนะฮะ
3: ค่ะ
2: กระปุกนึงเนี่ยหลายพันนะฮะวันนี้ขอหลัก10วันนี้ขอหลัก10พอป้องให้กระปุกไปเลย4กระปุกใหญ
3: ่ค่ะ
2: ป้องให้ไปเลยสบู่ตัวหอมอีก6ก้อน10ชิ้นวันนี้แบงค์เทามีตังทอนอ่ะ999บาท
3: แล้วมันทาได้ทั้งตัวคุณผู้ชมเราจึงให้กระปุกไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณได้ไปนะคุณทาไปเถอะทั้งตัวตั้งแต่คออะไรลงไปแบบให้มันหมดเลยนี่เดียทาไปหมดเลยนะตั้งแต่คอแผ่นหลังหัวไหล่เลยพวกน
2: ี้คือพี่เดียพอทาปั๊บพี่จะผ่องหนึ่งสเต็ปเพราะอะไรต้องใส่ตัวผงมหาดต้องใส่ตัวไข่มุกพวกนี้มันทำให้ผิวพองแล้วทำไมดับกลิ่นแก่พี่เพราะว่ามันมีพวกไข่พีโอนี่ไงกลิ่นดอกไม
3: ้
2: แล้วทำไมถึงไม่คันไปดูคุณยายแดงคุณผู้ชม1252ตอนนี้สายแน่นมากๆนะคะคุณยายแดง80นะ
3: ค่ะ
2: อายุ80หลังอาบน้ำมาช่วงหลังบอกนอนไม่ได้มันแห้งแล้วมันแสบมันคันเลยบอกยายแดงให้เอาตัวนี้ทาหลับแล้วหลับแล้วให้ด
3: ู
2: นี่พอหลังใช้เห็นมั้ยเห็นมั้ยเนียนเนียนเลยพี่80นะ
3: โอ้โหนี่ผิว80เอาจริงๆนะพอผู้สูงวัยนะคะพอเวลาคันบางทีอ่ะจะชอบไปอาบน้ำคิดว่าเราคันจากอะไรที่มันสกปรกแต่จริงๆแล้วอะค่ะผิวเราแห้งผิวเราเป็นขุยเราต้องทำให้ผิวเราชุ่มชื้นก่อนด้วยสารสกัดโดยเฉพาะบำรุงจากบัวหิมะแบบนี
2: ้
3: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้ไปแล้วคุณจะสบายตัวเพราะจริงๆเดียรู้สึกว่าสรรพคุณเขามีอะไรอ่ะคุณป้องทำไมมันรู้สึกสบายตัว
2: ตัวเนี้ยนะที่ไม่คันเพราะว่าเรามีตัวน้ำมันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกน้ำมันมะรุมน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันอะโวคาโดโจเจอร์บาร์ออยอาร์แกนออยคือตัวเนี้ยเป็นครีมแก้คันเป็นดีฟมอยเจอไรเซอร์ใครที่มีอาการผิวคันๆลอกๆแห้งๆกลางคืนนอนไม่ได้เอาตัวเนี้ยทาแล้วดูนะพอยิ่งทาปั๊บนะเนี่ยป้องทาทากลิ่นตัวหอมมากแล้วใครมีกลิ่นแก่นะป้องบอกเลยตัวนี้หอมติดผิวทาครีมแก้คันบัวหิมะ
3: โอ้โหคุณป้อง
2: แล้วดูผิวนี่คือสวยผิวสวยผิวเนียนผิวผ่องแม่ดูดิแล้วตอนนี้ชุ่มชื้นมากแล้วแห้งเลยนะไม่เหนอะหนะนะแม่ไม่ต้องกลัวบอกอุ๊ยที่บ้านมันไม่ได้เปิดแอร์ไม่ต้องกลัวเลยนะทาปุ๊บเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวไปเลยไม่ต้องกลัวเหนียวเหนอะหนะเลยแม่
3: ใช่ค่ะโอ้ยอันนี้คือเหมาะกับใครบ้างคุณป้องย้ำอีกทีเลยตัวฮิตตัวนี้
2: อ้าวนี่คือครีมแก้คันบัวหิมะหาซื้อยากๆวันนี้นะคะอุ๊ยตายแล้วอีกทีเดียวเองพี่ดีอ่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: เอ้าใครที่รู้สึกว่าผิวแห้งก้านนี่แบบนี้แม่ก้อยวาสนาเอาไปทาใครลอกเป็นแผ่นเป็นขุยเอาไปทาใครหมองค้ำดำโทรมเอาไปทาใครมีกลิ่นอับกลิ่นแก่กลิ่นข้าวเอาไปทาเอาไปใช้เลยนี่คือครีมบัวหิมะแก้คันหาซื้อยากวันนี้เอาไปเลยนะคะ แบงค์ทองมีตังค์ถอน999บาทต้องว่าใช้อย่างต่ํา6เดือนนะเนี่ย
3: ใช่อันนี้คือใช้ได้นานมากๆแล้วคุณผู้ชมสังเกตนะปกติบัวหิมะที่ขายกันเนี่ยจะเป็นกระปุกเล็กๆนะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นกระปุกไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้กดมานะคะ1252คุณทาได้ทั้งตัวทาไปเลยทั้งตัวเลยเนี่ยมันไซส์ใหญ่มากจริงๆคุณผู้ชมแล้วดูเนี่ยเนื้อครีมคือเข้มข้นมากๆเห็นมั้ยเข้มข้นมากๆคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้น1252รีบกดมาวันนี้เหลืออีกอุ๊ย10วินาทีสุดท้าย
2: คุณผู้ชมรีบเลยนะใครใช้อะไรมาอยู่มันเอาไม่อยู่มันไม่พอแล้วนะแม่มันต้องใช้ครีมแก้คันบัวหิมะถึงจะจบเอาอยู่แม่จะต้องไปเสียเงินแพงๆซื้ออะไรแบรนด์เดมแพงๆไม่ต้องนะต้องบอกเลยบัวหิมะตัวจบถ้าอะไรไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วบัวหิมะตัวจบค่ะ
3: ใช่แล้ววันนี้เดี๋ยวขอไปทาแขนซ้ายต่อก่อนนะคุณป้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณผู้ชม125

0: ครีมอาบน้ำโชกุบุสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื่นขึ้นซิสเทมมา X Proxy พร้อมทุกซี่คนเจนใหม่ใช้ซิสเทมมา
1: ฮัลโหลครับคุณนเรศคุณนเรศอยู่ไหนนะครับรีบๆหน่อยนะครับก่อนที่บ้านคุณซายจะอยู่ในเสาเดี๋ยวรีบไปตอนนี้ครับ
2: เอาช่างเข้ามาเร็วๆมันลื้อไปทิ้งให้หมดเลยไปทิ้งนอกบ้านนู่นเลยนะเอาเดินให้มันเร็วๆสิช่วยกันแกะแล้วก็ยกออกไปไปโยนทิ้งเลยนะให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหม
3: แม่หยุดเดี๋ยวนี้นะ
2: แกนั่นแหละหยุดแล้วก็ไม่ต้องมายุ่ง
3: แต่ลิตากำลังช่วยแม่อยู่นะไม่อยากให้แม่ทำผิดไปมากกว่านี้อ่ะ
2: ฉันทำอะไรผิดนี่คือคำสั่งของพี่ใหญ
4: ่นั่นสิคะถ้าเราไม่ทำตามคำสั่ง
2: นั่นสิผิด
3: หยุดนะช่างแบบนี้มันผิดนะรู้ไหม
2: แกไม่ต้องมายุ่งได้ไหมหุบปากไปเลยช่างยกไปเร็วๆ
3: ช่าง
2: ไปฟัง
3: หยุดเดี๋ยวนี้
2: เอาไปทิ้งนอกบ้านนู่นเลยนะเอาวิ่งมาสิมากันต้องสี่คนช้าๆอยู่ได้ยกไป
5: พี่ครับใจเย็นก่อนนะครับเกิดเจ้าของเอาเรื่องขึ้นมาเนี่ยพี่เข้าตารางกันหมดเลยนะครับ
2: นี่คนมายุ่งอะไรเรื่องของคนอื่นว่างานนักไงฮะไม่ต้องไปฟังที่ภูนาราเนี่ยคำสั่งของแม่ใหญ่ตอนนี้ใหญ่ที่สุดถ้าใครไม่ทำตามคำสั่งเนี่ยก็ไม่ต้องอยู่รู้ใช่ไหมยกไปเลยเร็วเอาจักฉาอยู่ได้

0: องคนยังไม่ตายอีกเหรอเนี่ยฮะ
1: ได้ข่าวว่าแกสองคนถูกไล่ยิง
2: ผิดหวังแล้วครับที่พวกเราดวงแข็งให้ตกเป็นเหยื่อง่าย
1: ๆเหยื่อแกพูดอะไรฮะพูดมาสิ
0: แกไม่ต้องมาพูดเหวี่ยงแหแถวนี้เลยไอ้ลูกเมียน้อย
2: ก็ถ้าใครไม่เกี่ยวอ่ะก็ไม่ต้องร้อนตัวสิครับ
0: ฉันไม่ได้ร้อนตัวถึงฉันจะไม่ได้เป็นคนสั่งให้ยิงแต่ฉันก็อยากเห็นแกถูกยิงเหมือนหมาหลอนได้อีกคนนึงทรายจะกลับมาทำไมอ่ะ
1: ใครทำอะไรฉันหมดยังจะถามอีกเขากำลังรื้อบ้านไล่ที่กันไง

0: นี่หยุดนะฉันบอกให้หยุดไง
1: แม่ใหญ่สั่งให้ผมทำถ้าผมไม่ทำผมก็โดนแม่ใหญ่เล่นงานสิครับแล้วผมพอจะสั่งให้คุณหยุดได้ไหม

0: ก่อนดีไหมเนี่ยวัยรุ่นตกใจ
1: ขอโทษครับพอดีว่าผมรีบนะครับคุณอิทธิอยู่ที่นี่พอดีเลยผมกำลังจะมาตามพี่สมศรีให้พี่ห้ามศึกหน่อยนะครับ
2: ศึกอะไร
1: แม่ใหญ่กับคุณนิชาเลยสิครับกำลังจะไปรื้อบ้านพักคุณทรายเลยครับ

นางลูกป้าแกพูดแบบนี้เดี๋ยวก็ถูกพี่ใหญ่เล่นงานเอาแล้ว

0: ป็นไรหรือเปล่าครับ
1: ฉันสั่งให้รื้อก็อย่าชักช้าใครหยุดฉันไล่ออกลงมาทำไมอ่ะ
2: ใครไม่หยุดรื้อทำลายข้าวของในบ้านหลังนี้ผมจะแจ้งตำรวจจับ
1: นี่แกกล้าแจ้งตำรวจจับฉันอย่างนั้นเหรอ
2: ผมไม่ต้องใช้ความกล้าหรอกครับผมมีอำนาจในการบริหารผมทำได
1: ้แกอ้างอำนาจในการบริหารฉันก็มีอำนาจเหมือนกันฉันจะสั่งหรืออะไรก็ได้ในภูนารา
2: แต่ต้องผ่านความเห็นชอบของคุณทรายไม่อยากคงลืมคำสั่งข้อนี้ของพี่นรินทร์ไปแล้ว
1: แหม

0: ายกันไปแค่หนึ่งคืนก็เข้าข้างกันเหมือนมีอะไรกันแล้วอ่ะ
1: นี่อันนี้คิดได้แค่นี้เองเหรอครับ
0: ก็ฉันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เธอสองคนตัวติดกันขนาดนี้ป่านี้คงไปถึงไหนกันแล้วอ่ะ
2: ก็ไม่ไปถึงไหนหรอกค่ะแค่เราหนีตายมาด้วยกันเพราะมีคนส่งคนไปยิงเราสองคน
0: ใครเหรอใครส่งคนไปยิงเธอ
2: ทรายก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าใครคิดจะเก็บเราสองคน
3: นี่เธอถามทะลุกลางกล้องแบบนี้เธอสงสัยพวกฉันอย่างนั้นเหรอทำไมไม่สงสัยผมข้างหลังกันบ้างฮะ

0: ผมขอคุยเป็นการส่วนตัวครับทุกคนออกไปให้หมดครับยกเว้นแม่ใหญ่อันนี้แล้วก็อาอิฐ
1: อะไร
2: ให้ฉันไปก่อน
1: ฉันไปก่อนสิ

0: เธอสองคนจะไปไหนไม่ได้ยินที่คุณนเรศพูดหรือไงว่าคุยเป็นการส่วนตัว
1: อือเป็นไงห่วงเจ้านายเหรอจ๊ะ
2: ก็ใช่นะสิ
1: ถ้าทำแบบนี้ที่บ้านฉันก็ไม่เรียกว่าห่วงนะเขาเรียกว่าสอด
2: พวกแกสองคนก็สอดเหมือนกันได้เลยยะถึงไม่ยอมไปไหนไม่ยืนเจอกันอยู่ตรงเนี้ยแกน่ะสิเจ
3: อ
1: ฉันน่ะห่วงของจริงเจ้านายฉันถูกไล่ยิงมาเจ้านายของหล่อนเนี่ยยังมีกระจายมาลื้อบ้านไล่ที่เขาอีก
2: ทำอย่างกับไม่เคยกี่ครั้งแล้วจ้าที่เจ้านายฉันน่ะไล่เจ้านายพวกเธอออกไปทำไมไม่ไปซะล่ะทนที่เขาไล่ซ้ำซากอยู่ได้เนอะ
0: นี่เชื้อไปทิ้งแถวจริงๆเลยนะเจ้านายเป็นยังไงอ่ะลูกน้องก็เป็นยังไง
2: ฉันไม่ได้เป็นนะ
3: ร้อนตัวร้อนตัว
1: โกรธโกรธโกรธโกรธระยะโกรธที่ว่าเหมือนเจ้านายอะหรอก็ส่วนฉันฉันชอบนะถ้าใครมาบอกว่าฉันน่ะเหมือนคุณทรายอ่ะก็แปลว่าฉันน่ะแล้วก็มีสไตล์อ่ะ
4: แม่ของใครอ่ะ
5: ใช่แล้ว
1: กลิ่นแรงมาก

0: มายืนเงียบเป็นเป่าสากทำไมเมื่อกี้ยังกล่าวหาฉันอยู่เปล่าๆเลยว่าฉันส่งคนไปยิงพวกแกชี้ตัวมาเลยสิว่าแกคิดว่าเป็นใครฉันหรอหรือว่าแม่นี้หรือว่านายอิฐฮะระบุตัวมาเลยสิ
1: ใครทำก็สารภาพมาสิคะ
0: แสดงว่าเธอก็ไม่รู้แล้วก็มาเดามั่วซั่ว
1: พูดแบบนี้เหมือนเป็นการใส่ลายป้ายสีฉันสามารถฟ้องเธอได้นะ
2: จะฟ้องอะไรเหรอครับผมยังไม่ได้ยินเขาใส่ลายป้ายสีบอกว่าใครเป็นคนทำแค่เป็นการบอกเล่าว่าถูกยิงและสงสัยว่ามีคนบงการไม่ดีแล้วครับแม่ใหญ่อันนี้อาจจะได้ระวังตัวว่าตัวเองก็อาจจะตกเป็นเป้าเหมือนกัน
0: ไม่ต้องมาทำเป็นหวังดีเลยฉันไม่โง่ฉันรู้ว่าแกขู
1: ่สายเตือนค่ะ
0: แกขู
1: ่สายเตือนค่ะ
0: ต่อแล้ว
1: งั้นก็แล้วแต่ค่ะว่าใครจะคิดยังไงแต่ถ้าไม่ใช่คนบงการสายก็อยากให้ทุกคนระวังตัวไว้เพราะคุณอาจจะตกเป็นเป้าถูกเก็บได้เหมือนกัน
2: แต่ถ้าใครเป็นคนบงการระวังตัวไว้เลยนะครับผมเอาเรื่องแน่ผมจะสาวให้ถึงตัวและผมจะแฉทุกอย่างที่ทำ
3: แล้วทุกคนในภูนาราเนี่ยไม่มีใครนิ่งเฉยนะครับพอรู้ข่าวว่าพวกคุณสองคนถูกไล่ยิงแล้วก็หายตัวไปอาจตั้งใจจะไปแจ้งความเพื่อให้ตำรวจออกไปช่วยแต่ไม่อยากสั่งห้ามเอาไว
0: ้นี่กิจจะแฉซะเหรอ
3: ผมพูดความจริง
0: พูดเอาดีเข้าตัวน่ะสินี่ถ้าแกอยากรู้ว่าใครเป็นคนบงการในอิฐเนี่ยน่าสงสัยที่สุด
3: ถ้าแม่ใหญ่พูดแบบนี้ผมก็พูดได้นะครับว่าแม่ใหญ่นั่นแหละน่าสงสัยมากที่สุดที่ถึงขนาดเอาคนมารื้อบ้านเขาแบบนี้คงไม่ต้องอธิบายนะครับว่าเกลียดมากขนาดไหน
0: ใช่ฉันเกลียดก็คือเกลียดแต่ฉันไม่ตีสองหน้าต่อหน้าทำอย่างรับหลังทำอย่างแบบพวกแกสองคน
1: นี่ว่าใจเย็นๆก่อนดีกว่านะคะเรามาทะเลาะกันแบบนี้ก็เข้าทางคนเสี้ยมนะสิคะเธอนี่มันฉลาดนะเสี้ยมให้พวกเราแตกคอกันเธอจะได้ยืนหนึ่งในภูนารา
4: สายเสี้ยมตรงไหนคะถ้าคุณนี้จะกล่าวหาสายก็ต้องมีหลักฐานมายืนยันนะคะเหมือนกับที่สายมีหลักฐานยืนยันว่าคุณนี้ยักยอกเงินค่าจัดซื้อวัตถุดิบของภูนาราไป
1: อีบ้าเรื่องเดียวเนี่ยจะแฉฉันจนวันตายเลยใช่ไหมแล้วฉันก็ไม่ได้อยากยอกก็แค่ทำบัญชีผิดพลาดเงินก็เลยหลุดรั่วแล้วตอนนี้ฉันก็คืนไปหมดแล้วด้วย
4: คืนมาหมดแล้วตอนไหนคะสายไม่เห็นจะรู้เลย
1: ก็ถามพี่ใหญ่ดูสิฉันโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวพี่ใหญ่ไปหมดแล้ว
0: มองเธอมาเงินของภูนาราในที่สุดมันก็เป็นเงินของฉันอยู่ดีอะแต่อะไรที่มันไม่ใช่ของพวกแกมันก็ไม่มีวันเป็นของพวกแกวันยังค่ำจำใส่กระลาหัวไว้ด้วยนะว่าด้านได้ทนได้ก็อยู่ไปวันนี้แกอาจจะโดนแค่ยิงแต่พรุ่งนี้จะโดนอะไรก็ไม่รู้นะ

0: หมิวเป็นไรอ่ะ
1: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
0: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
2: ทั้งใครจะรสดีกัน
3: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
4: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
5: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
6: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
5: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
6: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
8: เมื่อไอมีเสมหะ
9: ละลายเสมหะขับออกง่าย
8: บรรเทาไอ
9: ใช้โซแมท
10: มีคาร์โบซิสเตอีน
11: อันฉลาดกว่าใช้ยา
12: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
13: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
12: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
13: ใหม่บรีสสูตรซักด่วน
14: Is that good?

0: านไปฝากซื้อไข่หน่อยดิ
1: ไข่จ้ะ
0: คอแห้งไหมลูก
2: หวานร้อนสุดๆแหมข้าวหลามสองกระบอก
0: เฮ้ยพ่อลืมจ่ายค่าไฟ
3: ไม่ต้องเหนื่อยไปจ่ายหรอกพี
4: ่เพียงใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายผ่านมือถืออย่าลืมสมัครวันดีพอยต์และสมัคร

0: ิวเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ TA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
1: อย่าลืมเรื่องที่แม่ฝากนะพ่ออ
2: ย่าลืมสั่งแก๊สอ
3: ย่าลืมส่งงาน
4: อย่าลืมการบ้านลูก
5: พ่อนายเป็นไรอ่ะ
4: อย
5: ่
4: าลืมล้างน้ำลูกอย่าลืมปิดไฟจะเข้าฟ้าจ่ายอย่างนี
0: ้ไม่ต้องจดให้ยุ่งยากแจ้งเตือนผ่านไลน์ TA Thailand โลกเขียวการันตีของแท้แน่นอน
6: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
7: พาราดอนลูกวานไปขอใช้ไฟฟ้าให้แม่หน่อยสิ
0: ไม่ต้องเสียเวลาหรอกพี่ชายเพียงแค่ทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์แล้วกด PA e service
4: เรียบร้อย
0: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่าชาร์จหรือยังใครตะโกนแบบมาวันแม่
9: งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
10: อร่อยดีดีดีดีสถีนาใหม่เศรษฐีนา
11: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในหลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
12: งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาริเอและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
14: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
13: ดูเม็กซ์ดูโกรด 3D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
15: รับชุดไหนดีครับ
16: เอาชุด
17: ออสตางา
18: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
19: ้หัวหน้าตาไปโดดอะไรมาครับ
20: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
21: สงสัยมือถือแบตหมด
22: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
23: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
24: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
25: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
24: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
25: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
26: ์งานเสร็จแล้ว
27: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
28: ไอ้แม่ครับ
27: Formos Omega 369
29: นกจักรชัยตัวพ่อทรงพลังครั้งนี้ขอมาในบทของเจ้าพ่อมาเฟียสุดโหดเสียโปแห่งตระกูลคงปุริมจากซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตแต่ก่อนที่จะลงจอตอนแรกคืนวันพรุ่งนี้เที่ยงตรงวันนี้พูดคุยแบบเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใครในข่าวเที่ยงช่องวันช่วงรอบวันนะคะ
30: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
31: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
32: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
33: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
34: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
35: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
34: ผิวดูใสฉ่ำ
35: ต้องโดน
34: ใหม่ซิตรา

0: วางไว้ทางซ้ายให้แม่บ้านโรงแรมมาเก็บเถอะบ้านมันเละขนาดนี้เก็บเองไม่ไหวหรอก
1: ถึงที่นี่จะไม่ใช่บ้านของทรายแต่ทรายอยู่ที่นี่มา3 ปีรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันเหมือนเป็นบ้านหลังที่2

0: แม่ใหญ่กับคุณนี้พอเข้าคู่กันได้ยิ่งบ้ากันไปใหญ่ตอนนี้อารวาสหนักอาเองก็โดนหนักเหมือนกัน
1: อาโดนอะไรล่ะครับ
0: แม่ใหญ่หาว่าอาวางแผนฆ่าคุณนรินทร์
2: ไม่ใช่แค่คุณอิดโดนนะคะทรายเองก็โดนค่ะ
0: ทุ่มเทตลอด20กว่าปีเนี่ยเพื่อสร้างภูนาราขึ้นมาอาสร้างภูนารามาพร้อมกับพี่นาราก็ดูทุกวันนี้สิอาโดนด่าเช้าด่าเย็นอาเลยเริ่มคิดอยากจะพัก
1: อาว่าไงนะครับ
0: อย่าหาว่าอาทอดทิ้งภูนาราเลยนะอาทนไม่ไหวจริงๆอาเองก็มีศักดิ์ศรีความอดทนของอาก็มีขีดจำกัดแต่ถ้าอาต้องโดนมาดวลโดยถูกและถูกโยนความผิดให้ทุกอย่างแบบนี้อารับไม่ไหวจริงๆอาคงต้องไป
1: อาอย่าเพิ่งใจร้อนสิครับอย่าเพิ่งตัดสินใจหันหลังให้กับภูนาราง่ายๆแบบนี้สิครับ
2: พวกเราทุกคนก็โดนเหมือนกันหมดค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราก็ไม่จำเป็นจะต้องหวั่นไหวอะไรเรายิ่งต้องอยู่เพื่อพิสูจน์ตัวเองนะคะ
0: กว่าจะพิสูจน์ความจริงได้อาคงเส้นเลือดในสมองแตกตายซะก่อน

0: ็นสิ่งที่แม่ฉันทำแล้วใช่ไหมที่ฉันเคยบอกว่าฉันทำตามที่แม่บอกไม่ได้เพราะว่าแม่ฉันทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
1: ผมเห็นแล้วผมเข้าใจถึงสิ่งที่คุณพยายามจะบอกผมแล้วแต่คงไม่ใช่แค่เรื่องที่แม่คุณทำกับคุณซายอย่างเดียวเพราะวันนั้นที่ผมพูดถึงเรื่องเงินกับเรื่องโกงออกไปคุณก็รีบเปลี่ยนเรื่องทันที
0: ใช่แม่ฉันโกงเขาโกงเงินของภูนาราแล้วฉันก็ผิดเองที่ฉันห้ามเขาไม่ได้เลย
1: คุณไม่ทำอะไรผิดว่าคุณทำอะไรมากไม่ได้เพราะเขาเป็นแม่ผมเข้าใจความรู้สึกของคุณ
0: ขอบคุณนะคะฉันดีใจที่วันนี้ฉันได้ระบายความรู้สึกที่ฉันทนเก็บไว้มานานมากแล้วมีคนเข้าใจฉันว่าฉันต้องทนกับอะไรบ้างที่ผ่านมาฉันบอกใครไม่ได้เลย
1: บอกผมมาเถอะครับเรื่องที่คุณอยากจะระบายผมพร้อมที่จะเป็นกระโถนท้องพระโรงคุณก็แค่ต้องโยนทิ้งความทุกข์ที่อยู่ในใจออกไปแล้วผมก็จะรับแล้วผมก็จะเปลี่ยนมันให้เป็นความสบายใจกลับคืนมาให้คุณ

0: ถูกไล่ยิงยังรอดมาได้เฉยเลยไม่รู้ว่าสองคนนั้นถ้อยพระดีอะไรนะคะถึงได้แคล้วคลาดกลับมาแบบที่ว่าไม่มีแม้แต่รอยเล็บขวดเลยอะค่ะ
1: งมงายห้อยพระดีกับผีอะไรกันมือปืนมาฝีมือกระจอกนะสิสองคนนั้นมือเปล่าสู้อะไรไม่ได้อะยังจัดการมันไม่ได้เลยไม่คิดเลยนะว่าไอ้คนบงการเนี่ยมันจะตาย

0: กับว่ารู้จักคนวงการอย่างนั้นนะคะ
1: อะไรนะฉันพูดหรอ
0: ก็คุณนี้บอกว่าเป็นคนมีเงินก็แสดงว่าต้องรู้สิคะว่าเป็นใคร
1: นี่ฉันไม่จำเป็นต้องรู้จักมันหรอกนะว่ามันเป็นใครถ้ามันจ้างมือปืนมาฆ่าคนได้ขนาดเนี้ยมันคงจะไม่ใช่ขอทานมั้งมันก็จะต้องเป็นคนมีตังหรือว่าเธอเคยจ้างมือปืนมายิงใครเหรอลิซ่า
0: no ไม่เคยค่ะลิซ่าไม่มีตังถึงขนาดจ้างมือปืนไปยิงใครเขาหรอกค่ะ
1: ก็เห็นไหมล่ะถ้าคนจนเนี่ยมันจะจ้างมือปืนไปยิงใครได้นอกจากคนรวยเท่านั้นแหละที่มันจะจ้างมือปืนไปยิงใครต่อใครได้
2: เ
0: ช็ดหลอกด่าเรานี่บอกว่าเราจนถ้าฉันรวยฉันไม่มาทำงานกับหล่อนหรอกอย่า
3: อีกสักครู่ติดตามชมพายุสายหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: วัสดีค่ะดีเจพี่อ้อยนภาพรนะคะเรายอมรับไหมล่ะว่าวันนี้เราค่อนข้างกลัวความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอะวัยที่เราทำงานกันมาโดยตลอดเราไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเอาเงินที่ไหนเก็บเอาเงินที่ไหนใช้เพราะเรี่ยวแรงของเรามันก็ค่อยๆถอยลงไปเรื่อยๆเรามาซื้อความมีอนาคตของพวกเรากันดีไหมคะวันนี้พี่อ้อยมีแผนประกันที่น่าสนใจมากค่ะจากไทยประกันชีวิตนะคะต้องบอกว่าพี่อ้อยเองสนใจเรื่องนี้มากๆบุพการีมีเงินใช้แต่พี่อ้อยรู้มาแค่นิดเดียวแต่พาคนที่มีความรู้เยอะกว่าพี่อ้อยแน่ๆมาอยู่ตรงนี้ค่ะเชิญพบกับตัวแทนจากไทยประกันชีวิตค่ะน้องณัชชาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าแบบประกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นการวางแผนการเกษียณนะคะให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านนะคะบางทีกังวลเรื่องการเป็นภาระของลูกหลานแน่นาเพราะฉะนั้นค่ะแนะนำเลยเพราะว่าแผนประกันบุพการีมีเงินใช้จากบริษัทไทยประกันชีวิตเป็นแผนประกันที่ลูกค้านิยมทำกันเยอะมากๆเลยนะคะสมัครง่ายมากแล้วก็เงื่อนไขไม่ยุ่งยากค่ะและที่สำคัญผลตอบแทนยังคุ้มค่าด้วยนะคะแล้วเรายังทำเป็นหลักประกันให้กับคนในครอบครัวหรือว่าเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้ด้วยซึ่งโครงการนี้นะคะค่าเบี้ยคงที่ค่ะตลอดอายุสัญญาเลยนะคะพี่อ้อยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ9บาทเท่านั้นนะคะ
0: วันละ9บาทเท่านั้นเองเหรอ
1: ใช่ค่ะเริ่มต้นวันละ9บาทเท่านั้นค่ะ
0: พี่ๆและเพื่อนๆวัย50ถึง70ปีเรามาฟังเงื่อนไขกันดีกว่าค่ะว่าเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์เชิญน้องณัชชาค
1: ่ะได้เลยค่ะโครงการนี้นะคะจะมีเงินคืนก้อนแรกค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งให้คืนตอนอายุ75ปีและเงินคืนก้อนที่2ค่ะจะมีให้สูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเลยนะคะเมื่ออายุครบ90ปีอยากซื้อความสุขให้กับตัวเองในอนาคตก็ได้นะคะและที่สำคัญหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับเงินก้อนสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทด้วยค่ะพี่อ้อยคือทำไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานด้วยก็ได้และหากมีการเสียชีวิตใน2ปีแรกนะคะก็จะมีการจ่ายคืนค่าเบี้ยที่ชำระเข้ามาแล้วบวกเพิ่มให้อีก 5% ของเบี้ยดังกล่าวและหากมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็จะมีการจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยด้วยค่ะเงื่อนไขการสมัครค่ะง่ายมากๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะอายุที่เริ่มรับก็คือ50ถึง70ปีไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะย้ำนะคะ022065535ค่ะโทรได้เลยนะคะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะ
0: โอ้โหฟังแบบนี้ปั๊บเข้าใจเลยว่าทำไมหลายๆคนถึงสนใจเพราะว่าได้เงินคืนถึง2ต่อ
1: เลยค่ะ
0: แต่อันนึงที่ต้องเน้นค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพจริงๆอ่ะ
1: สำหรับพี่ๆอายุที่50ถึง70ปีหลายๆคนอาจกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราอายุเยอะเนี่ยเงื่อนไขจะต้องเยอะแน่เลยคืออยากจะบอกว่าสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าโครงการบุพการีมีเงินใช้ไม่มีการตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
0: การมีแผนประกันชีวิตหลังเกษียณเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะพี่อ้อยก็คิดกับตัวเองเหมือนกันว่าถ้าในอนาคตเรายังแข็งแรงอยู่แต่ตอนนั้นเราจะหาเงินที่ไหนใช้เราจะเอาเงินที่ไหนเก็บเราจะฝากภาระชีวิตของเราไว้ที่ลูกหลานอย่างเดียวจริงๆหรือทำไมเราถึงไม่วางอนาคตของเราไว้ก่อนหรือแม้แต่นะคะลูกๆดูอยู่เอ๊ะเราอยากซื้อประกันชีวิตนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่จังเลยซึ่งก็สามารถซื้อได้ด้วย
1: จะโทรเข้ามาสมัครเองก็ได้หรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาให้ก็ได้ทำไว้เป็นหลักประกันให้กับคนในครอบครัวแล้วก็เป็นมรดกให้กับลูกหลานวางแผนการเกษียณให้กับตัวเองในอนาคต
0: จริงๆแล้วเรื่องความอุ่นใจเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะนอกเหนือจากความอุ่นใจที่จะแบบเฮ้ยลูกหลานไม่ต้องลำบาก

0: อีกอันหนึ่งคือเราจะได้มีเงินที่ใช้อย่างอิสระด้วยนะคะเป็นอิสระทางการเงินเรามาฟังเงื่อนไขกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าบุพการีมีเงินใช้เป็นแบบประกันจากไทยประกันชีวิตมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ยังไงบ้างให้น้องณัชชาย้ำให้ฟังอีกรอบค่ะ
1: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะรับสูงสุดอยู่ที่200,000 บาทเลยทีเดียวเมื่ออายุครบ75 ปีเงินคืนก้อนที่2นะคะรับสูงสุดอยู่ที่600,000 บาทหากมีการอยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90 ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่600,000 บาทเช่นกันและเงื่อนไขการสมัครค่ะง่ายมากๆเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ9 บาทเท่านั้นย้ำนะคะเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9 บาทเท่านั้นค่ะอายุที่เริ่มรับค่ะพี่อ้อย50-70 ปีไม่ต้องตรวจและก็ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรเข้ามาสมัครเองก็ได้นะคะหรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาให้ก็ได้ท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ022-06-5535ค่ะ
0: สมมติพี่อ้อยมีประกันตัวอื่นๆอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ซื้อเพิ่มมันจะมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าเราซื้อได้หรือเปล่า
1: ซื้อเพิ่มได้แน่นอนค่ะพี่อ้อยเพราะว่าลูกค้าเราหลายๆท่านนะคะก็มีประกันหลายตัวอยู่แล้วหลายโครงการอยู่แล้วก็สมัครกันเพิ่มมาเยอะมากๆเพราะว่าแบบประกันบุพการีมีเงินใช้จากบริษัทไทยประกันชีวิตเรียกได้ว่าทำไว้เป็นเงินเก็บให้กับตัวเองนะคะเราก็จะมีหลักประกันให้กับตัวเองเอาไว้ใช้จ่ายซื้อความสุขให้ตัวเองหรือว่าจะทำไว้เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานก็ได้ปัจจุบันนี้ค่ะพี่อ้อยคือรายได้ทางเดียวเนี่ยไม่พอแล้วนะคะเรียกได้ว่าการที่เรามีเงินเก็บหลายกระเป๋าดีกว่าเรามีกระเป๋าเดียวแน่นอนค่ะ
0: เวลาที่อายุเยอะขึ้นเรากลัวความไม่แน่นอนอย่างหนึ่งคือเฮ้ยเบี้ยประกันเราจะจ่ายไหวหรือเปล่าจากตอนแรกเราเริ่มต้นนะคะก็บอกว่าเอ้ยเพียงวันละเริ่มต้นแค่9บาทแต่พอนานๆเข้ามันจะยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไหมอันนี้พี่ให้ถามแทนเลยนะเพราะพวกเราทุกคนกังวลเหมือนกันจริงๆ
1: ค่ะเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าสบายใจได้เลยค่ะหมดความกังวลเรื่องนี้ได้เลยนะคะพี่อ้อยเพราะว่าแผนประกันบุพการีมีเงินใช้เป็นโครงการที่เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญาเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายไปไม่สูญเปล่าแน่นอนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมลูกค้าถึงนิยมทำโครงการบุพการีมีเงินใช้เยอะมากๆเลย
0: เพื่อทำให้สิ่งที่เราจ่ายไปมันงอกเงยและที่สำคัญค่ะความอุ่นใจที่เกิดขึ้นคือเราจะไม่เป็นภาระลูกหลานจะเป็นวัยไหนก็ตามเราอยากมีอิสระทางการเงินเราไม่อยากซื้ออะไรแล้วแบบไม่ได้อ่ะแต่เราทำมาก่อนแล้วไงคะและนี่เป็นการวางแผนที่ดีเรามาฟังสิทธิประโยชน์ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันค่ะว่าบุพการีมีเงินใช้คือแบบประกันที่พวกเราจำเป็นต้องมี
1: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะรับสูงสุดอยู่ที่200,000 บาทเมื่ออายุครบ75 ปีแล้วก็เงินคืนก้อนที่2ค่ะให้สูงสุดอยู่ที่600,000 บาทเลยทีเดียวนะคะเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90 ปีค่ะหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญารับสูงสุดอยู่ที่600,000 บาทเช่นกันทำไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานได้เลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9 บาทเท่านั้นค่ะย้ำเลยนะคะเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9 บาทนะคะอายุที่เริ่มรับค่ะตั้งแต่50-70 ปีนะคะที่สำคัญโครงการนี้ค่ะไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรด่วนตอนนี้ได้เลยนะคะ022-06-5535ค่ะ
0: มีอาชีพไหนบ้างคะที่ตอนนี้เห็นบอกว่าฮิตมากเหลือเกิน
1: หลากหลายมากเพราะว่าโครงการนี้ค่ะเป็นที่นิยมสำหรับทุกขั้นอาชีพแล้วก็ทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะสำหรับหลายๆท่านที่อายุถึงเกณฑ์ก็ติดต่อเข้ามาทำเยอะมากผลตอบแทนเนี่ยคุ้มค่ามากๆการที่เราทำประกันไว้ค่ะเราก็ทำเป็นการวางแผนเกษียณในอนาคตเพราะว่าในอนาคตเนี่ยรายได้เราลดน้อยลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเงินเก็บไว้ดีกว่าแล้วก็แม่บ้านหลายๆท่านนะคะก็บอกว่าบางทีเรามีเงินเก็บไว้เอาไว้เก็บไว้ใช้ก็ไม่ได้งอกเงยอะไ
0: ร
1: เอามาทำประกันตัวนี้ไว้เป็นเงินเก็บแล้วสร้างมรดกให้กับลูกหลานดีกว่าเพราะว่าเงื่อนไขของเราก็ง่ายมากไม่ยุ่งยากด้วยค่ะ
0: ค่ะถือว่าเป็นแม่บ้านที่เข้าใจเลือกมากๆเลยนะค
1: ะ
0: ไม่ต้องฝากอนาคตไว้ที่ใครค่ะเพราะที่สุดแล้วความไม่แน่นอนสอนเราอยู่ทุกวันนะ
1: คะ
0: เน้นอีกครั้งหนึ่งค่
1: ะ
0: สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้ไปฟังกันดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือบุพการีมีเงินใช้ค่ะ
1: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนนะคะก้อนแรกจะได้รับสูงสุดอยู่ที่200,000 บาทเลยนะคะพี่อ้อย
0: ค่ะ
1: ซึ่งโครงการนี้นะคะจะให้ตอนอายุ75 ปีนะคะแล้วก็เงินคืนก้อนที่2ค่ะจะได้รับสูงสุดอยู่ที่600,000 บาทเมื่อมีการอยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90 ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่600,000 บาทเช่นกันและหลายๆท่านอาจจะกังวลว่าเงื่อนไขจะยากหรือเปล่าเรื่องนี้สบายใจได้เลยนะคะเพราะว่า คือเงื่อนไขของเราง่ายมากค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นนะคะย้ำเลยว่าเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาและที่สำคัญนะคะโครงการนี้ยังเริ่มรับตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่สามารถติดต่อเข้ามาเองก็ได้หรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาแทนก็ได้นะ
0: คะ
1: และอันนี้อยากเน้นย้ำเลยนะคะว่าโครงการของเราเงื่อนไขง่ายมากไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะใครที่ดูอยู่นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์022065535ค่ะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ022065535มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่นะคะตอนนี้สายโทรเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะ
0: ดีจังโทรได้เลยค่ะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในอนาคตที่เราไม่อยากจะเป็นภาระลูกหลานอยู่แล้วลูกหลานด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่สุดแล้วดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลทั้งความเป็นอยู่ดูแลทั้งความเป็นสุขด้วยและขอเน้นย้ำนะคะบุพการีมีเงินใช้นั้นไม่จำเป็นต้องตอบคำถามสุขภาพและก็ไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: พร้อมแล้วสามารถกดโทรศัพท์ตอนนี้ได้เลยวันนี้ขอบคุณน้องณัชชามากๆนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะฝากความไม่แน่นอนในอนาคตไว้ที่มือพวกเราเพราะเราสามารถมีสิ่งที่การันตีความไม่แน่นอนในอนาคตได้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ได้มาเจอกันพี่ให้ตัดสินใจว่าพี่ให้ซื้อเพิ่มแน่นอนขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ูกยิงแต่ไม่ตายแต่ลูกชายฉันไปเที่ยวน้ำตกกลับตายมันไม่ยุติธรรมเลย
1: เออแต่แม่ใหญ่คิดว่าคุณนรินทร์ยังไม่ตายยังรออยู่ไม่ใช่หรอคะ
0: ฉันต้องทำอะไรสักอย่างฉันต้องทำรัศมี
1: คะแม่ใหญ่จะให้รัศมีทำอะไรคะ

0: ทรายเก็บแต่ข้าวของที่จำเป็นต้องใช้เถอะถ้าทรายจะเก็บทั้งหมดอะข้างล่างยังอีกเยอะ
1: เห็นทีคืนนี้ต้องไปนอนที่คอนโดแล้วมั้ง
0: เดี๋ยวนะทรายจะออกจากภูนาราเดี๋ยวก็มีคนสะกดรอยตามทรายไปเราเซฟโซนที่ทรายอุตส่าห์ปิดมาตั้งนานนะเขาก็จะรู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วหลังจากนั้นเขาอาจจะเก็บทรายก็ได
1: ้จริงด้วยอ่ะตอนนี้ทรายมึนจนคิดอะไรไม่รอบคอบหมดแล้วอ่ะขอบคุณนะที่เตือนแล้วทรายควรทำไงดีอ่ะ
0: เนธว่าชายก็ไปนอนกับเรศ
1: นอนกับเรศ
0: เรศหมายถึงไปหลับนอนไม่ใช่เรศหมายถึงไปนอนหลับด้วยกันไปนอนหลับที่บ้านของเรศด้วยกันแต่คนละห้อง
1: ชายว่าไม่ดีหรอกมั้งถ้าเกิดคนอื่นมาเห็นเข้าอ่ะมัน
0: นี่ทรายยังต้องแคร์ใครอีกที่ผ่านมาทรายทำดีแทบตายเขาก็มองทรายในแง่ร้ายต่อให้ทรายอ่ะนอนกับข้าวของเละๆแบบนี้เขาก็ไม่สงสารทรายขึ้นมาหรอก
1: แน่ใจว่าแค่นั้นนะ
0: นั่นจริงไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยโหเล่นแรงกับเล่นแบบนี้เลยเหรอแบบนี้ต้องโดนเอาคืน
1: อะไรแค่ตีแค่นั้นเอง
0: ต้องโดดคืนเอาคืนอยู่นี่มาให้เงินเอาคืนมาดิมันยังก่อนสายจะไปไหน
1: เอาแล้วคุยก่อนคุยเห็นแบบนี้เห็นก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าสบายดี
2: นั่นน่ะสิครับผมเห็นแบบนี้ก็รู้แล้วล่ะครับว่าสบายดี
1: มากทรายไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงแต่ตอนนี้ทรายเป็นห่วงคุณสมศรีมากกว่าค่ะ
0: เพราะรู้ว่าอิดอะไปที่ห้องทำงานนะครับผมก็รีบโทรหาเลขาเอกเลยนะครับ
1: คุณกฤติภูมิตายเราสองคนถูกตามเก็บทรายชักจะเป็นห่วงพี่สมศรีแล้วอะค่ะ
0: นั่นสิกำลังตรวจสอบบัญชีอยู่ด้วยแล้วก่อนนายกิติภูมิตายก็ส่งไฟล์เอกสารให้คุณสมศรีด้วย
1: ทรายจะไลน์หาคุณสมศรีดูหน่อยค่ะไม่รู้ว่าแกจะเจออะไรบ้างตอนที่เราไม่อยู่ฮะ
0: มีอะไรทราย
1: คุณสมศรีบอกว่ากำลังตรวจสอบบัญชีอยู่แล้วจู่ๆคุณอิดก็เข้ามาเลยอะค่ะเปิดประตูห้องเข้ามาเลย
0: แล้วตอนนี้อิดก็อยู่กับคุณสมศรีที่ห้องทำงานเหรอ
1: ค่ะอยู่กันแค่สองคนด้วยพี่สมศรีสำคัญกับเรามากเพื่อความปลอดภัยของแกเราไม่ควรไว้ใจใครเลยนะคะถ้าเกิดแกเป็นอะไรขึ้นมาเรื่องตรวจสอบบัญชีของภูนาราจะไม่มีใครช่วยเราได้อีก
3: ฮัลโหลครับคุณเลศคุณเลศอยู่ไหนนะครับรีบๆหน่อยนะครับก่อนที่บ้านคุณซายจะเดือดเสา
0: ไม่ต้องห่วงผมห่วงคนอื่นก่อนเถอะ
3: ถ้าผมไม่ห่วงคุณเล่ผมห่วงใครนะครับคุณเล
0: ่ไม่ต้องถามอะไรมากทำตามที่ผมบอกรีบไปหาคุณสมศรีที่ห้องทำงานแล้วถ้าใครถามก็บอกว่ามาขอแรงคุณสมศรีไปช่วยห้ามแม่ใหญ่ที่กำลังรื้อบ้านพักคุณซายอยู่รีบไปเลย
3: ผมถึงว่าทำไมอยู่ๆคุณเล่ถึงโทรหาผมให้รีบไปหาพี่สมศรีนี่คุณเล่ไม่ไว้ใจคุณอิดแล้วเหรอครับ
1: นั่นน่ะสิคุณอิดเนี่ยเป็นคนเก่าคนแก่ที่ร่วมก่อตั้งภูนารามาแถมยังเป็นคนสนิทของคุณพ่อคุณนเรศอีกด้วยนะคะ
0: ถ้าพวกคุณสองคนเคยถูกทำร้ายเหมือนพวกเราอะครับพวกคุณจะเข้าใจว่าเราไว้ใจใครไม่ได้จริง
1: ๆแต่ตอนนี้เราไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าใครหวังร้ายจ้องจะฆ่าเราบ้าง ทรายถึงเป็นห่วงคุณสมศรีมากที่สุดในตอนนี้ค่ะเพราะเป็นคนช่วยตรวจสอบบัญชีหาคนยักยอกเงินของคุณนาราไป
4: แต่มันก็เห็นได้ชัดนะคะว่าคนที่คิดจะทำร้ายคุณน่ะเป็นใครตอบสิเอก
3: แม่ใหญ่และคนนี้เป็นคำตอบสุดท้ายครับ
0: แต่อาจจะไม่ใช่คนสุดท้ายที่หวังร้ายกับเราครับอาจจะมีอีกหลายคนก็ได้ภายใต้หน้ากากที่หวังดีกับเราอ่ะแต่เขาซ่อนมีดไว้ข้างหลัง
4: แกหรือเปล่า
5: เจ๊ป่ะล่ะ
4: พี่เปล่า
5: ผมก็เปล่า
4: ใครอยากจะเป็นอะไร
1: พี่เพนกับคุณเอกก็ต้องระวังตัวให้มากๆนะคะเพราะอาจจะตกเป็นเป้าได้เหมือนกัน
0: ก็พวกคุณสองคนน่ะเป็นพวกเดียวกับเรานะครับ
6: สรุปแล้วพวกเราต้องระวังตัวคอยดูแลซึ่งกันและกัน
0: แล้วเราก็ต้องเร่งมือตรวจสอบบัญชีหายพบว่าเงินอีก7ล้านกว่าบาทใครเป็นคนยักยอกไป
6: สีก็อยากพบเร็วๆค่ะนี่สีก็เร่งมืออยู่ค่ะ
1: และเรายังมีอีกหนึ่งภารกิจที่ต้องทำนะคะก็คือเข้าไปเอาเอกสารบัญชีที่ห้องทำงานของแม่ใหญ่ค่ะ
4: แค่คิดก็สยองแล้ว

ขอต้อนรับเข้าสู่เรือนหอของเราจะไปไหนวันนี้

0: ห้องนอนเป็นไงบ้าง
1: ก็ไม่เป็นไงห้องนอน
0: นี่จะหนีไปไหนฮะผมหมายถึงคุณพักห้องนี้แล้วสบายหรือเปล่า
1: จริงๆแล้วทรายนอนห้องไหนก็ได้นะคุณไม่น่าลำบากยกห้องนี้แล้วก็ไปนอนห้องอื่นเลยอะ
0: ทรายนอนห้องไหนก็ได้จริงเหรอคืนนี้คุณก็นอนห้องเดียวกับเตียงนุ่มไหม
1: นี่เลดขอที่เราน
0: ี่ถ้าทุกคนในภูนารารู้เรื่องของเราเราจะทำไง
1: เกี่ยวกับบอกใครนะเลด
0: นี่เราต้องรักกันแบบหลบๆซ่อนๆไปอีกนานแค่ไหน
1: ทรายก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะว่าจะต้องปิดไปถึงเมื่อไหร่แต่แค่เราสองคนไม่ต้องปิดบังความรู้สึกที่มีต่อกันมันก็ดีที่สุดแล้วไม่ใช่หรอ
0: ใช่ดีที่สุดตั้งแต่เราจากกันผมไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้สายกลับคืนมาผมมัวแต่ฝันลมๆแรงๆว่าเราจะได้เจอกันอีก

0: ช่คุณจริงๆเหรอผมไม่เชื่อจนกว่าจะได้พิสูจน
1: ์พิสูจน์ยังไงเหรอ

0: อปจนครบลดค่าครองชีพที่บิ๊กซีวีอาร์เฟรชปลาเท้าสดเพียงกิโลละ659บาทส้มมันดารินออสเตรเลียกิโลละ77บาทอะโวคาโดนำเข้าเพียงลูกละ39บาทถึงวันกันยายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
1: เลอา
2: ซาบูสมุนไพร
3: สารพลังสมุนไพรอ
2: ุ๊ยน่าดูใส่ปึ้ง
3: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มกระมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
2: เจ้าวรส
4: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
5: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
6: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Alliance อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
7: Nescafe Rich Aroma
8: สูตรใหม่
7: เพิ่มกาแฟ
8: เติมนม
7: อร่อยไปอีก
9: เพิ่มกาแฟ
8: สูตรใหม
10: ่ลองหน่อยนะ
11: ของคุณป้าครับ
12: ป้าเหรอ
13: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร
15: ์ตในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
16: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ

0: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
1: บีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
0: ตลกมีถูกรสชาติ
2: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
3: แอบน้ำตาคลอด้วย
4: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
5: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
6: เครมิลลดกรดขับลมแบบทูอินวันบรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิลทูอินวันไม่ต้องเขียว
7: เคไหมอ
6: ัจฉริยะทุกอย่าง
8: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: หลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
9: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
10: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
11: ยังเบื่อง
12: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
13: ่ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
14: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
15: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
16: ชิมซะหมดเลย
17: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
18: แค่ครบ10บาท
19: ก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าความสุขต้องครบ10บาท
17: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
20: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
21: หอม
22: อะไร
21: ผัวอยาก
22: ขั้ว
23: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
24: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
25: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
26: วันพรุ่งนี้
27: เรามีเรื่องจะคุยกับบลูอ่ะคือเราว่าเราชอบบลูอ่ะ
26: ความรักที่เธอทั้งสองไม่อาจหักห้ามใจที่ยากจะข้ามผ่าน
28: ลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
29: เราสองคนจะไม่ซ้ำรอยที่พ่อกับแม่ทำเอาไว้ใช่ไหม
30: ต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
26: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์2ทุ่มครึ่งเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก

0: ใจผมยังนอนกระแทกไป
1: คุณนอนเถอะเดี๋ยวคุณไหนนะ
0: จะไปไหนล่ะชาย
1: ก็จะไปนอนข้างนอกไงคุณก็นอนห้องตัวเองเนี่ยแหละ
0: ไม่ต้องไปก็นอนด้วยกันนี่แหละ
1: ไม่เอาสายนอนกรน
0: ผมก็นอนกรนงั้นมากรนแข่งกัน
1: ไม่เอาสายไปนอนข้างนอกดีกว่า
0: เราคิดว่าจะออกจากห้องนี้ได้หรอไม่โดนโดนแล้วซ้าย
1: จุกไหม
0: จุกหูจุก
1: เลดเลดเลด

0: ไม่ปล่อย
1: ปล่อยไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วปล่อยปล่อยเกือบไปแล้วไหมล่ะนาฬิกาใครหรอทำไมใส่กล่องไว้อะแล้วทำไมถึงมีรอยไหม้ด้วยอะ

0: เนธมีอะไรหรือเปล่าอ่ะเกิดอะไรขึ้นบอกซายได้นะเป็นเพราะนาฬิกาเรือนนี้หรือเปล่าที่ทําให้เรนไม่สบายใจอ่ะซายไม่น่าถามเลยอ่ะ
1: นาฬิกาเรือนนั้นเป็นของขวัญที่แม่ซื้อให้พ่อผมในวันที่แม่กับพ่อผมเสียชีวิตพ่อกับแม่ผมติดอยู่ในรถผมไม่มีโอกาสได้ไปช่วยผมไม่มีแม้โอกาสจะได้ลา
0: ท่านทั้งสองคนไปสบายแล้วนะอย่าไปคิดเรื่องร้ายๆอีกเลยนะ
1: ไม่มีวันที่ผมจะลืมวันนั้นได้หรอกทรายวันที่ผมเหลือตัวคนเดียวมีแค่นาฬิกาที่ตำรวจเก็บได้จากรถให้ผมเป็นของดูต่างหน้าพ่อกับแม่วันนี้ผมยังไม่เข้าใจเลยทรายว่าพ่อกับแม่ผมประสบอุบัติเหตุตรงนั้นได้ยังไงมันเป็นที่เปลี่ยว
0: แล้วตำรวจเขาว่ายังไงบ้างเขาต้องสอบสวนข้อมูลหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสิ
1: เขาก็รู้เท่าที่เรารู้แหละทรายพ่อขับรถพาแม่ออกจากภูนาลามีแค่กระเป๋าเสื้อผ้าอยู่หลังรถ
0: ไปไหนกันทำไมมีเสื้อผ้าด้วย
1: นี่คุณกำลังสงสัยอะไรทราย
0: เรดคุณเคยคิดไหมว่าการตายของพ่อแม่คุณอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุ

0: ขาจะไปไหน
1: จะไปสนใจอะไรเจ๊นู่นสนใจเขาทำงานนู่นทางโลกขนาดนี้ไปเอาเอกสารมาชี้กัน
0: เดี๋ยว
1: แล้วจะดีวะเลยที
0: นี่ตาหรือว่าตาปลาฮะแกไม่เห็นหรือเพราะล็อกประตูอยู่จะเข้าไปได้ยังไงฮะ

0: เฮ้ยนี่แกชัวร์นะฉันมาทางนี้ปลอดกล้องวงจรปิดอ่ะ
1: ชัวร์ดิวะนี่มันบ้านฉันนะเว้ยสมัยวัยรุ่นน่ะฉันเคยแอบพ่อไปเที่ยวตั้งหลายครั้งพ่อไม่เคยจับได้ตัวแสบ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับไม่น่าล่ะวันนี้เพื่อนผมหน้าบานมีกำลังใจอยู่ในบ้านนี่เอง
2: แค่มาอยู่ชั่วคราวนะคะเดี๋ยวเคลียร์บ้านพักเสร็จทำความสะอาดเสร็จสายก็กลับไปอยู่ที่เดิมแล้วล่ะค่ะ
3: โอ้ยจะรีบไปไหนครับอยู่นานๆก็ได้บ้านทั้งใหญ่ทั้งโตแล้วเพื่อนผมก็อยู่คนเดียวด้วยสงสารมันเถอะครับขี้เหงา

0: ีกสักครู่ติดตามชมพายุสายหลังจบรายการของเด็ด
1: สวัสดีค่ะรายการของเด็ดเช้านี้นะคะใครที่เป็นคอกาแฟลองมาฟังประสบการณ์การดื่มกาแฟของคุณแม่คุณมิ้นกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะพี่ย่าค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มิ้นขออนุญาตมาแชร์ประสบการณ์การดื่มกาแฟของผู้ใหญ่ในบ้านเอามาฝากเอามาเตือนกันค่ะเป็นเรื่องของคุณแม่มิ้นเองค่ะพี่ย่าคือแม่มิ้นอายุ70แต่แกน่ะเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟมากๆแล้วรสชาติที่แม่มิ้นชอบคือต้องหวานต้องมันเท่านั้นและเป็นสูตรเดียวกับที่กระชงให้มิ้นกินนี่คุณผู้ชมค่ะน้ำตาลต้อง3นมข้นหวาน2ครีมเทียมคือต้องใส่อีกหนึ่งค่ะแล้ววันหนึ่งแม่กินวันละ3แก้ว4แก้วคือแกดื่มแบบนี้ค่ะมาตลอดชีวิตเลยจนวันหนึ่งอ่ะมิ้นพาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพโอ้โหวันนั้นคือตกใจมากๆช็อกไปเลยค่ะพี่ยาเพราะว่าค่าน้ำตาลค่าไขมันค่าคอเลสเตอรอลคุณแม่เนี่ยคือสูงเกินเกณฑ์หมดเลยและเราอ่ะไม่เคยรู้มาก่อนค่ะเพราะว่าไม่เคยพาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพเลยวันนั้นผู้เชี่ยวชาญเขาสั่งให้แม่มิ้นงดกินกาแฟหวานๆมันๆแบบที่แกชอบอ่ะทันทีกาแฟเดียวที่แม่กินได้ตอนนั้นคือกาแฟดำโอ้โหคุณผู้ชมแล้วมิ้นมารู้ทีหลังเนาะตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญบอกแม่วันนั้นแม่ไม่ได้ทำตามคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญเลยเพราะแกบอกว่ากาแฟดำอ่ะมันขมมันไม่อร่อยสุดท้ายแกแอบไปกินกาแฟสูตรเดิมเรามารู้นะคะเราเป็นห่วงมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้วเราเป็นลูกคนเดียวเนาะตอนนั้นอยู่กันคนละจังหวัดค่ะพี่มิ้นต้องคอยเที่ยวไปเที่ยวกลับเที่ยวไปเที่ยวกลับไปคอยห้ามแม่อย่ากินแม่อย่ากินแม่ต้องเลิกกินนะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ตลอดจนตอนนั้นต้องบอกว่าชีวิตมีปัญหาหนักมากคุณผู้ชมคือเราหยุดงานบ่อยมากขาดงานบ่อยๆขาดเงินขาดรายได้มันเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาไปเลยคุณผู้ชมแต่ที่เครียดมากๆคือสุขภาพคุณแม่ค่ะพี่ยาไม่ได้ดีขึ้นเลยยิ่งพอเวลาเราห้ามไม่ให้แกกินกาแฟหวานๆมันๆที่แกชอบนะแกจะหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีพูดอะไรไม่ฟังไม่ยอมเลยคุณผู้ชมตอนนั้นนะแต่ต้องบอกว่ามินโชคดีค่ะคุณผู้ชมวันหนึ่งอ่ะมินได้เจอกาแฟตัวเนี้ยกาแฟคอร์ดิพัทพี่ยาต้องบอกว่าเขาเป็นกาแฟที่รสชาติหวานมันกลมกล่อมแบบที่แม่มินชอบเลยแต่ที่ดีมากๆคือเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีส่วนผสมของครีมเทียมและยังมีนะคะส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดได้รับเครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพอีกด้วยตัวนี้ดีต่อสุขภาพและทำให้นอนหลับง่ายนอนหลับสบายคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญนะคะเราอะสบายใจเลยที่ได้เลือกกาแฟตัวนี้ให้คุณแม่ดื่มได้แบบสบายใจทีเนี้ยพอกาแฟดีขนาดนี้มิ้นก็เลยขอร้องแม่เลยแม่ถ้าแม่เลิกกินกาแฟที่แม่ชอบแบบนี้ไม่ได้แม่ลองเปลี่ยนมากินกาแฟคอร์ดิพัทให้หนูหน่อยได้ไหมวันนี้โชคดีค่ะแม่เปิดใจพี่ย่าและพอแม่ได้กินปุ๊บแม่ชิมปุ๊บแม่บอกลูกกาแฟกลิ่นหอมมากรสชาติหวานมันกลมกล่อมอร่อยลูกอุ้ยไม่น่าเชื่อนะว่าจะอร่อยขนาดนี้แม่ชอบมากๆเลยลูกแล้วกินแล้วดีต่อสุขภาพคุณผู้ชมเชื่อไหมทุกวันนี้แม่กินวันละ3ซอง4ซองแกบอกกินแบบนี้ใจไม่สั่นเลยแกชอบมากแต่ที่ดีใจที่สุดคืออะไรคุณผู้ชมคะหลังจากที่แม่ดื่มกาแฟคอร์ดิพัทไปสักระยะหนึ่งเราพาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพปรากฏว่าค่าน้ำตาลค่าไขมันค่าคอเลสเตอรอลคุณแม่ลดลงหมดเลยค่ะตอนนี้ทั้งสุขภาพนะคะทั้งอารมณ์คุณแม่คือดีไปหมดคุณแม่แฮปปี้มีความสุขดีใจมากๆค่ะมีงานบุญงานวัดเมื่อไหร่นะใครชวนไปไหนแม่ออกบ้านไปเที่ยวคือเราเห็นแม่มีความสุขคุณผู้ชมคะเราก็สุขใจไปด้วยทีนี้พอแม่มินเขากินดีอะค่ะเขาแนะนำลุงป้าน้าอาคนรอบตัวหมดเลยโดยเฉพาะน้องแม่นะเมื่อก่อนกินอย่างนี้เลยค่ะน้ำตาล3นมข้นหวาน2ครีมเทียม1เดี๋ยวนี้เลิกกินแบบนี้แล้วค่ะเปลี่ยนมากินกาแฟคอร์ดิพัทตามแม่บอกอุ๊ยดีดีต่อสุขภาพหมดทุกครั้งฝากแม่ซื้อทุกครั้งคือเรียกได้ว่าติดใจกันทั้งบ้านคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแบบที่แม่มินเป็นนะคะลองเปิดใจกับกาแฟคอร์ดิพัทดูคุณผู้ชมเพราะวันนี้มินจัดโปรเอาแบบคุ้มให้คุณผู้ชมเลยให้อย่างนี้นะคะคอร์ดิพัท4กล่องเนี่ยปกติ 2,760 บาทแล้วค่ะพี่ย่าวันนี้ลดเหลือ999บาทเท่านั้นแต่เฉพาะ100สายแรกถ้าคุณผู้ชมกดทันคุณผู้ชมขาเอาฟรีไปเลยนะอีก2กล่องแบบนี้ค่ะให้ฟรีเป็น6แล้วนะยังไม่พออยากให้รีบกดให้ทันเพราะคุณผู้ชมจะได้กล่องถนอมอาหารสูญญากาศคุณผู้ชมคะแบรนด์เทมล็อกของแท้บอกเลยว่ามินเอาไปใช้เองชอบมากเพราะอะไรวัสดุเป็นเกรดฟู้ดเกรดคุณภาพดีแล้วปิดล็อก4ด้านแน่นมากคือเวลาเราเอาแช่ผลไม้นะคุณผู้ชมหรือเอาแช่ผักเอาแช่เนื้อสัตว์คุณผู้ชมจะรู้สึกได้เลยว่าเขาสดได้นานมากเปิดออกมาก็ยังสดอยู่คุณผู้ชมขาแถมยังควบคุมความชื้นได้เป็นอย่างดีป้องกันแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีชอบอีกอย่างนึงคืออะไรทนความร้อนคุณผู้ชมเอาเข้าไมโครเวฟได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนภาชนะยุ่งยากและจะบอกคุณผู้ชมเลยนะชิ้นใหญ่ๆไซส์ใหญ่แบบนี้มินให้ฟรี1ยังไม่พอมินให้เป็นเซตไปเลยค่ะเอาไปอีก2เป็นเซต3ชิ้น ิ้นและให้อีกพี่ย่าบอกเลยวันนี้อยากให้กดให้ทันร้อยสายแรกเพราะเอากระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่ไปด้วยอันนี้มิ้นใส่เสื้อผ้าได้เป็นอาทิตย์เลยน้ำหนักเบากันน้ำด้วยวัสดุอย่างดีเอาฟรีไปอีกหนึ่งค่ะ
1: เยอะมาก
2: คุณผู้ชมนับดูนะ10ชิ้นน่ะ 5,280 บาทไม่ต้องจ่ายคุณผู้ชมขอร้อยสายแรกกดให้ไวค่ะเอาไปแค่999บาท020300033 020300033แอดไลน์ได้เลยค่ะแอดคอร์ดี้33แล้วส่งฟรีเลยนะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้คุณผู้ชมเลย020300033 020300033แอดไลน์ได้เลยแอดคอร์ดี้33จะบอกว่าตอนนี้สายรัวๆแล้วคุณผู้ชมคะลองไปดูรีวิวค่ะจริงๆรีวิวลูกค้าเราเยอะมากคุณผู้ชมท่านนี้บอกกาแฟเข้มข้นหอมกลมกล่อมรสชาติดีกินกับแม่2คนแม่ชอบมากสั่งทุกเดือนเลยส่งเร็วทุกครั้งถ้ามีโปรบอกด้วยนะครับท่านนี้บอกกาแฟหอมกลมกล่อมมากลองมาหลายยี่ห้อแล้วสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยปริมาณก็ให้เยอะคุ้มค่าสั่ง10กว่ารอบแล้วกินแล้วติดใจส่งเร็วทุกครั้งด้วยคุณผู้ชมดูท่านนี้นะปกติพี่เป็นคนไม่กินกาแฟแต่แฟนพี่บอกกาแฟตัวนี้อร่อยมากลองชิมดูแป๊บเดียวกินหมดแก้วเลยรสชาตินุ่มละมุนหอมกลมกล่อมพี่สั่งเป็นประจำเลยนี่ท่านนี้บอกสั่งมาลองชิมครั้งแรกประทับใจเรื่องรสชาติมากกลิ่นหอมรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมอร่อยมากแบ่งกับแม่กินแม่ชอบมากเลยนะหมดแล้วเดี๋ยวกลับมาซื้ออีกนะคะบอกคุณผู้ชมเลยนะท่านนี้บอกป้าเนี่ยสั่งมาลองชิมครั้งแรกไม่เคยคิดเลยว่ากาแฟจะอร่อยหวานมันขนาดนี้พอมาเจอกาแฟตัวนี้อุ้ยป้าชอบเลยเดี๋ยวหมดรอบหน้าป้าสั่งอีกนะลูกเนี่ยคุณผู้ชมรีบกดเลยค่ะเพราะวันนี้โปรอ่ะเรียบร้อย
1: สายหมด
2: แล้ว
1: เพิ่มได้ไหมคะ
2: หมดเกลี้ยงจริงๆเพราะวันนี้สายรวยสายลันสายแตกมากขอเพิ่มได้ไหมจ๊ะหนูเนาะเดี๋ยวขอลูกค้าให้ได้60สาย
1: ค
2: ุณผู้ชมคะ60สาย60เซตกดด่วนเพราะสายลันแล้ว10ชิ้นนี้นะจาก 5,280 บาทไม่ต้องจ่ายคุณผู้ชมกดด่วน999บาทค่ะ020300033 020300033แอดไลน์ด่วนได้เลยค่ะแอดคอร์ดี้33ยังทันกดเลยนะคืออยากจะให้คุณผู้ชมรีบสั่งคุณผู้ชมรีบลองเพราะกาแฟของเราขายดีมากๆลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าตัวแทนจำหน่ายคุณผู้ชมดูสิส่งวันละ3รอบ4รอบ4คันออเดอร์เยอะมากนะพี่อ่ะเนา
1: ะ
2: ตอนนี้ยอดขายกว่า50ล้านซองแล้วผู้ชม27เซตสุดท้าย27เซตคุณจะได้10ชิ้นหมดโต๊ะนี้เลยนะ999บาทค่ะ020300033 020300033ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ของใครนะคะที่ดื่มกาแฟหวานๆมันๆเป็นประจำจริงๆแล้วมันเสี่ยงปัญหาสุขภาพจะดีกว่าไหมคุณผู้ชมขาถ้าให้ท่านเปลี่ยนมากินกาแฟคอร์ดิพัทเพราะคุณจะได้กาแฟที่สุขภาพดีด้วยไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพเลย10ชิ้นนะ999บาทรีบกดยังทันค่ะ020300033020300033แอดไลน์ได้เลยแอดคอร์ดี้33ส่งฟรีค่ะพี่ย่า
1: ค่ะใครเป็นคอกาแฟรีบจัดกันเลยนะคะเพราะวันนี้คุ้มสุดๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คุณผู้ชม

0: านกาแฟกันก่อนนะคะ
1: ขอบคุณครับ
2: โอ้ยร้อนร้อน
3: เฮ้ยร้อน
2: นี่ผมไปติดต่อข้อมูลจากค่ายมือถือแล้วนะครับเรื่องที่มีคนจ่ายค่ามือถือของคุณนลิน
0: ได้เรื่องว่ายังไงบ้างอะคะ
2: เขาไปจ่ายที่ร้านสะดวกซื้อครับ
1: ใครเป็นคนจ่าย
2: ไม่ดูชื่อเขาใช้เงินสดจ่าย
1: แต่ยังไงร้านสะดวกซื้อก็ต้องมีกล้องวงจรปิดยังไงเราก็ต้องเห็นหน้าคนจ่ายร้านอยู่แถวไหนเราไปขอดูเทปจากกล้องวงจรปิดได้ไหม
2: นู่นร้านอยู่ห่างออกไป40กว่ากิโล
1: 40กว่าโลทำไมไปจ่ายไกลขนาดนั้น
2: นั่นสิมันน่าแปลกแต่ฉันติดต่อตำรวจท้องที่ให้แล้วเขาจะไปขอดูเทปจากกล้องวงจรปิดที่ร้านได้เรื่องเมื่อไหร่เขาจะบอกฉันทันที
0: อาจจะเป็นคุณนรินทร์นั่นแหละที่เป็นคนไปจ่ายถ้าไม่ใช่คุณนรินทร์คนอื่นจะไปจ่ายค่ามือถือให้ทำไมจ่ายไปเพื่ออะไร
1: แข็งน้ำใจรีบโทรหาเข้าเครื่องพี่นรินทร์เลยเดี๋ยวเขาจะรับสาย

0: นายอิดเขาบอกพวกคุณยังทำงานอยู่พวกคุณยังตามหาลูกชายฉันอยู่หรอ
1: ใช่ครับถ้าคุณพิมพ์ที่ว่ามั่นใจว่าคุณนรินยังมีชีวิตอยู่พวกเราจะตามหาต่อไปตามความประสงค์ของญาติครับ
0: ใช่ไหมพวกคุณเหนื่อยเปล่าหรอกนะถ้าคุณตามหาลูกชายฉันเจอฉันจะตอบแทนพวกคุณอย่างเต็มที่เลย
1: ไม่ต้องตอบแทนอะไรพวกเราก็ได้ครับพวกเราทำงานกันตามหน้าที่ครับ
0: แล้วพวกคุณทำหน้าที่ดีหรือเปล่าล่ะตามหาเบาะแสลูกชายจะมีถึงไหนละ
1: พอดีเลยครับตอนนี้เราได้เบาะแสใหม่เข้ามาแล้ว
0: เบาะแสใหม่เหรอเบาะแสอะไรรีบบอกมาสิ
1: สายในพื้นที่ของเรารายงานมาครับว่าชาวบ้านพบผู้ชายลักษณะเหมือนคุณนรินทร์แถวๆอ่างเก็บน้ำห่างจากที่นี่3กิโลเมตรครับ
0: แล้วพวกคุณรออะไรอยู่ล่ะก็รีบไปตามหาลูกชายฉันสิ
1: ไม่ต้องห่วงครับถ้าเจอตัวเมื่อไหร่สายผมรายงานทันทีครับ
0: แล้วไอ้ห่าง3กิโลเนี่ยมันอยู่ตรงไหน

0: ำรวจท้องที่ได้ภาพวงจรปิดจากร้านสะดวกซื้อมาแล้ว
1: ไม่ใช่คุณนริน
2: ทร์อ่ะเด็กวัยรุ่นที่ไหนเกี่ยวข้องอะไรกับพี่นรินทร์ทำไมมาจ่ายค่ามือถือให้
1: เขาอาจจะเก็บมือถือของคุณนรินทร์ได้ก็เลยเอาไปใช้แต่เก็บได้ก็ไม่น่าจะมาจ่ายค่ามือถือให้
2: นั่นสิน่าจะเอาไปขายมากกว่าน
0: ี่เดี๋ยวฉันจะลงพื้นที่เองไปหาคำตอบมาให้
2: แกจะไปที่ร้านสะดวกซื้อนั่นเหรอ
0: ก็เออดิกุญแจรถ
2: ฉันไปด้วย
0: อืม
2: เดี๋ยวฉันเปลี่ยนชุดเสร็จฉันตามไป
0: งั้นเจอกันที่รถ

0: ้ายรอผมอยู่ที่นี่นะอยู่ที่พูนาราผมจะปลอดภัยที่สุดผมจะต้องกลับมาพร้อมกับข่าวดีของพี่นรินทร
1: ์ระวังตัวด้วยนะคะเรศ
0: จ๋า
1: สายจะรอฟังข่าวดีนะ

0: ีข่าวดีค่ะคุณนิแม่ใหญ่มีอยู่ค่ะ
1: แม่ใหญ่ไปจับภูนาราแล้วหรอ
0: ไปได้ก็ดีสิคะลิซ่าก็อยากให้ไปอยู่อะค่ะแบบว่าจะเป็นโรคประสาทตามแล้วอะค่ะ
1: เอาความจริงอย่ามโนพี่ใหญ่ไปไหน
0: ไปตามหาคุณนรินทร์ค่ะ
1: ไปเองเนี่ยนะขึ้นเขาเลยนะ
0: ไม่ได้ขึ้นเขาค่ะไปตามหาที่อ่างเก็บน้ำอะค่ะประมาณว่าตำรวจได้เบาะแสใหม่แม่ใหญ่ก็เลยลุยเองเลยอะค่ะเนี่ยในรัศมีอะแชทมาหมดอยู่เนี่ยค่ะ
1: คุณอิดล่ะอยู่ไหน
0: เมื่อกี้เหมือนเห็นเดินอยู่ทางนู้นนะคะเผือกเรื่องไปใหญ่ซะงั้น
2: มึงก็จัดการให้มันเรียบร้อยชัวร์

ุณเมธอยู่ไหนเนี่ยที่สนามกอล์ฟก็ไม่อยู่อ่ะแล้วฉันจะตามหาเขาทำไมอ่ะ

่ไหนคะอ่างเก็บน้ำห้วยสันทรายนี่นี่ไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมคะพี่ใหญ่ออกไปตากแดดตากลมทำไมคะที่นั่นไปเที่ยวเหรอคะไปหานรินทร์ตำรวจได้เบาะแสใหม่เหรอคะมีคนเห็นหลานนรินทร์อยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยสันทรายสาธุสาธุขอให้เป็นหลานนรินทร์จริงๆเถอะค่ะหลานจะได้กลับบ้านสักทีพี่ใหญ่ว่าอะไรนะคะนางทรายเหรอคะวันนี้นี่ยังไม่ได้เห็นหัวมันเลยค่ะพี่ใหญ่ไม่ต้องสั่งนี้หรอกนะคะนี่ไม่บอกมันเด็ดขาดจะเหยียบให้สนิทเลยค่ะ

0: ทำงานคุณนรินทร์เป็นเขตปลอดไม่ใหญ่แล้วค่ะชีออกไปข้างนอกกับยายรัศมีค่ะ
1: ห้องไม่ได้ล็อกใช่ไหมคะ
2: ล็อกครับ
1: ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละค่ะแม่ใหญ่มีกุญแจห้องทำงาน
0: แต่ว่าคุณนรินทร์ก็ไว้ใจคุณทรายนี่คะไม่ให้กุญแจห้องทำงานเก็บไว้บ้างเลยเหรอคะ
1: ไว้ใจยังไงคุณนรินทร์ก็มีพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่อยากให้ใครเข้าไปยุ่งนะคะ
0: เป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่ให้กุญแจกับแม่ใหญ่เนี่ยนะ
1: คงไม่ได้ให้ไว้เองหรอกค่ะแต่แม่ใหญ่คงไปรื้อค้นเจอเอาเองที่บ้าน
2: แบบนี้ก็มีทางเดียวครับที่จะเข้าไปเอาเอกสารในห้องแม่ใหญ่ได
0: ้คือง
2: ัดห้อง
0: ดีมากเอกคิดดีมากแกอยากทำอะไรทำเลยนะแล้วแกก็ช่วยบอกฉันนิดนึงว่าแกอยากกินอะไรนะฉันจดไว้ล่วงหน้าเลย
2: ฉลองเหรอ
0: เอาไว้ไปกินในคุกไง
1: มีวิธีที่ง่ายกว่างัดค่ะ
0: คือ
1: ไปขโมยกุญแจจากแม่ใหญ่ค่ะ
3: โอ้ยน่ากลัวจริง
1: ก็รอโอกาสไงคะไปทำงานกันก่อนค่ะเดี๋ยวทรายกะว่าจะไปดูงานที่โรงแรมซะหน่อย
0: ได้ค่ะไปเอกมาเลยช่วยคิดด้วยนะว่าวิธีที่งัดเขาไม่เอา

0: มีอะไรเหรอคะคุณลลิตา
1: คุณสายรู้ไหมคะว่าแม่ใหญ่ไปไหน
0: เห็นบอกว่าออกไปข้างนอกกับรัศมีแต่ไม่ทราบว่าไปไหนค่ะ
1: แม่ใหญ่ไปตามหาพี่นรินทร์ค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: ลิตาได้ยินแม่โทรคุยกับแม่ใหญ่ค่ะว่าตำรวจได้เบาะแสใหม่มีคนเห็นพี่นรินทร์อยู่แถวอ่างเก็บน้ำห้วยสันทรายตอนนี้แม่ใหญ่กำลังตามไปค่ะ

0: ผมมาถึงแล้วคุณอยู่ตรงไหนอะไรนะเจอตัวแล้วเหรอโอเคกำลังรีบไปเดี๋ยวนี
1: ้โหสวยจังแต่อยู่สลึกเชียใครเขาจะมา
2: ลูกชายฉันไงลูกชายฉันอยู่ที่นี
1: ่แม่ใหญ่คะถ้าเป็นคุณนรินทร์รอดอยู่จริงๆทำไมไม่กลับคุณนาราล่ะคะมาทำอะไรที่นี
2: ่ก็มีคนจะฆ่าเขาไงเขาถึงไม่กล้ากลับเรื่องแค่นี้คิดไม่ออกเพื่อน

0: แกว่าใช่คนที่เห็นในกล้องวงจรปิดหรือเปล่าวะ
1: ชัวร์หน้าเหมือนในคลิปไป
0: เป็นญาติเป็นพนักงานหรือเกี่ยวข้องอะไรกับพี่ชายแกไหม
1: ฉันไม่รู้จักอะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน
0: มันต้องมีอะไรไงต้องหาคำตอบให้ได้

0: นี้ยหลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
1: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป๊บไทยหายาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเดือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
0: ก็เราคู่ควร

0: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
1: แม่จะทำอะไรอะคะ
0: ก็จะสอยมะม่วงสิ
1: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
2: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
0: มันไม่เหมือน
3: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
4: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
2: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
3: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
5: ค่อยๆเดินนะแม
2: ่อุ้ยหลากหลาย
1: แม
3: ่หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์

0: ออกมาแล้วเด็กๆ
1: น่ารักมากคุณยายที่สุดเลย
2: แกนี่ดีเนาะล้มก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
0: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
3: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065522ไทยประกันชีวิต
4: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
4: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
7: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลลัดกรอบมาก
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
10: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
11: หยอกแม็กกี้
12: ฮะอร่อย
11: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
8: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
13: ้เนสกาแฟริชอโรมา
14: สูตรใหม่
13: เพิ่มกาแฟ
14: เติมนม
13: อร่อยไปอีก
15: เพิ่มกาแฟ
13: สูตรใหม
16: ่ลองหน่อยนะ
17: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและแจนนอมซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
18: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
19: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
5: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
2: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
12: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ชัดชาติยอมรับกฎหมายไทยมีช่องว่างหลังพบกทม.มีการก่อตั้ง Data Center 6จุดแต่ได้รับอนุญาตเพียง3จุดชี้ทั้ง3จุดอนุญาตเป็นคลังสินค้าเตรียมหารือที่ประชุมวันนี้เพื่ออุดช่องโหว่รวมถึงเรื่องผังเมืองอาจต้องแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคารและธุรกิจพลังงานใหม่ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเที่ยงช่องวัน
0: Club Friday The Series Love Status ตอนคุกกี้จาริงรักไว้เพื่อเหงาตอนแรกคืนนี้เวลา

Boca Juniors!

0: จะดีเองคุณผมแค่อยากคุยด้วย
1: ไม่คุย
0: ใจเย็นพวกเราไม่ได้มาทำร้ายคุณเราแค่อยากจะรู้ว่าใครจ้างคุณให้จ่ายค่ามือถือของคนที่ชื่อนริน
1: มือถืออะไรผมไม่จ่าย
0: คุณไม่ต้องโกหกพวกเราพวกเราเห็นหน้าคุณชัดเจนตอนที่ไปจ่ายค่ามือถือที่มินิมาร์ท
1: ผิดคนแล้วผมไม่รู้ไม่ได้จ่าย
2: พ่อเฮ้ยหยุดด้วยมึงไปลูกกูเร็ว
0: ผมปล่อยลูกคุณแล้วคุณปล่อยเพื่อนของผม
3: ใจเย็นๆก่อนนะครับผมไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายลูกคุณผมแค่อยากจะถาม
2: มึงไม่ต้องถาม
3: แต่ว่าผมอยากรู
2: ้กูไม่ตอบอยากทำไงนะเงียบตามมานะไป

0: ทะเบียนรถก็ไม่มี
1: ไอ้เลดไอ้เลด
0: ไอ้เลดแกจะไปไหนของแกวะ
1: กลับไปที่รถแล้วขับตามรถคันนั้นไปไง
0: ตามตอนนี้ยังไงก็ไม่ทันหรอกเว้ยป่านนี้มันไปถึงไหนกันแล้ว
1: ตามไม่ทันก็ตามหาจนกว่าจะเจอ
0: เราไม่รู้จักพื้นที่แถวนี้เลยตามไปก็เสียเวลาเปล่าๆไอ้เลดแกฟังฉันอยู่หรือเปล่าวะ
1: แกนั่นแหละที่ต้องฟังฉันชายคนนั้นกับพ่อของเขาอ่ะจะต้องเกี่ยวข้องอะไรกับพี่นรินทร์แน่ๆอาจจะจับตัวพี่นรินทร์ไว้หรือจะเป็นพวกเดียวกับที่จัดฉากฆ่าพี่นรินทร์ก็ได้ตอนที่เราพูดถึงชื่อพี่นรินทร์ชายคนนั้นมีอาการตกใจลุกลี้ลุกลนแกก็เห็นเหมือนฉันไม่ใช่หรือไง
0: เออฉันก็เห็นแต่แกต้องตั้งสติก่อนนะเว้ยเราตามหาเองไม่มีวันเจอหรอกเราต้องปล่อยให้ตำรวจสายสืบพื้นที่นี้ช่วยเราตามหาแบบลับๆเราต้องไม่ให้ตำรวจชุดเดิมที่ทำคดีของพี่ชายแกรู้เด็ดขาด

0: าหรืออ่างเก็บน้ํากันแน่เนี่ยทําไมไม่มีคนที่ถามเลยสักคนเดียว
1: ถ้าอย่างงั้นเรากลับกันดีมั้ยคะไว้ให้เป็นหน้าที่ของตํารวจเค้ามาตามหากันดีกว่าค่ะ
0: ยังจะมาบอกว่าให้ตํารวจตามหาอีกเหรอแล้วที่ผ่านมาฉันไม่ได้ให้ตํารวจตามหาหรือไงจนป่านนี้ยังไม่เจอลูกชายฉันเลยจะให้ฉันนั่งรอนอนรอตํารวจอย่างงั้นเหรอฮะ
1: หนูก็แค่เป็นห่วงแม่ใหญ่นะคะอ่างเก็บน้ํากว้างซะขนาดเนี้ยกว่าเราจะเดินตามหากันทั่วไม่ใหญ่อาจจะหมดแรงก่อนนะคะ
0: ไม่ต้องมาพูดเป็นห่วงฉันเลยฉันรู้ว่าเธอขี้เกียจเดินตามหาลูกชายฉัน
1: เปล่านะคะรัศมีไม่ได้ขี้เกียจนะคะไม่ใหญ่ไปไหนรัศมีจะไปด้วยค่ะไม่บ่นแล้วค่ะ
0: ก็แค่นี้ล่ะทีหลังอย่ามาบ่นฉันฟังอีกล่ะ

0: เห็นครับ
1: คุณเคยเห็นลูกชายฉันเหรอเห็นกันที่ไหนรีบบอกมาสิ
0: ในป่าบนเขาหลังอ่างเก็บน้ำนู่นนะครับ
2: ในป่าแบบนั้นเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันนะคะ
0: มันมีบ้านคนอยู่อ่ะพวกคุณไปดูเอาแล้วกัน
1: ไปสิรีบไปตามหาลูกชายฉันไปยืนอยู่ทำไมเร็ว

0: การที่สองคนนั้นโผล่มาที่ตลาดเป็นครั้งที่สองช่วยฟันธงได้ว่าพวกเขาก็อยู่ใกล้ๆนี่เอง
1: เดี๋ยวผมจะกระจายรูปนี้ให้สายสืบสืบหาเบาะแสให้เราจะรีบส่งข่าวนะครับหมวด
0: ฝากด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ขอบคุณมากนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าเราได้ตัวสองพ่อลูกนั่นเรื่องที่พี่นรินทร์ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วเราคงได้คำตอบ
0: ไอ้เลดฉันรู้ว่าแกผิดหวังอึดอัดแต่ของอย่างเนี้ยต้องใจเย็นๆไว้ก่อนเว้ย

0: เรียกลุงเหรอหนู
1: ค่ะลุงอยู่แถวนี้เหรอคะ
0: อ๋อเปล่าหรอกลุงอยู่หลังเขานู่นอ่างเก็บน้ำแถวนี้ไม่มีคนอยู่หรอก
1: ไม่มีคนหมายถึงไม่มีบ้านคนอยู่แถวนี้เลยเหรอคะ
0: อืมไม่มีหรอกเนี่ยลุงก็เก็บพวกผักพวกของป่าเนี่ยแล้วนี่หนูมาเที่ยวเหรอ
1: เปล่าค่ะมาตามหาคนนะคะมีคนบอกว่าเห็นเขาอยู่แถวนี
0: ้โอ้ยจะมาอยู่ได้ไงแถวนี้ไม่มีบ้านคนเลยสักหลังมีแต่คนที่เข้ามาเที่ยวแล้วก็กลับไม่มีที่ให้ค้างหรอก
1: ขอบคุณนะคะลุงไม่มีบ้านคนแล้วคุณนเรนจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วนี่แม่ใหญ่ตามไปถึงไหนแล้วเนี่ย
2: ฮัลโหลครับคุณเพนคุณเพนเห็นคุณทรายไหมครับไม่เห็นเหรอครับพอดีผมพยายามโทรเข้ามือถือของเขาครับแต่ว่าเขาไม่รับสายคุณเพนช่วยตามหาอีกทีสิครับขอบคุณมากครับ
1: คุณทรายออกไปข้างนอกเหรอ
3: ใช่เจ
1: ๊ออกไปตั้งแต่เมื่อไหร
3: ่ได้ประมาณสักสองชั่วโมงแล้วเจ๊แต่คุณทรายไม่ได้บอกว่าคุณทรายไปไหนอะ
1: อยู่ๆก็ออกไปออกไปไหนนะคุณทรายคงตามแม่ใหญ่ไปมั้งคะตามแม่ใหญ่ไปไหนคะ
4: ลิตาได้ยินว่าแม่ยายออกไปตามหาพี่นรินทร์แถวอ่างเก็บน้ำห้วยสันทรายค่ะลิตาก็เลยไปบอกคุณทราย
1: โอ้มิน่าล่ะเห็นแม่ยายออกไปกับเย็นและสมิธตั้งแต่เช้าแล้วค่ะ
3: แล้วอะไรดลใจให้แม่ยายไปตามหาคุณนรินทร์ที่อ่างเก็บน้ำครับ
4: เห็นว่าตำรวจได้เบาะแสใหม่นะคะว่ามีคนเห็นพี่นรินทร์แถวอ่างเก็บน้ำห้วยสันทรายนะคะ
1: ฉันว่ามันแปลกๆนะต้องโทรหาคุณนรินทร์แล้วล่ะเอ็ดลูก
5: ป่านี้มันจะเป็นยังไงบ้างนางทรายจะเจอกับนางแม่ใหญ่หรือยัง
2: ตามเก็บน้ำห้วยสันทรายเหรอครับขอบคุณมากครับคุณเพนผมจะรีบตามไปนะครับ
6: ไอเลดอยู่ๆก็มีข่าวว่าพี่ชายแกโผล่อยู่ที่อ่างเก็บน้ำแล้วก็มีคนมาจ่ายค่ามือถือพี่ชายแกที่อำเภอนี้
2: เป็นไปได้ไหมว่ามีคนปั้นข่าวลวงขึ้นมา
6: เป็นไปได้สิวะ
2: แล้วข่าวไหนคือข่าวจริงวะ
6: มันเป็นไปได้ทั้งหมดตรงนี้จะเป็นข่าวจริงตรงนู้นอาจจะเป็นข่าวลวงหรืออาจจะเป็นข่าวลวงทั้งสองแห่งหรือจริงทั้งสองแห่งก็ได
2: ้รีบไปเถอะฉันชักเป็นห่วงสายละไม่รู้ว่าเป็นแผนการของแม่ใหญ่อีกหรือเปล่าที่ร้อยสายตามไป
7: ไปเอาเบาะแสมาจากไหนกันน่ะว่าเห็นคุณนรินทร์อยู่ที่เนี่ย
1: เขาก็ต้องมีเบาะแสแล้วนะตำรวจเขาไม่มั่วหรอก
7: แต่ที่นี่มันมีแต่ป่าแต่เขานะคะไม่ใหญ่ใครเขาจะมาอยู่กันน่ะมีแต่ลิงแต่ข้างเท่านั้นละค่ะที่อยู่ได้อ่ะ
1: เธอนี่มันปากมากจริงๆเลยนะฉันให้เธอมาช่วยตามหาลูกชายฉันไม่ได้ให้เธอมาบั่นทอนกำลังใจของฉัน
7: รัศมีไม่ได้บ่นนะคะรัศมีแค่กำลังวิเคราะห์นะคะ
1: ฉันว่าเธอวิเคราะห์ตัวเองก่อนไหมว่าเธอจะต้องหางานใหม่หรือจะทำงานกับฉันต่อใครอ่ะ
7: ใครคะแม่ใหญ่คุณ
1: ตัวอะไรเราคุณคุณมานี่หน่อยเร็วอยู่แถวนี้ใช่ไหมจ๊ะนี่ลูกชายฉันเขาหายตัวไปแล้วก็มีคนบอกว่าเห็นเขาอยู่แถวนี้คุณเคยเห็นเขาบ้างไหมจ๊ะ
8: อ๋อเพิ่งจะเห็นทางด้านนู้นนะครับ
1: คุณเคยเห็นลูกชายฉันจริงๆนั่นเหรอพาฉันไปหาเขาทีสิอ๋อนี่นี่พัสมีเธอนี่โอ๊ยตายแล้วฉันให้หมดเลยพาฉันไปหาลูกชายที
9: ขอบใจจ้ะ
1: โอ๊ยไม่ต้องมาขอบใจฉันหรอกรีบพาฉันไปหาลูกชายฉันสิเดี๋ยวแบบลูกชายฉันก็หายไปหาไม่เจออีกเร็วๆไป
9: ทางนี้เลยจ้ะ
1: อยู่ทำไมฮะ

0: มันมีทั้งมีดทั้งปืนฉันเห็นนะฉันไม่ได้ตาบอดแม่ใหญ่ไปกันค่ะ
1: ไม่ต้องมาพยุงฉันฉันไม่ใช่คนพิการฉันเดินเองได
0: ้สายมาช่วยขนาดนี้แล้วแม่ใหญ่ยังไม่ยอมรดราวาสออีกหรอคะ
1: อย่าลืมว่าฉันไม่รู้นะว่ามันเป็นแผนของหล่อนนั่นแหละหล่อนส่งไอ้พวกคนร้ายมาแล้วก็ทำตัวเป็นวีรสตรีจะมาช่วยชีวิตฉันฉันไม่ก้มหัวให้คนอย่างหล่อน
0: สายไม่อยากจะเชื่อเลยหน้าสิวหน้าขวัญขนาดนี้แม่ใหญ่ยังมาคิดอกุศลแบบนี้ได้อีก
1: ยี่แกด่าฉันเหรอนั่นไงพวกแกมาแล้วไล่ไปให้พ้นเลย
0: ไม่ใหญ่ไม่หล่อนไม่

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันมาแล้วครับวันนี้เจอกันนะครับศุกร์ที่4กันยายน2569ตามข่าวเที่ยงกับเรา2คนนะครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมออฟชัยนนท์ฐานหน้าจอช่องวัน31นะครับแล้วก็ติดตามวันนิวส์ของเราได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับทางแอปวันดีและ Facebook YouTube นะครับวันนี้เริ่มต้นเรื่องแรกเนี่ยเป็นข่าวช็อกใจกลางกรุงเลยก็ว่าได้ตำรวจเนี่ยบุกไปจับชายชาวสิงคโปร์ที่หลบหนีคดีมาจากบ้านเกิดซุกตัวอยู่ที่คอนโดย่านบางแคหลังจากตำรวจได้รับข้อมูลมาว่าชายคนนี้สั่งซื้อยาพิษจำนวนมากเพื่อหวังจะฆาตกรรมหมู่โดยใส่ลงไปในแทงค์น้ำครับ
3: พิษเก้าถามมันของมันใส่แทงค์ไหนถามมันใส่แทงค์ไหนใส่แทงค์ไหนเปิดดิ
2: โอ้นี่ฮะคือตำรวจเนี่ยพยายามถามก่อนเลย
1: ค่ะ
2: จะใส่แท้งไหน
1: เออ
2: ไอ้แท้งที่ว่าเนี่ยก็คือเรื่องของยาพิษ
1: ใช่
2: เพราะว่าตำรวจมีข้อมูลมาว่าชายชาวสิงคโปร์คนนี้สั่งซื้อยาพิษจำนวนมากผิดปกตินะฮ
1: ะ
2: และนี่คือวินาทีที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มนำโดยสารวัตรแจ๊พันตำรวจโททันพีรสิทธิ์จุนพิภพนะครับชายชาวสิงคโปร์คนนี้ชื่อโจเอลอายุ40ปีจับได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านบางแคการจับกุมครั้งนี้เนี่ยดูชุดของตำรวจนะฮะคือก็ต้องรัดกุมไว้ก่อนนะเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เบาะแสมานะครับว่าชายคนนี้หลบหนีคดีมาจากสิงคโปร์มีคดีติดตัวเพียบทั้งคดียาเสพติดคดีอาญาอื่นๆหลายคดีหลบหนีเข้าไทยตั้งแต่ปี67ครับด้วยความที่ใบหน้าดูเด็กกว่าวัยคือเขาอายุ40แล้วนะแต่แฝงตัวในไทยเนี่ยในคราบนักศึกษามาโดยตลอดจากการสืบสวนของตำรวจพบว่านายคนนี้เนี่ยมักจะไปเที่ยวเด็กเอ็นย่านกลางเมืองตำรวจก่อนหน้านี้ปลอมตัวเป็นเสียแฝงตัวหาข้อมูลจนรู้ที่อยู่รู้ว่านายโจเอลมีพฤติกรรมสั่งซื้อยาพิษทางออนไลน์เพื่อเตรียมก่อเหตุสังหารหมู่ด้วยการเทยาพิษใส่ลงไปในแท้งน้ำน่าตกใจนะครับถ้าเขาทำจริงๆจากการตรวจค้นห้องพักของคอนโดพบของกลางเพียบคุณผู้ชมทั้งยาไอซ์อุปกรณ์เสพยาสารอันตรายต่างๆสารเคมีประกอบวัตถุระเบิดมือถือที่มีหลักฐานการสั่งยาพิษและเงินสด 200,000 บาท
1: ค่ะ
2: แต่จับมาแล้วจากการสอบปากคำเจ้าตัวปฏิเสธฮะเจ้าตัวยอมรับว่าหนีคดีมาไทยอันนี้จริงส่วนเรื่องยาพิษเนี่ยตั้งใจสั่งซื้อมาเพื่อจะฆ่าตัวตายเพราะเครียดเรื่องถูกเพื่อนชาติเดียวกันโกงเงิน 2.5 ล้านยืนยันว่าไม่ได้มีความคิดจะฆาตกรรมหมู่นักข่าวและตำรวจก็ถามว่าแล้วทำไมสั่งมาเยอะ
1: ใช่
2: ถ้าจะฆ่าตัวตายสมมตินะเขาอ้างว่ากลัวว่าถ้ากินยาพิษน้อยเดี๋ยวไม่ตาย
1: อ
2: ันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของเขาแต่เนี่ยคือหลักฐานทั้งหมดที่ตำรวจเห็นว่าเฮ้ยสั่งมาเยอะขนาดนี้มันแปลก
1: ๆมันก็พิสูจน์เจตนากันยากถ้าเขาอ้างแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าตั้งใจจะทำร้ายแค่ตัวเองจริงหรือเปล่าแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือเอ๊ะคนต่างชาติที่มีคดีติดตัวเยอะขนาดนี้เวลาเข้าประเทศเนี่ยค่ะเอ๊ะการตรวจสอบประวัติการคัดกรองเนี่ยมันหลุดรอดได้อย่างไรด้วยนะคะตรงนี้นะ
2: แล้วที่สำคัญเนี่ยคือเขาหลบมาไทยตั้งแต่ปี67อยู่ไม่ได้ยังไงจนถึงตอนนี้69ถูกไหม
1: แต่ตอนทีมเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
2: ตอนนี้ก็ยังดีที่จับได
1: ้ใช่จับไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันจะเกิดอะไรขึ้นนะเพราะของกลางยาดูอันตรายน่ากลัวมากๆนะคุณผู้ชมเอาสลับอารมณ์มาดูที่เรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะประมวลช็อตเด็ดสภาเดือดกันหน่อยเมื่อวานนี้เนี่ยมีปะทะคารมกันอยู่หลายช่วงเลยนะคะโดยเฉพาะจากทางฝั่งของคุณรังสิมันโรมแล้วก็รองประธานสภาคุณมัลลิกาถึงขั้นที่คุณมัลลิกาต้องเรียกตัวเองว่าพี่นะคะเพราะว่าคุณโรมไม่นับญาติเป็นพี่ด้วยค่ะแล้วก็มีประเด็นร้อนเรื่องของการเลื่อนยัตติอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาชายแดนใต้ขึ้นมาให้จบเมื่อวานได้ไหมจะได้ไม่ไปกระทบกับเรื่องของรายงานกกต.ในสัปดาห์หน้าก็กลายเป็นวิวาทะกันอลหม่านไปหมดเมื่อวาน2ทุ่มรัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะอ่ะก็มีคนนี้นะนายสมพลสารัมทำหน้าที่ประธานสภาเป็นประธานการประชุมวาระพิจารณายัตติด่วนขอให้สภาพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาชายแดนใต้แล้วก็เกิดปัญหาความวุ่นวายขึ้นนะคะเมื่อคุณประกอบวุฒิส.ส.พรรคประชาชนทวงคำมั่นว่า าจะพิจารณาให้จบภายในวันเดียวกันนี้เลยก็คือเมื่อวาน3กันยายนเพราะถ้าเลื่อนไปอีกเนี่ยเอามันก็จะไปเลื่อนยติของกกต.ก็อาจจะไปเบียดเวลาการพิจารณารายงานกกต.ที่มันรออยู่นะคะทีนี้คุณโสพลก็ชี้แจงว่าความที่เหมือนยังเหลือผู้อภิปรายเยอะฝ่ายรัฐบาลใน27คนฝ่ายค้าน5คนรองประธานทั้ง2ก็ติดภารกิจคือเหลือคุณโสพลคนเดียวแล้วถ้าจะเอาให้จบภายในวันเดียวแบบที่คุณประกรณ์วุฒิต้องการเนี่ยมันต้องประชุมถึง5ทุ่มคุณสมพลก็พูดตรงๆว่าถ้าให้ผมทำหน้าที่คนเดียวต่อเนื่องเนี่ยไม่ไหวก
2: ็
1: เตรียมจะปิดประชุมแล้วก็ยกไปพิจารณากันครั้งหน้าซึ่งคุณรังสิมันต์โรมก็ขอให้นับองค์ประชุมและย้ำว่ายติชายแดนใต้เนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนต้องการให้จบในคืนนี้เลยไม่ต้องยืดเยื้อกระทบวาระกกต.ในสัปดาห์หน้าหากเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญสมาชิกก็ต้องอยู่ประชุมให้ครบปรากฏคุณกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลก็แย้งเลยนะคะว่าไอ้โต้เถียงกันเนี่ยตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยเนี่ยหลายคู่เลยหรือกระทั่งคุณไอซ์ลักษณ์ชนกที่ถูกประท้วงเรื่องคำกล่าวหาครม.รักตัวกลัวตายอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นผลทำให้เสียเวลาอยู่นอกข้อตกลงเดิมแล้วสุดท้ายก็มาโต้กับคุณประกรณ์วุฒิซึ่งยืนยันว่าฝ่ายค้านยังไม่ได้เริ่มอภิปรายและหากสมาชิกยังไงถ้าอยู่ครบมันก็เดินหน้าอภิปรายกันต่อได้ค่ะจบวันนี
4: ้คือถ้าฟังท่านประธานแบบนี้เนี่ยสรุปว่าไม่จบวันนี้ถูกต้องไหมฮะ
5: ถ้าจบวันนี้ก็ต้อง5ทุ่ม
4: คือทางพวกผมฝ่ายค้านเนี่ยเราพร้อมครับ
5: ได้ครับแต่ว่าผมนั่งคนเดียวไม่ไหวหรอกครับ7ชั่วโมงครับ
4: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการหาข้อสรุปด้วยการลงมติทีนี้ถ้าจะต้องต่อในรอบถัดไปเนี่ยนะครับเท่ากับว่าเรื่องนี้มันก็จะยืดเยื้อกันไปอีกนะครับเรียนท่านประธานด้วยความ

0: เคารพครับถ้าไม่จบในวันนี้นะครับทางพวกกระผมขออนุญาตนับองค์ประชุมครับขอผู
1: ้มันไม่ได้มีเรื่องของการที่เราจะมาถกเถียงกันแล้วก็เสียเวลาในช่วงบ่ายกันมานะครับและเพื่อนสมาชิกที่ได้เตรียมกันไว้ที่จะอภิปรายไว้เนี่ยก็มีเป็นจำนวนมากพอท่านคนของท่านอภิปรายหมดและท่านก็มานับองค์ประชุมแบบนี้แหละครับไอ้ในข้อที่ตกลงก็ไม่ได้ตกลงกันไว้แบบนี้นะครับ
2: คนแรกกำลังจะลุกขึ้นอยู่เนี่ยครับมันยังไม่ได้อภิปรายเลยครับเพิ่งจะเสนอกันจบประเด็นครับ
1: ก็ถ้าอย่างนั้นก็เหมือนกันกับพวกผมครับ
2: แล้วก็ไม่มีอะไรครับคือถ้าอยู่กันครบก็ไปต่อครับแค่นั้นเองครับ
1: ครับก็มันเสนอนับองค์ประชุมอะ
2: ฮะเห็นว่าสำคัญนะครับ
1: เข้าใจว่าอะไร
2: ไปไหนกันนะครับ
1: ก็อยู่กันไงฮะท่านแพนกล้องสิครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครอยู่มากกว่ากัน
2: โอเคครับถ้างั้นก็นับองค์ประชุมเลยครับจะได้รู้ว่าอยู่กันครบไหมครับ
3: โอ้เนี่ยฮะสรุปจะได้อภิปรายกันไหม
4: ค่ะ
3: อ้าวเพราะว่ายังไม่จบครับคุณสุภชัยใจสมุทรจากพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าไม่เห็นอกเห็นใจประธานหรอจะให้ประธานเนี่ยเป็นลมคาบันลังเหรอครับอีกคนนึงฮะคุณนันทนาสงประชาสอสอจากพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าเนี่ยสอสอต้องออกไปกินข้าวไปกินยานะแล้วก็เสนอให้นับองค์ประชุมแบบขานชื่อเลยนะครับเอาท้ายที่สุดประท้วงกันไปประท้วงกันมาทั้งสองฝ่ายครับประธานโสพลนั่งอยู่บนบันลังก็เลยปิดประชุมซะเลยฮะ
5: ที่ผมคิดว่าพวกเรากำลังมองข้ามไปคือเรื่องน้ำใจเรื่องความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจผมไม่ได้พูดเรื่องผมครับแต่ผมบอกว่าท่านประธานบอกว่าท่านจะต้องนั่งเป็นประธานอยู่คนเดียวมาหลายชั่วโมงแล้วแปลว่าท่านไม่เห็นอกเห็นใจท่านประธานเลยเหรอครับท่านจะให้ท่านประธานนั่งอยู่จนกระทั่งจะเป็นลมคาบันลังเหรอครับ
6: ให้ฝ่ายเลขาโทรหารองประธานท่านรองประธานได้ไหมครับเพราะว่านี่คือวาระสำคัญที่ทั้งสภาเห็นตรงกันครับจะได้เอาให้จบวันนี้ครับท่านประธานครับ
7: มันท่านสมาชิกครับมันไม่ใช่ความผิดของรองประธานทั้งสองเพราะรองประธานทั้งสองท่านแจ้งล่วงหน้าไปแล้ว
8: ท่านประธานคะดิฉันนันทนาสงประชานะคะประเด็นวันนี้นะคะเนื่องจากสภาไม่มีข้าวกินค่ะท่านประธานพอไม่มีข้าวกินเนี่ยพวกก็ต้องออกไปกินต้องกินยาค่ะท่านประธานยังไงก็ตามแต่ก็อยากถ้าท่านประธานจะเป็นไปตามข้อบังคับเนี่ยนะคะดิฉันขอเสนอให้ขานชื่อในการที่จะนับองค์ประชุมในวันนี้ค่ะ
7: ประชาชนที่ติดตามการประชุมอยู่รับทราบหมดว่าเหตุการณ์วันนี้เกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เช้าจนถึงวันนี้หรือตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ฉะนั้นเมื่อการประชุมถึงเวลาสมควรแล้วผมขอปิดประชุมครับ
9: ประธานอ้าวปิดเลยทีนี
3: ้
9: 2:24 สรุปนะคะก็เลยไม่ต้องได้อภิปรายกันเลยไม่ว่าจะสักเรื่องยติชายแดนใต้ก็ไม่จบรายงานกกต.ก็รอพิจารณาต่อไป
3: ค
9: ือคุณสุภชัยเนี่ยเตือนนะฝ่ายค้านอย่าใช้เวทีสภากดดันกกต.จนเหมือนกับใช้เป็นเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจองค์กรอิสระแต่ว่าในฝั่งของทางฝ่ายค้านเขาก็บอกนี่ไม่เป็นหน้าที่ของส.ส.ของสมาชิกนะคะอย่างนี้คุณผู้ชมเมื่อคืนปิดอภิปรายไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจับตานะคะเพราะว่าจริงๆข้อกำหนดเนี่ยมี4วันนะคะจันทร์ถึงพุธ3วันจะเป็นงบวาระ2ถึง3และวันพฤหัสต้องดูรายงานกกต.เนี่ยตามกำหนดต้องเข้าจะเจอโรคเลื่อนหรือเปล่า
3: หรือจะมีเกมอะไรในสภาจากทั้งสองฝ่าย
9: ยืดเยื้ออะไรไหม
3: นะครับเพราะเมื่อวานนี้ก็ล่มไปแล้วนะฮะอ่ะในสภาดุเดือดนะครับแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งนอกสภาที่หลายคนกังวลคือเรื่องของ Data Center นะฮะไออาคารเก็บข้อมูลขนาดใหญ่นี่แหละโดยเฉพาะย่านพระราม9ที่เป็นประเด็นใกล้ๆกับตึกแกรมมี่ของเราด้วยเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยสำนักงานเขตห้วยขวางสั่งให้ผู้ประกอบการนะเร่งกำจัดคราบน้ำมันที่ปนเปื้อนในพื้นที่แล้ววันนี้มีการประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างไรเริ่มที่สำนักงานเขตห้วยขวางนะครับมีหนังสือระบุว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตห้วยขวางร่วมกับกรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งและตะกอนจากท่อระบายน้ำใกล้กับที่ตั้ง Data Center ย่านพระราม9มาตรวจสอบว่าพบคราบน้ำมันปนเปื้อนจริงๆอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนทางสำนักงานเขตห้วยขวางจึงอาศัยอำนาจตามพรบการสาธารณสุขนะครับออกคำสั่งให้สถานประกอบการเนี่ยดำเนินการแก้ไข3เรื่องด้วยกัน 1. แก้ไขและกำจัดคราบน้ำมันที่ปนเปื้อนอยู่ในท่อระบายน้ำทิ้งที่ปล่อยออกสู่ภายนอกให้เป็นไปตามมาตรฐาน

0: 2ให้หามาตรการป้องกันไม่ให้น้ำมันรั่วไหลซ้ำอีก3ให้หามาตรการป้องกันกลิ่นจากไอระเหยของน้ำมันที่จัดเก็บอยู่ภายในสถานที่ทางเขตเนี่ยมีคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งก็คือ3กันยายนเมื่อวานนี้ถ้าไม่ปฏิบัติตามมีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 หรือทั้งจำทั้งปรับและยังมีโทษปรับเพิ่มเติมวันละไม่เกิน 25,000 บาทตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งด้วยส่วนเมื่อวานนี้ครับตกลงกรณี Data Center ที่ผุดขึ้นทั่วกรุงทั่วประเทศ 40-50 แห่งเนี่ยเอายังไงกันดีฝ่ายค้านออกมาติงล่าสุดเมื่อวานเอาภาพนี้หลายคนเห็นบอกว่านี่อาจจะเป็นการร่วมมือร่วมใจกันที่ดีก็ได
1: ้
0: เพราะว่ารัฐบาลเองก็เรียกฝ่ายค้านเข้ามาประชุมวงย่อยก่อนนะครับนำโดยคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานฝ่ายค้านนำโดยคุณสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนฝั่งกทม.เองก็ส่งตัวแทนเข้าร่วมนะฮะเห็นรองผู้ว่านั่งอยู่เหมือนกัน
1: ค
0: ุณชัยชนกเนี่ยบอกว่ารัฐบาลจริงจังในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ทุกอย่างต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวกับประชาชนคนไทยและได้รวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆไว้หมดแล้วเตรียมที่จะเข้าบอร์ดใหญ่ในวันนี้ที่นายกเข้าด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะอ้าวขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center วันนี้ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบ Data Center ในกรุงเทพโดยกทมเนี่ยจะดูแลเรื่องใบรับรองการก่อสร้างอาคารซึ่งปัจจุบัน Data Center ที่ย่านพระราม9ยังไม่ได้รับใบรับรองและการจะเปิดใช้อาคารได้ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆมาประกอบนะคะซึ่งผู้ว่าชัชชาติเปิดเผยว่าที่ผ่านมาในพื้นที่กทมมีการก่อตั้ง Data Center ทั้งหมด6จุดได้รับอนุญาตเพียง3จุดซึ่งทั้งหมดขออนุญาตเป็นคลังสินค้าและไม่มีการขออนุญาตจัดเก็บน้ำมันใดๆเมื่อถามว่า Data Center ทั้ง3แห่งได้รับการอนุญาตจากสำนักงานเขตได้อย่างไรอาจารย์ชัชชาติบอกว่าเขาขออนุญาตเป็นคลังสินค้าเพราะว่า Data Center ไม่ได้ถูกนิยามในทางกฎหมายว่ามันจะเป็นอาคารรูปแบบไหนต้องตรวจสอบกันยังไงก็คือพูดง่ายๆกฎหมายมันออกมาไม่ทันนะคะอาจารย์เขาก็บอกก็เป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะที่ต้องปรับเรื่องคำจำกัดความทุกประเทศต้องปรับกฎหมายให้ทันสมัยรวมถึงต้องมีการพูดคุยเกี่ยวกับผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารด้วยค่ะ
2: ที่ขออนุญาตมาเรามี6จุดที่อนุญาตไปแล้วตัก3จุดเลยอีก3จุดที่ยังไม่ได้อนุญาตครับที่ขออนุญาตเป็นคลังสินค้าวงเล็บ Data Center เรามีการพูดคุยการปรับมาโอ้ต้องพูดอยู่แล้วผมก็มีทั้งเรื่องการดูเรื่องผังเมืองคำจำกัดความของไอ้ตัว Data Center ขนาดเท่าไหร่แล้วก็จะมีข้อกำหนดอย่างไรที่เกี่ยวข้องต้องมีการปรับเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารไหมคืออย่างที่บอกนะ Data Center ไม่เคยมีอยู่ในนิยามไงผมว่าจริงแล้วกฎหมายมันอาจจะไม่ทัน
0: ส่วนล่าสุดวันนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้ผู้ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1หรือว่าบอร์ด Data Center ที่มีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเป็นประธานที่ทำเนียบรัฐบาลนายกอนุทินบอกว่าไม่มีอะไรที่ต้องกังวลนะครับเพราะทุกฝ่ายต้องร่วมกันกำหนดทิศทางและกรอบนโยบายทางด้าน Data Center ของประเทศไทยให้มีความชัดเจนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีย้ำว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลแต่จำเป็นต้องกำกับดูแลให้สอดคล้องกับกฎหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องทำทุกอย่างด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายครับ
3: ผมก็เข้าไปเปิดประชุมแล้วก็มอบนโยบายซึ่งทางท่านประธานคณะกรรมการก็คือท่านรองนายกเอกนิตินะครับท่านก็จะนำไปประมวลแล้วก็ออกมาเป็นระเบียบนะครับแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อจะให้เกิดความมั่นใจว่าทุกๆความกังวลของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับการพิจารณาไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลนะครับประเทศไทยเราก็ยังคงต้องให้การสนับสนุนแล้วก็มีนโยบายที่ชัดเจนคนที่จะมาทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำด้วยวิธีการที่ถูกกฎหมาย
0: ทีนี้มันต้องบาลานซ์กันนะฮะระหว่างการที่มี Data Center ในประเทศไทยแต่ ทำถูกกฎหมายไหมเรื่องของสิ่งแวดล้อมตอนนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าพอที่ผ่านมาเนี่ยพอเขาจดเป็นอาคารเป็นโกดังปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้สำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมไง
1: ค่ะ
0: แล้วผลกระทบที่ตามมาก็อย่างที่เห็น
1: สุขภาพของพี่น้องประชาชนด้วยอยู่ใกล้ชุมชนอยู่ใกล้โรงพยาบาลแล้วเนี่ยที่สร้างกันไปเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวกฎจะออกตามมาทีหลังก็ต้องดูว่าจะมีผลบังคับใช้ย้อนหลังได้ด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ว่าก็เป็นภาพที่ทุกฝ่ายตอนนี้กำลังเร่งแก้ปัญหากันอยู่นะคะขยับมาอีกเรื่องนึงประเด็นเรื่องของสุขภาพนะคุณผู้ชมใครใช้สิทธิ์30บาทยกมือขึ้นแล้วมารวมกันตรงนี้เลยค่ะไม่ว่าเราจะใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลแบบไหนเราทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่ากันไม่ควรถูกใครมาเหยียดหยามนะคะแต่ว่ามันเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อวานนี้ที่มีคนไข้ออกมาแฉว่าเจอคุณหมอสลิงแตกแล้วก็มีการมาต่อว่าคนไข้แบบอย่างรุนแรงมากๆเลยถึงขนาดที่มีการบอกเลยนะคะว่าใช้สิทธิ์30บาทเนี่ยเป็นคนไข้ชั้นต่ำแล้วก็ปรากฏว่าคนไข้ที่เขาร้องเรียนเนี่ยเขามีหลักฐานด้วยค่ะ
4: เอาคุณหมอจะอะไรนะคะเมื่อกี้หนูไม่ได้ยินมันขาด
5: อย่าเสียงนะคะไม่งั้นหมอบุกถึงบ้านนะตำรวจบุกถึงบ้านนะพร้อมหลักฐานนะคะผมน้องหมอเป็นอัยการนะคะแล้วจะโอเค
0: อันนี้เราดัดเสียงคุณหมอนะ
1: ค่ะ
0: แต่คุณหมอนี่มีทั้งคะครับจ้ะ
1: แต่ก็คือคนเดียวกันนะแล้วก็ลักษณะถ้าฟังท้ายๆนี่คือเหมือนกระข่มขู่หมายสารจะส่งถึงบ้านคนไข้แล้วก็มีการพูดเหยียด มีการถ่ายชื่อถ่ายภาพข้อมูลส่วนตัวซึ่งทำให้คนไข้เขารู้สึกไม่โอเคแล้วก็มีหลายคนเนี่ยออกมาช่วยกันแชร์ว่าเอ้ยเคยโดนเหมือนกันจนตอนนี้แพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะตรวจสอบแล้วเดี๋ยวค่อยๆไล่เรื่องราวกันไปว่าลำดับความเกิดอะไรขึ้นบ้างเริ่มจากคุณปริมก่อนเลยแล้วกันคุณปริมเป็นผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายนะคะและเธอก็ใช้สิทธิ์30บาทในการรักษาตัวเธอบอกว่าเมื่อวันที่18สิงหาคมไปติดตามใบส่งตัวที่คลินิกใกล้บ้านเพื่อนำไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลแต่กลับถูกคุณหมอที่ไม่เคยเจอมาก่อนมาประชิดตัวและต่อว่าหากไม่พอใจให้ย้ายสิทธิ์การรักษาไปที่อื่นแล้วมีการถ่ายภาพข้อมูลซึ่งในนั้นนะคะมันมีที่อยู่มีเบอร์โทรศัพท์ของเธอแล้วยังมาประชิดตัวกำหมัดพูดซ้ำๆว่าจะเอาใช่ไหมวันนั้นเนี่ยเธอไม่ได้รับการตรวจหรือจ่ายยาอะไรมาเลยนะคะไม่พอหลังจากนั้นคุณหมอยังโทรศัพท์ด่าทออยู่ตลอดคุณปริมเนี่ยบอกอีกว่าหมอพูดดูถูกคนไข้ที่ใช้สิทธิ์30บาทว่าเป็นคนไข้ชั้นต่ำก็อยู่ชั้นต่ำไปเหอะมาใช้สวัสดิการรัฐก็อย่างนี้แหละโอ้โหหลายคนบอกสะเทือนใจเลยนะคะแล้วคนเหยียดเนี่ยเป็นหมอซะเองที่พูดแบบนี
0: ้
1: มีช่วงหนึ่งที่คุณปริมถามว่าคนใช้สิทธิ์30บาทถือเป็นคนชั้นต่ำทั้งหมดหรือไม่อีกฝ่ายตอบว่าถูกต้องแล้วก็กล่าวอ้างในทางด้อยคุณภาพยาที่จ่ายให้ผู้ใช้สิทธิ์ด้วยแล้วใช้ถ้อยคำดูหมิ่นเรื่องอาชีพของเธอและยังส่งข้อความมาทำนองว่าสิทธิ์30บาทเนี่ยเป็นสิทธิ์ขอทานค่ะ
5: เดี๋ยวก็ตายแล้วไม่ได้เป็นคนแล้ว SLE อ่ะมันลงไตลงหัวใจก็ตายหมดแล้วผมร่วงหัวก็ทิ้งเงินก็ไม่มีใครมาเกาะมันก็เป็นขอทานได้30บาทก็คนชั้นต่ำให้เขาไปทำเมียเป็นโรคเงี้ยเดี๋ยวก็ตายผมไม่เห็นใครรอดเกิน40เลยก็ตายหมดแล้วทำบุญเยอะๆชาติหน้าได้ไม่เป็นโรคแบบนี
0: ้โอ้โหแต่ละคำพูด
1: ค่ะก็พูดทำนองแบบเป็นโรคเงี้ยเดี๋ยวก็โรคหัวใจเดี๋ยวก็ตายอัปลักษณ์นู่นนี่นั่นสามีจะทิ้งอะไรต่างๆคือแบบฟังแล้วจากที่ป่วยอยู่แล้วเนี่ยมันจะยิ่งหนักกว่าเดิมในเรื่องของสภาพจิตใจนะเจอหมอพูดแบบนี้วันนี้ทีมข่าวเจอคุณปริมเธอบอกว่าก็ยอมรับว่าไม่พอใจที่โดนด่าตกใจร้องไห้ด้วยความกลัวแล้วก็รีบเดินออกจากคลินิกเลยนะคะตอนแรกยังคิดว่าเรื่องก็น่าจะจบแล้วแต่กลายเป็นคุณหมอก็ยังไม่จบอีกนะคะ
6: ไม่รู้อยู่ดีก็โกรธขึ้นมาแล้วก็ตามนั้นแหละจ้ะตามนั้นแหละจ้ะเชิญค่ะตามนั้นแหละจ้ะไล่หนูออกห้องหนูก็งงแล้วหนูก็ถามว่าหนูไม่เข้าใจคำว่าตามนั้นนะคะหนูแค่อยากรู้ว่าทำไมถึงไม่ส่งตัวให้หนูตอนที่เขาต่อว่าหนูหรือด่าหนูอะหนูก็ไม่มีการตอบโต้ก็ยืนเงียบๆหรืออาจจะเป็นตอนที่หนูบอกว่าเชิญคุณหมอเข้าห้องตรวจไปเลยค่ะไม่เป็นไรอะไรหนูไม่ได้วุ่นวายหนูทำแค่นี้แล้วเขาก็แบบโกรธแบบเดินออกมาด่าอยู่งั้นอะใช่หนูก็ยังงงนะโทษนะคะพี่กูป่วยกูผิดหรอใครอยากป่วยอะไรเงี้ยถ้าขอโทษหนูคิดว่ามันไม่น่าจะได้แล้วเพราะว่าหนูคิดไปถึงขั้นว่าสมมตินะถ้าหนูยังเป็นเหมือนตอนหนูป่วยแรกๆอ่ะหนูก็จะมีอาการดิ่งแล้วถ้าเกิดหนูยังดิ่งอยู่ในจุดนั้นเหมือนเดิมอ่ะนั่นหนูไปฆ่าตัวตายจริงๆอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นหนูไม่โอเคกับคำขอโทษเลย
1: นี่คือคุณปริมก็พูดแทนใจความรู้สึกของผู้ป่วยนะคะแล้วก็คำขอโทษมันคงไม่พอนะเอาส่งกำลังใจให้กับคุณปริมด้วยนะคะเอาขณะเดียวกันไม่ใช่แค่คุณปริมคนเดียวคุณผู้ชมก็มีชาวบ้านที่ไปขอใบส่งตัวแล้วคุณหมอเนี่ยไม่ยอมส่งตัวให้นะคะเอาดูภาพช่วงนี้กันต่อเลยค่ะ
7: ใบส่งตัวทำไมมันยากเย็นนักหนาเซ็นกิ๊กเดียวก็ได้ละเป็นไปไม่ได
8: ้คนตัวแต่ไม่ใช่คนตัวนี้
7: เป็นอะไรอ่ะเสีย 4-5,000 ไหวเหรอ 4-500 ก็ไปจ่ายเองทุกรอบไม่เคยมาเอาหรอกเรื่องเลือกมากแบบเน
9: ี้
7: ย
9: ผมมา3รอบแล้วที่ผมบอกว่าใช
10: ่
9: ใช่ที่บ้านเนี่ยผมมาเขียนที่ผมมา3รอบผมยอมจ่ายเองทีละ400 400 500
7: 500ทีไม่เคยมีเนี่ยอันนี้มัน 5,000 ไงมันเยอะเกินไป
11: 4ครั้งไม่หายป้าไปยอมไปเสียเงินป้าต้องให้เลือดอ่ะอยู่ให้นาน
12: หมอมาเ
11: จ
12: อหมอคนอื่นไม่เป็นแบบนี้ไม่ง่ายนะ
7: ไม่เคยมีอ่ะเคยมีแต่นี่แหละ
0: โอ้โหคือจริงๆเนี่ยฝั่งคนไข้เองเขาก็ไม่พอใจนะฮะเขาก็มีสวนกลับไปเหมือนกันนะฮะเอาทีนี้ล่าสุดดูเช้าวันนี้ดีกว่านะครับสปสช.ลงพื้นที่แล้วนี่ครับคุณผู้ชมคุณวีรพันธ์สิริธนกุลนะครับรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกที่เกิดเหตุหลังพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการเพิ่มขึ้นเป็นระยะจริงๆสปสช.เคยตักเตือนไปแล้วด้วยให้ปรับปรุงแล้วด้วยแต่ข้อร้องเรียนก็ไม่ลดนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมพิจารณาระงับการให้บริการในระบบบัตรทองไปเลยแล้วถ้าระงับแล้วยังไงต่อสปสช.จะประสานกับทางกทม.ครับจัดหน่วยบริการใกล้เคียงรองรับผู้ป่วยเพื่อไม่ให้การรักษานั้นสะดุดส่วนโรงพยาบาลที่รับส่งต่อเบื้องต้นยังเป็นโรงพยาบาลเดิมและหากหน่วยบริการใหม่ไม่สะดวกผู้ป่วยก็สามารถขอย้ายได้ส่วนข้อร้องเรียนเรื่องการจ่ายยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่จ่ายแค่ครั้งละประมาณ7วันทำให้ผู้ป่วยเนี่ยอ้าวครบ7วันก็ต้องมาอีกแล้วมาบ่อยเหลือเกินเนี่ยสปสช.บอกว่าเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบนะครับเพราะจริงๆแล้วสปสช.จัดสรรงบประมาณแบบเหมาจ่ายให้หน่วยบริการดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วทีนี้มาตรการทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมถ้ายังไม่แก้ไขหรือพบว่าปัญหายังรุนแรงก็อาจจะต้องยกเลิกสัญญาครับ
13: ก็คงต้องระงับการให้บริการเขาแล้วล่ะต่อไปถ้าถามว่าแล้วประชาชนที่เป็นบัตรทองที่นี่จะเดือดร้อนไหมก็ต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าเราได้ทำการประสานกับทางกรุงเทพมหานครนะครับชื่อกรุณามาแบ่งเบาภาระนะครับเดี๋ยวเราก็จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบว่าพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนกับที่นี่จะย้ายสิทธิ์ไปที่ไหนนะครับแต่สิทธิ์โรงพยาบาลรับส่งต่อยังเป็นโรงพยาบาลเดิมนะครับเบื้องต้น
0: แล้วตอนนี้เนี่ยมันจะขยายผลเพิ่มเติมด้วยนะฮะเพราะว่าสปสช.บอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเพิ่มฮะว่าคลินิกที่ถูกร้องเรียนเนี่ยมีอีกประมาณ23แห่ง
1: ค่ะ
0: เอาทีนี้ไปกันใหญ่แล้ว
1: ก็แต่ก็ดีนะคะก็ตรวจสอบเลยละกันนะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีบางโรงพยาบาลที่เขาถูกพาดพิงนะคะก็มีล่าสุดโรงพยาบาลเปาโลพระประแดงเลยต้องออกประกาศชี้แจงกรณีคุณหมอที่เป็นข่าวเคยมาปฏิบัติงานทดแทนหมอพาร์ทไทม์โรงพยาบาลเขาแจงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยออกตรวจเพียงแค่2วันเท่านั้นและปัจจุบันสิ้นสุดการปฏิบัติงานแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะคือที่เปาโลพระประแดงต้องแจ้งเดี๋ยวเข้าใจคลาดเคลื่อนจะไม่กล้ามาใช้บริการนะหมอคนนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะคะเอาไปจนถึงสำนักนายกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกก็ระบุรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจระบุหมอปากแซบด่าคนไข้เหยียดสิทธิการรักษาบัตรทองสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเหมือนกันแล้วก็จะสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพและย้ำว่าผู้ป่วยไม่ว่าจะใช้สิทธิการรักษาใดก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากันแต่นี้ก็ด้วยความเคารพมันต้องเป็นแบบนั้นในทางที่มันควรจะเป็นในแบบอุดมคตินะคะแต่ว่าถ้าลองไปอ่านคอมเมนต์ดูเนี่ยมันก็มีหลายคนนะคะที่เขาก็คอมเมนต์ว่าแต่ถ้าเราไม่โลกสวยแล้วเราตัดประเด็นที่หมอพูดด้วยเจตนาเหยียดเนี่ยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยสิทธิบัตรทองสิทธิประกันสังคมนะคะหรือสิทธิรักษาพยาบาลแต่ละสิทธิเนี่ยมันก็ยังอาจจะมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่จริงๆซึ่งก็อยากจะฝากให้ทางกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยยกระดับพัฒนาให้มันดีขึ้นด้วย
0: อันนี้ยังไม่หมายรวมถึงเรื่องงบประมาณถูกไหมฮะที่ค้างกับทางโรงพยาบาลหลายแห่งด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะว่ากันต่อเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์ต่อไปอันนี้ต้องช่วยกันดูนะครับว่าที่ผ่านมาเราเคยพูดตลอดนะไอ้ที่ฉีดยาป้ายยาเนี่ยมันไม่มีถูกไหมแต่ที่ภูเก็ตมันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับคนที่เป็นถึงระดับเภสัชกรเขาบอกว่าเขาถูกหนุ่มคูเวตเนี่ยฉีดสเปรย์ปริศนาเหมือนกับเป็นน้ำหอมอ่
1: ะ
0: แล้วเขามึนหัวไปเลยแล้วเขาแบบเกือบจะหมดสติไปเลยอยากให้ช่วยตรวจสอบหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดครับเภสัชกรหนุ่มเจ้าของร้านยาที่ป่าตองภูเก็ตบอกว่า2กันยายนที่ผ่านมาครับมีลูกค้าชาวต่างชาติเป็นชาวคูเวตเนี่ยครับขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อยาแล้วคนคูเวตคนนี้อ้างว่าถูก ชเฟอร์แท็กซี่ทำร้ายต่อยมาเจ็บเบ้าตาเภสัชก็จ่ายยาให้ราคายาเนี่ยประมาณ500แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดปกติชายชาวคูเวตเริ่มถามเรื่องระยะทางว่าจากร้านยาเนี่ยห่างจากสถานีตำรวจเท่าไหร่แล้วก็ชวนคุยไม่ยอมไปฮะชวนคุยอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วอยู่ๆชายชาวคูเวตก็หยิบกัญชาในกระเป๋าขึ้นมาให้ดูแล้วร้องเพลงอาหรับให้กับเภสัชฟังแล้วจากนั้นหยิบขวดน้ำหอมซึ่งขวดใหญ่มากมาฉีดให้ดมฉีดใส่มือฉีดใส่แขนฉีดใส่หน้าเภสัชบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้แล้วมันแปลกนับเลขในใจเลยแล้วก็ลุกขึ้นไปหยิบทิชชู่เปียกมาเช็ดตรงน้ำหอม

0: ที่ถูกฉีดปรากฏพอลุกปุ๊บเหมือนเมาเซทรงตัวไม่ได้เลยตัดสินใจเดินไปที่ประตูร้านแล้วบอกให้ลูกค้าคนนี้ออกจากร้านไปได้แล้วนี่ฮะจังหวะนี้เห็นไหมฮะแล้วก็รีบปิดร้านล็อกประตูโทรแจ้ง191ประสานโรงพยาบาลให้มารับตัวเองไปส่งโรงพยาบาลอีกทีลองฟังเภสัชครับ
1: เขาก็พ่นผมพ่นชุบๆ1 2 3 4 5แล้วก็ตรงเนี้ย2ครั้งให้เราสูดแล้วก็ต่อไปถึงปลายทั้งเนี้ยประมาณ10ครั้งผมก็เอะใจว่าเขาอะพยายามมายืนในเคาน์เตอร์ใกล้ๆเรามันไม่ได้ยืนข้างนอกไงผมเชิญเลยครับผมบอก get out อ๋อ
2: ก
1: ็
2: คือเรารู้ตัวแล้ว
1: ผมรู้ว่าผมกลัวว่าเขามีอาวุธผมก็เลยไปตะโกนหน้าประตูตรงนั้นว่า get out เพื่อให้คนข้างนอกเขาได้ยินความดันตัวบนผม160ตัวล่าง100ซึ่งปกติผมไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ความดันมันขึ้นมามากๆแล้วเรารู้สึกว่ามือเราเย็นเท้าเราเย็น
0: คือความดันพุ่งขึ้นด้วยอย่างเงี้ยเอาล่าสุดครับเราถามไปที่ตำรวจสภ.ป่าตองนะครับตำรวจบอกว่าตามตัวชายชาวภูเก็ตมาสอบปากคำแล้วเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาที่เภสัชแจ้งความดำเนินคดีข้อหาคือใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจปรากฏมีพี่ชายของชายชาวคูเวตคนนี้มาให้ข้อมูลพี่ชายอ้างว่าน้องป่วยจิต
3: ค่ะ
0: อยู่ระหว่างการรักษาเหตุการณ์วันนั้นคาดว่าเพราะน้องขาดยายืนยันว่าสิ่งที่น้องฉีดเนี่ยเป็นเพียงน้ำหอมนะครับไม่ใช่สารอันตรายเป็นกลิ่นที่มีลักษณะเฉพาะที่นิยมกันในกลุ่มชาวอาหรับ
3: อ
0: ันนี้พี่เขาแจงน
3: ะ
0: ส่วนเรื่องการดำเนินคดีตกลงแล้วเภสัชยังติดใจไหมเนี่ยอยู่ระหว่างการเชิญตัวเภสัชมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่เรื่องนี้หลายท่านก็คอมเมนต
3: ์
0: ว่าสิ่งที่ฉีดไปในร้านยาของเภสัชเนี่ยมันเป็นน้ำหอมที่ผสมอะไรไหมล่ะหรือช่วงที่ชายชาวคูเวตเนี่ยหยิบกัญชาขึ้นมาให้ดูมันมีอะไรกลิ่นหรืออะไรเล็ดลอดออกมาหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องสารพิษเรื่องอะไรไหมแต่เป็นเรื่องกัญชาหรือเปล่า
3: ก็อยากให้ตรวจสอบให้ละเอียดนะแล้วก็พ่อค้าแม่ขายหรือแม้กระทั่งพี่ๆน้องๆเภสัชบางทีเฝ้าร้านคนเดียวยังไงก
0: ็
3: ระมัดระวังกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมสำหรับอารมณ์มาที่เรื่องของวิมานอากาศกันบ้างกับ Sky Castle Thailand นะคะคุณผู้ชมที่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆเลยนะคะและหลายคนรอติดตามตอนต่อไปกันแล้วเพราะเกมการแข่งขันของทั้งรุ่นแม่และรุ่นลูกเดินทางมาถึงจุดที่ไม่มีใครยอมใครความลับของแต่ละครอบครัวเริ่มถูกเปิดออกทีละชั้นและยิ่งรู้มากขึ้นก็ยิ่งไม่แน่ใจว่าใครกำลังเดินเกมเพื่อไปถึงคำว่าที่1 นะคะตอนนี้เรื่องราวเดินทางมาไกลมากทุก EP ยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมสามารถย้อนดูตั้งแต่ต้นได้เลยนะคะโหลดแอปวันดีแล้วดูยาวๆกันแบบต่อเนื่องรับชมย้อนหลังวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ได้ที่แอปวันดีที่เดียวนะคะและสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดค่ะกับโปรแรงสุดพิเศษในเดือนกันยายนนี้นะคะสามารถสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครได้เลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะ
0: ผู้ชมครับที่เชียงใหม่เกิดเหตุระทึกในสวนสัตว์นะครับเมื่อนักท่องเที่ยวชาวจีนไปอุ้มลูกสิงโตแล้วดูฮะมันแง้มเข้าหน้ากลายเป็นรูแบบนี้ครับผู้ชมเอาตกลงล่าสุดความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
4: Data Center โผล่กลางกรุงช่องโหว่กฎหมายเอื้อทุนเทา
5: ต้องย้ำว่ามันมีคนรับผิดชอบในแต่เรื่องอยู่แล้วถ้าเกิดประชาชนมีข้อกังวลอะไรก็แจ้งมาครับ
4: เจาะลึกผลประโยชน์แฝงและความปลอดภัยชาวบ้าน
6: ผมกังวลเรื่องน้ำมันดีเซลที่มันหมักหมมนานแล้วมันจะกลายเป็นแก๊สมีเทนซึ่งมันทำให้เกิดการปะทุได้หรือการระเบิดได
4: ้ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในข่าววันศุกร์1ทุ่มคืนนี
7: ้สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่าช
10: ้
9: าหร
10: ือ
9: ย
10: ัง
9: ใครตะโกนแบบมาวันแม่
11: งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
12: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
13: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
12: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
14: ปากเหม็นแน่ๆ

0: อเกรดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่มัดข้าวเกรดเกลือ
1: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็คเข้มได้อีก

0: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
1: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
3: Let the
4: Be your original 300 milliliters
3: Like the soy Like the soy Original
4: Number one brand Thailand
3: Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
5: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
7: อ
6: ่
7: ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
10: การสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยได้อวีเดิมที่มียูเรีย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยได้อวีเดิมผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะวีเดิม 10% และไดอะวีเดิม 20%
11: คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
12: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
11: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์1252คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
12: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
11: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
12: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
11: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
10: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
11: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศที่เบอร์1252
13: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
14: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
15: หน้าฝนผ้าหนา

0: ับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
1: ภาพหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
2: ดาวนี่ลักษ์
3: ไอดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
4: ์ปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนโคโบต้าน้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
5: อปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
5: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: กลับมาข่าวเที่ยงช่วงบ่ายคุณผู้ชมคะเปิดความจริงอีกด้านกับกรณีที่กลายเป็นข่าวและถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากเมื่อมีนักท่องเที่ยวชาวจีนไปเที่ยวคาเฟ่แห่งหนึ่งนะคะแล้วก็คาเฟ่เนี่ยเขามีสิงโตให้ถ่ายภาพแต่อย่างที่เห็นก็คือปรากฏนักท่องเที่ยวคนนี้ไปถูกลูกสิงโตที่กำลังอุ้มอยู่เนี่ยขย้ำเขาที่หน้าเลยเป็นรูเขี้ยวอยู่ที่แก้มแบบนี้เลยนะคะปรากฏว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปมากกว่าที่เราเห็นนะให้ดูก่อนว่านี่เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีกล้องนะคะในคาเฟ่แห่งนี้นะคะซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเขาไปเที่ยวอยู่ที่กลางเมืองเชียงใหม่แล้วปรากฏว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยเขาก็เอาเรื่องไปโพสต์ในโซเชียลของตัวเองมีสำนักข่าวไปขยายความปรากฏทางร้านก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเพื่อฟังความอีกด้านทีมข่าวก็ไปยังคาเฟ่แห่งนี้เลยนะคะอยู่บนถนนช้างคลานที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีผู้จัดการร้านชื่อคุณสยามเนี่ยเล่าให้ฟังว่าช่วงบ่ายของวันที่28สิงหาคมมีนักท่องเที่ยวชาวจีน4คนมาใช้บริการมี2คนซื้อแพ็คเกจไปถ่ายภาพกับลูกสิงโตเอาเวลาน้องหลับก็เหมือนตุ๊กตาเลยน่ารักนะคะแต่ทางร้านบอกถึงจะเห็นน่ารักอย่างเงี้ยมีระเบียบว่าคนที่จะเข้าใกล้ลูกสิงโตต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่มือและต้องมีเจ้าหน้าที่ร้านดูแลอย่างใกล้ชิดกำชับไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปสัมผัสหรือไปอุ้มลูกสิงโตโดยตรงแต่วันเกิดเหตุเนี่ยนะคะเอาขึ้นป้ายเลยเห็นไหมห้ามอุ้มแบบนี้แล้วก็กากบาทแบบนี้เลยว่าห้ามทำแต่ในวันนั้นผู้บาดเจ็บเนี่ยกลับไปคว้าตัวลูกสิงโตขึ้นมากอดแล้วเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆทำให้ลูกสิงโตตกใจแล้วก็แว้งกัดเข้าไปที่หน้านักท่องเที่ยวณตอนนั้นเจ้าหน้าที่ร้านก็รีบแยกลูกสิงโตออกทำความสะอาดบาดแผลให้ทันทีนะคะแล้วตอนที่เกิดเรื่องเลยนักท่องเที่ยวเองก็ไม่ได้ติดใจหรือเรียกร้องค่าเสียหายอะไรยังขอกลับไปเล่นกับลูกสิงโตอีกครั้งนึงแล้วค่อยให้ที่ร้านเนี่ยพาไปฉีดวัคซีนบาดทะยักกับพิษสุนัขบ้าเพื่อความสบายใจแม้ทางร้านจะยืนยันว่าลูกสิงโตของเขาทุกตัวได้รับวัคซีนตามการดูแลของฟาร์มแล้วแต่ก็รับผิดชอบในการพานักท่องเที่ยวไปโรงพยาบาลออกค่าใช้จ่ายฉีดวัคซีนให้ทั้งหมดเลยเนี่ย 4,000 บาทค่ะ
7: บาดแผลเหมือนเฉี่ยวครับไม่ได้กัดเข้าไม่ได้เข้าเนื้อแต่ว่ามันเป็นการเฉี่ยวมีการถลอกพนักงานเราก็เลยพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนเสร็จเนี่ยเนื่องจากวัคซีนมันต้องฉีดทั้งหมด5เข็มใช่มั้ยฮะไปฉีดวันแรกเรารับผิดชอบค่าใช้จ่ายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันยังมีอีก4เข็มเราก็เลยคุยกับนักท่องเที่ยวว่า อีก4เข็มอ่ะคุณอยากจะให้เราพามาหรือเปล่าแต่ว่านักท่องเที่ยวได้แจ้งเราว่าเขาต้องการที่จะ เดี๋ยวเขาต้องกลับไปประเทศตัวเองเราสามารถที่จะจ่ายให้คุณทั้ง4เข็มเลยแต่ว่าคุณไปฉีดเองได้หรือเปล่าจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยตอบตกลง
6: ขณะที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16กรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยนะคะไปตรวจสอบคาเฟ่แห่งนี้แล้วก็พบว่าคาเฟ่เขาเอาลูกสิงโตมาเลี้ยงจัดแสดงถูกต้องตามกฎหมายนะลูกสิงโตฝังไมโครชิปและเป็นสิงโตที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทยอย่างถูกต้องนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็กำชับนะคะว่าให้ทางร้านเนี่ยเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวป้องกันนักท่องเที่ยวไปสัมผัสหรือเข้าใกล้ลูกสิงโตโดยตรงและหากเกิดเหตุลักษณะแบบนี้อีกให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบทันทีอันนี้ค่ะคือเจ้าหน้าที่ก็เว้นระยะกับน้องหน่อยเนี่ยเวลาเขาหลับก็น่ารักใช่ไหมคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถึงจะอ้วนท้วนน่ารักตาแป๋วแหววยังไงเนี่ยแต่เขาก็คือสัตว์ป่าที่ยังมีสัญชาตญาณดุร้ายอยู
8: ่เนาะแล้วก็เราที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คุ้นเหมือนกับคนที่เขาเลี้ยงมาไงนะเอาฝากทุกท่านด้วยนะครับทั้งสองแง่มุมนะฮะเอาพาไปดูบรรยากาศสุดคึกคักหน่อยนะครับหลังจากที่วอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยได้แชมป์เอเชียได้สิทธิ์ไปลุยโอลิมปิกนะไปต่อกันเลยกับทัวร์นาเมนต์ต่อไปคือเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับบรรยากาศตั้งแต่เมื่อคืนนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิคึกคักมากๆเพราะว่าแฟนกีฬามากันแน่นเลยนะครับ
5: นี่คือบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับแฟนคลับกองเชียร์มารอส่งทัพนักตบสาวไทยชุดแชมป์เอเชียบินไปประเทศญี่ปุ่นเก็บตัว10วันนะครับเตรียมลุยศึกเอเชียนเกม2026นะครับหนึ่งในภาพประทับใจนะครับคืออมสินสศิภาพรจันทวิ

0: จจากแฟนๆกีฬาชาวไทยครับ
1: ถามว่าความหวังเราก็ได้เหรียญน่าจะติดเหรียญค่ะติดเหรียญแต่ว่าณตอนแข่งขันเราก็ไม่รู้ว่าเราจะติดเหรียญยังไงเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะหนูยังไม่เห็นผลโปรแกรมการแข่งขันว่าพักยังไงแข่งกี่วันอะไรยังไงเจอใครอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยยังไม่ได้ทราบแบบชัดเจน
0: ขณะที่โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรโค้ชของเรานะครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะใช้ช่วงเก็บตัวในการปรับสภาพร่างกายและเตรียมแท็กติกก่อนเข้าสู่การแข่งขันจริงคือ16กันยายนนะครับตอนนี้ทัพนักตบสาวไทยก็น่าจะถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับเพราะว่าเดินทางด้วยสายการบินไทยตั้งแต่เมื่อคืนประมาณเที่ยงคืน40นาทีเพื่อล่าเหรียญทองเอเชียนเกมให้สำเร็จเป็นครั้งแรกของทีมชาติไทยนี่ถ้าทำได้นี่ขนลุกเลยนะไปโอลิมปิกไม่พอได้เหรียญทองเอเชียนเกมนี่โอ้โหคนไทยเฮแน่นอนนะครับแล้วผลจับสลากวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมเป็นใจอีก
2: ค่ะ
0: เราอยู่กลุ่ม C ครับคุณผู้ชมครับอยู่กับไชนีสไทเปคีร์กิสสถานแล้วก็มองโกเลียว่ากันตามเนื้อผ้าเราเหนือกว่า3ทีมนี้ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นน่าจะผ่านรอบแรกได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวร่วมกันเชียร์ครับ16ถึง22กันยายนนี้ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นห้ามพลาดนะครับเพราะว่าช่องวัน31ของเราร่วมถ่ายทอดสดเอเชียนเกมด้วยครับ
2: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอเชียร์ทั้งน้องๆทั้งนักกีฬาวอลเลย์แล้วก็ทุกทัพนักกีฬาของทีมชาติไทยเราในการสู้ศึกเอเชียนเกมส์กันด้วยนะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆไปดูที่อินเดียกันหน่อยแต่ดูแล้วก็สะท้อนมาถึงบ้านเราเรื่องของแม่น้ำลำคลองที่สกปรกขยะเยอะขนาดนี้ถามว่าแล้วถ้าคนคนเดียวเก็บจะหมดไหมนี่เป็นบทพิสูจน์วัดใจเด็กหนุ่มคนนี้ชื่อน้องอรชุนเป็นนักศึกษาอายุ20ปีที่ลุยเดี่ยวเก็บขยะที่ลอยเต็มแม่น้ำอัจฉนาในรัฐมัธยประเทศตอนกลางของอินเดียซึ่งเป็นแม่น้ำใกล้บ้านแรกๆตอนน้องอรชุนลงไปเก็บขยะไม่มีใครช่วยนะคะแล้วมีแต่คนมาแซวมาเหยียดว่าบ้าหรือเปล่
0: า
2: ทำไมจะหมดได้ยังไงขยะเยอะขนาดนั้นแต่เราก็ให้ดู before แล้วก็มี after ว่าผ่านมา6เดือนตั้งแต่ต้นปีที่น้องเขาเก็บปัจจุบันอรชุนคนเดียวทำให้แม่น้ำแห่งนี
0: ้
2: กลับมาสะอาดได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: นี่ที่เดียวกันเหรอ
2: ที่คือที่เดียวกันค่ะจากประมาณสักเดือนมีนาคมด้านซ้ายที่เริ่มเก็บแล้วมันมองไปเนี่ยนะคะดูไม่ออกว่าเป็นแม่น้ำด้วยซ้ำมันมีแต่ขยะแล้วน้องคนเดียวอะเก็บขยะจนกระทั่งสุดท้ายวันนี้อะค่ะจากที่มีขยะวัชพืชเต็มแม่น้ำกลายเป็นสะอาดตาไปหมดกระแสที่เคยมาแซวที่เคยมาเหน็บแนมกลับเปลี่ยนโลกออนไลน์แห่มาชื่นชมความมุ่งมั่นของน้องค่ะและแน่นอนที่สุดทุกคนก็จะเกิดการตั้งคำถามว่าแล้วทำไมงานทำความสะอาดฟื้นฟูแม่น้ำเรื่องของจิตสำนึกแบบนี้จึงตกเป็นหน้าที่ของเด็กหนุ่มคนนี้เพียงคนเดียวแทนที่จะเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานท้องถิ่นและที่จริงคนในชุมชนทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
0: ครับดูเขาก็สะท้อนดูเรา
2: ใช่แล้วค่ะ
0: หลายคลองหลายแม่น้ำเราก็ขยะเยอะเหมือนกัน
2: ก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันดีกว่านะคะ
0: นึกถึงภาพตอนที่เทปูนกันลงคลองล่าสุดแถวๆนี้นะ
2: ก็
0: ฝากด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเอาส่วนรอบวันวันนี้นะครับพี่นกฉัตรชัยมาเฟียผู้ทรงอิทธิพลที่คุมธุรกิจสีเทาจากซีรีส์ครับพูดแบบนี้เดี๋ยวคนนึกว่าเรื่องจริงจากซีรีส์
2: พี่นกนั่งยิ้มเลย
0: จูเลียตแอนด์จูเลียตนะครับซีรีส์ความรักต้องห้ามบทใหม่ที่ฝั่งพ่อเนี่ยจะฆ่ากันตายแต่ลูกๆกลับหวานฉ่ำช่วงหน้าพลาดครับ
3: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
4: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสโทเดเอนแฟนคอน
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
5: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
6: ่ป้าเขาจะมา
7: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
8: ไม่มี
9: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
10: Let the soul
11: be your original 300 milliliters
12: Let the soul Let the soul original
13: Number one brand Thailand

แลคโตซอยอร่อยคุ้มค่า It's real ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้

0: เราเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลามิลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสืบพลาอยู่ที่โอเล
1: มองเฟลอรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
2: มองเฟลอโอมิรอล
0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
5: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
6: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic
7: Clean สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอร์ดี้พลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลเซอรอลและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร020 85625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร020 85625
8: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
9: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
10: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
11: ้ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต์ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้

0: าลคุณ
1: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารดัชชายมีแพคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
2: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
3: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
4: แสงเธอเป็นพ่อจ้ะ
5: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
6: บีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
7: ตลกมีทุกรสชาติ
8: ดีนี
7: ่
8: ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
9: แอบน้ำตาคลอด้วย
10: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
11: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้มาจิกคลีนเพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
2: ่การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
3: รอบวันมาแล้วสวัสดีคุณผู้ชมค่ะแจ็คกับออฟด้วยนะคะวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมคะ
4: จ้า
3: คืนพรุ่งนี้แล้วที่เราจะได้ดูซีรีส์เรื่องใหม่แล้วก็เป็นตอนแรกเลยนะคะนั่นก็คือจูเลียตแอนด์จูเลียต
4: ครับ
3: คือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของสองตระกูลเมื่อกี้เห็นไหมเขาบอกสองตระกูลอยู่ร่วมโลกกันไม่ได
5: ้
3: อันนี้คือเด็ดขาดมากไม่ใช่แค่ว่าใกล้ชิดผ่านกันไม่ได้แค่นั้นร่วมโลกก็ไม่ได้เลยจ้ะนะคะแต่ประเด็นคือลูกสาวของทั้งสองตระกูลดันอยู่โรงเรียนเดียวกันนะคะ
4: จ
3: นในที่สุดเขาเจอกันแล้วมันกลายเป็นความอะไร
4: สปุ๊กสปิงสปาร์คสเปก
3: แปลว่าอะไรนะ
4: นี่ไงแบบเมื่อกี้ไง
3: ก็คือสปาร์คอะไรเงี้ยหรอ นะคะก็กลายเป็นความผูกพันมีซาวด้วยขอบคุณมากแล้วคนในครอบครัวกลับกลายเป็นศัตรูหัวใจวันนี้เราก็เลยเชิญเรียกว่าเป็นผู้นำของหนึ่งตระกูลนะคะที่มีอิทธิพลมากๆนั่นก็คือเสียง
4: ได้ยินเสียงแล้วนะ
3: ได้ยินเสียง
4: รีบต้อนรับเร็ว
3: ได้ยินเสียงแกว่า นั่นก็คือเสียโปนะคะมาคุยกันหน่อยดีกว่าว่าขัดขวางความรักของลูกสาวทำไมพี่นกชัดชัยค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
3: สว
6: ั
3: สด
6: ี
3: ค
6: ่
3: ะพี่นกอื้อหืออะไรคะเมื่อกี
7: ้ก็อวยซะขนาดนั้น
6: โดนมาใหญ
7: ่หือนิดนึง
3: ก็เรื่องนี้พี่เล่นเป็นคนที่แบบมีอำนาจคุมทุกอย่างเลยใช่ไหม
7: ใช่ใช่ใช่ครับ
3: ขนาดไหนอำนาจของพี่ในเรื่องนี้
7: จริงๆแล้วคือเสียโปเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเจ้าพ่อ
3: ค่ะ
7: เขาเจ้าพ่อดีกว่าเจ้าพ่อประจำจังหวัดจังหวัดหนึ่ง
3: โอ้ประจำจังหวัดแสดงว่าในจังหวัดนั้นเราคุม
7: คุมหมดเลยคุมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจโรงเรียนทุกอย่างอ่ะคุมหมดในบ้านเราก็เป็นเผด็จการคุมคุมทุกอย่าง
4: คือทุกคนต้องฟังเรา
7: ใช่ลูกชายคนโตคนกลางลูกสาวคนเล็กอะไรไม่รู้ล่ะ
4: ครับ
7: ทั้งบ้านอ่ะแล้วคุมหมด
3: ซึ่งจริงๆพี่นกเนี่ยที่ผ่านมานะเคยเป็นแบบตีใหญ่อะไรอย่าง
4: น
3: ี้เนาะ
4: เล่นมาหลายเรื่อง
3: เล่นมาหลายเรื่องเป็นบทที่แบบว่าโอ้โหเป็นนักเลงเป็นคนที่แบบอ่ะคือพูดง่ายๆว่าไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่ก็เล่นไ
6: หนโหดๆหน่อยโหดๆหน่อย
3: ในเรื่องนะคะพี่ขออภัยค่ะคือโหดๆเนาะขอบคุณพี่แจ็คค่ะและคือกลายเป็นว่าเรื่องนี้พี่นกกลับพูดว่าไม่เคยเล่นอะไรที่ดูเผด็จการเท่านี้มาก่อน
7: จริงๆแล้วคือแต่ละเรื่องมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับ ตัวละครไม่เหมือนกันวิธีคิดของตัวละครก็ไม่เหมือนกันก็ไม่เคยเล่นแบบบทนี้มาก่อนว่าเอ๊ะไอ้เจ้าพ่อที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คงต้องศึกษาจากในบทด้วยในบทเสร็จปั๊บเราก็ต้องไปหาเลฟต่างๆอะไรเง
4: ี้
7: ยมาผสมบนเปกันให้มันเป็นตัวคาแรคเตอร์ออกมา
3: ค่ะพี่ไปหาเลฟนี่คือจากเมืองนอกหรือว่าในข้างในคะ
4: หรือนักเลงคนไทยที่ผ่าน
3: เอออะไรอย่างเงี้ย
7: ต้องเป็นคนไทยถ้าเราเล่นซีรีส์ไทย
3: บริบทไทย
7: ใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องหาเลฟจากไทย
4: ครับ
3: แล้วเราก็ไปศึกษาแล้วก็เอามาทำการบ้านเป็นคาแรคเตอร์เรื่องนี
7: ้ก็คือใช่ก็คือเป็นศึกษาว่าเลฟคนนี้จริงๆแล้วคือลักษณะเขาเป็นยังไงจับดูเหมือนเป็นคนดีเป็นคนแบบอ้อมอารีแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการผลประโยชน์ของเขาคืออะไร
3: มันละเอียดเน
7: า
3: ะ
7: แล้วก็สิ่งที่เขาที่ทำแบบนี้เพราะอะไรมีเหตุผลอะไรเพื่ออะไร
3: ค่ะ
7: ครับ
3: แล้วพี่นกตีความเสียโปออกมานี่คือแบบว่าเป็นเจ้าพ่อแบบลักษณะยังไงคะ
7: จริงๆแล้วเสียโปเนี่ยก็เหมือนมีเลฟอยู่อันนึงที่แบบมันตรงเป๊ะเลย
3: ค่ะ
7: ก็คือเป็นพูดง่ายๆคือมีศักดิ์เป็นอา
3: ค่ะ
7: มีศักดิ์เป็นอาเท่ากับว่าเขาเป็นน้องพ่อที่ไม่ได้เป็นสายเลือดเดียวกัน
3: ค่ะ
7: ครับมีศักดิ์เป็นอาแต่ว่าเป็นเจ้าพ่อเหมือนกัน
6: อ๋อคือมีตัวจริงในใจพี่นกอยู่ว่า
7: ตัวจริง
6: ประมาณคนนี้
3: เราก็ศึกษามาเลย
7: ใช่เราก็ไปเหมือนแบบแอบดึงคาแรคเตอร์ของเขามันนิดนึงเอามาผสมกับบทในเรื่อง
6: ก็แบบเหมือนเห็นเดินนำลูกน้องมาท่าดงท่าเดินอะไรมันต้อง
4: ต้องออกแบบ
6: ออกยังไงมั้งคะแบบ
7: มันก็คือทั้งหมดเนี่ยในจังหวัดเนี้ยต้องอยู่ใต้เท้าเราอ่ะ
3: เพราะฉะนั้นอินเนอร์เราจะต้องรู้สึกว่าชั้นเหนือทุกอย่างนี้ใช่ไหมพี่
7: ใช่

0: ใช่
1: โอ้โหและเห็นบอกว่าในเรื่องเนี่ยพี่เป็นคนออกแบบเองด้วยว่าต้องใส่แว่นใช่ไหมคะ
0: ขอพูดกับเพราะที่ใส่แว่นเพราะว่าเลฟใส่แว่น
1: อุ้ยนี่ถอดมาจริงๆเลยนะ
0: เขาอาจจะต้องการปิดบังสายตาอะไรบางอย่างก็เลย
1: อ๋อคือพี่ตีความอย่างนั้นเลยว่าบางทีเนี่ยการใส่นี่มันอาจจะทำให้เราแบบไม่ต้องให้ใครอยากเห็นสายตาเราที่แท้จริง
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่โอ้โหละเอียดมากจริงๆ
2: ครับ
1: แล้วซึ่งในเรื่องนะคะพี่นกชัดชัยเนี่ยต้องเป็นศัตรูกับเสี่ยวิบูลซึ่งเสี่ยวิบูลก็คือพี่กบทรงศิษย
0: ์
1: ซึ่งพี่บอกอุ้ยเรื่องนี้ได้เล่นกับเพื่อนรักแล้ว
0: เขาอาจจะไม่พอใจก็ได้ที่ไปเรียกเขาเพื่อน
1: ทำไมอะคะ
0: เพราะมันไม่ยอมมันบอกว่ามันเป็นน้อง
1: มันไม่ยอมให้เรียกเพื่อนหรอ
0: ไม่ยอมให้เรียกเพื่อนแน่นอน
1: ผมเด็กกว่าพี่อย่างเงี้ยหรอ
0: ผมเด็กกว่าพี่จะมาเด็กถ้าผมไม่ได้
2: แล้วจริงๆคือต่างกันเยอะไหมครับพี่นก
0: กับพี่กบเหรอก็น่าจะ10ปีมั้ง
2: 10
0: ประมาณประมาณ
1: เป็นเพื่อนที่ห่างกัน10ปีนะคะยังพี่ไปสนิทกันได้ยังไงคะ
0: โอ้ยสนิทกันแน่ทรงศิษย์เป็นวัยรุ่นน่ะเริ่มเป็นวัยรุ่นเริ่มเข้าวงการแรกๆก็เจอเขาแล้วตั้งแต่เขาอยู่ที่เขาเรียกอะไรสีลมพาซ่ามั้งแต่เขามีร้านอาหารอยู่ที่นั่นแล้วก็เจอกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็สนิทกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งไปร้องเพลงอยู่ค่ายเดียวกันร้องเพลงอยู่ค่ายเดียวกันแล้วก็เล่นละครเรื่องแรกๆทรงศิษย์ก็มาเล่นด้วยมีพี่นกมีพี่ตั้วมีพี่นกหญิงแล้วก็มีทรงศิษย์เล่นครับ
1: อ๋อก็เลยสนิทกันมาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา
0: ใช่แล้วก็ใช้บริการทรงศิษย์บ่อยเวลาทำละครอะไรเงี้ยก็จะเรียกทรงศิษย์เพราะว่านึกไม่ออกบอกทรงศิษย์ได
1: ้พี่กบรับเล่นหมดถ้าเป็นพี่นกชัดชัย
0: รับเล่นหมดครับ
1: โอ้สุดยอดคือแบบสนิทกันจริงๆนะคะแต่ในเรื่องที่บอกว่าต้องเป็นศัตรูกันอ่ะพี่แบบเป็นศัตรูกันขนาดไหน
0: ก็จริงๆแล้วมันคือมันมีปมหลัง
1: ค่ะ
0: มีปูมหลังที่มันแบบเกี่ยวกับความรักเนี่ยตั้งแต่ก่อนหน้านั้นมันนานมากแล้วก็เจอกันไม่ได้แล้วก็ไอ้นี่มันก็จอมหักหลังจอมแบบจอมบัฟจอมที่หาเรื่องเจ้าพ่อเสียบโบเนี่ยครับ
2: ครับ
1: อ๋อก็คือหนักเลยศัตรูกันแบบ
0: ศัตรูถาวร
1: ถาวรโห
2: แต่ในชีวิตจริงรักกันนะ
0: รักกันรักกัน
1: รักกันสนิทกันเป็นเพื่อนกัน
0: เป็นเพื่อนกัน
1: เออในเรื่องมีแบบมีถึงขั้นแบบลงไม้ลงมือมีบู๊มีอะไรอย่างงี้ไหมคะพ
0: ี่จริงๆแล้วในเรื่องเนี่ยก็คือเดินผ่านไปผ่านมามองหน้ากันไปคอมเมนต์กันไปคอมเมนต์กันมาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือไม่ได้บู๊ต่อยสุดท้ายแล้วก็คือยิงกัน
3: ต่อยมันน้อยไป
1: อันนั้นให้เป็นหน้าที่ของลูกน้อง
3: คือเสียโปต้องยิงเลย
1: สุดๆมากนะคะซึ่งความตั้งใจแล้วก็เรื่องของการแสดงของพี่นกเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้พี่นกเองตอนนี้เนี่ยเพิ่งได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ดุษฎีบัณฑิตด้วยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีใช่ไหมคะพี
0: ่ครับผมครับ
1: อันนี้เป็นยังไงบ้างถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพี่เลย
0: ใช่เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจแน่นอนครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเรียนไม่จบปริญญา
1: ค่ะ
0: ครับเรียนไม่จบปริญญาก็คือพอจบมัธยมปั๊บเนี่ยก็มาเข้าวงการบันเทิงเลยก็เลยไม่มีโอกาสได้เรียนเรียนเหมือนกันนะครับไปเรียนแล้วก็ไปเก็บได้เยอะแล้วเหมือนกันแต่ว่าพอถึงเวลาจะเข้าไปสอบจริงๆเนี่ยไม่มีเวลาก็ทำงานแล้ว
1: ทำงานเยอะตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็ทำงานมาถึงวันนี้ก็ประมาณ47ปีประมาณ47ปีครับก็ถือว่า47ปีที่ทำงานไปเนี่ยก็คุ้มกับการที่ได้รับปริญญาอันนี้ที่เขามอบให้
1: ใช่ก็คือปริญญาเอกเลยนะคะอ่ะพี่นกขาวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่เราจะได้ดูกันจูเลียตแอนด์จูเลียต
0: ครับ
1: สำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็คือจริงๆมีนักแสดงก็คือน้องหมิงหมิงกับเนปจูน
0: ครับ
1: นะคะที่เป็นสองสาวหมิงหมิงนี่คือเล่นเป็นลูกพี่นก
0: ใช่
1: ไหมคะพี่นกพูดถึงหมิงหมิงหน่อยเห็นพี่นกบอกว่าชื่นชมเด็กคนนี้มาก
0: ก็คือตอนแรกก็คือไปเวิร์กช็อปด้วยกันก็เห็นน้องหน้าเขาเท่ดีหน้าแบบหน้าสมัยใหม่
1: จริงหน้าเขาเท่เน
0: า
1: ะ
0: หน้าเป็นเด็กสมัยใหม
1: ่ค่ะ
0: แต่ทีเนี้ยสิ่งที่จะพิสูจน์ก็บอกเขาบอกว่าทำยังเขาก็ถามว่าทำยังไงถึงจะได้อยู่วงการนานๆแบบพี่อะไรเงี้ย
2: โอ้
0: เขาบอกว่ามีอย่างเดียวคือต้องแสดงฝีมือ
1: แล้วเขา
0: ก็ทำได้ฮะ
1: ค่ะ
0: ทำได้คือแบบว่าพอแสดงด้วยการเล่นด้วยกันเนี่ยเขาก็อินกับบทตรงนั้นแล้วก็ออกมาก็ถือว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียน
2: ครับ
1: ค่ะ
0: เกรด A B C
2: เป็นไงฮะ
0: ก็ให้ A
2: นี่ระดับพี่นกการันตี
1: อุ้ยพี่นกให้ A เลยนะแล้วคือได้ใกล้ชิดพี่นกตลอดนี่คือถือว่าน้องโชคดีมากๆเหมือนได้สอบถามวิชาได้เรียนรู้จากพี่นกชัดชัยด้วยนะคะคือได้เรียนรู้ในระดับตำนานอ่ะใช้คำนี้จริงๆนะคะได้ไหมพี
0: ่นานนาน
1: ไป47ปี
2: ในวงการ
1: ในวงการเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันมีความน่าติดตามที่มันไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียว
0: ครับ
1: ถูกไหมคะมันมีเรื่องราวเบื้องหลังของครอบครัวแล้วก็มีที่มาว่าทำไมถึงไม่ถูกกันใช่ไหมพี
0: ่ใช่ครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ออกอากาศแล้วนะคะตอนแรกนะคะทางหน้าจอช่องวัน31อยากให้พี่นกฝากอะไรสักนิดนึงค่ะ
0: ครับก็ฝากดูจูเลียตแอนด์จูเลียตตอนแรกด้วยครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นตอนแรกแล้วก็เราก็จะได้ไปดูกันพร้อมๆกันที่โรงหนังด้วย
2: โอ้
0: ใช่ครับคร
1: ับ อ๋อดูตอนแรกพร้อมกัน
0: ครับ
2: พี่นกไปด้วยถูกไหมฮะ
0: ไปด้วยครับก็ฝากด้วยครับผลงานหนึ่งของผมแล้วก็น้องๆที่มาเล่นเรื่องนี้นะครับฝากด้วยครับ
2: ครับ
1: พี่กบไปไหมคะ
0: อีกบไปอยู่แล้ว
1: ต้องไปเนาะ2ตระกูลนะคะเพราะฉะนั้นฝากติดตามนะขออนุญาตย้ำอีกทีนึงนะคะพรุ่งนี้แล้วก็คือวันเสาร์นะคะตอนแรก2ทุ่มครึ่งทางหน้าจอช่องวัน31และดูเวอร์ชั่นอันคัตได้ด้วยทางแอปวันดีรับรองคุณจะสนุกแน่ๆไม่ได้มีแค่ความรักดูจากตัวอย่างแล้วดราม่าจัดเต็มมากๆวันนี้ขอบคุณมากๆเสี่ยโปพี่นกชัดชัยค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังมีอีกหนึ่งแขกรับเชิญเป็นสองสาวคู่จิ้นที่กำลังมาแรงมากๆนะคะนั่นก็คือน้องอิงกับน้องการ์ตูนเอาจริงๆแค่ตัวอย่างซีรีส์นะมีคนดูซ้ำไปแล้วเกือบ2ล้านครั้งเลยนะคะกับซีรีส์ Farewell of Love ค่ะรักออกรอบอันนี้เป็นเรื่องราวของนาน่านะคะแล้วเป็นลูกสาวเจ้าของสนามกอล์ฟคือถูกเรียกตัวให้กลับมาช่วยธุรกิจนะคะที่ครอบครัวเนี่ยกำลังมีปัญหาแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยกลับไม่รู้เรื่องกอล์ฟเลยงานนี้ก็เลยให้โปรวีนะคะเป็นโปรกอล์ฟสาวเนี่ยเข้ามาช่วยสอนทีนี้พอสอนปั๊บมันยังไง
2: มันยังไงล่ะ
1: มันใกล้
3: ที่ออฟบอกอะจะปุ๊กสมัย
1: จะปุ๊กจะปิ๊กจะปุ๊กอะไรนะ
2: มันใกล้ชิดเกินไปมันได้รอบเดียว
1: มันจะไม่เหมือนเดิม
2: มันไม่เหมือนเดิม
1: นะคะแต่ความสัมพันธ์เขามันก็เลยพัฒนาขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่ชวนจิกหมอนเพราะฉะนั้นต้อนรับกันเลยน้องอิงกับน้องการ์ตูนค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
1: ับนี่อุ๊ยทั้ง2คนอันนี้คือเล่นเรื่องเดียวกันแต่แอบพี่แอบรู้มาเบื้องหลังอายุห่างกัน7ปีใช่มั้ยลูก
4: ใช่
1: เออแต่คุยกันถูกคอเลยใช่มั้ยคุยกันถูกคอเพราะอะไร
4: หนูว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราสองคนเรียนหญิงด้วนจบมาด้วยกันค่ะแต่ว่าเรียนคนละโรงเรียนนะคะแต่ว่าเหมือนด้วยความที่เขาเจออะไรหลายๆอย่างอาจจะตรงกันแล้วก็ด้วยความที่แบบเป็นผู้หญิงเนาะคือหนูชอบแบบคุยกับพี่สาวๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็จะมีแบบไปชวนไปคาเฟ่กันชอบคุยเรื่องความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ย
1: ภาษาผู้หญิงเนาะ
4: ใช
1: ่ไหมก็คือมีอะไรปรึกษากันดูแลกันตลอดใช่ไหมลูก
4: ใช่ค่ะ
1: นะคะแล้วอิงบอกว่าเรื่องนี้เข้าทางเพราะว่าเล่นกอล์ฟกับคุณพ่อใช่
5: ไหมบ้างค่ะใช่คือจริงๆต้องขอพูดก่อนว่าจริงๆเห็นคุณพ่อตีมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะแต่ว่าตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าแบบดูเป็นสมัยก่อนเนาะกอล์ฟจะดูเป็นกีฬาแบบว่าผู้ชายหนึ่งก็เลยแบบว่าไม่ได้สนใจแต่พอเริ่มโตมากีฬากอล์ฟก็เริ่มบูมขึ้นเรื่อยๆก็มีนักกีฬาหญิงเก่งๆของไทยเยอะเลยก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยผู้หญิงตีกอล์ฟเท่อะไปลองบ้างดีกว่าก็เลยแบบประมาณต้นปีที่แล้วค่ะก็เลยเริ่มไปลองเล่นดูแล้วก็บังเอิญที่นี่นี่ค่ายโมโจมิวส์เนี่ยเปิดแคสติ้งพอดีแล้วก็เหมือนตอนแคสติ้งเขาก็ถามเขายังไม่บอกนะคะว่าแบบจะมีซีรีส์เรื่องนี้เกิดขึ้นแต่เขาถามว่าเล่นกีฬาไหมลูก ก็เลยบอกว่าอ๋อหนูชอบเล่นพิลาทิสแล้วก็ตีกอล์ฟค่ะ
1: นี่เข้าทางเลย
5: ใช่พอดีมากเลยค่ะก็เลยแบบว่ารู้สึกโชคดีนิดนึงที่เราก็แอบมีสกิลนิดนึงแต่ก็มีความยากค่ะเพราะว่าอย่างเรื่องนี้ต้องเล่นเป็นโปรใช่ไหมคะ
1: ต้องเก่งเลย
5: คือทุกองศาจะต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย
1: เฮ้ย
5: อันนี้ที่ไปตีเอง
2: นี่คุณพ่อช่วยสอนช่วยติวไหมฮะ
5: คุณพ่อตอนแรกๆสอนค่ะแต่สอนไปสอนมาทะเลาะกันก็เลยไปเรียนกับโปรดีกว่าค่ะ
1: เออเข้าใจเลยอ่ะ
3: เหมือนขับรถอ่ะเนาะ
5: ใช่ค่ะ
1: เนาะเป็นคนในครอบครัวคนใกล้ตัวนี่เผลอๆอาจจะมีนี่นะ
5: ใช่เขาพูดเราก็แบบก็ไม่เข้าใจอ่ะพ่อต้องอธิบายให้หนูเข้าใจแต่พ่อก็แบบเอ้า แล้วทำไมไม่เข้าใจก็เลยแบบงั้นไม่ต้องสอนกันแล้วเดี๋ยวหนูไปหาโปร
1: เองจริงจังไปเลย
5: แต่ก็ไปซ้อมด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็ยังมีแอบแบบแนะนำเล็กๆให้เราก็แบบโอเคเก็บไว้เก็บไว้พยายามทำตามที่เขาบอกด้วย
1: ก็เลยจะได้มาสวมบทบาทเป็นโปรกอล์ฟที่มันแบบเนียนๆไปเลยแล้วส่วนการ์ตูนการ์ตูนเล่นกอล์ฟเป็นไหมคะก่อนหน้านี้ลูก
4: เหรอคะ
1: ค่ะ
4: เป็นศูนย์ค่ะ

0: ไม่รู้เรื่องกอล์ฟเลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอิงกับตัวละครนะคะตัวละครก็ไม่รู้เรื่องกอล์ฟเหมือนกัน
1: ก็ต้องไปเรียน
0: ใช่แต่ว่าก็ต้องไปเรียนแต่ว่าต้องมีที่ต้องตีเหมือนกันค่ะ
1: อ๋อก็คือในเรื่องยังไงก็ต้องมีฉากที่จะต้องตีกอล์ฟอะไรแบบนี้เพราะเราไปเรียน
2: เพราะเขาจะมาเรียนกับเรา
0: แต่ว่าเราก็โชคดีเราไม่ต้องเก่งมาก
1: เพราะเราจะให้โปรสอนใช่
0: ไหมให้โปรสอนใช่
1: แล้วตอนเรียนมันได้ใกล้ชิดขนาดไหนคะ
0: ตอนเรียนมันก็จะมีแบบท่าจับมือจับ
1: ยังไงไหนดูโปรเขาสอนยังไงโปรเขาสอนยังไง
2: มีสอนก็จะมี
1: อ
2: ะไรอย่างนี้ค่ะ
3: อันนี้ไม่เหมือนพ่อสอน
2: ไม่เหมือนพ่อสอนพ่อสอนนี่เอาไม้ไว้บนหัวหนูแล้วก็อย่าขยับหัว
0: อย่าแต่พ่อเธอก็เป็นเธอก็ทำ
4: พี่ไม่มีดุไหมพี่เขามีดุไหมจ๊ะ
0: พี่อิงเหรอคะพี่อิงจะไม่ดุพี่อิงจะเป็นสายให้กำลังใจว่าฉันเข้าใจตอนฉันตีครั้งแรกฉันก็เป็นแบบนี้
3: ผ่านมาแล้ว
2: ซัพพอร์ต
1: เออแล้วพอมาเล่นเรื่องนี้ด้วยแล้วกลายเป็นเหมือนกับเราต้องตีกอล์ฟนี้เริ่มหลงเสน่ห์กีฬานี้กันหรือยังลูก
0: อุ๊ยหนูจริงๆแล้วเหมือนเราเข้าใจกีฬานี้มากขึ้นตอนแรกเราก็จะกลัวใช่ไหมคะว่ากอล์ฟมันแบบอุ๊ยมันยากมันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาตีแบบพอเราเริ่มตีได้แล้วสนุกนะคะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่แบบต้องอยู่กับตัวเองเป็นกีฬาที่แบบเราไม่สามารถรู้เลยได้เลยว่าตีไปหนึ่งครั้งเนี่ยลูกมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในทุกๆลูกเนี่ยก็รู้สึกว่าสนุกดีค่ะ
1: เราก็จะตีต่อไปไหนๆเราก็เรียนแล้วเน
2: าะแบบเวลาเฟลก็จะแอบเวลาตีไม่ดีแต่ว่าเหมือนกอล์ฟเป็นกีฬาที่ต้อง move on นะคะเราจะหยุดอยู่ที่ลูกเดียวไม่ได้เราต้องแบบไปต่อก็จะพยายามค่ะจริงๆ ใจก็แอบแป้วแต่ก็ต้องพยายามไปต่อแล้วเวลาตีได้แบบสะใจอะค่ะ
1: เชื่อว่าเนี่ยเห็นไหมเนาะมันมีความสนุกเนาะในแต่ละกีฬานะคะเพราะฉะนั้นความสนุกนี้เนี่ยมันก็อยู่ในเรื่องราวที่มันกำลังจะพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ฝากซีรีส์เรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
0: ค่ะก็ฝากซีรีส์เรื่อง Fairway of the Dot ออกรอบด้วยนะคะสามารถรับชมได้แล้วนะคะวันแรกนะคะวันที่6กันยายนทางช่องวัน31เวลา 4:30 ค่ะ
2: ค่ะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะเพราะนี่คือแบบเป็นครั้งแรกเลยเนาะที่วงการ GL เนี่ยได้โคจรมาเจอกับวงการกีฬาซึ่งก็คือกีฬากอล์ฟที่กำลังมาแรงมากๆเลยในผู้หญิงไทยทุกวันนี้นะคะก็ขอให้ซีรีส์เราเป็นแรงกระเพื่อมเล็กๆในการสนับสนุนกีฬานี้ด้วยละกันค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบค่ะ
1: อุ๊ยมีแบบอย่างนี้ด้วยอ่ะโอ้เป็นแบบมีการ์ตูนแทรกอะไรอย่างนี้เป็นความคิดหรอในเรื่องอ่ะ
0: ใช่ค่ะน้องเขาแบบนาน่าเขาจะเป็นคนที่ฟุ้งค่ะ
1: ฟุ้งเป็นการ์ตูนเป็นภาพเลย
0: โอ้โห
1: น่
0: าจินตนาการ
1: เออน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะวันอาทิตย์4:30ช่องวัน31วันนี้ขอบคุณอิงกับการ์ตูนมากมากค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค
2: ่
0: ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าใครที่เป็นแฟนนักตบบ้านโคกปังอันนี้ต้องรอเลยนะมีข่าวดีมาบอกกันด้วยแต่ว่าตอนนี้ไปติดตามเรื่องราวดีๆกันก่อนค่ะ
5: สวัสดีค่ะวารับแขกวันนี้นะคะใครที่อยากดูแลเรื่องผิวหน้าต้องคอยติดตามเพราะโปรวันนี้แรงมากเรียกได้ว่าขาดทุนเลยแล้วก็ไม่รู้จะมีโปรนี้อีกหรือเปล่านะคะวันนี้พี่คิมมาจัดโปรให้ค่ะสวัสดีค่ะพี่คิม
6: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกวันที่ก่อนที่เราจะดูรายการดูอะไรเราก็ดูหน้าเราก่อนนะคะ
5: ค่ะ
6: ส่องกระจกตอนเช้าก่อนที่จะแบบล้างหน้าแปรงฟันรู้สึกไหมคะว่าคนจะรู้สึกเร็วขึ้นทุกวันนี้เมื่อก่อนนี้สัก50ถึงจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมปีนี้ฉันแก่ลงเร็วจังวะ
5: ค่ะ
6: ปีนี้ทำไมมันแบบมันแผลดลงไปเลย30ปลายก็เริ่มรู้สึกแล้วนะคะว่ามันปีนี้ทำไมแก่ลงจังจริงๆแล้วคำว่าแก่ลงจังเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัยนะคะไม่ขึ้นอยู่กับอายุว่า40 50 60บางคน50กว่าแล้วอะริ้วรอยอะมันขึ้นอยู่กับริ้วรอยอะถ้าริ้วรอยเยอะคนก็จะดูแก
5: ่
6: บางคนริ้วรอยน้อยก็ดูเด็กทั้งๆ ที่อายุมากเขายังเรียกพี่อยู่เลยนะคะแต่บางคนเนี่ยอายุน้อยอยู่เลยเขาเรียกคุณน้าคุณป้าฮะเขายังเพิ่ง30ปลายคุณไปเรียกเขาคุณน้าคุณป้าแม่คุณอายุเท่าไหร่คะเออแล้วยิ่งผิวคนจีนนะคะมันเป็นผิวที่รูขุมขนเล็กเวลามันมีรอยมีอะไรอะย่ามันจะแบบมันจะชัดมากเลยเนี่ยเส้นหน้าผากเนี่ยยืนอยู่นิ่งๆเส้นหน้าผากมันจะขึ้นแบบไอ้ตีนกามันจะยิบๆๆๆคำว่ายิบยิบยิบลองคิดดูเลย
5: ค่ะ
6: แล้วก็ใต้ตายิ่งวันไหนนอนน้อยเป็นถุงเลยร่องน้ำหมักเนี่ยยิ่งทำให้ปากมุมปากตก
5: ค่ะ
6: น่าจะเป็นอาอึมอาม่าเร็วมากดิฉันไปเจอเพื่อนนอกวงการนะคุณเพื่อนนอกวงการเนี่ยที่ไม่ทำศัลยกรรมไม่ทำหัตถการใดๆมันจะมาหน้าตาผิวพรรณเป่งปังเท่ากับคนในวงการได้ยังไงงงเราก็เลยถามว่าพี่หน้าเขาเหมือนย่าหน้าเหมือนแบบไข่ต้มแล้วปอกใหม่ๆค่ะมันจะแบบเต่งๆใสๆเหมือนอิ่มน้ำมากอ
5: ่ะ
6: น่าอิจฉามากว่าเป็นคนนอกวงการแล้วผิวดีขนาดนี้ทั้งที่ไม่ทำอะไรแล้วถามพี่ไม่ทำอะไรแต่พี่ใช้อะไรบอกว่าไตลาคิม

0: ไตลากระปุกแดงไงที่นีโน่เป็นพรีเซนเตอร์ไตลากระปุกแดงๆนีโน่เพื่อนสนิทกันโทรศัพท์ไปหานี่กระปุกแดงนีโน่อีกกระปุกแดงๆนี่เธอเป็นพรีเซนเตอร์เฉยๆใช้จริงฉันใช้จริงฉันใช้จริงก่อนเป็นพรีเซนเตอร์ฉันเอาไปเข้าแลบเพื่อนฉันกลัวฉันไม่มั่นใจ
1: ค่ะ
0: เอาเข้าแลบเพื่อนไม่มีสารปลอดไม่มีสเตียรอยด
1: ์
0: คิมใช้ได้เลยยิ่งผิวแพ้ง่ายยิ่งเหมาะเพราะว่ามันไม่แผลนะคะตัวนี้นะคะแล้วนีโน่เนี่ยมีไม่ใช่แค่เชื้อชาติไทยนะคะเขาจะมีเชื้อชาติแบบหลายชนเผ่าหลายเผ่าพันธุ์อยู่ในหน้าเขาไทยก็มีค่ะออสเตรเลียก็มีค่ะอิตาลีก็มีค่ะรวมกันแล้วออสเตรเลียนอิตาเลียนแล้วโอ้โหหน้ายังแบบหน้าเขายังแต่งอยู่เลยไปไหนใครก็ยังเรียกว่าถึงเรียกพ่อแต่หน้าเหมือนพี่เลยค่
1: ะ
0: เราก็โบกไปคะย่าพี่ก็โบกไปเปิดแอร์19-20องศาเป็นคนแบบนี้เลยโบกไปหนีถึงนี่เลยจากนี่ถึงนี่เลย
1: ค่ะ
0: เช้ามาเอามือจับหน้านุ่มชุ่มชื้นมันเป็นอย่างนี้เองคุณผู้ชมมันจะเหมือนมีฟิล์มบางๆเคลือบแล้วยิ่งเวลาโดนน้ำอ่ะมันจะเป็นเมือกบางๆ
1: ค่ะ
0: คุณทำอะไรอยู
1: ่
0: ทำอะไรอยู่ถึงได้ใช้แล้วไอ้ริ้วรอยต่างๆเนี่ยภายใน14วันที่คุณใช้ริ้วรอยต่างๆไม่ว่าเส้นหน้าผากตีนกานะคะเส้นหน้าผากตีนกาอะไรพวกแนวนอน
1: ค่ะ
0: แนวตั้งร่องน้ำหมากจีบปากร่องหว่างคิ้วมันจะแลดูเบาบางและจางลงภายใน14วัน
1: ค่ะ
0: วันนี้นะคะที่มาพูดเนี่ยไม่ได้พูดในฐานะของการโฆษณาหรืออะไรพูดในฐานะเล่าให้ฟังว่าฉันใช้จริงมันเป็นอย่างนี
1: ้
0: พี่หนูใช้จริงเป็นอย่างนี้ลูกขาแม่ใช้จริงมันเป็นอย่างนี้ค่ะวันมันเห็นผลกับตัวเองมันจะพูดได้แบบว่าโอ้โหน้ำไหลไฟดับว
1: ัน
0: นี้โปรจัดหนักมากเลยนะคะไม่เคยมีมาก่อน3-4 ปีเนี้ยตั้งแต่เป็นพรีเซนเตอร์ย่าพี่ไม่เคยจัดโปรแบบนี้มาก่อนเลยโปรนี้
1: จัดมาเลยค่ะ
0: ถ้าคุณอยากฉลาดด้วยผิวดีด้วย เชิญโปรนี้ค่ะคุณโทรมาที่1577 1577หรือ LINE @dorajinabrand นะคะ2ช่องทางนี้เท่านั้น200สายคุณจะได้นี่ค่ะเซรั่ม2กระปุกใหญ่แล้ววันนี้แถม3พกพาไปเลยไม่เคยเกิดขึ้น3พกพาเน
1: ี่
0: ยนะคะ6ชิ้นอ่ะ5ชิ้นปกติ1,600บาทวันนี้จ่ายเบาๆ2,990บาทค่ะ2,990บาทใช้ยาวไป 3-4 เดือนเช้า15บาทเย็น15บาทนะคะเซรั่มแบบเน้นๆกันไปเลยนะคะคุณตกแบบว่าวันละแค่30บาทนะคะปกติเราจะแถมเซรั่มแค่1
1: ค่ะ
0: สุดแม็กซ์สุดเต็มที่เขาให้2วันนี้เอาไป3ปุกตุนได้ตุนกักได้กักเก็บได้เก็บนะคะคุณหายากมาก3กระปุกเนี้ยมีปริมาณเท่ากับครึ่งกระปุกใหญ
1: ่
0: เลิศมากบอกไม่รู้ว่าจะซื้อวันนี้หรือจะไปไม่ซื้อวันนี้จะไปซื้อวันไหนกดจองให้ได้ก่อนนะคะที่1577หรือ LINE @dorajinabrand 1577ค่ะหรือ LINE @dorajinabrand 200สาย2กระปุกใหญ่ไม่พอ3พกพาหมดนี่หมื่นต้นๆไม่ต้องจ่ายแค่ 2,990 บาทเลขสวยมาก 2,990 บาทส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือแล้วค่อยจ่ายก็ยังได้แต่คุณต้องกดมาจองโปรนี้ให้ได้ก่อนที่1577นะคะเดี๋ยวมันหมดนะไวนะคะคุณปานธนพรคนชอบพูดกันจังเลยว่าทำจิตใจให้สะอาดผ่องแผ้วสวดมนต์เข้ากุฏิไปวิปัสสนาจิตใจผ่องแผ้วดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนเต็มที่เดี๋ยวหน้ามันจะดีเองดูหน้าเขาสิคะคุณติดขึ้นสวรรค์หน้าตกนรกไปแล้วคุ้มไหนกันไม่รู้ค่ะคุณแล้วก็กู้กลับคืนไปแล้วคุณแล้วมันต้องแยกสังขารร่างกายออกจากจิตวิญญาณค่ะหน้ากลับมาดีได
1: ้แล้ว
0: พี่หมูดีหลกนะคะใครจะเชื่อว่าปีนี้อายุ70แล้วค
1: ุ
0: ณไปดูเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้เขาหน้าเหมือนอาโจงกงนะไม่ใช่อากงคนจีนจะเรียกอาโจงกงคือพ่อของอากงอีกทีนึงนะคุณหน้าแบบตอนนั้นหน้า60กว่าแต่แก่เหมือนจะ70-80แล้วทุกวันนี้70แต่หน้าเหมือน50ต้นๆ
1: จริงค่ะ
0: เหลือเท่าไหร่คะเนี่ย
1: 30เซตสุดท้ายแล้วค่ะ
0: ดิฉันหายใจทำอยู่ห่างแล้วตอนวันนี้พูด1577 1577โทรมาค่ะคุณ LINE @dorajinabrandเหลือแค่30สายสุดท้ายคุณจะได้นี่ค่ะคุณคนฉลาดจะเหลืออีกแค่30คนค่ะคุณสวยและฉลาดนี่ค่ะ2กระปุกใหญ่เซรั่มพกพาอีก3เป็น5กระปุกนี้1,600คุณไม่ต้องจ่าย2,990บาท2,990บาทใช้ได้ 3-4 เดือนเช้า15บาทเย็น15บาทเท่านั้นนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เน้นไปเลยเซรั่มกักได้กัก
1: อย่างที่บอกพี่คิมว่าโปรนี้แรงมากยอมขาดทุนพี่คิมมาทั้งทีนะคะไม่รู้จะมีโปรนี้อีกหรือเปล่านะทุกคนต้องรีบจัดเลยหมดแล้วพี่คิม
0: ฉลาดมากนี่ชอบมากเอางี้เลยเพิ่มอีก100สาย
1: อู
0: ้ร้อยสายนี่คือหมดแล้วหมดเลยที่คุณจะได้แบบนี้อีกแค่100เซตเท่านั้นเอง100เซตเท่านั้นนะคะคุณหมดแล้วหมดเลยโทรกดมาจองที่1577 1577หรือ LINE @dorajinabrand คุณจะได้นี่
1: ค
0: ่ะเซรั่ม2กระปุกใหญ่3พกพาไอ้ตัวเนี้ย3พกพาเนี่ยเท่ากับครึ่งกระปุกนี้เลยนะคะคุณใช้ได้นาน 3-4 เดือน

0: วัดตกวันละแค่เช้า15เย็น15แล้วคุณซื้อหมดเนี่ย 2,990 บาทจาก 10,000 ต้นๆเหลือแค่ 2,990 บาทค่ะคุณส่งฟรีรุ่นบัตรได้ของทั้งมื้อแล้วค่อยจ่ายก็ยังได้โปรนี่มันไม่มาอีกแล้วนะคุณรีบกดมาให้ได้ก่อนนะคะที่1577แล้วไม่งั้นเราไม่อยู่มานานขนาดนี้
1: ค
0: ุณ2กระปุกใหญ่3พกพาปกติ 10,000 ต้นๆวันนี้จ่ายแค่ 2,990 บาท3กระปุก3ไอ้เนี่ย3พกพาไม่เคยให้มาก่อนแบบนี้เลยนะคะไม่เคยให้มาก่อนไม่งั้นเราไม่อยู่นานตอนจีน่าเราอยู่มา17ปีค่ะ
1: ใช่ค่ะ17ปีแล้วนะคะน่าจะได้สวยแบบพี่คิมผิวดีแบบพี่คิมนะคะรีบๆจัดกันเลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่คิมมากๆเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
2: คุณผู้ชมค่ะถ้าจำกันได้เมื่อ2ปีที่แล้วนะกระแสละครนักตบบ้านโคกปังอันนั้นคือดีมากนะคะคือดีจนแบบน้องๆหลายๆคนดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าหุ้ยฉันอยากเล่นวอลเลย์บอลได้เป็นได้เก่งบ้างนะคะก็เลยมีแฟนละครคนนึงเนี่ยเขาประทับใจจนไปเรียนเลยนะพอเรียนเสร็จปั๊บเนี่ยนะคะรู้ว่าเฮ้ยเขากำลังจะทำภาค2ต่อแล้วน้องเนี่ยมาออดิชั่นแล้วสุดท้ายก็ได้เล่นละครในภาค2เรื่องนี้ด้วยเนี่ยกระแสมันดีขนาดนั้นเลยคุณผู้ชมและวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวด้วยนะว่าภาค1เนี่ยอ่ะมันชื่อนักตบบ้านโคกปังใช่ไหมแต่ทำไมภาค2ถึงเป็นนักตบวัดโคกปังไปดูพร้อมกันค่ะ
3: ใจคนไทยมันมาแล้วตอนนี้วอลเลย์บอลไทยได้ไปโอลิมปิกบอกเลยว่าแก๊งนักตบวัดโคกปังฮึกเหิมมากส่งกำลังใจให้พี่ๆทีมชาติไทยแล้วขอกำลังใจจากแฟนๆช่องวันด้วยได้มั้ยคะ
4: แอน
5: เชิญลูกตกสายค่ะ
4: อาจารย
5: ์เอ้ยลูกสาวเดียวนะ
3: ทุกคนถ้ายังเข้าใจผิดคิดว่านี่คือละครรีรันนักตบบ้านโคกปังวางกะละมังถังหม้อแล้วเอาตามาจ่อที่หน้าจอชัดๆเลยค่ะน้องๆนักแสดงเขาโตขึ้นจากภาคแรกมากขนาดนี้แล้วนะคะทุกคน

0: ราแบบสนิทกันตั้งแต่ภาคแรกอยู่แล้วพอมีภาค2ก็คือมันขึ้นไปอีกค่ะ
1: เออลำบากขึ้นครับจริงที่ทุกคนเป็นสาวกันหมดแล้วไม่รู้จะคุยยังไงทุกคนสวยกันหมดทุกคนเลยไง
2: สวัสดี
3: เด็กกลับมารวมตัวกันครั้งนี้มีภารกิจใหญ่ภารกิจใหม่รออยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัดค่ะ
4: นักตบวัดโคกปังครับผม
5: วัดโคกปังกับบ้านโคกปังมันต่างกันยังไงอะคะ
4: ก็คือภาคแรกเนี่ยเราช่วยโรงเรียนใช่ไหมครับภาคที่2เนี่ยคือเรามาช่วยวัด
6: ก็วัดจะโดนยึดคนไม่ดีจะไปเอาที่วัด
7: กลุ่มสมบัติวัดโคกปังมีมูลค่าเป็นพันล้านมันต้องเป็นของฉัน
8: ถ้ากำนันไม่ได้มีเจตนาจะเอาที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
7: ถ้าพวกคุณอยากได้ที่ดินตรงนั้น7ล้านบาทครับ
9: ฮะเราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือนครับ
10: เราก็ไม่รู้จะหาเงินจากไหนแล้วนะครับ
11: อย่างที่เสพวัดบ่ได้ถ้าเราคว้าแชมป์ได้เราจะได้เงินรางวัล1ล้านบาท
12: หมู่เฮาสิซอยอีกแห่งค่ะเออเป็นไงล่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะนักตบวัดโคกปังนะคะเริ่มตอนแรกนะพฤหัสที่10กันยายนนี้1ทุ่มตรงและคุณผู้ชมเห็นไหมว่าคำตอบมันอยู่ในตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะคำพูดของพี่ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนะคะก็คือแบบเฮ้ยทำไมมันดูอินเทรนด์ขนาดนั้นนี่ไงเพราะว่าภาค2นี้เนี่ยเขาจะมาช่วยเซฟวัดกันแต่เดียจะบอกนะว่าจริงๆอ่ะเขาไม่ได้เพิ่งจะเขียนบทหรือเพิ่งถ่ายทำนะจริงๆนะเขามีการเขียนบทถ่ายทำกันไปตั้งแต่เนี่ยปลายปีที่แล้วหรือต้นปีเนี่ยประมาณนี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอ้าวคนเขียนบทเหมือนเป็นนักพยากรณ์เหมือนเป็นหมอดูเออมันอินเทรนด์ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามให้ได้นะคะเริ่มตอนแรกพฤหัสที่10กันยายนนี้นะคะชื่อเรื่องนี้ก็เลยเป็นนักตบวัดโคกปังสนุกสนานแน่นอน1ทุ่มตรงรอติดตามกันด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรอบวันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
13: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิววันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ Allianz อยุธยา
14: ขอแนะนำเพียรเจอหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
15: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องใหญ่รายวันกับผมออฟชัยนนท์นะครับไม่น่าเชื่อนะฮะว่าวันนี้ผมต้องกลับมาจัดรายการเรื่องของคุณบอสวรยุทธอยู่วิทยาอีกครั้งนะครับถ้าหลายท่านที่ตามข่าวเนี่ยโอ้โหเป็น10ปีแล้วครับคดีนี้นะตั้งแต่ผมยังไม่เข้าวงการข่าวนะฮะจนผมจัดเรื่องนี้มาไม่รู้กี่รอบนะครับวันนี้ต้องชวนทุกท่านมาคุยอีกครั้งเพราะว่าช่วงวัน2วันที่ผ่านมามันมีข่าวใหญ่นะครับว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเราเนี่ยยืนยันว่ามีความจริงจังในการติดตามตัวคุณบอสที่หลบหนีไปต่างประเทศเนี่ยมาดำเนินคดีนะครับเนื่องจากว่าคดีตอนนี้ของคุณบอสเนี่ยมันเหลือคดีเดียวครับแล้วมันจะหมดอายุความเนี่ย3กันยายน70นะครับอีกปีเดียวเท่านั้นนะครับแล้วคดีนี้คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไอ้ที่เหลือก่อนหน้านี้หมดอายุความไปหมดแล้วครับคุณบอสอยู่ไหนยังไม่รู้เลยฮะตอนนี้นะแล้วความเป็นธรรมกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐตำรวจสน.ทองหล่ออยู่ที่ไหนนะครับผมย้อนสั้นๆมหากาพย์คดีนี้เนี่ยย้อนกลับไป3กันยายนปี55บอสอยู่วิทยาขับรถหรูไปชนมอเตอร์ไซค์ของดาบตำรวจจนเสียชีวิตโอ้ตอนนั้นเนี่ยมีหลายดราม่าเลยนะครับทั้งเรื่องความเร็วรถทั้งเรื่องว่ามีการสลับตัวคนขับนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็ไม่รอดอยู่ดีเป็นคุณบอสแต่เวลาผ่านไปเนี่ยโอ้โหไอ้หลายข้อหาที่ว่ามันขาดอายุความคุณบอสหลบหนีออกนอกประเทศไทยจุดพลิกคดีที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นข่าวใหญ่คือปี63จำก็ได้ไหมฮะที่มีการเอาเรื่องความเร็วรถมาพิจารณาใหม่ปรากฏกลับไปกลับไปเนี่ยกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐถูกดำเนินคดีคุณเนตรนาคสุขอดีตรองอัยการสูงสุดเนี่ยเจอศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก3ปีเมื่อปี68ปีที่แล้วนี่คือขาหนึ่งแต่ด้านคดีหลักครับหมดอายุความไปหมดแล้วเหลือคดีเดียวอย่างที่ว่านะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้แล้วประเมินกันหน่อยตกลงอีกประมาณ1ปีเนี่ย ตำรวจจะตามจับคุณบอสมาดำเนินคดีได้หรือไม่นะครับอยู่กับเราสองท่านตรงนี้ครับต้อนรับรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยานะครับและดร.พีรพัฒน์ฝอยทองหรือว่าทนายพีทโฆษกสภาทนายความครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีครับ
15: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
17: สวัสดีครับ
15: ขอบคุณทั้งสองท่านที่เกี่ยวรายการนะครับวันนี้เราจะได้ทราบทั้งสองมุมนะฮะทั้งในมุมกฎหมายและมุมของอดีตตำรวจนะฮะผมก็จะถามอาจารย์โต้งก่อนเลยนะครับคือคดีเนี่ยเหลืออายุความประมาณ1ปีเอาในความเป็นจริงเลยอาจารย์ส่วนตัวอาจารย์ยังมีหวังไหมฮะว่าอีก1ปีเนี่ยคุณบอสจะสามารถถูกนำตัวกลับมาดำเนินคดีที่บ้านเรา
17: คือผมว่าขึ้นอยู่กับทางนโยบายของรัฐละกันของประเทศไทยอ่ะคือหมายความว่าถ้าเราต้องการจะคงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐหมายความว่าต้องการจะทำให้กระบวนการธรรมเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์พูดง่ายๆคือรัฐบาลนะที่คุมกลไกการควบคุมกฎหมายกับสำนักงานตำรวจชาติถ้ามีการชัดเจนตรงนี
15: ้
17: ผมว่ามีสิทธิ์มีความเป็นไปได้แต่อะไรก็ตามก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็เพราะว่าเนื่องจากทางคุณบอสเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศไทยและการจะนำตัวผู้ที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยกลับมาดำเนินคดีประเทศไทยต้องประสานประเทศปลายทางและต้องมีเรื่องของส่วนที่สัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือหลักต่างตอบแทน
15: ครับ
17: ประการสำคัญคือต้องรู้ด้วยว่าเขาเนี่ยไปหลบซ่อนตัวอยู่ประเทศใดแต่แล้วก็ตามเท่าที่ติดตามข่าวท่านโฆษกเองสำนักตำรวจชาตินะครับก็บอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในประกาศของอินเตอร์โพลอยู
15: ่
17: ของตำรวจสากลถึงแม้จะในระบบปิดก็ตามนั่นหมายความว่ายังอยู่ในระบบที่ตำรวจไทยต้องการตัวสำหรับบุคคลคนนี้อยู
15: ่ครับ
17: ก็ต้องมาดูต่อว่าวกกลับมาประเด็นแรกว่าแล้วนโยบายของรัฐเราเองเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะครับเรามองเรื่องนี้อย่างไร
15: ครับ
17: ถ้าเกิดเฉยๆไปเนี่ยเหมือนอย่างนี้ปล่อยให้เวลาผ่านไปเรื่อยเนี่ย ก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงนะครับผมว่าก็หมดน่าจะขาดอายุความครับ
15: โอ้โหคือคดีนี้เนี่ยมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะฮะว่าคนรวยรอดคนมีตังรอดนะมีเรื่องของเงินมีเรื่องของอะไรใต้โต๊ะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเดี๋ยวประเด็นที่อาจารย์โต้งเกริ่นมาเนี่ยเดี๋ยวจะมาขยายความกันต่อนะฮะถึงการทำงานของตำรวจไทยแล้วก็ตำรวจสากลนะฮะถามในมุมทนายพีทบ้างส่วนตัวนะฮะติดตามคดีนี้มาตลอดเนี่ยอีกประมาณ1ปีเหลือข้อหาเดียวแล้วเนี่ยส่วนตัวคิดว่าจะได้ไหมฮะ
16: คือจากประสบการณ์แล้วกันนะผมว่าการออกไปตามจับเนี่ย ก็ค่อนข้างยากเว้นแต่ว่าแต่ที่อาจารย์ต้องบอกแหละมันก็ต้องอาศัยความกดดันนะครับหลายๆเคสที่จับได้เนี่ยนะครับผู้ต้องหาใหญ่ๆเนี่ยนะครับแม้บางประเทศเนี่ยไม่ได้มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะแต่ก็มีการกดดันร่วมกันระหว่าง

0: ่างเรากับตัวของรัฐบาลประเทศนั้นๆเพื่อขอความร่วมมือหรือมีอะไรแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นไปได้นะครับหรืออีกทางนึงแล้วกันเนาะในฐานะทนายความเนี่ยเราก็มองว่าจริงๆแล้วตัวผู้ถูกกล่าวหาเนาะเพราะวันนี้จริงๆต้องบอกว่าเมื่อศาลยังไม่พิพากษาเนี่ยเขาก็ยังไม่ถูกพิพากษาว่าเป็นที่ถึงที่สุดนะว่าเป็นผู้ผิดเนี่ยนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาสู้คดีคือผมมองว่าอีกทางนึงก็คือก็ถ้าคุณมั่นใจหลักฐานนะครับก็กลับมาสู้คดีได้เพราะว่าในเรื่องความเร็วที่คุณอ๊อฟพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับมันก็มีไปปรากฏนะในคดีที่เมื่อกี้คุณอ๊อฟพูดเนี่ยว่ามีการลงโทษอดีตรองอัยการสูงสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่ามีการเปลี่ยนแปลง
1: ข้อมูลความเร็วรถ
0: หรือเปล่าหรือช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพอไปอ่านละเอียดเนี่ยคำพิพากษาร้อยกว่าหน้าเนี่ยนะครับพอผมไปนั่งดูจริงๆเนี่ยนะครับจำเลยบางท่านที่เป็นอาจารย์ที่มาตรวจความเร็วเนี่ยนะครับปรากฏว่าศาลยกฟ้องเราก็สนใจเอ๊ะโอเคตัวท่านรองอัยการสูงสุดเนี่ยมีโดนลงโทษว่าสั่งไม่ฟ้องแต่คนอื่นๆทำไมถึงยกฟ้องปรากฏว่ามาดูเรื่องรถเนี่ยน่าสนใจมากนะครับที่พิพากษาเพราะว่าเขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญท่านนี้เนี่ยนะครับแกก็เคยทำคดีถ้าเคยได้ยินคุณบรรยินนะที่แบบมีรถมารุ่นนี้นั่นแกก็เป็นคนพิสูจน์ความเร็วในเคสนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าเทียบกับท่านตำรวจที่พิสูจน์หลักฐานนะที่ไปดูนะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการตรวจความเร็วรถแต่ไปเอากล้องมาแล้วก็มีอาจารย์ท่านนึงเขาเหมือนแบบว่าอยากจะลองวิชาดูนะครับไปตรวจแต่ว่าใช้โปรแกรมเนี่ยนะครับในคำพิพากษาเลยนะใช้ Windows Media Player ซึ่งศาลเขียนเลยว่ามันเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการดูภาพยนตร์การบันเทิงไม่ใช่โปรแกรมสำหรับที่เอามาใช้พิสูจน์อย่างนี
1: ้
0: นะครับการแยกเฟรมโดยละเอียดเนี่ยมันเลยไม่น่าเชื่อถือเทียบกับอีกอาจารย์อีกท่านนึงที่ศาลพิพากษาว่ายกฟ้องเนี่ยนะครับปรากฏว่าอันเนี้ยใช้โปรแกรมโซนี่อะไรไม่รู้ผมก็จำชื่อไม่ได
1: ้
0: มีการแยกเฟรมเนี่ยละเอียด25เฟรมต่อวินาที
1: มัน
0: สามารถพิสูจน์ความเร็วได้เยอะกว่าแล้วเขาก็บอกว่างั้นเขาก็บอกว่ามีการให้เปรียบเทียบดูบอกอ่ะถ้าอาจารย์มั่นใจว่า177เนี่ยนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงทดลองวัดไอ้กระบะคันข้างๆที่ขับมาซิเท่าไหร
1: ่
0: กลายเป็นว่าทุกคนที่บอกเอ้ยกระบะขับไม่เร็วหรอกกลายเป็นกระบะก็พุ่งไปร้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกัน
1: ม
0: ันก็เลยมีความคลาดเคลื่อนหรือน่าสงสัยในเรื่องนี้พอสมควรท่านในฐานะทนายความผมเห็นอย่างนี้อ้าวเราก็มีช่องทางสู้นี่ผมคิดว่าก็ควรที่จะเข้าสู่กระบวนการได้ถ้ามันเห็นคำพิพากษาในคดีอื่นแล้วมันมีผลทางไปได้แต่นี่คือในฐานะทนายความนะแต่ว่าตัวความเขาก็มาดิจางผมเป็นทนายเขาไม่รู้เขาจะกลับมาไม่กลับมาอันนี้เรื่องของอันนี้ก็ต้องเป็นนโยบายของประเทศไทยแหละครับ
1: ครับผมถามตอนนี้เดียวเดี๋ยวถามอาจารย์ด้วยนะฮะแต่ว่าพอเหมือนกับว่าตัวบอสเนี่ยเขาหนีไปตั้งแต่10ปีก่อนเนี่ยโดยประมาณเนี่ยไม่ว่าจะคดีไหนก็แล้วแต่นะจะเรื่องความเร็วเรื่องข้อหาอะไรก็แล้วแต่มันเลยเหมือนกับทำให้สังคมเนี่ยตัดสินไปเลยว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ผิดเนี่ยคุณจะหนีทำไมหรือแม้กระทั่งมีเรื่องความรวยหรืออะไรมาช่วยด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
0: เพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนไทยชอบคิดอย่างนี้เหมือนกันหลายคนที่เป็นลูกความผมอะที่แบบรวยแบบเป็นหมื่นล้านปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในคุกทั้งนั้นที่ศาลยังไม่พิพากษาแต่เพียงว่าบางครั้งเราก็ไปพิพากษาจากการที่เราตัดสินแล้วว่าเออเขาเป็นคนรวยเขาควรจะต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้ผมว่าเราต้องไม่มีอคติเรื่องนี้เนาะแล้วผมว่าก็เข้าสู่กระบวนการถ้าผิดก็ว่ากันไปตามผิด
1: ครับ
0: ผมว่าไอ้เรื่องยากดีมีจนคืออย่างนี้รวยจะไม่ติดคุกก็คงพูดไม่ได้แล้วล่ะเพราะทุกวันนี้หลายๆคนที่รวยเนี่ยแล้วติดคุกเนี่ยเยอะอดีตนายกรัฐมนตรีก็เคยติดใครก็เคยติดผมแค่ว่าถ้ารวยเนี่ยติดแล้วมันก็สบายกว่าคนไม่รวยอันนี้เรื่องจริงอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าไปที่คุกอันนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายนะที่คุณจะซื้ออาหารให้นักโทษนู่นนี่นั่นคุณฝากเงินเข้าไปได้มันมีกระบวนการมันมีการกระทำพวกนี้อยู
1: ่
0: แต่จะบอกว่าคนรวยไม่ติดคุกนี่ผมว่าจากคำคดีมาไม่คงไม่จริง
1: ครับครับนะฮะก่อนจะถามอาจารย์โต้งต่อนะฮะเดี๋ยวให้ไปฟังเสียงพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่หนึ่งนะฮะที่ยืนยันว่าการตามจับบอสวรยุทธอยู่วิทยาเนี่ยจริงจังนะครับหมายแดงที่ส่งไปอินเตอร์โพลตำรวจสากลยังมีผลนะลองไปฟังบางช่วงบางตอนครับ
2: ผู้ต้องหานะครับตามหมายจับมีการหลบหนีเฉพาะหลบหนีไปยังต่างประเทศเรามีการส่งข้อมูลนะครับให้กับตำรวจสากลหรือที่เราเรียกกันว่าอินเตอร์โพลฐานะเรดโนติสนะครับจากการตรวจสอบล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับในระบบของตำรวจสากลนะครับก็พบว่ายังแอคทีฟอยู่ยังมีข้อมูลอยู่ในระบบของตำรวจสากลอยู่ที่จะให้ตำรวจที่เป็นเครือข่ายสมาชิกนะครับทั่วโลกเลยนะครับช่วยกันในการติดตามจับกุมตัว
3: อยากให้ท่านยืนยันว่าตำรวจมีความจริงจังแค่ไหนในการติดตามตัวคุณวรยุทธ
2: เรามีระบบในการประสานงานนะครับมีระยะเวลาในการประสานงานตลอดนะครับมีการส่งต่อข้อมูลให้กับประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะกรณีถ้าเราทราบว่ามีประเทศเป้าหมายหรือประเทศปลายทางที่ผู้ต้องหาอาจจะไปพักอาศัยอยู่ก็จะส่งข้อมูลไปเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามเรดโนติสนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเมื่อ ผู้ต้องหาหลบหนีไปอยู่ในประเทศใดก็ตาม

0: เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่นะครับของประเทศนั้นที่อยู่ในภาคีเครือข่ายของตัวสากลที่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางความร่วมมือ
1: มีเบาะแสไหมคะว่าตอนนี้อยู่ที่ประเทศไหน
0: ในส่วนนี้ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายสืบสวนนะครับที่จะต้องดำเนินการ
2: ก็ต้องถามอาจารย์โต้งต่อเลยนะฮะคือด้วยความเคารพกับทางท่านโฆษกด้วยนะพอท่านโฆษกให้สัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยโอ้โหคอมเมนต์สนั่นเลยฮะบอกว่านี่จริงจังแล้วเหรอแต่ทำไมเหมือนจับไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ย
3: ครับคือในประเด็นแรกเองต้องยอมรับว่าตอนนี้หมายแดงเนี่ยยังคงไม่อยู
2: ่ครับ
3: ระบบของตำรวจสากลก่
2: อ
3: นซึ่งมีสมาชิกประมาณ195ประเทศถ้าจำไม่ผิดนะครับ
2: ครับ
3: สองคือในการสืบสวนติดตามจับกลุ่มเนี่ยต้องเป็นการประสานงานระหว่างประเทศต้นทางคือประเทศไทยกับประเทศปลายทางประเทศปลายทางหมายความว่าต้องสืบสวนทราบได้เบาะแสว่าเขาเนี่ยตอนนี้ไปหลบหนีพำนักอยู่ประเทศใดเช่นในยุโรปหรือในเอเชียหรือในทวีปอะไรก็ตามหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปประสานประเทศปลายทางว่าตกลงคนเนี้ยที่เราเช็คข้อมูลมาแล้วพบว่าอยู่ในประเทศนี้ในพื้นที่ประมาณนี้ก็ได
2: ้
3: อ
2: ่
3: ะช่วยตามให้หน่อยหลังจากนั้นกระบวนการก็จะเริ่มดำเนินการนะครับ ประการต่อมาคือเรื่องเหล่านี้อย่างที่ผมกลับมาประเด็นแรกว่าต้องยอมรับว่าคดีนี้มีความไม่ปกติตั้งแต่แรก
2: ครับ
3: หมายความว่าอะไรครับมีการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาตั้งแต่เริ่มเกิดคดีใหม่ๆถูกไหมครับถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยหลังจากนั้นเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาแล้วเนี่ยสังคมก็เรียกร้องว่าไม่น่าจะใช่คนนี้เป็นคนขับรถเป็นพ่อบ้านสุดท้ายนำไปสู่การให้ตำรวจไปขอหมายค้นศาลแล้วไปตามจับเอาไปตัวมาดำเนินคดี
2: ครับ
3: ก็ต้องชื่นชมตำรวจในขณะนั้นนะครับที่ดำเนินการไปตรงไปตรงมาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็ต่อมาพอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็มีการหาช่องซึ่งตอนนั้นสังคมก็มีการเรียกร้องอีกว่าทำไมจะหาช่องอะไรกันมากมายจนนำไปสู่เกิดการตั้งคำถามจนท่านนายกประยุทธ์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีณขณะนั้นเนี่ยต้องตั้งมาการกลางขึ้นมาแสวงหาข้อที่จริงสุดท้ายเป็นที่มาของการดำเนินคดีมีการฟ้องศาลอาญาทุจริตนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็มีการคำพิพากษาศาลไปแล้วก็วกกลับมาในประเด็นที่คุณอ๊อฟถามว่าตกลงจะตามได้ไหมคือเลยเป็นคำถามของสังคมไหมครับว่าถ้าเป็นคดีแบบตรงไปตรงมาตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วไม่ใช่ทายาทเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยนะครับ
2: ครับ
3: ผมว่าสังคมไม่ตั้งคำถามขนาดนี
2: ้
3: แต่พอดีมีความไม่ตรงไปตรงมาตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วปรากฏว่าเหลืออีกประมาณปีนึงเนี่ยจะขาดอายุความคนก็เลยตั้งคำถามว่าตกลงคุณจะตามไหมเนี่ยแค่นั้นเองถูกไหมครับ
2: ครับ
3: ก็เหมือนผมก็ตั้งคำถามอะว่าตกลงมันจะมีความยุติธรรมไหมประเทศนี้ประเทศไทยจะมีความยุติธรรมไหมหรือยังมีคำถามอยู่เสมอว่าหรือคุกเนี่ยไว้สำหรับขังคนจน
2: อ
3: ันนี้ที่เขาถามกันไงแต่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงอะครับเวลาคนมีคดีเนี่ยที่เขามีอำนาจและมีเงินเนี่ยเขามีพลังจริง
2: อ
3: ันนี้คือความจริงไม่ต้องปฏิเสธหรอกฮะ
2: ครับ
3: โดยเฉพาะประเทศไทยครับ
2: ครับนะฮะถามในมุมทนายพีทบ้างฮะเมื่อกี้ท่านโฆษกบอกว่าก็จริงจังนะพอนักข่าวถามว่าเอ๊ะแล้วตกลงแล้วเนี่ยรู้หรือยังว่าเขาอยู่ไหนเนี่ยทางโฆษกเองก็เหมือนกับบอกว่าเขาเป็นเรื่องของฝ่ายสืบสวนมันก็เลยเหมือนกับยังไม่ได้คำตอบที่แน่ชัดเลยปุ๊บ
4: จริงๆเสริมที่ท่านอาจารย์ต้องพูดก็คือหลายคนเข้าใจผิดว่าเหมือนว่าหมายจับอินเตอร์โพลเนี่ยมันเป็นหมายจับจริงๆมันไม่ใช่ไอ้เรดโนติสเนี่ยมันแค่วอร์นิ่งแล้วเราเนี่ยต้องเป็นคนที่ไปแสวงหาแล้วก็ไปชี้เป้าว่าเนี่ยเขาน่าจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะ
2: คือตำรวจไทยต้องทำอยู่ดีถูกไหมฮะ
4: เราก็ต้องสอบสวนครับแล้วก็บอกว่าโอเคคุณช่วยประสานความร่วมมือคือถ้ามันมีหมายแดงเนี่ยแปลว่าเราสามารถที่จะประสานความร่วมมือกับทางต่างประเทศเพื่อให้เขาไปจับกลุ่มตัวได้เพราะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ทางฝั่งเราด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าเอาแล้วมันผ่านมาตั้งนานเนี่ยเราได้ดำเนินการมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วอีกข้อที่จริงนึงก็คือว่าเท่าที่ทราบเนาะผมก็ไปดูพอคุณอ๊อฟบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมาผมก็ไปนั่งไล่อ่านเอกสารมันที่เขาไม่มาเนี่ยนะครับก็คือโอเควันที่ส่งฟ้องเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีการออกหมายเรียกมานะ
2: ครับ
4: ก็เขาอยู่ต่างประเทศปุ๊บแล้วคุณก็ออกหมายจับแล้วก็สิ่งที่ผมก็งงเหมือนกันพอออกหมายจับเสร็จปั๊บไปยกเลิกหนังสือเดินทางเขาผมก็งงว่าแล้วคุณไปยกเลิกหนังสือเดินทางเขาทำไม
2: เพราะเขาอยู่ข้างนอกไปแล้ว
4: จริงๆคุณควรจะให้เขามีหนังสือเดินทางถ้าคุณจะกลับมาคุณก็กลับมาสิแล้วทำไมคุณไปยกเลิกอันนี้ผมก็พออ่านเอกสารหลายๆอันผมก็เริ่มงงๆว่าเอ๊ะตกลงมันเกิดอะไรขึ้น
2: คือ
4: ในฐานะทนายความอ่ะโอเคผมเห็นตั้งแต่ต้นว่ามันมีกระบวนการที่มันไม่ชอบมาพากลเยอะแต่ที่อาจารย์บอกแหละเปลี่ยนตัวคนขับปิดประตูบ้านไม่ให้เข้าแต่ในฐานะทนายความนะพูดตรงๆว่าเรื่องรถชนคนตายเนี่ยนะครับอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เอาจริงๆอ่ะทุกวันนี้ศิลปินดาราเอ่ยหรือผู้มีชื่อเสียงหลายคนที่ชนแล้วเสียชีวิตเนี่ยหรือแม้กระทั่งถ้าจำได้นะเสียรถเบนซ์
2: อ
4: ่ะไปชนครอบครัวเขาเสียชีวิตอ่ะ
2: ครับ
4: แต่ปรากฏว่าสุดท้ายอ่ะ
2: ลูก
4: ของฝั่งผู้เสียชีวิตอ่ะเรียกเขาว่าพ่ออ
2: ่
4: ะผมมองว่าในฐานะทนายความเนี่ยเรื่องพวกนี้มันสามารถที่จะช่วยเหลือ

0: เยียวยาได้ถ้าช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยคือต้องเข้าใจก่อนว่า
1: ครับ
0: เจตนาเนี่ยภาษากฎหมายโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าเถรยจิตเป็นโจรเถรยจิตเป็นโจรหมายความว่าคุณเนี่ยเจตนาชั่วตั้งแต่ต้นคำถามก็คือเขาเจตนาชั่วอยากจะฆ่าคนหรือเปล่า
1: ครับ
0: อันนี้อีกเรื่องนึงแต่เรื่องของการประมาทเนี่ยในภาษากฎหมายเรามองว่ามันเขาไม่ได้มีเจตนาชั่วเพียงแต่ว่าคุณทำไปแล้วมันผิดนะ
1: ครับ
0: คุณสิ่งที่คุณควรทำเนี่ยเขาไม่ได้อยากว่าเอาง่ายๆว่าถ้าในเคสเสียรถเบนซ์เนี่ยถ้าให้เลือกนะโอเคคุณติดคุกไปกับถามว่าให้เด็กเนี่ยได้รับการเยียวยามีคนดูแลส่งเสียเลี้ยงดูไปจนจบปริญญา
1: ครับ
0: อันไหนดีกว่ากันถ้าเราเป็นคนนอกเราแบบเอ้ยต้องติดคุกตรงนี้มันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้แบบเจตนาจะไปฆ่าคนตายควรจะมาช่วยเหลือเยียวยาซึ่งในเคสเนี้ยบ้านเขาเองก็มีกำลังทรัพย์ที่มากเพียงพอผมมองว่าถ้ามองกลยุทธ์อันนี้เราก็ไม่แน่ใจเราก็ไม่อาจจะก้าวล่วงได้ว่าณวันนั้นทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายให้ความเห็นว่ายังไง
1: คือ
0: เป็นผมเองผมมองว่าเคสเนี้ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคุณยอมรับเยียวยาชดใช้ดูแลเอาพูดตรงๆเคสอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อะไม่ค่อยติดคุกหรอก
1: คือถ้าวันนั้นถ้าย้อนเวลากลับไปฟังคิดตามทนายนะถ้าย้อนกลับไปถ้าวันนั้นเนี่ยคุณบอสหรือครอบครัวบอสทำแบบครอบครัวเสียรถเบนซ์เนี่ยวันนี้ก็จบไปแล้วถูกไหมฮะ
0: ก็มีโอกาสแล้วกันแล้วก็ไม่ก้าวล่วงไม่ฟังศาลสมมติว่าเรามันมีเคสเทียบเคียงกันอยู
1: ่ครับเอาอย่างนี้ไหนเมื่อกี้ทนายเกริ่นเรื่องหมายแดงมาแล้วอยากให้ทั้งสองท่านขยายความต่อเลยในมุมของอาจารย์บ้างตกลงไอ้หมายแดงของอินเตอร์โพลเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าในความเข้าใจของคนไทยนะฮะเราได้ยินจากคดีของคุณบอสเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วตกลงมันมีประสิทธิภาพจริงไหมเมื่อกี้ทนายบอกว่าจริงๆมันก็จุดเริ่มต้นก็คือต้องตำรวจไทยนี่แหละตกลงหมายแดงของตำรวจสากลมันยังไงกันแน่อาจารย์
2: จริงต้องเรียนว่าหมายของตำรวจสากลมีหลายหมายนะคร
1: ับ
2: ไม่เฉพาะหมายแดงแต่ว่าเราได้ยินเรดโนติสบ่อยก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่ประเทศต้นทางมีการยื่นคำร้องขอให้มีการสืบสวนติดตามจับกลุ่มบุคคลคนนี้ถ้าพบว่าเขาอยู่ในประเทศของคุณก็เรียกเรดโนติสนะครับไม่ใช่เป็นหมายจับนะครับประเด็นแรกก่อนหมายอื่นเช่นบูโนติสก็มีแบ็กโนติสก็มีอย่างแบ็กโนติสก็คืออาจจะเป็นศพไม่ทราบเขาว่าเป็นคนสัญชาติใดประเทศใดแต่ก็จะมีการเก็บเอกลักษณ์อัตลักษณ์ไว
1: ้
2: เก็บภาพถ่ายต่างๆไว้แล้วลงระบบนะครับแต่ก่อนจะลงระบบเนี่ยเขาก็ต้องมีการยืนยันว่าเข้าตามกฎของอินเตอร์โพลหรือไม
1: ่ครับ
2: ก็จะมีหลักเกณฑ์ทุกอย่างนะครับไม่ใช่เราอยากจะทำอะไรแล้วเอาข้อมูลเข้าระบบอินเตอร์โพลไม่ใช่นะครับหรือเราบอกว่าต้องคนนี้ต้องการจะเปิดเผยข้อมูลสาธารณะก็ไม่ใช่อีก
1: ครับ
2: เพราะทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะขึ้นอยู่กับว่าเข้าหนึ่งเป็นไปตามกฎของอินเตอร์โพลหรือไม
1: ่
2: สองเป็นการกระทบละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของเขาหรือไม
1: ่ครับ
2: เหมือนที่ท่านทนายบอกว่าเขาอาจจะเป็นผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการต่อสู้คดีก็ได
1: ้
2: นั่นอาจจะเป็นเหตุผลว่าอินเตอร์โพลเขาเลยไม่ออกในระบบเปิดเผยสาธารณะไม่เหมือนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเรื่องการก่อการร้าย
1: ครับ
2: หรือเรื่องความมั่นคงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าจะเพื่อความบริสุทธิ์ใจจริงๆก็กลับมาต่อสู้คดีแค่นั้นเอง
0: ใช่
2: แล้วจะแบบ แล้วจะแบบจะแฟร์มากเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
2: คือก็ผมไม่ได้ทำจริงอะผมบินกลับมาเลยต่อสู้คดีรัฐบาลก็ไม่หนักใจ
1: ครับ
2: ทุกคนก็ไม่หนักใจถูกไหมครับ
1: ผมก็ไม่ต้องมาจัดรายการเป็นสิบปีแล้วฮะ
2: ใช่ครับ
0: เราได้จัดรายการไงถ้าเขามาสู้คดีก็ได้จัดตอนสู้คดี
1: นั่นสิก็จะอีกเวนึงถูกไหมอ
0: ีกเวนึง
1: ทีนี้ถามอาจารย์ต่ออีกนิดเดียวฮะคือพอมันไปอยู่ในระบบปิดที่หลายคนเนี่ยเอาคนไทยนี่แหละประชาชนเนี่ยก็เลยยิ่งมองไปใหญ่ว่าเฮ้ยตกลงมันยังมีผลไหมมันยังแอคทีฟไหมเลยเป็นที่มาของคำถามที่ต้องไปถามท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะแล้วทีนี้ประชาชนจะตรวจสอบได้ไหมจะรู้ได้ไงว่าอ๋อตกลงแล้วมันยังมีอยู่หรือมันไม่มีกันแน
2: ่ครับในประเด็นแรกเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านโฆษกเองท่านก็ออกมายืนยันนะครับว่ายังอยู่ในระบบของอินเตอร์โพลหมายความว่าเป็นเรดโนติสก็คือต้องการตัวบุคคลคนนี
1: ้
2: ไปปรากฏที่ใดบนโลกใบนี
1: ้
2: ก็คือให้แจ้งประเทศต้นทางก็คือประเทศไทยสองคือเรื่องแบบนี้ปิดกันไม่ได
1: ้
2: นั่นหมายความว่าถ้าคนไปเช็คในระบบเช่นมีคนทำงานประสานงานตำรวจอินเตอร์โพลจริงๆแล้วบอกว่าเฮ้ยตำรวจเขาบอกว่าเนี่ยอยู่ในระบบไปเช็คกูดิอยู่ในระบบจริงไห
1: ม
2: เขาก็สามารถจะบอกได้ว่ามันอยู่ในระบบจริงนะแต่ถ้าไ
1: ม่
2: จริงขึ้นมาก็เรื่องใหญ่ถูกไหมครับซึ่งผมว่าตรงเนี้ยท่านโฆษกก็พูดตรงไปตรงมาแต่ประเด็นที่สามก็คือสิ่งที่สังคมอยากทราบก็คือแล้วตกลงเขาเนี่ยจะถูกจับกลุ่มมาดำเนินคดีในประเทศไทยไหมตรงนี้เองแค่นั้นเองถูกไหมครับ
1: ครับครับต่อเนื่องที่ทนายเลยฮะเมื่อกี้ทนายก็เกริ่นมาบ้างแล้วนะฮะว่าจริงๆจุดเริ่มต้นยังไงมันก็คือต้องฝั่งเรานี่แหละตำรวจไทยนี่แหละจากคดีของบอสเนี่ยตกลงมันติดที่ไหนฮะว่าเอ้ยเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนหรือเอาตามภาพจุดท้ายที่เราได้เห็นก็คืออังกฤษอย่างเงี้ยตกลงมันมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนไหมมันเกี่ยวกันไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ผมว่าก็ไม่ได้เกี่ยวโดยตรง 100% หรอกครับเพราะว่าคือ ผู้ต้องหาเนื่องจากเขาก็บ้านเขามีฐานะเนาะเขาก็จะบินไปบินมาได้หลายที่เพราะนั้นเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมทางเจ้าที่ตำรวจส่วนหนึ่งว่าเขาอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้นะครับแต่ถ้าเรารู้เมื่อไหร่แล้วละเว้นการดำเนินการปฏิบัติหน้าที่อันนั้นแหละคุณถึงจะผิดและอันนี้ก็ต้องไปดูแหละว่าเพียงแต่ว่าโดยทั่วๆไปเคสมันไม่ใช่แบบโอ้โหเคสแบบผู้ร้ายข้ามชาติเป็น

แบบผู้ก่อการร้ายอะไรเงี้ยปกติโดยทั่วไปก็อาจจะไม่ได้มีการดำเนินการแบบติดตามโดยเข้มข้นแล้วกันต้องบอกอย่างนี้ถ้าเคสเนี้ยเอาวันนี้บอกว่าไม่ใช่ของทายาทตระกูลดังผมเชื่อว่าคนก็เฉยเฉยมันก็ไม่ได้มีโทษจริงๆโทษข้อหานี้ก็ไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นขับรถชนคนตายโดยประมาทเนี่ย

0: มีการออกเรสโนทิสกันไปแล้วเนี่ยเราดำเนินการกับเคสอื่นๆอย่างไร
1: ครับ
0: ถ้าเคสอื่นๆเรามีการติดตามมีการใช้ข่าวกรองมีการใช้อะไรเยอะแยะแต่เคสนี้คุณไม่ใช้อันนี้คุณก็ละเว้นอันนี้ผมว่าคุณก็ไปตรวจสอบการดำเนินการของตำรวจได
1: ้ครับครับถามอาจารย์โต้งเพิ่มเติมว่าอย่างประเทศปลายทางซึ่งโอเคเราก็เพื่อความเป็นธรรมนะไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนด้วยนะประเทศอังกฤษจริงหรือเปล่าหรือไปอยู่ไหนแล้วตอนนี้เนี่ยประเทศปลายทางในการให้ความร่วมมือกับต้นทางอย่างเราอย่างเงี้ยฮะเขาทำได้มากน้อยขนาดไหนฮะเมื่อเห็น red notice
2: จริงๆก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งคือเป็นเรื่องของข้อกฎหมายในประเทศนั้นนะครับว่าเขามีเรื่องกฎหมายเรื่องเนี้ยให้อำนาจเขาในการดำเนินการอย่างไรถ้าเป็นคดีที่เช่นเกี่ยวเรื่องการเมืองเรื่องเล็กก็อาจจะอ้างได้ว่าพบจริงแต่ไม่ส่งตัวกลับนะครับอาจจะเป็นข้ออ้างได
1: ้
2: สองคือเรื่องของสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือหลักต่างตอบแทนประเทศไทยเนี่ยเรามีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับหลายประเทศนะครับข้อให้ข้อสังเกตนะคุณรับเมื่อสักครู่มีภาพโชว์ขึ้นมาเรื่องของนักข่าวต่างประเทศผมกำลังแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าช่วงนั้นเนี่ยเราก็กำลังตามหาตัวเขาไปอยู่ไหนหาไม่เจอแต่นักข่าวไปเจอ
0: ไปขอบ้านเลย
1: ขอบ้านเนี่ยภาพนี้
2: ครับ
1: แต่เราก็เห็นแค่ภาพนี้นะสุดท้ายตอนน
2: ั
1: ้นแล้วก็ไม่ได้เลยอีกเลย
2: ครับก็คือก็เป็นเรื่องน่าแปลกใจนะครับว่าก็เราก็เจ้าที่ก็กำลังตามหาว่าอยู่ที่ไหนแต่ปรากฏนักข่าวไปเจอว่านี่ไงอยู่นี่ไงรู้แม้กระทั่งบ้านเลขที่ว่าอยู่ที่ไหนในลอนดอนด้วยนะถูกไหมครับก็สะท้อนกลับมาว่าเอ้าอันนี้คือสังคมเลยตั้งคำถามไหมว่าตกลงในตั้งแต่ตอนแรกอะที่มีการช่วยเหลือกันเนี่ยจนกระทั่งมีไอ้ท่านอดีตรองอัยการสูงสุดหรือเจ้าที่รัฐระดับสูงเนี่ยถูกศาลพิพากษาไปแล้วเนี่ยตกลงปัจจุบันเนี่ยยังจะมีการช่วยกันอีกหรือไม่คือตรงนี้เป็นคำถามตัวโตๆไงครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ต้องการให้มีคำถามตรงนี
1: ้
2: ก็ต้องพยายามทุกอย่างทุกวิถีทางเช่นท่านนายกประกาศสิเพื่อดำรงคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรม
1: ครับ
2: ภายใน1ปีรัฐบาลจะนำบุคคลคนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ได้คะแนนเสียงไหมครับคุณอ๊อฟถูกไหมฮะ
1: ครับครับ
2: แต่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอะไรทางการเมืองนะครับผมอยู่ทางการเมืองไม่ต้องพูดนะฮะแต่เอาเรื่องนี้เฉพาะหน้าก่อนประเด็นนี้
1: เอาประเด็นนี้ก่อนเนี่ย
2: ท่านบอกเลยนะครับแล้วจะยืนยันว่าเนี่ยประเทศไทยมีหลักนิติรัฐนิติธรรมไม่ต้องเกี่ยวกับหัวสวนะประเด็นนั้นอีกต่างหาก
1: นะทีนี้ในแง่ของกฎหมายบ้างฮะทนายจริงๆชวนทนายมาวันนี้เนี่ยก็คือคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตเยอะมากว่าในหลายๆคดีของคุณบอสเนี่ยที่มันหมดอายุความไปเอาที่หมดอายุความไปก่อนนะทนายมันมีช่องโหว่ตรงไหนของกระบวนการหรือของกฎหมายหรืออย่างเช่นที่ผ่านมาตอนคุณบอสยังอยู่เนี่ยขอเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนสุดท้ายบินหนีไปมันโหว่ตรงไหนกันแน่ฮะ
0: โอเคจริงๆมันจริงๆส่วนใหญ่กฎหมายมันดีคร
1: ับ
0: แต่ส่วนใหญ่ที่มันจะเป็นช่องว่างช่องโหว่ก็คือเรื่องของการใช้ดุลพินิจคือจริงๆจะบอกว่ากฎหมายถ้ามันไม่ให้มีดุลพินิจเลยบางทีมันก็เข้มเกินไปบางทีมันก็ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงเพียงแต่ว่าดุลพินิจเนี้ยมันก็ควรต้องเป็นธรรมก็คือต้องไม่เลือกปฏิบัติกับแต่ละคนเอาง่ายๆว่าในเคสหลายคดีที่ผมทำเนี่ยเคสใหญ่ๆเนี่ยเอาพูดตรงๆว่าผู้ต้องหาบางรายเนี่ยจะขอเลื่อนนัดนู่นนี่นั่นอ่ะ 2-3 ทีอ่ะก็ให้แต่พอจะเลื่อนมากกว่านี้บอกไม่ได้แล้วแต่บางคนทำไมเป็น10ครั้งถึงได
1: ้
0: มันก็เรื่องมีเรื่อง
1: มาตรฐานมันอยู่ตรงไหน
0: มาตรฐานมันอยู่ตรงไหนอ่ะคือถามว่าแล้วเขามีอำนาจตามกฎหมายไหมเขาก็มีอำนาจที่จะให้เรื่องแต่ว่ามันก็เหมือนไม่ค่อยเป็นธรรมกับแต่ละคนบอกว่าเรื่องเหล่านี้พอมันเกิดเหตุมันก็จะต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆแก้ไขยกตัวอย่างเช่นว่าสมัยก่อนเนี่ยเรื่องขอความเป็นธรรมเนี่ยนะครับเคสเนี่ยแหละใครจะขอความเป็นธรรมกี่ครั้งก็ได
1: ้
0: ต่อมาก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงว่าเฮ้ยการจะขอความเป็นธรรมตัวจำเลยเนี่ยต้องเป็นคนมายื่นเองคือเขาก็เปลี่ยนไงไม่งั้นสมัยก่อนก็ให้ทนายมาอยู่ต่างประเทศคุณก็มายื่นอันนู้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือกฎมันต้องค่อยๆติดตามเพื่อลดช่องว่างช่องโหว่เนี่ยครับมันบางครั้งเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆว่าไม่มีทางที่มันจะปิดได้ 100%
1: ครับ
0: หรืออย่างในเคสเนี่ยโอเคคือต้องเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้ที่อาจารย์ต้องพูดถูกอย่างนึงเลยคือคนมีตังเนี่ยยังไงก็มีอำนาจแต่มีอำนาจไม่พอเขามีเงินที่จะจ้างทนายที่เก่งด้วยทนายที่เก่งกว่าเนี่ยบางทีเนี่ยพูดตรงๆทนายเราก็มีหลายระดับนะทนายที่เก่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะเขาเก่งอย่างเดียวบางทีเขามีทีมงานพอเขามีทีมงานเนี่ยเขาค้นแล้วประเทศไทยเนี่ยกฎหมายเยอะครับเป็นแสนฉบับเขาอาศัยนี่มันมีช่องอันนี้อยู่นี่ไงก็ผมบอกผมไม่ให้คุณตรวจเลือดผมไม่ให้คุณเป่าแอลกอฮอล์คุณจะทำยังไงล่ะ
1: ค
0: ุณจะมาทำร้ายร่างกายผมเหรอก็ตำรวจก็ไม่ทำไม่ได
1: ้
0: ต่อมากฎหมายก็แก้หมายว่าถ้าคุณไม่ให้ตรวจให้สันนิษฐานเลยว่าคุณเมาเนี่ยกฎหมายก็ต้องมาแก้อุดช่องว่างช่องโหว่ตามทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในหลายๆเคสที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นการทำให้เกิดการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงกฎหมายมาปิดช่องว่างช่องโหว่เพราะฉะนั้นไอ้เคสหลายๆเคสที่มันหมดอายุความเนี่ยเนื่องจากจริงๆมันก็คือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วกันมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นเศษเสี้ยวแล้วกันว่าในคดีเนี้ยเช่นในเรื่องของการที่อะไรนะเมาแล้วขับอะไรพวกนี้มันเคสแบบมันยิบย่อยมาก ก็จริงๆเคสหลักจริงวันนั้นเนี่ยก็คือว่า

0: ชนคนตายประมาทหรือเปล่าชนหรือเปล่าซึ่งข้อที่จริงอ่ะมันเถียงไม่ได้หรอกมันชนอยู่แล้วแต่การชนนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าประมาทไม่ประมาทมันก็เลยย้อนกลับมาว่าเอ๊ะเราตกลงไอ้การประมาทเนี่ยอยู่ตรงไหนล่ะ
1: ครับ
0: ความเร็วรถไม่เกิน80ถือว่าไม่ประมาทแล้วหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยมันผมว่ามันก็กลับมาที่จุดตรงนี้นะครับว่าสุดท้ายเป็นยังไงทีนี้ช่องว่างช่องโหว่เนี่ยก็อย่างที่บอกแหละครับถ้าเป็นคนปกติก็คงไม่มีเงินบินไปทำธุรกิจต่างประเทศมันนั้นมันโอกาสที่มันจะหนีมันก็อาจจะยากกว่าแต่พอเคสนี้พอเขาบินไปแล้วคุณก็ไปออกหมายจับแล้วไปยกเลิกพาสปอร์ตสุดท้ายเขากลับมาไม่ได้เขาบอกงั้นฉันก็ไม่กลับแล้วคุณไม่ให้ฉันกลับนี่ฉันก็ไม่อยากกลับแต่อย่างที่บอกแหละว่าจนถึงวันที่อายุความยังมีอยู่เนาะ
1: ค
0: ุณก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาสู้คดีได้เสม
1: อเดี๋ยวทีมงานเอาภาพเรื่องที่หมดอายุความกับยังไม่หมดขึ้นมาทีนึงฮะจะได้สรุปตรงนี้หน่อยนะฮะก่อนที่เราจะพักเบรกกันนะเนี่ยฮะคดีของคุณบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาเนี่ยที่หมดอายุความไปแล้วนะฮะผมทวนสั้นๆขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
0: ก็คือชนมอเตอร์ไซค์เขาไง
1: มอเตอร์ไซค์เขาเสียหายถูกไหม
0: ครับผม
1: แล้วก็ขับรถแล้วไม่หยุดให้ความช่วยเหลือไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ก็คือหนีเข้าบ้านไป
0: ครับผม
1: เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่2หรือโคเคนอันนี้หมดไปแล้วหมดไปแล้วนะเหลืออันเดียวที่เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยเหลืออีกปีเดียวเท่านั้นนะ3กันยายน70ตกลงยังไงอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยต่อครับ
2: มิวเป็นไรอ่ะ
3: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
2: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
4: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
5: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน

0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่อัปปาเช
2: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
1: ่ I love อัปปาเช่
3: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
6: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสน้ำผักผงชงดื่มทานง่ายอร่อยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูง
7: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
1: สะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
2: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
3: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: ไอเดีย AI EcoMaster ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับวันนี้เราพูดถึงคดีใหญ่นะครับอีก1ปีนะฮะคดีของคุณบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาที่ขับรถชนดาบตำรวจเสียชีวิตนั้นก็จะหมดอายุความแล้วนะครับเหลือแค่คดีเดียวเท่านั้นนะครับก็วัดใจกระบวนการยุติธรรมไทยเหมือนกันนะครับกลับมาช่วงนี้ถามอาจารย์โต้งต่อเลยนะครับว่าในมุมของอาจารย์เมื่อสักครู่ถามในมุมกฎหมายไปแล้วเดี๋ยวขยายความต่อกันกับทนายพีทด้วยนะฮะอาจารย์ยังมีหวังไหมฮะ1ปีกับ1ข้อหาที่ใหญ่ที่สุดคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย3กันยายน70นี่นับเคาดาวได้เลย
6: ครับ
5: 1ปีใกล้จะหมดอายุความแล้วเนี่ยจะทำยังไงฮะในมุมที่ตำรวจบอกว่าจริงจังจริงใจอยู่ในการนำตัวกลับมาเนี่ยถ
6: ้
5: าอาจารย์ยังอยู่ในหน้าที่อาจารย์จะทำยังไงดีฮะ
6: ต้องให้ผมได้มอบหมายด้วยนะคุณหม
5: อสมมติถ้าได้มอบหมาย
6: ครับอันดับแรกก็ต้องเช็คการติดต่อเพราะว่าปกติคนเราต้องมีการติดต่อบ้างนะ
5: ครับ
6: เช่นติดต่อกับครอบครัวคนใกล้ชิดเช็คก่อนว่ามีการติดต่อกันไหมสองคือก็เช็คร่องรอยอย่างอื่นเช่นมีการทำธุรกิจมีเพื่อนมีคนใกล้ชิดอะไรอยู่ที่ไหนบ้างนะครับสามคือเช็คประสานงานกับประเทศปลายทางที่เราเชื่อหรือสันนิษฐานว่าเขาน่าจะไปหลบพักอาศัยอยู่เขาคงไม่ไปพักอาศัยหลบประเทศเช่นอัฟกานิสถานลงมาถูกไหมฮะเขาคงไปประเทศที่เขารู้สึกมีความสะดวกสบายมีความปลอดภัยมีคนช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้แหละก็ไม่ยากก็ทำให้การตีวงนะแคบไปเรื่อยแคบไปเรื่อยนะครับหลังจากนั้นก็ไปสืบอย่างอื่นต่อว่าแล้วระหว่างที่เขาพักอยู่เนี่ยเขาใช้ชีวิตเนี่ยเขาทำอะไรอยู
5: ่ครับ
6: คงไม่ได้อยู่แต่บ้านไปช้อปปิ้งแค่นั้นนะทั้ง10กว่าปีถูกไหมครับคุณอ๊อฟ
5: ครับ
6: ก็ต้องมีกิจกรรมอย่างอื่นไงสิ่งเหล่านี้ก็จะบอกร่องรอยได้หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มได้เบาะแสหรือเช่นไปหาหมอพบแพทย์บ้างไหมคน10กว่าปีคงไม่ไปหาหมอเลยคงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราได้เบาะแสมาแล้วก็จะทำให้ข้อมูลก้อนนี้ชุดนี้ประสานไปยังประเทศปลายทางแล้วเขาก็จะเริ่มแกะรอยให้กับเราด้วยถูกไหมครับไม่ใช่ได้แต่บอกว่าเฮ้ยตามให้หน่อยนะคนนี้ตามให้หน่อยนะคือประเทศปลายทางเนี่ยเขาก็มีงานของเขายุ่งอยู่แล้วครับตำรวจมันเช่นคดีความมั่นคงก่อการร้ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอะไรเงี้ยนะเขาก็ยุ่งอยู่ดีจะให้ตามว่าคนที่เคยขับรถที่เมืองไทยไปชนนายดาบตำรวจคนนึงเสียชีวิตอะไรเงี้ยเขาก็มองว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นผลกระทบกับความปลอดภัยสาธารณะของประเทศเขาถึงขนาดต้องไปไล่ตามให้แบบเป็นวันเป็นคืนอย่างนั้นถูกไหมครับแต่ถ้าเรามีเบาะแสชุดข้อมูลทั้งชุดก้อนนึงเนี่ยสืบไปเขาแล้วบอกว่าเนี่ยเราพอรู้แล้วว่าคนนี้หลบอยู่ในประเทศอยู่นะจากเบาะแสเราพบว่าอยู่ตรงนี้ในพื้นที่ตรงนี้ผมว่าได้เอางี้นะผมว่าได้นะถ
5: ้
6: า
5: เ
6: กิดนะครับ
5: คือฟังอาจารย์แล้วเนี่ยมันมีขั้นตอนหรือมีหนทางนะ
6: แต่
5: นะ
6: คุณน็อป
5: แต่
6: ยังพูดไปจบ
7: ไม่จบ
5: แต่ครับ
6: แต่ยังมีไงอะไรมาง้างนะครับ
5: ไอ้แต่นี่มันจะใหญ่กว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ย
6: ก็คือกบทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมด
5: เออคือเราคุยกันเนี่ยหัวเราะได้เนี่ยบางทีมันขมขื่นเหมือนกันนะฮะว่าโอ้ที่ผ่านมานี่กระบวนการมันเกิดอะไรขึ้นถูกไหม
6: ครับ
5: เอออ่ะทีนี้ในมุมกฎหมายฮะทนายข้อหาเดียวที่เหลืออยู่น่าจะเป็นข้อหาที่ใหญ่ที่สุดถูกไหมฮะ
7: ถูกครับ
5: ถ้าเทียบกับที่ยกไปแล้ว
7: ข้อหาอื่น
5: หมดไปแล้ว
7: คือง่ายถ้าอายุความสั้นเนี่ยแปลว่าโทษมันไม่หนักอยู่แล้วคืออายุความเนี่ยมันดูตามโทษอยู่แล้วครับยิ่งอายุความยาวเนี่ยแปลว่าโทษเนี่ยมันหนักที่สุด
5: ครับไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ย
7: ครับ
5: มันยังมีแหมก็ไม่อยากจะไปชี้ช่องนะแต่ว่าหมายถึงว่าในแง่ของกฎหมายเนี่ยมันยังมีลู่ทางหรือมีช่องทางอะไรทั้งใน2มุมนะฮะมุมของตำรวจที่ตามตัวและมุมของบอสที่จะสู้คดีเนี่ยมันยังมีมุมไหนอีกไหม
7: ครับมันคือประเด็นเดียวเลยครับประมาทหรือไม่ประมาทคำถามว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องเปลี่ยน177หรือ80ที่เราเชื่อว่าเปลี่ยน
5: ความเร็วรถ
7: ความเร็วรถเนาะเพราะเราก็มองว่าโอเคถนนเนี่ยมันวิ่งได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้าวิ่งไม่เกิน80ไม่ประมาทแต่จริงมันไม่ใช่นะเวลาคดีต่อให้คุณอ๊อฟขับรถ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยบนถนนเนี่ยแล้วไปชนคนตาย ก็อาจจะโดนข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้เพียงแต่ว่ามันไม่ได้รับบทของสันนิษฐานว่าคุณประมาทตั้งแต่ต้นแต่คราวนี้คุณก็ต้องมาดูอีกว่าเขาบอกว่าประมาทต้องดูวิสัยพฤติการเช่นนั้นก็คือว่าดูว่าคุณเนี่ยใช้ความระมัดระวังมากขนาดไหน
5: ครับ
7: หมายถึงว่าถ้าเป็นคนอื่นๆเนี่ยรถคนอื่นที่เขาเฉี่ยวออกมาอย่างเงี้ยคุณดูหรือไม่ดูหรือทำอะไรยังไง
5: ครับ
7: เพราะฉะนั้นไอ้80เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง
5: อ๋อคือหมายถึงว่าสมมุตินะฮะถ้าฝ่ายของบอสเนี่ยจำเลยเนี่ยมีความพยายามจะใต้โต๊ะหรือเส้นให้ใครมาเปลี่ยนความเร็วรถสมมตินะฮะไม่ได้แปลว่าถ้าความเร็วรถไม่เกิน80
7: แล้วจะไม่ผิดก็ยังไม่ใช่อยู่ด
5: ีโอเคโอเค
7: แปลว่าจริงๆ80เนี่ยมันเป็นแค่ประเด็นนึงว่าไอ้สุดท้ายประมาทไม่ประมาทเพราะว่าอันนี้เราดูภาพนี้ที่น่าสนใจอย่างนึงถ้าเขาบอกว่า177กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจารย์โต้งเคยเห็นรถชนเนี่ยถ้า100กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมอเตอร์ไซค์ไม่อยู่สภาพนี้แน่นอน
5: อันนี้
7: คือที่ข้อสังเกตหลายๆคนเขาบอกผมมานะว่าเนี่ยลองดูรถสิถ้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้ามันชนแรงขนาดนี้เนี่ย มันย่อมไม่อยู่ขนาดนี้หรอก
5: ครับ
7: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อต่อสู้ว่าเอ๊ะตกลงประมาทหรือไม่ประมาทไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่ผิดนะ
5: ครับ
7: เพราะผมได้บอกแล้วว่าต่อให้ความเร็วเปลี่ยนมาหรือวัดได้จริงเนี่ยไม่เกิน80แต่คุณก็ต้องไปดูพฤติการอื่นอีก
5: โอ้ก็ผมก็พยายามคิดตามนะฮะแล้วก็คิดตามตอนปี63ด้วยว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการหรือความพยายามที่จะมาช่วยเรื่องความเร็วรถทำไมถ้าอย่างนั้นทนาย
7: แต่ต้องบอกยิ่งผมบอกไงพอผมไปนั่งอ่านในสำนวนจริงๆเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ที่บอก177เนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการทำตรงนั้นเขามีการวัดความเร็วมาก่อนหน้านี้แล้ว2ชุด
5: ครับ
7: แล้วชุดนี้เนี่ยพิสูจน์หลักฐานเนี่ยจริงๆเขาให้เขามาดูในเรื่องของเรื่องอื่นๆเรื่องของสภาพการชนแต่ปรากฏว่ามีการพาอาจารย์อีกท่านนึงไปด้วยและอาจารย์ท่านนี้เขาก็บอกว่าเขาอยากจะทดลองวัดความเร็วรถเขาก็เลยไปทดลองวัดแต่ดันไปเอาไอ้โปรแกรม Windows Media Player เนี่ยมาวัดแล้วก็บอกโอ้โหมัน177ซึ่งคนเราก็ชอบอะไรที่มันเป็นกระแสไงว่าเฮ้ยคุณไปเปลี่ยนหรือเปล่
5: า
7: จริงๆมันควรจะเป็นความเร็วนี้แต่พอเรามาดูเนื้อเพราะอันนี้เป็นคำพิพากษาของศาลนะในเคสเดียวกับเราจะบอกว่าคำพิพากษานี้ของศาลช่วยอีกเพราะในเคสเดียวกันเนี่ยท่านรองอัยการสูงสุดก็โดนลงโทษ
5: ใช่ฮะ
7: เพราะฉะนั้นมันคือองค์คณะพิพากษาเดียวกันเพราะนั้นในส่วนนี้ก็เลยมีความน่าเชื่อถืออยู่เหมือนกันคือจะบอกว่าอ๋อไอ้ส่วนนี้ลงโทษผมเลยเชื่อไอ้ส่วนนี้ไม่ลงโทษผมเลยไม่เชื่อผมว่ามันไม่ใช่ท่านคือองค์คณะเดียวกัน
5: ครับ
7: เพราะฉะนั้นถามว่ามันไปเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สู้ไงครับเพราะว่าเอาเท่าที่ผมถามจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานเนี่ยเขาก็จะสอบถามหน่วยงานหลายๆหน่วยงานให้วัดความเร็วส่งมาเพื่อเขาจะได้ประมวลโดยรอบคอบคนอื่นเนี่ยวัดไม่ได้80แต่ท่านนี้เขาวัดแล้วเกิน80คราวนี้มันก็เกิดข้อโต้แย้งคราวนี้เขาก็เลยไปหาท่านอาจารย์อีกท่านนึงที่เข้ามาแล้วถูกฟ้องในคดีนี้ซึ่งพอผมไปอ่านประวัติอ๋อโอ้โหท่านเนี่ยก็ทำคดีท่านชูวงอ่ะท่านก็ช่วยคนถูกมาโดยตลอดนะท่านก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวโอเคมันก็น่าเชื่อถือรวมถึงในเนี้ยในคำพิพากษาเนี่ยมีการอ้างถึงผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศซึ่งผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเนี่ยพูดเลยว่าการที่ใช้กล้อง CCTV มาวัดความเร็วรถเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือเพียงพอมันต้องดูองค์ประกอบอื่นๆประกอบด้วย
5: ครับครับ
7: ก็เลยเข้าใจว่าทำให้ท่านอาจารย์ท่านนี้เลยหลุดจากคดีในคดีนี
5: ้
7: เราก็เลยเข้าใจว่าไอ้เรื่องความเร็วรถเนี่ยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนผมว่าอีกเรื่องนึง
5: ครับ
7: แต่ว่าไอ้กระบวนการของท่านอัยการรองอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องอันนั้นท่านทำไม่ถูกกระบวนการท่านก็ต้องรับโทษไป
5: ครับครับต่อเนื่องประเด็นนี้น่าสนใจไอ้ความพยายามที่จะเปลี่ยนความเร็วรถผมรวมๆไปเลยนะฮะทั้งเรื่องข้อสงสัยมากมายก่อนหน้านี้ทั้งเรื่องการประวิงเวลาขอเลื่อนพบอัยการหลายครั้งของตัวบอสเนี่ยทั้งหมดเนี่ยในมุมของอาจารย์โต้งคือตกลงช่องโหว่ของกระบวนการยุติธรรมในเรื่องนี้มันอยู่ตรงไหนกันแน่ฮะตัวบทกฎหมายหรือเปล่าหรือตำรวจหรือชั้นอัยการหรือตรงไหนกันแน่ฮะ
6: คือถ้าเราวิเคราะห์ตามตรงนะครับผมเชื่อว่าทางคุณบอสเองเนี่ยคงไม่รู้รายละเอียดขั้นตอนระเบียบกฎหมายดีเท่ากับนักกฎหมายนะ
5: ครับ
6: เอาประเด็นแรกก่อนนะ
5: เขาคงไม่รู้หรอก
6: ใช่ครับเพราะว่าอะไรครับ
7: ไม่มีใครรู้หรอกคนทั่วไปก็ไม่รู้
6: นะครับขนาดผมเนี่ยยังไม่สามารถจำกฎหมายทั้งหมดได้เลยนะ
5: ครับ
6: เยอะมากว่ามีปัจจุบันมีทั้งหมดกี่ฉบับถูกไหมครับเหตุผลก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่าเวลาไม่รู้เนี่ยก็แน่นอนก็ต้องถามผู้รู้ไงหรือต้องมีผู้รู้ที่พร้อมใจร่วมกันยินดีจะมาให้คำปรึกษาเรียกว่ามาระดมให้พร้อมใจกันเลยครับ แตกต่างคนที่ไม่มีอำนาจและไม่มีเงินต้องยอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้ก่อนเราไม่ต้องปฏิเสธหรอกครับสังคมไทยคร
5: ับ
6: สองพอเวลาผู้รู้หรือผู้ที่ควรจะรู้เนี่ยมาระดมกันช่วยเหลือเนี่ยเพราะฉะนั้นมาแล้วให้ทำนั่นสิให้ทำนี่สิให้ปรับตรงนี้สิเอาคนนี้เข้าไปแทนนี่สิเอาตรงนี้ให้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนสิมันเราก็เลยเห็นรูปแบบวิธีการเนี่ยที่กระทำเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนแม้กระทั่งคดีที่เข้าสู่กระบวนการทำแล้วชั้นตำรวจไปถึงชั้นพนักงานอัยการจนกระทั่งศาลมีคำพิพากษาไงครับฉะนั้นก็สะท้อนกลับมาว่านี่แหละที่เป็นคำถามและเป็นปัญหาของประเทศไทยเรื่องของคนเลยไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
5: ครับ
6: นะครับ
5: นะฮะเดี๋ยวผมขอพักตรงนี้อีกครู่เดียวนะฮะช่วงหน้ากลับมาจะถามทั้งสองท่านนะเดี๋ยวเริ่มถามทนายก่อนคือสมมติอันนี้สมมตินะคุณผู้ชมถ้าปีหน้า3กันยายน70เนี่ยก็ยังจับไม่ได้แล้วคดีหมดอายุความแล้วหลังจากนั้นจะยังไงต่อช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
8: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
9: ยังเบื่อง
10: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
11: ่ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
12: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
13: อร่อย
14: ฟินเวอร
15: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
16: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
17: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
18: ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
19: จัดเต็ม
20: wow!
19: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
18: ผลผลิตดี
21: เต็มไป
19: ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
22: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัย10ปีปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
23: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
24: ่อัปาเช
25: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอรี
24: ่ I love อัปาเช
26: ่สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
27: ๆเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
28: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
27: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
28: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่
29: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
30: แค่10บาท
31: ดีนะ
16: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
17: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

0: ้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: อร่อย
2: ฟินเวอร์เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
3: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: ระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
6: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพรการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสทูเดเอ็นแฟนคอน
0: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับเราพูดถึงคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยานะครับที่ชนดาบตำรวจเสียชีวิตตั้งแต่ปี2555นะครับปีหน้า70เนี่ยครบ15ปีนะเหลือคดีเดียวข้อหาเดียวนะฮะที่ยังไม่หมดอายุความก็ต้องถามทนายต่อเลยฮะว่าสมมตินะฮะคดีอาญาหมดอายุความสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากนั้นครอบครัวของผู้เสียชีวิตยังมีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องร้องหรืออะไรต่อได้หลังจากนั้นไหมฮะ
7: ไม่ได้ครับคือตามหลักกฎหมายคือถ้าขาดอายุความไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกให้ดำเนินคดีอะไรได้จากการกระทำความผิดเช่นนั้นเอาเคสง่ายๆสมัยก่อนก็มีเรื่องของแชร์ชาร์เตอร์เนาะก็เคยมีเคสในการทำความผิดผู้ที่ก่อเหตุก็หนีไปต่างประเทศตั้งนานพอหมดอายุความก็กลับมาประเทศไทย
0: คือ
7: เรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องปกติเป็นทางกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่ว่าเพราะเคสนี้เป็นตระกูลนี้เลยมีอายุความมันไม่ใช่มันมีอายุความในหลายๆเคสแล้วหลายๆเคสที่เราเคยเห็นเนาะบางคนเนี่ยก็หลบหนีนู่นนี่นั่นไม่ได้หลบหนีไปต่างประเทศแหละก็หลบหนีในประเทศก็มีนะครับมันก็เป็นช่องที่เป็นตามกฎหมายอยู่แล้วไม่ได้เป็นเรื่องพิเศษอะไร
0: ครับผมถามทนายเพิ่มแบบนี้ว่า บางท่านอยากรู้ว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมครับว่ากฎหมายไทยเนี่ยเราแก้ไขไปถึงขนาดที่ว่าถ้าผู้ต้องหาหลบหนีออกนอกประเทศให้หยุดนับอายุความมันเป็นไปได้ไหมฮะ
7: จริงๆกฎหมายทุกอย่างแก้ได้เพราะกฎหมายมันเกิดจากประชาชนถ้าประชาชนนะครับเสนอแก้ไขกฎหมายไปที่สภาแล้วบอกให้ทำนะแล้วทุกคนเห็นด้วยถ้าส.ส.โหวตมันก็ทำได้ครับเหมือนอย่างสมัยก่อนเราบอกกัญชาผิดกฎหมายวันนึงเราบอกมันไม่ผิดใช้การแพทย์ได้เราก็ทำได้หรือสุราท้องถิ่นก็สุดท้ายก็ขายได้เพราะฉะนั้นกฎหมายเป็นเรื่องที่แก้ได้ครับคือใครจะไปบอกว่าเฮ้ยกฎหมายมันแก้ไม่ได้นู่นนี่นั่นมันไม่จริงกฎหมายมันอยู่ที่ประชาชนเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรับฟังเสียงส่วนใหญ่นะเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่ก็คือส.ส.ในสภาแหละครับซึ่งมันก็จะมาจากตัวแทนของแต่ละพรรคถ้าทุกคนบอกว่ามันควรจะแก้เรื่องนี้ก็แก้ไปครับ
0: ครับครับถามในมุมอาจารย์โต้งบ้างฮะอาจารย์เหตุการณ์สมมุตินะฮะถ้าปีอีก1ปีข้างหน้าซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกัน1ปีข้างหน้าเราอาจจะมานั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้อีกทีนึงนะฮะแต่ว่าถามไว้ก่อนถ้าอีก1ปีข้างหน้าเกิดหมดอายุความไม่เหลืออะไรแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมหรือว่าสังคมไทยอาจารย์
8: ก็อย่างทางที่ท่านทนายบอกครับว่า

0: ผู้ต้องหาเองนะครับก็จะกลับเข้าประเทศได้แล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่มีความผิดแล้วตามกฎหมายนะครับแต่สองผมว่าสำคัญกว่านั้นคือเรื่องของการถูกตีตาในมุมนึงนะครับ
1: ครับ
0: เพราะจะเป็นภาพจำของคนในสังคมว่าคุณหนีคดี
2: ใช่
1: แ
0: ล้วต่อไปคุณจะทำหากินอะไรเนี่ยต่อไปคุณมีลูกคุณเติบโตอะไรลูกคุณเติบโตขึ้นมาเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะเป็นภาพจำในสิ่งเหล่านี้ประการสำคัญคือเป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท
1: ์
0: เพราะฉะนั้นหลักการที่ดีคือกลับมาเลย
1: ครับ
0: พอดูรายการคุณท็อปวันนี้จบปุ๊บกลับมาเลยบินมาเลยนะฮะ
1: โอ้โห
0: ขอต่อสู้คดีเลย
1: ครับ
0: นะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและพิสูจน์กันถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนใหม่ว่าผมเนี่ยกลับมาต่อสู้คดีแล้วนะเพื่อความบริสุทธิ์ใจนะคร
1: ับ ยังไม่ช้าไปใช่ไหมอาจารย์14ปี
0: ก็อาจจะคนเราคิดได้ตลอด
2: คิดได้ตลอดใช่ก็เรากลับตัวกลับใจได้เสมอ
1: ครับแต่เอาสมมุตินะฮะเราสมมุติต่อสมมุติโอ้คุณบอสนี่ดูเรื่องใหญ่รายวันเฮ้ยกลับมาดีกว่ามาสู้คดีแต่กระบวนการหลังจากที่กลับมาสมมุตินะฮะในชั้นศาลต่างๆไอ้1ข้อหาที่เหลือนี่มันก็ยาวนานมั้ยอาจารย
0: ์เนื่องจากตอนนี้หลักฐานเนี่ยเค้ามีการรวบรวมไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับ
1: ครับ
0: ฉะนั้นเค้าพิสูจน์กันไปแล้วถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นก็เหลือเพียงแต่ว่าการนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการชั้นสืบพยานนะครับแล้วเค้าก็ต้องมาขึ้นศาลด้วยเช่นกันนะครับ
1: ทนายฮะประนุมประเด็นเดียวกันฮะว่าถ้าสมมุติถ้าเค้ากลับมามันจะยังไงต่อฮะ
2: ก็ขึ้นศาลเลยครับก็เพราะฉะนั้นก็นัดความดูไปก็ไปสู่นัดความว่าสุดท้ายตอนนี้คดีมันประมาณเมื่อไหร่แต่ตอนนี้นัดก็ยาวอยู่อาจจะเป็นนัดประมาณต้นปีหน้าอะไรเพียงแต่ว่าผมมองว่าอย่างนี้ครับ
1: อันนี้
2: เราคุยกันเนาะแต่ว่าในเบื้องลึกเบื้องหลังบางเคสมันจะกลับมามันก็คงต้องต่อรองคือวันนี้เขาก็บอกว่าโอเคถ้าเขากลับมาเนี่ยผมเชื่อว่าศาลก็ไม่ให้ประกันตัวเพราะศาลก็บอกว่าคุณเคยมีพฤติการหลบหนีถ้าให้ประกันตัวเนี่ยก็เชื่ออีกว่าคุณจะหลบหนีเพราะนั้นก็อาจจะมีการติดคุกในระหว่างที่สู้คดีซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะผมเชื่อว่าเขาคงไม่กลับแต่ถ้าบอกว่าโอเคเราต่อรองกันนู่นนี่นั่นคุณเข้ามาติด EM ไว้นะอยู่ที่บ้านนู่นนี่นั่นแล้วสู้คดีถ้าผิดค่อยติดคุกถ้าไม่ผิดก็ยังไม่ติดอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องของการเจรจาเพื่อผมว่าเรื่องนี้บางทีมันต้องใช้ทางรัฐศาสตร์ในการที่จะช่วยบริหารจัดการเพราะว่าก็แบบที่อาจารย์ต้งพูดแหละมันจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราถ้าสมมติท่านนายกไปคุยไม่ได้บอกตำรวจไปจับไปคุยกับตระกูลเขาเลยคุณพาลูกกลับมาแล้วเดี๋ยวผ
1: ม
2: ให้ความเป็นธรรมกับคุณเองผมดูแลให้เองนู่นนี่นั่นแต่ผิดถูกไปว่ากันตามหลักฐานที่ศาลนะผมว่าอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ผมว่าเรื่องบางเรื่องเอาพูดตรงๆอ่ะให้ตำรวจจับอีกปีนึงผมว่าก็ยาก
1: แต่ว่าสมมติถ้าเป็นอย่างที่ทนายว่าเนี่ยมันจะไม่เป็นการสร้างบรรทัดฐานหรือว่า2มาตรฐานแล้วครับว่าเอ้ยทำไมเคสนี้คุยได้ต่อรองได้ว่าใส่ EM ไม่ต้องเข้าคุกรออะไรแบบนี
2: ้เอาจริงๆไหมล่ะครับคุณอ๊อฟทุกวันนี้หลายเคสควรจะต้องออกมาอยู่นอกคุกก่อนด้วยซ้ำแต่บ้านเรานะวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่รู้แหละฉันจับขังไว้ก่อนซึ่งในคุกเนี่ยเกือบแสนคนนะครับที่คดียังไม่ถึงที่สุดเนี่ยแล้วคุณจับเขาขังไว้ก่อนแล้วหลายเคสจำนวนมากลูกความผมไม่ต่ำกว่า10คนที่ติดคุกไปแล้วสุดท้ายศาลพิพากษาว่าไม่ผิดผมมองว่าจริงๆเราควรต้องกลับมาตามมาตรฐานตามกฎหมายก่อนตามกฎหมายต้องสันนิษฐานว่าทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ
1: ์
2: จนกว่าศาลจะพิพากษาเพราะนั้นควรจะปล่อยหรือถ้าเขาติดคุกมันก็ควรเป็นคุกอีกประเภทนึงไม่ใช่ไปจับขังรวมกับคุกคนที่เขาถูกตัดสินว่าผิดแล้วในต่างประเทศเขามีคุกเอกชนคุณก็แค่ไปคือเราต้องแค่อย่างเดียวคือเราจำกัดอิสรภาพแต่ไม่ได้ว่าต้องการให้เขาได้รับความลำบากผมว่ามันต้องเป็นคนละเรื่องกันอันนี้อย่ามองว่าเป็นเรื่องของยากดีมีจนคือทุกคนควรจะต้องมีสิทธิ์เหมือนกันผมไม่ได้บอกว่าคนจนจะต้องติดคนรวยคนจนก็ควรได้รับการปล่อยคนรวยได้รับการปล่อยจนกว่าศาลจะพิพากษาแหละครับ
1: ครับครับอาจารย์ต้องประเด็นนี้หน่อยไหมฮะ
0: ครับก็ขออนุญาตเสริมเมื่อจะเรามีผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เหมือนที่ท่านทนายพิบอกว่าเกือบแสนคนนะ
1: ครับ
0: 80,000-90,000คนนะฉันหมายความว่าคนเหล่านี้เนื่องจากเราไม่มีสถานที่กักขังเข้าโดยเฉพาะ
1: ครับ
0: ระหว่างรอศาลเป็นการพิพากษาก็จึงต้องไปไว้รวมกันที่เรือนจำ
1: ครับ
0: ก็เป็นปัญหาเรื่องส่งผลต่อเรือนจำแออัดส่งผลต่อการดูแลผู้ต้องถูกคุมขังในเรือนจำ
1: ครับ
0: ครับแต่ก็แน่นอนในคดีนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายทั้งในส่วนของกระบวนการยุติธรรมครับว่าเราจะมีการนำตัวเขาเข้ากลับมาดำเนินคดีต่อได้ก่อนที่คดีจะหมดอายุความหรือไม่นะครับ
1: อ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายเรากลับมาพูดถึงภาพใหญ่ของกระบวนการยุติธรรมกันนะฮะว่าหลายท่านที่รับชมรายการอาจจะรู้สึกว่าหมดศรัทธากับกระบวนการยุติธรรมจากคดีนี้ที่มันยืดเยื้อมาอย่างยาวนานเป็น10ปีนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้สลับอารมณ์ทางหน้าจอช่องวัน31กันก่อนนะครับใครที่มีปัญหาริ้วรอยผิวแห้งกร้านผิวหมองคล้ำฝ้ากระจากแดดห้ามพลาดนะครับวันนี้ดร.มลิกากันแดดหน้านวล3 in 1ช่วยปกปิดปกป้องบำรุงผิวในขั้นตอนเดียวนะครับติดตามจากคุณเดียครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณออฟสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจะบอกว่ากันแดดหน้านวลปกติดร.ขายออนไลน์ขายดีมากแต่วันนี้ขอราคาถูกกว่าออนไลน์มาให้ค่ะ
1: เชิญเลยครับ
3: ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าอยากจะให้ทันกด1252รอเอาไว้ได้เลยและตอนนี้ไปพบกับดร.มาริกาค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ
3: วันนี้จะให้ราคาถูกเลยใช่ม
4: ั้ยวันนี้ราคาถูกเลยก็คือให้เท่าไหร่นะปกติเราให้
3: ปกติ390ตลอดใช่มั้ย
4: ตลอดค่ะ
3: วันนี้เฉลี่ย125ดร.
4: แล้วเราให้เยอะนะคะก็คือต้องซื้อเหมาซ
3: ื้
4: อเหมาไปว่าต้องซื้อทั้งหมดเนี่ยประมาณ5หลอด
3: คือ
4: หมายความว่าซื้อ2แต่เราแถมให้อีก3แล้วก็แถมสบู่แดงให้ด้วย
3: นี่เพราะฉะนั้นปกติแล้วสบู่แดงนี่ก็ขายตัวนี้ขายดีด้วย
4: ตัวนี้จะเป็นตัวที่ไอเทมแรงของเราเลยแล้วก็ขายดีมากขายดีจนกระทั่งโรงงานเนี่ยไอเครื่องจักรมันเจ๊งอ่ะ
3: โอ้โห
4: ปั่นออกมาแบบปึ้งๆเลย
3: เพราะฉะนั้นสบู่อันนี้เอามาแถมแต่ว่าวันนี้กันแดดหน้านวลตัวนี้คือขายดีในออนไลน์สุดๆถ
4: ูกมากๆเลยค่ะเป็นแบบเรียกว่าเป็นฮีโร่โปรดักต์ของเราเลยค่ะตลอดระยะเวลาประมาณเกือบ3ปีที่มาผ่านมาตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่กันน้ำกันเหงื่อกันแดดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวทั้งนะคะส่วนของ3อย่างก็คือ One Stop Switch ที่ตัวนี้ก
3: ็
4: คือจะเป็นตัวปกปิดได้แล้วก็เป็นกันแดดได
3: ้
4: จบเลยในตอนเดียวแล้วก็เป็นตัวแป้งได้เป็นคุชชั่นได้เป็นรองพื้นได้จบเลยแล้วก็ปิดฝ้าปิดกระหมดเลย
3: ก็คือทาเนี่ยไม่ต้องทารองพื้นไม่ต้องทาแป้งอะไรซ้ำก็ได
4: ้ดูหน้าพี่ปกติพี่ก็จะมีฝ้ามีรอยอยู่นิดหน่อยแล้วจะมีร่องลึกนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวเติมร่องลึก SPF 50 PA บวกเป็นตัวที่เกลี่ยแล้วก็กริบแล้วก็กลบเลย
3: ตัวนี้ดร.ทำจากปัญหาอะไรที่ตัวเองเจอไหมในแต่ละวัน
4: คือเนื่องจากว่าดร.มริกาเคยเป็นฝ้าแล้ว
3: ค
4: นนี้ผัวเราก็หน้าตาดีถูกไหมคะเราก็ไม่ควรจะเอาฝ้าไปโชว์ใครถูกไหม
3: คะ
4: เพราะฉะนั้นเราก็จะควรหน้าเด็กอยู่ตลอดเวลาแล้วออกทีวีเยอะมากเดี๋ยวก็มารายการคุณออฟเดี๋ยวก็ไปรายการคุณทินแล้วก็ไปทุกรายการแต่แล้วบางทีฉันก็มาช้าบางทีอโศกมันก็รถติดฉันก็ต้องใช้ตัวนี้เกลี่ยมาตั้งแต่ในรถเลยปาดปืดตัวนี้ก็จะกลบทุกอย่างตัวนี้นะคะเราบอกได้เลยว่าเป็นตัวไอเทมแรงของดร.มริกาและขายดีมาก
3: ขายดีมากจริงๆคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเขาไลฟ์ตลอดเวลาแต่ว่าวันนี้เดียดึงตัวมาในรายการของออฟได้วันนี้จะให้ดูเลยค่ะเนื้อกันแดดนะเป็นยังไงเดียจะเริ่มก่อนเลยนี่เห็นไหม
4: ใช่
3: ถ้าแป๊บเดียวขอโทษนะหมุนมือประมาณ3รอบเมื่อกี้ทาเสร็จแล
4: ้
3: วแล้วดูความต่างระหว่างข้างนี้ที่ทาและข้างขวานี้ไม่ได้ทาคุณผู้ชมดูความต่างนะมันชัดเจนขนาดนี้เลยอะดู
4: เอาให้ชัดเจนมากกว่านั้นเดียสมมติว่าหน้าเธอเดียเป็นฝ้าตรงนี้สมมตินะดูหน้าผากดร.มริกานะคะนี
3: ่
4: สมมติเดียเป็นฝ้านี่คือฝ้าชัดๆเห็นไหมทีนี้จากนั้นปุ๊บเนี่ยดูกันแดดดร.มริกานะวิธีการกลบน
3: ะ
4: จากนั้นปุ๊บมันจะเป็นเนื้อรองพื้นแบบนี
3: ้
4: นะคะกลบไปเลยปืดแล้วก็แตะตับจากนั้นก็เกลี่ยปืดหันแน่เห็นไหมเห็นไหมจบเลยเนี่ยเห็นไหมปิดเลยเห็นไหมปืด
3: อุ้ยใส่เข้าแล้วดร.เพราะฉะนั้นวันนี้เราขอโปรขึ้นมาก่อนเลยวันนี้บอกแล้วนะว่าให้ไปในราคาคุ้มมากจริงๆคุณผู้ชม
4: ดิฉันบอกเลยแม่ราคานี้ไม่มีอีกแล้วตัวนี้ให้ไปเลยค่ะทั้งหมด5หลอด
3: ซ
4: ื้อ3บวก2บวกสบู่แดงซึ่งแก้ฝ้าให้เลยนี่อีก3กล่องเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้ทั้งหมดของไป8ชิ้น8ชิ้นนี้ให้ไป999
3: เฮ้ยถามจริงขายออนไลน์ปกติได้ราคานี้ไหมดร.
4: ไม่เลยขายออนไลน์ก็คือว่าเต็มที่ที่สุดเนี่ยก็จะต้องขายราคา359บาทแล้วก็นานๆทีจะมีโปรโมชั่นแฟลชเซลตอนตีสองถ้าใครเนี่ยสามารถทะลุปุ่งโป่งจนถึงตีสามตีสี่ไลฟ์สดกับดร.มริกาก็อาจจะราคาดีแต่ขณะเดียวกันที่นี่ดีที่สุด
3: 999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมและจำกัด99เซตฮะหรือกี่เซตนะ
4: เบอร์วังเบอร์วัง
3: 70เซตโทร1252มาเลย
4: ฉันบอกเลยถ้าเกิดฉันไปขายที่รายการแฉเนี่ย 2,000 เซตหมดภายใน1นาทีภายใน7นาทีนี่ขายไปประมาณ 10,000 เซตเพราะฉะนั้นที่นี่ถ้าคุณมีโอกาสคุณซื้อไปเลย
3: ใช่ถามเรื่องสารสกัดหน่อยดร.ตัวนี้มันมีอะไรดีบ้างคะ
4: ตัวนี้จะมีตัวเนียสนามายด้วยและนอกจากนั้นยังมีสารสกัดที่ป้องกันแดดทั้งป้องกันทั้งแสงเหลืองแสงขาวแสงฟ้าจากจอโทรศัพท
3: ์
4: และป้องกันตัวกรณีของพวกฝุ่นอะไรต่างๆที่จะไปเกาะและนอกจากนั้นแล้วยังมีตัวสารสกัดที่มาจากตัวของไอ้เขาเรียกว่าสารลายน้ำจืดอ่ะและนอกจากนั้นก็คือตัวอื่นๆที่จะทำให้ตัวผิวเนี่ยมันดีมาก
3: วิตามินอีอะไรอย่างงี้เน
4: า
3: ะ
4: ไม่ทำให้เกิดผิวสิวฝ้าไม่เกิดการอักเสบเลย
3: โอ้โหก็คือมันบำรุงไปในตัวแล้วก็ปกฝ้าแล้วก็หน้านวลหน้าเนียนภายในหลอดเดียวเลย
4: ใช
3: ่โอ้โห
4: หลอดเดียว
3: ค่ะ
4: แปลว่าตัวนี้ถ้าเกิดคุณจะใช้แป้งคุณใช้ตัวนี้ตัวเดียวไม่ต้องใช้แป้งไม่ต้องใช้คุชชั่นไม่ต้องใช้กันแดดตัวอื่นใช้ตัวนี้ One Stop Service
3: ใช่จริงแล้วคุณใช้ชีวิตแบบด็อกเตอร์นะคืออันนี้คือความสะดวกสบายเพราะเดียเห็นจริงวันหนึ่งด็อกเตอร์ไปไหนทำอะไรเยอะมาก
4: เอาเวลาไปหากินเอาเวลาผู้ชายก็เอาเวลาไปหาความสำเร็จผู้หญิงก็เอาเวลาไปดูแลลูกผัวไปดูแลเรื่องกิจการค้าขายไม่ต้องเสียเวลากับหนังหน้าตัวเอง
3: ใช่แล้วดูสินี่คือคนที่ใช้จริงนะคะคือก่อนใช้อ่ะหน้าเขาก็จะดูแบบว่าเห็นมีฝ้ามีจุดด่างดำแต่ว่าพอหลังใช้ปั๊บคือเฮ้ยมันจบแล้วมันกลายเป็นสีผิวแบบเนียนไปกับผิวเราเลย
4: บอกได้เลยว่าตัวนี้ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่และใช้ได้ทุกสภาพผิวไม่ว่าผิวคุณจะผิวเหลืองผิวขาว ผิวคล้ำผิวหมองผิวดำผิวอะไรใช้ได้หมดม
3: ัน มีตัว
4: โทนอัพปรับสภาพเข้าทุกสีผิวมันมีทั้งโทนอัพทั้งกันแดดมีทั้งตัวเนื้อแป้งแล้วก็กันแดดรวมกันทั้งหมดเลยมีทั้งครีมด้วย
3: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เอาโปรนี้ให้ทันคุณผู้ชมขา999บาทเท่านั้นนะคะซึ่งตอนแรกเราบอก99เซตตอนนี้เหลือไม่ถึง50เซตแล้วนะคะ
4: เพราะฉะนั้นต้องรีบซื้อนะผู้เชี่ยวชาญแถวนี้เขาเหล่มาแล้วนะเขาบอกเขาอยากได้มากเลยเนี่ยผู้เชี่ยวชาญแถวนี้รีบเลยนะคะทุกคน
3: ค่ะกดมานะ1252นะคุณได้กันแดดไป5หลอดปกติแล้วหลอดละ390บาทแต่วันนี้เฉลี่ยตกหลอดละ125แล้วยังมีสบู่ตัวนี้

0: ําอะไรได้บ้างคะ
1: สบู่แดงตัวนี้จะเป็นตัวเซรั่มแล้วก็จะเป็นตัวที่ได้จากน้ําแร่ธรรมชาติจากฝรั่งเศสลงทุนมากๆค่ะช็อปดร.อเมริกันแล็บดร.อเมริกันเราลงทุนนําเข้าตัวน้ําแร่ธรรมชาติจากฝรั่งเศสอย.อนุญาตและนอกจากนั้นแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่จัดการเรื่องฟ้องฝ้ากระจุดดํา
0: ๆ
1: หมองคล้ําถ้าเกิดหน้าเหมือนหมีกระเหม็นเข้าอย่างเงี้ยใช้ตัวนี้ไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องไปวัดไหนเลยใช้ตัวนี้เลย
0: เออตัวนี้
1: บอกเลยว่าฉันน่ะขายดีมาก
0: นี่ไงมีคนใช้จริงเค้าแบบคอมเมนต์กันเยอะมากว่าผิวหน้าสะอาดสดใสแล้วก็กลิ่นหอม
1: มากเลยแล้วหอมกุหลาบดามัสแล้วตัวนี้จะมีตัวสารสกัดจากตัวของไอ้พวกไอ้เค้าเรียกหัวใจเท้าอ่
0: ะ
1: ที่ต่างใสแล้วก็มีน้ําแร่ธรรมชาติด้วยแล้วก็มีตัวน้ําหมักดอกกุหลาบดามัสแล้วก็มีวิตามิน E
0: 20เซตสุดท้ายด็อกเตอร์ก็คือตัวนี้ใช้คู่กันได้เลยเราล้างหน้าด้วยสบู่ตัวนี้ได้เลย
1: ใช่ล้างหน้าสบู่ตัวนี้จากนั้นปุ๊บเธอก็ลงครีมใช่มั้ยมอยเจอร์ไรซิ่งของเธอที่มีจากนั้นก็เธอโปะด้วยกันแดดตัวนี้จากนั้นเธอออกจากบ้านได้เลยโดยที่เธอไม่ต้องโปะแป้งแล้วก็ได
0: ้นี่999บาทคุณผู้ชมขา5หลอดแล้วก็สบู่อีก3ก้อนนะคะ1 2 5 2ตอนนี้เหลือกี่เซตแล้วคะทีมงานเช็คให้หน่อย
1: จัดไปเลยค่ะทุกคนฉันบอกเลยนะทุกคนดร.อเมริกันไม่ได้มาง่ายๆไม่ได้มานี่นะถ้าเกิดไม่ได้มาขายของในวันนี้เป็นผู้ว่ากทม.ไปแล้วนะ เพราะฉะนั้นต้องรีบซื้อเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยการันตีโดยดร.อเมริกันแล้วก็เคลมได้จากดร.อเมริกันช็อปนะคะทุกคนจัดไปเลยโทรศัพท์ไปเลยจองของเลย1252หรือไม่ก็คือไปที่แอดนะคะเนี่ยแอดอะไรนะ
0: ช็อปไลน์ช็อปวัน31หรือว่าสแกน QR code ก็ได
1: ้
0: นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เหลือไม่ถึง10เซตแล้วนะย้ำว่าวันนี้ถูกสุดๆจริง
1: ๆมากๆมากๆอันนี้มอบให้เลยนี่ถ้าเกิดว่าเจ้าสัวเขาไม่ขอมาฉันไม่ให้นะ
0: ดร.สายล้นขอเซตเพิ่มได้ไหม
1: ขอคือเรามาทีละก๊อกเอาไป50เซต
0: เออ50เซตเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาโทรมาต่อยังทันแน่นอนตอนนี้กันแดด5หลอดนะคะตัวเดียวจบนะคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทาแป้งทับด้วยแล้วก็สบู่อีก3ก้อน1 2 5 2ดร.วันนี้ให้เยอะมากนะ
1: ให้เยอะมากแล้วก็ตัวนี้บอกได้เลยว่าฉันไม่อยากสวยอยู่คนเดียวไม่อยากหน้าใสอยู่คนเดียวฉันบอกเลยว่าหน้าใสอยู่คนเดียวมันแบบดูอ่อนไปนิดนึงเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนสวยทั้งประเทศจ้าแม
0: ่รีบกดมาต่อดร.วันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะเอาโปรดีมาให้1 2 5 2กดกันต่อ
2: กลับมาช่วงท้ายดีนะครับคุณผู้ชมครับถามทั้งสองท่านทิ้งท้ายนะฮะจากคดีของบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาทำให้พี่น้องประชาชนหลายท่านเนี่ยรู้สึกว่าสิ้นศรัทธากับกระบวนการยุติธรรมในมุมของทนายพีทมีอะไรอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนจากคดีนี้ครับ
3: ก็ผมว่าหลายเรื่องนะครับในที่ผ่านมามันก็เป็นช่องว่างช่องโหว่จริงนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการปรับปรุงมีการแก้ไขนะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะรวมถึงท่านผู้ที่อยู่ต่างประเทศตอนนี้นะครับก็คิดว่าถ้ากระบวนการยุติธรรมบ้านเราก็ยังโอเคก็อยากให้กลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมนะทุกฝ่ายไม่ว่าฝั่งผู้เสียชีวิตฝั่งผู้ที่ไปกระทำความผิดนะครับกระบวนการยุติธรรมไม่ควรจะเลือกว่าเป็นคนยากดีมีจนนะครับมันก็ต้องเท่าเทียมกันในทุกๆเรื่องอ
2: ัน
3: นี้ก็ยังฝากเรียนไปถึงในหลายๆเคสที่บ้านเราอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้แหละว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ออกมาใครยังไม่ผิดก็ควรจะออกมาต่อสู้กันนอกคุกนอกตารางกันนอกเรือนจำนะครับจนกว่าเราจะมีเรือนจำเฉพาะสำหรับคนเหล่านี้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยพูดตรงๆเลยว่ามันเดือดร้อนแล้วการสู้คดีเนี่ยสู้ยากมากคุณอ๊อฟผมเป็นทนายความเนี่ยเขายังสู้คดีเนี่ยผมต้องไปหาที่เรือนจำคุยกันผ่านลูกกงทำอะไรต่างๆยากคร
2: ับ
3: ผมอยากให้เหมือนในต่างประเทศอ่ะโอ้โหมันควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
2: ครับครับอาจารย์ครับ
4: ครับคือขออนุญาตสั้นๆว่าจริงแล้วปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่กฎหมายนะครับ
2: ครับ
4: แต่อยู่ที่คนที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยจะดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับกระบวนการยุติธรรม
2: ครับครับหวังว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าเราต้องมาเจอกันตรงนี้อีกไหมฮะ3-4 กันยายน70เดี๋ยวได้วิเคราะห์อีกรอบนึงนะว่าตกลงแล้วจะยังไงต่อนะครับนี่คือเรื่องราวอีก1ปีนะฮะคดีข้อหาสุดท้ายของคุณบอสอยู่วิทยาจะหมดอายุความนะครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรแสดงความเห็นกันมาได้นะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านด้วยนะครับขอบคุณทนายพีทครับ
3: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณอาจารย์โต้งครับวันนี้หมดเวลาของเรื่องใหญ่รายวันแล้วนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
1: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
0: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
2: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุรี
3: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
4: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
5: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรีเด็ดขาดลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
4: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
6: ต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จู

0: เริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
1: นับตั้งแต่วันแรกที่แฟนๆได้สัมผัสเรื่องราวความรักของคนสองคนซึ่งถูกขวางกั้นด้วยชนชั้นฐานันดรศักดิ์และความถูกต้องเหมาะสมของสังคมจากซีรีส์อรุณรุ่งที่เสิร์ฟทั้งความหวานฟินอินจินแถมความขมปนน้ำตาซึ่งถ่ายทอดโดย2นักแสดงรุ่นใหม่เคมีฟ้าประธานอย่างอินจักรศิลป์และองศาธิทัศน์พร้อมด้วยพลังของทัพนักแสดงคุณภาพซึ่งการแสดงเหล่านี้นั้นทำให้คนดูหลุดเข้าไปอยู่ในห้วงความรักของภพถิ่นและธินกรแบบถอนตัวไม่ขึ้น
2: สนุกครบทุกรสชาติเคมีเมคเคที่ตามหาค่ะ
3: รักภพถิ่นและธินกรมาก
4: ๆอันคัดคือเลิศมาก
5: พันไม่ได้เลยจริงๆค่ะ
6: มีภาค2ต่อเลยได้ไหม
1: ทำให้อรุณรุ่งกลายเป็นซีรีส์ที่มาแรงในชั่วข้ามคืนสร้างกระแสไวรัลบนโลกโซเชียลอย่างถล่มทลายพุ่งทะยานขึ้นเทรนด์อันดับ1และก็หลายๆอันดับทั่วโลกเลยล่ะค่ะ
7: ขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตอรุณรุ่งแล้วก็ร่วมเดินทางของเรามา11 EP นะครับผมก็ขอบคุณจริงๆที่รักพวกเราแล้วก็รักอรุณรุ่งครับผมก็รู้สึกอบอุ่นมากๆจริงๆวันนี้ที่ได้อยู่ท่ามกลางความรักจากทุกๆคน
8: อินคิดถึงบรรยากาศเหล่านี้มากๆแล้วก็ด้วยความที่ positive energy จากแฟนๆด้วยดีใจที่ได้เจอทุกคนเป็นอะไรที่อินจะไม่มีวันลืมเลยจะจำไปจนวันตายเลยผมดีใจมากๆที่ทุกๆคนรักเรื่องนี้เหมือนที่พวกเราทุกคนตั้งใจทำออกมาครับผมขอบคุณครับ
1: นอกจากเรื่องราวหวานปนขมจะถูกใจแฟนๆแล้วซีรีส์เรื่องนี้ยังส่งให้พี่อินและน้ององศาฮอตป๊อปท็อปฟอร์มเข้าไปอยู่กลางใจแฟนๆทั้งไทยและอินเตอร์แฟนไม่ว่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนแม่หมูเด้งและเคตาแป๋วก็จะได้แรงซัพพอร์ตจากแฟนๆในทุกๆงานแบบล้นหลามเลยล่ะค่ะและทั้งหมดนี้คือปรากฏการณ์แห่งอรุณรุ่งที่กลายเป็นช่วงเวลาของความสุขและความประทับใจซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมนั้นยังสามารถสัมผัสทุกช่วงโมเมนต์ความซาบซึ้งความรักและเรื่องราวสุดเข้มข้นของซีรีส์อรุณรุ่งได้แบบเต็มอิ่มและก็ไม่มีวันหมดอายุแบบอันคัดครบทุกตอนทางแอป 1D ค่ะ
9: ฉันจะเฝ้ารอจนถึงแสงแรกของวันใหม่
10: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟน The Golden Show ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
11: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ปเดี๋ยวก็ไม่ทันรถร้อนก็เดินให้มันเร็วๆสิ
1: แม่ขอลื้อหน่อยนะ
2: แม่บนนี่
1: เข้าไป4
3: อ้าวพี่รอด
1: ฮะใช่เจอมึงก็ดีละเอาเงินมาให้กูใช้หน่อย
4: อะไรแม่เพิ่งให้ไปไม่กี่วันนี่เองหมดแล้วหรอเอาไปเล่นหวยเล่นไพ่หมดแต่สิ
1: อ้าอีนี่นี่มึงนี่ปากเสียนะฮะเงินแค่ไม่กี่ร้อยจะให้กูใช้ทั้งชาติเลยหรือไงนี่มึงมองน้องมึงที่ยืนสลอนอยู่สิมันกำลังเรียนหนังสือกูก็ต้องเงินไปซื้อหนังสือทั้งหาสมุดปากกาจะให้กูมีเงินได้ยังไงล่ะ
4: แม่เดือนนึงเนี่ยฉันได้แค่ไม่กี่ร้อยนะแม่จะมาขูดเอาอะไรจากฉันอีกฉันจะบอกให้นะทุกวันเนี่ยฉันกับพี่ล้ำทำงานมาให้แม่แทบทุกบาททุกสตางค์อยู่แล้วนะใช้มันประหยัดกันหน่อยเป็นไหม
1: อีเวนบีก้าขาแข็งถึงขนาดมาสอนกูแล้วเหรอมึงเป็นแม่กูเหรอไอ้ยอดกูขออีล้ำอ่ะไม่เห็นมันบ่นมันพูดอะไรเลยมันก็ให้กูใช้ทุกทีอ
4: ่
1: ะ
4: อ้าวนั่นพี่ล้ำไม่ใช่ฉันนี
1: ่นั่นปลายล่ะกูให้มึงมาทำมาหากินเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องไม่อยากเห็นแก่ตัวนักเลยนะที่นากำลังจะถูกยึดแล้วหรือมึงจะให้กูไปเป็นขอทานมึงจะสะใจฮะ
4: เอาอย่างนี้แม่อยากให้ฉันทำอะไรแม่พูดมาเลยดีกว่าจะได้พอใจ
1: เอ้าโตเป็นควายแล้วยังต้องให้กูบอกอีกเหรอฮะ
4: เออ
1: หัดคิดเองสิถ้า งานที่มึงทำอ่ะเงินไม่พอใช้มึงก็เปลี่ยนงานใหม่สิอีโง่กูจะได้สบายสักทีไม่ต้องลำบากแบบนี้อะไรไปยืนรออะไรล่ะไปเรียกรถก่อนสิ
5: จ้ะแม่
6: แม่จ้ะพี่
2: ถ้าเป็นงกเลยมึง

0: อะไรหรือเปล่ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่า
1: ดาจินสอบติดมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่คุณพ่อคุณแม่ท่านอยากให้จินไปเรียนที่นั่นจินขัดท่านไม่ได้เพราะมันเป็นความฝันของท่านที่อยากเห็นจินรับปริญญาดาจินไปแค่4ปีเองจินสัญญานะว่าจินจะไม่สนใจใครทั้งนั้นจินจะรักจินจะรักแค่ดาคนเดียวเชื่อใจจินนะแล้วถ้าปิดเทอมเมื่อไหร่จินจะรีบกลับมาหาดานะ

0: านที่ร้านอาหารที่อุตภเปาได้หลายเดือนแล้วเกรู้ไหมที่นี่นะเงินดอลลาร์ปลิวสวยให้ว่อนเลยเพราะตอนนี้ทหารจีอาบุกบ้านเราเป็นยกใหญ่เลยใครๆก็มาขุดทองที่นี่ทั้งนั้นแหละฉันก็เลยชวนแกเนี่ยมาขุดทองกับฉันด้วย
1: มาเป็นแม่ครัวในยามไม่ได้มาขายตัวคุณป้อมเจ้าของร้านที่พวกฉันทำงานอยู่เขากำลังขาดคนดีมีฝีมือฉันก็เลยบอกเขาว่าฉันมีเพื่อนเรียนด้วยกันมาอีกคนนึงเห็นว่าแกก็สนใจอยู
0: ่ไม่ลำบากหรอกเผลอๆอีกหน่อยเราสามคนอาจจะได้ดิบได้ดีมีเงินมีทองเปิดร้านอาหารเองก็ได้นะแก
1: รักเพื่อนเสมอส้มเช้ง
0: สมชาย

ันไม่พอใช้มึงก็เปลี่ยนงานใหม่สิโง่กูจะได้สบายสักทีไม่ต้องลำบากแบบนี้เว้น

0: ธอจะออกไปทำงานข้างนอกทำไมให้มันลำบากเธออยู่ที่นี่ครูก็ให้เธอทุกอย่างครูก็ส่งเสียจนเธอจบม.ศ.3แล้วถ้าเธอจะเรียนต่อครูก็ส่งให้จะออกไปทำงานทำไมให้มันลำบากด้วยล่ะบุญรอด
1: นั่นสิบุญรอดเธอมีเหตุผลอะไรของเธอไหนบอกฉันมาสิ
2: ร้อยมีความฝันค่ะครูถึงไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยหนูก็ได้พยายามลงมือทำดีกว่ามานั่งงอมืองอเท้ารอความช่วยเหลือจากครูไปตลอด
0: โลกข้างนอกมันไม่ได้สวยงามอย่างที่เธอคิดนะ
2: หนูรู้ค่ะตลอดชีวิตที่ผ่านมาของหนูหนูก็เจอแต่เรื่องเลวร้ายมาตลอดทำอะไรหนูไม่ได้หรอกค่ะครู
1: คุณผมว่าคุณทำใจเถอะบุญรอดก็มาอยู่กับเราตั้งนานแล้วเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าบุญรอดเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกทางในชีวิตของเขาเอง

0: ูขอบใจเธอมากนะบุญรอดครูขอให้เธอโชคดีความดีแล้วก็ความพยายามของเธอจะช่วยให้เธอเอาตัวรอดแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได
1: ้บุญรอดถ้าเธอไปต่อไม่ไหวกลับมาหาเรานะที่นี่ยินดีต้อนรับเธอเสมอ
2: ขอบคุณคุณครูกับคุณประหลัดมากนะคะครูคะที่หนูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมานี้ได้เพราะว่าเมตตาของครูมีอย่างนั้นบุญรอดคงเป็นเมียน้อยเท่าแก่ไปจนตายชาตินี้หนูจะไม่ลืมบุญคุณของครูกับคุณประหลัดเลยนะคะไว้มีโอกาสเราจะกลับมาเยี่ยมนะคะ

0: จี๊ดจะรอนะ
1: ค่ะคุณหนูจี๊ด

คนจีน

0: สวัสดีค่ะคุณครูหนูต้องขอโทษคุณครูด้วยค่ะที่ไม่ได้ส่งข่าวมาเลยตั้งแต่ย้ายออกมาจากบ้านเพราะหนูต้องใช้เวลาปรับตัวค่อนข้างมากเมื่อย้ายมาอยู่ที่นี่ที่นี่มีผู้หญิงไทยที่ยากจนจากจังหวัดต่างๆเดินทางมาแสวงหาโชคกันเยอะมากค่ะครูเชื่อไหมคะว่าเขาได้เงินค่าทิปตั้งครั้งละ5บาท10บาทคืนนึงหลายคนได้มากกว่า100บาทมีรายได้คนละไม่ต่ำกว่าเดือนละ 3,000 บาทค่ะขณะที่เงินเดือนของร้านที่หนูเป็นแม่ครัวอยู่ยังไม่ถึง 2,000 บาทเลยค่ะครูเขียนมาซะยืดยาวหวังว่าครูคงสบายดีนะคะยิ่งตอนนี้คุณจินไปเรียนไกลถึงเชียงใหม่คงไม่มีใครก่อเรื่องให้ครูปวดหัวอีกแล้ว
1: ครูก็หวังว่าคงจะเป็นอย่างนั้นถึงได้ส่งจินไปไกลถึงเชียงใหม่

0: okay?
1: I don't want.
2: What? You! Hey, come back! ไอ้โง่ไอ้ฝรั่งตาถั่วขอที่นี่มีมิชชั่นให้มึงอ่ะ
3: No,
2: okay.
3: Go away.
2: Hey, you. Why? Why? อะไรวะทำไมวันนี้ไม่ได้ทุกคนแล้วเนี่ย
0: นี่ถ้าจะนั่งกันแถวนี้มันเงียบๆหน่อยได้ไหมกวนลูกค้าในร้านฉัน

0: ขายแม่งสิแต่ยังมึงเนี่ยขายได้แต่พวกไอ้ตัวเพราะมันชอบผู้หญิงดำๆแบบมึงนี่แหละ
1: นางอ้อยปากดีแต่เช้าเลยนะจะไปขายหอยขายปูที่ไหนก็ไปกันเลยปะอย่ามาคิดนะว่าคนอื่นเนี่ยจะแก้ผ้าง่ายเหมือนแกทุกคน

0: ่ออยแล้วจะลงแดงตายนะไปนู่นเลยท่าปลาไปเลยพวกลูกเรือมันส่งคอให้ไปอะไรไปสิวะ
1: เอาเลยนะเอาเลย
0: ไปสิวะอุ้ยหาสักกระเบื่ออะไรเนี่ยเฮ้ย
2: น่าจะเอาสักกระเบื่อเนี่ย
0: เอามองอะไรกัน
1: ตายตายนี่สมน้ำหน้าสมน้ำหน้านางเนาะนี่ฉันว่านะคนอย่างอีนางอ้อยยังไม่ต้องเจอของจริงแบบนี้ซะบ้างแหละอุ้ยมันเที่ยวจิกกัดระดานชาวบ้านเข้าไปทั่วเลยฉันว่าป่านี้เนี่ยนะมันคงแบบสงบปากสงบคำขึ้นเยอะเลยอะ
0: ความจริงฉันก็ไม่อะไรกับมันหรอกนะนางอ้อยมันเนี่ยยังไงคนทํามาหากินเหมือนกันแต่งานที่ทําเนี่ยมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง
1: ก็จริงของแกเนาะคนอย่างพวกเราเนี่ยนะมันต้องเสียเหงื่อถึงจะได้เงินเพราะว่าพวกเราอะขายแรงแต่คนอย่างอีนางอ้อยเนี่ยมันขายร่าง
3: โอ้ยก็ดูสิพวกอีนางอ้อยมันออกจะสวยดูหน้าตาพวกเราแต่ละคนสิชาญเนี่ยมีผัวได้กระบุญละจ้ะ
1: เอออะอีนี่คุณว่ากูไม่สวยเหรอฮะอีช่าง
3: เช้งอ้าวอีชายที่ห้องก็มีกระจกทำไมไม่หันส่องซะบ้างล่ะ
1: อีนี่อีนี
0: ่อย่าทะเลาะกันลูกค้าเต็มร้านอะไร
3: เต็กเนื้อสองจ้ะอย่ามาเอาอีนี่อู้จะฟ้องจะป้อมเจ๊ป้อม
0: อีชาย
3: เอ
0: าเลยช่วยช่วย
1: เอาข้าวเปล่าได้ยังเอานี้ได้แล้วขอบคุณนะจ๊ะ
0: อาจารย์นะจ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
1: ฮูวันไรอะไรอะไรฮูสออเดอร์ไร
0: อีจ้ะอันนี้เก็บนะจ๊ะ
4: ได้จ้ะจ้ะลูกค้าเข้าเดี๋ยวโทรกลับ Please have a seat นะ This is menu นะนะorder what you like I'll be back นะสวัสดีครับในช่าง เดี๋ยวเชิญทางด้านในได้เลยโต๊ะว่างอยู
5: ่เอาไห
4: มเชิญครับท่าทางจะกระเป๋าหนักนะตัวใหญ่ด้วย
0: รับอะไรดีคะคุณกิตติ
6: มึงรอดมีฝรั่งเขาชอบเธออยากรู้จักเขาไหมล่ะ
0: ไม่ค่ะมีมือมีตีนหาเลี้ยงตัวเองได้ค่ะยิ้มอะไรคุณฝรั่ง
5: ยูเป็นคนพูดตรงแต่ชอบ
0: พูดภาษาไทยได้นี่ไปชอบคนอื่นเหรอคุณผู้หญิงไทยเนี่ยซื้อไม่ได้ทุกคนหรอกนะ
5: โน่เราไม่ได้จะซื้ออยู่นะแต่เราเป็นเพื่อนกันได
0: ้โนไม่เฟรนด์เลยไม่อยากเป็นเพื่อนกับคนแปลกหน้าโดยเฉพาะพวกฝรั่งเนี่ยไม่ชอบคุยกันไม่รู้เรื่องวันนี้จะกินอะไรโต๊ะอื่นเขารออยู่ค่ะ
6: โธ่บุญรอดจะทำงานให้เหนื่อยทำไมอ่ะอยู่เฉยๆเนี่ยนะได้เงินใช้เดือนตั้งหลายพันอย่างเธอเนี่ยสเปคฝรั่งเลยจริงๆนะ
0: แม่คุณกิตติถ้ามันดีจริงเนี่ยทำไมไม่ไปชวนพี่สาวน้องสาวหรือว่าโคตรเง่าสักกะหลาดคุณกิตติมาทำล่ะคะจะได้สบายทั้งตระกูลมาชวนว่าทำไมฮะ
7: บุญรอดขอ two American fried riceg
6: ินด้วยเว้ย
7: 3
6: สามเลย
0: กินสามนะคะ
7: yeah.
8: สิ่งที่เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มี
9: อีกสักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
10: แล้ววันนี้อยากให้ตั้งใจฟังนะโดยเฉพาะพี่ๆผู้สูงวัยหลายคนน่ะพออายุเริ่มเยอะขึ้นลองสังเกตตัวเองเป็นไหมคะเดินไปอีกห้องนึงเอ๊ะฉันมาทำอะไรนะฉันจะมาหยิบอะไรนะเอ๊ะกุญแจบ้านอยู่ไหนแว่นตาอยู่ตรงไหนลืมไปหมดแล้วมีอาการแบบนี้บ่อยขึ้นทุกวันสัญญาณแบบนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนแล้วและอีกเรื่องที่สำคัญเลยก็คือไขมันที่มันสูงมากขึ้นวันนี้มีความรู้ดีๆมาขอต้อนรับดร.ปอกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้หลายคนมีปัญหาเยอะมากเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นร
10: ู
11: ้สึกว่าความจำเนี่ยมันเริ่มหลงลืมคิดไม่ออกหาของไม่เจอนะครับบางทีรู้สึกว่าคิดช้านอนก็ไม่ดีตื่นมาอ้องๆงงๆนะครับ
10: นี่เลยเป็นอยู่เลยค่ะ
11: เป็นบ่อยนะครับเพราะว่าบางคนหลายๆคนนะครับใช้สมองเยอะทำงานหน้าคอมพิวเตอร์แล้วบางคนชอบกินของมันกินไขมันไม่ดีท
10: ุ
11: กอย่างเนี่ยครับอาจจะไปสะสมในร่างกายได้ผมอยากจะให้ลองเช็คอาการอีกรอบ

0: นะครับถ้ามึนหัวคิดช้าหาของไม่เจอความจำถดถอยบางคนเนี่ยสับสนเวลาสถานที่นะครับแล้วก็นึกคำพูดไม่ออกหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนนะครับแล้วก็ถ้าดูภายในร่างกายนะครับบางทีรู้สึกว่ามึนหัวหน้ามืดบางทีลุกเร็วๆเนี่ยเหมือนจะวูบแล้วก็อ่อนเพลียง่ายป่วยบ่อยนะครับอาจจะเกิดจากการทานอาหารโดยเฉพาะอาหารมันๆของมันของทอดไขมันเร็วๆทั้งหลายแล้วเรื่องความจำนะครับคนจะบอกว่าเคยได้ยินนะว่าอยากฉลาดอยากสมองดีให้กินปลาทะเลนะครับเพราะว่าปลาทะเลมีกรดไขมันชนิดดีครับก็คือน้ำมันปลาที่มีโอเมก้า3สูง มี DHA นะครับช่วยเรื่องสมองและเรื่องประสาทนะครับแล้วก็ EPA ช่วยลดการอักเสบนะครับซึ่งการทานน้ำมันปลาเนี่ยครับเอาปลามาทอดไอ้น้ำมันปลาที่ดีๆพอเอามาทอดกลายเป็นของไม่ดีอีกเพราะเจอความร้อนสูงเพราะเราต้องสกัดน้ำมันปลานะครับที่สำคัญคือปลาทะเลก็ต้องเลือกบางทีเนี่ยทานปลานะครับบางคนจะกลัวโลหะหนักกลัวสารต่างๆที่ตกค้าง
1: ไม่ใช่ว่าปลาอะไรก็ได้นะ
0: ที่ใช่เราก็เลยเลือกปลาเล็กนะครับกลุ่มปลาเท้าปลาเฮลิ่งที่มีช่วงชีวิตสั้นแล้วมันจะสะสมโลหะหนักน้อยๆนะครับมาสกัดเป็นน้ำมันปลาคุณภาพดีซึ่งแบรนด์สุภาพสดเราคัดเลือกมาให้อย่างดีเลยนะครับเราใช้ปลาเฮลิ่งปลาซาดีนะครับแล้วเราคัดสรรมาอย่างดีเราตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีโลหะหนักไม่มีสารปนเปื้อนที่สำคัญก็คือกลิ่นทานง่ายไม่มีกลิ่นคาวบางคนบอกว่าจะทานน้ำมันปลาเนี่ยครับเม็ดใหญ่ๆรู้นะมีประโยชน์อยากได้ EPA ได้ DHA แต่ว่ากลัวคาวของเราไม่ต้องกลัวเลยเราคัดมาอย่างดีนะครับ
1: ทานง่ายไม่คาว
0: มีกลิ่นหอมน้ำมันปลาที่ดีเนี่ยพอทานเข้าไปหรือเคี้ยวไปเลยนะครับจะรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมของท้องทะเลเลย
1: น
0: ี
1: ่เราคัดมาให้แล้วและวันนี้คุณผู้ชมนี่คือครั้งแรกในรอบปีค่ะนี่เลยต้องสุภาพโอสถกับน้ำมันปลากระปุกใหญ่ๆแบบนี้นะ200แคปซูลและคุณผู้ชมกด1252มาเลยระหว่างรอเพราะอาจจะหมดกลางรายการได้กระปุกใหญ่วันนี้ปกติแล้วเนี่ยขายข้างนอกอยู่กระปุกละ 1,200 ใช่ไหมคะดร.ป๋อ
0: กระปุกใหญ่ขนาดนี้นะครับมีอยู่200แคปซูลต
1: ั
0: วที่ 1,200 บาทนะครับแต่ตอนนี้จ่ายแค่ 1,090 บาทผมให้2กระปุกเลย2กระปุกเทียบเท่า400
1: แคปซูล
0: เยอะขนาดไหนนะครับ400แคปซูลคือทานได้400วันหรือทานได้13เดือนเลยบางทีเนี่ยไปซื้อกระปุกเล็กๆนะครับฟิชออยล์30แคปซูลต้องซื้อ13กระปุกกระปุกละ 3-400 รวมๆกัน 3-4,000 น
1: ะ
0: ครับเพราะนั้นชุดนี้นะครับได้400แคปซูลทานได้เต็มๆจากเกือบ 3,000 นะครับวันนี้จ่ายเพียง 1,090 บาทเท่านั้น
1: เฉลี่ยหลวมเม็ดละ2บาทกว่าๆเองนะคุณผู้ชม
0: มีของแถมด้วย
1: นี่เลยกระติกแบบนี้น่ารักมากเลยกระติกแบบลิมิเต็ดนะคะคุณผู้ชมเหมาะมากน่าร้อนแบบนี้โดโดเนี่ยใส่น้ำใส่อะไรแบบเย็นชื่นใจย้ำว่าแถมให้ฟรีคลาสสี่ไปเลยนะจ๊ะวันนี้เหลือแค่92เซตหูสายไปไวมากคุณผู้ชม1252ปีนึงเรามาแค่2ครั้งนะเพราะมันหายากแล้วเราเลือกสารสกัดแหล่งที่มาเป็นอย่างดีสุภาพโอสถโปรวันนี้คุ้มจริงๆทานได้ยาวๆปีกว่าเลยนะคะ
0: ครับผมขวดเนี่ยนะครับเป็นขวดใหญ่ Family Pack ทานได้ทั้งบ้านเลยปกติเราจะขายเป็นขวดเล็กๆนะครับเทียบเท่า13ขวดอย่างที่บอกแต่ขวดใหญ่เนี่ยผมวางไว้กลางบ้านเลยผมทานเองนะครับสามารถทานได้บางวันนี่รู้สึกว่า
1: อุ๊ย70เซต
0: สายไปเร็วสาย
1: ผมบ
0: อ
1: กว่า
0: โตนี่คุ้มมากและจำกัดเฉพาะ100เซตเท่านั้นนะครับ
1: ใครควรทานบ้างคะรัตป๋อ
0: คนที่ใช้สมองเยอะนอนไม่ค่อยดีนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยไหนวัยทำงานก็ใช้สมองเยอะแล้วคนที่ชอบกินของมัน
1: ๆ
0: กินของทอดนะครับตัวเนี้ยพวกไขมันเลวจะไปสะสมในร่างกายเราได้ไขมันดีๆจากปลาทะเลที่สำคัญคือเป็นปลาทะเลที่ไม่มีโลหะหนักทานง่ายไม่มีกลิ่นคาวนะครับแล้วก็วัยที่ทำงานหนักใช้หน้าจอคอมเยอะนะครับเนี่ยจ้องจอตลอดเวลานะครับบางทีรู้สึกว่าล้านะครับสมองคิดไม่ออกงงๆมึนๆนะครับบางทีเนี่ยเดินไปนะครับไปห้องครัวจะไปหยิบอะไร
1: จะไปทำอะไรจะไปกดน้ำจะไปไหน
0: เหมือนคนนี
1: ้
0: หม่าม้าผมนะครับคุณจินตนาท่านประธานที่หม่าม้าบอกว่าวางไว้การบ้านเลยนะครับทานทุกคนหม่าม้าบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยต้องกินปลาทะเลพยายามเอาปลามาให้กินนะครับกินหัวปลาเป็นหัวกินหนังปลาผมรู้สึกว่ามันทานยากเราก็เลยเอากระปุกเนี่ยมาทุกวันเนี่ยนะครับเราก็เอามาทานที่บ้านหม่าม้าเวลาจะทานอะไรหม่าม้าคัดสรรมาอย่างดีนะครับแล้วเราก็เข้าห้องแลบตรวจทุกอย่างให้เรียบร้อยสามารถทานได้ง่ายๆเลยนะครับหม่าม้าปกติช่วงหนึ่งนะครับจำอะไรไม่ค่อยได้พอดูอัลบั้มรูปเก่าๆนะครับไปดูข้อมูลดูอะไรเนี่ยบอกว่าเอ๊จะทำอะไรนึกไม่ออกดูรูปเก่าๆก็จำไม่ได้ว่าเอ๊ไปไหนมานะครับเดี๋ยวนี้พอทานน้ำมันปลาเป็นประจำการนอนดีการออกกำลังกายดีปรับพฤติกรรมต่างๆนะครับตอนนี้พอดูรูปเก่าๆพอดูอะไรเก่าๆจำได้แม่นเลยนะครับแล้วก็มาม้าก็ยังทำงานอยู
1: ่
0: นะครับแล้วชอบดูจอมือถือนะครับนอนก็ดึกนะครับติดหนังติดละครตื่นมาเนี่ยบอกว่านอนไม่ค่อยดีแต่พอทานน้ำมันปลาผมแนะนำให้ทานก่อนนอนครับการนอนหม่าม้าบอกว่าหลับลึกหลับสบายนะครับเพราะนั้นอยากให้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะสวเท่านั้นนะครับผมก็ต้องทาน
1: ค
0: ุณจอยเนี่ยชอบบอกว่าตื่นมาอ้องอ้องก็ต้องทานนะครับ
1: ต้องทานและต้องของสุภาพโอสถและต้องโปรวันนี้เท่านั้นเหลือแค่25

0: เซตนะคะคุณผู้ชมค่ะโปรวันนี้ย้ำเลยว่า1ปีมาแค่2ครั้งและโปรวันนี้พิเศษที่สุดแล้วให้ไปถึง400แคปซูลจ่ายในราคา 1,090 บาทแถมกระติกสวยๆให้อีก1ใบตอนนี้เหลือฮะเหลือ12เซตทีมงานแจ้งมาไวมาก
1: คุ้มจริง
0: ๆแล้ว
1: เราไม่มาปีนี้ผมมาที่นี่ครั้งแรกเลยนะเพราะน้ำมันปลาตอนนี้ขาดตลาดนะครับแล้วก็น้ำมันปลาของเราค
0: ุ
1: ณภาพด
0: ี
1: จริงได้400แคปซูลทานได้400วันราคาไม่ถึง3บาทปกติถ้าฟิชออยล์นะครับไปซื้อข้างนอกไปซื้อตามโมเดิร์นเทรดเนี่ยแคปซูลหนึ่ง6บาท8บาทต้องเจอ
0: กระปุกนมเป็นพัน
1: น
0: ่ะ
1: โปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับกระปุกใหญ่ๆคุ้มๆแล้วก็กระติกน้ำเนี่ยคนเขาชอบมากนะครับเพราะนั้นผมแถมให้นะครับคละสีนะครับเดี๋ยวกระติกน้ำจะเลือกเองว่าได้สีอะไรนะครับที่สำคัญคือนี่ผมอยากให้ดูตรงนี้นะครับว่าน้ำมันปลาของเรานะครับ
0: ต้องเป็นสุภาพโอสถเพราะอะไร
1: มีฮาลาลพี่น้องมุสลิมอิสลามสามารถทานได้แล้วลองดูสีนะครับสีใสทานง่ายทานง่ายขนาดไหนเดี๋ยวผมกัดให้ดูเลยเดี๋ยวผมกัดให้ดูตอนนี้เลยนะครับ
0: ได้ยินเสียงกึ๊บ
1: เคี้ยวได้เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: พอทานแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีกลิ่นคาวมีกลิ่นสดชื่นเวลาปลาเนี่ยจับใหม่ๆปลาสดๆไม่มีกลิ่นคาวนะ
0: ค่ะ
1: ปลาที่มีกลิ่นคาวหรือน้ำมันปลาที่มีกลิ่นคาวนั่นคือปลาเน่านะครับแล้วการเลือกปลานะครับปลาเล็กๆปลาเทราปลาไฮลิ่งปลาซาดีนตัวนี้มีกรดโอเมก้า3ที่สูงมากๆนะครับเพราะนั้นคนที่ชอบมึนหัวคิดช้าหลงลืมคิดไม่ออกหาของไม่เจอความจำถดถอยนะครับชอบสับสนบางคนขับรถไปจำแผนที่ไม่ได้เอาตัวนี้ไปทานทุกวันครับ
0: ค่ะทานง่ายและย้ำว่าต้องสุภาพโอสถเท่านั้นคุณมั่นใจได้แบรนด์นี้อยู่คู่คนไทยมา70ปีแล้วนะคะแล้วเนี่ยเราคัดสรรส่วนประกอบอย่างดีที่สุดมาเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมโปรดีที่สุดในวันนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะรีบโทรเลยนะ1252มอไม่รู้ว่าเนี่ยคือตอนนี้สายมันเหลือเท่าไหร่แล้วสายไปไวมากจริงๆ
1: ค่ะไปไวมากคุ้มมากๆหมดกลางรายการหมดแล้ว
0: หมดแล้วต่อเวลายังเหลือ
1: ครับก็โทรมาเดี๋ยวผมเก็บให้ผมเก็บให้ทุกสายเลยนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นเนี่ยเดี๋ยวหมดแล้วหมดเลยไม่รู้จะเจอกันอีกทีเมื่อไหร่นะครับแล้วสุภาพบุรุษตลอด75ปีที่เราพัฒนาสินค้าเพื่อดูแลสุขภาพสำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองไม่ว่าจะเริ่มทำเวชภัณฑ์หรือว่าตอนนี้มาทำอาหารเสริมนะครับเราอยากให้ทุกคนใส่ใจสุขภาพแล้วไปไหนก็จะเจอแบรนด์สุภาพบุรุษนะครับรถเมล์รถไฟฟ้าบิลบอร์ดนะครับหรือว่าไปที่ไหนเนี่ยพอเจอสุภาพบุรุษอยากให้ย้ำว่าเรากลับมาใส่ใจตัวเองเหมือนที่ผมใส่ใจตัวเองและใส่ใจคนในครอบครัวมาม่าผมนะครับอายุ70แล้วจากที่ช่วงนึงนะครับผมเป็นห่วงมาม่ามากเพราะว่าถามอะไรมาม่าเริ่มประมวลผลช้าตึ้งตึ้งตึ้งคิดไม่ออกนะครับพอเดินไปไหนเนี่ยเอ๊ะจะเดินไปหยิบอะไรหาไม่เจอนะครับผมเลยบอกมาม่าต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วให้มาม่าทำกิจกรรมทำต่างๆนะครับให้มาม่าทำงานให้มาม่าไปอบรมเข้าหลักสูตรต่างๆไปทำเซสอาอย่าปล่อยให้ว่างๆอย่าปล่อยให้เหงาๆนะครับแล้วก็ดูแลด้วยฟิชออยล์น้ำมันปลาทุกวันมาม่าจะทานตอนเช้าก็ได้แต่ช่วงนี้มาม่าทานก่อนนอนเพราะว่าติดละครบอกว่าทานก่อนนอนแล้วหลับลึกหลับสบายบางวันนอนไม่ครบ7ชั่วโมงนะครับตื่นมาก็หลับสดชื่น
0: ตอนนี้ใครต้องทานบ้างคะ
1: วัยทำงานวัยที่ต้องใช้สมองอ่านหนังสือวัยเรียนวัยผู้ใหญ่นะครับแล้วคนที่รู้สึกว่ามึนหัวหน้ามืดเหมือนจะวูบบางทีอ่อนเพลียนะครับรู้สึกว่าลุกขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับบ้านหมุนเลยเพราะอาจจะกินไขมันเลวเยอะนะครับเราไขมันดีไปไล่ได้ตัวนี้เป็นไขมันดีแล้วก็มีโอเมก้า3แล้วก็ EPA มี DHA ด้วยส่วนเรื่อง DHA สำคัญมากๆนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าคิดช้าคิดไม่ออกหาของไม่เจอความจำถดถอยมึนงงหลงลืมบางคนอารมณ์แปรปรว
0: น
1: หงุดหงิดได้นึกคำพูดไม่ออกเอ๊ตะกี้จะพูดอะไรเอ๊ะทำไมจำทางขับรถไม่ได้เอ๊ะโทรศัพท์นึกเบอร์ไม่ออกแม้แต่เบอร์ตัวเองบางคนนึกไม่ออกอะไรที่เรานึกออกสมควรจะใช้ชีวิตอยู่ในประจำวันแต่นึกไม่ออกอันเนี้ยต้องดูแลดีๆแล้วนะ
0: และต้องโปรวันนี้เท่านั้น1252ได้ไปถึง400แคปซูลไม่พอนะแถมกระติกน้ำแบบนี้น่ารักน่ารักให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเฉพาะคนที่โทรมา1252เดี๋ยวรับเดี๋ยวเก็บให้ทุกสายและได้400เม็ดทุกสายถ้าคุณโทรมาตอนนี้1252ตอนนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะสวัสดีค่ะรีบโทรมาเลย

0: ักวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.ครีมอาบน้ำช่วยคุมผิวสึกโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื่นขึ้น
1: นี่ถ้าไม่เห็นว่าเป็นลูกค้านะอีลอดชกปากแตกไปละ
2: เอานะก็ถือว่าเขาแซวได้เล่นก็แล้วกันคนแถวนี้เขารู้กันทั่วว่าในช่างกิตีเนี่ยเป็นพวกปากไม่มีหูรูดมันถึงได้หาเมียไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ไง อย่าคิดมาก
1: ก็ไม่อยากคิดมากหรอกค่ะคุณต้อม

0: แต่มันอดไม่ได้เป็นคนไทยเหมือนกันทำไมต้องมาดูถูกคนไทยด้วยกันก็ไม่รู
1: ้เอานะก็เราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดก็ดีแล้วแกสองคนด้วยนะนี่ไม่ใช่ว่าเห็นเงินแล้วทำตาโตนะคนงานที่ยิ่งหายยากๆอยู่นะ
2: แม่คุณป้อมขาช็อกหรือเมียเช่าเนี่ยมันชื่อโรคติดต่อนะคะที่เดินเฉียดกันแล้วมันจะติดกันนะคะ
3: นั่นสิคะคุณป้อมขานี่มันไม่ใช่ว่าใครอยากจะเป็นแล้วก็เป็นกันได้ง่ายๆเหมือนปอกกล้วยเข้าป่านะคะ
1: ฉันก็พูดเรื่อยๆเอาไว้เกิดแกสองคนอยากจะทำงานสบายขึ้นมาบ้างฉันก็แย่เสร็จ
4: โอ้ท่าน
3: ก็รู้นะว่าที่นี่มันลำบากอ่ะ
4: ฉันสวยนะ
3: ทำไม
0: ทำไมถึงชอบคิดวะเพราะผู้หญิงต้องขายตัวทุกคนเนี่ย
3: นี่อีหัวฟูฟูนั่นน่ะนะมันชื่ออีเขียว
5: ส่วนนี้กระเทยล่าตึกนั่นน่
3: ะมันชื่ออีโจ
4: โจลี
3: ่เออจูลี่ก็จูลี
5: ่มันน่ะเป็นคนบ้านเดียวกับฉัน
3: อ๋อเหรอ
5: เ
0: ออโอ้ยพูดมากปากแป้นไปหาอะไรกินแล้วหิวจะตาลาย
2: เออเดี๋ยวพวกแกไปหาอะไรกินก่อนแล้วกันฉันยังไม่หิวเดี๋ยวฉันจะไปหาที่ซุกหัวนอนให้พวกแกก่อนอ่ะเดินไปทางนี้พร้อมๆกันพร้อมหรือยังไปขุดทอง
6: ร้านนี้เลยทีเด
4: ็
6: ด
4: ชายมาดูเร็วมากันไม่ฝูงเลยเว้ย
7: ตายละเห็นที่วันนี้ต้องนิมนต์พระมาสวดล้างสวยที่ร้านยกใหญ่สละมั้ง
0: มีอะไรวะ
7: มาดูดิ
0: ช่างมันท่องไว้ลูกค้าท่องไว
7: ้ลูกค้า
6: เอาเฮ้ยลูกค้ามาเนี่ยไม่เห็นเลยไงหายหัวไปไหนกันหมดเนี่ย
7: แป๊บนึง
0: นี่ฉันไปเอง
4: โอ
7: ้ดีดีไม่ได
0: ้อืม
4: นี่วางตัวเลยพี่แก
0: อะจะกินอะไรอาหารฝรั่งอาหารไทยส้มตำน้ำตกมีหมดสั่งไห
4: มมา
6: ไงวะฮะนางสุนีไม่เคยเห็นอีกาคาบพริกเหรอมองตาไม่กระพริบสินะมึง
5: กูแค่แปลกใจวะเว้ยฝรั่งแถวนี้มันกินง่ายเนาะด่างๆดำๆอย่างเงี้ยยังขายได
6: ้อ้าว

0: ำๆแบบเนี้ยพวกชอบอุ้ยน่ากลัวจะตายปะดำมาเมียมซะขนาดนั้นนะถ้าเป็นฉันนะฉันเอาไม่ลงหรอก
1: กูเอาข้าวหลามไม่กูชอบเที่ยวปาก
0: จะกินไหมจะกินก็สั่งถ้าไม่กินนะไปที่อื่นเลยที่นี่ร้านอาหารไม่ใช่ซ่อง
2: นี่ปากเสียนะมึงอ่ะมึงกับกูก็ผู้หญิงหากินเหมือนกันนั่นแหละ
0: เออกูเป็นผู้หญิงหากินแต่กูใช้สมองกับสองมือเว้ยไอ้ที่พวกมึงขายกันอยู่เนี่ยบอกตามตรงกูไม่ถนัดเว้ย
2: อ้าวอีนี่มึงวอนซะเลยนะอีดำปากหมาอย่างงี้เดี๋ยวมึงก็เดินตอบหรอก
0: โอ้ยอีนี่ไม่เอานะพวกเราเพิ่งมาวันแรกอย่ามีเรื่องกันเลยนะอย่าเพิ่งสร้างศัตรูเลยสุนี
3: ้เออ
2: มึงก็ดูมันพูดดิวะปากเน่าๆอย่างเงี้ยต้องตอบสั่งสอนสักที2ทีมึงจะได้ไม่ลามปามใครอีกคนอะไรสวยก็ไม่สวย
4: น
2: ี่
4: เสียงหมาที่ไหนมันมากัดกันในร้านซะเนี่ย
2: นั่นไหนว่าเจ้าของร้านมึงอ่ะเจ้าของร้านอยู่ไหนเอาออกไปไหม
4: อยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวมีอะไรให้เจรับใช้เอ่ย
2: เจ๊เจ๊ดูลูกน้องเจ๊สิด่าพวกฉันพอถอนเนี่ยหัดสั่งสอนบ้างนะ
0: เน่เน่แล้วใครกันแน่ที่หาเรื่องก่อนถามซิได้ยินกันทุกคนร้อยอ่ะ
2: ทำไมมึงไปแค่แดกสอบทำไมกูจะด่าไม่ได้ไอ้จำ
4: ใจเย็นใจเย็นๆสิครับเจ๊ขอได้ไหมที่อากาศมันยิ่งร้อนอยู่นะเจ๊ขอ
0: สุนีเลิกแล้วต่อกันเถอะนะอย่าเพิ่งมีเรื่องเลยถ้าเจ๊รู้นะแกนี่แหละที่จะโดน
2: ครั้งเนี้ยกูจะยอมและเห็นแก่เจ้านายมึงและเจ้านายของกูไม่งั้นมึงโดนตบปากแตกไปแล้วแล้วมึงจำไว้นะไอ้ดำว่าคราวหน้าคราวหลังมึงอย่ามาทำกิริยาสามสามหาวใส่คนของกูอีกไม่งั้นที่สุนีคนเนี้ยจะเมคอยู่ใครทำไมเป็นผู้ดีมาจากไหนวะแล้วมึงไปทำอะไรไปทำอะไรไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
0: ปไปไ
2: ปไปไปไปไปไปไปไ
1: ปไปไปไปไ
4: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
0: ปไปแต่รอดไม่ชอบให้ใครมาว่ารอดเป็นผู้หญิงหากินนะคะ
4: แต่ก็ปากคนนะเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเราจะไปกลัวอะไรล่ะ
0: อ
4: ่ะ
0: แล้วทำไมต้องยอมคนอื่นมาว่าด้วยล่ะคะคุณป้อมอีนางพวกนี้ญาติโกโหติกาก็ไม่ใช่รู้จักกันมาก่อนไหมก็ไม่รู้จักกันมาก่อนมันต้องเจออย่างนี้สักบ้างค่ะจะได้เลิกปากไม่มีหูรูด
4: ก็ขอให้เก่งอย่างที่พูดก็แล้วกันนะ
0: แน่นอนอยู่แล้วค่ะคุณป้อมชาตินี้ไม่ว่าจะเป็นคุณป้อมหรือใครหน้าไหนก็ไม่มีวันได้เห็นอีลอดเป็นเมียเช่าเด็ดขาด
5: หอมหอม
6: เสียง
5: เนี่ย
0: ให้เดี๋ยวแกงนี้ของโต๊ะไหนอะ
5: ของโต๊ะฝรั่ง
7: กำลังเร่งทำให้อยู่นะคะรอสักครู่นะคะ
8: แต่ตอนนี้เรามีของแถมให้กินกันเล่นๆก่อนค่ะ
9: จะแถมอะไรก็รีบๆเอามาเถอะนะเพราะตอนนี้ฉันหิวจนไส้จะขาดอยู่ในอีกไม่กี่นาทีนี่แล้ว
10: แกงกะหรี
0: ่อุ๊ยจังจูงเร็ว
1: มาน
2: ี่ๆๆพวกเอ๊ะนี่มึงหลอกด่าพวกกูชอบกะหรี่เหรอฮะ
1: เออจริงด้วยอีเล่
0: ได้ยินแล้วก็จำมันขึ้นใจด้วย
1: บุญรอด
4: นี่ขอทีสนาอย่ามีเรื่องยังไม่สงการเลยสัตว์

0: คยบอกพวกหล่อนแล้วใช่ไหมว่าที่เรามาอู่ตะเภาเนี่ยมาทำไมมาทำงานมาหากินไม่ได้มาหาเรื่องที่พูดเนี่ยเคยฟังกันบ้างไหม
1: โหเจ๊เจ๊ไม่อยู่ในเหตุการณ์เจ๊ก็พูดได้ดิถ้าเจ๊อยู่ในเหตุการณ์แล้วไม่อยากกระโดดตบอีนางนั่นเนี่ยนะฉันให้ฝรั่งลงแขกกับนางอ้อยเลย
2: อุ้ยอีนี่ชอบโยนของชอบให้เพื่อนรู้ใจจริง
0: ยังอีกยังอีกยังไม่สลดอีกที่ฉันพูดเนี่ยฟังกันบ้างไหมถ้าไม่ฟังกันแล้วเนี่ยก็อยู่ด้วยกันไม่ได้
3: แจ๊แต่หนูจะอยู่กับเจ๊จนกว่าหนูจะได้ผู้ชายจริงใจมาขอแต่งงาน
2: เจ๊พอเจ๊เปรียบเสมือนแม่คนที่สองของฉันนะ
4: จนกว่าฉันจะได้พบกับเจ้าชายที่ฉันรอคอยเจ้าชายที่ไม่รังเกียจผู้หญิงที่มีอาชีพอย่างฉัน
0: เพ้อเจ้าเขียวแกเนี่ยนะมันเพ้อเจ้าเสมอต้นเสมอปลายจริง
1: ๆโอ้เจ๊จ๋าถ้าฉันไม่อยู่กับเจ๊อ่ะฉันจะไปอยู่กับแมวที่ไหนล่ะจ๊ะเอานาไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องนางนีเนี่ยเดี๋ยวฉันจะช่วยเตือนมันให้ก็แล้วกันนะจะเย็นๆหน่อยไม่สวยนะเจ๊ดูดิหน้าเหี่ยวมาแล้วน่ะ
0: เอ้าหลอกด่ากูอีก
4: โอ้ยถ้าเราตกลงกันได้อย่างนี้ดิฉันก็ดีใจค่ะเราจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันสักทีนะคะ
5: ครับผมได้หาแล้วครับที่ต้องกราบขอบคุณท่านผู้ว่ากับคุณนายที่เมตตาครอบครัวเราครับ
6: มนตรีกราบขอบพระคุณคุณอาเขาสิลูก
5: ขอบคุณครับ
4: จ้าพ่อมนตรี
5: แค่ท่านทั้งสองคนเนี่ยเมตตาเจ้ามนตรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญของมันแล้วล่ะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยทางฝ่ายผมเนี่ยจะรีบหาเลิกงามยามดีไว้เลยนะครับรีบจัดงานมั่นแล้วแต่งงานให้มันใหญ่โตให้สมกับฐานะของเราทั้งสองตระกูลเลยนะครับ
4: ได้สิคะลูกสาวท่านผู้ว่าธนวัฒน์แต่งงานทั้งทีจะจัดงานเล็กๆได้ยังไงกันจริงไหมคะอีกอย่างเราสองครอบครัวเนี่ยก็มีหน้ามีตากันในจังหวัดจัดอะไรทำอะไรไม่ดีไม่งามไปเดี๋ยวชาวบ้านก็จะติฉินนินทาได้จริงไหมคะคุณพี่
5: จ้ะถ้าอย่างนั้นนะครับผมจะเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับอยากให้ท่านมาเป็นประธานในพิธีท่านผู้ว่าว่าไงครับ
4: โอ้ยแหมคุณชาตรีได้สิคะแล้วแต่คุณชาตรีจะเห็นสมควรเลยค่ะ
5: ถ้างั้นผมก็คงต้องเชิญทั้งคณะเลยนะครับถ้างั้น
4: ค่ะแต่ดิฉันว่าเชิญท่านส.ส.ด้วยดีไหมคะ

0: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป๊าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
1: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับอเลียนซ์อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
2: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัย10ปีปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
3: รับชุดไหนดีครับ
4: เอาชุด
5: ออสตางค์
6: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี้
7: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
8: ยังเบื่อง
9: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
10: ่ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
11: จัดเต็ม
12: wow!
11: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
10: ผลผลิตดี
13: เต็มไป
11: ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
14: เลตเตอร์ซอย
15: บีออร์ออริจินอล300มิลลิลิตรเลตเตอร์ซอยLike the soy, original. Samurai.
16: Number one brand Thailand. Like the soy, อร่อย คุ้มค่า It's real.
17: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ภายสารดัชชัยมีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย

0: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ายรัชนนท์เผยว่าสไตล์การเลี้ยงลูกของตัวละครนนท์ในวิมานอากาศนั้นช่างแตกต่างจากชีวิตจริงของตัวเองที่เลี้ยงเหล่า4ยอดกุมารเลยล่ะค่ะ
3: ความโชคดีคือการไม่ได้เลี้ยงลูกแบบนนท์เป็นคนค่อนข้างแบบรีแลกซ์มากไม่ได้แบบไปติวไม่ได้ไปอะไรเงี้ยแต่ก็ดูแบบดูผลการเรียนอยู่ครับ
2: วิมานอากาศทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30 น.ค่ะ
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
5: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรครีม
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้ดีใจนะที่ได้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมอ่ะดีใจเหมือนกัน
8: วงเลซี่เมียวเมียวจะได้ไปแข่งครั้งแรกที่สยามวะ
7: แค่กูได้รับพลังจากมึงทำให้กูทำตามความฝันสำเร็จก็พอแล้วเว้ย
9: ถึงเวลาทีมโกตุนลงสนามเมื่อพวกเขาทั้ง6คนต้องมาต่อสู้กันเองเพื่อแย่งชิง2ที่นั่งในรอบเซมิไฟแนล
10: อังเปาเสียงเพราะมากคือเป็นเสียงที่ฟ้าประทานจริงๆเสียงที่มอสเพราะมากๆนะครับ
11: ทุกคนขึ้นมาบนเวทีได้แต่ทุกคนมีเสน่ห์บนเวทีไม่ได้อันนี้นิวมีเป็นอาวุธสำคัญของนิว
12: หนูว่าพัฒนาขึ้นมาได้เยอะมากจนป้าตกใจ
13: จะทรมานกันไปถึง
14: เอาคะแนนกันไปถึงไหน
9: 2คนที่ได้ไปต่อของทีมก้นตุนคือใครวันอาทิตย์นี้รู้กัน
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59 สี่เหลี่ยมโทรออก
16: Give me more

0: วันพรุ่งนี
1: ้เรามีเรื่องจะคุยกับบลูอ่ะคือเราว่าเราชอบบลูอ่ะ
0: ความรักที่เธอทั้งสองไม่อาจหักห้ามใจที่ยากจะข้ามผ่าน
2: ลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
3: เราสองคนจะไม่ซ้ำรอยที่พ่อกับแม่ทำเอาไว้ใช่ไหม
4: ต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์20:30เริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
6: ใหม่โฟโมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกลวันพลัสมี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
5: ภูเขาไฟลาวา
6: โฟโมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกล
7: เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มีวัน
0: Systema Xpoxy พร้อมทุกซี่คนเจนใหม่ใช้ Systema มีโปรไบโอติก40ล้านล้านตัว Feel Good Everyday Richest Yogurt
7: นั้นโดยที่ไม่จากไป
1: น้องรู้นะคะว่าคุณพี่ไม่เห็นดีเห็นงามกับน้อง
8: รู้ก็ดีคุณไม่เห็นใจลูกบ้างเหรอที่ใช้วิธีนี้กับแกแล้วคุณไม่

0: คิดบ้างหรือว่าลูกจะเสียใจแค่ไหนที่แกจะต้องแต่งงานกับคนที่แกไม่ได้รัก
1: และความรักอย่างเดียวมันกินเข้าไปได้ไหมคะคุณพี่น้องมั่นใจในสิ่งที่น้องตัดสินใจค่ะคุณพี่ก็ไปอธิบายให้แกฟังเอาเองแล้วกันว่าน้องเนี่ยทำทุกอย่างเพื่ออนาคตของแกคุณพี่อย่าลืมสิคะว่าที่คุณพี่ได้ดิบได้ดีเป็นผู้ว่าจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าน้องมองอะไรไม่เคยพลาดเพราะฉะนั้นคุณพี่อย่าคิดมากไปหน่อยเลยค่ะ

0: สนามบินแห่งนี้ได้ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นแนวร่วมสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยการที่สหรัฐได้ใช้
1: ที่เขาจะลบกันไปทำไมคะคนเวียดนามด้วยกันแท้ๆสุดท้ายแล้วนะก็สูญเสียด้วยกันทั้งสองฝ่ายคุณดูสิคะอย่างชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้รู้อีหนูอีเหน่อะไรด้วยเขาก็ต้องมาล้มตาย
2: ลำพังเพียง2ประเทศเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกคุณแต่เวียดกงเนี่ยมันมีจีนกับรัสเซียเนี่ยคอยหนุนอยู่อเมริกาก็เลยไม่อยากให้ประเทศในเอเชียเนี่ยกลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปด้วยก็เลยเข้ามาสนับสนุนทีนี้ก็เลยทำให้เรื่องมันบานปลายกันไปใหญ่โตนี่ผมยังไม่รู้เลยนะว่ามันจะลงเอยกันยังไง
3: คุณพ่อคุณแม่คะท่าทางจะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะ
4: สวัสดีครับท่านผู้ว่า
5: สวัสดีครับคุณนาย
6: ลูกสาวผมอยู่ที่ไหน
4: หนูวิชุดานี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอครับ
7: ยังมีหน้ามาถามอีกหนูดาหนีออกจากบ้านทิ้งไว้แต่จดหมายเนี่ย
1: คุณพ่อคุณแม่คะดาขอโทษที่ไม่ได้ลาคุณพ่อกับคุณแม่ด้วยตัวเองตอนที่คุณพ่อคุณแม่ได้อ่านจดหมายฉบับนี้ดาคงไปจากบ้านแล้วค่ะแล้วดาจะหาโอกาสกลับมาเยี่ยมนะคะวิชุดา
7: แต่ไหนแต่ไรมาหนูดาแกไม่เคยเป็นแบบนี้ฉันพูดอะไรสอนอะไรแกก็เชื่อฟังทุกอย่างจนแกมาคบกับผู้ชายของคุณน่ะเขาถึงได้เปลี่ยนไปจนกล้าที่จะหนีออกจากบ้านฉันน่าจะเอาลูกสาวของฉันไปให้พ้นกับผู้ชายของคุณตั้งแต่เกิดเรื่องคราวที่แล้วแล้ว
4: เอาเถอะครับไหนๆเรื่องก็มาถึงขนาดนี้แล้วผมว่าเราควรจะมาช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหานะครับบางทีหนูวิชดาอาจจะไปไหนไม่ไกลก็ได้อ
6: ะไรนะครับนี่หมายความว่าหนูดาไม่ได้อยู่ที่นี่หรอครับคุณประหลัด
4: ครับท่านผู้ว่าหนูดาไม่ได้มาที่นี่ตั้งแต่เกิดเรื่องคราวก่อนนู้นแล้วส่วนตาจินก็ย้ายไปเรียนที่เชียงใหม่ตั้งนานแล้ว
7: อย่างนี้แปลว่าหนูดากับลูกชายของคุณ
1: จินมาอยู่ด้วยได้ไหมดาไม่อยากอยู่บ้านแล้วดาคิดถึงจินมากรู้ไหมนะคะจินให้ดาอยู่ด้วยนะดาไม่มีที่ไปแล้วดาอยากอยู่กับจินคุณพ่อคุณแม่จะว่ายังไงดาก็ไม่สน

0: ขอบคุณนะที่ทำเพื่อดา
1: สิ่งที่ดาเสียสละเพื่อผมมันมากกว่านี้หลายเท่าแล้วทำไมเรื่องแค่นี้ผมจะทำให้ดาไม่ได้ล่ะ

0: ตรีดีล่ะคะน้องเพิ่งตกปากรับคำกับเขาอยู่แบบไม่ทันไรลูกสาวตัวดีของคุณพี่ก็หนีตามผู้ชายไปซะอย่างนั้นคุณพี่ช่วยน้องคิดหน่อยสิคะอย่าทำเป็นทองไม่รู้ร้อนแบบนี
1: ้ผมทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนตรงไหนถ้าผมทำอย่างที่ว่าจริงผมคงไม่คิดที่จะขึ้นไปหาลูกที่เชียงใหม่หรอกแต่คุณก็ห้ามเอาไว้แล้วให้ผมทำยังไง
0: เอาละค่ะเรื่องคุณชาตรีอ่ะเดี๋ยวน้องหาทางออกเองส่วนเรื่องแม่ลูกสาวตัวดีของคุณพี่ที่คุณพี่ถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูมันอย่างกับไข่ในหินเนี่ยน้องจะดูนำหน้ามันนะคะว่ามันจะไปได้สักกี่น้ำน้องตัดสินใจอะไรแล้วไม่เคยเปลี่ยนใจค่ะแล้วอย่าให้น้องรู้นะคะว่าคุณพี่แอบส่งเงินไปช่วยมันแม้แต่สตางค์แดงเดียวไม่อย่างนั้นนะคะน้องเอาเรื่องคุณพี่แน
2: ่สิ่งที่เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มี
3: อีกสักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: จะมาเผยเคล็ดลับผิวแลดูกระจ่างใสของผู้หญิงวัย55กับพี่ปุ้ยพี่มนวันพี่ปุ้ยค่ะสว
5: ั
4: สด
5: ี
4: ค่ะ
5: สวัสดีคุณผู้ชมคะเมื่อกี้ถามน้องมะเหมียวว่าอายุเท่าไหร่ทันแม่ไหมมะเหมียวบอกทันอยู
4: ่ทัน
5: ตอนนั้นอยู่มัธยม
4: ใช่ค่ะเคยดูทุกเช้าเลย
5: ใช่แล้วตกใจไหมจะให้ไปดูผิวตอนนั้นคือบางคนเห็นหน้าเอาบอกคุณผู้ชมก่อนบางคนเห็นหน้าพวกเรามาพูดขายครีมไตรราชินาอยู่เนี้ยก็จะถามแม่เลยจะขายทำไมนะครีมแม่จะขายทำไมอะครีมทำไมไม่หาหมอเลยจบ
4: ๆค่ะ
5: คืออยากจะบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมขาเดี๋ยวให้ดูหน้าตอนสมัยตอนเป็นแบบป้าปุ้ยอ่านข่าวตอนที่มะเหมี่ยวยังจำได้
4: แต่งหน้า
5: ต้องแต่งหน้าแล้วตอนนั้นก็คืออายุยังอ่อนยาวเหมือนหนูเลย30ปลายๆ30ต้นๆแต่จะบอกว่าผิวพรรณเนี่ยโอ้โหมันไปเกินวัยจริงๆค่ะมันมีทั้งรอยหมองคล้ำทั้งริ้วรอยทั้งแบบจุดๆแต่ตรงบริเวณโหนกแก้มเยอะไปหมดเอาง่ายๆผู้หญิงวัยเปลี่ยนผ่านที่มันจะแบบฮอร์โมนแปรปรวนอ่
4: ะ
5: มันก็จะแบบนี่แหละมีเครียด
4: เริ่มเป็น
5: เครียดก็จะดูแก่ก่อนวัย
4: ใช่
5: ไหมคะแต่หลายคนเห็นมาก็จะบอกว่าเอ้ยแล้วทำไมเราไม่หาหมอเลยจบๆทำไมเราต้องมาทาครีมก็เลยจะบอกว่าไม่เหมือนกันนะคะจริงๆเราจะไปทำจะไปอะไรก็ได้เกี่ยวกับหน้าเนี่ยนะให้มันแบบตึงขึ้นแต่ผิวคุณภาพผิวนะมะเหมี่ยว
4: คุ
5: ณผู้ชมค่ะคุณภาพของผิวโกหกกันไม่ได้ค่ะถ้าเราทำอย่างเดียวไปทำเครื่องทำอะไรก็แล้วแต่ทรีทเมนต์แต่เราไม่กลับมาบำรุงหน้าไม่กลับมาเมนเทนหน้าเนี่ยนะคะบอกได้เลยถ้าพี่ปุ้ยเนี่ยตัวแม่ปุ้ยเนี่ยไม่มีไทรลาจิน่ากระปุกแดงนะวันนี้ไม่มีทางได้มายืนคุยกับน้องมะเหมี่ยวแล้วก็มาเจอคุณผู้ชมในรายการนี้แน่นอนเพราะว่า55อย่างมะเหมี่ยวบอกผู้หญิงวัย55ก็คือผิวคุณย่าคุณยายดีๆนี่เองเพราะเมื่อกี้เห็นผิวตอนสมัยเป็นแบบแล้วพูดตรงนะตอนนั้นยังสาวๆ
4: คือถ้าเริ่มมาแบบนี้ก็แสดงว่าถ้าปล่อยมาเลยก็จะพังไปใหญ
5: ่โอ้นี่อีกประมาณ 2-3 ปีก็คนก็นึกว่า60แต่ว่าวันเนี้ยมาเจอกับคุณผู้ชมเนี่ย55คุณภาพผิวดีขึ้นมากเลยเพราะว่าจะบอกให้ว่าทำไมถึงเลือกไทรลาจิน่าเพราะไทรลาจิน่ากระปุกแดงเนี่ยเซรั่มของคนไทยขายมา17ปีกระปุกเดียวมาตลอดเลยเอาง่ายๆมันน่าเชื่อถือไหมล่
4: ะ
5: นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเขาจะอยู่ได้ไงถ้ามันไม่มีคนซื้อจริงจะอยู่ได้ยังไงถ้าของเขาไม่ดีจริงคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าคุณภาพของสินค้าข้างในเนี่ยเขาอยู่ได้เพราะว่าของมันดีจริงๆแล้วเมื่อกี้เห็นหน้าป้าปุ้ยสมัยอ่านข่าวแล้วไปดูหน้าพี่นิโน่เมทินีค่ะสมัยเป็นแบบเนี่ยยังเป็นดาราพี่โน่นี่ก็แบบสุดเลยนะใช้ชีวิตเยอะมากท่านจำได้ใช่ก็จะมีทั้งดื่มทั้งไปทำสวนทำไร่อะไรต่างๆนะคะแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าจริงๆแล้วคุณนิโน่เนี่ยเขาจะสั่งของแพงมาจากต่างประเทศก็ได้
4: โอ
5: ้จะใช้อะไรก็ได้ในโลกนี้จะใช้อะไรก็ได้แต่พี่โน่ก็เลือกใช้ไทรลาจิน่าเซรั่มของคนไทยจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะแล้วคุณผู้ชมดูผิวหน้าพี่โน่ปีนี้พี่โน่อายุ60รับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วแต่ผิวเนี่ยโอ้โหยังอยู่ได้อีกยาวพูดกันง่ายๆเลยนะคะอย่างว่าล่ะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพี่ปุ้ยพูดยังไงเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียก10ปากว่าไม่เท่าเปิดใจลองเอง
4: จริงค่ะ
5: ถ้าพูดไปเนี่ยพูดไปตั้งหลายปีแล้วตั้งแต่ใช้ไตรลาจิน่ามาก็ 5-6 ปีแล้วแต่คุณผู้ชมฟังแล้วเออเชื่อพี่ปุ้ยแต่ไม่เปิดใจลองใช้ไม่มีทางรู้จริงๆค่ะ
4: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่าตอนที่สมัยทำงานอ่านข่าวเนี่ยมีแต่คนเรียกป้าปุ้ยป้าปุ้ยคนก็จะ

0: เข้าใจว่าชื่อป้าปุ้ยแต่ไม่ใช่ค่ะคือเป็นป้าจริงๆเป็นป้าจริงๆคุณผู้ชมขาย20กว่า30กว่าหน้าเป็นป้าแล้วนะคะคนเรียกป้าเพราะมันแก่เกินวัยจริงๆแต่ปัญหาที่คุณผู้ชมเห็นน่ะทั้งหมดเนี่ยหน้าจอตอนเนี้ย
1: ค่ะ
0: กลับมาพูดคุยกับผู้ชมวันเนี้ย55แฮปปี้กับผิวตัวเองในวัย55มากๆเพราะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าผิววันนี้คุณภาพผิวดีจริงๆค่ะ
1: จริงค่ะ
0: อยากจะบอกอีกอย่างนึงคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจะรู้จักแต่ริ้วรอยที่เป็นแนวนอนใช่ไหมเราเนี่ยมีทั้งริ้วรอยแนวตั้งและแนวนอนแนวตั้งมีอะไรบ้างเนี่ยผู้ชายก็จะเป็นเยอะอย่างหวังคิ้ว อย่างร่องเนี่ยร่องน้ำหมากเนี่ยเขาเรียกแนวตั้งร่องบนปากเนี่ยเขาเรียกแนวตั้งแนวนอนก็คือใต้ตาเส้นยิบๆเนี่ยยากตีนกาเส้นๆบนหน้าผากเนี่ยค่ะเขาเรียกริ้วรอยแนวนอนทริลาจิน่าเนี่ยมั่นใจที่จะบอกคุณผู้ชมว่าเขาจะสามารถทำให้มันแลดูบางเบาและจางลงได้ภายใน2อาทิตย์หรือ14วันซึ่งอันเนี้ยไม่ได้พูดเองเพราะเขามีเอกสารรับรองคำว่าเอกสารรับรองคือทำได้จริงนะคะคุณผู้ชมคะแล้วอยากจะบอกคนวัยใกล้ๆกัน40 50ไปจนถึง60 70ว่าผิวเรายอมรับว่ามันเป็นผิวคนแก่แต่เราอย่ายอมแพ้ค่ะคือถ้ามันพลาดเนี่ยไปใช้อย่างอื่นมาแล้วเนี่ยโอ้โหผิวคนแก่ก็อย่างว่ามันจะเรียกกลับคืนมายากมากมันไม่ได้แบบ
1: มี
0: อะไรที่มันแบบทำให้ผิวมันดีขึ้นได้เร็วๆเหมือนพวกสาวๆพวกวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่านี่ก็เคยเหมือนกันเคยแบบอันนั้นก็ดูดีอันนี้ก็ดูเอาลองเอามาใช้บางตาเรียกกว่ากลับมายากมากเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเจอของดีอย่างทริลาจิน่าอยู่แล้วเนี่ยใช้ไปเลยค่ะของเขาดีอยู่แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วอยากจะบอกคนที่นั่งดูอยู่หน้าจอว่าอุ๊ยเดี๋ยวหนูจะจำไว้เดี๋ยวพออายุเท่าแม่ปุ้ยนะ50แล้วจะใช้ไม่ใช่
1: โอ้ยเมื่อกี้มันสายเกินไปนะ
0: ไม่ใช่คือไม่ต้องรอให้แก่เท่าแม่ค่ะตอนนี้หนูอายุ30 40เริ่มใช้ได้เลยใช้วันนี้ผิวชุ่มชื่นเลยวันนี
1: ้
0: อันนี้จะบอกให้เลยนะคะแล้วโปรวันนี้บอกเลยว่าตั้งแต่เห็นโปรมาโปรวันนี้อยากจะได้เองมากที่สุดคือมันเลิศค่ะคุณผู้ชมค่ะมันคุ้มที่สำคัญมันมีจำกัดคุณผู้ชมอย่าช้านะ
1: คะ
0: รีบกดโทรจองให้ทันภายในรายการนี้แล้วเงินน่ะพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยไปจ่ายเอาพูดอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมกดเลยค่ะหน้าจอ1577คุณผู้ชมเห็นเบอร์แล้วนะ1577หรือว่า LINE @trilagina brand วันนี้จะให้คุณผู้ชม200สาย200บ้านที่จะได้2กระปุกใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยยังไม่พอคุณผู้ชมจะได้อีก2พกพานะคะและยังไม่พอวันนี้คุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมจะได
1: ้
0: กระเป๋าดอกไม้ผ้าแคนวาสพรีเมียมใบใหญ่มาก
1: ๆ
0: ทั้งหมดนี้5ชิ้นนะคะคุณผู้ชมจ่ายนะคะจากราคา 1,900 บาทจ่ายเพียงแค่ฟังดีๆนะคะ 2,990 บาทแต่ 2,990 บาทของคุณผู้ชมเอาไปใช้ 5-6 เดือนเลย
1: อุ๊ยคุ้มนะ
0: เพราะหารมาเป็นวันนะเหมือนเราบำรุงผิวหน้าเช้า15บาทเย็น15บาทตกวันละ30บาทเท่านั้น
1: คุ้มค่ะ
0: คือจะบอกคุณผู้ชมว่าพี่ปุ้ยเนี่ยเป็นคนที่ใช้เงินเป็นมากเพราะฉะนั้น 2,990 บาทคุ้มมากจริงๆกระเป๋าผ้าแคนวาสใบใหญ่มากเนี่ยนะคะแข็งแรงมากคุณผู้ชมขาใส่ของได้เยอะนะคะแล้วที่สำคัญลายดอกไม้พรีเมียมสวยหรูคุณผู้ชมจะหาได้จากพวกเคาน์เตอร์นั่นแหละคือมันดูแพงมากทำมาเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นคุณผู้ชมรีบกดเลยถ้ากดตอนนี้เวลานี้นะคะ1577คุณผู้ชมขาเบอร์1577หรือว่า LINE @trilagina brand คุณผู้ชม200บ้านเท่านั้นที่จะได้2กระปุกใหญ่แบบนี
1: ้
0: จะได้อีก2พกพาโปรตามหน้าจอเลยนะแล้วก็จะได้กระเป๋าผ้าแคนวาสใบใหญ่ๆแบบนี้ทรงดีมากๆอยู่ทรงแล้วไม่ใช่ยวบยาบนะคะอยู่ทรงเลยแล้วเอาไปใช้ยาวๆเลย 5-6 เดือนเหมือนแบบใช้เกือบครึ่งปีเลยจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทส่งฟรีค่ะค
1: ุ
0: ณผู้ชมสามารถรูดบัตรก็ได้พร้อมเมื่อไหร่ค่อยสแกนจ่ายหน้าบ้านก็ยังได้เลยแต่วันนี้คุณผู้ชมต้องจองโปรนี้เท่านั้นต้องจองโปรนี้เท่านั้นที่หมายเลข1577หรือว่า
1: อุ๊ยเหลือแค่ร้อยสายพี่ปุ้ย
0: คนชอบมากเลยกระเป๋านี่จะบอกไปแล้วว่าหมดไปร้อยสายคนโทรเยอะมากค่ะบอกคุณผู้ชมอีกนิดนึงให้มั่นใจเลยนะคะทริลาจิน่าเนี่ยดาราตัวพ่อตัวแม่ในวงการใช้เยอะคุณผู้ชมดูหน้าจอได้เลยเอาง่ายๆ8คนเนี่ยมีใครมีอาหมูพี่โน่พี่คิมพี่ปาน
1: อุ้ย
0: มีใครอีกพี่กิ๊กมยุรินพี่เอชยาอย่างพี่คิมเนี่ยถ้าของไม่ดีจริงพี่คิมด่าตายนะคะคุณผู้ชมค่ะพี่เอเนี่ยผิวหน้าดีเท่าลูกสาวแล้วนะปีนี้ลูกสาวจะแต่งงานพี่เอยังผิวดีเท่าลูกสาวเลยเพราะฉะนั้นอยากจะบอกคุณผู้ชมว่ารีบนิดนึงค่ะ1577นะคะต้องโทรจองเท่านั้นหมดรายการนี้เป็นโปรอื่นนะคะ1577หรือว่า LINE @trilagina หน้าแบรนด์2กระปุกใหญ่ได้อยู่แล้วตามหน้าจอได้อีก2พกพาเป็นเซรั่มล้วน4กระปุกและยังไม่พอคุณผู้ชมจะได้กระเป๋าผ้าแคนวาสใบใหญ่5ชิ้น 2,990 บาทเอาไปใช้ยาวๆเกือบ6เดือนเลยตกวันละ30บาทคุ้มจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะจ้าๆๆๆ
1: มีคนโทรมาเยอะมาก
0: เยอะมาก

0: แต่ว่าตอนนี้สายรอเยอะมากเลย
1: เอ้าแล้วอยากจะบอกว่าไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดของแถมเพราะของที่เอามาแถมเนี่ยเป็นกระเป๋าผ้าอย่างดีแคนวาสใบใหญ่สวยหรูดูแพงแล้วที่สำคัญกันน้ำด้วยข้างใน
0: นี
1: ่ๆๆอุ๊ยหมดแล้วเหรอร้อยสาย
0: ขอต่อได้ไหม
1: ต่อไหม
0: โทรไปก่อน
1: ต่อไหมเอากดมาจองไว้ก่อนคุณผู้ชมหากดมาจองไว้ก่อนที่1577เอาเป็นว่าวันนี้จะเพิ่มให้คุณผู้ชมเพราะว่ามาครั้งแรกเพิ่มให้คุณผู้ชมอีก100สาย100สายสุดท้ายเท่านั้นนะคะต้องรีบนิดนึงนะคะโทรเข้ามาตลอดเลยนะคะตอนนี้นะคะ1577หรือว่า LINE @trilagina brand 2กระปุกใหญ่คุณผู้ชมได้อยู่แล้วตามหน้าจอได้อีก2พกพาเป็น4กระปุกยังไม่พอวันนี้คุณผู้ชมจะได้กระเป๋าผ้าแคนวาสใบใหญ่แบบนี้พรีเมียมมากแล้วก็กันน้ำด้วย5ชิ้น2,990บาทหารแล้วเหมือนเราบำรุงผิวหน้าวันละ30บาทคุ้มมากๆจริงๆไม่อยากให้พลาดของแถมที่เอามาแถมให้วันนี้ค่ะกระเป๋าผ้าใบนี้แข็งแรงสวยหรูดูแพงมากปกติขายใบละ 1,500 บาทนะคะวันนี้โทรทันนะต้องโทรจองให้ทันนะรับฟรีไปเลยในเซตมีแค่เดือนนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะ1577หรือว่า LINE @trilagina brand หน้าจอนะ
0: นะคะ
1: ได้2กระปุกใหญ่2พกพากระเป๋าผ้า 2,990 บาทหารแล้ววันละ30บาทเท่านั้นค่ะ1577ค่ะ
0: โทรมาจองสิทธิ์ไว้ค่ะ1577ค่ะตอนนี้นะคะต่อสายไว้วันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนะคะกระเป๋าสวยมาก

0: ส้นอืดเนี่ย
1: กินกินเข้ายังไง
0: ปวดท้องกินเส้นอืด
2: เอาส้มมาหน่อยเด้โอ้ยปรุงไม่เลิก
3: นี
2: ่เอาช้อน
3: เอาหีมเอาหมี่แห้งให้ฉันห่อหนึ่งนะ
4: จ้ะ
3: ไม่ต้องใส่ถั่วงอกนะผักเผือกอะไรก็ไม่ต้องใส่ลูกชิ้นใส่ลงไป 6-7 เม็ดเข้าใจไหม
4: ครับ
3: หมาที่บ้านชอบ
5: คุณป้อมคะเรื่องเมื่อวันก่อนที่ร้านคุณป้อมอ่ะเพนขอโทษนะคะนะคะคุณป้อมพอดีเด็กมันเพิ่งมาใหม่อ่ะผิดที่ผิดทางผิดอากาศมันก็เลยมีเรื่องค่ะ
3: โถสิแล้วฝากบอกเด็กของเธอด้วยนะว่าที่หน้าที่หลังอย่ามาทำอะไรแบบนั้นในร้านของฉันอีกแล้วเดี๋ยวจะหาว่าอีเจป้อมไม่เตือนนะ
5: เจป้อมไม่ต้องห่วงเลยค่ะสั่งสอนไปเรียบร้อยตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องแล้วค่ะ
3: ดีแล้วนี่เป็นยังไงบ้างร้านเลิศอะไรไปถึงไหนแล้วดีไหม
5: ก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะพรุ่งนี้เปิดแล้วนะคะคุณป้อมมาเป็นเกียรติในงานได้ไหมคะ
3: อันนี้ก็ต้องดูอารมณ์ก่อนนะก๋วยเตี๋ยวได้หรือยัง
2: ได้แล้วเจ
5: ๊คุณป้อมคะเดี๋ยวจัดการให้ค่ะ
3: นิสัยดี
5: ใช่ค่ะทานให้อร่อยนะคะ
1: เจ๊ป้อมเนี่ยถ้าทางแอนสตี้พวกเมียเช่าเนาะ
2: โอ้ยนี่อย่าให้กูเซ่เลยนะเจ๊เนี่ยเกลียดเมียเช่าจะตายเพราะแกเคยมีแฟนคนหนึ่งแล้วก็โดนเมียเช่าที่มันฉกไปแกรักแฟนของแกคนนี้มากเลยนะแกเลยประกาศว่าถ้าแกจะอีนั่นนะแกจะน้ำกดสาดหน้า
1: ว้าย
2: หลังจากนั้นแกก็เลยเกลียดเมียเช่าทุกคนแต่ว่ายกเว้นคนสวยๆแบบกูนะที่สนุก
3: ไอ้โอ้โหนี่มึงเมากูระยะเผาขนนี่นะกูเดินไม่ทันพ้นลานนี่เมากูอยากโดนกดสาดใช่ไหม
2: อาเจ๊อย่าทำเช่นนะฉันขอโทษฉันก็แค่เอาเรื่องจริงมาล้อเล่นเฉยๆเจ๊ขอโทษนะเจ๊
3: แหมแต่กูไม่ลืมเครื่องปรุงนะกูคงไม่ได้ยินอะไรดีๆหรอกเครื่องปรุงล่ะ
4: นี่จ้ะเจ๊
1: เอาไหนบอกเอาไปให้หมา
3: หมากูชอบกินพริกเอาไหม
6: ได้ฝรั่งหล่อรวยเงินเดือนก็ตั้งหลายหมื่นบาทเมื่อไหร่ฉันจะมีวาสนาแบบนั้นบ้างวะ
7: สวัสดีนะครับนายช่างมาพอดีนะครับผม
8: โอเค
7: สวัสดีครับ
9: เฮ้ How are you
7: เอกสารครับ
9: โอเค
6: แหมนี่

0: เป็นปลากัดนะฉันว่าแกคงท้องป่องไปตั้งนานแล้ว
1: ถึงจะดูอายุเยอะไปสักนิดแต่ดูดีอ่ะดูอบอุ่นน่ะ
0: มานี่สิเดี๋ยวฉันแนะนำให้รู้จักมาๆๆๆมาเลยมาเลย
2: เอาใหม
0: ่สวัสดีค่ะคุณกิตตินี่ค่ะเพื่อนฉันชื่อสุนี
2: เพิ่งมาใหม่เหรอไม่เคยเห็นเลย
0: ใช่แล้วค่ะเพิ่งมาได้2วันว่าแต่คุณกิตติเธอไม่แนะนำเพื่อนใหม่ให้รู้จักเลยเหรอคะ
2: นี่ในช่างวิวในช่างบ๊อบ
3: สวัสดีครับ
4: ยินดีที่ได้รู้จักครับ
1: พูดไทยชัดจนสุนีเซอร์ไพรส์มากค่ะว่าแต่ใครสอนเหรอคะหรือมีเมียเป็นคนไทย
3: โอ้ no พร้อมยังไม่มีเมียนะแล้วก็บ๊อบไม่มีเมีย
2: นายช่างบ๊อบเนี่ยเขาประจำการอยู่ที่ลาวแต่ตอนนี้ย้ายมาประจำการที่นี่เขาอยู่ที่นั่นเกือบ10 ปีถึงพูดไทยชัด

0: ฮ้ยบุญรอด Where you going ไอไปส่งได้นะ
1: No ไม่ต้องฉันไปเองได้ Thank you นะ
0: ทำไมอ่ะยูกลัวคนอื่นเขาเห็นแล้วกลัวเขาคิดว่ายูเป็นเกิร์ลเฟรนด์ของไอ้อ่ะ
1: นี่ฉันจะบอกอะไรให้นะแค่ผู้หญิงไปกับผู้ชาย2ต่อ2เนี่ยคนมันก็มองไม่ดีอยู่แล้วและนี่ผู้หญิงไทยกับผู้ชายฝรั่งคงไม่มีใครคิดหรอกว่าฉันจะเป็นแค่เพื่อนคุณเอางี้คุณจะไปไหนนะคุณก็ไปเลยนะฉันไม่อยากให้ใครมาเห็นฉันยืนกับคุณแบบนี้ไม่อยากไปคิดปากชาวบ้านเขา
0: What is ขี้เปียกชาวบ้าน
1: ไม่ใช่ขี้เปียกขี้ปากอุ้ยแม่อธิบายละจะไปก่อนนะไปด้วยจะไปด้วยอะก็เลยจ้าก็เลยจ้าก็เลยจ้าไปเลยจ้า
2: ไปกัน

0: ีขัดลาบเอ้ย
1: เอ้ยดีแล
2: ้
1: ว
2: เร็วๆสิ
1: พี่หวีเป็นอะไรมากไหมเนี่ยฮะ
2: จะตะกอนหาอะไรวะหามึงนี่แหละ
1: โอ้ยได้ยินแล้วเสียงดังโวยวายอยู่ได้ย่าเสียไงวะอีหวี
2: ย่าแกสิเสีย
1: เอ้า
2: ฉันยังไม่เก็บค่าหวยแก
1: ไม่มีเว้ย
2: อะ
1: ถ้ามีก็จ่ายนานแล้วไม่ต้องมาทวงแล้วนะนางบุญล้ำลูกสาวมันยังไม่ส่งมาให้แต่มันสวยนะสวยเหมือนแม่มันแบบนี้เองไม่ต้องห่วงแล้วนะผัวรักผัวหลงอุ้ยให้เดือนที่เป็นพันๆนะเองรู้ไหม
2: เหรอเห็นข่าวก่อนก็พูดแบบนี้โอ้ยนางล้ำมันคงถูกถีบผัวส่งแล้วทีเนาะถึงไม่มีเงินส่งมาให้แก
1: อ้าวอีหวีปากเสียแบบนี้ตอบไปเลยดิฝา
2: ก็เอาสิ
1: ใส่ทองใส่ทองแม่ยอมแม่ก็จะบอกให้ยอมคนกันเองแท้
2: ๆเองมาก็ดีแล้วนางรอดเอาเงินค่าหวยแม่เองจ่ายมาด้วย2งวด 1,000 พอดี
1: 1,000 แม่เล่นหวยที่เป็นพันเลยเหรอเออแม่แค่นี้ก็ต้องเสียงดังทำไปตกใจไปได้กูได้เลขเด็ดมานี่

0: กือบถูกนะงวดที่แล้วอ่ะกูต้องตามดิเอามันทั้งบนทั้งล่างเลยทั้งแต่งทั้งตอนแม่ง
1: แต่กูเรียบเลยเซ็งอย่างเงี้ย
2: ฉันไม่มี

0: ี่กูร้อน
1: เออไปมึง
0: เร็ว
1: โอ้ย
2: แม่เมื่อไหร่จะเลิกเล่นหวยสักทีฮะเล่นตั้งแต่สาวยันแก่นี่เคยถูกบ้างไหม
1: นี่เองจะบ่นหาสวรรค์นี่มาเลยฮะอีลอดเงินที่ข้าเอามาเล่นกับเงินอีบล้ำพี่เองไม่ใช่เงินเองซะหน่อยไม่ต้องมายุ่งน้องนาเป็นลูกก็มีหน้าที่หาเงินเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องเอ็งนี่มันอย่างงกให้มากนั่นเลยนะดูอีบุลัมสิมันอุตส่าห์เสียสละเป็นเมียให้กันเพราะมันกตัญญูรู้คุณอยากให้แม่ให้น้องสบายบ้านหลังเนี่ยเงินมันทั้งนั้นน่ะเอ็งมีไหมล่ะสักแดงนึงอ่ะ
2: แต่แม่เอาเงินพี่ล้ำมาเล่นหวยเล่นไพ่แบบนี้มันไม่ถูกต้องนะแม
1: ่ไม่ถูกไหนวะ
2: แม่นี่แม่เคยคิดบ้างไหมว่าพี่ล้ำมันจะเจ็บปวดแค่ไหนฮะที่ต้องไปนอนกับไอ้คนที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนแม่ไม่สงสารพี่ล้ำมั่งเหรอ
1: โอ้ยเอ็งนี่มันบ้าไปแล้วนุ้ยใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นน่ะเขานอนกับไอ้กันดีจะตายขยับไม่กี่ทีอุ้ยเงินก็ลอยมาแล้วนี่เผลอๆนะได้ไปเมืองนอกรวยเล่นเลยนะมึงไม่รู้อะไรซะแล้วไอ้ของพวกนี้ของที่มึงซื้อมานี่ต่างหากล่ะกูว่าหนักบ้านเปล่าๆเอาเงินมาให้กูยังดีซะกว่าอีกนะอีรอด
2: ก็เอามาเนี่ยมาให้แม่กับลูกชายแม่ไว้กินกันอดตายไงไอ้ผักหญ้าเนี่ยหัดปลูกกันซะบ้างนะไม่ใช่มันนั่งๆนอนๆรอใช้เงินอย่างเดียวง่อยกินกันหมด
1: เอ้ามึงนี่
3: โอ้ยใจเย็นๆลูกพ่อได้ลงแน
4: ่ไอ้ไม่ไอ้ไม
5: ่พี่โตพี่โต
3: เจิมว่าไง
5: น้องสาวพี่มาน
3: างรอดอ่ะ
5: อืมนี่รู้อะไรไหมมาถึงนะมันก็มาด่าด่าด่าพี่ใหญ่เลยมันหาว่าพี่อ่ะมัวแต่เข้าบ่อนตีไก่เนี่ยแล้วยังไม่พอนะมันยังมาล้ำเลิกอีกนะหาว่าถ้ามันไม่เลี้ยงครอบครัวเราเนี่ยเราอดตายทั้งบ้านคิดดูสิพี่มันพูดอย่างนี้ได้ยังไง
3: นางรอดมึงด่าอะไรกูบุญรอด
2: ด่าใครฟังไม่ได้สับแล้วจับไปกระเดียดีดา
3: ม, มึงไม่ต้องทำมันเล่นลิ้นเลยกูถามว่ามึงด่าอะไรกูฮะก
2: ู
3: ถามมึงด่าอะไรกู
2: ทำว่าอะไรพี่นี่มันเงินทั้งนั้นเลยนะ
3: นี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอน
2: ี่
3: เหร
2: อ
3: ไอ้ของบ้าบอพวกนี้นะถ้ามันลำบากมากนักวันหลังมึงไม่ต้องเอามามึงเก็บของมึงไปให้หมดเลย
2: พี่ไม่เก่งคนอื่นก็เก่ง
3: ทำเป็นเก่งก็แค่ผู้หญิงหากิน
2: พี่โตฉันไม่ได้ขายตัวนะ
3: นี่มึงไม่ต้องทำปากดีเลยอีบุญล้ำพี่มึงก็ขายมึงก็หนีไม่พ้นหรอกคนแถวนี้เขาลือกันให้ลั่นทุ่งกูนี่อายจริงๆที่มีน้องอย่างพวกมึงมีพวกสิ้นคิด
2: อายมากใช่ไหมถ้างั้นนะพี่กับเมียพี่นะเก็บของแล้วใส่หัวจากบ้านไปเลยพวกบ้านหลังนี้นะไม้ทุกแผ่นตะปูทุกตัวข้าวทุกเม็ดที่พี่กินกันมันมาจากน้ำพักน้ำแรงผู้หญิงหากินทั้งนั้นไม่พอใจอายใส่หัวไปเลยเก็บของไปเลย
3: อีลอด
1: ลามปามใหญ่แล้วเองนี่ไอ้โตเนี่ยมันพี่เองนะเดี๋ยวนี้เรียกไล่พี่แล้วเหรอ
2: แม่เป็นพี่แต่พูดจาหมาไม่ฟังแบบนี้ฉันนับถือไม่ลงหรอก
3: นี่แม่ไม่ได้ยินกับหัวใช่ไหมว่ามันด่าฉันยังไงอ่ะฉันนี่เสียใจจริงๆที่มีน้องอย่างมันไปเจิมไปเก็บข้าวของ
1: ฮะ
3: และย้ายอยู่ที่อื่นกันดีกว่า
2: เออดีออกไปเลย
1: โตใจเย็นลูกอีรอดมันปากเสียอย่างนี้ตลอดใจเย็นๆนะอย่าไปนะ
3: โถแม่ใจเย็นๆได้ยังไงอ่ะดูมันด่าฉันสิมันไล่ฉันอย่างกับหมูกับหมาฉันนี่เสียใจจริงๆที่มีน้องแบบมันอ่ะ
1: โถลูกอย่าเสียใจนะแม่รักเองที่สุดเลยบ้านหลังนี้ก็

0: านแม่แม่จะให้ใครอยู่ใครไปมันเรื่องของแม่ต่อไปแล้วใครจะช่วยแม่ล่ะลูกล่ะ
1: แล้วดูมันไล่ฉันเลย
0: อ่านะใจเย็น
1: ๆมันด่าฉันนะแม
0: ่
1: ยอมได้ยังไงแม่
0: อย่าไปยอมมันเข้า
1: บ้านฉันเป็นพี่มันนะแม
0: ่เออกูรู้มึงอย่า

0: ้าวรัฐน่าจะไปไหนอ่ะ
1: กูก็จะไปตามทางกูสิวะอยู่ไปเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมาเลย
0: ทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะ
1: ทำไมอ่ะกูจะพูดทำไม
0: นี่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไป
1: อะไรของมึงอีกเนี่ย
0: นี่มึงเอาเงินไปหมดเลยเหรอวะ
1: ก็เออสิวะมึงจะให้คนอย่างกูเนี่ยไปตัวเปล่าๆได้ไงวะกูอยู่กับมึงเนี่ยนะเสียทั้งเวลาทั้งเปลืองตัวทำไมกูจะเอาเงินไปไม่ได้ฮะ
0: นี่กูไม่ให้ถ้ามึงจะไปมึงก็ไปไหนตัวมึงเอาเงินกูคืนมาเดี๋ยวนี้นะก
1: ูไ
0: ม่ไปนี
1: ่นี่มันเงินของกูเว้ย

0: มแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
1: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
2: แม่จะทำอะไรอะคะ
1: ก็จะสอยมะม่วงอะสิ
2: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
3: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
1: มันไม่เหมือน
4: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
5: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
3: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
4: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
6: ค่อยๆเดินนะแม
3: ่อุ้ยหลากหลาย
4: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1: ยังไหวอยู
4: ่ยิ้มได้ไม่อยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
1: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
3: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
1: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
4: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022-065-530ไทยประกันชีวิต
7: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
8: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัย
7: โปรสารดีไอรอนพลัสและนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
9: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
10: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
11: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกหนึ่งอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
12: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
13: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
12: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
13: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
0: ่ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
14: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
15: ช้าหรือยัง
14: ใครตะโกนแบบวันแม
16: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
17: น้อยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลยงานเสร็จแล้ว
18: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX Formos Omega 369
19: นายกรัฐมนตรีขัดดอท Data Center สั่งปราบพวกเก็งกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยขโมยไฟยันไม่กระทบความมั่นใจนักลงทุนส่วนถกไม่เถียงคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรและคุณศักดานพสิทธิ์ร่วมวิเคราะห์เหลี่ยมคว่ำสภาชงไฟใต้ปาดหน้าหัวสวตัดพี่ตัดน้องลั่นบัลลังก์ชมสดพร้อมกัน 15:45 นช่องวัน31
20: Julian and Juliet เริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 20:30
21: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยน
16: ช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน

แม่รู้เรื่องทุกอย่างจากหนูวิชุดาหมดแล้วนะแล้วแม่ก็เสียใจที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนี่พ่อกับแม่ก็คงจะต้องทำใจยอมรับให้ได้อะสินะจะบอกว่าแม่ตามใจแม่ก็คงจะพูดได้ไม่เต็มปากเพราะถ้าหากว่าแม่ใช้วิธีบังคับหรือว่ารุนแรงกว่านี้เราสองคนก็จะเตลิดเปิดเปิงไปไหนต่อไหนกันก็คงต้องปล่อยให้เรียนรู้กันเอง

0: เราสองคนรักกันครับคุณแม่
1: จินการใช้ชีวิตคู่มันไม่ใช่แค่ความรักนะลูกมันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ต้องถึงเวลาที่มันสมควรกว่านี้นะลูก
2: ตอนนี้ความรักของลูกคงกำลังหอมหวานกันอยู่แต่สักวันหนึ่งลูกคงจะเข้าใจในสิ่งที่พ่อแม่พูดโตๆกันแล้วนี่พ่อคงพูดได้แค่นี
1: ้หนูวิชุดาเงินนี้คุณพ่อฝากมาให้หนูท่านเป็นห่วงหนูมากนะวันนี้ท่านขึ้นมาด้วยไม่ได้แต่ถ้าหากว่ามีโอกาสท่านจะขึ้นมาเยี่ยม

0: พ่อมากที่ทำร้ายจิตใจของพ่อท่านคงจะเสียใจหน้าดูที่หนูทำตัวแบบนี้แต่หนูไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆค่ะ
1: ทำออกมาเยอะๆเลยนะเว้ยหวา
2: ไอ้เสียในข้าวมากินข้าวมา
1: จ่าพี่รอด
3: ไอ้รอด
1: ไป
3: พี่
1: เข้ากัน
3: หิวมากเลยพี
2: ่โอ้วะอะไรของมึงเนี่ย
1: หูพี่มันน่ากินมากเลยเนี่ย
3: มันแน่แล้วพี่สินพี่รอดอะทำอะไรก็อร่อยเนี่ยพี่น่าจะเปิดร้านอาหารนะ
1: ฉันว่านะถ้าพี่เปิดร้านอาหารนะพี่รอดต้องขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแน่ๆเลยพี
2: ่กลัวจะเททิ้งมากกว่าสิ
1: รอดเนี่ย
2: พูดถึงนะข้าก็อยากเปิดแต่ไม่มีทุนว่ะใช้เงิน
4: เธอลูกเสียเหงฉันเป็นเพียงล้านแจ็คฮวยเธอเป็นคนรวยแต่ฉันนั้นเป็นคนจนเธอนอนข้างเตียแต่ฉันต้องนอนข้างเต่าเธอมีเชื้อเจ้าแต่ฉันนั้นมีเชื้อโจทย์เธอเป็นคนงามเกินความใฝ่ฝันกูเคียงกับฉันที่เป็นแดนโคตร
2: โอ้ยไอ้ทิ้งอารมณ์ดีก็เกินนะมึงนี่โรงเรียนมันเลิกกี่โมงวะถึงกลับบ้านเนี่ยลิทะเลทลายแต่เด็กเลยนะ
4: แหมพี่รอดกลับบ้านมาทีพี่ก็ใส่ฉันเป็นชุดเลยนะจ๊ะขี้บ่นแบบนี้มันก็หาผัวไม่ได้หรอกพี
2: ่เอ้ยไอหาผัวได้ไม่ได้เนี่ยมันหนักหัวเองตรงไหนวะ
4: มันก็ไม่หนักเลยนะจ๊ะแต่ฉันน่ะสงสารพี่รอดกลัวพี่ต้องกอดหมอนนอนหนาวเปล่าเปลี่ยวเอกาคนเดียวจนตายในสิจ๊ะพี
2: ่ไอ้ทีที่มึงทำอะไรขี้มันอยู่วะเน
1: ี่ยไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไรโอ๊ย
1: ไ
2: อ้ที่มึงล้อพ
4: ี่ไอ้ที่ไอ้ที
2: ่ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้แหมของนี่ที่กูเลี้ยงมึงมาตั้งแต่เด็กมึงมาล้อกูแบบนี้เลยเหรอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะมึงมากินข้าว
4: จ้าพี่
5: นี่เองสวยขึ้นเป็นตองเลยนะเนี่ยนะดูมีสง่าราศีอุ้ยยังไงก็ดูขึ้นกว่าเก่านะใช่ได้ใช่ได้แล้วเนี่ยเอ๊ท่าทางเนี่ยคงจะมีผัวฝรั่งเลี้ยงมาสิท่าใช่ไหมวะนี่นี่นี่นี่นางรอดเองจำอีจันเพื่อนของเองได้ไหมวะที่ตอนเด็กๆเองแก้ผ้าเองเล่นเล่นน้ำกันทงทงเองจำได้ไหมว่าตอนนั้นน่ะตอนนี้เองรู้ไหมว่ามันน่ะไปทำงานหากินอยู่ที่พัทยาโอ้เองรู้ไหมว่ามันร่ำรวยขนาดไหนฝรั่งของมันน่ะส่งเงินส่งทองมาปลูกบ้านหลังมาเริ่มยิ่งกว้างอีกนะโว้ยเฮ้ยคนอย่างเองน่ะต้องให้ได้ดีกว่ามันนะโว้ยต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆๆๆๆๆนะโว้ยเชื่อนะสิเนาะ
2: อุ้ยนวลนี่ถ้านวรอยากรวยนะอย่ามีบ้านหลังใหญ่ๆนะนะมีอิจานมาเลยนะไปขายเองสินะ
5: นี่เป็นไงลูกมึงเป็นไง
6: อีรอดเอ็งลามปามใหญ่แล้วนะนวรก็หัวจะงอกแล้วพูดเยี่ยเขาได้ยังไง
2: ก็หัวจะงอกได้ไงจะถึงได้ถอนงอกให้อะไรเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แทนที่จะพูดจาให้เด็กมันเคารพนับถือ
5: ว้าอีนี่ในวอนซะแล้วอีนั่นนี่มึงด่ากูเหรอเนี่ยกูสาดชี้ช่องทางให้มึงร่ำรวยนี่นะเองยังไม่ฟังข้าอีกเหรอฮะอีนี่วอนมึงวอนซะแล
2: ้
5: ว
2: อะไรอะไรนะอะไรไม่พูดยังไม่มีใครว่าน้าเป็นใบ้สักคำเลยนะน้าวอนจะไปนะคนอย่างอีรอดจนให้ตายก็ไม่ขายตัวหรอกเว้ย
5: อุ้ยกูจะดูน้ำหน้ามึง
2: อะไร
5: กูไม่เกี่ยวแล้วไอ้พี่ขอดูนะถ้ามึงเป็นอย่างที่กูพูดแล้วมึงนะกูจะสนน้ำหน้ามึงเลยเฮ้ยนี่เห็นไหมไอ้เห็นลูกไอ้มาเนี่ยมันนับถือข้ามาไหมเนี่ยนับถือไหม
2: เอ้ยใจเย็นนะ
7: สิ่งที่เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มี
8: อีกสักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
2: ช่วงนี้ไม่อ่อมนะบอกเลยว่าไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงทุกคนเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ค่อยสดชื่นเลยอะท้องก็อืดอีกแล้วทำไมอาหารนะมันไม่ค่อยย่อยฉะนั้นแล้วเราจะต้องเสิร์ฟโปรตีนค่ะโปรตีน

0: ตีนจากพืชแหมรอเรือมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมดูดิเบอร์ขนาดนี้ต้องเติมแล้วเติมโปรตีนจากพืชแล้ววันนี้อัลติเมทโปรตีนทุกคนโปรตีนจากพืชที่แบบว่าราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษพิเศษแค่ไหนไปดูนี่เลยค่ะโปรแรงลดทันที 71.53% ลดเยอะมากๆไปเจอคุณน็อตเลย
1: สวัสดีครับแม่อ๋อมครับสวัสดีครับพ่อแม่ครับเนี่ยอาการที่แม่อ๋อมเป็นเนี่ยไว้ท้องนะฮะผมเชื่อแน่นอนมากนะผมเชื่อแน่นอนว่าแม่ๆหรือว่าทุกคนที่อยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะเป็นวัยทองวัยเกษียณนะฮะนะโอกาสที่นะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นเยอะมากคนไทยทุกวันนี้เพราะมวลกล้ามเนื้อมันลดลงแต่มันมีสัญญาณเตือนแม่อันนั้นยังเล็กน้อยนะสังเกตไม่ตื่นเช้ามาทำไมเราไม่ค่อยมีเรี่ยวไม่ค่อยมีแรง
0: เริ่มเป็นแล้วเนี่ยไงน
1: ะทั้งที่กินอิ่มนอนหลับกินข้าวสามมื้อกินกาแฟสามเวลาหลังอาหารบางคนหนักถึงขั้นเส้นยึดเส้นตึงปวดหลังปวดคออะไรปวดตามกล้ามเนื้อบางทีนะทั้งที่ไม่ได้ไปยกของไม่ได้ไปแบกหาม
0: ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะปวด
1: แค่เอี้ยวอย่างนี้แป๊บไปเลยอาการเหล่านี้คือร่างกายขาดโปรตีนโปรตีนคือหนึ่งในสารอาหารหลัก5หมู่แม่ที่มีส่วนช่วยในการคงสภาพปกติของมวลกล้ามเนื้อให้เรามีเรี่ยวมีแรงมีกำลังวังชานะฮะแต่การกินโปรตีนพ่อจ๋าแม่จ๋านะส่วนใหญ่เราเข้าใจว่าต้องกินเนื้อสัตว
0: ์
1: ถามวันหนึ่งกินหมูกี่ชิ้นกินไข่กี่ฟองกินนมกี่แก้ว
0: ไม่
1: ตอบไม่ได้พอกินเข้าไปแม่บอกว่ามันบ่นมันท้องอืดมันไม่ย่อยใช่ไหมก็ทำให้คนเหล่านี้ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์นะโปรตีนไม่ถึ
0: ง
1: นะฉะนั้นวันนี้นะฮะเรามีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอัลติเมทโปรตีนเป็นโปรตีนฟังนะโปรตีนสารสกัดจากพืชที่สามารถรับประทานทดแทนเนื้อสัตว์ได้ไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลนะฮะเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองถั่วลันเตาที่มีส่วนในการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกปรับฮอร์โมนเนี่ยผู้หญิงวัยทองเนี่ยสวิงเวียงสามีเวียงลูกเวียงหลานนะน
0: ี่
1: ค
0: ือ
1: ฮอร์โมนมันลดลงปรับฮอร์โมนนะฮะรวมไปถึงทำให้กล้ามเนื้อมันมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังวังชาที่สำคัญเนี่ยข้าวสาลีมีกากใยเร่งในการขับถ่ายเหมาะกับคนที่กินข้าวน้อยเบื่ออาหารนะไม่รู้จะกินอะไรเบื่อนะฮะบางทีกินแต่ส้มตำกินตำซั่วกินข้าวเหนียว
0: กินอยู่นั่นนะวน
1: นะส่วนใหญ่มันก็มีแต่แป้งวันนี้นะฮะอัลติเมทโปรตีน1กระป๋องใหญ่ๆนะฮะ 200,000 มิลลิกรัมรับประทานได้นะฮะ1กระป๋องเน
0: ี่
1: ย
0: อันนี้บอกโปรหรือยังเนี่ยบอกโปรหรือยัง
1: 20มื้อนะฮะปกติจัดเลยนะฮะ1กระป๋องเนี่ยไปเสิร์ชดูทุกแพลตฟอร์มได้เลยนะกระป๋องเนี่ย300 400แต่โปรโมชั่นวันนี้ซื้อ2กระป๋อง2ถังใหญ่ๆแถมฟรีอีก2ถังนะยังไม่พอถ้าโทรมาตอนนี้นะแถมชนิดซองพกพาอีกนะ5ซองมีให้เลือกนะไม่ว่าจะเป็นรสจืดรสวานิลาร สโกโก
0: ้
1: นะหอมหวานมันอร่อยทั้งหมดนี้นะฮะ 850,000 มิลลิกรัมแม่ปกติราคา 1,299 บาทตอนนี้ลดทันที200บาทเหลือเพียง 1,099 บาท
0: ทานได้หลายมื้อเลยอ่ะ
1: 1,099 บาท85มื้อเฉลี่ยมื้อละ12บาทแม่จ๋าโทรเลยตอนนี้ที่เบอร
0: ์1252
1: จ้าโอ้โห
0: สแกน QR code ที่อยู่หน้าจอหรือว่าแอดไลน์ชาวบ้าน31ส่งฟรีไหมคะ
1: ส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะไม่ต้องจ่ายแบบบวกค่าขนส่งเพิ่มเลยนะการกินเนื้อสัตว์นะแม่บางทีเนี่ยผมเข้าใจนะกินหมูกินไก่กินไข่กินนมเนี่ยนะเราต้องเอาไปทำยังไงปิ้งใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ไปย่างใช่ไหมทอดใช่ไหม
0: ทอดเอาไปอะไรแล้วแต่
1: เรียกไม่ได้คืออะไรน้ำมัน
0: ต้อง
1: แล้วกินเข้าไปมันไม่ย่อยนะฮะหรือบางทีบางคนกินแพนเบทหรือว่ากินโปรตีนสารสกัดจากพืชทั่วไปเนี่ยมันต้องใส่แก้วเชคแก้วเขย่า
0: เ
1: พราะม
0: ัน
1: ละลายน้ำยากแต่อัลติเมทโปรตีนตัก
0: ละลายเลยไหมเฮ้ยละลายเลย
1: แป๊บเดียวนะฮะ1ช้อนเนี่ย10กรัมเทียบเท่ากับการรับประทานเนื้อสัตว์เนี่ย10,000มิลลิกรัมหลังจากนั้นแม่ง่ายมากเลย
0: น
1: ะคนแป๊บเดียวละลายเป็นนวัตกรรมแคลนนวดนี่คือโปรตีนสารสกัดจากพืชแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สามารถรับประทานทดแทนเนื้อสัตว์ได้กินหมูก็ไม่ได้กินไข่กินนมกินไม่เพียงพอคนส่วนใหญ่ผู้สูงวัยเนี่ยนะฮะก
0: ิน
1: เนื้อสัตว์ไม่ได้ชอบมากนะฮะชงง่ายละลายก็เร็วผมแนะนำรสโกโก้นะฮะเป็นรสยอดฮิตเลยมาเพราะว่ามันมีวิตามินด้วยว
0: ิ
1: ตาม
0: ิ
1: น A ว
0: ิ
1: ตามิน B วิตามิน B12 ด้วยนะแม
0: ่
1: หอมหวานมันอร่อยย้ำคนสวยเหมือนแม่อ๋อมเนี่ยนะความหวานเป็นความหวานย่าหวานไม่มีน้ำตาลทรายแม
0: ่อะไรนะคนสวยเหมือนแม่อ๋อมไม่ใช่คนสูงอายุเหมือนแม่อ๋อมใช่ไหมอร่อยอ่ะ
1: เราต้องเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพที่ดี
0: ไม่สากคอไม่อะไรเลย
1: ใช่รสชาติเป็นไงแม
0: ่รสชาติอร่อยกลมกล่อมแล้วก็หวานกำลังดี
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ความหวานไม่มีความหวานของน้ำตาลทรายเลยนะท่านผู้ชมครับเช็คร่างกายนะบางทีเนี่ยนะบางทีเรามันมีสัญญาณเตือนเราไม่ได้สนใจนะจับร่างกายดูดิจับหน้านะจับลำตัวนะแม
0: ่
1: ยกแขนขึ้นมาหน่อยนะยกขึ้นมาก
0: ระพือไหม
1: กระพือไหมตรงเนี้ยมันหย่อนมันยานมันมีเหมือนกล้ามเนื้อแล้
0: ว
1: หรือว่าจับหน้าท้องดูแม่บางคนเนี่ยนะก้มดูเนี่ยมันมีแต่ห่วงยาง นะขาผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยอายุวัยทองสี่สิบห้าสิบชอบอ้วนบอกโอ้ชอบบ่นว่าทำไมฉันอ้วนขึ้นนะเพราะกินเนื้อสัตว์ไม่ถึงกินโปรตีนไม่ถึงลองย่อดูแม่นะลองทำอย่างนี้ดูแม่อ๋อมเราทำอย่างนี้นานๆดูนะ10วินาทีถ้าทำอย่างนี้ได้10วินาทีโดยที่ไม่ล้มไม่ปวดนะไม่ตึงตรงนี้แสดงว่ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงแต่วันนี้ท่านผู้ชมครับนะส่วนใหญ่ทำไม่ได้เพราะมวลกล้ามเนื้อมันลดลงทุกๆปีนะไม่แปลกใจตื่นเช้ามาไม่ค่อยมีเรี่ยวไม่ค่อยมีแรงไม่มีกำลังวังชา
0: ต้องเติมเน
1: า
0: ะ
1: มันอ่อนแรงนะคนแก่ส่วนใหญ่คนไทยส่วนใหญ่นะฮะมีโอกาสเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเยอะ
0: จริง
1: ฉะนั้นวันนี้เนื้อสัตว์รับประทานไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะเนื้อสัตว์มันมีสารเร่งเนื้อแดงมันมีไขมัน
0: ม
1: ันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะ50เซตสุดท้ายนะฮะ 1,099 บาทนะพ่อจ๋าแม่จ๋านี่คือโปรตีนสารสกัดจากพืชแท้ๆที่สามารถรับประทานทดแทนเนื้อสัตว์ได้นะฮะ1ถังเนี่ย200กรัมน
0: ะ
1: วันนี้ซื้อ2แถม2 4ถังแถมอีก5ซองเอา4นะทั้งหมดนี้850,000 มิลลิกรัมพ่อจ๋าแม่จ๋านะปกติราคาทั้งหมดนี้ 1,299 บาทลดทันที200เหลือเพียง 1,099 บาท
0: ต้องคิดเยอะเฉลี่ยละ
1: 12บาทต่อมื้อ
0: 12บาทต่อมื้อ
1: นะกินหมูกินไก่กินไข่กินนมเนี่ยต้องไปปิ้งไปย่างไปทอดนะวันนี้นะกดมา1252 1252นะฮะ
0: เหลือ40เซ็นต์แล้วคุณน็อต
1: โปรโมชั่นนี้ส่งฟรีทั่วประเทศนะ
0: ไม่ละขายดีมากนะรีวิวเต็มเลยนะ
1: เพราะว่าตอนนี้ยุคนี้สมัยนี้มันเปลี่ยนไปแม่อมเพราะว่าโลกทุกวันมันเปลี่ยนไปเราดูดิอากาศมันก็เปลี่ยนไปเราก็ต้องดูแลตัวเองจะให้มานั่งกินหมูกินไก่กินไข่กินนมเป็นเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ได้เพราะกินเข้าไป
0: อันนี้เสริมเข้าไปเสริม
1: ต้องหนึ่งมันไม่ย่อยพอมันไม่ย่อยเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อสัตว์เนี่ยนะฮะคนสูงวัยเป็นกันเยอะนะกินเข้าไปมันไม่ย่อยเลยบางทีมันตีขึ้นมาเป็นกรดไหลย้อนนี
0: ่
1: จะเลิกก็ไม่เลิกจะหายลมก็ไม่หายลมนะ
0: มวนอยู่ข้างใน
1: นั่งห้องน้ำนานๆก็ไม่ได้นะฮะอันนี้คือเป็นโปรตีนสารสกัดจากพืชผู้สูงวัยนะฮะคนส่วนใหญ่ซื้อไปให้คุณแม
0: ่
1: คนแก่ชอบกินเนื้อสัตว์ไม่ถึงกินโปรตีนไม่ถึงกินอาหารซ้ำๆกินอาหารเดิม
0: ๆ
1: คนบางทีเนี่ยกินไม่หมดเอาใส่ตู้เย็นแล็บเอาไว้เข้าตู้เย็นนะกินแต่แป้งก
0: ิน
1: ข้าวเหนียวกินส้มตำกินตำซั่วมันมีแต่แป้งนะแป้งร่างกายเผาผลาญไม่หมดมันสะสมในรูปแบบของน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยของหวานผลไม้เนี่ยสะสมในรูปแบบของขอมอไขมันมันสะสมตรงเนี้ยตรง
0: อาการมันเป็นยังไงบ้างอาการเวลา
1: ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีกำลังวังชาม ันอ่อนมันเพลียมันเส้นยึดเส้นตึงปวดหลังปวดคอบ่าไหล
0: ่
1: ทั้งที
0: ่
1: ก
0: ิน
1: อิ่มนะนอนหลับกินข้าว3มื้อกินกาแฟ3เวลาหลังอาหารนะทั้งที่ไม่ได้ไปยกของเลยฉะนั้นวันนี้
0: จะหมดแล้วจะหมดยื้อ25เซตสุดท้ายแล้ว
1: นะฮะ25เซตสุดท้าย1252แม่จ๋านี่คือโปรตีนสารสกัดจากพืชแท้ๆ 100% นะฮะ1กระป๋องเนี่ยนะฮะ 200,000 มิลลิกรัมนะฮะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นรสจืดนะรสวานิลาหรือโกโก้วันนี้นะ2แถม2 4ถังแถมอีก5ซองทั้งหมดนี้ 850,000 มิลลิกรัมลดทันที200เหลือเพียง 1,099 บาทย้ำ 1,099 บาทรับประทาน85มื้อเฉลี่ยมื้อละ12บาทนะแม่
0: ทำไมวันนี้คุ้มมากขนาดนี้
1: คุ้มจริง
0: วันนี้ถูก
1: จริง
0: ถูกมากเลยนะเนี่ย
1: เพราะว่าวันนี้เจอแม่อ๋อมไงนะกดมาเลย1252 1252นะฮะกดมาสั่งเลยอัลติเมทโปรตีนนะแต่ผมแนะนำแม่แนะนำรสโกโก้เพราะรสโกโก้มันหอมโกโก้หวานมันอร่อยแต่คุณแม่ผมเนี่ยชอบรสวานิลาคนแก่
0: ไม่แต่อ๋อมก็ชอบวานิลานะจริง
1: แต่บางคนก็ฉันชอบกินคลีนนะก็กินรสจืดได้ไม่ติดอะไรเลยนะฮะ
0: เลือกได้เลือกได
1: ้ต้องนะเลือกได้สวยเลือกได้นะวันนี้นะฮะทั้งหมดนี้4ถังอีก5ซองโทรมาเลย1252พ่อจ๋าแม่จ๋าคุณจะได้โปรตีนสารสกัดจากพืชทั้งหมด 850,000 มิลลิกรัม
0: 15เซตสุดท้าย
1: โอ้โห85มื
0: ้อโอ้โห
1: มื้อละ12บาท
0: เห็นไหมใส่เล่นมา
1: เน้นคุ้มๆนะ
0: ใส่เล่นมา
1: 1252 1252แม่ตอนนี้หมดเวลายัง40วิสุดท้ายเอาอย่างนี้
0: ใช่ต้องเพิ่มแล้วล่ะต้องเพิ่มแล้วล่ะ
1: หลังจากจบรายการนี้ต่อเวลาให้อีก5นาที5นาทีโทรมา1252ถ้ามีคนรับเนี่ยคุณได้สิทธิ์แน่นอน4ถังอีก5ซอง 1,099 บาทส่งฟรีทั่วประเทศจ้านี่คือโปรตีนพืชแท้ๆนะแม่นะ
0: นี่แล้วใส่เยอะด้วยนะใส่แบบมีประโยชน์ทั้งนั้นเลย
1: ใครที่มีปัญหาเป็นโปรตีนพืชที่สามารถรับประทานเนื้อสัตว์ได้
0: ใช่ไหมไม่มีแรงไม่สดชื่อนี้นะหรือว่าแบบท้องอืดอาหารไม่ย่อยอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยตัวนี้ช่วยได้
1: ผงละลายก็เร็วด้วย
0: เนาะโปรตีนจากพืช1 2 5 2แต่ว่าต่อเวลาใช่ไหมเนี่ย
1: ต่อเวลาได
0: ้
1: 5นาทีพ่อจ๋าแม่จ๋านะกดมา1252ถ้าโทรมามีคนรับได้สิทธิ์นี้แน่นอนจ้า
0: ขอให้ทุกคนโชคดีโทรทานแล้วก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอแล้วออกกำลังกายด้วยนะแล้วเติมโปรตีนจากพืช
1: อร่อยหอมเร็วๆรีบกดเลย1252แม
0: ่ขอบคุณนะคะคุณน้อง 1252อร่อยจริงๆครับสวัสดีค่ะอร่อยทุกรสรับรองได้
1: จัดๆไม่เร็ว
0: ๆมาชนแก้วดีกว่า

0: นแถวนี้เขาก็ทำมาหากินกันแบบนี้ทั้งนั้นละว่าอีรอดเอ้ยหน้าวอนเนี่ยเขาหวังดีนะก็อยากให้เรามีเงินมีทองคนมันจะได้นับหน้าถือตาไม่ดูถูกเอาไม่เคยได้ยินแล้วไงวะมีเงินเขานับเป็นน้องมีทองเขานับเป็นพี
1: ่แม่ไอ้เคยมันเคยได้ยินอยู่ละ
0: เออ
1: แต่เป็นเมียเช่าอ่ะให้ได้ดิบได้ดีมีเงินมีทองก็หนีไม่พ้นคำว่าดี
0: แต่กูยอมกูยอมถูกตราหน้าว่ามีลูกไปอีกดีกว่ากูอดตายเว้ย
1: แม
0: ่อะไรเรียกอยู่ได
1: ้ที่ฉันถามแม่หน่อยแม่อดตรงไหนฮะทุกวันนี้นะฉันก็ทำงานหาเงินมาซื้อข้าวเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องเนี่ยถ้าแม่ไม่เอาเงินไปเล่นหวยเล่นไพ่นะแม่คงไม่อดมื้อกินมื้อหรอกนะ
0: อีลาดอีลูกเวนแม่เชื่อไม่ล้างเวนเลยนะ
1: อ้าวก็แม่เล่นมายุให้ลูกขายตัวแบบนี
0: ้
1: แม่ฉันพูดเลยนะแค่แม่กับน้องที่ฉันเลี้ยงได้นะน้องมันยังเด็กมันยังทำมาหากินไม่ได้แต่คนอื่นเนี่ยก็ต้องช่วยกันทำมาหากินด้วยโตๆกันละ
0: อีลูกแฟนฮะโตแล้วพูดมากเหรอฮะถ้ากูรู้ว่ามึงโตแล้วเป็นแบบนี้กูเอาขี้เถ้ายัดปากให้มึงตายตั้งแต่เล็กแล้วเลี้ยงเมืองเขาสกปรกเปล่าน้อยเดี๋ยวนี้เสียงดังนะตั้งแต่หาเงินได้อีกน้อยน่ะมึงคงไม่เห็นหัวกูเลยใช่ไหมอีรอดมันร่อนดิจานเลย
2: นี่แม่ฉันว่าจริงที่แม่พูดนะนั่งรอดเนี่ยมันชักจะเอาใหญ่แล้วนี่งานในบ้านฉันก็ช่วยแม่ทำทุกอย่างถ้าฉันไม่กลัวแม่จะลำบากเนี่ยฉันย้ายไปอยู่บ้านเมียฉันนานแล้ว
0: โอ้ยโตคิดอย่างนั้นไม่ได้นะลูกอีลาดปากมันก็เสียงี้ตลอดอ่ะนี่ถ้าไม่อยากได้ยินก็ปิดหูปิดตานะลูกนะแล้วดูสิทำไมกินข้าวไม่ได้เลยล่ะ
2: ก็เห็นหน้ามันเนี่ยแม่มันด่าฉันตลอดฉันกินไม่ลงเลยแม
0: ่นี่ปากเสียนะกินไม่ลงก็ทิ้งไปให้มันทำใหม่ได้ยินไหม

0: พี่รอด
1: เสียดายนาผืนนี้นะไอ้สินแม่ไม่น่ายอมให้พี่โตไปจำนองเลยได้เงินมาก็ใช้ไม่บรรยะบรรยังนาก็จะถูกยึดเงินก็ไม่เหลือ
0: ถ้าเรามีเงินวันหนึ่งเราก็ถ่ายคืนได้เองแหละพี่
1: คงอีกนานไม่ก็ไม่มีวันไถ่คืนมาได้เงินต้องเป็นหมื่นๆจะไปหามาจากที่ไหนวะถึงตอนนั้นดอกเบี้ยปาไปเท่าไหร่ละนี่ถ้าพ่อยังอยู่พี่ล้ำก็คงไม่ต้องไปขายตัวข้าก็คงไม่ต้องออกจากโรงเรียนไปหาเลี้ยงผู้เองแบบนี้หรอกไอ้สิน
0: จ้ะ
1: เองอะโตแล้วนะเองต้องคิดได้ละว่าเองจะทำอาชีพอะไรเลี้ยงแม่กับน้องข้าไม่มีปัญญาส่งเองเรียนไปเรื่อยๆหรอกเองจะเรียนอะไรก็เอาที่มันใช้ทำมาหากินได้เองเข้าใจไหม
0: เข้าใจจ้ะพี่รอด

0: ืนนี้
1: ทำไม
0: ก็ฉันพูดไม่รู้เรื่องอ่ะพูดไม่ได้อ่ะ
1: โอ้ยมึงก็พูดมั่วๆซั่วๆไปเถอะไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เอาสักหน่อยฝรั่งมันไม่ถือสาวหรอกนี่ลูกบ้ากูนี่เ
2: จสโนโอเค
1: Thank you แค่นี้เองแล้วมาหาผัวไม่ได้มาเรียนภาษาอังกฤษ
0: อุ้ยก็ถ้าพูดได้บ้างมันก็ดีมันจะได้ม่วนอีหลีไงไม่ต้องเมื่อยมือเมื่อยขาอย่างนี้ไงยูสวยใจถึงสยามพวกมึงจะกลัวอะไรวะต่อให้ชาติไหนภาษาไหนพอเห็นผู้หญิงสวยๆมันก็น้ำลายไหลอยากงาบด้วยกันทั้งนั้นแหละแน่พวกมึงดูกูนะพี่เขียว
3: หลบ
0: ไป
3: มันเป็นอย่างดีดีวัน
0: ฮัลโหลดาริงอยู่ไรแดนมาแดนน่ะแดนน่ะ
4: Yes of course
0: โอเค Let's go ค่ะ
3: Born to be จริง
5: ๆเออนี่เรื่องต่อไปที่อยากจะให้ชวนคิดกันนะจำเอาไว้ให้ดีเลยนะลูกๆสิ่งที่คุณแม่เขาให้มาติดตัวเรามาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยช่องแคบมรกาของพวกมึงเนี่ยมันอาจจะดีจริงมันอาจจะขายได้จริงนะแต่มันก็ขายได้แค่แป๊บเดียวนะมึง
6: แต่ถ้าขายแล้วรวยขึ้นมาสบายไปทั้งชาติเลยเจ
7: ๊
6: ขยับตูดอุ้ยขยับตูดแค่ไม่กี่ทีอ่ะก็ได้ตังค์แล้ว
5: โอ้ยอีสิ้นคิด
6: อุ้ย
5: มึงคิดอย่างนี้นี่ล่ะมันถึงผุดเอาตอนนี้นี่กาดเกลื่อนขึ้นมาเป็นเกลื่อนละมึง
8: เจ๊ทำไมต้องมาด่ากันด้วยอ่ะ
5: เอาตบโต้ใส่กูนี่มีปัญหาเลยใครด่าอะไรมึงกูด่าอะไรมึงกูเอ่ยชื่อใครกูไม่ได้เอ่ยชื่อใครกูไม่ได้เอ่ยชื่อมึงมึงอยู่เฉยๆนะอย่ากินปูร้อนๆดิไม่งั้นเดี๋ยวมึงเจอกูนะ
8: อ
5: ้
8: าวเจ๊พูดอย่าง
5: น
8: ี้ก็สวยดิ
5: อ้าวนี่มึงอย่ามาขึ้นเสียงไอ้
8: โอ๊ยโอ๊ย
9: ใจเย็นไม่มีอะไรเจ๊เขาแค่เตือนพวกฉันสองคนเฉยๆแค่นั้นเอง
6: ใช่จ้าเราไม่ได้หมายถึงใครจริงๆอย่ามีเรื่องกันเลยนะจ๊ะเจ๊เรากลับบ้านกันเถอะ
9: เออกลับเถอะอิ่มพอดีเลยเนาะ
5: กลับก็ได้นี่มึงสองคนขอกูไว้นะแหมเกือบได้ตกเชียวนี่มึงสองคนจำไว้ด้วยนะเดินผ่านหน้าร้านกูเมื่อไหร่เอาแกงกะหรี่สาดที่ตัวเหลือเป็นขี้เลยดูจี
10: นี่
11: เอาร้านนี้เลยไหมเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะ
10: ก็ตามใจอยู่เลยกิติเพราะว่าไอคงอยู่ไม่นานนะ I'm tired need my rest
12: No man don't worry Bob I already will relax you
13: เดี๋ยวเจอสาวๆสวยๆนะพี่คลานตาสว่างมา
0: เห็น
13: ไหม
0: คะ
13: เห็น
0: ไหม
13: เห็น
0: ไหม
13: เ
0: ฮ
13: ้
0: ยใครมา
13: เฮ้
0: ยนี่แผลมาแล้ว
14: ตาหน่อมากถ้าได้สักครั้งจะไม่ลืมพวกคุณเลยอ่ะชอบรุ่นนี้มีประสบการณ์ดีไม่ต้องสอนกันเยอะ
15: ฮัลโหลสวัสดีค่ะนายช่าง Welcome to Angel Bar นะคะทายและ
16: หล่อๆแบบนี้เดี๋ยวอ้อยจะเอาอกเอาใจเป็นพิเศษเลยนะคะ
17: คุณครับ
15: คนเนี้ยฉันรู้จักชื่ออะไรนะคะ
17: ชื่อบ๊อบครับ
15: โอ้บ๊อบนายช่างค่ะในช่างจำสุนีได้ไหมคะที่เราเจอกันเมื่ออ
17: ๋อผมจำได้ครับ
15: ในช่างอ่ะน่ารักที่สุดเลยในช่างขาเราไปถึงประตูดีไหมคะดีไหม
17: ได้ครับ
15: ค่ะในช่างน่ารัก
18: เพื่อนนรกคอยดีฉันจะฉกในช่างมาจากแกให้ได้

0: ้นกันดีกว่านะคะนั่งตรงเนี้ยบอริ่งน่ารำคาญวุ่นวาย
1: ในช่างบับเขาอยากคุยกับฉันแค่ไปสารแนอะไรด้วยอ้อย
0: แกนี่แหละสารแนเขาอยากคุยกับฉันต้องหา
1: เอ๊ะอินดี้ผู้ชายเขาเป็นคนเลือกเองผู้ชายในร้านตั้งเยอะแยะมันก็ไปหาคนอื่นสิ
0: ก็ทันจากในช่างบับอ่ะ
2: ไอว่าเราไม่ต้องทะเลาะกันดีไหมครับแล้วก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยทั้งสองคนโอเคไหม
1: ทำสันดานเสียแบบนี้ใส่กูนะ
0: ใครกันแน่สันดานเสียฮะมึงหัดชะโงกดูเงาเต็งบ้านนั้นนางสุนี
1: กูอยากลองดิกูใช่ไหมยี่อ้อย
0: ก็เอาสิ
3: แซ่แซ่กันนะเว้ยห้ามหยิกห้ามกัดห้ามข่วนบริเวณใบหน้าเหี่ยวหน้าแหกหาแขกไม่ได้โอเคไหม
4: พร้อมกันหรือยัง

0: ซินีมึงสองคนเป็นอะไรเป็นอะไรกันฮะกัดกันอย่างกับหมาไปเนี่ยคนเขายังดูถูกพวกมึงไม่มากพอใช่ไหมถึงได้มาทะเลาะ กันเพียงเพราะเรื่องแย่งผู้ชายนี่มันไม่ใช่เดือน12นะเว้ยเดี๋ยวแม่ส่งไปขายตัวริมหาดให้หมดเลยยืนมองอะไรกันไม่เคยเห็นช็อกโกแลตตบกันหรือไงกลับไปทำงานกลับไปดูแลแขกตัวเองนู่นมึงสองคนด้วยไปทำงาน
1: ขอก่อนไป
2: ไปไปไปไปไปเหี้ย
0: Everybody, no problem, nah. Enjoy your life. ให้มันรู้ไปเว้ยว่าคนอย่างนี้เพนจะเอามึงไม่อยู่

0: สุนีสุนีไอ้ว่าอยู่ตื่นแล้วก็แต่งตัวได้แล้วไอจะต้องกลับบ้านไปแต่งตัวแล้วก็จะไปทำงาน
1: บอป้าอยู่กับสุนีอย่าพูดถึงเรื่องงานสิคะสุนีเป็นเมียบอปแล้วนะไอแอมอยู่ไว้โอเคต่อไปเนี้ยบอปก็จะต้องดูแลสุนีและสุนีก็จะรักบอปเป็นของบอปคนเดียวตลอดไปบอปขอให้สุนีไปอยู่บ้านด้วยคนนะคะนะ
0: ถ้าอย่างนั้นอยู่ก็ต้องรีบแต่งตัว
1: จริงเหรอคะป๊อปน่ารักที่สุด
0: ไอ้ก็จะได้ไปส่งอยู่ที่บ้านไง
1: อะไรนะป๊อป
0: ผมจะไปส่งสุนีที่บ้านคุณสุนีเข้าบ้านเถอะผมต้องรีบไปทำงานผมต้องรีบไปทำงานจริง
1: ๆบอกมาแต่ I am your wife นะทำเป็นใจแข็งไปเถอะคอยดูนะคราวหน้าซูนีจะทำให้บ๊อบทั้งไหลทั้งหลบจนงอหัวไม่ขึ้นเลยคอยดูแกมาซะสว่างคาตาเลยนะสุนี
2: ก็นั่นสินะเนี่ยตัวฉันอะระบมไปหมดเลยแหละจับตรงไหนก็เจ็บตรงนั้นแกลองสิ
3: เฮ้ยนายช่างเป็นซาดิสเหรอสุนี
2: โอ้ยคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกมั้ง
3: ถ้าอย่างนั้นนะนายช่างต้องอดอยากปากแห้งมากๆแน่ๆเลยคงไม่มีผู้หญิงตกถึงท้องมานานถึงได้มาลงกับแกอย่างเงี้ยดีแล้วที่ฉันไม่โดน
2: นี่แกรู้เลยมั้ยนายช่างนะชวนฉันไปต่อที่บ้านพักอีกใส่ตาอย่างเงี้ยแกโอ๊ยแทบจะกินฉันทั้งตัวเลยล่ะฉันบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวนายช่างก็ทำท่าจะไม่ยอมให้ฉันกลับบ้านจนฉันเนี่ยนะต้องขอร้องแล้วขอร้องอีกขอจนคอแห้งไปหมดแล้วเนี่ย
4: ตายตายตายตายตายถ้าคอแห้งก็ทานน้ำก่อนจะจิบแก้ก็หาย
3: ใจสุรีนายช่างเล่นซะสุนีระบมไปทั้งตัวเลยน่าสงสารเนาะ
2: โอ้ยพวกแกไม่ต้องสงสารฉันหรอกสงสารตัวเองเหรอเป็นไงเมื่อคืนได้มะหรือได้แต่กินแห้วอย่าง
3: ก็ได้เป็นออเดิร์ฟฉลองเปิดร้านใหม่ได้แค่3ประตูเท่านั้นล่ะสุนี
2: แล้วแกล่ะจุลี
4: ่อ๋อก็ธรรมดาแหละเรื่อยๆ3ประตูเท่ากับน้ำเขียวนั่นแหละแต่เสียดายอ่ะโกทั้งนั้นเลยเหรอแกอ้าย

0: ไม่ไหวหรอกลำพังลูกไอ้โตกูก็เหนื่อยสายตัวแทบขาดแล้วมึงคลอดมาเองมึงก็เลี้ยงมึงเองสิอีลำโอ้ยกูจะบ้าตายมาจ้องหน้าตาแป๋วอยู่ได้มีลูกสาวมันมีส้วมอยู่หน้าบ้านกรรมอะไรของกูวะเนี่ย
1: เอาเถอะนะแม่เดี๋ยวฉันส่งเงินมาให้นะฉันไม่ให้แม่เลี้ยงฟรีๆหรอก
0: จริงอะ
1: จริงสิเดี๋ยวฉันส่งมาให้แม่เพิ่มขึ้นทุกเดือนเลย
0: เพิ่มเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็มากกว่าเดิมก็แล้วกัน
0: โอ้โหช่างกล้าพูดนะมึงนี่ดูสารรูปสิยิ่งกับผีตายซากจะหากินได้สักกี่น้ำฮะอีล้ำทำไมไม่รู้จักรักษาเนื้อรักษาตัวบ้างจะได้ทำมาหากินนานๆฮะ
2: พี่ล้ำ
1: ไปดีจ้ะ
3: รอด
1: แม่ยังไงมันก็เป็นหลานแม่นะถ้าฉันเลี้ยงมันไว้อะฉันจะเอาเวลาที่ไหนไปทำงาน
0: เองก็เอาไปสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าสิที่นั่นมีทั้งบ้านมีทั้งที่ให้กินจะให้ข้าเลี้ยงได้ยังไงข้าไม่ไหวหรอกโอ้ย
2: แม่ก็แม่กินอะไรก็ให้หลานมากินแบบนั้นแหละไม่เห็นจะยุ่งยากตรงไหนเลย
0: นู้ยอีลอดอีลอดมึงพูดดีนะฮะมึงเลี้ยงเหรอฮะเลี้ยงเหรอ
2: กูเนี่ย
0: เลี้ยงต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวกูเหนื่อยสายตัวแทบขาดใครจะมาเลี้ยงแทนกูล่ะอย่าปากดีนะอีล้ำมานี่เลยมึงรู้ไหมเลี้ยงเด็กคนหนึ่งมันมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่กว่ากูจะเลี้ยงพวกมึงให้โตขึ้นมาเถียงกูชอดๆแบบเนี้ยกูเปลืองข้าวไปกี่กระสอบแล้วมึงรู้ไหมเลี้ยงเด็กนะมีค่านมค่าน้ำค่าข้าว
2: แม่หมูหมากาไก่นี่แม่ยังเลี้ยงได้เลยแค่หลานคนเดียวไม่ก็เลี้ยงไปเถอะน่ะเดี๋ยวพี่ลำก็ส่งเงินมาให้เองแหละโอ้ยไม่รู้จะบ่นเลยนักหนา
4: เอ้าแต่กูไม่เลี้ยงเว้ยพ่อเป็นใครก็ไม่รู้แค่แม่เป็นผู้หญิงหากินเนี่ยกูก็อายชาวบ้านเขาจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้ว
5: นั่นสิพี่แถมยังมีไอ้ตัวดำหัวหยิกออกมาประจานให้อับอายขายขี้หน้าคน
1: แล้วมีใครบ้างอ่ะที่อยากเป็นผู้หญิงหากินมีใครที่อยากนอนกับผู้ชายที่ตัวเองไม่รัก
4: นี
1: ่พี่ล้ำ
6: ดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีก็แค่ภูมิใจที่เป็นคนดียังกินไม่หมด

0: นับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับสุขหันษาฮะคุณผู้ชมครับหันษาเพราะมันเกิดหลายเรื่องเหลือเกินเมื่อวานนี้วันนี้มีแต่เรื่องพีคๆทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาประเด็นที่สภาก่อนแล้วกันนะฮะก็กลายเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของวงการการเมืองไทยนะในการประชุมสภานะฮะมีการปิดไมค์กันเป็นระยะมีการฟาดเดือดนะฮะวิวาทะระหว่างผู้อภิปรายกับท่านประธานที่กำลังควบคุมการประชุมในสภาคุณผู้ชมครับลามไปลามมาเป็นดราม่าลั่นบันลังบอกว่าอย่ามาเรียกพี่ผมไม่นับญาติโอ้ยตายแล้วนี่คือประเทศไทยณตอนนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ถ้ามองเป็นแค่วิวาทะธรรมดามันก็ดูเหมือนโอ้โหทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามองมุมอีกมุมนึงล่ะมุมเหลี่ยมการเมืองล่ะครับมุมแท็กติกต่างๆล่ะครับเป็นแท็กติกการเมืองที่ถูกวางหมาให้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะอะไรวางแบบแยบยลเพื่อไม่ให้ฝ่ายค้านไปแตะเรื่องใหญ่ที่ใครบางคนหรือเปล่าที่กำลังกลัวว่าคดีหัวสวมันกำลังใกล้เข้ามาถึงแล้วกกตจะว่ายังไงในวันที่14กันยายนอ่ะถ้ามองมุมนี้ก็อาจจะมีเหลี่ยมก็ได้นะเราอย่าไปหลงประเด็นเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาวิเคราะห์กันแบบตรงไปตรงมาในรายการคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะก็ส่งข้อความเข้ามารวมถึงโหวตของเราด้วยนะครับวันนี้ผมบอกก่อนนะโหวตของเรานี่คือโหวตได้รับการคุ้มครองตามมาตรา329วงเล็บ3นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่โหวตจะขึ้นมาไหมตอนนี้อ่ะถ้ามีเอาขึ้นมาตอนนี้ผมถามแบบตรงไปตรงมาคุณให้คะแนนประธานการประชุมสภานัดที่ผ่านมาอย่างไรนะฮะก็ไก่สอบผ่านทำดีเป็นกลางขอไข่สอบตกบกพร่องไม่เป็นกลางและผมบอกก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโหวตนี้ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา329วงเล็บ3นะครับขอต้อนรับแขกรับเชิญของผมทั้ง2ท่านก่อนนะฮะมาท่านรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับคุณวิโรจน์ลักษณะดิศรครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณทิงครับสวัสดีคุณสุดา
0: ส่วนรุ่นพี่ทางการเมืองต้องบอกให้รุ่นพี่ทางการเมืองของคุณวิโรจน์นะครับอยู่ซ้ายมือของผมครับนักวิเคราะห์การเมืองนะครับคุณศักดานุประสิทธิ์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับโอ้เดือดจริงๆนะสภานะ
2: ปกติ
0: เดี๋ยวก่อนคุณศักดาด้วยเขาเรียกว่าด้วยพรรษาที่อยู่ในวงการการเมืองน่าจะยาวนานพอสมควรเนี่ยเคยเห็นอะไรแบบเมื่อวานนี้ไหม
2: โอ้เป็นเรื่องปกติหมายความว่าปกติแบบดุเดือด
0: โอเคแต่หนักขนาดนี้เคยเจอไหม
2: ใช่เคยเห็น
0: แล้ว
2: เคยเห็น
0: เพราะฉะนั้นนี่คือยังเป็นเรื่องปกติเน
2: า
0: ะ
2: เทคนิคอย่างที่เกิดนำ
0: ได้แต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะคุณวิโรจน
1: ์
0: ผมไปเรื่องนี้ก่อนเลยครับเดือดเหมือนกันหน้าสอนอทองหล่อโอ้ตอนผมเห็นข่าวผมเห็นภาพคือผมเห็นภาพแค่บางช็อตบางช่วงบางตอนนะแต่ทีมงานของผมเนี่ยมีภาพที่เป็นภาพยาวๆใช่ไหมของทั้งเหตุการณ์ทั้งหมดเอางี้ผมเล่าสั้นๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะที่สอนอทองหล่อครับคุณณัฐวุฒิกับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอย่างนี้เป็นเหตุการณ์สดๆร้อนๆที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับเมื่ออาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรท่านเป็นอดีตกกต.เนี่ยท่านปั่นจักรยานเดินทางไปตามนัดหมายเพื่อที่จะเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายณัฐวุฒิวงเนียมนายณัฐวุฒิวงเนียมคือใครเท่าที่เราเข้าใจนะไม่รู้ยังเป็นอยู่หรือเปล่านะฮะเป็นทนายความของท่านสุชาติชมกลิ่นคุณผู้ชมครับซึ่งนายณัฐวุฒิมารออยู่ที่สน.ทองหล่ออยู่แล้วนะครับเพื่อให้ตำรวจออกหมายจับอาจารย์สมชัยนี่คนนี้คนกลางครับคือนายณัฐวุฒินะครับแต่ปรากฏว่าไปเจอกันหน้าสน.แล้วมันเกิดอะไรขึ้นชมครับ
3: ลูกสี่แล้ว
4: สวัสดีครับ
5: ไหน
6: มึงไปไหน
7: ทำอะไร
8: ร่าง
7: กายอะไร
8: เอา
9: พี่
7: มาจับมาเลย
9: พี่ประมาณหน่อยพี่เป็นหนึ่งทนาย
7: จับดิ
9: อย่าทำแบบนี้
7: ไม่ใช่ผมได้ทำอะไรร่างกาย
9: พี่ผัก
7: ผมไม่ได้ทำอะไรอ
9: าจารย์เขา
7: ทำอะไรผมไม่ได้ทำอะไร
9: พี่ผักอาจารย์เขา
7: ทำอะไรอะไรครับทำอะไรอะไรทำอะไรอะไรทำอะไรอะไรทำอะไรอะไรทำอะไรอะไรมึงทำอะไรอะไร
9: พี
10: ่ตำรวจจัดการ
7: กูพร้อมเจอมึง
9: พี่มีวุฒิภาวะหน่อย
7: พี่พร้อมแล้วมึงเป็นกลางด้วย
9: เฮ้ยพี่ชี้หน้าหนูทำไม
7: ขอโทษเป็นกลางด้วยเป็นกลางด้วย
9: พี่พูดอย่างนี้พี่ทำผีกับหนูได้ไง
7: พี่กูรอมึงอยู่ผมขอโทษ
9: พ
7: ี่ชี้
9: หน้าหนูแบบนี้นะ
7: ขอโทษ
11: นี่เราขยี้
7: จัดการได้เลยกูไม่ได้ทำอะไรเลย ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยสื่อรู้เลยไม่ได้ทำอะไรเลย
1: ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลย
7: กูไม่ได้ทำอะไรเลยแต่กูพร้อมเจอมึงอ่ะกูพร้อมเจอมึงแต่กูพร้อมเจอมึงกูพร้อมเจอมึงเดี๋ยวมึงเจอครูคนอย่างกูวันนี้แหมบอกสื่อวันนี้มาขอหมายจับมันมาขอหมายจับมันสื่อลงด้วยเนี่ยขอหมายจับมันมาขอหมายจับมันคุณต้องให้ความของฝากด้วยความของฝากด้วยไม่ใช
1: ่
7: วันนี้มาขอหมายจับผู้ต้องหาผู้หมายจับผู้ต้องหากูไม่กลัวมึงอยู่แล้วกูไม่กลัวมึงอยู่แล้วกูไม่กลัวมึงอยู่แล้วกูไม่กลัวมึงอยู่แล้วไปเลยมึงแจ้งเลยมึงแจ้งเลยไอ้โจทย์มึงแจ้งเลยนี่กูบอกได้เลยนะเนี่ยไอ้ก้อนนี่กูบอกมึงเลยนะบ้านมึงอยู่ตั้งข้างสถานทูตอินโดนี่มึงได้เจอกูเดี๋ยวมึงได้เจอกู
9: อาจารย์นะครับ
7: มึงเนี่ยรู้จักกูน้อยไปแล้วไอ้จนเนี่ยสื่อเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรม
4: มึงครับเชิญนายก่อน
7: ท่านเออวันนี้มาขอหมายจับมึงนะหมายจับผู้ต้องหานะกูอยากเจอมึงกูอยากเจอมึง
1: ผมอย
7: ู่
1: ตรงน
7: ี้
1: แล้ว
7: กูอยากเจอม
5: ึ
7: ง
5: ไม่เอาไม่เอาไม่เอา
4: ไ
5: ม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาแบบน
7: ี้มึงแจ้งเลยนี่วันนี้มาขอหมายจับมัน
4: ฟังนะถ้าไม่ฟังผมใส่กุญแจมือนะ
1: ไปเป็น
8: เราเปิดคลิปเต็มๆนะฮะตั้งแต่อาจารย์สมชายเข้ามาจนเหตุการณ์ถูกแยกและคุณณัฐวุฒิกลับเข้าไปในสน.ไม่มีการตัดต่อเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยตัดต่อเพื่อที่จะเอาบางแค่บางช่วงบางตอนมาหรือเปล่า
11: ให้เห็นเต็มๆนะคุณวิโรจน
8: ์เพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับอันนี้ไม่รู้แหละคุณวิโรจน์มองเหตุการณ์นี้แล้วรู้สึกยังไงฮะ
12: คือก็ต้องยืนยันว่าเราไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในลักษณะนี้อยู่แล้วและยืนยันว่านี่เป็นพฤติกรรมที่อุกอาจมากนี่คือเกิดที่หน้าสถานีตำรวจซึ่งควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถเป็นประจักษ์พยานได้นะครับต่อหน้าสื่อมวลชนนะครับที่สามารถเป็นพยานได้อีกเช่นเดียวกันมีกล้องมีคลิปตั้งแต่ต้นจนแยกถ้าเราเมื่อกี้เราดูนะจะเห็นว่านะฮะคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็ไปจับจักรยานของอาจารย์สมชัยก่อนถูกไหมฮะแล้วพฤติการต่างๆผมคิดว่ามันอธิบายด้วยภาพอยู่แล้วตอนนี้คนที่ควรจะต้องอธิบายและแสดงความรับผิดชอบมากที่สุดก็คือผู้บังคับบัญชาถ้าหากยังเป็นอยู่นะของคุณณัฐวุฒิวงเนีย
8: ม
12: ซึ่งก็คือนายสุชาติชมกลิ่น
8: ครับ
12: รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เนี่ยแหละครับว่าต้องยืนยันแล้วว่าพฤติกรรมของคณะทำงานของท่านเนี่ยที่เป็นแบบนี
8: ้
12: ที่คุกคามประชาชนเนี่ยคุกคามสื่อมวลชนเรียกสื่อมวลชนว่ามึงด้วยนะถ้าเมื่อกี้ถ้าฟังเนี่ยนะครับจนแล้วก็มีการขอโทษในภายหลังแต่ว่าก็คือความผิดมันสำเร็จแล้วไงแล้วจะปล่อยให้คณะทำงานของคุณสุชาติเนี่ยนะครับไปมีความประพฤติอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างนี้แหละครับ
8: ผมเชื่อว่าสื่อก็คงต้องไปถามท่านนะว่าตกลงยังเกี่ยวข้องหรือไม่อะไรยังไงต้องไหมฮะอันนี้ความเป็นธรรมกับท่านสุชาตินะ
12: ต้องเช็คก่อน
8: ปัจเจกบุคคลมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวท่าน

0: ฎหมายดีอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะไอ้แบบนี้พฤติกรรมตั้งแต่ต้นจนจบเราไม่ได้ตัดต่อเลยนะคุณศักดามอง นี่คือมันชัดเจนอยู่แล้วหรือเปล่า
1: ถ้าภาษาชาวบ้านเมื่อสักครู่ที่คุณทินถามผมอะว่าในสภานี่เป็นยังไงใช้คำว่าเดือดแต่ลักษณะอาการอย่างนี้ต้องเรียกว่าดุดุเพราะมีการกระทำทางกายภาพลักษณะอย่างนี้เนี่ยในมุมมองของนักกฎหมายถือว่าเป็นการไตร่ตรองนะการไตร่ตรองหมายถึงว่าการวางแผนเป็นลำดับเป็นขั้นตอนเพื่อจะดำเนินการมันไม่ใช่เป็นลักษณะของอารมณ์ความรู้สึกหรือสิ่งที่จะกระทำทางกายภาพตามที่กฎหมายต้องไปพูดถึงว่ามีการไต่ตองไว้ก่อนว่าฆ่าโดยไต่ตองทำร้ายโดยไต่ตองแต่ทำร้ายโดยไต่ตองน่ะมันไม่
0: ม
1: ีนะแต่ผมแยกให้เห็นว่าถ้าการไต่ตองเนี่ยกฎหมายจะถือว่าเป็นบทลงโทษที่สูงกว่าเพราะมีการวางแผนมีการลำดับเพื่อให้ความสำเร็จมันเกิดขึ้นสอดคล้องกับที่ท่านวิโรจน์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยลักษณะอย่างนี้ภาษากฎหมายใช้คำว่าบังอาจบังอาจ
0: บังอาจ
1: คำว่าบังอาจนี่หมายถึงว่าทำโดยไม่สนใจกฎหมายหรือกบินบ้านกบินเมืองคือแปลไม่สนใจเลย1ณสถานที่ต้องเคารพ2บุคคลต้องเคารพ3สถานการณ์มาเนี่ยต้องเคารพการจะเตรียมเพื่อมารอคอยแล้วก็จับแล้วก็ผลักออกไปเนี่ยเป็นผลพวงที่ดูได้ว่ามีการตระเตรียม2สถานที่นั้นเนี่ยเป็นสถานที่ราชการที่บังคับใช้กฎหมายเป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายด้วยและบังอาจทำการที่กฎหมายบัญญัติเลยว่าทำอย่างนี้ไม่ได้การทำร้ายเนี่ยใช่ไหมครับนี่อาจจะทำร้ายไม่ถึงกับบาดเจ็บนะมันมีทำร้ายปกติทำร้ายบาดเจ็บทำร้ายบาดเจ็บสาหัส
0: แต่เห็นที่เข่าของอาจารย์สมชัยก็มีรอยถลอกเหมือนกันนะตรงเข่าด้านขวาเนี่ยอาจารย
1: ์ครับ
0: ถกกางเกงขึ้นมาให้ดู
1: ผมขออนุญาตนิดหนึ่งว่าถ้าในลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเขามีความตั้งใจภาษากฎหมายเขาเรียกว่ามีเจตนาเลยว่ารู้อยู่แล้วว่าผลการกระทำของมันเนี่ยกฎหมายบังคับและเอาโทษไม่ร้ายแรงเช่นถ้าทำอันตรายไม่ถึงแก่กายหรือจิตใจ
0: โอเค
1: เป็นพระผู้โทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
0: ครับ
1: แต่ถ้าหากว่าทำร้ายและเป็นอันตรายต่อกายหรือจิตใจอย่างเงี้ยระวังโทษสูงขึ้นและถ้าหากว่าสาหัสซึ่งถ้ารักษาตัวเกิน20วันเนี่ย
0: okay.
1: แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนไปถึงมุมมองทางการเมืองสอดคล้องกับที่คุณวิโรจน์พูดเมื่อสักครู่การกระทำเรื่องนี้เนี่ยเป็นการกระทำที่มีผลพวงมาจากการเมืองด้วยเพราะในฐานะของผู้กระทำเนี่ยทำในบทบาทอะไร 1. อาจจะทำในเรื่องส่วนตัว 2. ในบทบาทของความเป็นส่วนตัวเนี่ยมินเมย์ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้รับมอบอำนาจคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ มาให้กระทำการกับเรื่องนี
0: ้หรือเปล่า
1: ด้วยหรือเปล่า
0: โอเค
1: ผมพูดสั้นๆตรงนี้นิดนึงครับว่าถ้าผมเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยลำดับแรกเนี่ยต้องคัดตัดตอนถ้ามีเจตนาบริสุทธิ์จริงนะไม่ให้อยู่ในบทบาทของตัวแทนในทุกบทบาท
0: ครับโอ้โหชัดแต่ประเด็นที่คุณวิโรจน์พูดมาแล้วอยากจะให้คุณผู้ชมฟังครั้งนึงนะฮะเพราะจริงๆสื่อเนี่ยเราเป็นไม่ว่าจะเป็นน้องๆพี่ๆที่ลงไปหาข่าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็มีความตั้งใจดีในการทำงานของตัวเองถูกต้องไหมเขาไม่ควรจะโดนสิ่งที่มันไปคุกคามเขาหรือว่าสิ่งที่เขาต้องมันโดนชี้หน้าด่าอย่างเงี้ยอ่ะมันมีช่วงนี้ใช่ไหมฮะอีกนิดนึงให้ฟังนิดนึงครับ
2: ทำไม
3: กูพร้อมจะมึง
2: พี่มีวุฒิภาวะหน่อย
3: พี่โดนแล้วมึงเป็นกลางด้วย
2: เฮ้ยพี่ชี้หน้าหนูทำไม
3: ขอโทษครับเป็นกลางด้วยพี่มึงอย
2: ่าอย่างนี้พี่ทำอย่างนี้กับหนูได้ไง
3: กูรอมึงอยู่พี่ผมขอโทษ
2: พ
3: ี่
2: ชี้หน้าหนูแบบนี้นะ
3: ขอโทษตำรวจจัดการครับ
0: นี่อ้าวเป็นไรเจอคนจริงอ่ะนึกว่าสื่อเราก็พยายามเป็นกลางให้เลยแต่คุณไปคุกคามเขาเขาก็ซัดกลับสิ
4: คืออย่างนี้ฮะอาจารย์สมชัยเนี่ยท่านเกษียณอายุแล้วนะแล้วผมคิดว่าทุกคนรู้หมดนะว่าบุคคลที่มีอายุ60ขึ้นไปเนี่ยแล้วล้มในลักษณะนี้เนี่ยมีความเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกสะโพกหักแล้วกระดูกผู้สูงอายุหรือคนที่อยู่ในวัยเกษียณถ้าหักเนี่ยร้ายแรงนะครับนะผมคิดว่าพฤติกรรมอย่างเนี้ยปล่อยไว้ไม่ได้อ่ะ
0: ดึงหมวกด้วยนะครับ
4: เนี่ยแล้วไม่หยุดด้วยนะครับแล้วจะอ้างว่า
1: สองนะ
0: สอง
4: แล้วถามว่าผู้กระทำเนี่ยจะอ้างตนว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่รู้กฎหมายได้อย่างไรเพราะเคยรับราชการเป็นอัยการแม้ว่าภายหลังจะมิได้เป็นแล้วนะครับนะฮะเคยเป็นทนายความแม้ว่าในภายหลังจะไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ตาม แต่เคยร่ำเรียนกฎหมาย

0: และถ้าเกิดไปดูพาดหัวหนังสือพิมพ
1: ์
0: หลายฉบับก็มักจะพาดหัวในลักษณะว่าเป็นนักกฎหมายมหาชนด้วยแล้วทำเช่นนี้ได้ยังไงฮะ
1: ก็ต้องไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วนในกรณีนี้นะครับผมเชื่อว่าอาจารย์สมชายน่าจะมีการแจ้งความดำเนินคดีนะเพราะอาจารย์สมชายก็เจ็บด้วยนะล้มลงไปแบบนั้นนะฮะอาจจะต้องไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมด้วยนะที่คุณวิโรจน์บอกนะฮะพอคนอายุมากแล้วเวลาล้มเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะปึ๊กมันบางทีจังหวะนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเดือดหน้าสอนอนะครับเรื่องเดือดในสภากันต่อคุณผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วโหวตให้ผมหน่อยได้ไหมฮะเอาโหวตขึ้นมาอีกทีนึงนะคุณผู้ชมครับอธิบายนิดนึงนะฮะอันนี้ก็ได้ให้นักกฎหมายช่วยดูนะฮะโหวตแบบนี้โอเคไหมโหวตได้นะครับแบบนี้คุณให้คะแนนประธานการประชุมสภานัดที่ผ่านมาอย่างไรก็ไก่สอบผ่านทำดีเป็นกลางขอไข่สอบตกบกพร่องไม่เป็นกลางนะครับซึ่งโหวตนี้ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา329วงเล็บ3กฎหมายที่มีข้อยกเว้นความผิดชัดเจนสำหรับการติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำครับย่อมกระทำต่อบุคคลหรือการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐบุคคลสาธารณะที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตำแหน่งประธานในที่ประชุมสภาเป็นบุคคลสาธารณะและการควบคุมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมประชาชนและสื่อมวลชนย่อมมีสิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยที่จะตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์และประเมินความพึงพอใจต่อการทำหน้าที่ได้เพราะฉันโหวตมาแบบสบายใจได้เลยครับคุณผู้ชมครับอ่ะเมื่อวานนี้ได้ดูบางช่วงบางตอนคุณวิโรจน์ได้ดูใช่ไหมฮะ
0: ได้ดูครับ
1: คุณสักดาได้ดูใช่ไหมครับเดือดจริงๆคุณผู้ชมครับมีหลายช็อตวันนี้ทีมมาของผมเนี่ยก็เลยคัดช็อตเด็ดๆมาจริงๆมันมีประเด็นที่เป็นประเด็นใหญ่ที่ทางด้านของฝ่ายค้านเตรียมอยู่นะฮะเตรียมที่จะนะอภิปรายข้อมูลมาถล่มเรื่องข้อครหาบาคนและกระบวนการหัวสวซึ่งมันจะไปเกี่ยวข้องกับการรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.รออยู่แต่สุดท้ายเป็นการชิงไหวชิงพริบไม่ได้ทำสักทีนะฮะไม่ได้ทำสักทีนะคุณผู้ชมครับแล้วคุณแสวงบุญมีเนี่ยเลขาธิการกกต.พร้อมด้วยทีมงานก็เดินทางมาสแตนบายรอชี้แจงอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ได้เข้าไปชี้แจงสักทีเพราะอะไรเพราะเกิดการชิงไหวชิงพริบครับไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นสักทีนะฮะคนก็เลยถามว่าแล้วกลัวอะไรขนาดนั้นเลยเหร
0: อ
1: กลัวขนาดนั้นเลยเหรอครับพักสักครู่ครับช่วงหน้าเอาแบบเต็มๆหยดติ๋งแน่นอนมันสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ย่าทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
1: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
1: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
4: สูตรใหม่ Vaseline Glutathione ประสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
5: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
6: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
7: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นพารสด้วยล่ะคะ
8: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรสทิพรส
9: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
10: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
11: กลับมาต่อคุณผู้ชมทวิตเตอร์ช่วงนี้ฮะอยู่กับคุณศักดานะครับและคุณวิโรจน์นะฮะเมื่อวานนี้จริงๆผมพูดประเด็นนี้ไปแล้วนะเพราะว่ามันมีการประชุมสภาแล้วเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเหมือนมีการดึงเชงหรือเปล่าใช่ไหมฮะมีวิวาทะกันเกิดขึ้นนะฮะลากไปเรื่อยๆเขาก็รอนะรอเพื่อที่จะอภิปรายเรื่องของกกต.นี่แหละไม่ได้อภิปรายสักทีนะฮะคุณผู้ชมครับโดยฝากฝ่ายค้านนะฮะเพิ่มเติมนะฮะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและส.ส.พรรคประชาชนก็ยืนการหนักแน่นว่าเรื่องไฟใต้

0: เป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่หากจะถกเรื่องนี้จริงนายกรัฐมนตรีต้องเดินทางมาตอบคำถามครับและชี้แจงกรอบนโยบายด้วยตนเองครับไม่ใช่การส่งรัฐมนตรีหรือตัวแทนมาตอบแทนจึงกลายเป็นการยื้อและปะทะคารมเรื่องการจัดระเบียบวาระกันยาวนานตั้งแต่ช่วงบ่ายคืออย่างนี้แทนที่จะเป็นเรื่องของกกต.ใช่ไหมเอาเรื่องของฝ่ายใต้เป็นยัตติด่วนยัดเข้ามาไงใช่ไหมเลยไม่ได้ทำคราวนี้คุณอภิสิทธิ์เขาพูดประเด็นนี้ฟังเสียงครับ
1: และยัตติของคนเนื่องจากทุกท่านเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเนี่ยผมขออนุญาตท่านประธานเสนอยัตติตามข้อ47ของข้อบังคับครับเสนอให้สภามีมติให้นายกรัฐมนตรีมาเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงครับขอผู้รับรองครับ
2: ท่านอภิสิทธ
1: ิ์ท่านครับตกลงยติผมรับรองถูกต้องนะครับไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น
2: ประธานเห็นเป็นอย่างอื่นเพราะว่าเป็นยติซ้อนท่านอภิสิทธิ์คือ
1: ยังไม่ได้เสนอครับท่านผมยังไม่ได้เสนอยติของผมครับซึ่งเป็นยติที่มีสิทธิ์ก่อนครับผมถึงถามท่านไงครับและยติตามข้อ47เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเสนอยติซ้อนยติครับมันเป็นการเสนอยติให้นายกรัฐมนตรีเข้ามาร่วมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งก็คือยติที่สภากำลังจะพิจารณาครับท่านประธานครับผมไม่ขัดข้องหรอกครับท่านก็ใช้เสียงข้างมากสิครับว่าสสรัฐบาลไม่ประสงค์จะให้นายกเข้ามาผมก็ยอมรับได้ครับขอท่านประธานดำเนินการลงมติครับ
3: ท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์เสนอตามข้อบังคับถูกต้องตามข้อบังคับครับผมก็เช่นกันครับผมก็จะเสนอในข้อ47เนี่ยแหละครับแต่ขอเสนอยัตติให้มีรัฐมนตรีหรือเป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีได้เข้ามาร่วมประชุมในที่ประชุมสภาครับขอผู้รับรองครับ
1: ท่านประธานก็ต้องลงมติครับ
2: อย่างนี้ได้ไหมอยากให้ท่านอภิสิทธิ์ถอนท่านกรวีถอน
1: ไม่ได้ครับผมเมื่อกี้ท่านยังไม่ให้ท่านผู้นำฝ่ายค้านถอนเลยครับ
2: เขาถอนไปแล้ว
0: นี่ฮะคุณผู้ชมก็เหมือนยื้อกันไปยื้อกันมาเล่นแท็กติกเนี่ยตกลงมันยังไงไฟใต้อะไรไฟใต้เป็นเรื่องสำคัญนะถูกต้องไหมครับแต่ประเด็นคือเฮ้ยอยู่ดีๆมาชงเรื่องนี้เข้ามาด่วนจริงๆมันควรจะต้องวางมาก่อนหน้านี้แล้วถูกต้องไหมฮะ but anyway คนก็เลยมองว่านี่คือเป็นการสกัดกั้นไม่ให้พูดเรื่องกกต.แล้วเข้าเกมเขาเลยนะยื้อเวลา
4: คือก็ต้องถือว่าคนที่ทำหน้าที่ประธานก็ถือว่าทำได้ตามเป้าหมายนะก็คือสร้างวิวาทะสร้างดราม่าให้เกิดข้อถกเถียงกันเพื่อให้ยัตติเนี่ยในการอภิปรายเรื่องของรายงานกกต.เนี่ยไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาและมีการอภิปรายกันแต่สิ่งที่ผมถอนหายใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่ควรทำเช่นนี้เลยก็คือว่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับไม่ควรที่จะเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองแบบนี้ถ้าแต่จะถกกันว่าวิธีการที่จะแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ควรจะเยียวยาประชาชนอย่างไรจะมีมาตรการป้องกันดูแลเจ้าหน้าที่อย่างไรมันต้องเป็นหลักเป็นฐานกว่านี้ก็เสนอยติมาด้วยเป็นลายละอักษรก็ได้และนัดหมายกันมีทางรัฐมนตรีเข้ามาร่วมรับฟังมาชี้แจงแต่ไม่ใช่อยู่ดีเสนอยติด้วยวาจาเพื่อและเป็นเรื่องด่วนให้มาแทนการรายงานของกกต.แบบนี้แล้วสุกเอาเผากินแบบนี้ผมมองจากดาวพลูโตเลยก็ได้เนี่ยเป็นการเอาความเดือดร้อนของพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณไม่เห็นหัวเขาคุณเอาความเดือดร้อนเขามาเป็นเครื่องมือทางการเมือง
0: คุณศักดามองตรงกันไหมครับในประเด็นนี
5: ้คล้ายกับที่ท่านวิโรจน์ว่านะผมขออนุญาตพูดอย่างนี้ก่อนว่าหลักของการประชุมเนี่ยตัวแทนประชาชนทั้งประเทศเนี่ยประชุมกันตั้ง500คนถ้าหากไม่มีประธานเนี่ยนะการประชุมมันจะไม่เรียบร้อยแล้วมันไม่สามารถจะราบรื่นได
0: ้ถูกต้อง
5: ฉะนั้นหน้าที่ของหลักประธานก็คือมีหน้าที่จัดลำดับการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและดำเนินการไปได
0: ้ครับ
5: ข้อ2เนี่ยในเรื่องของการประชุมในแต่ละครั้งแต่ละเรื่องก็มีคนเห็นเหมือนและเห็นต่างฉะนั้นประธานจะต้องจัดลำดับได้ว่าถ้าเกิดเห็นต่างแล้วมันจะต้องลงเป็นยติไหมจะต้องลงมติไหมหารือกันเพื่อให้ย่นย่อระยะเวลาเพื่อให้สภาสามารถดำเนินการได้เนื้องานมากที่สุดได้หรือเปล่าคือการจัดลำดับนี่หน้าที่การบริหารของประธานสุดท้ายประธานจะทำหน้าที่อะไรไม่ได้แตกต่างกับสมาชิกนอกจากควบคุม1 2แล้วประธานจะต้องเป็นเชิงประจักษ์ว่ากลางหมายถึงว่าเป็นคนกลาง
0: เป็นกลาง
5: เป็นกลาง
0: เป็นกลาง
5: เป็นกลางพฤติการอย่างนี้เนี่ย
0: เป็นกลางหรือเปล่าล่ะครับนี่คือคนเขาตั้งข้อสงสัยไงว่า
5: ในความรู้สึกนะไม่ได้กล่าวหาพฤติการอย่างนี้เนี่ยท่านประธานทำข้อ1ได้ ข้อ2ได้จัดลำดับได้แต่ผมดูท่วงทำนองท่าทีและการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมประธานไม่เป็นกลางหลักใหญ่ใจความของคนที่ทำหน้าที่ประธานเนี่ยจะไม่ได้แสดงความคิดเห็นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นอย่าไปเสนอแนะเพื่อเข้าข้างใดเข้าข้างหนึ่งเว้นแต่จะหาทางประนีประนอมความเห็นของประธานถึงจะเกิดขึ้นในช่วงนั้นมิฉะนั้นเนี่ยจะไม่นั่นเหมือนสายไฟอ่ะทำหน้าที่ให้มันผ่านไปจากซ้ายไปขวาจากรัฐบาลไปเป็นฝ่ายค้านนี่คือหน้าที่ของประธานอย่างเช่นท่านประธานบอกว่ามันได้เหร
0: อ
5: นี่จะแสดงว่าเป็นการชี้นำหรือเปล่าว่ามันไม่ได้ใช้คำถามว่าเงี้ยหรือใช้ถ้อยคำด้อยค่าสมาชิกนี่ยังไปไม่ถึงนะเพลงมันได้เหรออะไรเงี้ยนี่การพูดแบบเป็นการพูดแบบด้อยค่าท่วงทำนองเหล่านี้ผมเลยมองว่านี่คือสะสมแล้วประธานไม่เป็นกลางสุดท้ายนิดหนึ่งครับว่าการทำแบบนี้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างที่คุณวิโรจน์ว่าลาละสำคัญเนี่ยกกต.จะเข้ารายงานการประชุมต่อสภาคนก็อยากจะดูรายงานเพราะมันเป็นรายงานปี67และรายงานนี้มันสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันว่าหน้าที่ของกกต.เป็นกลางจริงหรือเปล่าตรวจสอบรัฐบาลจริงหรือเปล่าเขาก็เลยอยากจะเอาเข้าทีนี้ทางเทคนิคถ้าเรื่องนี้เอาเข้ากกต.ต้องถูกตีตายถูกตีกลางสภาโดยฝ่ายค้านที่ไม่เห็นด้วยทีนี้ก็เป็นไงครับมีวิธีคิดว่าเอาเรื่องอะไรขึ้นมาให้มาขั้นให้ได้แหละให้มันเหมาะสมก็เลยเอาเรื่องไฟใต้เพราะเรื่องไฟใต้ก็มีความสำค
0: ั
5: ญ
0: ก็คุณวิโรจน์ก็เลยบอกไงเฮ้ยแบบนี้คุณกำลังเอาเรื่องไฟใต้มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วคุณสดามองคล้ายๆกันหรือเปล่าว่านี่คือเอาเรื่องไฟใต้
5: หาเหตุมาแต
0: ่โอเค
5: เขาก็รู้ว่าถ้าหากว่าเรื่องไฟใต้นี่ไม่มีความสำคัญอ้าวพวกนี้เนี่ยไม่เห็นใจคนภาคใต้เลย
0: เนี่ยมันก็เลยเข้าล็อกตรงนี้หรือเปล่าว่าคนอาจจะคิดไปอย่างนั้นได้ถูกต้องไหมครับ
5: ใช่คร
0: ับ เลขากกต.มารอแล้วนะพร้อมด้วยทีมงานอ่ะคุณแสวงบุญมีภาพใช่ไหมฮะเขามานั่งรอแล้วคุณวิโรจน์นั่นหมายความว่าตั้งใจเขาก็อยากจะมาพูดอ่ะ
5: เทคนิคหรือเปล่า
4: คือยังไงก็ต้องม
0: า
4: แต่ว่ามีการซักซ้อมการเบื้องหลังหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้แต่อย่างไรก็ต้องมาเพราะวาระบรรจุแล้วนะครับก็ที่ผ่าน
5: มีวาระอยู่แล้ว
4: ที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานราชการอยู่หลายหน่วยก็หรือผมเรียกว่าก็มาตามวาระสุดท้ายก็กลับก็มี
0: โดยที่ไม่ได้พูดอะไรเลย
4: ใช่ครับดังนั้นเนี่ยผมอย่างนี้ครับคือเมื่อวานเนี่ยถ้าประนีประนอมที่สุดนะครับก็อาจจะมีการอภิปรายในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ก็ควบคุมเวลากันอาจจะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วก็เข้าสู่วาระที่ให้กกต.มารายงานมันก็จะดำเนินการได้แต่นี่ปรากฏว่าลากยาวเลยเข้าใจว่าย
0: าวกี่ชั่วโมง
4: วาระในเรื่องของ3จังหวัดเนี่ยยังไม่จบเลยก็ยังลากต่อไปยังสัปดาห์หน้าเลยและยังไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่เนี่ยที่กกต.จะได้มารายงานและนี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการหัวสว.หรือโกงสว.นะคือกกต.ในฐานะองค์กรอิสระเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ตามพ.ร.บ.ของเขาที่ต้องมารายงานผลการดำเนินงานต่อสภาผู้แทนราษฎรในฐานะที่เป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่จ่ายเงินให้กกต.กินเงินเดือนอยู่ทุกวันนี้นี่แหละกฎหมายเขาบังคับไว้เป็นแบบนี
0: ้
4: นี่ถึงขั้นว่าไม่ยอมให้พูดเลยเหรอครับอย่างวันก่อนพ.ร.บ.อากาศสะอาดผ่านสว.มาก็ต้องกลับเข้ามาที่สส.
0: เพื่อให้ดู
4: ถ้าปรากฏว่าก็มีพฤติกรรมที่มองได้ว่าปกป้องสว.
0: อ
4: ีกใช้สภาผู้แทนราษฎรใช้ตำแหน่งแห่งที่ของการเป็นประธานในการปกป้องสว.หรือไม
0: ่
4: ประชาชนก็ตั้งคำถามวันนี้ใช้อำนาจใช้ตำแหน่งใช้สภาผู้แทนราษฎรปกป้ององค์กรอิสระอยู่หรือเปล่านี่เป็นคำถามที่ประชาชนต่อจิ๊กซอเฮ้ยนี่มันระบอบสีน้ำเงินชัดๆหรือเปล่าวะเนี่ยถูกไหมครับ
0: ซึ่งประชาชนสามารถที่จะมีคำถามเหล่านี้อยู่ในใจได้อยู่แล้ว
4: แล้วมันเป็นคำถามที่ดังขึ้นมาเป็นเสียงในหัวที่มันดังขึ้นมาอยู่ทุกวัน
0: เพราะเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันทำให้เขาคิดอย่างนั้นได้ถูกต้องไหม
4: คือมันไม่
0: ว่าจะเป็นในสภา
4: ใช่มันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้องค์กรอิสระก็องค์กรอิสระต่างคนต่างทำหน้าที
0: ่
4: ไม่เคยมีการใช้กลไกของสภาผู้แทนราษฎรในการปกป้ององค์กรอิสระและนี่กำลังจะมีวิวัฒนาการใหม่นะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะรู้กันนะทางคุณศักดาทราบดีฝ่ายนักการเมืองเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องทุจริตก็มักจะให้ข้าราชการประจำชั้นผู้น้อยรับเคาะไปแต่ณวันนี้เนี่ยกำลังจะมีการให้องค์กรอิสระรับจบอยู่หรือเปล่าและตัวองค์กรอิสระเนี่ยก็ไม่รู้ภาษีภาษาคือเพราะตัวเองไม่ต้องกลัวว่าจะถูกประชาชนถอดถอนรัฐธรรมนูญไอ้ปราบโกง60เนี่ย
5: ปไม่ถึง
4: เออประชาชนล่ารายชื่อถอดถอนองค์กรอิสระไม่ได
5: ้
4: ก็เลยกำลังจะรับจบให้กับบางกลุ่มบางก้อนหรือเปล่าร
0: ับจบนี่หมายความว่าอาจจะถึงขั้นติดคุกนะท่านศักดา
3: ก็
0: หมายถึงองค์กรอิสระเนี่ยผมไม่ได้เอ่ยถึงอะไรองค์กรอิสระถ้ารับจบจริงๆนั่นหมายความว่าติดคุกนะ
5: ถ้าย
0: อมเหรอฮะ
5: ถ้ารับจบเนี่ยตามบทบาทหน้าที่เนี่ยมันมองว่าชั่วโมงนี้เนี่ยกกต.เนี่ยเป็นที่เฝ้าระวังเป็นที่ติดตามของประชาชนว่
0: า
5: วันที่14กันยาถ้าไม่เลื่อนนะ
0: โอเค
5: 14กันยาต้องวินิจฉัยในบทบาทหน้าที่ของกกต.
0: ครับ
5: ว่าการได้มาซึ่งสว.เนี่ยมีการหัวกันจริงอย่างที่มีการร้องเรียนอย่างที่มีการไต่สวนสืบสวนหรือเปล่า
0: ฮะ
5: รัฐบาลก็พยายามที่จะหาเหตุอันนี้ไม่ใช่มโนรัฐบาลก็พยายามหาเหตุว่าถ้าตอนนี้เนี่ยน้ำกำลังเชี่ยวเนี่ยนะอย่าให้กกต.มาแตะในสภาเลย
0: โอเค
5: ก็
0: เลยอาจจะมองได้ว่านี่คือเป็นแท็กติกหนึ่งในการที่จะหลีกเลี่ยงไม่
5: ใช่ก็ดึงไปก่อนดึงไปก่อนอย่างที่พี่วิโรจน์ว่าล่
0: ะ
5: แล้วพอไฟใต้ยังไม่จบไปนะแล้วยังต่ออีกนะพอต่ออีกเสร็จปั๊บมันก็พ้นวันที่14ไปไง
0: เพราะ14คือเป็นวันที่กกต.จะต้องมีมติออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสว.นะครับคุณผู้ชมต้องติดตามห้ามกระพริบตานะครับแต่ผมขอเนี่ยทั้ง2ท่านคุณผู้ชมครับไปดูคลิปนี้กันก่อนเป็นคลิปที่เกิดขึ้นจริงๆมีหลายคลิปมากเลยนะฮะทางทีมงานผมบอกมีประมาณล้านกว่าคลิปนะฮะในที่ต้องเปิดวันนี้นะไปดูคลิปนี้กันก่อนครับคุณเท้งณัฐวุฒิครับไปดูครับ
6: ระหว่างรอไมค์ท่านประธานนะครับสิ่งที่ผมอยากหารือเป็นดังนี้ครับเพื่อให้การประชุมเดินหน้าได้แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามากครับจริงๆอีกหนึ่งท่านที่ผมเชื่อว่าถ้าได้รับคำมั่นสัญญาก็จะทำให้การประชุมเนี่ยเดินหน้าไปได้ก็คือคำมั่นสัญญาจากท่านประธานครับถ้าท่านประธานพร้อมที่จะรับปากในที่ประชุมว่าพร้อมจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับให้เวลาทั้งสองเรื่องนะครับอย่างเต็มที่อย่างน้อยๆเนี่ยถึงประมาณสามทุ่มเนี่ยนะครับผมก็พร้อมที่จะถอนยติครับขอบคุณครับ
2: เราเดินหน้าไปแล้วมีการเช็คองค์ประชุมกันแล้วถอนได้เหรอถอนไม่ได้นะเท้ง
6: ท่านประธานครับ
2: ขอโทษ
6: ท่านประธานครับผมขออนุญาตแบบนี้ได้ไหมครับ
2: ท่านณัฐพงศ
6: ์ผมไม่เคยเรียกท่านเปิ้ลในที่ประชุมสภานะคร
2: ับ
6: ขออน
2: ุ
6: ญาตท่านประธานครับเราทำงานกันด้วยความเคารพครับผมทำงานเราทำงานกันด้วยความเคารพจริงๆครับท่านประธานครับในห้องประชุมผมไม่เคยเรียกท่านเปิ้ลเลยนะครับ
2: ขอโทษพี่ขอโทษจริงๆขอโทษค่ะท่านณัฐพงศ
6: ์ครับขอบคุณมากครับท่านประธานก
2: ็
6: ผมลองสอบถามทางเจ้าหน้าที่ดีไหมครับผมมั่นใจว่าใน
2: คือตอนนี้เครื่องยังใช้ไม่ได้เลยอ่ะ
6: คือจะได้ไม่ต้องมีการลงมติไงครับท่านประธานตอนนี้ระบบการลงคะแนนเนี่ยน่าจะมีปัญหาอยู่ผมก็
0: ประเด็นนี้คุณผู้ชมครับก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยนะฮะเมื่อวานนี้เราจะมาเล่ากันต่อในประเด็นนี้แล้วท่านสองท่านวิเคราะห์นะครับคือการที่ท่านประธานเรียกชื่อเล่นหรือเหมือนแสดงความสนิทสนมกันนะเนื่องจากเรื่องชื่อเล่นเนี่ยแหละมุมนึงอาจจะมองเฮ้ยก็ผ่อนคลายก็รู้จักกันอยู่แล้วถูกต้องไหมครับแต่ในอีกมุมนึงเขาบอกเฮ้ยมันไม่ใช่นะมันสถานที่ทรงเกียรติแบบนี้ก็ต้องให้เกียรติกันนะครับและคุณเท้งเนี่ยเลือกที่จะตอบโต้ท่านจริงจังนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยขึ้นมาแล้วจริงจังเด็ดขาดขนาดนั้นมันจำเป็นขนาดไหนในจังหวะเข้าได้เข้าเข็มเมื่อวานนี้ทั้งสองท่านคิดอย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

0: สิงกระบะต้อนน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: ทำรอบลื่นทำยอกสบาย
0: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงกระบะใช้พาวซ่า
2: ทุกฝีมือล้วนมีคุณค่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชุมชนด้วยการสนับสนุนสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการผ่านกระบวนการตัดเย็บที่ได้มาตรฐานพิถีพิถันในทุกขั้นตอนภาคละลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำใครสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
3: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
4: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
5: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
4: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นาฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
3: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
4: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
3: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
6: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
3: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
7: ผู้บัญชาการทหารบกนำคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาพร้อมหารือกับเสนาธิการทหารบกสหรัฐในประเด็นสำคัญทั้งการข่าวกำลังพลรวมทั้งการพัฒนาระบบอาวุธเช่นปืนใหญ่แบบ M777 ระบบจรวดหลายลำกล้องรวมทั้งโดรนและระบบต่อต้านโดรนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพบกไทย
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
10: เอาละครับกลับมาต่อนะครับตัวไม่เถียงครับยังอยู่กับคุณวิโรจน์และคุณศักดานะครับเข้าประเด็นเลยคุณวิโรจน์มองประเด็นนี้ยังไงฮะในการที่โทษนะฮะท่านประธานสภาโอเคได้ความอาจจะสนิทสนมชิดเชื้อเอางี้วงการการเมืองจริงๆก็รู้จักทุกคนอยู่แล้วถูกไหม
11: คืออย่างนี้คร
10: ับ
11: กับพี่เปิ้ลนะคุณมาริกาเนี่ยนะผมก็เรียกพี่เปิ้ลแหละแต่ว่าคืออย่างนี้สังคมไทยเนี่ยมีความเป็นพี่เป็นน้องเราเข้าใจแต่อีกมิตินึงคือสังคมไทยก็มีเรื่องของกาละและเทศะถูกไหมคืออย่างนี้ถ้าไปเจอกันข้างนอกเจอกันที่ร้านอาหารเจอกันตามทางเดินผมกับพี่เปิ้ลเนี่ยนะครับก็ทักทายกันในฐานะน้องเคารพพี
10: ่
11: อยู่แล้วพี่เปิ้ลก็พูดคุยสนิทสนมกันดีไม่มีปัญหาเลยครับคือโดยส่วนตัวเป็นพี่เป็นน้องกันแต่คุณมลิกาหรือพี่เปิ้ลแล้วกันนะจะต้องรู้ว่าในวันนั้นน่ะพี่เปิ้ลไม่ใช่พี่เปิ้ลไง
12: เวลานั
11: ้
12: น
11: ในเวลานั้นพี่เปิ้ลทำหน้าที่ประธานแล้วไม่ใช่ประธานการประชุมเล็กๆเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนาะนะครับคุณมาริกาก็ต้องทราบว่าจริงๆอ่ะไม่มีใครต้องไปแนะนำคุณมาริกาหรอกเพราะว่าพี่เปิ้ลเนี่ยก็เป็นสสอยู่หลายสมัยก็ต้องรู้ว่าณวินาทีนั้นเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานก็ต้องให้ความเท่าเทียมกันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นเพศวิถีใดอายุเท่าไหร่นะมีปูมหลังอย่างไรทุกคนเป็นผู้แทนราษฎรมีศักดิ์มีสีเท่ากันทั้งสิ้นในสภาแห่งนี้คือก็ต้องตำหนิกันตรงๆว่าความเป็นพี่น้องอ่ะใช่แต่วันนั้นเนี่ยคุณมาริกาอาจจะลืมในเรื่องของกาละและเทศะ
10: หรือว่าอาจจะเป็นเทคนิคเพราะบางคนก็บอกเฮ้ยเป็นเทคนิคเป็นจิตวิทยาขั้นสูงในการที่จะแบบพยายามที่จะเบี่ยงเบนอะไรบางอย่างพอเป็นพี่เป็นน้องกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีความเกรงอกเกรงใจในระดับหนึ่งหรือเปล่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมฮะในฐานะที่ท่านก็มีประสบการณ์ฮะท่านศักดาครับ
12: ถ้าเป็นเทคนิคเนี่ยก็ถือว่าเรียกว่าขั้นปรมาจารย์เหยียบเมฆได้เลยนะแต่ แต่สิ่งที่สำคัญคุณต้องมีสติอยู่ตลอดผมเนี่ยมีโอกาสนะได้สอนสสนะบอกว่าเวลาเรียกเขาเนี่ยต้องเรียกตามตำแหน่งตามหน้าที่เวลาเราอยู่ในที่ประชุมเขาให้เกียรติเขาไม่ได้เกียรติในฐานะนางสาววรรณิดาสมมุติยกตัวอย่างนะแต่ให้เขาให้เกียรติในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันสวมหัวโขนอยู่กรณีนี้ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าหากวันใดวันหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเข้ามาประชุ
10: ม
12: และประธานสภาเนี่ยพี่เขาเนี่ยเรียกพี่อนุทินด้วยความเคารพท่านสมาชิกถามอ่ะพี่อนุทินจะตอบไหม
10: ต้องเรียกพี่หนู
12: เออได้ไหม
10: ไม่มันก็
12: จะหลุดไหมจะหลุดไหมอันนี้จะเป็นบททดสอบได้เลยนะจะเป็นบททดสอบเลยนะไม่ได้ก็ต้องเรียกท่านนายกไม่ต้องไปเรียกชื่อเขาสมาชิกเนี่ยท่านผู้นำฝ่ายค้านเพราะเขาอยู่ในสถานะคือเป็นผู้นำฝ่ายค้านเขาไม่ได้อยู่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนอย่างเดียวด้วย
10: แล้วคุณศักดาคิดยังไงครับกับการที่คุณเท้งเนี่ยสวนทันทีเลยนะพอปุ๊บเสร็จปุ๊บผมไม่เคยเรียกพี่เปิ้ลนะหมายถึงว่าคือสวนเลยไม่ปล่อยให้จังหวะนี้มันปล่อยผ่านแล้วจริงจังด้วย
12: สิ่ง
10: มันสะท้อนอะไรถ้าในมุมการเมืองสะท้อนอะไรเกิด
12: สะท้อนสองเรื่อง
10: หนึ่ง
12: สะท้อนความเป็นตัวตนของคุณเท้งว่าคุณเท้งเนี่ยมีสติและสัมปชัญญะ
10: ร
12: ู้ความอ่อนน้อมรู้ความนอบน้อมขนาดไหน
10: ครับ
12: ไม่สวนแบบชนิดที่

0: านักรบหน้าค่าย
1: ครับ
0: เพราะว่าอยู่ในสภาวะผู้นำ
1: ครับ
0: ยังผมยังไม่เคยเรียกว่าท่านว่าเปิ้นเลยนะครับนี่หมายถึงว่าใช้ถ้อยคำในการตอบโต้โดยหลักการเหตุผลนะ
1: ครับ
0: สองเราจะเห็นเลยว่าท่วงทำนองของการเป็นผู้นำฝ่ายค้านหรือสมาชิกสภาที่ทรงเกียรติจริงๆเนี่ยเขาจะใช้ท่วงทำนองในการสื่อสารเขาไม่ได้มุทะลุดุดันหรือประท้วงแบบให้ประชาชนนี่เกิดความเสื่อมต่อสมาชิกสภา
1: ครับ
0: ผมเลยเห็นสองบทว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยคุณเท้งเนี่ยถือว่าเป็นคนดีนะในฐานะประชาชนเนี่ยเป็นคนดีเลยและในบทบาทของผู้นำฝ่ายค้านก็ทำได้ดีด้วยความสุภาพด้วยความอ่อนน้
1: อม
0: และมีท่วงทำนองที่เหมาะสมสำหรับภาวะการเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทน
1: โอเคถ้าอย่างนี้เราไปต่อกันนิดนึงนะฮะต่อเนื่องกันเลยนะคุณวิโรจน์นะครับเดี๋ยวให้คุณวิโรจน์วิเคราะห์ต่อเลยนะครับมันไม่จบแค่นั้นสิฮะคุณรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนก็ลุกขึ้นมาอภิปรายท้วงติงประธานบอกว่าอย่าพยายามดึงดราม่าหรือยื้อเวลาขอให้เลิกพฤติกรรมแบบนี้ทางด้านของคุณมลิกาก็ตอบโต้จากบัลลังก์ทันควันนะฮะดุเดือดขนาดไหนนี่คืออีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะฮะชมครับ
2: ท่านโรมเชิญ
3: ท่านประธานอย่าดึงดราม่าเลยท่านประธานตอนนี้เนี่ยบรรยากาศ
2: อะไรนะเอาใหม่ดิ
3: ท่านประธานอย่าดึงดราม่าที่ท่านณัฐพงษ์พูดเขาแสดงออกชัดเจนว่าเขามีเงื่อนไขท่านประธานเอาข้อความเท็จมาพูดในสภาเราย้ำเรื่องนี้กันหลายครั้งดังนั้นท่านประธานครับเดินหน้าเถอะฮะเลิกพฤติกรรมแบบนี้เถอะฮะขอบคุณครับ
2: คุณหมิ่นประมาทพี่นะ
4: ท่านประธานครับ
5: ท่านประธานครับ
2: ท่านประธานสิมันโรมพี่ไม่ได้ดึงแล้วด้วยความที่พี่อยากจะให้การประชุมเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดี
3: ขออนุญาตท่านประธาน
2: ไม่ได้ดึงเวลา
3: ท่านประธานมีสิทธิ์ฟ้องเลยฮะแล้วอย่ามาเรียกว่าพี่พฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติด้วย
2: ก็ได้นะ
4: ท่านประธานครับ
2: ท่านรังสิมันโรมท่านจะขอโทษไหม
6: เรียนท่านประธานผมรังสิมันต์โรมครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจริงๆใครจะรับไปเป็นน้องก็รับไปนะฮะแต่ด้วยความเคารพนะครับท่านจะให้ผมถอนอะไรฮะตอนที่ผมบอกว่าท่านประธานเนี่ยดึงดราม่าไม่มืออาชีพซึ่งพูดกันตรงๆครับถ้าท่านทั้งหลายเซนซิทีฟกับคำพูดแบบนี้อ่อนไหวเหลือเกินกับคำพูดแบบนี้เนี่ยประธานโทษนะครับสิ่งที่ผมนำเสนอในสภาแห่ง
2: ท่านโรม
1: โอ้โหดุเดือดคุณผู้ชมสแกน QR โค้ดหน้าจอด่วนๆนี่ฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันในออนไลน์เทเลดิจิทัลใน YouTube Facebook ผมไม่เถียงเดี๋ยวไปฟังกับทั้ง2ท่านเลยนะฮะวิเคราะห์ประเด็นนี้อย่างไรมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับปรากฏว่าตอน 20:00 นกว่าๆหักดิบฮะอยู่ดีๆเอ้าปิดประชุมปวดท้องกลับบ้านจะนับองค์ประชุมเหรอไม่เอาไปกลับบ้านเอ้าแล้วตกลงกกต.ก็ไม่ได้รายงานท่านแสวงบุญมีสงสารท่านมากนะฮะท่านอุตส่าห์มานั่งรอนะคุณวิโรจน์
7: ไม่ได้สงสารแล้วครับ
1: ไม่ได้พูดเหรอ
7: ไม่ต้องสงสารอาจจะยิ้มกิ่มกลับบ้านก็ได
1: ้ไม่รู้แต่ท่านมาร้อนตั้งแต่เช้าหรือเปล่าผมไม่ทราบทั้งหมดนี้ไปลุยกันต่อถกกันต่อในออนไลน์นะครับขอบคุณฮะคุณวิโรจน์ครับทางทีวีนะครับขอบคุณครับคุณศักดาครับ
0: สวัสดีครับ
1: เจอกันในออนไลน์ผมไม่เถียงครับ
8: สวัสดีครับ

0: ำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิม
2: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
3: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟแอนด์เซฟโฉมใหม
4: ่รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นช่องวันนะคะวันนี้พบกันวันศุกร์ที่4กันยายน2569ค่ะ
5: ติดตามวันนี้

0: ิวได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับและคุณผู้ชมสามารถดูสดได้ทางแอปวันดี Facebook แล้วก็ YouTube นะครับประเด็นสำคัญวันนี้ยังถูกพูดถึงกันอยู่นะครับประชุมสภาเดือดเลยครับระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการพิจารณาวาระของกกต.สุดท้ายแล้วรัฐบาลคุณผู้ชมทำยังไงนะครับเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเสนอให้เลื่อนวาระและหยิบยกยัตติด่วนเรื่องของปัญหาไฟใต้ขึ้นมาพิจารณาก่อนวาระรายงานของคณะกรรมการกกต.ซึ่งฝ่ายค้านเขาจองกฐินกันไว้ตั้งนานแล้วนะครับเกิดการโต้เถียงกันอยู่นานสุดท้ายต้องโหวตการฝ่ายรัฐบาลชนะครับนำยัตติเรื่องของปัญหาไฟใต้ขึ้นมาอภิปรายก่อนแต่อภิปรายจนถึง2ทุ่มยังไม่จบเลยครับฝ่ายค้านลุกขอนับองค์ประชุมทำให้บรรยากาศตึงเครียดที่สุดแล้วประธานสภาโสพลสารามตัดบทสั่งปิดการประชุมไปเลยนะครับ
1: ก็เลยไม่ได้อภิปรายทั้ง2เรื่องนะคะเดี๋ยวยกไปสัปดาห์หน้าต่อส่วนเรื่องใหญ่วันนี้ที่สดๆร้อนๆเลยช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณผู้ชมไปดูหน้าสน.ทองหล่อเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นระหว่างที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ปั่นจักรยานจะมาแจ้งความดำเนินคดีนายณัฐวุฒิวงเนียมแล้วอีกฝ่ายใส่สูทตรงไปดึงแขนแล้วผลักอาจารย์ล้มลงต่อหน้าต่อตานักข่าวเลยค่ะ
2: ทำอะไรเลย
3: ครับโอ้ยดีครับ
1: ผมไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าพอดีกล้องเต็มไปหมดก็เห็นตั้งแต่ต้นนะคะว่ามีการดึงแขนจนอาจารย์ล้มลงไปแล้วปรีเข้าหาด่าเป็นชุดแล้วก็นักข่าวที่เข้าไปห้ามก็โดนด้วย
0: นั่นน่ะสิครับ
1: สุดท้ายตำรวจต้องเข้ามาควบคุมเหตุการณ์และล่าสุดอาจารย์สมชัยแจ้งความดำเนินคดีนายณัฐวุฒิแล้วนะคะและบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดขอให้ตัวเองเป็นคนสุดท้ายเถอะที่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ขอให้คัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
0: ครับคุณผู้ชมครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแดงใบเล่จากวันดีออริจินอลส่วนใครที่พลาดชมนะครับไปติดตามได้ทางแอปวันดีครับตลอด8ตอนนะครับเราจะได้เห็นชีวิตของแดงตั้งแต่ความสัมพันธ์กับครอบครัวความรักของลูกความรักในฐานะคนรักมิตรภาพไปจนถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญที่ค่อยๆพาเขาเดินไปสู่เส้นทางชีวิตของตัวเองเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของชื่อแดงใบเล่ครับแต่คือเรื่องของชีวิตของคนคนหนึ่งที่ต้องรักต้องเลือกต้องสูญเสียและต้องเดินต่อไปแม้บางครั้งชีวิตจะไม่ได้ให้ทางเลือกที่ง่ายที่สุดนะครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมโหลดแอปวันดีกันได้เลยนะคะแล้วก็สามารถรับชมแดงใบเล่ย้อนหลังกันได้ครบทุกตอนที่แอปวันดีที่เดียวนะคะก็คือมารู้จักแดงตั้งแต่ต้นจนไปถึงปลายทางชีวิตเลยค่ะ
0: สำหรับลูกค้า AS ก็ห้ามพลาดนะครับเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้นะครับย้ำพิเศษสำหรับลูกค้า AS เท่านั้นแพ็คเกจสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมนะครับจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้สมัครเลยนะครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกห้ามพลาดครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นภาพที่ฮือฮามากๆเลยต่อไปนี้เรียกทนายตั้มไม่ได้แล้ว
0: เรียกว่า
1: ตั้มจอมพลัง
0: โอ้โหแล้วดูฟอร์มดูหน้ามีหนวดด้วย
1: วันนี้ใส่สูทออกทนแดงๆติดหนวดแล้วก็มีท่าให้สัมภาษณ์แบบเหมือนว่าซับเหงื่อคล้ายกับใครบางคนก็คือคุณกันจอมพลังนะคะหลังจากเดินทางไปที่กระทรวงมหาดไทยยื่นสอบการบริหารเงินบริจาค กว่า200ล้านของมูลนิธิกันจอมพลังค่ะNumber one brand Thailand. Let the soy อร่อยคุ้มค่า It's real.
4: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
5: ่แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow

0: อช้าถ้าอยากรู้นักทำอย่างไรให้อาหารทุกจานอร่อยได้ยิ่งกว่านี
1: ้การปรุงอาหารให้อร่อยสำคัญอยู่ที่วัตถุดิบนั่นก็คือหอยเชลล์ซึ่งเป็นตัวชูรสเพิ่มรสชาติด้วยเกากี้พริกไทยดำและห้วยซัวความอร่อยจากห้องเครื่องวังมังกรซอสหอยเชลล์ตรามังกรสมบูรณ
2: ์อัมพลฟู้ด
3: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
4: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
5: เทว

0: ลื่นทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: เตรียมพบฟาร์มเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ฟาร์มเปลี่ยนไปกลายเป็น Big Mountain Village ใหม่ใหม่โหนี่ก็ใหม่ใหม่ด้วยนั่นก็ใหม่แล้วเจอกัน 12-13 ธันวาคม 2569 ที่ฟาร์มโชคชัย3 Pepsi Present Big Mountain Village โหยแล้วก็ใหม่
3: ของคุณป้าครับ
4: ป้าเหรอ
5: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
9: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
10: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
9: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
10: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน

0: ามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์แม่กำลังกลับนะ
1: ลืมล้างจานให้แม
0: ่ใช้นี
2: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
0: กลับมาแล้วล้างเก่งมาก
2: สันไลเลมอนสูตรใหม
3: ่มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า BC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
4: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: พ่อเขาจะมา
7: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
8: ไม่มี
9: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค

0: แลคตาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
1: ค่า for cash พร้อมใช้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลด
2: น้ำผลไม้ดีดอมวนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เป็นกระแสต่อเนื่องนะคะกรณีของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดที่ล่าสุดเดินหน้ายื่นตรวจสอบการบริหารจัดการเงินของมูลนิธิกันจอมพลังแล้วก็วันนี้เนี่ยใช้คำว่า cover ได้ไหมอ่ะ
4: ม
3: ี
4: หนวดและท่าซับเงือเนี่ยโอ้โหหลายคน
3: ตอนสัมภาษณ์นักสาวท่าตอนแบบเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
4: โอ้โหดี
3: ก็เลยวันนี้กลายเป็นไวรัลเลยนะทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะก็ติดหนวดแล้วก็หอบเอกสารไปยื่นกับนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบการบริหารเงินบริจาคการจัดซื้อจัดหาและใช้จ่ายภายในมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้หลังประชาชนส่งเรื่องมาให้เจ้าตัวช่วยจัดการเอาทนายตั้มบอกว่าวันนี้ตั้งใจเลยนะคะใส่สูทสีแดงเลือดหมูติดหนวดมายื่นเรื่องและขอให้สื่อเรียกตัวเองว่าตั้มจอมพลังสาเหตุที่มาร้องเรียนครั้งนี้เพื่อต้องการให้ตรวจสอบเรื่องจำนวนเงินที่ประชาชนโอนเข้ามาในบัญชีของมูลนิธิคุณกันว่ามีมากน้อยขนาดไหนโอนออกไปใช้จ่ายในเรื่องใดบ้างนะคะ
4: ค
3: ือขึ้นภาพคู่กันนี
4: ่ให้ขึ้นภาพคุณผู้ชมว่ายังไงคุณตั้มจอมพลังเขาอ้างบอกว่าเขามีข้อมูลสำคัญจากคนใกล้ชิดของกันจอมพลังว่าทางมูลนิธิได้มีการวางแผนฟันกำไรส่วนต่างโดยให้บริษัทคนกลางซื้อของเพื่อนำมาบริจาคแต่ไม่ได้มีการแจกแจงรายละเอียดนะครับขณะเดียวกันภายในสัปดาห์หน้าก็เตรียมจะเดินหน้าไปขอให้ DSI ช่วยตรวจสอบเรื่องของการฟอกเงินของมูลนิธิดังกล่าวรวมถึงเส้นทางทางด้านการเงินของคุณกันจอมพลังหลังจากพบว่าเขาบอกว่าคุณกันเนี่ยใช้ชีวิตหรูหราอยู่บ้านราคารวมแล้วตกแต่งเนี่ยหลักร้อยล้านจริงหรือไม่ครับ
5: เงินโอนเข้ามาเท่าไหร่แล้วมีใช้ไปเท่าไหร่นอกจากผมจะมายื่นตรงนี้แล้วนะผมก็ยังไม่ได้ว่าไว้วางใจทั้งหมดนะครับเราเดี๋ยวจะไปยื่นอีกหน่วยงานหนึ่งด้วยเพราะว่าก็รู้กันอยู่ว่าการจอมพลังเนี่ยลูกพี่เขาแบ็คใหญ่แค่ไหนแล้วเขาก็รู้จักกับทางโอ้โหรัฐมนตรีทหารตำรวจฝ่ายปกครองนะเราก็รู้ว่าเขาค่อนข้างที่จะเส้นสายก็คงจะหนาหน้าดูเหมือนกัน
3: ขณะที่รองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ข้อมูลนะคะว่าจากนี้จะส่งเรื่องไปให้ผู้ว่าสมุทรปราการตรวจสอบตามขั้นตอนเนื่องจากสถานที่ตั้งของมูลนิธิอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ยืนยันจะทำด้วยความโปร่งใสส่วนคุณกันจอมพลังก่อนหน้านี้ได้มีการชี้แจงยืนยันไม่เคยโกงหรือยักยอกเงินบริจาคไปซื้อบ้านหรูหรือสิ่งของแบรนด์เนมเงินบริจาคทั้งหมดเนี่ยเอาไปช่วยผู้เดือดร้อนทุกบาททุกสตางค์งบการเงินของมูลนิธิก็ยื่นอยู่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ก่อนหน้านี้ก็เหมือนจะว่าเคยเอาเอกสารมาเปิดแบบเยอะมากนะคะ
4: แล้วคุณกันก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งย้ำอีกครั้งว่าผมไม่มีบ้านหรู250ล้านฝากทุกคนตามหลักฐานจากคนที่พูดด้วยนะครับสลับอารมณ์มาดูบันเทิงกันหน่อยอยากดูมากเลยจูเลียตแอนด์จูเลียตวันนี้ก็จูเลียตก็มาเหมือนกันอาเชิญจูเลียตเดียเลยครับ
6: ขอบคุณนะคะพี่พีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะสิ้นสุดการรอคอยค่ะซีรีส์เกิร์ลเรื่องแรกของช่องวัน31 Juliet and Juliet ค่ะเรื่องนี้เขาเล่าเรื่องราวทายาท2บ้านคู่อริแต่ดันมาเจอกันในรั้วโรงเรียนหญิงล้วนนะคะจนเป็นรักต้องห้ามซึ่งถ่ายทอดโดยหมิงหมิงและเนฟจูนมาพร้อมกับเคมีใหม่ที่ลงตัวมากไปชมกันค่ะ
7: ช่องวัน31พร้อมส่งซีรีส์ GL เรื่องแรกลงจอจากโศกนาฏกรรมรักคลาสสิกสู่เรื่องรักบทใหม่ใน Juliet and Juliet ความรักของสองตระกูลที่มีแบ็คกราวด์เป็นสายเลือดแห่งความแค้นแต่พวกเธอเลือกที่จะใช้หัวใจนำทางผ่านการแสดงจากคู่จิ้นเคมีใหม่มิ้งมิ้งกัญญากรและเนปจูนนักกริตา
8: ก็ในเรื่องนะคะโตเกียวนี่เป็นคนที่ภายนอกดูเท่มากลุยๆเข้มแข็งแข็งแกร่งดูเป็นหัวหน้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าความเป็นจริงค่อนข้างอ่อนไหวแล้วก็อ่อนต่อโลกค่ะเหมือนเด็กที่ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากเท่าไหร
9: ่มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
10: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได
11: ้สำหรับดูถ้าภายนอกอาจจะดูเป็นแบบผู้หญิงหวานๆรักสวยรักงามแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่เข้มแข็งมั่นคงมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ยอมใครค่ะ
12: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
13: คงบุริมเกลียดบนชัยตระกูลขนาดนั้นเลยเหรอ
14: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
15: ในบ้านของบุริมเนี่ยมี3คนอี้เป็นคนโตเลี้ยงแบบลูกมาเฟียเลยวิธีคิดวิธีกระทำวิธีการอะไรสักอย่างจะเป็นแบบเอาจริงก็เป็นคนไม่ได้ดีมากแต่ว่าเขารักน้องมากเรื่องไม่ดีพี่จะแบบจัดการให้เองไม่อยากให้น้องมายุ่งกับเรื่องทางนี้เลยแบบบรรยากาศภายในของสองตระกูลก็จะอึมครึมนิดนึงตัวอี้ก็เป็น1กุญแจสำคัญเป็น1จุดละกันที่ทำให้แบบทั้งเกิดระเบิดแล้วก็เกิดข่าวบุญขึ้นในเรื่องมันก็น่าสนใจดีเป็นอีกโลกนึงน่าค้นหาน
14: ี่ยังโกรธอยู่อีกเหรอ
11: แล้วที่ชื่อโตเกียวเนี่ยเกิดที่โตเกียวใช่ป่ะ
14: ฝากติดตามจูเลียตแอนด์จูเลียตด้วยนะคะวันเสาร์5กันยายนเวลา 2 ทุ่มครึ่งนะคะสามารถดูได้ทางช่องวัน31แล้วก็เวลา 3 ทุ่มครึ่งทางแอปวันดีนะ
11: ครบรถค่ะดราม่าโรแมนติกคอมเมดี้
14: ฝากด้วยนะคะจูเลียตแอนด์จูเลียตค่ะ
6: มาลุ้นค่ะกับเส้นทางรักต้องห้ามไปพร้อมๆกันจูเลียตแอนด์จูเลียตนะคะคุณผู้ชมทุกวันเสาร์ค่ะเริ่มตอนแรกก็คือพรุ่งนี้เลย 2 ทุ่มครึ่งทางหน้าจอช่องวัน31และอันคัททางแอปวันดีค่ะส่วนข่าวสารในวงการบันเทิงอื่นๆติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของวันบันเทิงและดูสดได้ทางแอปวันดีวันนี้จูเลียตไปแล้วนะคะพี่ๆสวัสดีค่ะ
4: ให้อภัยวันนี้สวยหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับมาดูสถานการณ์ไทยกัมพูชาแล้วเกาะไม่ปล่อยนะครับล่าสุดกัมพูชาแอบขุดหลุมวางรถถังห่างจากชายแดนแค่5กิโลเมตรและที่น่าตกใจมากกว่านั้นก็คือฐานทหารกัมพูชาโผล่อยู่ในเขตอธิปไตยของไทยเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
16: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
17: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
18: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย

0: ้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆอ่ะ
1: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
0: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
1: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
2: ่ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
3: ้ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
4: To handle new Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
5: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
6: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
5: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
6: ผิวดูใสฉ่ำ
5: ต้องโดน
6: ใหม่ซิตรา
7: Give me more

0: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
2: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
5: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะอยากจะบอกว่าดื่มง่ายมากเลยนะคะทานง่ายอร่อยนะคะกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
6: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
8: ้ปวดหัวไม่เลือกเวลา
9: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
8: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
12: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยสเลย
13: ดวลเพลงชิงทุนกับการป้องกันตำแหน่งแชมป์สมัยที่12ของน้ำพึ่งเธอจะผ่านด่านนี้ไปได้หรือไม
14: ่สาวร้อยเอ็ดเขาแบบเสียงเพราะกันทั้งจังหวัดไหม
15: ร้อยเอ็ดทั้งคู่เน
16: า
15: ะ
16: ยืนยันว่าคนร้อยเอ็ดเสียงเพราะครับ
17: ผลจะออกมาเป็นอย่างไรลุ้นไปพร้อมๆกันครับ
18: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
19: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the N Fancon
11: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
3: เรื่องไทยกัมพูชาถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดเองเขาบอกว่ามีการแอบขุดหลุมวางรถถังกัมพูชาได้ขุดเอาไว้แล้วห่างจากบ้านเราเนี่ยแค่5กิโลเมตรเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมดูตามแผนที่นะครับคือฐานของเขาเนี่ยขยับเข้ามาใกล้เรามากยิ่งขึ้นและก็มีปฏิกิริยาก็คือเท่าที่สังเกตก็คือมีการขุดไอ้หลุมพรางวางรถถังเนี่ย
5: ในกรอบสีแดงคุณผู้ชมหลายจุดเลย
3: ถูกไหมฮะคุณผู้ชมภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยมาจากเพจบ้านสีฟ้านะครับเขาชี้ให้เห็นว่ากัมพูชาเนี่ยได้เตรียมพื้นที่ขุดหลุมซ่อมอาวุธเป็นการซ่อมอาวุธหนักรองรับทั้งรถถังปืนใหญ่ล้อยางขุดเอาไว้ล่วงหน้าถึง6จุดบริเวณบ้าน3หลังซึ่งอยู่ในฝั่งของกัมพูชาแต่ที่น่ากังวลก็คือจุดนี้ครับ มีระดับพื้นที่สูงกว่าของฝั่งไทยและก็ยังอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพื้นที่บ้านชำรากชายแดนจังหวัดตราดของไทยของไทย

ไอเนี่ยคุณผู้ชมของเราจะอยู่ต่ำกว่านะครับแล้วอยู่ห่างกันแค่5กิโลเมตรเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าเราเสียเปรียบนอกจากนี้เรายังพบว่าทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตหรือว่าคูดินสำหรับใช้เป็นแนวป้องกันขุดเป็นช่วงๆนะครับต่อเนื่องไปตามแนวชายแดนทีมข่าว

0: ้คอนเทนเนอร์ยาวเชื่อมไปยังบริเวณบ้าน3หลังหรือฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตไพรีเส้นทางนี้ก็วางตัวขนานกับถนน K5 เดิมด้วยอีกจุดค่ะอยู่ใกล้กับคาสิโนธรรมดาแนวคูเลตเนี่ยอยู่หน้าหมู่บ้านคนจีนลักษณะอบล้อมคาสิโนธรรมดากว่า850เมตรและยังมีอีกหลายจุดนะคะที่ทหารกัมพูชาขุดไว้เป็นช่วงๆกระจายกันไปตามลักษณะภูมิประเทศเท่านี้ยังไม่พอคุณผู้ชมอีกจุดที่กำลังถูกวิจารณ์หนักคือบริเวณชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์นะคะเพราะว่ามีการไปเจอฐานเก่าของทหารกัมพูชาแต่การสร้างเนี่ยค่ะปรากฏว่ารุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ไทยจนเขาตั้งคำถามในคลิปนะคะว่าทำไมฝั่งกัมพูชามาตั้งฐานในเขตไทยได้ค่ะ
1: ฐานเขมรเก่านะครับนะครับนี่ฐานทั้งนั้นระวังระเบิดนะครับมันมีระเบิดนะครับนี่นะครับนี่หลวงพ่อนี่ฐานเห็นเป็นเก่านะครับใช่
2: ใช
1: ่โอ้โหเรียบร้อยหลวงพ่อมาสำรวจมาแล้วครับนี่หลวงพ่อมันนี่ครับนี
3: ่เอาทางเพจเนี่ยมีการตั้งคำถามบอกว่าจุดนี้ไม่ได้มีการสู้รบแต่กลับมีฐานทหารกัมพูชาในฝั่งไทยก็เลยจี้ถามว่าทหารหน่วยไหนรับผิดชอบทำไมจึงปล่อยให้กัมพูชาเข้ามาตั้งฐานในฝั่งไทยได้หากไม่มีคนไปเจอก็คงไม่มีใครรู้และกัมพูชาอาจอยู่ยาวจนกลายเป็นข้ออ้างอีกว่าจุดนี้เป็นพื้นที่ของกัมพูชาไปเลยก็ได้นะครับโดยมีข้อมูลจากเพจไทยบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะออกมายืนยันนะครับว่ากัมพูชาเข้ามายึดครองพื้นที่แถบช่วงช่องกระโดนช่องดารากาอยู่ที่พื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์มานานแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีการลบครั้งแรกซะอีกนะครับโดยเฉพาะทางภาคตะวันตกของช่องดารากาเลยหลักเขตแดนที่2ไปจะมีภูเขาลูกหนึ่งภูเขาเนี้ยจะสูงประมาณ460เมตรชื่อว่าพนมเนียงตะกวนอ้างอิงแผนที่มาตราส่วน1ต่อ 50,000 บริเวณยอดเขาเขาบอกว่าจะเป็นแนวแบ่งเขตกันระหว่าง2ประเทศนะครับ
0: ซึ่งกัมพูชาเนี่ยรุกมาตั้งฐานในพื้นที่ก่อนปี2557ตัวฐานถูกสร้างครอบแนวเขตแดนและมีบางส่วนรุกเข้ามาในพื้นที่เขตไทยหลังการปะทะกันรอบแรกมีการสร้างเส้นทางเชื่อมจากพื้นที่ด้านใต้เข้าสู่ฐานรวมถึงการขยายฐานให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่หลังการปะทะกัมพูชาก็ถอยร่นออกไปและไทยก็กำลังสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวนะคะทำให้เห็นฐานเก่าของทหารกัมพูชาแต่คำถามก็คือตกลงจุดนั้นเป็นพื้นที่ของฝ่ายไหนกันแน่เพราะแม้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมจะสามารถแสดงให้เห็นตำแหน่งฐานอาคารถนนและการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ได้แต่การยืนยันว่ามันล้ำเขตแดนจริงไหมก็ยังจำเป็นต้องนำไปเปรียบเทียบกับแนวเขตแดนตามหลักฐานและกลไกสำรวจการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาอย่างเป็นทางการด้วยนะคะ
3: มีอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับหลายๆเรื่องที่เราบอกไปเนี่ยความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของทหารกัมพูชาลองมาวิเคราะห์กันดูว่าเอ๊ะเคลื่อนไหวแบบนี้ต้องการอะไรหนึ่งในคนที่วิเคราะห์ก็คือพลโทพงศกรรัชชมพูหรือว่าเสนงอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงเสนงเนี่ยวิเคราะห์บอกว่าการขุดคูเลตบริเวณชายแดนฝั่งตรงข้ามจังหวัดตราดเป็นเรื่องปกติของการเตรียมการเพื่อปฏิบัติการในเขตแดนของเขาเองนะครับแม้ว่าทางภูมิประเทศฝั่งไทยเนี่ยเหมือนที่บอกไปของเราจะอยู่ต่ำกว่าซึ่งอาจจะเสียเปรียบในจุดที่วางกำลังเพราะว่าหากโดนยิงเข้ามาเนี่ยไทยจะยิงตอบโต้กลับไปก็ยากเพราะว่ามันต้องใช้กระสุนวิถีโค้งเขาอยู่สูงกว่าเราคุณผู้ชมแล้วเราอยู่ต่ำกว่าไม่ใช่จะยิงเขาให้ได้เราต้องใช้กระสุนวิถีโค้งซึ่งค่อนข้างจะยากนะครับแต่เซโดบอกว่าในภาพรวมของทหารไทยไม่ได้เสียเปรียบมากนักนะครับเนื่องจากว่ากำลังรบของไทยมีความเหนือกว่าอย่างแน่นอนเสดงประเมินว่ากัมพูชากำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการปะทะรอบที่3หลังจากสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านคลี่คลายลงเหตุผลหลักๆก็คือกัมพูชาเหมือนที่บอกไปครับเขากำลังจะมีการเลือกตั้งในปีหน้าจำเป็นต้องสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงและปลุกระดมคนในประเทศของตนเองนะครับ
0: แต่เป้าหมายสำคัญกว่านั้นคือการสร้างสถานการณ์ปะทะตลอดแนวชายแดนเพื่อให้ดูเหมือนเป็นสงครามระหว่าง2ประเทศแล้วใช้เป็นข้ออ้างในการนำเรื่องนี้สู่องค์การสหประชาชาติเพื่อเปิดการเจรจาขอทวงคืนดินแดนซึ่งกัมพูชาไม่สามารถทำสงครามยืดเยื้อได้เนื่องจากรู้ตัวว่าสู้ไม่ได้ค่ะและจะได้รับความสูญเสียสูงจึงต้องการสร้างความเสียหายแค่บางจุดพอให้เกิดเป็นสถานการณ์แล้วเอาไปโฆษณาชวนเชื่อในต่างประเทศว่าตัวเองเนี่ยเป็นประเทศขนาดเล็กเอาชนะประเทศขนาดใหญ่ได้ค
4: ่
0: ะ
4: เรื่องมันจะไม่ยาวมากหรอกผมคิดว่าคงจะพยายามตีตลอดแนวอีกสักรอบนึงให้เหมือนว่าเป็นสงครามสองประเทศไม่ใช่สงครามเฉพาะจุดเราก็จะได้นำเรื่องขึ้นสหประชาชาติให้ได้ก็มีแค่นั้นเองซึ่งคงจะไม่นานเพราะว่าเขาลบได้ลบนานเขาเสียหายเยอะเขาไม่

0: วิธีการก็คืออย่าให้มันเกิดไปกดดันเขาให้เขาไปสาบแช่ไม่ได้ผู้ยังไงมีแค่นั้นประเด็นมีแค่นั้นเองทำไงก็ได้ให้ไปสาบแช่ไม่ได้หรือไปแล้วก็โดนวีโต้ไปต่อไม่ได
1: ้กัมพูชาเดินเกมแบบนี้แล้วไทยเราจะต้องทำยังไงนะครับดีข้อเสนอจากเสนงก็คือไทยต้องไม่เดินตามเกมของกัมพูชาต้องไม่ให้กัมพูชาสร้างสถานการณ์ได้และต้องเร่งเกมการทูตกับประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับพร้อมกันนี้ต้องเร่งกระบวนการปักปันเขตแดนผ่านเทคโนโลยีไรด้าและภายใต้กฎ JBC นะครับเดินหน้าการลงพื้นที่เพื่อรับรองแนวเขตผลักดันให้ข้อพิพาทกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาทวิภาคีรวมถึงเสนอให้รัฐมนตรีกลาโหมไทยเปิดการเจรจาโดยตรงกับฝ่ายกัมพูชาเพื่อให้กระบวนการปักปันเขตแดนมันเดินหน้าไปได้นะครับเรื่องนี้เองทางพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกท่านก็บอกว่าไม่ได้ดิ้งนอนใจนะบินไปเยือนสหรัฐนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่มีภาพคือมีการหารือกับผู้นำกองทัพแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงเดินหน้าความร่วมมือด้านอาวุธและการส่งกำลังบำรุงมีการเปิดโต๊ะคุยกันเรื่องของปืนใหญ่ M777 ระบบจรวดนะครับเป็นระบบโดรนต่อต้านโดรนและยานเกราะเดินหน้ายกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยด้วยนะครับ
2: ค่ะอีกเรื่องที่เราเกาะไม่ปล่อยคือการทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นนะคะคุณผู้ชมหลังจากทางมหาดไทยแถลงชัดเจนเพิกถอนรายชื่อที่มีปัญหาไปเรียบร้อยครบแล้วใช่ค่ะเอาล่าสุดเลยนะคะคุณผู้ชมนายกเฮงจำได้ไหมก่อนหน้านี้ถูกจับไปล่าสุดเจ้าตัวมาให้การกับตำรวจและเตรียมแฉถึงตัวการใหญ่ในคดีนี้เพิ่มนะคะและมีรายงานว่าอาจจะสาวไปถึงตัวบุคคลที่เป็นระดับรัฐมนตรีเลยค่ะโดยตำรวจปปปได้นัดนายประวิตรหรือนายกเฮงอดีตนายกอบต.แห่งหนึ่งและอดีตผู้สมัครส.ส.ที่ถูกจับในคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนื่องจากเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบโดยให้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหลังพบนายกเฮงมีข้อมูลมีหลักฐานสำคัญทางคดีแหล่งข่าวใกล้ชิดนายกเฮงบอกว่าเดิมเนี่ยวันนี้นายกเฮงจะนำหลักฐานเป็นเส้นทางการเงินและข้อมูลของคนที่เกี่ยวข้องในคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดีเอสไอสองคนมอบให้กับตำรวจปปป.แต่ตำรวจขอเปลี่ยนสถานที่นัดหมายทำให้วันนี้เจ้าตัวไม่ได้เดินทางไปที่กองบังคับการปปป.นะคะหลักฐานที่ว่านี้ค่ะจะเชื่อมโยงไปถึงจ่าพิชิตและดร.วิน2ผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีทุจริตโกงสอบซึ่งขณะนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและจะเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริตสอบอย่างชัดเจนด้วยค่ะ
1: นอกจากนี้คุณผู้ชมครับนายกเฮงเขาบอกจะพาพยานคนสำคัญที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ DSI 2คนที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโกงสอบท้องถิ่นและจะสามารถเชื่อมโยงไปถึงตัวการใหญ่มาให้ปากคำกับตำรวจด้วยนะครับโดยพยานคนนี้ให้ข้อมูลด้วยว่า1ใน2เจ้าหน้าที่ DSI ที่ว่านั้นมีความสนิทสนมกับจ่าพิชิตเพราะเรียนหนังสือมาด้วยกันจึงพากันมาให้ปากคำกับตำรวจตำรวจปปป.ด้วยนะครับแหล่งข่าวคนสำคัญยังอ้างด้วยนะครับว่าตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นมีอำนาจใหญ่กว่าอธิบดีที่ถูกดำเนินคดีไปด้วยเป็นเขาบอกอาจจะไปถึงรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันด้วยนะครับคนสนิทนายกเฮงยังอ้างว่านายกเฮงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตท้องถิ่นและไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์อย่างแน่นอนแต่นายกเฮงเข้าไปติดตามเงินที่ลูกน้องของตัวเขาเองถูกขบวนการดังกล่าวโกงไปและเชื่อว่าการจับกลุ่มนายกเฮงเป็นการตัดตอนและถูกกลั่นแกล้งทางด้านการเมืองครับ
2: และหลังจากให้ปากคำกับตำรวจนะคะนายกเฮงก็ได้ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราผ่านทางโทรศัพท์ว่าที่เข้าพบตำรวจวันนี้ไม่ได้มาในฐานะผู้ต้องหานะคะแต่มาชี้แจงความบริสุทธิ์และนำหลักฐานมาแก้ข้อกล่าวหาพร้อมระบุชัดเจนนะคะว่าแชทไลน์ที่ถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานในการจับกลุ่มตัวเองก่อนหน้านี้เป็นแชทไลน์ปลอมเหมือนที่ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่วันที่โดนจับเลยนะคะโดยระบุเขาว่าแชทนี้เนี่ยมีอดีตลูกน้องสร้างขึ้นมาเพื่อโยนความผิดมาให้ช่วยแก้ข่าวให้สังคมรับทราบหน่อยนะว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโกงสอบนายกว่าอย่างนี้นะนอกจากนี้นายกเฮงยังปฏิเสธกรณีที่เป็นนายหน้าเรียกรับเงิน2,100,000 บาทเพราะหากเรียกเก็บเงินคนละ600,000 บาทรวม5 คนจริงยอดรวมจะต้องเป็น3 ล้านไม่ใช่2,100,000 บาทแบบที่ถูกกล่าวหา ขณะเดียวกันนายกเฮงก็เปิดข้อมูลสำคัญที่อาจพลิกคดีด้วยนะคะโดยอ้างว่าทั้งหมดนี้เป็นเกมการเมืองค่ะโดยถูกดิสเครดิตจากคู่แข่งและคนระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับคนในปปช.เพราะหลังจากนำรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 5,900 คนที่แก้ไขคะแนนมาตรวจสอบเทียบเคียงกับคนในพื้นที่ตัวเองเนี่ยนะคะพบรายชื่อต้องสงสัย3คนที่เป็นเด็กนายหรือพูดง่ายๆเป็นคนของผู้มีอำนาจสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของขบวนการทุจริตตัวจริงค่ะ
3: ก็คือวันที่จับคนนั้นไม่ใช่ผมเป็นผู้ต้องหาแต่มันลูกน้องเก่าเป็นเสียตายปลอมแล้วกับโยนใส่ผมเนี่ยวันนี้ก็ข้อเท็จจริงแล้วผมไม่ได้ถูกดำเนินคดีแล้วมันเป็นเรื่องการเมืองใส่ไล่ส่วนตัวดิสเครดิตส่วนตัวผมไงผมคู่แข่งเขา
1: สำหรับกระแสข่าวที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ DSI ยศพันตำรวจโทไปเกี่ยวข้องกับคดีการโกงสอบจริงๆเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจ่าพิชิตและดร.วินนะครับส่วนเรื่องที่ว่าจะนำหลักฐานกับพยานปากสำคัญมาให้ตำรวจเพื่อสาวไปถึงตัวการใหญ่หรือคนในรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นายกเองบอกว่าขอเป็นความลับนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตแต่ก็มีการทิ้งท้ายถึงกระบวนการยุติธรรมว่าหากสาวไปถึงตัวการใหญ่สุดจริงๆตำรวจจะกล้าจับกุมหรือไม่นะครับ
2: อย่างไรก็ตามนะคะประเด็นที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีเนี่ยก็สอดคล้องกับที่เราเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมามีกรณีคุณรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรระบุว่ากรรมการเนี่ยพบข้อมูลการทุจริตสอบท้องถิ่นที่อาจจะทำกันเป็นระบบลักษณะคล้ายองค์กรอาชญากรรมไม่ได้มีเพียงข้าราชการระดับปฏิบัติการเกี่ยวข้องอย่างเดียวแต่พาดพิงไปถึงฝ่ายการเมืองและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงบางกระทรวงด้วยทีมข่าวของเราสอบถามไปยังคุณรังสิมันโรมถึงประเด็นว่ามีรัฐมนตรีเกี่ยวข้องไหมยังไงเจ้าตัวบอกก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าข้อมูลของคนใกล้ชิดนายกเฮงนั้นมันสอดคล้องกับที่เจ้าตัวเนี่ยให้สัมภาษณ์หรือเปล่าแต่ยืนยันว่าเชื่อมโยงถึงคนในรัฐบาลชุดนี้อย่างแน่นอนค่ะ
1: ทีนี้คุณผู้ชมครับทางบก.ปปป.เนี่ยเขาชี้แจงนะเรื่องข่าวลือว่ามีรัฐมนตรีเอี่ยวทุจริตท้องถิ่นด้วยนะครับคุณผู้ชมเขาบอกประเด็นดังกล่าวก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเคยรับทราบข้อมูลลักษณะดังกล่าวมาแล้วจากการสอบปากคำนายกเฮงอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและอดีตผู้สมัครส.ส.นะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปปป.เนี่ยจับกุมในคดีเรียกรับเงินซึ่งก็เป็นข้อกล่าวอ้างที่เขาตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
2: ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเชิงลึกเจ้าหน้าที่ยังไม่พบข้อมูลหรือพยานหลักฐานใดๆที่เชื่อมโยงกับรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใดเป็นเพียงการกล่าวขึ้นมาลอยๆลักษณะที่ฟังคนอื่นบอกต่อกันมาอีกทอดหนึ่งเท่านั้นด้วยเหตุนี้ข้อมูลดังกล่าวถือว่าไม่ได้มีน้ำหนักแล้วก็ขาดความน่าเชื่อถือไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะส่วนกระแสข่าวลืออีกกระแสที่บอกนายกเฮงเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นและไม่ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆแต่ถูกจับเพราะโดนกลั่นแกล้งทางการเมืองตำรวจปปป.ออกมายืนยันหนักแน่นเลยค่ะการปฏิบัติงานการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ทุกขั้นตอนเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายอย่างเคร่งครัดยึดถือข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่ปรากฏขึ้นจริงเป็นหลักสำคัญคือยืนยันนะคะว่าที่ทำไปไม่มีนัยยะทางการเมืองอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนค่ะ
1: ล่าสุดคุณผู้ชมครับเพจชมรมสตรองต้านทุจริตภาคกลางเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าในปีเดียวเนี่ยตัวของจ่าพิชิตมีการโยกย้ายตำแหน่งแบบก้าวกระโดดเลยนะครับคุณผู้ชม31มกราคม68เจ้าตัวย้ายจากหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีไปเป็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถัดมาในปีเดียวกันก็คือ4มิถุนายนเจ้าตัวโอนย้ายจากหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลไปเป็นผอ.กองยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเรียกได้ว่าก้าวกระโดดไปเลยฮะ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาแฉข้อมูลของนายยอยักษ์นายช่างเทศบาลแห่งหนึ่งอ้างว่าเป็นคนสนิทของจ่าพิชิตค่ะคนนี้ทำหน้าที่หากลุ่มเป้าหมายของเครือข่ายที่ต้องการรับราชการซื้อขายเป็นเงินสดที่ดินทองคำลูกค้าคนไหนเรียนไม่จบไม่ต้องกังวลเขามีวิธีด้วยเดี๋ยวเขาซื้อวุฒิการศึกษาให้เลยคือเตรียมเอกสารให้เสร็จสรรพจากฝั่งทางภาคอีสานแล้วให้มาสวมสิทธิ์เข้าทำงานบรรจุผ่านไป6เดือนยื่นกู้เงินสหกรณ์หรือสถาบันการเงินใช้คืนค่าตัวผ่อนจ่ายกันต่อไปซึ่งถ้าย้อนดูประวัติที่ผ่านมาของจ่าพิชิตจะพบเลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยก็โอนย้ายเชื่อมโยงกับพื้นที่ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดของนายยอยักษ์ที่ว่านี้ด้วย
1: มีการแฉเพิ่มเติมนะครับจากเพจเดียวกันบอก ขบวนการทุจริตท้องถิ่นอีกสายหนึ่งมาจากสายนายกอไก่เทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีไม่ใช่แค่ปี64หรือปี68เท่านั้นแ

0: ปี66ก็มีขบวนการเรียกรับเงินโดยทางเพจโพสต์เอกสารอ้างว่าเป็นการเก็บเงินมัดจำเงินค้างจ่ายหลักแสนบาทและมีรายชื่อคนจ่ายเงินเบอร์โทรศัพท์ทิ้งเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับทีนี้ต้องติดตามดูนะครับว่าหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบย้อนหลังการสอบท้องถิ่นในปี66อีกหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตรวจสอบไปแล้วปี68แล้วก็ตรวจย้อนหลังไปปี64ของพัทยาแล้วตอนนี้มีการออกมาแฉว่าปี66ก็มีการทุจริตเหมือนกันเร
1: ีย
0: กได้ว่าทุกปี
1: ละ
0: ฮะ
1: เพราะฉะนั้นยังต้องเกาะไม่ปล่อยกันต่อละค่ะปัญหากาบเรื่องนี้ทุจริตโกงสอบท้องถิ่นยังอีกยาวนะคะคุณผู้ชมส่วนวันนี้วันศุกร์แล้วหยุดสุดสัปดาห์นี้ยาวไปเลยคุณผู้ชมคะจับตาเรื่องของฝนตกกันนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือกลับมาเจอฝนหนักอีกรอบนึงอย่างจังหวัดน่านฝนถล่มเกิดน้ำป่าหลากท่วมซ้ำหลายพื้นที่ในจุดเดิมปภ.สั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด24ชั่วโมงค่ะ
0: ก่อนจะมาไล่เรียงว่าจังหวัดไหนต้องเตือนกันบ้างนะครับวันนี้โปรโรงงานมาเองติดตามจากจอยเลยครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่หนุ่มพี่แจ็คสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยามเย็นวันศุกร์แบบนี้โปรโรงงานมาเองเอารังนกมาลดราคาให้ต้อนรับพี่ปอภาคภูมิกันเลยค่ะ
3: สวัสดีครับจอยครับ
2: สวัสดี
3: สองท่านด้วยนะครับเย็นวันศุกร์นะสบายสบายก่อนรถติดนะครับและสวัสดีแฟนรายการข่าวเย็นช่องวัน31ทั่วประเทศด้วยนะครับวันนี้มาสดครับ17นาฬิกากับอีก9นาทีใครเปิดช่องวันอยู่ผมจะจอยบอกครับผมมาตรงจากโรงงานครับเอารังนกแท้ครับมาลดราคาให้แฟนข่าวเย็นโดยเฉพาะรังนกเขาบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้กระเป๋าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายคนจีนโบราณถึงขั้นขนานนามนกว่าเลยจอยว่าเป็นยาอายุวัฒน
2: ะ
3: ยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงแล้วยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวจอยเอาตรงๆนะหลายคนเวลาจะซื้อนกปกติจะรอซื้อเฉพาะเทศกาลบางทีปีใหม่ยอดขายดีมากตรุษจีนยอดขายดีมากแล้วหนึ่งช่วงที่ยอดขายดีจริงๆคือช่วงเทศกาลวันแม่เหมือนช่วง12สิงหาคมที่ผ่านมาแต่หลักการกินนกจริงๆมันต้องกินทุกวัน
2: ค่ะ
3: เวลากินทุกวันน่ะร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณเขาเลยนิยามมันว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงแล้วยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวจอยเอาตรงๆนะรังนกหลายคนไม่ค่อยซื้อบ่อยเพราะราคาแพงกล้องจับไปที่รังนกในมือผมหน่อยนะครับคือปกติขวดแบบนี้จอยเคยซื้ออยู่ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
2: หลักร้อยค่ะ
3: หลักร้อยเนาะจะซื้อแต่ละทีก็รอโอกาสพิเศษแต่หลักการกินนกจริงมันต้องกินทุกวันเวลากินทุกวันร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นกลับไปที่เฟรมเดิมครับเย็นวันนี้ครับโรงงานมาขายของเองแล้ววันนี้รายการสดเนาะ17นาฬิกากับ10นาทีเป๊ะปกติขวดแบบนี้ราคาเป็นร้อยเนาะกล้องจับวันนี้เซ็ตเอาหน่อยวันนี้ผมทำเป็นแพ็ค1โหล1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดประมาณ100บาท12ขวดอย่างต่ำต้องมี
2: 1,200 ค่ะ
3: ลดเท่าไหร่จอยถึงจะซื้ออ่ะ
2: 1,000 ท้วนก็โอเค
3: 1,000 ก็เอาแล้วเน
2: า
3: ะแต่เย็นวันนี้โรงงานมาเองข้อดีคือไม่ต้องผ่านพ่อค้าตรงกลางนะ 1,200 ไม่ขาย 1,100 ไม่ขายครับขายแค่800กับอีก20บาทขายแค่800กับอีก20บาทและเป็นรังนกขวดสีทองกลับมาที่เฟรมเดิมครับและนึงก็820บาทท่านผู้ชมไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเนาะผมเพิ่มรังนกให้แบบนี้อันนี้คือเพิ่มให้ไม่คิดมูลค่าจอยอันนี้คือเพิ่มให้ไม่คิดมูลค่าจอยรวมรังนกทั้งหมดนะครับ6ขวดบวก6เป็น12บวก6เป็น18และบวก6เป็น24ถ้าขวดละ100บาท24ขวดอย่างต่ำต้องมี
2: 2,400
3: คืนไม่คืนเย็นนี้นะ 17:00 น. อีก11นาทีผมยืนยันจ่ายจบที่800กับอีก20บาทเมื่อกี้ขวดได้100บาท24ขวดอย่างต่ำต้องมี 2,400 วันนี้จ่ายแค่800กับอีก20บาทและทุกออเดอร์ผมบริการส่งฟรีถามความรู้สึกจอยนิดนึงว่าเห็นโปรนี้แล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างฮะ
2: จอยสามารถทานรังนกได้แบบสม่ำเสมอแล้วถ้าได้โปรนี้ไปเน
3: า
2: ะ
3: จริงจอยอย่างที่จอยบอกเวลาทานสม่ำเสมอนะร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นท่านผู้ชมตรงๆนะถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองอ่ะไม่มีสิทธิ์ทำราคาแบบนี้ให้ดูโรงงานของเรานิดหนึ่งครับโรงงานของเราเป็นมหาชนครับในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำและขีดเส้นใต้คำมหาชนนิดหนึ่งคือโรงงานของเราจดทะเบียนครับข้อดีของโรงงานมาขายของเองนะที่เป็นโรงงานมหาชนหนึ่งไม่ต้องผ่านพ่อค้าตรงกลางสองคุณได้สินค้ามาตรฐานระดับโรงงานมหาชนข้อดีของโรงงานมหาชนคืออะไรครับทุกขวดเป็นดีประถันทุกขวดเราใส่ใจและทุกขวดเครื่องจักรขนาดใหญ่มาตรฐานสูงมากเครื่องจักรวันนี้ราคาเป็นร้อยล้านดังนั้นมั่นใจคุณภาพได้ให้ดูส่วนประกอบรังนกหนึ่งครับปกติเวลาจอยเจอพี่ปอจะเจอขวดสีแดงถูกไหมกล้องจับที่รังนกหน่อยแต่รังนกสูตรนี้สูตรสีทองมีความพิเศษคือเราเพิ่มปริมาณเนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าเวลากินร่างกายจะแข็งแรงขึ้น2เท่าผิวพรรณจะเป่งปังขึ้น2เท่าครับและปรับปริมาณน้ำตาลน้อยลงกว่า 25% และเสริมด้วยวิตามินอี 3ครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเสริมซิงค์เข้าไปครับต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายใครเคยกินขวดสีแดงวันนี้คิดราคาเท่ากันแต่เราให้ปริมาณเนื้อรังนกมากกว่าเดิม2เท่ากลับไปที่เฟรมเดิมแล้วขออินเสิร์ตลงทั้งหมดเลยเนาะขวดละ100บาท24ขวด 2,400 เหลือแค่820บาทถามจอยอีกทีนึงว่าทำไมต้องซื้อโปรนี้เย็นวันนี้ครับ
2: คือแค่ปกติถ้าเป็นขวดแดงจอยว่าก็คุ้มแล้วแต่ว่าวันนี้ขวดทองได้เพิ่มแต่ว่าจ่ายน้อยลง
3: 820บาท
2: 820บาทเท่านั้นเอง
3: ใครสนใจเบอร์ตรงนี้นะแต่ก่อน

0: โทรมีของแถมอีกรอดนึงเอามาม
1: ีอีก
0: แค่820บาทมี
1: อ
0: ีกเบิกเข้ามารายการครับจอยเป็นแบบนี้ครับคนเราพออายุมากขึ้นหลายคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาเวลาสายตามีปัญหาจะเริ่มต้นจากอะไรครับตาแห้งครับหลังจากนั้นตาจะพร่าหลังจากนั้นตาจะมัวและถ้าปล่อยไว้นานบางคนโชคร้ายคือมองไม่เห็นอันนี้ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตครับแล้วหลายคนถามจอยแบบนี้อาบน้ำทุกวันไหมฮะ
1: ทุกวันสิคะ
0: ล้างหน้าทุกวันไหมฮะ
1: ทุกวันสิคะ
0: สระผมบ่อยไหมฮะ
1: บ่อยค่ะ
0: ล้างตาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฮะ
1: อุ้ย
0: ไม่มีคำตอบแต่ตัวดิโออึ้งกันหมดเลย ไม่มีคำตอบเพราะทุกคนถ้าไม่มีปัญหาสายตาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสายตาแต่ดวงตาต้องทำความสะอาดทุกวันและบำรุงมันครับขอละเอียดขึ้นหน่อยแล้วกล้องจับหน่อยครับวันนี้ผมมี CL ตัวนะครับตัวนี้จุดเด่นคืออะไรครับมันช่วยปกป้องจากอะไรครับพวกแสงสีฟ้าใครตาแห้งตาผ่าตามัวตามองเห็นไม่ชัดให้ลองรับประทาน CL ตอนนี้เพราะตอนนี้มีส่วนผสมทั้งลูทีนจากอเมริกาโกจิบุรีและเบียบุรีและตัวนี้ออกจากโรงงานมหาชน1กล่องบรรจุ30กระสุนกันได้1เดือน2กล่อง2เดือน3กล่อง3เดือนแต่เงื่อนไขเวลาส่งขอแยกเก็บกล่องที่งานจอยเอากล่องไปทำอะไรฮะ
1: ทิ้งขยะค่ะ
0: ให้ไปสั่งกระปุกแล้วกันอ่ะกลับไปที่เฟรมเดียวแล้วขออินเสิร์ตลงทั้งหมดนะหมดหน้าจอ820บาทส่งฟรีเก็บเงินไปทาง5โมงอีก14นาทีให้โทรก่อน5โมงก็อีก20นาทีนะครับมีเวลาอยู่6นาทีอ่ะ0206588ขอโปรรอบที่1ขึ้นเลยครับช่วยยามนะครับปกติรังนกขวด100ครับ24ขวด2โหลอย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทเย็นวันนี้คิดแค่820บาทใครตาแห้งตาผ้าตามัวครับเอา CL ตอนนี้ก็ไปกินฟรี3กระปุกนะครับหมดหน้าจอ820บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง902065888ยังครับปกติรังนกขวด100นะครับ24ขวด2โหลอย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทเพราะรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นวันนี้ปรับราคาเหลือ820บาทผมมี CL ตอนนี้ครับใครฝ่าตามัวตามองไม่ชัดเอาไปกินฟรี3กระปุกครับหมดหน้าจอ820บาท02065888ครับบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจฝากจอยเชิญชวนแฟนรายการข่าวเย็นหน่อยว่าโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
1: แค่รังนกเนี่ยก็เกิน820แน่ๆแล้ว
0: ค่
1: ะแล้วยังให้ CL 3กระปุกด้วยนะไม่ใช่กระปุกเดียว
0: ถูกเฉพาะ CL ตัวนี้ดูแลสายตากล่องนึงเราขายอยู่500กว่าบาท3กล่องนี่ 1,500 วันนี้ให้ฟรีไม่คิดมูลค่าใครตาแห้งตาผ้าตามัวเอาไปกินฟรีงบ820บาทเนา
1: ะ
0: แล้วรังนกขวดสีทองอีก24ขวด2โหลหมดหน้าจอ828 902065888ครับขอรายละเอียดของ CL ตระหนักกันหน่อยใครตาแห้งตาผ้าตามัวตามองเห็นไม่ชัดครับตัวนี้มีทั้งลูทีนครับโกจิบุรีและเบียบุรีถนอมและดูแลสายตาอ่ะขอโปรรอบที่2ครับเลยครับทุกชมเอาเฉพาะรังนกนะปกติขวด100ครับ24ขวด2โหลอย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทเย็นวันนี้คิดแค่720บาทรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นใครตาแห้งตาผ้าตามัวครับเอา CL ตระหนักไปกินฟรีอีก3กระปุกหมดหน้าจอ820บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง902065888ยังก็608และเย็นวันนี้เรามีสิทธิ์เลือกซื้อแยกให้ต่างหากด้วยเนาะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นมาเลยครับช่วยยมยามนะครับรังนกขวด100ครับ24ขวด2โหลอย่างต่ำ 2,400 บาทวันนี้ปรับราคา820บาทใครตาแห้งตาไม่ดีครับเอา CL ตอนนั้นไปกินฟรีอีก3กระปุกกินได้อีก3เดือนหมดหน้าจอ820บาทครับ02065888อ่ะรังนกปกติ24ขวดอย่างต่ำต้องมี 2,400 เนา
1: ะ
0: เย็นวันนี้ปรับราคาเหลือแค่820บาทและผมให้บริการดูแลสายตาฟรีอีก3กระปุกนะหมดหน้าจอ820บาท902065888เบิ้ล2ชุดมีของแถมด้วยให้โทรก่อน5โมงอีก20นาทีครับ02065888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: โอ้ด่วนเลยโปรดีเฉพาะอีก4นาทีที่เหลือนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปอนะ
0: คุณ
1: ผ
0: ู้
1: ชมยังโทรกันได้นะคะติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
3: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
4: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: 5โมงเย็น17นาทีนะคะเรากลับมาข่าวเย็นช่องวันต้องกลับมาส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดน่านกันอีกรอบแล้วนะคะ
6: คือหลายคนบอกที่ปัวเนี่ยน่าเป็นห่วงมากตอนนี้ดูเรื่องของพยากรณ์แล้วมีการเตือนที่ปัวอีกแล้วนะคะ
5: ใช่ไหมคะแล้วเมื่อเช้าเกิดน้ำป่าไหลหลากอีกแล้วค่ะชาวบ้านที่ปัวก็เลยกลัวนะคะว่าความเสียหายมันจะซ้ำรอยเดิมค่ะเนี่ยคุณผู้ชมกระแสน้ำไหลแรงมากๆเลยนะคะชาวบ้านที่นั่นเขาก็ผวาเลยนี่คือที่บ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวหลังฝนตกต่อเนื่องกว่า2ชั่วโมงเช้าวันนี้มาเลยค่ะน้ำป่าหลากทะลักรุนแรงทำให้สถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านต้องกลับมาจับตาอีกครั้ง ท่ามกลางความกังวลของ

0: ของชาวบ้านที่เพิ่งผ่านเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ไปไม่นานนะคะหลายพื้นที่เนี่ยยังไม่ได้รับการฟื้นฟูด้วยซ้ำบ้านที่พังก็ยังไม่ได้ซ่อมเอาวันนี้น้ำทะลักล้นขึ้นมาบนถนนที่ใช้สัญจรชาวบ้านกังวลเดี๋ยวถนนขาดอีกเพราะก่อนหน้านี้ถนนก็ถูกน้ำซัดขาดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะ
1: บางบ้านเพิ่งจะถูพื้นขัดพื้นเสร็จน้ำมาแล้วมากับโคลนอีกแล้ว
0: คุ
1: ณผู้ชมครับเอาส่วนจุดที่เราเห็นก็คือบริเวณน้ำกูลบ้านฝายหลังวัดป่าเหมือดนะครับตำบลศิลาแรงพบว่าระดับน้ำเริ่มสูงแล้วก็มีกระแสน้ำเชี่ยวทำให้ชาวบ้านในพื้นที่จับตาสถานการณ์ด้วยความกังวลครับมวลน้ำจากจุดนี้กำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำกว่างบริเวณสะพานบ้านเก็ดบ้านตื้อนะครับเจ้าหน้าที่และก็ชาวบ้านต้องเร่งกันเฝ้าระวังครับคือมาดูเนี่ยมาชี้ระดับน้ำกันทุกวันเลยนะครับแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่ปลายน้ำให้เตรียมพร้อมรับมือนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำห้วยเพราะว่ามันยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็กลัวว่าบนน้ำมันจะไหลมาอีกรอบนึงฮะ
0: ค่ะเบื้องต้นนะคะพบว่าวันนี้มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้วหลายหมู่บ้านนะคะจากข้อมูลเส้นทางน้ำมวลน้ำกูลจากบ้านฝายตำบลศิลาแรงมีแนวโน้มไหลมาจากบ้านตีนตกบ้านเกตและบ้านตื้อก่อนเข้าสู่พื้นที่ลุ่มด้านล่างจุดที่ต้องจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะบ้านตื้อหมู่1ตำบลวรนครบ้านเกตหมู่2บ้านมอนหมู่3บ้านร้องแงหมู่7บ้านดอนแก้วหมู่8ทั้งหมดอยู่ที่ตำบลวรนครหมดเลยนะคะแล้วก็เคยถูกน้ำท่วมหนักมาแล้วเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ดูถนนเส้นทางบ้านแก้มบ้านร้องแงนะครับคุณผู้ชมหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากมวลน้ำเนี่ยมันเข้าไปท่วมผิวการจราจรนะครับนี่ฮะท่วมแบบนี้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะพื้นที่ดังกล่าวเพิ่งจะผ่านเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ไปนะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เหมือนที่บอกครับเขาเพิ่งจะทำความสะอาดเคลียร์ดินโคลนและก็มีการฟื้นฟูเส้นทางตอนนี้กังวลอีกแล้วนะครับว่าหากฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วน้ำมันเพิ่มระดับขึ้นอีกอาจจะกระทบกับสภาพถนนที่อยู่ในระหว่างของการฟื้นฟูเสี่ยงเกิดการกัดเซาะหรือว่าทรุดตัวซ้ำและมันจะกระทบกับการเดินทางสัญจรของชาวบ้านเลยนะครับ
0: นอกจากนี้ที่อำเภอทุ่งช้างตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีฝนถล่มหนักเลยค่ะชาวบ้านต้องกลับมาเฝ้าระวังน้ำท่วมกันอีกรอบนึงโดยเฉพาะชุมชนบ้านงอบกลางหมู่ที่9ตำบลงอบอำเภอทุ่งช้างน้ำท่วมขังหลังฝนตกหนักสะสมในพื้นที่นาน12ชั่วโมงทำให้น้ำระบายไม่ทันนะคะไหลท่วมถนนภายในหมู่บ้านแต่ยังเคราะห์ดีว่าไม่มีทรัพย์สินเสียหายรุนแรงแม้ล่าสุดระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ชาวบ้านกังวลเลยนะคะเทศบาลตำบลงอบผู้นำชุมชนก็ช่วยเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่ายังคงมีประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่7กันยายนด้วยค่ะ
1: ส่วนใครอยู่อำเภอเมืองน่านเอาสื่อสารกับเราได้นะครับวันนี้บ้านผาสิงฝนตกหนักอย่างรุนแรงเกิดน้ำท่วมเป็นน้ำท่วมขังนะมวลน้ำมาเร็วครับสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านอีกแล้วแต่เพียงประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาระดับน้ำมันลดลงแห้งกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่ในเขตเทศบาลเมืองน่านแม่น้ำน่านยังต่ำกว่าตลิ่งมากอ่ะก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องที่สบายใจได้นะครับคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามนะครับจุดที่ต้องจับตาก็คือพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าดินโคลนถล่มและก็น้ำล้นตลิ่งนะล่าสุดปภ.เองคุณผู้ชมครับประกาศเตือนนะผ่านเซลบอร์ดแคสต์แล้วเตือนประชาชนในอำเภอทุ่งช้างเชียงกลางปัวและบ่อเกลือโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ยกของขึ้นที่สูงและขอให้เคลื่อนย้ายรถไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยด้วยนะครับ
0: และล่าสุดนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ลำน้ำขว้างเป็นการด่วนเลยค่ะหลังจากอำเภอปัวเจอฝนตกหนักนะคะมากถึง100มิลลิเมตรภายในเวลาเพียง2ชั่วโมงก็ทำให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะโดยเฉพาะบริเวณสะพานบ้านร้องแงจุดที่เคยได้รับความเสียหายระดับน้ำพุ่งขึ้น1เมตรจนล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านแก้มทางจังหวัดเร่งระดมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เสริมแนวคันดินสูงประมาณ3เมตรป้องกันน้ำล้นตลิ่งและลดความเสี่ยงน้ำไหลเข้าเขตเมืองพร้อมเตือนให้ชาวบ้านระมัดระวังกันด้วยนะคะ
1: เรามาเตือนกันไว้นะพี่น้องทางภาคเหนือนะครับเราขยับไปที่ขอนแก่นกันบ้างดีกว่าขอนแก่นเดี๋ยวคุณผู้ชมอันนี้สงสารชาวขอนแก่นเหมือนกันนะครับชาวบ้านบ่นตามกันเลยบอกฝนมาตามนัดจริงๆโดยเฉพาะช่วงเย็นๆแบบนี้หลังเลิกงานหลังเลิกเรียนมันเกิดฝนตกหนักในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับทำให้ถนนหลายเส้นมีน้ำท่วมเขาเรียกว่าน้ำรอการระบายเหมือนกรุงเทพแล้วกันนะครับการจราจรเริ่มติดขัดรถเล็กต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยชาวบ้านหลายคนบ่นบอกโอ้โหเลิกงานแทนที่จะได้กลับบ้านสบายๆกลับต้องมาเจอกับฝนหนักและน้ำ

0: ท่วมระหว่างทางจุดที่มีการรายงานน้ำท่วมขังมีหลายถนนเลยนะครับถนนเหล่านาดีบริเวณแยกไฟแดงตลาดเจริญศรีและถนนหน้าเมืองรวมไปถึงรอบบึงแก่นนครบ้านตูมตำบลศิลาโนนไทยบ้านหนองกุงแล้วก็พื้นที่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับเส้นทางขอนแก่นบ้านไผ่นะครับก็มีฝนตกหนักเช่นกันเอาใครที่เย็นๆแบบนี้จะเดินทางนะดูสภาพฝนด้วยว่าตกไหมอ้าวถ้าตกเนี่ยเช็คเส้นทางด้วยเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยน้ำมันอาจจะรอการระบายแล้วมันท่วมสูงแบบนี้นะครับ
1: อ้าวนอกจากนี้คุณผู้ชมที่สุรินทร์เป็นยังไงบ้างไปดูสภาพความเสียหายหน่อยนะคะเห็นใจคุณผู้ชมดูโอ้ชาวบ้านที่ตำบลไผ่อำเภอรัตนบุรีเนี่ยเขาบอกเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาพายุฝนกระหน่ำรุนแรงมากๆเลยขณะเกิดเหตุกำลังนอนหลับจู่ๆฝนเทลงมาแล้วเหมือนกับมีพายุฝนฟ้าคะนองแรงลมเนี่ยพัดต้นไม้หลังบ้านหักโค่นไป 2-3 ต้นเสียงดังสนั่นแล้วพอออกมาดูปรากฏที่เห็นเมื่อสักครู่คือโครงหลังคาคอกสัตว์นะคะถูกลมเนี่ยหอบปลิวไปแล้วไปเกี่ยวกับสายไฟริมถนนอีกนะคะชาวบ้านก็กลัวเดี๋ยวสายไฟขาดจะยิ่งเกิดอันตรายซ้ำยังเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ
2: ส่งสัญญาณจังไหนมาก่อนหรือมันหึ่มมาเลย
3: โอ้โหมันแบบ
4: เป็นอันนั้นมาเลย
3: ลูกลูกมาทั้งสี่นะ
4: ต้นใหม่รูมาเลยมันรูมาเลยนะหัวน้ำตาลเนี่ยต้นใหม่เขาหลายนะต้นยูคามันกระลูบมาเลย
1: เบื้องต้นนะคะทางอบต.ก็ได้เร่งส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจความเสียหายประสานการไฟฟ้ารัตนบุรีมาเร่งแก้ปัญหาแล้วเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้เร็วที่สุดนะคะ
0: เอาพี่น้องภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวานยะลาเรานำเสนอข่าวไปวันนี้สุไหงโกลกนราธิวาสเป็นยังไงกันบ้างถ้าดูภาพฝนตกหนักเลยฮะชาวบ้านบอกว่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงถนนหลายสายหลายจุดน้ำท่วมขังรอการระบายนะครับคุณผู้ชมรวมถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลสุไหงโกลกด้วยโอ้โหอันนี้ครึ่งล้อเลยคุณผู้ชมแล้วมันมาเป็นคลื่นแบบนี้นะครับขับช้าๆหน่อยเพราะว่าบ้านของชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมันไปเซาะพวกกำแพงหรือว่าประตูของเขาเสียหายนะครับจุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือศาลเจ้าแม่โต๊ะโบ๊ะสุไหงโกลกนะครับได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมันจะมีคราบดินโคลนและก็สิ่งสกปรกตกค้างหลังจากน้ำลดทางศาลเจ้าประกาศปิดให้บริการชั่วคราว1วันในวันนี้นะครับเพื่อเร่งทำความสะอาดพื้นที่ภายในแล้วก็บริเวณลานศาลเจ้าด้วยดิน้ำมันท่วมเข้าไปแบบนี้ล่าสุดเป็นยังไงระดับน้ำเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับส่วนชาวบ้านต้องใช้เส้นทางในพื้นที่เอาย้ำนะเราขอให้คุณผู้ชมเพิ่มความระมัดระวังติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
1: ซึ่งภาพรวมฟ้าฝนถึงสุดสัปดาห์นี้คุณผู้ชมคะประมาทไม่ได้เลยนะตั้งแต่วันนี้ยาวไปถึง7กันยายนนะคะประเทศไทยตอนบนเจอฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกนะเราขึ้นรายชื่อจังหวัดต่างๆอยู่ที่หน้าจอเหมือนเดิมนะคะ17จังหวัดเหล่านี้ค่ะคือกลุ่มเสี่ยงนะคะที่จะเจอฝนเยอะมากๆคุณผู้ชมต้องระมัดระวังด้วยแล้วย้ำสำหรับจุดไหนน้ำท่วมซ้ำซากยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมไปกันที่ลพบุรีแตกตื่นกันทั้งตลาดนะครับพ่อค้าคนนึงเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอายุ62ปีเขาก็กำลังทำก๋วยเตี๋ยวปกติปรากฏว่ามีคนบุกเข้ามาแล้วกระหน่ำยิงนะครับภรรยาพอไปเห็นร่างของสามีรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
3: พ่อหนูได้ฟังหนูก็ตกใจหนูก็วิ่งมาลูบลูบหนูเลยหนูไม่รู้
0: คนนี้คือนางพูนสุขนะครับร้องไห้แบบขัดใจเลยแทบขัดใจฮะเธอไปเห็นร่างของนายเพ็ญภาคอายุ62ปีสามีครับเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่กลางตลาดโต้รุ่งวงเวียนสระแก้วอำเภอเมืองลพบุรีนะครับหลังถูกคนร้ายใช้ปืน11มม.กระหน่ำยิงคือเขาบอกไม่ต่ำกว่า5นัดนะครับกระสุนเจาะเข้าที่ส่วนสำคัญของร่างกายหลายแห่งตำรวจสภ.เมืองลพบุรีนะครับไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุไปเจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่เต็มไปหมดเลยครับก็เลยเก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานยังไม่ทันจะเริ่มแกะรอยเพื่อตามหาคนร้ายว่าใครเป็นมือปืนที่ยิงใช่ไหมครับปรากฏว่าไปเจอร่างของนายกู้เกียรติอายุ64ปีคนยิงฮะตัดสินใจใช้ปืนกระบอกเดียวกันที่ยิงนายเพ็ญภาคเนี่ยจบชีวิตตนเองอยู่ไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุมากนักนะครับ
1: ขณะเดียวกันภรรยาของนายเพ็ญภาคบอกว่าสามีและผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันต่อมามีปัญหาเรื่องเงินนะคะหลังจากผู้ก่อเหตุยืมเงินสามีไปหลักหมื่นแล้วไม่ยอมคืนก็กลายเป็นมีเรื่องกันถึงขั้นเคยชกต่อยและผู้ก่อเหตุเคยขู่ฆ่ามาแล้ววันเกิดเหตุระหว่างที่เธอสามีและลูกอายุ18ปีกำลังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่จู่ๆนายกู้เกียรติก็เดินมาทักสามีแล้วชักปืนกระหน่ำยิงเลยค่ะเธอเองตกใจมากรีบพาลูกหลบออกมาเพราะกลัวจะโดนถูกยิงไปด้วยนะคะจากนั้นผู้ก่อเหตุก็เดินไปข้างร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ยิงตัวเองเพื่อหนีความผิดค่ะ
5: ปืนเพราะว่าเสียงมันไม่ใช่แบบเสียงระเบิดหรืออะไรแก๊สระเบิดไม่ใช่แบบนั้นเสียงมันแน่นๆเนาะเรารู้เสียงปืนแล้วมันไม่ใช่แบบนี้อยู่คนเดียวข้างหลังเลยแล้วก็เด็กเสิร์ฟก็คือไม่รู้ใครเห็นหรือเปล่าไปไหนมันได้ยินเสียงปืนก็ไปแล้วเนาะ
0: ไม่สนับสนุนให้แก้ปัญหาด้วยวิธีนี้นะครับคุณผู้ชมครับเสียชีวิตทั้งคู่เลยทางผู้กำกับสภ.เมืองลพบุรีให้ข้อมูลนะครับว่าจากนี้จะส่งร่างของผู้เสียชีวิตทั้งผู้ก่อเหตุและมือปืนไปชันสูตรตามขั้นตอนก่อนนะครับแล้วจากนั้นจะให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนาต่อไปครับ
1: คุณผู้ชมคะตามกันต่อเลยนะคะดราม่าเรื่องระหว่างหมอกับคนไข้คุณหมอสลิงแตกนะคะมีการไปดูถูกมีการไปเหยียดเรื่องของคนที่ใช้สิทธิ์30บาทรักษา
0: แต่ทีนี้วันนี้คุณหมอก็มีการเปิดใจเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับแต่เปิดใจอีกแบบนึงนะ
1: ค่ะ
0: ร้องไห้เลยเหมือนก
1: ัน ร้องไห้โฮแล้วก็เห็นว่าจะลาบวช ด้วยงานเข้าแล้วด้วยเหมือนกันเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเริ่มตรวจสอบแล้วแล้วก็จะลามไปถึงเรื่องจริยธรรมแพทย์ด้วยนะคะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไปตรวจสอบคลินิกที่ย่านคลองสามวากรุงเทพหลังมีผู้ป่วยร้องเรียนหลายประเด็นเรื่องที่มีการออกใบส่งตัวให้ไปรักษาต่อที่สถานพยาบาลอื่นจ่ายค่ายาจ่ายยาให้ในปริมาณน้อยทำให้ผู้ป่วยต้องเดินทางมารับยาบ่อยๆเกินความจำเป็นและยังมีพฤติกรรมของคุณหมอที่ความรู้สึกของคนไข้มองว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้มีการด่าทอมีการข่มขู่ผู้ป่วยด้วย
0: ค่อนข้างหยาบคายเลยแหละคุณผู้ชมครับทีนี้ไปถามคนร้องเรียนเป็นผู้หญิงอายุ29ปีนะครับเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเธอเนี่ยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายใช้สิทธิ์30บาทไปติดต่อขอใบส่งตัวที่คลินิกเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากเคยได้รับใบส่งตัวทุก3เดือนแต่ครั้งนี้ไม่ได้รับครับเธอกลับถูกหมอคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมบอกต่อว่าแล้วก็ไม่พอใจถ้าไม่พอใจก็ให้ย้ายไปใช้สิทธิ์ที่อื่นแล้วก็มีการถ่ายข้อมูลส่วนตัวก่อนจะมีการประชิดตัวกำหมัดและก็พูดซ้ำๆบอกว่าจะเอาไหมจะเอาไหมเธอบอกตอนนั้นเธอร้องไห้ครับมีคนในคลินิกเข้ามาห้ามโดยวันนั้นเนี่ยไม่ได้มีการตรวจหรือให้ยาแต่อย่างใดนะครับหลังออกจากคลินิกเธอยังถูกหมอโทรมาต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรงลักษณะคล้ายๆเหยียดอ
1: ะ
0: เหยียดศักดิ์ศรีหลายๆอย่างนะเราพูดออกอากาศไม่ได้รวมถึงเหยียดการใช้สิทธิ์30บาทด้วยมีการพูดจาข่มขู่มีการแช่งไม่นานก็ตายแล้วอ่ะเราลองฟังสักนิดสักหน่อยแล้วกันครับ
6: เดี๋ยวก็ตายแล้วไม่เป็นคนแล้ว SLE อ่ะมันลงไตลงหัวใจก็ตายหมดแล้วผมร่วงหัวก็ทิ้งเงินก็ไม่มีใครเอาเกาะมันก็ไปขอทานได้30บาทก็คนชั้นต่ำให้เขาไปทำเมียเป็นโรคเงี้ยเดี๋ยวก็ตายผมไม่เห็นใครรอดเกิน40เลยก็ตายหมดแล้วทำบุญเยอะๆชาติหน้าได้ไม่เป็นโรคแบบนี้
1: คุณปริมประภาบอกว่ารักษากับคลินิกนี้มา 4-5 ปีแล้วนะคะที่ผ่านมาได้รับใบส่งตัวตามปกติและไม่เข้าใจว่าทำไมครั้งนี้ถึงเกิดเรื่องบานปลายสิ่งที่ต้องการไม่ใช่คำขอโทษค่ะแต่ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมหมอคนนี้เพราะการใช้คำพูดรุนแรงอาจกระทบกับสภาพจิตใจผู้ป่วยเพราะถึงตอนนี้เธอเองยังเครียดความดันโลหิตสูงต่อเนื่องหวาดกลัวจนไม่กล้ากลับไปใช้บริการที่คลินิกแห่งนี้อีกค่ะ
7: ถูกไปถามคุณหมอก็ใช้เหมือนไม่รู้อยู่ดีก็โกรธขึ้นมาแล้วก็ตามนั้นเลยจ้ะตามนั้นเลยจ้ะเชิญค่ะตามนั้นเลยจ้ะไล่หนูออกห้องตอนที่เขาต่อว่าหนูหรือด่าหนูอ่ะหนูก็ไม่มีการตอบโต้ก็ยืนเงียบๆหนูคิดไปถึงขั้นว่าสมมตินะถ้าหนูยังเป็นเหมือนตอนหนูป่วยแรกๆอ่ะหนูก็จะมีอาการดิ่งแล้วถ้าเกิดหนูยังดิ่งอยู่ในจุดนั้นเหมือนเดิมอ่ะแล้วหนูไปฆ่าตัวตายจริงๆอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นหนูไม่โอเคกับคำขอโทษเลย
0: ประเด็นสำคัญคุณผู้ชมครับไม่ใช่เคสนี้เคสเดียวนะครับยังมีผู้ป่วยอีกหลายรายขอใบส่งตัวแต่ก็ไม่ได้รับการส่งต่อเหมือนกันญาติผู้ป่วยคนนึงเล่าว่าพี่ชายมีปัญหาเรื่องของกระดูกครับต้องติดตามการรักษาที่โรงพยาบาลคลินิกไม่ออกใบส่งตัวหมอบอกว่าอาการแค่นี้รักษาที่คลินิกก็ได้และจ่ายยาให้คือจ่ายให้โดยไม่ตรวจคุณผู้ชมต่อมาพี่ชายเกิดอาการติดเชื้อที่ขาอย่างรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลเธอก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า การไม่ได้รับใบส่งตัวมันอาจจะทำให้เสียโอกาสคือถ้าไปรักษาได้เร็วกว่านี้เนี่ยมันอาจจะไม่มีอาการแบบนี้ก็ได้นะครับ
1: แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะถ้าถูกคลินิกเนี่ยฟ้องเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทหลังจากแชร์โพสต์วิพากษ์วิจารณ์การให้บริการแต่ที่สุดเนี่ยศาลก็มีคำสั่งยกฟ้องคดีนี้ไปดังนั้นเนี่ยเธอก็ต้องการให้หน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานการออกใบส่งตัวและระบบส่งต่อผู้ป่วยเพราะใบส่งตัวไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะมันเกี่ยวข้องทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายความต่อเนื่องและโอกาสในการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยด้วยค่ะ
8: แชร์โพสต์เขาเลยฟ้องเราเหมือนฟ้องปิด

0: ากอะค่ะเขาบอกเขารักษาได้
1: แล้วเขากระบวนการรักษาของเขาเป็นยังไง
0: ก็ให้ยาทั้งที่ไม่เจอคนไข้ค่ะคือถ้าได้รับใบส่งตัวแล้วเขาเอ็กซเรย์แล้วคือติดเชื้อตั้งแต่วันนั้นก็คือก็จะได้รักษาเลยไม่ต้องคือไม่ต้องเหมือนกับว่าถ้าวันนั้นคนที่บ้านไม่มีใครอยู่อย่างเงี้ยพี่ก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้ว
2: ทีนี้วันนี้คุณผู้ชมครับคุณธนกิจจิตอารีรัตน์ไปที่คลินิกดังกล่าวนะครับทีนี้พอไปเนี่ยไม่เจอหมอ
3: แต่เจออาม่าของหมอ
2: เจออาม่าของหมออาหมอก็เลยเอาต่อสายคุยกับคุณหมอคนดังกล่าวนะคุณผู้ชมนะก็มีการโอ้โหระบายความในใจเหมือนกันในฝั่งของหมอนะครับถึงขนาดบางช่วงเนี่ยร้องไห้เลยนะทีนี้หมออธิบายแบบนี้นะครับว่าผู้ป่วยเป็นฝ่ายอารวาสก่อนแต่ไม่มีภาพวงจรปิดยืนยันเพราะว่ากล้องเก็บภาพย้อนหลังได้แค่7วันเท่านั้นเองส่วนที่วิจารณ์เรื่องบัตร30บาทเนี่ยยอมรับที่พูดไปเนี่ยมันอยู่ในอารมณ์โกรธแล้วก็มีการพูดเลยบอกว่าตัดพ้อด้วยคือเดี๋ยวจะเลิกเป็นหมอแล้วตัวเองก็มีบ้านเช่าสบายๆเดือนละหลายหมื่นบาทไม่ต้องมาทำอาชีพเป็นหมออีกต่อไปแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้จะยังไงละก็เดี๋ยวลาออกแล้วก็เดี๋ยวจะมีบวชเลย
3: จะบวชตลอดชีวิตทีนี้อาม่าโผล่ขึ้นมาเลยบอกไม่ให้บวชแล้วใครจะเลี้ยงอาม่าล่ะ
2: แล้วอาม่าบอกก็อาม่าก็ใช้30บาทด้วยนะลองฟังดูครับ
4: ใครฟังแล้วไม่เข้าใจเขาคิดว่าเราไม่โศกเราไม่ใช่ว่าไม่โศกคือให้เจาะเลือดที่นี่ก่อนแล้วมันไม่มีประโยชน์ที่แบบว่าเราจะต้องไปเหนื่อยยากหรือไปทำอะไรให้คนอื่นถูกบ้านสบายๆไม่ต้องไปออกไปทำอะไรก็ได้ดีกว่าเห็นมันเก็บอยู่ใช้วันละ10,000-20,000พอแล้ว
2: เสียงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก็คือเราบีบเสียงนะ
3: ค่ะ
2: เป็นจริงๆเป็นหมอผู้ชายนะครับ
3: ค่ะก็เนี่ยเจ้าตัวก็แจงมาแบบนี้ถูกไหมคะทีนี้บุคลากรของคลินิกให้ข้อมูลไม่ตรงกันอีกบางส่วนบอกว่าผู้ป่วยไม่ได้อารวาสแบบที่หมออ้างดังนั้นก็กลายเป็นต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเอาเอกสารเวชระเบียนคำชี้แจงของหมอหลักฐานจากผู้ร้องเรียนมาพิจารณาร่วมกันแล้วสรุปว่าผิดเงื่อนไขการให้บริการผิดมาตรฐานสถานพยาบาลหรือผิดจริยธรรมวิชาชีพหรือไม่นะคะซึ่งเรื่องนี้รองเลขาธิการสปสช.บอกว่าคลินิกแห่งนี้นะเคยถูกตักเตือนและให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ยังมีข้อร้องเรียนเพิ่มอยู่จึงอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการระงับบริการบัตรทองหากมีการระงับบริการก็ยืนยันว่าผู้ป่วยจะไม่ขาดการรักษาโดยประสานกทม.จัดหน่วยบริการและศูนย์สาธารณสุขใกล้เคียงรองรับส่วนโรงพยาบาลรับส่งต่อเบื้องต้นก็จะยังเป็นแห่งเดิมนะคะโดยสปสช.กำลังตรวจสอบหน่วยบริการที่อาจเกี่ยวข้องอีกประมาณ23แห่งด้วยค่ะ
2: อีกเรื่องนึงอันนี้สงสารคุณแม่แล้วก็เด็กนะครับแม่บอกช็อกมากลูก5ขวบนะครับกลับจากโรงเรียนมาแล้วก็มีอาการผิดปกตินะครับลูกเนี่ยไม่ยอมกินข้าวแล้วลูกหวาดกลัวไม่อยากไปโรงเรียนพยายามถามลูกแล้วนะครับแต่ลูกเนี่ยไม่ได้ตอบอะไรจนสุดท้ายแม่ไปร้องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีณานะครับคือแม่เนี่ยของเด็กอายุ5ขวบเป็นเด็กชายนะครับน้องเรียนเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล3โรงเรียนสังกัดกทม.มาขอความช่วยเหลือและก็เล่าบอกว่าลูกเนี่ยมาเล่าให้ฟังลูกถูกครูพี่เลี้ยงทำโทษเอาถามว่าทำโทษยังไงให้ยืนแก้ผ้าอยู่หน้าห้องเรียนทำให้ถูกเพื่อนล้อฮะแล้วก็อับอายจากนั้นก็เกิดความหวาดกลัวนะครับโดยแม่เด็กระบุว่าหลังเกิดเหตุลูกก็เลยมีอาการซึมกินข้าวแล้วก็นอนไม่หลับไม่กินข้าวแล้วก็นอนไม่หลับนะครับแล้วก็ไม่ยอมไปโรงเรียนด้วยขณะที่ครูพี่เลี้ยงก็ยอมรับกับแม่ว่าเป็นคนลงโทษเด็กจริงๆอ้างว่าทำไปเพราะว่าเด็กค่อนข้างดื้อครับ
3: อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุนะคะทางครอบครัวได้เข้าแจ้งความที่สน.ราชบูรณะและเข้าพบกับทางโรงเรียนแล้วเพราะกลัวครูจะไปทำแบบนี้กับเด็กคนอื่นอีกนะคะแต่ว่าก็ยังไม่พอใจมาตรการที่โรงเรียนดำเนินการต้องมาร้องมูลนิธิปวีณาให้ช่วยตามเรื่องให้ค่ะ
5: ลูกบอกว่าหนูก็แค่ระบายสีไม่เสร็จหนูระบายไม่เต็มวงคุณครูบอกว่าให้ระบายครึ่งเดียวแต่หนูระบายเกินอะไรอย่างเงี้ยทำโทษก็คือไปถอดเสื้อผ้าของน้องออกเลย
6: คุณครูถอดเอง
5: ใช่ค่ะแล้วน้องก็
6: ใช้เวลานานเท่าไหร
5: ่สอบถามกับน้องแล้วน้องบอกว่ายืนนานมากค่ะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงต้องมือชิดตัวเพราะคุณครูไม่ได้ให้ขยับไปไหนให้เหมือนเป็นเคสตัวอย่างให้เพื่อนๆดูค่ะว่า
6: ถ้าทำเรียนนักเรียนดูน้องแก้ผ้าอย่างเงี้ย
5: ใช่ค่ะ
2: ทำโทษด้วยการให้แก้ผ้าเด็กก็คงจะถูกเพื่อนล้อก็เลยอายไม่กล้าไปโรงเรียนนะฮะเป็นความรู้สึกทางด้านจิตใจด้วยนางปวีณาเตรียมประสานตำรวจและกทม.ครับขอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงพาเด็กเข้าไปรับการประเมินสภาพจิตใจและหากจำเป็นจะต้องช่วยประสานหาโรงเรียนใหม่ให้เด็กก็จำเป็นนะครับอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เป็นเพียงการตั้งคำถามว่าใครต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ยังต้องตามต่อนะครับว่าโรงเรียนเนี่ยมีมาตรการป้องกัน และลงโทษยังไงเพราะว่าเรื่องนี้มันกระทบกับสภาพจิตใจของเด็กโดยตรงคือเราไม่ได้ใช้ไม้เรียวตีเขาเราไม่ได้ทำโทษเขาอย่างรุนแรงแต่การให้เด็กเนี่ยไปยืนแก้ผ้าต่อหน้าเพื่อนๆน้องก็เกิดความอายอันนี้มันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเหมือนกันนะครับ
3: ค่ะส่วนข่าวต่อไปเนี่ยเป็นอุบัติเหตุระทึกเกิดขึ้นเช้ามืดที่ผ่านมาเมื่อมีผู้หญิงคนนึงเขาขี่รถอยู่ดีๆนะคะแต่ว่าถูกรถเนี่ยเหมือนพุ่งชนเสร็จเธอรถล้มแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าฝ่ายผู้ก่อเหตุเอารถมอเตอร์ไซค์ที่ติดคาอยู่กับรถยนต์ตัวเองออกแล้วก็ซิ่งหนีไปเลยแต่ว่าพอสอบลึกๆ ลงไปคดีนี้มีเงื่อนงำมากกว่าอุบัติเหตุธรรมดาให้ดูภาพต้นเรื่องก่อนรถเก๋งสีดำขับตามมอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะพุ่งชนท้ายอย่างแรงเลยค่ะจนร่างของหญิงคนขี่กระเด็นตกจากรถไปเลยนะคะแต่มอเตอร์ไซค์จังหวะนี้นะค้างอยู่หน้ารถเก๋งแล้วก็ถูกลากไปไกลอีกประมาณสัก200เมตรนะคะนี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากนั้นคนที่บนรถเนี่ยก็ลงมาพร้อมกับเพื่อนนะคนเสื้อเหลืองคนขับนะกับเพื่อนลงมาไม่ได้ไปดูคนเจ็บค่ะไปดึงมอเตอร์ไซค์ที่มันขวางหน้ารถตัวเองออกโยนทิ้งไปแล้วเบี่ยงรถเก๋ง
2: ไปเลย
3: ขับพุ่งไปเลยค่ะไม่แม้แต่จะลงมาดูดำดูดีคนเจ็บเลยนะคะยังเคราะห์ดีพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์โทรแจ้งกู้ภัยให้ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลล่าสุดก็ปลอดภัยแล้วนะคะ
2: ทีนี้คุณผู้ชมครับที่คุณแจ็คบอกว่ามันดูมีอะไรแปลกๆนะเล
3: ่
2: าให้ฟังแบบนี้ตัวคนเจ็บเล่าให้ฟังว่าคนที่ขับรถชนเธอคืออดีตสามีที่เพิ่งจะเลิกลากันไปได้แค่2เดือนนะครับที่ผ่านมาอดีตสามีก็พยายามมาตามง้อถามง้อเธอตลอดนะครับแต่มีการข่มขู่จะทำร้ายร่างกายจนเธอเนี่ยบล็อกทุกช่องทางการติดต่อกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ในวันนี้ขึ้นเธอก็เลยเชื่อว่าอดีตสามีตั้งใจจะทำร้ายเธอครับ
7: หนูจะมาทำงานที่ร้านแล้วเขาเหมือนเขาหันหน้ารถมาทางนี้เข้าไปทางเหมือนส่วนกันอะแล้วเขาเห็นรถหนูเขาเลี้ยวกลับอยู่เหมือนเขาตั้งลำจะชนแล้วเพราะหนูมองกระจกมอไซค์ข้างหลังอะว่าใช่รถเขาหรือเปล่าหนูไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าหนูก็จะรีบไปทำงานด้วยหนูก็ขี่ไปของหนูปกติแหละแต่เหมือนได้ยินเหมือนเขาเร่งคันเร่งเหมือนตั้งใจจะชนข้างหลังเลยค่ะ
3: ขณะเดียวกันตำรวจสภ.คลองขลุงตามไปจับชายที่ขับรถเก๋งคันนี้ได้แล้วค่ะเจ้าตัวยอมรับว่าต้องการขับรถชนอดีตภรรยาจริงๆเพื่อให้หยุดรถแล้วลงมาคุยกันไม่ได้ตั้งใจให้ถึงชีวิตแต่ว่าตอนที่ชนไปแล้วไม่เห็นไปคุยไปช่วยนะคะ
2: ก็คือเอาแค่มอเตอร์ไซค์เขาออกแล้วก็ขับรถหนี
3: แล้วก็ชนวนเหตุอ้างอีกบอกหึงหวงค่ะไปเห็นอดีตภรรยาแม่โพสต์ภาพคู่แฟนใหม่ในโซเชียล
2: เราเลิกกันแล
3: ้
2: วอ
3: ่ะ
2: ก็เลิกกันแล้วไม่ใช่หรอ
3: ตำรวจก็เลยบอกเดี๋ยวให้เขาให้การไปก่อนนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวต้องสอบสวนแล้วก็อ้างอิงกับหลักฐานที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วพิจารณาแจ้งข้อหาหนักหลายกระทงนะคะแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นต่อเนื่องกับความรุนแรงที่มีหลายคู่หลายความสัมพันธ์ช่วงนี้นะคะที่แบบพอตกลงกันไม่ได้เนี่ยแล้วใช้ความรุนแรงแก้ปัญหากู้ภัยขับรถไล่ชนแฟนเก่าไปวันก่อนแล้วเพิ่งเล่าข่าวไปมาอีกแล้วนะคะล่าสุดวันนี้ก็ขับรถชนภรรยาเก่าอีกนะ
2: ครับส่วนอีกเรื่องนึงอยากพาคุณผู้ชมลงไปที่ภูเก็ตนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเภสัชกรอยู่ที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาคุยกับเภสัชกรแล้วก็ทำอะไรบางอย่างจนให้กับเภสัชกรท่านนี้มีอาการคือแน่นหน้าอกและตอนนี้อยู่อย่างหวาดผวานะครับนี่มีภาพวงจรปิดให้คุณผู้ชมได้เห็นนะเล่าให้ฟังแบบนี้เป็นภาพที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินำสเปรย์บางอย่างครับฉีดใส่มือแขนและก็ตามร่างกายของเภสัชกรหลายครั้งก่อนที่ไม่นานเภสัชกรคนนี้คุณผู้ชมถ้าดูตามภาพนะคนใส่เสื้อสีเหลืองนะคุณผู้ชมเขาเริ่มมีอาการมึนหัวมือเท้าเย็นใจเต้นเร็วและก็แน่นหน้าอกนะครับเภสัชกรก็เกรงว่าไอ้สิ่งที่เขาเนี่ยมาฉีดมันอาจเป็นสารอันตรายก็เลยเชิญให้นักท่องเที่ยวออกจากห้องนี่มีอาการเริ่มมึนๆแล้วก็เลยให้นักท่องเที่ยวคนนี้เอาออกไปก่อนเขาใช้ผ้าเช็ดด้วยนะฮะเพราะว่าไม่มีความรู้สึกว่าอะไรมันอยู่ตามร่างกายเขาจากนั้นเชิญออกจากร้านไปนะครับปิดล็อกประตูแล้วโทรเรียกโรงพยาบาลให้มารับตัวไปตรวจทันทีโดยเภสัชกรเล่าว่าชายในคลิปเป็นนักท่องเที่ยวชาวคูเวตนะครับ
3: แล้วก็ก่อนเกิดเหตุเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อยาอ้างว่าถูกคนทำร้ายนะคะพอจ่ายยาให้คิดเป็นเงินประมาณ500บาทแต่นักท่องเที่ยวคนนี้กลับนั่งชวนพูดคุยอยู่ในร้านเกือบครึ่งชั่วโมงมีการหยิบกัญชาในกระเป๋ามาให้ดูอารมณ์ดีร้องเพลงให้ฟังด้วยนะเป็นเพลงภาษาอาหรับแล้วไม่นานนะคะก็หยิบขวดปริศนาคล้ายขวดน้ำหอมขึ้นมาฉีดใส่เภสัชกรค่ะ
8: เขาก็พ่นผมพ่นชุบๆๆๆ1 2 3

0: 5แล้วก็ตรงเนี้ย2ครั้งให้เราสูดแล้วก็ต่อไปถึงปลายทั้งเนี้ยประมาณ10ครั้งผมเช็ดแล้วผมรู้สึกว่ามันเราทรงตัวไม่ได้เหมือนเราเมาแบบคำพูดเราไม่ได้เลยครับเราคอนโทรลว่าสิ่งที่เราจะพูดไม่ได้ครับถ้าสมมติวันนั้นเขามีอาวุธหรือมีปืนมีอะไรเงี้ยผมว่าผมไม่คงจะไม่รอด
1: คือหลังเกิดเหตุนะครับอ่ะทางเภสัชกรก็เอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยไปโพสต์บนโลกออนไลน์ขอให้ตำรวจไปตรวจสอบนะครับซึ่งล่าสุดเองคุณผู้ชมพี่ชายของนักท่องเที่ยวคนนี้ไปพบกับตำรวจบอกน้องชายป่วยทางจิตเวชอยู่ระหว่างการรักษาช่วงที่ผ่านมาไม่ได้รับประทานยานะครับประเด็นสำคัญคือไอ้สเปรย์ที่ฉีดตามร่างกายของเภสัชกรคืออะไรเขาบอกอ๋อมันคือน้ำหอมกลิ่นเฉพาะที่นิยมในกลุ่มชาวอาหรับไม่ใช่สารอันตรายเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่ฟังแบบนี้ก็ดูอันตรายเหมือนกันนะไม่รู้เอาอะไรมาฉีดให้เราเหมือนกันนะครับ
2: ใช่ค่ะอันนี้ดีว่าคุณเภสัชเองก็ระมัดระวังตัวมากแล้วนะคะคุณผู้ชมเอาส่วนเรื่องนี้เป็นดราม่าขึ้นมานะคะที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาที่ญาติโยมเห็นแล้วไม่สบายใจแล้วก็เกิดคำถามว่าทำไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ช่วยทำนุบำรุงหน่อยปล่อยให้วัดอยู่ในสภาพกลายเป็นวัดร้างทั้งที่จริงๆก็ยังมีพระอยู่ที่นี่ด้วยวัดที่ว่านี่คือวัดสืบสุขหรือว่าวัดโคกศักดิ์อยู่ที่ตำบลพังลาอำเภอสะเดาโซเชียลตั้งคำถามทำไมอบต.พังลาไม่ดูแลวัดไม่แก้ปัญหาเลยปล่อยให้อยู่ในสภาพรกร้างหลังมีการแชร์โพสต์ออกไปหลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้แก้ปัญหาหน่อยรวมถึงเรื่องของการที่วัดเนี่ยถูกโจรกรรมบ่อยๆนะคะไปถึงที่วัดเนี่ยมีพระอยู่11รูปค่ะแล้วสภาพวัดทรุดโทรมวิหารพระนอนกำแพงวัดมีร่องรอยนะคะว่าเคยถูกคนร้ายเนี่ยเข้ามาก่อเหตุโจรกรรมอย่างช่องเก็บโกดกระดูกบางส่วนก็ถูกทุบทำลายดึงเอาแผ่นประตูสเตเลสออกไปโกดทองเหลืองถูกขโมยจนเหลือเพียงแค่ห่อผ้ากับอัฐิของผู้ล่วงลับเห็นแล้วอนาถใจนะคะท่านเจ้าวาดบอกว่าปัญหาเกิดมานาน 1-2 ปีแล้วตำรวจก็ได้เข้ามาช่วยตรวจตราตั้งจุดตรวจหน้าวัดแล้วหลังๆก็มีโจรมาขโมยน้อยลงวัดก็เพิ่มมาตรการในการดูแลความปลอดภัยมากขึ้นแล้วนะคะ
1: อีกประเด็นหนึ่งหอระฆังที่ดูเหมือนว่าระฆังมันหายไปไหนถ้าเจ้าอาวาสอธิบายว่าพอมันมีเหตุขโมยโกดภายในวัดใช่ไหมก็เกรงว่าระฆังทองเหลืองเนี่ยมันจะถูกขโมยไปอีกท่านก็เลยตัดสินใจถอดระฆังทองเหลืองออกไปเก็บรักษาไว้ก่อนยังอยู่นะคุณผู้ชมเรามีภาพให้เห็นว่ายังอยู่ไม่ได้สูญหายไปไหนนะครับหากวัดมีงานหรือมีกิจกรรมก็จะนำกลับมาติดตั้งตามเดิมสำหรับการพัฒนาวัดเจ้าอาวาสก็ยอมรับว่าทางวัดเนี่ยต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นแต่ปัญหาหลักคือเรื่องของปัจจัยครับเรื่องของเงินนั่นแหละเนื่องจากว่าเศรษฐกิจไม่ดีญาติโยมเดินทางมาทำบุญลดลงก็เชิญชวนญาติโยมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดนะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องทำบุญเพียงเงินอย่างเดียวนะสามารถเข้ามาทำความสะอาดเข้ามาล้างห้องน้ำเข้ามาดูแลศาลาหรือมาช่วยงานของวัดในวันพระก็ได้ก็ถือว่าเป็นการร่วมพัฒนาวัดอย่างหนึ่งนะครับ
3: ดีก็น้อมรับทุกคำวิจารณ์ก็จะได้พัฒนาวัดเหมือนว่าเขาบอกวัดสกปรกเราก็จะได้พัฒนาให้มันสะอาดขึ้นหรือเขาบอกว่าเรื่องของหายตอนนี้ก็มีการปิดประตูล็อกประตูเป็นเวลาบ้างแล้วก็ช่วงกลางคืนพระก็เดินกันถึง 4-5 ทุ่ม
2: ตอนนี้เนี่ยทางวัดต้องการบูรณะวิหารพระนอนนะคะซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมากแล้วก็ปีนี้ทางวัดแจ้งมานะยังไม่มีเจ้าภาพกฐินเลยค่ะญาติโยมท่านใดนะคะมีจิตศรัทธาอยากร่วมสมทบทุนบูรณะวิหารพระนอนพัฒนาวัดก็สามารถติดต่อไปได้นะคะ
1: ครับคุณผู้ชมไปดูหน่อยสงสัยถนนเส้นนี้คงจะขาดแสงสว่างเยอะปรากฏว่าระยะทางแค่15เมตรนะใช้เสาไฟโซลาร์เซลล์ทีมาก126ต้นด้วยกันแล้วมีการใช้งบประมาณ15ล้านก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะใช้งบคุ้มค่าหรือเปล่านะครับเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเขาก็เอาภาพเป็นเสาโซลาร์เซลล์ที่เรียงรายตามแนวถนนในพื้นที่เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารและก็มีการตั้งข้อสังเกตบอกระยะห่างแต่ละต้น15เมตรเป็นถี่ไปไหมมันถี่จริงๆคุณผู้ชมครับรวมถึงตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ดำเนินการคือแต่ละต้นมันห่างกัน15เมตรหรือเปล่าใช่ไหมฮะคุณผู้ชมถ้าดูตามภาพนะทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่ามีการติดตั้งเสาไฟโซลาร์เซลล์ทั้งหมด2จุดรวม126ต้นจุดแรกอยู่บริเวณถนนข้างวัดสุภากรนิคมธรรมารามมีเสาไฟ62ต้นใช้งบประมาณนี่ฮะคุณผู้ชมลองดูนะ7ล้าน

0: 400,000 บาทจุดที่2อยู่บริเวณถนนหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมคำสร้อยด้านหน้าสนามกีฬาเสาไฟฟ้า64ต้นใช้งบประมาณ8,900,000 บาทรวม2โครงการเนี่ยใช้งบประมาณทั้งสิ้น15,500,000 บาทด้วยกันนะครับ
1: ค่ะเอาถี่ไม่ถี่ก็ให้ดูจากภาพนะคะทีนี้นายฉลองบุตรการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยก็ชี้แจงว่าโครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2566ขณะนั้นตัวเองยังไม่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งและทั้ง2โครงการมีทั้งงานก่อสร้างถนนและระบบไฟส่องสว่างรวมอยู่ด้วยเพราะถนนเส้นนี้เมื่อก่อนเนี่ยมืดค่ะเป็นถนนที่เปลี่ยวและระบุนะคะว่าก่อนหน้านี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มาตรวจสอบโครงการทั้งก่อนและหลังดำเนินงานแล้วนะคะก็คือไม่พบว่าผิดระเบียบหรือผิดกฎหมายค่ะ
2: ว่ามีความจำเป็นนะครับและก็เท่าที่ผ่านมาที่ผมเห็นก็เห็นพี่น้องประชาชนใช้ในคุ้มค่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในยุคของผมนะครับแต่ผมก็มีความคิดเห็นส่วนตัวว่ามีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับ
0: อ่ะนี่แหละฮะเราให้ฟังจากทุกฝ่ายนะแต่ไปถามคนที่อยู่แถวนั้นดีกว่าชาวบ้านว่ายังไงชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าก่อนหน้านี้ถนนบริเวณดังกล่าวมันมืดแล้วมันมีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามามั่วสุมแต่หลังติดไฟแล้วอ่ะลองดูภาพตอนติดไฟขวามือคุณผู้ชมครับถนนมีแสงสว่างมากขึ้นช่วยให้คนในชุมชนรู้สึกปลอดภัยโดยเฉพาะคนที่มาออกกำลังกายในช่วงเย็นและช่วงเช้าก็จะได้มีแสงสว่างด้วยอ่ะอันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์น
1: ะ
0: แต่ทีนี้เรื่องความถี่ของเสาหรืออะไรยังไงเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบกันอีกทีนึงนะครับแต่อันนี้ประชาชนได้ประโยชน
1: ์เอาจริงๆเนี่ยถ้าไปดูในเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเนี่ยมีแชร์อีกหลายจังหวัดเลยนะคะเอาฝากเข้าไปช่วยตรวจสอบกันหน่อยนะเอาคุณผู้ชมไปดูที่ปราจีนบุรีชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันนะคะหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยังมาเจอในทุนถมดินปิดทางน้ำสาธารณะแล้วกลายเป็นว่าน้ำมันก็เลยเอ่อท่วมพืชสวนไร่นาถนนได้รับความเสียหายค่ะ
3: ทำให้แก้วหน้าอยู
4: ่ผู้คนน่ารัก
3: ทำให้แก้วหน้าอยู
4: ่ผู้คนน่ารัก
3: อย่าละแกพวกเราเลยนะครับ
1: เสียงสะท้อนของชาวบ้านกว่า50คนจาก3หมู่บ้านพื้นที่หมู่5หมู่6และหมู่7ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีผาไม้แก้วหน้าอยู่ผู้คนน่ารักอย่ารังแกพวกเขาเลยนะนี่คือเสียงเรียกร้องของชาวบ้านนะคะที่ต้องรวมตัวกันขึ้นมาทวงคืนทางน้ำทางเข้าสวนของเขาหลังเดือดร้อนจากในทุนรายหนึ่งไปซื้อที่ดินหลายสิบไร่ขุดและถมดินกีดขวางทางน้ำและเส้นทางสัญจรของชาวบ้านอย่างจุดที่ชาวบ้านเขาพาไปสำรวจเป็นทางน้ำที่รับน้ำจากหมู่9ผ่านพื้นที่เกษตรไปลงคลองอีปางหลังถมดินปรากฏว่าน้ำระบายไม่สะดวกไปไหนล่ะทีเนี้ยท่วมไร่อ้อยกับแปลงยูคาลิปตัสพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบไป120ไร่ก็ถมสูงขนาดนี้น้ำจะไปยังไงนะคะแล้วอ้อยของเขาอ่ะกำลังจะตัดเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วค่ะถ้าน้ำยังขังอยู่แบบนี้รถตัดอ้อยรถบรรทุกเข้าไม่ได้นี่กระทบผลผลิตและรายได้แน่นอนนะคะขณะเดียวกันการสัญจรบางช่วงนะคะสภาพเหมือนมีการขุดจนกลายเป็นร่องน้ำระหว่างการสำรวจผู้ใหญ่บ้านไปตรวจสอบพบบางจุดนะคะลึกเกือบ2เมตรอีกด้านนึงกระถมดินเป็นกองเป็นเนินยาวเลยชาวบ้านบอกว่าก็เลยทำให้ไม่สามารถกลับเข้าไปทำกินในพื้นที่ของตัวเองได้ค่ะ
5: ไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาตกทางสาธารณะเดี๋ยวเอาดินขึ้นมาถมพี่เขาหมดเลยค่ะ
6: ตอนนี้ถนนเนี่ยมันปิดทางน้ำลงอยู
7: ่
6: มันก็เลยเกิดปัญหาที่ว่าณตอนนี้พอน้ำมาจริงๆแล้วก็คือว่านู่นมันขึ้นไปถึงครึ่งป่าปามเพราะวันนั้นผมก็แถลงแก้ไขไปกับเขาแล้ว
7: เขาได้รับคำตอบว่ายังไงพี
6: ่ก็ไว้ก่อนมันเป็นอย่างนั้น
0: แต่ว่าชาวบ้านบอกว่าตอนนี้จะมาบอกว่าเอาไว้ก่อนไม่ได้แล้วนะเพราะว่าหน้าฝนหากไม่แก้ไขตอนนี้ชาวบ้านจะเดือดร้อนหนักมากกว่านี้หลังการสำรวจชาวบ้านก็พาเข้าไปยื่นหนังสือกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกบินบุรีนะครับขอให้ตรวจสอบที่ดินว่าชาวบ้านที่ใช้เนี่ยเป็นที่สาธารณะหรือเปล่ารวมถึงตรวจสอบการขุดการถมดินมีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ทีมข่าวสำนักข่าววันดิวไปประสานงานกับนางสาวกฤษพรนะครับเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วพบว่าได้มีการทำหนังสือสอบถามไปยังสปก.จังหวัดปราจีนบุรีแล้วเพื่อตรวจสอบระเบียบและแนวเขตที่ดินแปลงดังกล่าวให้ชัดเจนทางสปก.เนี่ยสั่งให้นายทุนเร่งเคลียร์ดินออกจากทางน้ำให้สูบน้ำที่ท่วมไร่ชาวบ้านออกซึ่งจะเริ่มดำเนินการพรุ่งนี้แล้วนะครับและอปต.กำลังตรวจสอบว่าการขุดดินการ

0: ถมดินในจุดดังกล่าวมีการขออนุญาตตามกฎหมายหรือไม่หากผิดดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
1: คุณผู้ชมท่านไหนที่มีความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนนะคะสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาได้ทางเพจข่าวช่องวันนะคะแล้ววันช่วยได้จะเข้าไปช่วยเหลือคุณค่ะ
0: ครับอีกหนึ่งที่

0: ความเดือดร้อนนะของชาวบ้านที่เขาบอกว่าไปเจอกองขี้ไก่แกลบกองขนาดใหญ่มีความสูงเทียบเท่ากับตึก2ชั้นกองขี้ไก่ดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ชมมันอยู่กลางไร่อ้อยในพื้นที่อำเภอเขาไม้แก้วกบิลบุรีปราจีนบุรีขุดเข้าไปนอกจากเจอขี้ไก่กับแกลบแล้วไปเจอสายไฟและเศษอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกนำมาทิ้งด้วยนะครับผสมปนเปกับกองขี้ไก่เป็นเนินสูงพรางตาเจ้าหน้าที่และชาวบ้านโดยคาดว่าเวลาฝนมันตกลงมาเนี่ยน้ำมันก็ชะล้างไอ้พวกกองขี้ไก่แล้วก็ไอ้พวกเศษวัสดุต่างๆลงไปด้วยนะครับแล้วกองเนี้ยน่าจะประมาณ30ตันได้มันมีคราบน้ำสีดำไหลออกมาจากกองดังกล่าวด้วยเวลาฝนมันตกเจ้าหน้าที่เขาก็ค่อนข้างกังวลชาวบ้านก็ค่อนข้างกังวลนะครับ
1: ค่ะอย่างเจ้าของไร่อ้อยเขาให้ข้อมูลว่าเดิมสั่งซื้อขี้ไก่มาใช้เป็นปุ๋ยในไร่อ้อยแต่ภายหลังพบมีคนนำเศษวัสดุทั้งแกลบทั้งสายไฟมาผสมแล้วก็เอามากองใกล้กันนะคะก็เลยแจ้งผู้นำชุมชนแล้วก็ตำรวจให้มาตรวจสอบค่ะ
2: โดนช้างเจอแล้วก็เจอเขารถลักลอบมาทิ้งประมาณ2หรือ3พ่วงนี่แหละผมก็ได้ออกมาดูแล้วผมก็ปรากฏว่าก็ได้โทรหาพวกหลายๆคนแล้วก็ผู้นำบางคนที่มาดูว่าเขาขโมยมาทิ้งในพื้นที่เราจริงอยู่กับใกล้ๆกองขี้ไก่
0: อ่ะท่านรองผู้ว่าปราจีนบุรีนะครับนายชนาธิปพร้อมกับหน่วยงานลงไปตรวจสอบคาดบอกว่าวัสดุเหล่านี้ถูกนำมากองไว้ประมาณ1ปีท่านรองสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนำกองวัสดุออกจากพื้นที่เอาไปจำกัดนะฝังกลบให้ถูกต้องตามกฎหมายและตรวจสอบด้วยว่าเอ๊ะไอกองเหล่านี้เอามาจากที่ไหนใครเป็นคนเอามากองเอาไว้นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดนครราชสีมาเกิดเหตุนาทีชีวิตขึ้นในร้านก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะระหว่างมีผู้หญิงคนนึงมากินอาหารอยู่ที่ร้านแล้วก็จู่ๆมีอาการคล้ายปวดท้องก่อนจะเป็นลมหมดสติลงไปกลางร้านเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นภาพในขณะที่ลูกค้าเนี่ยนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านในอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาแล้วเกิดอาการผิดปกตินะคะแต่เคราะห์ดีเหลือเกินว่าโต๊ะข้างๆเป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลบัวใหญ
0: ่
1: มากินก๋วยเตี๋ยวกันอยู่ถึง2 คนพอเห็นเหตุการณ์คุณหมอทั้ง2ท่านก็เลยเนี่ยค่ะรีบลุกจากโต๊ะเข้าไปช่วยเหลือทันทีนะคะ
0: นี่ฮะ CPR นะครับแต่ระหว่างรอรถพยาบาลชีพจรของผู้ป่วยอ่อนลงฮะคุณหมอทั้ง2คนจึงรีบ CPR ปั๊มหัวใจปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้ทีมกู้ชีพเนี่ยมาถึงนำตัวผู้หญิงคนดังกล่าวไปส่งโรงพยาบาลบัวใหญ่ได้ทันเวลานะครับล่าสุดเป็นยังไงล่าสุดผู้หญิงคนนี้ปลอดภัยนะครับแต่ยังต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็โพสต์ขอบคุณคุณหมอและทุกๆคนที่ช่วยเหลือในนาทีวิกฤตส่วนสาเหตุที่ทำให้เธอหมดสติอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดจากคุณหมอนะครับ
1: ค่ะแล้วเนี่ยโพสต์กับตัวเล็ก3คนน่ะถ้าเป็นอะไรไป3คนนี้ใครจะดูแลนี่ก็คือต้องขอบพระคุณคุณหมอด้วยนะคะที่ช่วยเหลือคุณแม่นะคะแล้วทางโรงพยาบาลบัวใหญ่เองก็ได้โพสต์ชื่นชมฮีโร่ด้วยค่ะเอา2ท่านนี้ปรบมือให้เลยนะคะแพทย์หญิงทักษิณาอาสานอกและนายแพทย์ชัยพิมุขคงชุบที่เข้าช่วยผู้ป่วยหมดสติฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วสะท้อนให้เห็นว่าความรู้ในเรื่องการทำ CPR เป็นสิ่งสำคัญและอาจช่วยชีวิตคนคนหนึ่งได้ในทุกนาทีฉุกเฉินค
0: ่
1: ะ
0: คุณผู้ชมครับพูดถึงสารวัตรแจ๊นะก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ใส่ชุดนอนไปจับพวกแก๊งสแกมเมอร
1: ์
0: วันนี้ใส่อีกหนึ่งชุดกับภารกิจนี้ลองดูครับ
3: โทนิคพี่เต้าพี่เต้ามันของมันใส่แข็งไหน
1: เดี๋ยวนะคะ PPE
0: คุณหมอเอาอย่างนี้ละกันคือเอาทั้งลูกทีมเลยนะทุกคนเลยอ่ะสารวัตรแจ๊ะแล้วก็ลูกทีมใส่ชุด PPE ป้องกันสารพิษบุกเข้าไปรวบตัวนายโจเอลเป็นชาวสิงคโปร์อายุ40ปีที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวๆบางแคนะครับหลังจากเจ้าตัวหลบหนีคดียาเสพติดจากสิงคโปร์แล้วมาซ่อนตัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่ประเทศไทยอยู่3ปี3เดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสครับก็มีการแกะรอยจนทราบว่าโจเอลเนี่ยมักจะไปเที่ยวไปเอนเตอร์เทนไปหาเด็กแถวๆกลางเมืองเจ้าหน้าที่ก็เลยปลอมตัวเป็นเสี่ยครับอ่ะเจ้าหน้าที่ปลอมตัวเป็นเสี่ยแล้วนะแฝงตัวไปหาข้อมูลกระทั่งรู้ที่อยู่และทราบข้อมูลว่าโจเอลเนี่ยมีพฤติกรรมก็คือสั่งซื้อยาพิษทางออนไลน์เพื่อเตรียมก่อเหตุสังหารหมู่ด้วยการเทยาใส่ลงไปในแทงน้ำนะครับ
1: ซึ่งจากการตรวจค้นห้องพักนะคะเจอของกลางเยอะมากคุณผู้ชมมีไอซ์ด้วยอุปกรณ์เสพยาเสพติดและสารอันตรายต่างๆซึ่งมีสารเคมีประกอบวัตถุระเบิดรวมอยู่ด้วยและยังมีโทรศัพท์มือถือนะคะที่เนื้อหาในโทรศัพท์เนี่ยมีหลักฐานการสั่งสารพิษนายโจเอลก็ยอมรับว่าสั่งซื้อสารพิษสารเคมีเหล่านี้มาจริงแต่อ้างว่าเอามาใช้เพื่อฆ่าตัวตาย

0: ได้มีแผนสังหารผู้อื่นค่ะส่วนที่เห็นว่าสั่งยามาเยอะถ้าแค่จะทำร้ายตัวเองเยอะขนาดน
1: ี้
0: เจ้าตัวอ้างว่าถ้าสั่งมาน้อยกินน้อยไปเดี๋ยวจะไม่สมใจไม่ตายอย่างที่ตั้งใจไว
1: ้คุณผู้ชมเชื่อไหมล่ะตำรวจฟังแล้วตำรวจไม่ปักใจเชื่อและได้สั่งสารเคมีส่งสารเคมีทั้งหมดเนี่ยให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบคุมตัวโจเอลส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแต่อันตรายมากนะคุณผู้ชมนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็นี่ต้องถามว่าเขาเนี่ยมีคดีติดตัวเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในบ้านเราเนี่ยก็หลุดเข้ามาอีกแล้วถูกไหมคะก็ต้องระมัดระวังคัดกรองแต่ต้นทางด้วย
1: นี่แหละฮะดูข่าวหลากหลายแบบนี้คุณผู้ชมคะติดตามวันนิวได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์และดูสดผ่านแอปวันดีเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะครับ
0: ส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมื่อวานนี้กับการแข่งขันระหว่างแชมป์น้ำพึ่งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียนเพื่อน้องปะทะกับซับโชเฟอร์ขับแท็กซี่จากโคราชมาได้คว้าตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่11สำเร็จและเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปแล้วทั้งสิ้น 130,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับครูนาฏศิลป์ประถมวัยที่ขอมาสู้คว้าทุนไปปิดหนี้ก่อนที่ดินผืนสุดท้ายของครอบครัวจะถูกยึด
1: เป็นครูมากี่ปีแล้วครับ
2: เป็นครูมาทั้งหมด10ปีแล้วค่ะแต่ว่าอยู่ที่โรงเรียนสังอ่ำนี้7ปี
1: สอนวิชาอะไรนะ
2: สอนวิชาดนตรีนาฏศิลป์ไทยค่ะ
3: เรามีปัญหาทางด้านการเงินค่ะเราได้นำเอาบ้านนะคะไปเข้าไฟแนนซ์แล้วทีนี้พอผ่านมาเราไม่มีกำลังที่จะส่งไหวค่ะ

0: สาวร้อยเอ็ดเขาแบบเสียงเพราะเสียงดีกันทั้งจังหวัดไหมอ่ะร้อยเอ็ดทั้งคู่เนาะ
1: การแข่งขันวันนี้ยืนยันว่าคนร้อยเอ็ดเสียงเพราะครับ
2: วันนี้ร้อยเอ็ดดาร์บี้แมตช์แท้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรลุ้นไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับผมแฟรงค์พักชนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ดวลเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปแล้วไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ Lucky Frame ส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยเท่านั้นยังไม่พอหากคุณมีแชมป์ไม่ถึง20สมัยนอกจากจะได้เงินทุนคูณ2แล้วรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้ามอบเงินรางวัลพิเศษให้กับแชมป์20สมัยอีก 100,000 บาทกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้ฮะพี่ใหญ่ธนาบุญพี่แอนสิเรียมและคุณสลาคุณนุวุฒิครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: เช่นเคยฮะวันนี้เราไปดูกันก่อนว่าใครจะได้เป็นเศรษฐีไปกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีชาวแต้ที่อยู่หน้าทีวีเตรียมลุ้นเป็นผู้โชคดีกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3เพราะวันศุกร์แบบนี้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ใช้และร้านค้าที่ขายจากภาคใต้สวัสดีคุณเบนครับเปิดแคมเปญยังมา4เดือนแล้วยังมีคนส่งแบบผิดกติกาอยู่ไหมครับ
4: มีค่ะลูกค้าบางคนนะคะก็ยังคงส่งรหัส14หลักมาที่ช่องแชทเหมือนเดิมนะคะซึ่งอันนี้ผิดกติกาค่ะลูกค้าจะต้องเปิดกล้องสแกน QR โค้ดที่หน้ากล่องนะคะแล้วก็กดลิงก์ค่ะแล้วก็ส่งรหัส14หลักเข้ามาในระบบนะคะเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสเป็นเศรษฐีอร่อยดีแล้วค่ะ
2: ครับแล้วก็ง่ายกว่าพิมพ์14หลักลงในช่องแชทเยอะแยะมากมายโชครายวันนะต้องคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ใช้จากภาคใต้บ้านไหนลูกเบื่อแกงส้มทำแกงกะทิลูกกินนะชาวใต้มาเรียบร้อยครับและนี่คือ2ท่านที่เป็นเศรษฐีในวันนี้ฮะโชครายวันนะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคใต้1ครับ2ครับผมและนี่คือ2ร้านค้าที่จะเป็นเศรษฐีในวันนี้ครับแสดงความยินดีกับเศรษฐีชาวใต้ทุกท่านในวันนี้ด้วยครับพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีใครได้เป็นเศรษฐีกันบ้างกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
5: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
6: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
7: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
8: ช้
7: าหร
8: ือ
7: ย
8: ัง
7: ใครตะโกนแบบวันแม
9: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
10: New Yamaha PG1 เท่มีสไตล์ได้ทุกที่มันไปได้ทุกทาง Everyday Playful เท่ทุกวันมันทุกสไตล์ New Yamaha PG1
11: คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
12: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
11: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์1252คอมโปร ชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
12: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
11: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
12: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
11: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
12: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
11: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศที่เบอร์1252
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ถึงเวลาทีมโกตุลลงสนามเมื่อพวกเขาทั้ง6คนต้องมาต่อสู้กันเองเพื่อแย่งชิง2ที่นั่งในรอบเซมิไฟแนล
1: อังเปาเสียงเพราะมากคือเป็นเสียงที่ฟ้าประทานจริงๆเสียงพี่มอสเพราะมากๆนะครับ
2: ทุกคนขึ้นมาบนเวทีได้แต่ทุกคนมีเสน่ห์บนเวทีไม่ได้อันนี้นิวมีเป็นอาวุธสำคัญของนิว
3: หนูพัฒนาขึ้นมาได้เยอะมากจนป้าตกใจ
4: จะทรมานกันไปถึงไหน
5: จะเอาคะแนนกันไปถึงไหน
0: สองคนที่ได้ไปต่อของทีมก้นต้นคือใครวันอาทิตย์นี้รู้กัน
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
7: เดี๋ยวซีนต่อไป
8: กลิ่นปากหมา
9: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
10: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
11: ์ไม่บาซินโอทีซียาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
13: ต้อนรับกลับเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนนะวันนี้เรามีโอกาสต้อนรับนักร้องหนุ่มมากความสามารถแชมป์ดวลเพลงชิงทุน50สมัยเพชรกทาวุฒิฮะมากับเพลงใหม่อ่านเกมไม่ขาด

0: เป็นกันนะวุ้นสวัสดีครับโอ้โห
1: สวัสดีครับแบงค
0: ์โอ้ยแต่งตัวเหมือนคาถากรมหาวิทยาลัยนะฮะ
1: จ
0: ะไม่เยอะจะไม่เยอะสปอร์ตสปอร์ต
1: ครับ
0: เพราะว่าเพลงนี้พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเอา
1: ฟุตบอล
0: แรงบันดาลใจจากฟุตบอลมาเป็น
1: ถูกต้องครับพี่แบงค์
0: เล่าถึงที่มาที่ไปหน่อย
1: ที่มา
0: ที่ไปเขาบอกว่าคนสร้างนี่มีแต่คนบ้าบอล
1: เขาบอกว่าเพลงนี้ทุ่มทุนสร้างถึง3คนครับแต่งเพลงนี
0: ้
1: มีพ่อครูสลาคุณวุฒิครับอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาครับแล้วก็อาจารย์พัชรพล
0: ทั้ง3คนเป็นคอบอลหมดเลย
1: ถูกต้องครับคือต้อง
2: เรียกครูต้องแต่งศูนย์หน้าแน่นอนเลย
1: คือจริงๆเพลงไม่ได้ยากขนาดนี้ครับพี่ไทยมันยากตรงครูนี่แหละครับ
3: พูดดี
1: อย่างเงี้ยอ่านเกมไม่ขาดจริงๆน้องเพชรไปบันทึกอะไรเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนบอลโลกจะแมตช์ชิงชนะเลิศด้วยซ้ำไป
0: แล้วก็มิวสิกวิดีโอก็เกี่ยวกับบอลโลกด้วย
1: ฟุตบอลใช่ครับย้อนกลับไปเมื่อปี1994ครับใช่ก็เรื่องราวอยู่ใน MV เรียบร้อยหมดแล้วไปติดตามกันได้เลยครับที่ Grammy Go Official
0: ฝากบทเพลงนิดหน่อย
1: ครับก็อ่านเกมไม่ขาดครับเพลงนี้ปล่อยมาแล้วนะครับใครที่อ่านเกมฟุตบอลไม่ขาดคือชอบ
0: ชอบมองด้วยความชอบเลยให้เกมมันสวยดีเว้ย
1: ครับเพลงนี้ครับก็ใครที่อ่านเกมฟุตบอลไม่ขาดแล้วยังอ่านเกมรักไม่ขาดอีกไปฟังกันเยอะๆครับ
0: อ
1: ่านเกมไม่ขาด
0: เอาล่ะติดตามก็ได้ครับเพชรกระทาวุฒิจ้า
1: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
0: เพชรนั่งเลย
5: ช่วงหน้าพบกับครูนาฏศิลป์ประถมวัยที่ขอมาสู้คว้าทุนไปปิดหนี้ก่อนที่ดินผืนสุดท้ายของครอบครัวจะถูกยึด
0: เป็นครูมากี่ปีแล้วครับ
6: เป็นครูมาทั้งหมด10ปีแล้วค่ะแต่ว่าอยู่ที่โรงเรียนสังอ่ำนี้7ปีค่ะ
7: เรามีปัญหาทางด้านการเงินค่ะเราได้นำเอาบ้านนะคะไปเข้าไฟแนนซ์แล้วทีนี้พอผ่านมาเราไม่มีกำลังที่จะส่งไหวค่ะ
5: กระทิงแดงแจกท้องทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีปี2แจกเงินทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง15กันยายน2569
0: มีหลายคนต้องทำงานแข่งขันกับเวลาในทุกๆวันครับไม่ว่าจะตากแดดหรือตากฝนก็ต้องอาศัยพลังใจและพลังกายให้มีแรงสู้ต่อเพื่อไปถึงเป้าหมายของตัวเองกระทิงแดงขอส่งพลังใจให้กับทุกคนในราคาใหม่ราคาเดียว10บาททุกสูตรทั่วประเทศก่อนเริ่มภารกิจวันนี้ฮะรับกระทิงแดงไปเติมพลังใจกันก่อนเลยเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วมาทดสอบความแม่นยำกับภารกิจนี้ครับผมบอกจำนวนขวดกระทิงแดงในภาพนี้ให้ถูกต้องภายในเวลา10วินาทีเริ่ม
8: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ค่ะ
0: ถูกต้องนับไปแล้วครบทุกหยดแล้วย้ำอีกครั้งนะครับว่ากระทิงแดงทุกสูตรราคาเดียว10บาททั่วประเทศคุ้มค่าคุ้มราคาไปลองกันเลย
9: ช็อปจนครบลดค่าครองชีพที่บิ๊กซี We are fresh ปลาเท้าสดเพียงกิโลละ659บาทส้มมันดารินออสเตรเลียกิโลละ77บาทอะโวคาโดนำเข้าเพียงลูกละ39บาทถึง6กันยายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
10: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: แกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
1: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เลตเตอร์ไซด
6: ์ Be your original 300 ml
7: Original
8: Number One Brand Thailand Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
9: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
11: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
12: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ชิมซะหมดเลย
14: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
15: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
16: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
15: ่เบคกิ้งโซดา
17: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
18: เพอร์พีคซุ่มซ้อมอย่างหนักร้องเสิร์ฟความฟินให้ชาวพีเพิลในพีคอัพวูเพอร์พีคเอ็กซ์คลูซีฟแฟนมีติ้งวันอาทิตย์นี้ที่ลีดเดอร์คอนเนคค่ะ
19: น่าจะเป็นโชว์ที่หลายๆคนชอบแน่นอน
20: คือช่วยกันระดมความคิดให้มันตรงกับสิ่งที่เราอยากสื่อสารออกไปแล้วก็มีน่ารักสุดๆเรียกว่าไปสุดทาง
19: แต่โชว์เนี่ยบอกเลยว่าจัดเต็มไม่แพ้ครั้งไหนครับผม
21: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
22: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมาโยและผักสดกรอบจุกใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัลด
23: ์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
24: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยเรายังอยู่กับแชมป์11สมัยอย่างน้ำพึ่งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียนเพื่อนน้องที่วันนี้ต้องมาเจอกับครูนาฏศิลป์ประถมวัยจากร้อยเอ็ดจะเป็นใครที่คว้าชัยไปครองมาลุ้นกันครับ
25: แชมป์ของเราในวันนี้ฮะแชมป์11สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 130,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อลักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้าสวัสดีครับคุณหนูดีใจคุณหนูครับคุณหนูเลยขอรับโอ้แม่คุณหนูมีเงินเป็นแสนแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
26: รู้สึกดีใจค่ะแต่ว่าความกดดันมากกว่าเดิมค่ะพี่แฟง
25: หรอทำไมมันกดดันยังไงอะคะ
26: ก็เราก็รอลุ้นคู่แข่งใช่ค่ะว่าจะมายังไง
25: วันนี้ไม่ต้องรอลุ้นกันนานพบกับเธอกันเลยฮะครูนาฏศิลป์ประถมศึกษามาสู้หวังรักษามรดกที่ดินผืนสุดท้ายของครอบครัวครูแมมจากร้อยเอ็ดจ้าคนบ้านเดียวกันครูแมมสวัสดีครับเชิญนี้เลยแนะนำตัวหน่อยจ้า
0: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัฒนรีพึ่งจินดานะคะชื่อเล่นชื่อแหม่มค่ะอายุ40ปีค่ะภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
25: อ๋อปัจจุบันทำอะไรอยู่นะคะ
0: ปัจจุบันเป็นครูอัตราจ้างอยู่ที่โรงเรียนสังอ่ำวิทยาจังหวัดปทุมธานีค่ะ
25: อ๋ออยู่ปทุมนี่เอง
0: ใช่ค่ะ
25: สอนวิชาอะไรนะ
0: สอนวิชาดนตรีนาฏศิลป์ไทยค่ะ
25: อ๋อเป็นครูมากี่ปีแล้วครับ

0: นครูมาทั้งหมด10ปีแล้วค่ะแต่ว่าอยู่ที่โรงเรียนสังอ่ำนี้7ปีค่ะ
1: 7ปีที่ใช้ชีวิตครูที่โรงเรียนนี้มานี่คือเรื่องราวของครูแหม่มจ้า
2: ปัจจุบันนะคะทำอาชีพครูอัตจ้างค่ะอยู่ที่โรงเรียนสังอ่ำวิทยาอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะคุณครูสอนในกลุ่มสาระการรู้ศิลปะรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ค่ะแล้วก็จะมีช่วยสอนในวิชาการงานอาชีพค่ะนอกจากการเรียนการสอนในรายวิชาของคุณครูนะคะคุณครูก็จะมีการจัดกิจกรรมค่ะเช่นเป็นวงกลองยาวค่ะวงดุริยางค์ของโรงเรียนซึ่งคุณครูเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบและดูแลวงดนตรีของโรงเรียนอยู่แล้วก็จะนำเด็กๆเนี่ยค่ะออกแสดงความสามารถค่ะในงานต่างๆค่ะอย่างเช่นแขกไปแขกมาโรงเรียนเราก็จะจัดการต้อนรับและบางครั้งก็จะออกสู่ชุมชนค่ะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนี้นะคะเป็นผู้ที่ใจดีกับเด็กๆมากใจดีกับบุคลากรในโรงเรียนซัพพอร์ตทุกๆเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กกับครูกับบุคลากรทุกคนโดยเฉพาะกับตัวคุณครูค่ะท่านผอ.ท่านนี้นับได้ว่าเป็นเหมือนญาติคนนึงเลยค่ะที่ให้โอกาสได้ก้าวเข้ามาอยู่ในจุดนี้แต่ก่อนนะคะคือเราเรียนจบสายนาฏศิลป์สสบ.มาไม่ได้จบสายครูมาค่ะก็เลยได้ไปทำในตำแหน่งของธุรการโรงเรียนก่อนซึ่งทีนี้ท่านผู้อำนวยการคอยแนะนำว่าเนี่ยนะมีความสามารถนะก็ไปเรียนต่อปบัณฑิตจะได้มาสอนเด็กท่านก็เลยทำใบอนุญาตเพื่อที่จะนำใบนี้ไปเรียนต่อปบัณฑิตท่านผอ.จะเป็นคนที่รู้เรื่องราวชีวิตทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณครูเลยค่ะท่านก็จะช่วยซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องก็ตอบแทนท่านก็บอกกับท่านว่าหนูจะฝึกเด็กทำผลงานให้โรงเรียนมีชื่อเสียงทางด้านดนตรีทางด้านสายวิชาของหนูค่ะภูมิลำเนาเดิมนะคะเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะตอนนี้ก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีหลานคือลูกพี่ชายค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่ที่บ้านตรงนั้นแล้วค่ะต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นค่ะเรามีปัญหาทางด้านการเงินค่ะเราได้นำเอาบ้านนะคะไปเข้าไฟแนนซ์แล้วทีนี้พอผ่านมาเราไม่มีกำลังที่จะส่งไหวค่ะตอนนี้ขาดระยะเวลาของการส่งไฟแนนซ์มาก็ปีกว่าแล้วค่ะสาเหตุที่กำลังส่งไม่พอนะคะคือตัวของตัวเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินมานานแล้วล่ะค่ะเหตุผลที่อยากหาเงินปิดหนี้บ้านนะคะอยากให้ครอบครัวมาอยู่รวมกันเหมือนเดิมค่ะ
3: พ่อกับแม่ย้ายออกจากบ้านหลังนี้มาตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะคือที่บ้านหลังนั้นน่ะมันเป็นบ้านเกิดเนาะเทศกาลน่ะคือใจอยากกลับบ้านแต่ว่าไปมันไม่มีที่อยู่ค่ะทางออกที่คิดไว้นะคะคืออยากสอบบรรจุข้าราชการครูให้ติดก็จะทำให้เต็มที่ค่ะถ้าเกิดว่าสอบได้ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นการเปิดชีวิตขึ้นมาได้ดีขึ้นกว่าเดิมเป้าหมายที่มารายการดนเพลงชิงทุนวันนี้ก็อยากจะหารายได้นี่แหละค่ะไปเคลียร์ปัญหาตรงนี้ค่ะอย่างหนึ่งด้วยตัวเองก็ชอบในการร้องเพลงมาอยู่แล้วก็เลยคิดว่าจะใช้ความสามารถตรงนี้ค่ะเผื่อจะช่วยทางด้านการเงินของครอบครัวเราได้บ้าง

0: สาวร้อยเอ็ดเขาแบบเสียงเพราะเสียงดีกันทั้งจังหวัดไหมอ่ะร้อยเอ็ดทั้งคู่เนาะ
1: การแข่งขันวันนี้ยืนยันว่าคนร้อยเอ็ดเสียงเพราะครับ
2: วันนี้ร้อยเอ็ดดาร์บี้แมตช์แท้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรลุ้นไปพร้อมๆกันครับเศรษฐีอร่อยนี้เกิดขึ้นแล้วทั่วไทยแต่เรายังมีโชคของให้ลุ้นกันอีกมากกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปีสามและตอนนี้ผมกับน้องเชฟอร่อยดีมากับของคำที่พร้อมแจกโชคให้กับว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆที่กูรหัสสติ๊กเกอร์สแกน QR code ส่งรหัส14หลักทาง LINE @อร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคของคำแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่และเบอร์โทรลงบนคูปองในลังหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองและทองคำที่อยู่ข้างหน้าผมกับน้องกะทิตอนนี้คือโชครายวันของคำมูลค่า 5,000 บาทที่จับแจกจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนของคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปีสาม

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้โอวันตินหมอพาวเวอร
2: ์หอมมาก
1: หอมหมออร่อยมากแบบประโยชน์เน้นๆด้วยโอวัลตินหมอพาวเวอร์และโอวัลตินซีโร่สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายลองเลย
3: ในวันที่โลกเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลูกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบตานวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
4: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวด
5: จะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
6: เทมเพราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
7: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
8: ในฉลากก่อนใช้ยาก
9: าแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
10: ้หอมฟิน
9: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
11: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
9: แค่โค้ก10บาท
12: ก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโขก10บาท
11: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
13: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
14: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
15: ยังเบื่อง
16: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
17: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
18: เลิกค่ะเทวดา

0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
2: พูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
3: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตไว้ติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
4: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
6: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชล Dutch Mill
7: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
8: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
9: สงสัยมือถือแบตหมด
10: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
11: ปปป.ชี้แจงกระแสข่าวมีรัฐมนตรีอยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยยืนยันว่ายังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงมีเพียงคำกล่าวอ้างจากผู้ต้องหาในคดีเรียกรับเงินพร้อมยืนยันว่าการจับกุมและดำเนินคดีเป็นไปตามกฎหมายและไม่มีนัยยะทางการเมืองแอบแฝง
12: ยูโรปังพบไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
13: ้ Data Center โผล่กลางกรุงช่องโหว่กฎหมายเอื้อทุนเท่า
14: ต้องย้ำว่ามันมีคนรับผิดชอบในแต่เรื่องอยู่แล้วถ้าเกิดประชาชนมีข้อกังวลอะไรก็แจ้งมาครับ
13: เจาะลึกผลประโยชน์แฝงและความปลอดภัยชาวบ้าน

0: กังวลเรื่องน้ำมันดีเซลที่มันหมักหมมนานแล้วมันจะกลายเป็นแก๊สมีเทนซึ่งมันทำให้เกิดการปะทุได้หรือการระเบิดได
1: ้ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในข่าววันศุกร์หนึ่งทุ่มคืนนี
2: ้ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎมาส่งกำลังใจให้กับครูแมมครูนาฏศิลป์ประถมวัยจากร้อยเอ็ดที่ขอมาสู้คว้าทุนเพื่อนำไปปิดหนี้ก่อนที่ดินผืนสุดท้ายของครอบครัวจะถูกยึดเธอจะทำสำเร็จหรือไม
3: ่เดี๋ยววันนี้เราจะเอาเรื่องราวของครูแมมมาแชร์ให้กับทุกคนได้เรียนรู้กันเนาะกับการเติบโตของคุณแหม่มที่งดงามมากตอนแรกทางนางรำนี่ไม่ใช่ทางเราเลยจริงไหม
4: ไม่ใช่ค่ะ
3: เ
4: ออก็ตอนนั้นนะคะโรงเรียนมีกิจกรรมค่ะตอนนั้นหนูอยู่ป.5 ค่ะคุณครูท่านบอกว่ามีกิจกรรมรำที่เราต้องไปแข่งขันนะคะก็ทีนี้ท่านมองว่าหนูน่าจะฝึกได้ก็เลยบอกว่าให้มาเป็นนางรำให้โรงเรียนหน่อยได้ไหมท่านบอกว่าเออมาลองฝึกดูนะครูดูหน่วยก้านของเธอแล้วน่าจะฝึกได้ค่ะก็เลยตัดสินใจไปฝึกรำค่ะบวกด้วยกับตัวเองเป็นคนชอบเกี่ยวกับเสียงเพลงเสียงกลอนอะไรเงี้ยค่ะพอฝึกไปแล้วก็มีความสุข
3: มีความสุขจบประถมปุ๊บมุ่งมาทางนาฏศิลป์เลย
4: ค่ะพอจบโรงเรียนประถมอะค่ะก็มีวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีค่ะคุณครูท่านนั้นก็พาหนูไปสมัครสอบเข้าที่นั่นค่ะที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีค่ะ
3: จนจบม.6
4: จนจบม.6ค่ะ
3: อ๋อแล้วไปเรียนอะไรต่อครับ
4: มาต่อที่สวนสุนันทาค่ะสาขานาฏศิลป์และการละครค่ะ
3: แสดงว่าตั้งแต่เรียนรู้นาฏศิลป์มาก็เดินมาตามเส้นทางนี้ตลอด
4: เส้นทางนี้มาตลอดเลย
3: จบมาเป็นครูเลยไหมคะ
4: ตอนนั้นจบมาหนูยังไม่ได้นึกที่จะเป็นครูค่ะแต่ว่าชอบถ่ายทอดหนูไปรู้จักกับเพื่อนนะคะที่ปทุมธานีเขาก็เลยชวนให้มาทำโรงเรียนรัฐบาลค่ะทีนี้มันเข้าไปเป็นครูผู้ฝึกสอนไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูค่ะพอคนแรกคือพออิทธิพลค่ะท่านก็เลยบอกว่างั้นก็เดี๋ยวจะไปฝากให้เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการก่
3: อ
4: นเพื่อให้เราได้เข้าไปก่อนค่ะแล้วก็จะหาลู่ทางให้ค่ะเพื่อให้ได้ใบแล้วก็ไปเรียนต่อปบัณฑิตค่ะ
3: เรียนกี่ปีจ๊ะ
4: ปบัณฑิตเรียนปีครึ่งค่ะที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรุงเทพค่ะ
3: แล้วก็ได้เลย
4: ค่ะ
3: แล้วก็ได้เป็นครูจริง
4: ก็ได้เป็นครูแต่ก็ยังไม่ได้เต็มตัวค่ะยังไม่ได้บรรจุรับราชการก็หนูสอบมา4ครั้งแล้วค่ะ
3: แต่ก็เป็นครูอัตราจ้างมาตลอด
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แต่กว่าชีวิตจะมาถึงวันนี้ได้ก็ที่บ้านก็มีหนี้สินมากมาย
4: ปัญหาส่วนตัวหนักอึ้งเลยค่ะเครียดทุกวันค่ะแต่ว่าเวลาไปสอนเด็กก็แยกออกค่ะกลับมาก็เหมือนเดิมไปโรงเรียนก็อีกฟิลนึงค่ะกลับบ้านก็อีกฟิลนึงค่ะ
3: กลับบ้านแล้วมันรู้สึกยังไง
4: ปัญหามันยังขี้คายไม่ได้ก็มันก็คิดอยู่ทุกวันนะคะว่าจะทำยังไงตอนนี้ก็คือคิดอยู่อย่างเดียวค่ะว่าถ้าเราบรรจุได้เนาะมันก็เป็นทางออกนึง
3: ว่าเรา
4: ใช่ค่ะอาจจะตั้งตัวได
3: ้มีนี่อยู่เท่าไหร่ครับที่บ้านที่เอาดินที่ดินไปค้ำไว
4: ้เอาบ้านพร้อมที่ดินไปเข้าตอนนั้น 250,000 ค่ะแล้วก็ตอนนี้มันมีหนี้เข้ามาคือพวกนอกระบบที่เครียดอะค่ะ
3: มากี่ปีแล้ว
4: 3-4 ปีได้แล้วค่ะ
3: เป็นเรื่องที่หนักหน่วงอยู่เหมือนกันที่ชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งต้องแบกรับไว้แต่เธอไม่เอาสิ่งนี้ไปปล่อยลงนักเรียนเธอเลยทุกครั้งที่อยู่กับเด็กมันคือการสร้างสรรค์ชีวิตใหม่ๆให้เขาดีมากยิ่งขึ้นชีวิตครูเด็กๆสอนอะไรกับชีวิตครูบ้างครับที่ผ่านมา7ปีครูได้เรียนรู้อะไรจากการเป็นครูบ้าง
4: หนูจะบอกยังไงดีเนาะก็คือความรู้สึกของหนูที่ได้เป็นครูอ่ะมันหนูว่ามันมีความสุขทุกครั้งนะคะที่ได้ก้าวเข้าไปในโรงเรียนค่ะได้สอนได้เห็นเขาได้ทำได้เราได้แบบบอกเขาในสิ่งที่ควรเป็นควรทำได้สอนเขาอะค่ะขนาดบางทีในการใช้ชีวิตใช้เงินใช้ทองเนี่ยหนูล้มเหลวก็ได้สอนเด็กที่โรงเรียนค่ะมันเลยทำให้หนูรู้ว่าการที่เราได้เป็นผู้ให้แม้เราไม่มีทรัพย์สมบัติให้เขาอะแต่เรามีความคิดมี

0: แนวทางให้เขาอ่ะสำหรับหนูมีความสุขอะค่ะ
1: อยากบอกอะไรกับเด็กๆผ่านจอสองวันมั้งครับ
0: ก็อยากจะฝากบอกกับเด็กๆทั้งในโรงเรียนแล้วก็เด็กๆทุกๆคนเลยอะค่ะก็อยากจะให้เด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็ใช้สตินำทางทุกครั้งในการดำรงชีวิตก็อาจจะไม่ได้ยิ่งเรื่องเงินเรื่องทองสมัยนี้ค่ะให้เขาสอนเด็กเสมอค่ะว่าให้เขามีสติก่อนใช้ทุกครั้งค่ะไม่งั้นมันพลาดแล้วมันก็จะหนักเหมือนคุณครูนี่แหละค่ะก็อยากจะฝากบอกเด็กๆนะคะ
1: เอาล่ะนี่มีอยู่เท่าไหร่คะคุณแม่
0: ตอนนี้หนี้ของหนูมีอยู่ประมาณ 300,000 บาท
1: 300,000 บาท
0: ค่ะ
1: เอาล่ะวันนี้เอาเสียงเพลงมาบิดหนี้นะสู้ไหมคะ
0: สู้ค่ะ
1: สู้ให้ลูกศิษย์ดูว่านี่คือการต่อสู้แบบครูแม่ม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคเป็นยังไงบ้างคะพี่เพชร
2: อยากจะให้กำลังใจครูแม่มครับแล้วก็อยากเห็นครูแม่มยังสอนหรือว่ายังแนะนำยังส่งต่อความรู้ต่อไปได้เมื่อกี้เห็นบอกว่ายังต้องรอเรื่องการสอบต่อไปน้องเพชรว่าจริงๆตอนนี้มันมีอยู่อีกช่องทางหนึ่งก็คือสื่อออนไลน์ครับน้องเพชรเห็นพี่ๆที่น้องเพชรรู้จักนะครับเปิดสอนออนไลน์กันบ้างอะไรกันบ้างเงี้ยครับถ้ามีโอกาสนะครับลองดูนะครับน้องเพชรว่าเปิดสอนพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าทำเหมือนกันแล้วก็เราแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ครูแม่มทั้งวันนี้แล้วก็วันต่อไปนะครับสู้ๆครับ
0: ขอบคุณคร
1: ับเอาล่ะขอ1เพลงเพื่อขยับบัลลังก์แชมป์นั่นก็คือเพลง
0: ปริญญาใจค่ะ
1: สุดท้ายครับ

0: คุณแหม่มครับเป็นไงน้องเพชร
1: ครับก็ภาพรวมคือคุณครูนาฏศิลป์คุณครูภาษาไทยแล้วก็คุณครูพระพุทธที่มาร้องเพลงลูกทุ่งครับทุกอย่างดูแบบเรียบร้อยมากน้องเพชรโอ้น้องเพชรไม่น้องเพชรกำลังจะบอกว่าน้องเพชรอยากเรียบร้อยให้ได้ครึ่งหนึ่งของครูแหม่มมากเหมือนกันวันนี้สุดยอดมากๆอยู่แล้วครับเดี๋ยวให้ท่านคณะกรรมการแนะนำเรื่องร้องเพลงแล้วกันครับส่วนน้องเพชรให้กำลังใจครับ
2: ขอบคุณครับ
0: เป็นไงครับพี่เอวัฒน์ทอง
3: ใน
4: อะไรนะ
0: พี่เอวัฒน์ทอง
3: ในเรื่องของชีวิตนิสิต นะครับผมเป็นกำลังใจให้ครูแหม่มมีพลังในการต่อสู้กับมันผมว่าอายุเท่านี้ยังไปได้นะยังฝ่าฟันได้อีกเยอะนะครับขอให้มีสติในการสู้ชีวิตแล้วกันส่วนเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยครูแหม่มมีเสียงที่น่าฟังนะเสียงสะอาดแล้วก็ร้องออกมาจากความจริงใจและซื่อแต่มันผมอยากให้เปิดปากมากกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วมันขาดพลังไปหน่อยมันเลยทำให้เสียงแกว่งไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
0: ครับแทนครับ
4: ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ครูแหม่มสู้ค่ะสู้เท่านั้นที่จะก้าวผ่านไปได้อย่างแรกเลยต้องให้ครูแหม่มยิ้มก่อนเหมือนตอนร้องเพลงจบเมื่อสักครู่นี้ คนสวยนะจริงๆเป็นคุณครูคนสวยคือยิ้มมันทำให้เราสดชื่นแล้วมันเปิดรับอะไรดีๆเข้ามาในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบความเชื่ออย่างนึงก็ให้กำลังใจกันตรงนี้แล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีน้ำเสียงเพราะมากในความรู้สึกของแอนนะแต่ก็คิดเหมือนพี่ไทยคิดนะว่าเดี๋ยวพี่ไทยต้องพูดคำนี้แน่เลยเปิดปากพูดจริงๆด้วยนะคะก็ถ้าอาจจะทำให้เรายิ่งร้องได้แบบมีพลังมากขึ้นแต่ว่าแอนชอบเสียงนะมีคาแรคเตอร์ดีน้ำเสียงนิ่งแล้วก็ร้องได้เพราะมากค่ะเป็นกำลังใจให้ครูแหม่มนะคะ
2: ขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: ครับเชิญยุสลาครับ
5: ฟังเรื่องครูแหม่มด้วยความเข้าใจนะครับแต่เข้าใจยังไงเอาใจช่วยยังไงอย่างแรกที่อยากจะบอกก็น่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกเดียวกันว่าอยากให้สดชื่นหาวิธีสดชื่นให้กับตัวเองก่อนสิ่งที่เราดูแลตัวเองได้นะจะเครียดกับนี่ให้ตายมันก็ใช้นี่ไม่ได้แต่ถ้ายิ้มขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสใช้หนี้ได้อื้อเคยนั่งเครียดนั่งคิดทุกวันทั้งวันเหมือนกันนะครูเองแต่ก็พอมองย้อนกลับไปก็ได้รู้ว่าในวันที่เราเครียดทั้งวันมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วก็เติมความทุกข์ให้กับคนรอบข้างด้วยลูกเมียก็พลอยมากังวลกับเราด้วยว่าจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราสดชื่นแม้หนี้จะยังเหมือนเดิมแต่รู้เหมือนว่าทุกคนมีพลังก็อยากให้ครูแหม่มเริ่มจากตรงนี้นะครับรวมไปถึงบางครั้งนี่เริ่มจากการไลฟ์สดเลยร้องเพลงนี่แหละหาของมาขายหรือสอนผ่านการไลฟ์บางทีไม่มีลูกศิษย์หรอกแต่จะมีคนดูคนดูก็กลายเป็นนายจ้างของเราคนใหม่ในโลกของโซเชียลปัจจุบันผมอยากให้ครูแหม่มคิดหาหลายๆทางที่มันตรงกับสิ่งที่เรามีอยู่เพราะว่าอย่างน้อยที่เห็นต้นทุนวันนี้คือเสียงเพราะมากครับและก็ร้องเพลงเป็นไม่ผิดเลยนะทำนองได้จังหวะได้อารมณ์เพลงได้นะครับเพียงแต่ว่าวิธีการร้องของครูแหม่มจะเป็นการร้องแบบลูกกรุงได้ยินเสียงแล้วครูคิดถึงเสียงคุณแม่วงจันทร์ไพโรจน์ที่ร้องเพลงเกี่ยวกับครูแม่พิมพ์ของชาติพิมพ์ว่าแม่พิมพ์ของชาติจะได้ยินเสียงแบบหนึ่งที่คล้ายครูแหม่มเลยเสียงเพราะครับสามารถเป็นสื่อในการไลฟ์สดได้แล้วก็อาจจะแปลงร่างหรือแปลงจินตนาการที่เราเคยอยากจะไปอยู่ในโรงเรียนมาอยู่ในพื้นที่ห้องเรียนของเราผ่านโซเชียลครูแหม่มจะได้พูดทุกวันจะได้ยิ้มทุกวันบางครั้งมันกลายเป็นเงินได้นะครับเอาใจช่วยครับ
2: ขอบคุณค่ะครู
0: ครับ
6: มาถึงหน้าที่ของแชมป์11สมัยน้ำพึ่งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียน

0: ท่านน้องวันนี้เธอจะผ่านด่านคู่ท้าดวลอย่างครูแหม่มเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ได้สมัยหรือไม
1: ่คนที่เห็นเรื่องความสามารถทางการร้องเพลงของน้ำผึ้งเป็นคุณครูหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่ตอนหนูเรียนมัธยมค่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นทำไมครูถึงได้เห็น
2: ก็คือตอนนั้นหนูได้ไปประกวดรายการประกวดร้องเพลงรายการหนึ่งค่ะแล้วก็เขาเห็นผ่านทางโซเชียลค่ะก็เลยเรียกหนูมาร้องเพลงในโรงเรียนค่ะร้องในวงลูกทุ่งแล้วก็เวลามีคอนเสิร์ตในโรงเรียนเขาก็จะให้หนูไปร้องเป็นนักร้องประจำวงดนตรี
1: วงดนตรีของโรงเรียนคอนเสิร์ตในโรงเรียนก็คืออะไรอ๋อเขาเวลาเขาจัดงาน
2: ใช่ค่ะเวลาใช่ใช่เวลามีงานกิจกรรมในโรงเรียนค่ะวันภาษาไทยวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีวงดนตรีของโรงเรียนไปเล่นนะคะ
1: แล้วหนูจะร้องเพลงแนวไหนคะ
2: มีหมอลำบ้างวาไรตี้บ้างทั่วไปค่ะ
1: ทั่วไป
2: ใช
1: ่แล้วเวลาไปประกวดครูส่งประกวดประกวดแนวไหน
2: มีแนวลูกทุ่งค่ะลูกทุ่งลูกกุ้งค่ะ
1: ลูกทุ่งภาคกลางอะไรเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: มีโอกาสจะได้ฟังในรายการบ้างไหมลูกทุ่งภาคกลางจากหนูเนี่ย
2: มีแน่นอนค่ะ
1: มีแน่นอนอย่าบอกนะวันนั้นมันคือวันนี้ใช่เหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: ไหนลองฟังดูซิว่าลูกทุ่งภาคกลางจากสาวอีสานคนนี้จะเป็นยังไงหนึ่งบทเพลงเพื่อพาตัวเองไปต่อนั่นคือเพลง
2: ทาแป้งรอค่ะ

0: ยังไงพี่เพชร
1: คล่อมจังหวะเยอะเลยนะครับ
0: ทำไม
1: หมายถึงข้างหลังนี่เฮ้ยเฮ้ยคล่อมกันโอ้โหจะฟังข้างหน้าเขาร้องข้างหลังก็เฮ้ยกันใหญ่เลยอุ้ยน้องทำให้น้องเพชรนึกถึงเวทีประกวด
0: เ
1: พราะว่าจะบอกว่าน้องเพชรก็เป็นนักร้องประกวดเนาะก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้มันไม่ได้เจอความรู้สึกแบบนี้แบบนี้คือหมายถึงว่าเสียงของพี่น้ำผึ้งคือแบบทำให้น้องเพชรนึกถึงมากๆเพราะว่าถ้าแบบนี้ไปประกวดร้องเพลงนะยังไงก็ต้องติดรางวัลแน่นอนเนี่ยสุดยอดมากผมชมเขาไม่ได้ชมข้างหลัง
0: เดี๋ยวออกจากสตูไม่ได้

0: เอกจังหวะดีบางคนร้องเพลงนี้จะยืดจะยาวแต่เราเหมาะมันหยอกล้อกับจังหวะได้ดีหนักเบาได้ดีครับเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สาวร้อยเอ็ดเขาแบบเสียงเพราะเสียงดีกันทั้งจังหวัดไหมอะร้อยเอ็ดทั้งคู่เนาะก็ต้องบอกว่าร้องดีค่ะร้องดีแล้วก็สนุกคือแอนชอบแอนว่าที่เห็นออกมามันทะลุออกมาคือเขาร้องแบบมีความสุขอะคือร้องแล้วแฮปปี้ด้วยเลยด้วยอารมณ์เพลงอะไรทุกอย่างมันก็เลยออกมาแต่อันนี้เพิ่งเคยเจอครั้งแรกเหมือนกันก็เป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณครับยังไงครับคุณสลาครับ
3: คือความเป็นนางเอกหมอลำบางทีคนคาดหวังเรื่องว่าน่าจะร้องเพลงอีสานน่าจะร้องเพลงหมอลำแต่อยากจะบอกว่าถ้าใครเคยผ่านโรงเรียนมาหมายถึงโรงเรียนประถมมัธยมนี่นะกิจกรรมการประกวดที่1ปีมีครั้งเขาเรียกอะไรนะลูกที่
1: ศิลปะหัตถกรรม
3: มันเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เราได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจริงๆเลยอย่างครูฟังน้ำพึ่งร้องวันนี้ครูก็รู้เลยว่าในวันที่หนูอาจจะได้เป็นตัวแทนหรือถูกคัดเลือกเนี่ยต้องผ่านเพลงประเภทสาวเพชรบุรีเพลงที่มันเป็นหลักสูตรในวิชาลูกทุ่ง
1: มาตรฐาน
3: รวมไปถึงเพลงแบบนี้จะเกิดภาคไหนก็ตามเราจะได้ผ่านหลักสูตรเดียวกันซึ่งก็น่ารักดีนะลูกอย่างวันนี้น้ำพึ่งร้องเพลงนี้ครูก็มองว่าหนูก็เหมือนคุ้นชินกับมันและก็สามารถเก็บรายละเอียดได้ดีถ้าจะมีข้อท้วงติงน่าจะเป็นเรื่องการแบ่งคำสั้นยาวการออกเสียงให้ตรงวรรณยุกต์รวมไปถึงควบกล้ำก็หลุดอยู่บ้างเป็นบางช่วงเท่านั้นเองนอกนั้นก็ถือว่าน้ำหนักเสียงดีอารมณ์เพลงดีนะครับภาพรวมวันนี้ร้องเก่งครับ
1: ขอบคุณครับคุณแหม่มครับเอาละฮะวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้ร้อยเอ็ดดาร์บี้แมตช์5คนร้อยเอ็ด2คนมาดวลกันบนเวทีดวลเพลงพร้อมกับเรื่องราวที่น่าประทับใจของคุณครูคนหนึ่งครับที่มาพบกับแชมป์ของเราผลจะออกมาเป็นอย่างไรลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากพี่แอนครับมาดูกันว่าจากแมตช์ที่ดูเดือดของชาวร้อยเอ็ด2คนใครจะเป็นผู้ออกนำก่อนและพี่แอนซิเรียมให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่น้ำพึ่งครับผมแชมป์ออกนำฮะคะแนนต่อไปจากพี่ไทยธนาวุฒิครับถ้าเป็นชื่อของน้ำพึ่งเธอไปต่อในฐานะแชมป์12สมัยทันทีถ้าเป็นชื่อของครูแมมเสมอกัน1ต่อ1ต้องดูคะแนนตัดสินจากครูสลาพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้แก่น้ำพึ่งกับผมแชมป์12สมัยจ้าดูงานจากคุณสลาครับน้ำพึ่งจ้ายังไงบ้างครับครูครับแมตช์นี้
3: การแข่งขันวันนี้ยืนยันว่าคนร้อยเอ็ดเสียงเพราะครับ
1: นี
3: ่น้ำพึ่งก็เสียงเพราะและก็ร้องเก่งส่วนครูแมตช์เสียงเพราะเลยครับเพียงแต่ว่าอาจจะอยากได้เติมความเก่งอีกเล็กน้อยซึ่งจริงๆอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้แต่ไม่ค่อยมั่นใจเป็นคนขี้อายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คิดว่ามาเติมกำลังใจนะครับครูบาอาจารย์ที่นี่แล้วก็ทุกคนที่บ้านที่เห็นครูแหม่มวันนี้ทุกคนน่าจะอยากให้กำลังใจครูแหม่มทุกอย่างเราจะเริ่มต้นด้วยกำลังใจครับให้กำลังใจตัวเองเยอะๆครับ
1: ครับแล้ววันนี้ทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับผมครูแหม่มครับแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์12สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์12สมัยไปเท่าไรดี
4: 100,000
1: 100,000
4: 100,000
1: 100,000 เก่งแล้ว
4: 100,000
1: เป้าหมายคือ 300,000 บาทเส้นต่ออีกต้นแง่ไกลนะสมเพิ่มอีก 10,000 บาททุนเดิมฮะมีอยู่ 130,000 บาท

วันนี้รับทุนใหม่จากเตาแก๊สลัคกี้เฟรมไปอีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมจากลัคกี้เฟรมอยู่ 140,000 บาทลัคกี้เฟรมส่งต่อลัคให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น. ทางช่องวัน 31 กับรุ่นเพลงชิงเธอ

0: ับวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดับจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: วัสดีครับนี่คือข่าววันศุกร์ครับผมจัดทีมอาการจะรับภัยรินนะฮะเจอกัน1ครั้งต่อ1สัปดาห์สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับเอาเราไปเริ่มต้นกันเลยนะฮะศุกร์นี้เราขอเริ่มต้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่าเพิ่งเบื่อครับเพราะว่าเราเคยรายงานไปแล้วว่ากองกำลังของเราเนี่ยบางทีอยู่ห่างจากกัมพูชาเพียงแค่ประมาณ50เมตรเท่านั้นแต่ว่าวันนี้อันตรายกว่านั้นแม้จะอยู่ไกลนั่นก็คือกัมพูชาครับแอบขุดหลุมวางรถถังห่างจากชายแดนของเราไปเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นไม่ใช่คนแล้วนะฮะเอารถถังเข้ามาประชิดแล้วนี่คือภาพถ่ายทางอากาศที่เพจบ้านสีฟ้าเอามาชี้ให้เห็นว่ากัมพูชานั้นเตรียมพื้นที่ขุดหลุมซ่อนรถถังแล้วก็ปืนใหญ่ล้อยางเอาไว้ล่วงหน้าถึง6จุดด้วยกันบริเวณบ้านสามเหลี่ยมซึ่งอยู่ในฝั่งของกัมพูชาเนี่ยนะฮะบ้านสามหลังนะที่อยู่ในฝั่งของกัมพูชาแต่ว่าที่น่ากังวลคือจุดนั้นเนี่ยมีระดับพื้นที่ที่สูงกว่าฝั่งไทยครับแล้วก็ยังอยู่ตรงกันข้ามกับพื้นที่บ้านชำรากจังหวัดตราดที่มีสภาพภูมิประเทศเนี่ยต่ำกว่าแล้วก็อยู่ห่างกันเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นนอกจากนี้ยังพบว่าฐานกัมพูชาขุดคูเล็ตหรือว่าคูดินสำหรับใช้เป็นแนวป้องกันต่อเนื่องไปตามแนวชายแดนเลยทีมข่าวของเราลองตรวจสอบนะฮะจากภาพถ่ายดาวเทียมเจอคูเล็ตอยู่ฝั่งตรงข้ามแนวตู้คอนเทนเนอร์ธมอดาเนี่ยขนานกัน2แนวด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีการขุดเปิดเส้นทางใหม่ด้วยจากตู้คอนเทนเนอร์ยาวเชื่อมไปยังบริเวณบ้านสามหลังหรือว่าฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตไพรีโดยเส้นทางดังกล่าวนั้นวางตัวขนานกับถนนเส้น K5 เส้นเดิมนะครับนี่ฮะแนวตู้อยู่ตรงนี้ K5 อยู่ตรงนั้นบ้านสามหลังอยู่ข้างบนแล้วก็จุดคูเล็ตกัมพูชาเห็นชัดเจนอีกจุดใกล้กับคาสิโนธมอดาแนวคูเล็ตนั้นอยู่ที่หน้าหมู่บ้านคนจีนครับลักษณะโอบล้อมคาสิโนธมอดากว่า850เมตรนะเห็นไหมครับเป็นเหมือนแบบเมืองย่อมๆนะฮะมีการตั้งปราการนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายจุดที่ฐานกัมพูชาเนี่ยขุดไว้เป็นช่วงๆกระจายกันไปตามลักษณะภูมิประเทศยังไม่หมดครับคุณผู้ชมครับมีอีกจุดหนึ่งที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักคือบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์ครับไปเจอฐานเก่าของฐานกัมพูชาสร้างรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ไทยมีคลิปให้ดูฮะ
1: ครับฐานคอมมิวนิสต์เก่านะครับนะครับนี่ฐานทั้งนั้นระวังระเบิดนะครับมันมีระเบิดนะครับนี่นะครับนี่หลวงพ่อนี่ฐานเห็นเป็นเก่านะครับใช่
2: ใช
1: ่โอ้โหเรียบร้อยหลวงพ่อมาสำรวจแล้วครับนี่หลวงพ่อมันนี่ครับนี
0: ่นะอันตรายแทนรู้สึกอันตรายแทนหลวงพ่อยังไงก็ไม่ทราบอย่าเดินไปไหนโดยที่ไม่มีทหารนะฮะเพจดังก็ตั้งคำถามว่าจุดนี้ไม่มีการสู้รบแต่ทำไมมีฐานทหารกัมพูชาในฝั่งไทยก็เลยจี้ถามว่าทำไมจึงปล่อยให้กัมพูชาเนี่ยเข้ามาตั้งฐานในฝั่งไทยได้หากไม่มีใครมาเจอคงไม่มีใครรู้นะฮะแล้วกัมพูชาอาจจะอยู่ยาวจนกลายเป็นข้ออ้างว่าจุดนี้ก็คือเป็นของเขาก็คือเคลมโบเดียอยู่ที่ไหนนานก็คือเคลมว่าที่นั่นคือของฉันนะครับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นว่ากฎเป็นยังไงก็มีข้อมูลจากอีกเพจนึงคือไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะนะฮะออกมายืนยันบอกว่ากัมพูชานั้นมายึดครองพื้น

0: ที่แถบช่วงช่องกระโดนช่องดารากาชายแดนจังหวัดสุรินทร์มานานแล้วตั้งแต่ก่อนรบรอบแรกซะอีก โดยเฉพาะทางตะวันตกของช่องดารากาครับเลยหลักเขตแดนที่2ไปเนี่ยจะมีภูเขาลูกหนึ่งสูงประมาณ460เมตรชื่อว่าพนมเนียงตะกวนอ้างอิงแผนที่มาตราส่วน1ต่อ 50,000 นะครับบริเวณยอดเขานั้นจะเป็นแนวแบ่งเขตแดนกัมพูชานั้นรุกเข้ามาตั้งฐานในพื้นที่ก่อนปี2557แล้วครับตัวฐานถูกสร้างคร่อมแนวชายแดนมีบางส่วนรุกเข้ามาในพื้นที่เขตไทยด้วยหลังจากการปะทะรอบแรกก็มีการสร้างเส้นทางเชื่อมพื้นที่ด้านใต้เข้าสู่ฐานรวมถึงการขยายฐานให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ว่าหลังการปะทะนั้นกัมพูชาก็ถอยร่นออกไปครับแล้วไทยก็กำลังสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวทำให้เห็นฐานเก่าของทหารกัมพูชาแต่คำถามคือจุดนั้นน่ะมันคือพื้นที่ของฝ่ายใดกันแน่เพราะแม้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมนั้นจะแสดงให้เห็นครับว่าตำแหน่งฐานอาคารถนนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เนี่ยนะมันเปลี่ยนไปเนี่ยนะฮะแต่การจะยืนยันว่าล้ำเขตแดนหรือไม่นั้นจำเป็นจะต้องนำไปเทียบกับแนวเขตแดนตามหลักฐานและกลไกสำรวจปักปันเขตแดนไทยกัมพูชาด้วยจะดูจากแผนที่อย่างเดียวไม่ได้นี่คือความแฟร์ของเรานะขนาดเรารู้สึกว่านี่คือของเราอ่ะเรายังบอกว่าเราก็ยังสรุปไม่ได้นะเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนว่าแนวเขตแดนตามหลักฐานกลไกการปักปันเขตแดนนั้นเป็นอย่างไรเราก็แสดงความแฟร์ให้เขาเห็นว่าไม่ใช่เดินมั่วๆมาตั้งอะไรแล้วก็เคลมว่าตรงนั้นคือที่ของตัวเองความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของทหารกัมพูชาครับพลโทพงศกรรอดชมพูหรือว่าเสนงอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยนะฮะวิเคราะห์บอกว่าการขุดคูเหล็กบริเวณชายแดนฝั่งตรงข้ามจังหวัดตราดนั้นเนี่ยอาจจะสะท้อนได้ว่ากัมพูชากำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการปะทะรอบที่3หลังจากความขัดแย้งในอิหร่านนั้นคลี่คลายลงเกี่ยวกับอิหร่านด้วยเหตุผลหลักคือกัมพูชานั้นจะมีการเลือกตั้งในปีหน้าครับจึงจำเป็นต้องสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงแล้วก็ปลุกระดมคนในประเทศเป้าหมายสำคัญกว่านั้นคือการสร้างสถานการณ์ปะทะตลอดแนวชายแดนเพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นสงครามระหว่าง2ประเทศใช้เป็นเรื่องที่อ้างขึ้นสู่องค์การสหประชาชาติหวังจะเปิดการเจรจาแล้วก็ขอทวงคืนดินแดนแม้ว่าทางภูมิประเทศฝั่งไทยนั้นจะอยู่ในจุดต่ำกว่าครับอาจเสียเปรียบในจุดที่วางกำลังเพราะว่าหากโดนยิงเข้ามาเนี่ยไทยจะยิงตอบโต้ไปได้ยากสูงกว่าได้เปรียบเสมอในสงครามนะครับแล้วก็ต้องใช้กระสุนวิถีโค้งแต่ในภาพรวมนั้นทางทหารไทยไม่ได้เสียเปรียบมากนักเนื่องจากกำลังรบของเรามีความเหนือกว่าอย่างแน่นอนลองฟังพลโทพงศกรครับ
1: แต่เรื่องมันจะไม่ยาวมากหรอกผมคิดว่าคงจะพยายามตีตลอดแนวอีกสักรอบนึงให้เหมือนว่าเป็นสงครามสองประเทศไม่ใช่สงครามเฉพาะจุดเราก็จะได้นำเรื่องขึ้นสหประชาชาติให้ได้ก็มีแค่นั้นเองซึ่งคงจะไม่นานเพราะว่าเขาลบไม่ได้ลบนานเขาเสียหายเยอะเขาไม่เอาวิธีการก็คืออย่าให้มันเกิดไปกดดันเขาให้เขาไปสหประชาชาติไม่ได้พูดง่ายมีแค่นั้นประเด็นมีแค่นั้นเองทำไงก็ได้ให้ไปสหประชาชาติไม่ได้หรือไปแล้วก็โดนวีโต้ไปต่อไม่ได
0: ้ข้อเสนอของเสดงก็คือไทยนั้นต้องไม่เดินตามเกมกัมพูชาครับต้องไม่ให้กัมพูชาสร้างสถานการณ์ขึ้นมาได้แล้วก็ต้องเร่งเกมการทูตกับประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาไทยต้องเจรจากับสหรัฐครับต้องยกปฏิญญากัวลาลัมเปอร์เนี่ยภาพนี้ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์เนี่ยที่ไปเซ็นกับเขาไว้และคุณโดนัลด์ทรัมป์มาเป็นพยานด้วยมากดดันกัมพูชาว่าให้ทำตามข้อตกลงนะพร้อมกันนี้ต้องเร่งกระบวนการปักปันเขตแดนครับผ่านเทคโนโลยีไรด้าภายใต้กลไก JBC ไรด้านี้ก็คือการกำหนดแผนที่จากดาวเทียมนะฮะแล้วก็เดินหน้าการลงพื้นที่เพื่อรับรองแนวเขตเพื่อผลักดันให้ข้อพิพาทนั้นกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาทวิภาคีรวมถึงเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยเปิดการเจรจาโดยตรงกับฝ่ายกัมพูชาเพื่อให้กระบวนการปักปันเขตแดนนั้นเดินหน้าจริงๆส่วนคำแนะนำที่ว่าให้ไทยดึงสหรัฐเข้ามาร่วมกดดันกัมพูชาครับเรื่องนี้เนี่ยไปถามผู้บัญชาการฐานบกเลยพลเอกพนาแกล้วปลอดทุกข์นะฮะบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจครับได้บินไปเยือนสหรัฐแล้วเรียบร้อยเข้าหารือกับผู้นำกองทัพแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงเดินหน้าความร่วมมือด้านอาวุธแล้วก็ส่งกำลังบำรุงแล้วยังเปิดโต๊ะคุยเรื่องปืนใหญ่ M777 นะฮะแล้วก็ระบบจรวด HIMARS ผมอาจจะอ่านไม่ถูกนะผมอ่านเป็นตัวไปเลยระบบโดรนแล้วก็ต่อต้านโดรนแล้วก็ยานเกราะสไตรเกอร์เดินหน้ายกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยครับ

ันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวนะฮะล่าสุดที่กัมพูชาเราก่อไม่ปล่อยมาเป็นปีแล้วเราก็จะก่อไม่ปล่อยแบบนี้ต่อไปหากวันไหนที่มีเรื่องที่สลักสำคัญเพิ่มขึ้นมาอย่างวันนี้นะฮะจุดสำคัญเลยก็คือเอารถถังมาตั้งใกล้กับเขตแดนไทยและ5กิโลเมตรเท่านั้นสำหรับรถถังนี่คือใกล้มากนะฮะเอาละครับเราไปวอร์มอัพกันอีกสักเรื่องนึงด้วยเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะฮะฟ้าฝนต้องจับตาเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าจะมีฝนตกหนักทั่วไทยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วจังหวัดน่านน้ำท่วมใหญ่ผ่านมาไม่กี่วันบางจุดนั้นยังไม่ได้ฟื้นฟูเลยล่าสุดน้ำหลากอีกแล้วเดี๋ยวดูกันหน่อยฮะน้ำไหลแรงขนาดนี้ครับไม่แปลกใจที่ชาวบ้านที่น่านนั้นจะผวาจุดนี้ก็คือที่บ้านเฮียนะฮะหมู่ที่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวหลังจากฝนนั้นตกหนักอย่างต่อเนื่องนานกว่า2ชั่วโมงส่วนฝนในเช้าวันนี้ครับเกิดน้ำป่าไหลทะลักอย่างรุนแรงเข้าพื้นที่ทำให้สถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านนั้นต้องกลับมาจับตาอีกครั้งท่ามกลางความกังวลของชาวบ้านที่เพิ่งผ่านเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ไปไม่นาน ขออภัยครับเพราะว่าหลายพื้นที่นั้นยังไม่ได้รับการฟื้นฟูด้วยซ้ำบ้านที่พังไปยังไม่ได้ซ่อมเลยอีกจุดที่เราเห็นครับคือบริเวณน้ำกูลบ้านฝายหลังวัดป่าเมื่อดตำบลศิลาแรงก็พบว่าระดับน้ำมันเริ่มสูงแล้วก็กระแสน้ำนั้นไหลเชี่ยวแรงชาวบ้านในพื้นที่นั้นจับตาสถานการณ์ด้วยความกังวลครับมวลน้ำจากจุดนี้เนี่ยกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำขว้างบริเวณสะพานบ้านเก็ตบ้านตึ๊ดนะฮะเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านนั้นจึงต้องเร่งเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ปลายน้ำให้เตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะจุดลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ริมน้ำเบื้องต้นครับจากข้อมูลเส้นทางน้ำนั้นพบว่ามวลน้ำกูลจากบ้านฝายตำบลศิลาแรงเนี่ยมีแนวโน้มไหลลงไปทางบ้านตีนตกบ้านเก็ตและบ้านตึ๊ดนะฮะจุดที่ควรจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือ5หมู่บ้านดังต่อไปนี้นั่นคือบ้านตึ๊ดบ้านเก็ตบ้านมอนบ้านร้องแงบ้านดอนแก้วพื้นที่เหล่านี้ต่างก็เคยถูกท่วมมาแล้วไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะอีกจุดหนึ่งคือที่ถนนเส้นทางบ้านแก้มบ้านร้องแงตำบลวรนครครับเกิดน้ำป่าไหลหลากทำให้มวลน้ำมันเอ่อล้นเข้าท่วมผิวจราจรส่งผลให้รถเล็กนั้นไม่สามารถสัญจรได้ในขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เพิ่งเข้าทำความสะอาดไปนะฮะเพิ่งเคลียร์ดินโคลนไปฟื้นฟูเส้นทางก็เกิดความกังวลแล้วครับว่าหากฝนยังตกอย่างต่อเนื่องน้ำเพิ่มระดับขึ้นอีกอาจกระทบต่อสภาพถนนที่ยังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูเสี่ยงเกิดการกัดเซาะหรือว่าสุดตัวซ้ำก็กระทบกับทางการทางเดินการเดินทางของชาวบ้านอย่างแน่นอนขยับไปที่อำเภอทุ่งช้างครับตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดฝนถล่มลงมาอย่างหนักในพื้นที่ทำให้ชาวบ้านนั้นต้องกลับมาเฝ้าระวังน้ำท่วมอีกครั้งโดยเฉพาะที่ชุมชนบ้านงอบกลางหมู่ที่9ตำบลงอบอำเภอทุ่งช้างถูกน้ำท่วมขังในพื้นที่ครับหลังจากฝนตกสะสมหนักในพื้นที่นาน12ชั่วโมงน้ำระบายลงรางไม่ทันไหลเข้าท่วมถนนในหมู่บ้านเบื้องต้นก็ยังไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรเสียหายนะฮะแม้ว่าล่าสุดนั้นระดับน้ำลดลงแล้วแต่ก็ยังสร้างความเป็นกังวลให้กับชาวบ้านและทางเทศบาลตำบลงอบแล้วก็ผู้นำชุมชนครับยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่7กันยายนล่าสุดครับผู้ว่าจังหวัดน่านลงพื้นที่ด่วนติดตามสถานการณ์ลำน้ำขว้างครับหลังจากอำเภอปัวนั้นเจอฝนตกหนักวัดได้ราวๆ100มิลลิเมตรภายในเวลาเพียง2ชั่วโมงนี่ถือว่าเยอะนะฮะทำให้ระดับน้ำนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะบริเวณสะพานบ้านร้องแงจุดที่เคยได้รับความเสียหายเนี่ยระดับน้ำก็พุ่งขึ้นประมาณเมตรนึงเลยจนล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรที่บ้านแก้มจังหวัดก็เร่งระดมเครื่องจักรแล้วก็เจ้าหน้าที่เสริมแนวคันดินสูงประมาณ3เมตรป้องกันน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ไหลเข้าเมืองนะฮะอย่างไรก็ตามจุดที่ต้องจับตาคือพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำล้นตลิ่งครับล่าสุดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเซลล์บรอดแคสต์เตือนประชาชนในอำเภอทุ่งช้างเชียงกลางปัวแล้วก็บ่อเกลือโดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองลำน้ำและที่ลุ่มต่ำรวมถึงที่ลาดเชิงเขาด้วยนะฮะขอให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายรถของท่านด้วยสีแดงๆที่ไฮไลท์ไว้นะครับทุ่งช้างเชียงกลางปัวแล้วก็บ่อเกลือขยับไปทางตะวันตกหน่อยครับที่แม่ฮ่องสอนจุดนี้คือทางเข้าบ้านเสาหินอำเภอแม่สะเรียงเกิดน้ำป่าหลากอย่างรุนแรงสีน้ำก็เป็นโคลนขุ่นคลักเลยชาวบ้านในพื้นที่นั้นถ่ายคลิปเอามาเตือนบอกว่า

0: ตอนนี้น้ำเหนือกำลังมาส่งผลให้น้ำป่าจากห้วยแม่แงะนั้นไหลหลากอย่างรุนแรงแล้วก็เอ่อล้นฮะแจ้งเตือนครับใครก็ตามที่จะเดินทางไปที่บ้านเสาหินนั้นขอให้ชะลอการเดินทางตรวจสอบอากาศก่อนเข้าไปเพราะว่าจุดนี้มักเกิดน้ำป่าแล้วทำให้เส้นทางนั้นถูกตัดขาดอยู่บ่อยๆโอ้อันนี้หลากจริงนะฮะหลากจริงเช่นเดียวกับจุดนี้ครับทางหลวง1337บริเวณบ้านห้วยขานตำบลเมืองปอนตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมน้ำป่าจากพื้นที่ต้นน้ำไหลทะลักข้ามถนนแม้ว่าระดับน้ำยังไม่ลึกแต่ว่ากระแสน้ำแรงครับทำให้รถจักรยานยนต์นั้นเสี่ยงเสียหลักจึงไม่ควรฝ่าจุดดังกล่าวแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังน้ำป่าอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโอ้ขยับไปที่ขอนแก่นหน่อยฮะลงมาที่อีสานครับชาวบ้านโอดไปตามๆกันบอกว่าฝนมาตามนัดจริงๆเย็นวันศุกร์หลังเลิกงานแบบนี้เกิดฝนตกหนักครับในเขตเมืองขอนแก่นแบบไม่ทันตั้งตัวหลายเส้นก็เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายการจราจรเริ่มติดขัดนะในขอนแก่นนี่เมืองใหญ่รถเล็กก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับประชาชนหลายคนบ่นว่าเลิกงานวันศุกร์แทนที่จะกลับบ้านสบายๆกลับต้องมาเจอฝนหนักแล้วก็น้ำท่วมระหว่างทางจุดที่มีรายงานน้ำท่วมขังก็มีถนนเหล่านาดีบริเวณแยกไฟแดงตลาดเจริญศรีแล้วก็ถนนหน้าเมืองรวมถึงรอบบึงแก่นนครบ้านตูมตำบลศิลาโนนทันบ้านหนองกุงแล้วก็พื้นที่ใกล้กับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนเส้นทางขอนแก่นบ้านไผ่ก็มีฝนตกหนักเช่นกันนะครับใครที่กำลังเดินทางช่วงเย็นขอให้เช็คทางก่อนออกจากบ้านเพราะว่าบางจุดนั้นยังมีน้ำอยู่ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์ครับไปสุรินทร์กันหน่อยฮะลงมาทางใต้ของอีสานนะนี่คือสภาพความเสียหายของชาวบ้านรายหนึ่งในตำบลบ้านไผ่ขออภัยครับตำบลไผ่อำเภอรัตนบุรีก็น่าเห็นใจมากบอกว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาพายุฝนกระหน่ำอย่างรุนแรงตอนเกิดเหตุกำลังนอนหลับอยู่จู่ๆฝนตกลงมาอย่างหนักพร้อมกับลมพายุหมุนแล้วก็ฝนฟ้าคะนองด้วยก่อนที่แรงลมนั้นจะพัดต้นไม้หลังบ้านหักโค่นไป 2-3 ต้นแล้วก็ได้ยินเสียงดังสนั่นพอออกมาดูก็พบว่าโครงหลังคาคอกสัตว์ถูกลมหอบปลิวไปเกี่ยวกับสายไฟริมถนนครับก็สร้างความหวาดกลัวเป็นอย่างมากเพราะเกรงว่าสายไฟนั้นจะขาดแล้วก็เกิดอันตรายซ้ำเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับ
1: มันทรงทันย่านจังไหนมาก่อนหรือมันหึมมาเลย
2: โอ้โหมันแบบ
3: เป็นอันนั้นเลย
2: ลูกลูกมาทั้งสี่นะ
3: โอ้โหใหม่ลูกมาเลยมันลูกมาเลยนะหัวน้ำตาลน่ะต้นใหม่เขาหลายน่ะต้นยูคามันกระลูกมาเลย
0: เบื้องต้นครับทางอบต.ไผ่ก็เร่งส่งเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายประสานการไฟฟ้าเข้าดำเนินการแก้ไขก็เร่งหาแนวทางช่วยเหลือกันต่อไปผมพาลงใต้เลยครับไปที่สุไหงโกลกที่นราธิวาสหน่อยนะฮะเกิดฝนถล่มลงมาอย่างหนักครับชาวบ้านบอกว่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแต่ทำให้หลายจุดนั้นมีน้ำท่วมขังระบายไม่ทันรวมถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลสุไหงโกลกนี่แปลกมากเมื่อวานก็ยะลาวันนี้มานราธิวาสอีกแล้วจุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือศาลเจ้าแม่โต๊ะโมสุไหงโกลกนะฮะมวลน้ำนั้นทะลักเข้าท่วมศาลเจ้าจนเต็มพื้นที่เลยอ่ะมีคราบดินคราบโคลนสิ่งสกปรกตกค้างหลังน้ำลดเส้นทางศาลเจ้าจึงประกาศปิดให้บริการชั่วคราว1วันในวันนี้เพื่อเร่งทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณศาลเจ้านะครับล่าสุดนั้นระดับน้ำลดลงสู่ภาวะปกติแล้วอ้าวใครก็ตามอยู่ที่นั่นนะฮะภาคใต้ช่วงนี้ลองจับตามองการพยากรณ์อากาศในพื้นที่นิดนึงนะครับเพราะว่ามันน่าแปลกนิดนึงที่ว่าตอนนี้เนี่ยเพียงแค่เดือนกันยายนเท่านั้นแต่ว่าลงไปใต้สุดเลยนะใต้กว่าสงขลาใต้กว่าหาดใหญ่อีกคือนราธิวาสแล้วก็ยะลานะฮะน่าจะเป็นปริมาณฝนในพื้นที่ที่อาจจะเป็นจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นหลักนะครับภาพรวมฟ้าฝนไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้เตือนกันแบบไม่ประมาทฮะวันที่4ถึง7กันยายนไทยตอนบนก็เหมือนเดิมครับยังต้องรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากแต่คราวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปกองกันอยู่ที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกเห็นไหมครับนะลองอ่านชื่อจังหวัดดูนะภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกรายชื่อขึ้นอยู่ตามหน้าจอ17จังหวัดที่มีรายชื่ออยู่ที่หน้าจอเนี่ยครับเป็นกลุ่มพื้นที่ที่มีการเตือนความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้ใครก็ตามที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดที่มีน้ำท่วมซ้ำซากขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและน้ำท่วมซ้ำซากแล้วอยู่ที่สูงด้วยก็ต้องยิ่งติดตามเพราะว่าน้ำนั้นมันซึมเข้าไปในดินจนดินไม่สามารถซับน้ำได้แล้วลักษณะทั้งหมดนั้นเกิดจาก2ปัจจัยด้วยกันนะครับตอนนี้มีร่องความกดอากาศต่ำนะร่องความกดอากาศต่ำพาดอยู่บริเวณประเทศลาวนะครับแล้วก็พอมีแบบนี้ปั๊บก็ยิ่งทำให้เร่งทำให้ภาคเหนือ

0: แล้วก็ภาคตอนเหนือของภาคอีสานนั้นเกิดฝนตกหนักนะครับรวมถึงภาคใต้ด้วยนะฮะภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกแล้วก็ไปที่จังหวัดตราดด้วยผมก็เคยบอกไปแล้วว่าฝนตกหนักเนื่องจากเวลามีตอนนี้มีพายุโซนร้อนนะฮะแต่ไม่ได้เข้าที่ไทยนะครับวนอยู่บริเวณทะเลจีนใต้บวกกับร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านมันเลยยิ่งเร่งทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นมันยิ่งพัดแรงเพราะมันถูกดูดอยู่ตรงนี้อะไรมันดูดอยู่ตรงนี้ปั๊บลมมันก็ยิ่งพาไปดูดลมมันก็ยิ่งพัดแรงแล้วก็ฝนก็ตกอย่างต่อเนื่องนะฮะจังหวัด17จังหวัดนั้นผ่านไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือสภาพอากาศที่เราเอามาเตือนกันฮะปีนี้ยังโชคดีนะฮะนี่ถึงเดือนกันยายนแล้วแต่ว่ายังไม่มีพายุหมุนเขตร้อนสักลูกเข้าตรงมาที่ไทยนี่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีหรือว่าจะเป็นความโชคร้ายของบางจังหวัดก็ไม่ทราบเพราะว่าเกิดภัยแล้งแล้วไม่ทราบว่าประจวบเป็นยังไงบ้างครับสัปดาห์ที่แล้วอ่านไปประจวบมีภัยแล้งนะฮะไม่ทราบว่าตอนนี้มีการเยียวยาหรือว่ามีการปรับเรื่องของการจัดการน้ำแล้วหรือยังนะฮะเอาละครับได้เวลาพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาข่าววันศุกร์นำเสนอเรื่องใหญ่มากๆในปลายสัปดาห์นี้ที่มีข่าวผุดขึ้นมา Data Center น่ากลัวขนาดไหนแล้วเราจะจัดการกับปัญหาอย่างไรช่วงหน้าสักครู่ครับ
1: ในวันที่โลกเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: ปากเหม็นแน่ๆเราเ
5: อีทอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดทอเกตเกลือ
6: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
8: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
9: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอส
10: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
9: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอส
11: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
12: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Alliance อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
13: นมแม่ช่วยประหยัด
14: ซื้ออะไรมาพี
15: ่ซื้อนมมาให้ลูก
14: นมอะไรอีก
15: อุ้ยนมแม
16: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
17: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
13: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
18: มองเฟลอรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
19: มองเฟลอโอมิรา
20: แย่แล้วลืมเขย่าขวด
21: จะได้ยาครบไหมเนี่ย
22: เทมเพร่คิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่ายาน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
23: ฉลากก่อนใช้ยา

0: Mil X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 TDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
1: Do labels define me? Never. I break through them. Vitamin C, skincare's potent ingredient, breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C.95% high purity vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth. New Colgate Optic White Vitamin C for a sunshine smile.
2: ช็อปถึงโลลดค่าครองชีพที่บิ๊กซีคริสตัลล่าน้ำตาลทรายขาวเพียง24.50 บาทมาม่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแพ็ค10เหลือเพียง61 บาทไนซ์กระดาษชำระซื้อ1แถม1ถึง6 กันยายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
3: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนพ่อช้าหรือยังใครตะโกนแบบมาวัน
4: แม
5: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
6: เขาจะมา Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
7: มีมี
8: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48 ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
9: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the N แฟนคอน
10: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
11: ่วันดีคอนเทนต์จดิตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
12: อยู่กันต่อข่าววันศุกร์ครับคุณผู้ชมครับเรามาว่ากันด้วยเรื่องเขาใหญ่ประจำสัปดาห์นี้นั่นคือเรื่องของ Data Center ย่านพระรามที่9หลังจากชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าสถานที่แห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตในการจัดเก็บน้ำมันแล้วรถน้ำมันขนาด10 ล้อที่บรรทุกน้ำมันครั้งนึงก็ประมาณสัก 18,000 ลิตรเนี่ยเดินทางเข้าออกตึกนี้เป็นว่าเล่นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วก็เราจะดูภาพรวมวันนี้เลยนะเท่าที่เวลาเอื้ออำนวยเนี่ยทีมข่าวพบภาพรถบรรทุกน้ำมันคันหนึ่งครับแหล่งข่าวระบุบอกว่าถ่ายไว้เมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานี่ประมาณ 18,000 ลิตรครับน้ำมันที่อยู่ในนั้นนะขณะเข้าไปส่งน้ำมันให้กับ Data Center แห่งนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางข้อร้องเรียนของประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการโดยรอบพบว่าคราบน้ำมันมันรั่วไหลลงไปนะรั่วไหลลงไปแล้วก็เกิดกลิ่นโชยขึ้นมาอย่างที่เรานำเสนอข่าวไปประมาณวัน2วันแล้วเนี่ยนะครับความกังวลเรื่องการจัดเก็บน้ำมันในพื้นที่เพราะว่าการจัดเก็บน้ำมันของ Data Center อยู่ใต้ดินเนี่ยก็ต้องไปดูว่ามีมาตรฐานในการจัดเก็บน้ำมันหรือเปล่าแหล่งข่าวตั้งคำถามว่าการส่งน้ำมันให้กับสถานที่ที่ยังไม่ได้มีใบอนุญาตจัดเก็บเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ผิดครับผมบอกเลยนะฮะและผู้ที่นำส่งนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ารับรู้ถึงสถานะใบอนุญาตของสถานที่หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลจากตัวอักษรภาษาอังกฤษครับที่ปรากฏบนรถบรรทุกก็พบว่าเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและวัตถุไวไฟให้กับคลังแล้วก็สถานีบริการน้ำมันหลายแห่งทั่วประเทศในขณะที่ข้อมูลการซื้อขายช่วงเวลาดังกล่าวครับก็ไปพบว่ามีการติดต่อผ่านพนักงานฝ่ายขายรายหนึ่งประเด็นนี้นั้นต้องสาวไปให้ถึงตัวแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปว่าใครเกี่ยวข้องบ้างเรื่องไม่ได้จบแค่พระราม9หรอกครับพระราม9มันเป็นตัวตั้งต้นมันเป็นตัวชนวนมันเริ่มจะวิ่งไปหาตัวระเบิดละแหล่งข่าวให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่ากลุ่มทุนเดียวกันเป็นกลุ่มทุนจากประเทศในตะวันออกกลางนะฮะกำลังก่อสร้าง Data Center ขนาดใหญ่ในพื้นที่นวนครที่ปทุมธานีมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ที่พระราม9หลายเท่าเป็นโครงการระดับเมกะโปรเจกต์อันนั้นคือ Stand Only Data Center ละคือเป็นตึกที่ทำมาเพื่อ Data Center อย่างเดียวแล้วใหญ่กว่าพระราม9หลายเท่ามูลค่าหลายหมื่นล้านบาทครับกำลังก่อสร้างเฟสแรกหลังจากได้รับอนุมัติโครงการในปี68ใครอนุมัติก็ไม่ทราบแล้วตอนนี้ก็มีการสั่งให้หยุดอยู่ไม่ใช่หรอครับกำลังก่อสร้างอยู่หรือเปล่าก็รบกวนไปดูด้วยก็แล้วกันนะครับทีมข่าวลงพื้นที่พบว่าโครงการมีขนาดใหญ่กำลังเร่งก่อสร้างเลยชาวบ้านในพื้นที่ก็รู้ด้วยนะว่านี่คือ Data Center แต่ไม่ทราบว่าเจ้าของนั้นเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เป็นเจ้าของ Data Center ที่พระรามที่9 ชาวบ้านกังวลมากเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านเริ่มรู้และหลังจากมีข่าวว่า Data Center นั้นต้องมีระบบสำรองไฟเพราะว่าใช้ไฟตลอด24ชั่วโมงซึ่งการสำรองไฟนั้นก็ท้ายที่สุดแล้วถ้ามันไม่มีจริงๆเขาก็ต้องมีน้ำมันเก็บไว้ซึ่งน้ำมันก็เก็บไว้ใต้ดินเพื่อที่จะเอาน้ำมันขึ้นมาปั่นไฟนะครับเหมือนทุกคนที่เกษตรกรทุกคนเวลาใช้เครื่องสูบน้ำท่านก็ต้องเติมน้ำมันถูกไหมครับเช่นเดียวกันปั่นไฟขึ้นมานะฮะแต่ไม่ทราบว่าโครงการใหญ่ขนาดนี้จะมีการเก็บน้ำมันในปริมาณเท่าไหร่ให้ฟังชาวบ้านในพื้นที่หน่อยฮะ
4: คิดว่าที่นี่มีน้ำมันถ้าเสร็จแล้วต้องสำรองน้ำมันไว้กี่ลิตร
7: ผมไม่รู้เห็นรถดินวิ่งกันแปลว่าขุดดินกันใต้ดินน่ะ
13: ใต้ดินมันเยอะ
7: เออรถดินวิ่งลึ่มๆเลย
13: ผมว่าเวลามันก้าวหน้ากลัวกว่าตรงนี้มันเรียกว่าที่ชุมชนน้อยกว่า
4: แต
13: ่ตรงนู้นมันอยู่ใจ
4: แต่เรื่องความปลอดภัยก็ไม่มีใครพูดได
13: ้มันพูดไม่ได้หรอกครับมันทำอะไรไม่ได้หรอกอย่างพวกเรา
4: ตัวเล็กๆ
13: ไม่ใช่ตัวเล็กๆแค่ปวดมันก็น่าห่วง
7: เราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว
13: ทำอะไรไม่ได้ถ้าพังก็พังด้วยกัน
12: อ่ะคราวนี้เราไปดูข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ใช้กันในสภานะฮะมีส.ส.คนหนึ่งคือส.ส.แบงค์สุภนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนคนนี้เขาเดินเรื่องนี้มา2ปีแล้วนะครับเขาเมนชั่นคือเขาพูดถึงเรื่องนี้มา2ปีแล้วบอกว่าเคยแจ้งปัญหานี้ต่อรัฐบาลมาแล้วเมื่อ2ปีก่อนเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจัดการก่อนที่จะขยายตัวลุกลามคือปัญหาเนี่ยนะคือส.ส.สุภนัทบอกว่าหลายเรื่องไม่จำเป็นต้องรอกฎหมายใหม่ที่ผมพูดไปว่าทำไมไม่มีกฎหมายสักทีไม่มีกฎหมายสักทีเนี่ยแล้วก็คิดว่าจะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติหรืออะไรก็ตามแต่ว่าส.ส.ส.ส.สุภนัทเนี่ยนะฮะบอกว่าปรับหลักเกณฑ์ออกกฎกระทรวงหรือว่าระเบียบมาบังคับใช้ได้คือสถานะของกฎหมายนั้นมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นพระราชบัญญัติเป็นพระราชกำหนดนะฮะเป็นกฎกระทรวงก็ได้คือถ้าเป็นกฎกระทรวงแบบนี้รัฐมนตรีจัดการได้เลยครับนะรัฐมนตรีจัดการได้เลยออกกฎกระทรวงมาก่อนนะหากรัฐบาลเร่งดำเนินการเชื่อว่าจะสามารถจัดทำกฎเกณฑ์สำคัญได้ภายใน6เดือนสิ่งที่ต้องจับตามองครับรัฐบาลจะเดินหน้าจริงจังหรือไม่หรือเกรงว่าจะจัดการกับปัญหานี้ในช่วงที่มันมีข่าวเท่านั้นน่ะแต่ว่าพอเดี๋ยวข่าวมันหายไปปั๊บเดี๋ยวก็ไปเร่งสร้างกันอีกนี่คือข้อเสนอนะฮะเสนอกระทรวงมหาดไทยเสนอกรุงเทพมหานครเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้จัดทำหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อที่จะกำหนดเรื่องของ Data Center ประเด็นสำคัญก็คือการจัดทำ Zoning Data Center ครับกำหนดพื้นที่ไปเลยว่าพื้นที่ไหนนั้นอนุญาตให้ทำ Data Center Data Center แม้ว่าจะมันจะมีความเสี่ยงอาจจะไม่เท่าโรงงานแบบเหล็กกล้าหรือว่าอะไรแบบนี้แต่มันก็เสี่ยงไม่ควรให้เปิดก่อสร้างได้ในพื้นที่ที่ไม่มีข้อกำหนดอย่างชัดเจนผมฝากนิดนึงก็แล้วกันตอนนี้กรุงเทพมหานครน่ะเขากำลังจัดทำผังเมืองสีใหม่นะแล้วจะประกาศใช้อาจจะปีหน้าตุลาแต่ตอนนี้เขาให้คนกรุงเทพและคนที่มีบ้านอยู่ในกรุงเทพคนต่างจังหวัดที่มาอยู่ในกรุงเทพเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะว่าอยากจะให้ผังเมืองเป็นอย่างไรนะครับและแน่นอนว่าจะต้องมีผังเมืองที่อนุญาตให้ Data Center ตั้งในกรุงเทพมหานครนี่เลยเป็นเรื่องของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่อาจารย์ชัชชาติเดี๋ยวก็คงมีแผนออกมาจัดการโดยเฉพาะประเด็นที่อ้างว่า Data Center สามารถก่อสร้างได้ในพื้นที่ผังเมืองหลายประเภทเขียวแดงส้มเหลืองน้ำตาลเนี่ยสร้างได้หมดเลยเข้ามาสร้างที่พระราม9เนี่ยนะฮะพระราม9นี่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยพื้นที่เนี่ยน่าจะเป็นผังเมืองสีส้มด้วยซ้ำอ่ะนะฮะคือเกือบจะเป็นผังเมืองที่เข้มที่สุดคือสีน้ำตาลนะครับจัดเก็บน้ำมันมีปริมาณสูงประชาชนแทบไม่มีส่วนร่วมแล้วก็ไม่ได้รับรู้ข้อมูลเลยตั้งแต่ต้นคุณสุภนัทยังตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจฮะมองว่าหากประเทศไทยนั้นต้องรับภาระด้านน้ำด้านไฟฟ้าด้านผลกระทบจากโครงการแต่นั่นคือเศษเงินของ Data Center นะครับData Center มาตั้งในประเทศไทยนะมาตั้งในประเทศไทยผมเล่าให้ฟังนะฮะ Data Center มาตั้งในประเทศไทยเขาให้อะไรกับประเทศไทยบ้างเสียค่าไฟเสียค่าน้ำครับแต่นอกเหนือจากนั้นผลผลิตผลิตผลโปรดักต์สำคัญของเขาเอากลับเข้าไปที่ประเทศแม่แล้วก็มีหลายประเทศนะฮะผมไม่อยากยกตัวอย่างประเทศที่ตั้ง Data Center ในประเทศตัวเองแล้วคนที่นั่นเขามีความรู้คนเขาแบนบริษัทที่อยู่ในประเทศเหล่านั้นก็หลบมาตั้ง Data Center ในประเทศที่มีกติกาที่อ่อนแออย่างประเทศไทยนี่แหละครับ รัฐบาลควรออกกติกาให้ประเทศไทยนั้นได้รับผลประโยชน์มากกว่าเป็นเพียงผู้จัดหาสาธารณูปโภคคือน้ำและไฟเท่านั้นลองฟังส.ส.สุพนัทนะ
14: ฝากว่าข้อเสนอต่างๆที่เสนอ

0: ไปนะครับรัฐบาลเร่งทำนะครับและสิ่งที่สำคัญกว่าคืออย่าไปมองว่า data center หาไอ้ตัว data center เปล่าๆเนี่ยรายได้จะเยอะมันไม่ได้รายได้เยอะแต่สิ่งที่มันผลิตออกมาได้สิ่งที่มันถูกนำไปใช้สเกลตรงนี้เนี่ยที่มันจับต้องไม่ได้ด้วยมือเปล่าเนี่ยรัฐบาลจะเอารายได้ตรงนี้กลับเข้าสู่ประเทศอย่างไรและต้องทำเป็นข้อกำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นข้อกำหนดในการประกอบการลงทุนณวันนี้เราต้องเริ่มที่จะเป็นคนคัดเลือกแล้วก่อนหน้านี้เราเลขขายใครมาก็ได้ยินดีหมดแต่ณวันนี้เราต้องเป็นคนคัดเลือกแล้วว่าถ้าคุณเป็น data center ต้องการตั้งที่เมืองไทยรายได้บางส่วนของคุณต้องเข้าประเทศไทย
1: ความต้องการในการตั้ง data center ในไทยนั้นเยอะมากนะฮะดังนั้นสส.สุพนัทเนี่ยบอกว่าเราต้องเป็นผู้เลือกแล้วไม่ใช่เราต้องไปง้อเขาดังนั้นเราต้องมีกฎเกณฑ์ฮะและวันนี้ครับนายกอนุทินนั้นนั่งหัวโต๊ะเปิดประชุมบอร์ด data center นัดแรกทำให้เราทราบข้อมูลอย่างเป็นทางการว่าตอนนี้มีกิจการ data center เปิดดำเนินการแล้ว35โครงการทั้งหมดนั้นเกือบทั้งหมดนะเกือบที่จะอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีหลักเกณฑ์กำกับอยู่แล้วdata center ขนาดเล็ก 3-4 แห่งของกลุ่มธนาคารที่อยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมในจำนวนนี้เป็นการอนุมัติผ่านคณะกรรมการ BOI 11โครงการนะครับ BOI ก็คือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะครับเป็นพื้นที่ที่เข้ามาเดี๋ยวเราให้สิทธิพิเศษด้านภาษีและสิทธิพิเศษอีกหลายอย่างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวดูดครับที่ทำให้ data center อยากจะเข้ามาเพราะมี BOI เนี่ยแหละนะครับส่วนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีถึง49โครงการอีกส่วนอยู่ระหว่างการรอพิจารณามีเอกชนให้ความสนใจเบื้องต้น117โครงการด้านรองนายกเอกนิติฮะจริงๆรองนายกเอกนิติเนี่ยเป็นประธานคณะนี้นะเป็นประธานคณะนี้นะแต่ว่านายกไม่เกี่ยวนะนายกมอบให้คุณเอกนิติเป็นประธานแต่เผอิญว่าในกรรมการมีรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยซึ่งรัฐมนตรีมหาดไทยกับนายกดันเป็นคนเดียวกันงงเหมือนกันที่ผ่านมาการลงทุน data center ในไทยนั้นต้องขออนุญาตจากหลายหน่วยงานครับทั้งเรื่องไฟฟ้าน้ำแล้วก็การลงทุนทำให้ข้อมูลกระจัดกระจายก็ต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่กรอบเดียวกันเป้าหมายสำคัญคือมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับ data center ทุกแห่งมีด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมผู้ลงทุนรายใหม่ต้องนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการชุดนี้ที่ประชุมวันนี้เพื่อประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับต้องส่งข้อมูล data center ผมหมายถึงหน่วยงานรัฐทุกหน่วยนะที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตเนี่ยกรุณาส่งข้อมูล data center ให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนี้นะฮะก่อนจะนำมาจัดทำหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จใน1เดือนเอาล่ะ1เดือนต่อจากนี้เราจะมีคณะกรรมการที่จัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการตั้ง data center และมีอนุกรรมการ4ด้านครับด้านเศรษฐกิจดูแลผลประโยชน์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยด้านโครงสร้างพื้นฐานดูแลเรื่องน้ำไฟฟ้าระบบดิจิตอลด้านพื้นที่และอาคารดูทำเลรูปแบบอาคารและความปลอดภัยรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่แปลกเหลือเกินประเทศไทยมีคณะกรรมการแต่ยังมีกฎหมายแล้วตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายได้อย่างไรอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราว่ากันต่อไปนะครับ data center มันจะต้องอยู่กับเราไปอีกและจะอยู่ไปตลอดชีวิตนะฮะได้เวลาพักกันอีกสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมามีการทะเลาะกันมีการทำร้ายร่างกายกันแต่ไม่น่าเชื่อครับเกิดขึ้นกับนักกฎหมายแล้วก็อดีตองค์กรอิสระอีกคนหนึ่งชื่อดังทั้งคู่หน้าสน.ทองหล่อมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นเขาคือใครและทำร้ายร่างกายกันเรื่องอะไรช่วงหน้าว่ากัน
2: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่าย
3: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
4: เนสกาแฟริชอโรมา
5: สูตรใหม่
4: เพิ่มกาแฟ
5: เติมนม
4: อร่อยไปอีกสูตรใหม
6: ่ร้องหน่อยนะ
7: ฟันผุเยอะเลย
8: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
9: บีบนิดเดียว
10: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
5: ต้องบีบเต็มแปลง
6: เพื่อฟูลายที่มากกว่าด้วยโบเก
9: เลอาสาบีสมุนไพรเลอาจ้าวเรือ
10: ประสานพลังสมุนไพร
11: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
12: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
13: เจ้าวเรือ
14: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
15: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
17: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
18: ดาวนี่ลักซ์
19: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
20: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
21: ้ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
22: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
23: ดำดำยาแก้ไอ IRP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
24: าแอคทีฟแอลกอฮอล์
25: ใช้ทำความสะอาดบาดแผล
24: ฆ่าเชื้อโรค
25: แอลกอฮอล์แอลซอล
26: ตราเสือดาว
25: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
27: เนสกาแฟริชอโรมา
28: สูตรใหม่
29: เพิ่มกาแฟ
30: เติมนม
31: อร่อยไปอีก
32: เพิ่มกาแฟ
33: สูตรใหม
34: ่ร้องหน่อยนะ

0: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
1: ้ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
2: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเรียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
0: ่ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
3: ก่อนไปฝากซื้อไข่ดี
4: ไข่จ้ะ
3: คอแห้งไหมลูก
4: หวานร้อนสุดๆแถมข้าวหลามสองกระบอก
3: เฮ้ยพ่อลืมจ่ายค่าไฟ
5: ไม่ต้องเหนื่อยไปจ่ายหรอกพี
6: ่เพียงใช้แอป PEA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายผ่านมือถืออย่าลืมสมัครวัน D Point
7: และสมัคร e-bill
8: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: อย่าลืมเรื่องที่แม่ฝากนะพ่ออ
9: ย่าลืมสั่งแก๊ส
10: ส่งงาน
11: อย่าลืมการบ้านลูก
12: พ่อนายเป็นไรอ่ะ
13: อย่าลืม
14: หาลูกอย่าลืมปิดไฟ
15: จะเข้าฝันใหญ่อย่างนี้
16: ไม่ต้องจดให้ยุ่งยาก
17: แจ้งเตือนผ่านไลน์ PEA Thailand โลกเขียวการันตีของแท้แน่นอน
18: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
19: พาราดอนลูกวานไปขอใช้ไฟฟ้าให้แม่หน่อยสิ
20: ไม่ต้องเสียเวลาหรอกพี่ชาย
21: เพียงแค่ทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์แล้วกด PEA E Service
20: เรียบร้อยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ
21: PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
22: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
23: ์อยู่กันต่อข่าววันศุกร์ครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยฮะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นหน้าสน.ทองหล่อครับหลังจากอดีตกกต.คืออาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรจะแจ้งความดำเนินคดีกับคู่กรณีคนคนนี้ชื่อว่าคุณณัฐวุฒิวงเนียมดูเหตุการณ์ต้นเรื่องครับ
24: สวัสดีครับดีครับสวัสดีครับ
25: ที่ไหนที่ไหน
24: เดี๋ยว
25: ที่ไหน
24: คุณไปไหน
25: ไ
24: ปไหน
25: ไ
24: ปไหน
25: ไป
24: ไหนไปไหน
25: ร่างกายนะครับ
24: ทำอะไรร่างกายอะไรเอ้า
25: พ
24: ี่รักษามาเลย
25: พี่ภาวะหน่อยพี่เป็นหนึ่งทนาย
24: จับดิ
25: อย่าทำแบบนี้
24: ไม่ใช่ผมได้ทำอะไรร่างกาย
25: พี่ผัก
24: ผมไม่ได้ทำอะไร
25: อาจารย์เขา
24: ทำอะไรผมไม่ได้ทำอะไร
25: พี่ผักอาจารย์เขา
24: ทำอะไรอะไรทำอะไรอะไรทำอะไรอะไรมึงทำอะไรอะไร
25: พี่ที่ตำรวจของ
24: ตำรวจ
25: จ
24: ัดการ
23: บางทีบางอย่างที่สั่งสมมาทั้งชีวิตเนี่ยก็บางทีอาจจะจบที่คลิปนี้ได้นะนะฮะนี่คือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นหน้าสน.ทองหล่อระหว่างอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเราทราบกันดีนะครับท่านเป็นอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งนะปั่นจักรยานเข้าไปเพื่อที่จะไปแจ้งความกับนายณัฐวุฒิวงเนียมครับก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวได้แจ้งความกล่าวหาว่าการดำเนินการมูลนิธิของอาจารย์สมชัยเนี่ยเข้าข่ายช่อโกงแล้วก็ฟอกเงินคือทั้งสองคนนี้เนี่ยมีกรณีที่ฟ้องกันไปฟ้องกันมาพอสมควรแล้วก่อนหน้านี้นะครับปรากฏว่าอีกฝ่ายใส่สูทยืนรออยู่หน้าโรงพักทองหล่อนั่นน่ะจากนั้นก็ไปดึงแขนผลักอาจารย์ล้มลงต่อหน้าต่อตานักข่าวปรีเข้าไปหาชี้หน้าด่าทอขึ้นอึงขึ้นอูนักข่าวที่เข้าไปห้ามก็โดนชี้นิ้วด่าด้วยเนี่ยจนสุดท้ายตำรวจต้องเข้ามาควบคุมเหตุการณ์ตำรวจต้องวิ่งออกมาจากห้องกระจกได้แล้วนะครับแต่เจ้าตัวก็ยังไม่หยุดครับยังไปดึงหมวกของอาจารย์สมชัยออกด้วยตำรวจบอกว่าถ้าไม่ฟังเนี่ยเดี๋ยวจะใส่กุญแจมือแล้วนะอ้าวจากนั้นอาจารย์สมชัยครับสำรวจบาดแผลของตัวเองพบว่าที่เข่ามีแผลถลอก2ข้างจักรยานก็เสียหายบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้คือการข่มขู่ทำร้ายร่างกายแล้วเกิดในสถานที่ราชการต่อหน้าตำรวจอย่างน้อย2นายและนักข่าวอีก4สำนักโอ้โหแม้ตำรวจจะเข้ามาห้ามครับคุณณัฐวุฒิเขายังไม่หยุดนะยังกระชากหมวกแล้วก็ท้าทายพฤติกรรมทั้งหมดนี้ครับเอาอย่างนี้ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองสมควรได้รับบทเรียนขอให้ตัวเองเป็นคนสุดท้ายจะแจ้งความดำเนินคดีกับนายณัฐวุฒิ3ข้อหาทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์และดูหมิ่นซึ่งหน้าคัดค้านการประกันตัวด้วยนะฮะจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดจะไปถึงชั้นศาลให้ได้และจะไม่เจรจาไกลเกลี่ยไอ้บรรดาคดีทั้งหมดไอ้3ข้อหาเนี้ยมันเจรจาไกลเกลี่ยได้ แต่อาจารย์จะไม่เจรจาไกล่เกลี่ยและจะทะลุให้ถึงศาลส่วนสาเหตุที่ทำร้ายคาดว่าอีกฝ่ายพยายามจะข่มขู่ให้หวาดกลัวและยุติการกระทำลองฟังอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรครับ
5: ดูจากพฤติกรรมเนี้ยคงอยากจะข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ยุติการกระทำหลายๆอย่างมั้งคงจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าการยับยั้งชั่งใจไม่มีแล้วก็การกระทำดังกล่าวเนี้ยกระทำในสถานที่ราชการสถานที่ราชการไม่พอนะในโรงพักไม่มีความจำเป็นต้องยอมความนะครับขอให้เขากระทำผมเป็นคนสุดท้ายดีกว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาควรจะต้องรับบทเรียนนะครับจะได้รู้สึกยับยั้งชั่งใจไม่ไปกระทำกับใครต่อใครอีก
23: คุณณัฐวุฒิเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อช่องหนึ่งนะฮะปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ผลักไม่ได้ทำร้ายร่างกายอาจารย์จนล้มลงตั้งข้อสังเกตว่าคลิปวิดีโอที่เผยแพร่อาจถูกตัดต่อไอคลิปเมื่อกี้แล้วถูกตัดต่ออ้างว่ายื่นมือไปดึงหมวกเพื่อเช็คว่านายสมชัยตัวจริงหรือเปล่าอ่ะดูนี่คลิปตัดต่อคลิปตัดต่อตัดต่อว่ามันใช้อะไรตัดต่อเนียนจังเว้ยอ๋อผักด้วยนี่ตัดต่อตัดต
7: ่อ
23: ตัดต่อครับอยากเห็นช่างตัดต่อแล้วเกินเออนะแล้วจะไปเปิดหมวกด้วยนะไปเปิดหมวกดูว่าเออนี่สมชัยศรีสุทธิยากรจริงหรือเปล่าจากนั้นแฮนเลยมาชนพุงปุ๊บเด้งล้มลงล่าสุดคุณณัฐวุฒิยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด 45,000 บาทประกันตัวออกไปและให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาผมเชื่อว่าและที่สำคัญคือผมจะไม่พูดถึงกรณีทะเลาะอดีตของคุณณัฐวุฒิด้วยหรือว่าอะไรก็ตามคุณเข้าไปใน Google แล้วเสิร์ชดูมันจะออกมาเต็มไปหมดเลยมันจะออกมาเพียบนะฮะดังนั้นวันนี้ผมจะไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องในอดีตของทั้งสองท่านเลยด้วยอ่ะนะฮะทั้งสองท่านพูดแค่ที่สน.ทองหล่อตรงนี้อยากรู้ว่าเขาทะเลาะกันก่อนหน้านี้ทะเลาะอะไรมาน่ะลองดูกันเองนะครับคุณผู้ชมครับผมไม่ยุ่งนะฮะเอาละฮะสลับมาที่ความบันเทิงกันหน่อยนะครับมาที่วิมานอากาศ Sky Castle Thailand กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อเกมการแข่งขันของทั้งรุ่นแม่รุ่นลูกนั้นเดินทางมาถึงจุดที่ไม่มีใครยอมใครความลับของแต่ละครอบครัวก็เริ่มถูกเปิดออกทีละชั้นแล้วก็ยิ่งรู้มากขึ้นก็ยิ่งไม่แน่ใจว่าใครกำลังเดินเกมเพื่อไปถึงคำว่าที่หนึ่งตอนนี้เรื่องราวเดินทางมาไกลแล้วนะครับทุก EP จะยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใครยังตามไม่ทันหรือว่าอยากย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นโหลดแอปวันดีแล้วดูยาวๆต่อเนื่องกันได้เลยรับชมย้อนหลังวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นลูกค้า AAS ครับฟังดีๆห้ามพลาดครับนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AAS เท่านั้นสำหรับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกครับเอาละครับเราไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับพักสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาเราว่ากันที่เรื่องที่เราเกาะไม่ปล่อยกันมาตั้งแต่วันแรกโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นสักครู่ครับ

0: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
1: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
3: โบทั้งเหม็นทั้งเนอะคุมผมไว้ก่อน
2: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยสเลย
4: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
5: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
6: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
7: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
8: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
9: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
10: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
9: ไม่ทันแล้วค่ะต้องกินตั้งแต่เกิด
8: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
11: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40%ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ฟันผุเยอะเลย
2: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
3: มีนิดเดียว
4: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
5: ต้องบีบเต็มแปลง
6: เพื่อฟูลายที่มากกว่าด้วยโบเก
7: เลอา
8: สามีสมุนไพรเลอาสาวร
9: ประสานพลังสมุนไพรอ
10: ุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
11: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะ
12: ด้วยส้มกระมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
13: เจ้าวรส
14: เลตเตอร์ไซน์บอยนิดนิดนิดนิดนิด
15: Your original
16: 300 milliliters
17: Like the soy Like the soy Original
18: Number one brand Thailand
19: Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
20: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
21: มิชลินมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนและไกลไปกว่านั้นด้วยการพัฒนาใบเรือพลังลมที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางทะเลมิชลิน Motion for Life
22: ลองเลยวันนี้
23: ผิวสวยไว
24: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล

0: ื่องของทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนี่ก่อไม่ปล่อยมานานแล้วนะอยากจะเห็นตัวใหญ่สักทีไม่เห็นสักทีเนี่ยวนเวียนอยู่ที่จ่าพิชิตเนี่ยแหละตำรวจปปปเรียกนายประวิตรหรือว่านายกเฮงอดีตนายกอบต.แห่งหนึ่งแล้วก็อดีตผู้สมัครส.ส.คนที่ถูกจับกุมแล้วนะครับรับเงินจากผู้สมัครสอบเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังบอกว่าเจ้าตัวนั้นมีข้อมูลแล้วก็มีหลักฐานสำคัญทางคดีแหล่งข่าวใกล้ชิดบอกว่านายกเฮงนั้นจะเอาหลักฐานเส้นทางการเงินแล้วก็ข้อมูลของ DSI 2คนมอบให้กับตำรวจปปป.หลักฐานชิ้นนี้จะเชื่อมโยงไปถึงจ่าสิบตรีพิชิตกับดร.วิน2ตัวการใหญ่ที่เขาก็ถูกจับกุมไปแล้ว2คนนี้นะฮะและเขาบอกว่าจะเชื่อมโยงไปถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังคนใกล้ชิดนายกเฮงบอกว่านายกเฮงจะพาพยานคนสำคัญที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ DSI 2คนที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมาให้ตำรวจสอบด้วยพยานคนนี้ให้ข้อมูลด้วยว่า1ใน2เจ้าหน้าที่ DSI ที่ว่าเนี่ยมีความสนิทสนมกับจ่าสิบตรีพิชิตเพราะว่าเรียนหนังสือมาด้วยกันแล้วก็ยังอ้างอีกว่าตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการนั้นใหญ่กว่าอธิบดีที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วและเป็นถึงระดับรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันเปิดชื่อมาเถอะครับขอร้องนะขอร้องล่ะนะอ่านมาหลายเดือนแล้วเนี่ยขณะที่นายกเฮงชี้แจงกับสำนักข่าววันนิวส์ของเราผ่านโทรศัพท์ครับที่เข้าพบตำรวจวันนี้ไม่ได้ไปในฐานะผู้ต้องหาแต่ไปชี้แจงความบริสุทธิ์นำหลักฐานไปแก้ข้อกล่าวหายืนยันว่าแชทไลน์ที่ปรากฏน่ะเป็นแชทไลน์ปลอมอดีตลูกน้องสร้างขึ้นมาเพื่อโยนความผิดให้ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโกงสอบไม่ได้เป็นนายหน้าเรียกรับเงิน2ล้าน1แสนบาทเพราะว่าหากเรียกเก็บเงินคนละ6แสนบาทรวม5คนมันต้อง3ล้านสิทำไมมันเหลือแค่2ล้าน1แสนล่ะนอกจากนี้นายกเฮงก็เปิดข้อมูลสำคัญที่อาจพลิกคดีครับอ้างว่าทั้งหมดนั้นเป็นเกมการเมืองตัวเองถูกดิสเครดิตจากคู่แข่งแล้วก็คนระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับคนในระดับปปช.ด้วยโอ้ลากโยงไปถึงแต่ละคนนี่อยากรู้ชื่อจริงๆหลังจากนำรายชื่อ 5,900 คนแก้ไขคะแนนมาตรวจสอบเทียบเคียงกับคนในพื้นที่ตัวเองพบรายชื่อต้องสงสัย3คนที่เป็นเด็กนายหรือว่าคนของผู้มีอำนาจก็สะท้อนให้เห็นว่ามันมีการเชื่อมโยงไปถึงคนระดับใหญ่จริงๆนะฮะอ่ะลองฟังอดีตผู้สมัครส.ส.ประวิตรครับ
1: คือวันที่จับคนนั้นไม่ใช่ผมเป็นผู้ต้องหาแต่มันลูกน้องเก่าเป็นแชทไลน์ปลอมแล้วกับโยนใส่ผมไงวันนี้ก็ข้อเท็จจริงแล้วผมไม่ได้ถูกดำเนินคดีแล้วมันเป็นเรื่องการเมืองใส่ไล่ส่วนตัวดิสเครดิตส่วนตัวผมไงผมคู่แข่งเขาน
0: ายกเฮงก็ยังพูดถึงกระแสข่าวที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ DSI ยศพันตำรวจโทไปเกี่ยวข้องกับคดีโกงสอบเนี่ยจริงๆเป็นแค่ระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับจ่าพิชิตแล้วก็ดร.วินนะฮะส่วนเรื่องที่ว่าจะนำหลักฐานกับพยานปากสำคัญมาให้ตำรวจสอบสวนเพื่อสาวไปถึงตัวการใหญ่หรือคนในรัฐบาลที่เกี่ยวข้องขอเป็นความลับเพราะเป็นความปลอดภัยในชีวิตครับแต่ว่าได้ทิ้งท้ายว่าหากสาวไปถึงตัวการใหญ่สุดจริงๆถามตำรวจว่าถ้าผมบอกตำรวจไปตำรวจจะกล้าจับหรือเปล่าอันนี้เขาท้าทายนะเขาบอกว่าถ้าเขาบอกตำรวจไปผมก็สงสัยว่าตำรวจจะไปกล้าจับคนคนนี้หรือไม่แสดงว่าใหญ่มากนะเนี่ยลองดูลองดูครับนายกเฮงครับลองดูนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระดับรัฐมนตรีนั้นไปสอดคล้องกับที่คุณรังสิมันต์โรมครับประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรพูดเมื่อวันพุธบอกว่านี่ทำกันนะคล้ายองค์กรอาชญากรรมเลยนะไม่ได้มีแค่ข้าราชการระดับปฏิบัติการมันพาดพิงไปถึงฝ่ายการเมืองแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงในบางกระทรวงวันนี้ก็แต่เจ้าตัวก็ยังคงย้ำนะฮะว่ายังไม่ชัดเจนนะยังไม่ชัดเจนข้อมูลของคนใกล้ชิดนายกเฮงนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองเพิ่งพูดไปหรือไม่แต่ยังยืนยันว่าเชื่อมโยงไปถึงคนในรัฐบาลในปัจจุบันนี้แน่นอนขณะที่ชุดสืบสวนของตำรวจปปป.ชี้แจงกระแสข่าวรัฐมนตรีชุดปัจจุบันไปเกี่ยวข้องครับยังไม่พบข้อมูลหรือหลักฐานเชื่อมโยงแต่อย่างใดเป็นการกล่าวอ้างแบบลอยๆในลักษณะฟังผู้อื่นบอกต่อมาอีกทอดหนึ่งจึงยังไม่มีน้ำหนักหรือว่าขาดความน่าเชื่อถือส่วนกรณีที่มีการอ้างว่านายกเฮงไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ถูกจับเพราะว่าถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองยืนยันว่าต้องยึดข้อเท็จจริงน่ะคือไม่ได้ยึดจากสิ่งที่คนคนหนึ่งพูดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับดังนั้นตั้งแต่วันแรกที่ผมเกาะไม่ปล่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้มามันก็มาได้เท่านี้นะฮะได้แค่ระดับอธิบดีเท่านั้นที่สูงสุดนะฮะอธิบดีเท่านั้นที่สูงสุดตอนนี้ที่โดนไปเกี่ยวกับคดีนี้คือข้าราชการระดับ10เท่านั้นฮะ ยังไม่ขึ้นไปถึงระดับที่สูง

อันนั้นอีกระดับหนึ่งคืออาจจะเป็นระดับ11หรือว่าจะเป็นข้าราชการการเมืองครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะข่าววันศุกร์ของเราคงต้องพักสักครู่ได้เวลารับชมข่าวในพระราชสำนักครับ

0: labels, I break through them. Vitamin C breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth.
1: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
1: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
4: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
5: สงสัยมือถือแบตหมด
6: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
7: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
8: หมดแก้ว
9: หมดค่ะ
7: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีเสด็จไปอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์พร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115 ปีวันนี้เวลา 10:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาเสด็จไปโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115 ปีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงวางรากฐานและพัฒนาการศึกษาของไทยโรงเรียนแห่งนี้ตั้งขึ้นปี2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระราชทานนามมีความหมายว่าอุทิศแด่พระราชาองค์ที่5เพื่อเป็นอนุสรณ์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้เสด็จไปหอประชุมชินวรประธานวิทยาศิษย์ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่รวมทั้งครูและเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการประธานเข็มกิตติคุณแก่ครูบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีและ10

ปีประธานทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์แก่นักเรียนที่เรียนดีติดขาดแคลนคุณทรัพย์ทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน์สุวัฒนาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศรางวัลพระเกี้ยวเพชรเกียรติภูมิความสำเร็จค่ายิ่งใหญ่ประจำปี2569แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศและทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนพร้อมกับประธานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นพลเมืองดีมีความภาคเพียรเสียสละโรงเรียนเบญจมราชุทิจังหวัดจันทบุรีเดิมเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาในภาคีเครือข่ายมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,778 คนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของนักเรียนจาก8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงในเวทีนานาชาติอาทินักเรียนแผนการเรียนศิลปภาษาจีนภาษาอังกฤษร่วมแสดงประบำจีนที่นครฉางอันสาธารณรัฐประชาชนจีนวงโยธวาทิตเบญจมาแบนด์สร้างชื่อเสียงคว้าเหรียญทองประเภท Marching Contestการแข่งขันดนตรีระดับโลก2026ที่เนเธอร์แลนด์ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติที่เมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนและฝึกทักษะอาชีพอาทิเนรมิตริบบิ้นเป็นดอกไม้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรีผ่านการพัฒนาเกม3มิติใช้ AI ช่วยออกแบบสร้างพื้นที่เรียนรู้เสมือนจริงอย่างสร้างสรรค์นำกาบเรื่องพระชัยสุริยาของสุนทรโวหารหรือสุนทรผู้มาเป็นสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนได้สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีความสามารถและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา 5:30 นถึง 7:00 นรับพระราชทานฉันเช้ามาจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรอบเวลา 7:00 ถึง 17:30 นาทีจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร8รูปรับพระราชทานฉันเพลเวลา 17:00 พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปที่สวดพระพิธรรม7คัมภีร์สวดบทพระธรรมใหม่พระสหัสสนัยพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามสี่รูปที่สวดในบทเดียวกันในทำนองกะและในเวลา 19:00 พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ต
ลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนประชาชนทั่วไปรวมถึงคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่างพร้อมใจการเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นวันที่3วันนี้เวลา 8:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำนวน 1,850 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจำนวน 1,190 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี743คนและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง527คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเป็นแนวทางการผลิตบัณฑิตและครูที่มีความรู้คู่คุณธรรมส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเมื่อต้นปี2569เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่24ตามรอยศิลป์สู่ถิ่นพระนคร134ปีฐานรากการฝึกหัดครูไทยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า115แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในปี2568นักศึกษาพยาบาลศาสตร์สอบผ่านรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครั้งแรกได้ถึงร้อยละ 89.33 ถึง100มีผลงานระดับสากลเช่นได้รับรางวัลโกลด์เมดัลจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ Silicon Valley International Invention Festival ที่สหรัฐอเมริการางวัลชนะเลิศนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทั้งครองอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตกต่อเนื่องเป็นปีที่5ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณธรรมใฝ่ดีใฝ่รู้สู้งานเสริมสร้างทักษะซอฟต์สกิลผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมปลูกฝังจิตสำนึกให้รักในถิ่นฐานของตนเองร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในท้องถิ่นส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างโอกาสทางการศึกษาให้รู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันองคมนตรีเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรในโครงการ RDPB Talk นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.รุ่นที่14และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.รุ่นที่13ภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569ที่โรงแรม TK Palace and Convention กรุงเทพซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมสร้างเอกลักษณ์คนกปร.ตัวคูณไปยังหน่วยงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปร.ระยะ4ปีปี2567ถึง2570ขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องโครงการฝึกอบรมทั้ง2หลักสูตรเป็นการสนองพระราชดำริเผยแพร่ขยายผลและร่วมการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คงอยู่สืบไปทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ทั้งหลักคิดหลักการทรงงานและกระบวนการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจปัญหาเข้าใจพื้นที่และความต้องการของประชาชนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดการ

แดงฉากตัวอย่างโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเริ่มรอบการแสดงตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569นี้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยวันนี้จะแสดงฉากหนุมานพลาดท่าเสียทีเป็นตัวอย่างรวมทั้งมีฉากสำคัญอาทิพระรัศมีไปเกิดเป็นนางสีดาลุยไฟการปล่อยม้าอุปการสอดแทรกเนื้อหาความบันเทิงและเทคนิคใหม่ๆการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงวางรากฐานทรงฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนของชาติควบคู่กับการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทยการจัดสร้างฉากอุปกรณ์การแสดงเครื่องพัตราภรณ์อันงดงามและหัวโขนก่อเกิดเวทีแห่งการเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องและเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการแสดงโขนเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่สืบไปจำหน่ายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาบัตรราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาทและ600บาทรอบนักเรียนบัตรราคา200บาทหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางวัดสิริจันทรานิมิตจังหวัดลพบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ในวันนี้มีพระราชสิริวชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีจังหวัดลพบุรีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถาเวลา 14:30 น. จังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์ทรัม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลภุการามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์วัดพระราหารจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.โรงพยาบาลลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวันจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวลุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีและวัดตีตะเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัท Together Thailand จำกัดสมาคมจิราพรอาชีพค้าสลากและสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพมาจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูป
และวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้คณะบุคคลและประชาชนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิกรายวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นยกเว้นวันที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศสำนักพระราชวังจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: ู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
1: ่ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
2: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้งผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะเจวรส
4: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
5: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
4: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
5: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
6: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
8: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
9: เทพไทยเทวดา

0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic
2: Clean ผมกำลังจีบพี่นะครับ
3: อันนี้คือสีหน้าของคนที่ตื่นเต้นเพราะเจอมนุษย์ต่างดาว
4: หมายถึงอยู่กับพี่ครับ
5: ติดตามชม Weirdo 101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราอีกสักครู่เวลา 20:30 นทางช่องวัน31
6: ข่าวสุขครับคุณผู้ชมครับกลับมาว่ากันต่อนะฮะเมื่อกี้เห็นคุณณัฐวุฒิกับอาจารย์สมชัยเค้าทะเลาะกันใช่มั้ยครับก็มีอีกคู่นึงฮะวันนี้ทำไมมวยหลายคู่จังเลยอ่ะเป็นกระแสต่อเนื่องสังคมเกิดการวิพากษ์วิจารณ์มาหลายวันครับล่าสุดทนายตั้มสิทธาดูดีๆนะนี่ทนายตั้มนะครับมีหนวดเดินหน้าร้องเอาผิดมูลนิธิกันจอมพลังแล้วขอให้กระทรวงมหาดไทยนั้นตรวจสอบการบริหารเงินบริจาคการจัดซื้อจัดหาและการใช้จ่ายต่างๆวันนี้ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มก็ cover นะครับเป็นคุณกันจอมพลังเพราะว่าใส่หนวดเอาทิชชู่ซับหน้าเพราะว่าเหงื่อเยอะนะฮะหอบหลักเอกสารหลักฐานเนี่ยฮะไปยื่นต่อคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยขอให้ตรวจสอบการบริหารเงินบริจาคการจัดซื้อการจัดหาการใช้จ่ายในมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้คุณกันจอมพลังนี่ก็เดินเครื่องหลากหลายโครงการแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่มีความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชานี่คุณกันก็ไปเหมือนฝังตัวอยู่ที่นั่นด้วยนะฮะคือประชาชนเนี่ยส่งเรื่องเข้ามาให้เจ้าตัวนั้นช่วยจัดการในเรื่องดังกล่าวทนายตั้มก็บอกว่าวันนี้ตั้งใจใส่สูทสีแดงเลือดหมูติดหนวดแล้วมายื่นเรื่องแล้วขอให้สื่อมวลชนนั้นเรียกตัวเองว่าตั้มจอมพลัง มีเรื่องอีกคู่แล้วล่ะน่าจะยาวสาเหตุที่เข้ามาร้องเรียนครั้งนี้ครับต้องการตรวจสอบเรื่องจำนวนเงินที่ประชาชนนั้นโอนเข้าไปในบัญชีมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ว่าจริงๆแล้วนะมันมีมากน้อยขนาดไหนโอนออกไปใช้จ่ายในเรื่องใดบ้างถูกตามกฎหมายว่าด้วยการเรียรายเงินหรือเปล่าจะเรียรายจะบริจาค

0: ต้องขออนุญาตนะครับหลังมีข้อมูลสำคัญจากคนใกล้ชิดของคุณกันจอมพลังครับบอกว่าทางมูลนิธินั้นได้วางแผนฟันกำไรส่วนต่างให้บริษัทคนกลางซื้อของเพื่อนำมาบริจาคแต่ไม่มีการแจ้งรายละเอียดขณะเดียวกันครับในสัปดาห์หน้าเตรียมจะเดินหน้าไปขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ช่วยตรวจสอบเรื่องการฟอกเงินของมูลนิธิดังกล่าวเรื่องใหญ่เลยเนี่ยเห็นไหมคุณการจะมีทิชชู่ตลอดนะฮะแล้วก็เช็คเส้นทางการเงินของคุณการจอมพลังด้วยหลังจากพบว่ามีชีวิตที่หรูหราอยู่บ้านราคารวมตกแต่งแล้วเนี่ยหลักร้อยล้านบาทฟังทนายตั้มครับ
1: เงินโอนเข้ามาเท่าไหร่แล้วมีใช้ไปเท่าไหร่นอกจากผมจะมายื่นตรงนี้แล้วนะผมก็ยังไม่ได้ว่าไว้วางใจทั้งหมดนะครับเราเดี๋ยวจะไปยื่นอีกหน่วยงานนึงด้วยเพราะว่าก็รู้กันอยู่ว่าการจอมพลังเนี่ยลูกพี่เขาแบ็คใหญ่แค่ไหนแล้วเขาก็รู้จักกับทางโอ้โหรัฐมนตรีทหารตำรวจฝ่ายปกครองนะเราก็รู้ว่าเขาค่อนข้างที่จะเส้นสายก็คงจะหนาหน้าดูเหมือนกัน
0: เอาละครับนอกเหนือจากนั้นครับคุณการจอมพลังวันนี้มีภารกิจลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่จังหวัดชลบุรีนะฮะยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับการบริจาคจากผู้ใจบุญนั้นนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนทั้งเคสน้ำท่วมหรือว่าเหตุเพลิงไหม้ยินดีให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบอ่ะเราก็ต้องฟังความสองข้างได้เวลาให้คุณการจอมพลังได้พูดครับ
2: ครับนะนอกจากตรงนี้นะถ้ามีคนอื่นนะครับที่รู้สึกว่าอยากจะตรวจสอบผมว่าสามารถไปตรวจสอบได้เลยมูลที่กันจอมพลังช่วยสู้นะครับได้ยื่นงบการเงินแล้วในเวลาที่เขากำหนดก็อยากจะให้ทุกคนอ่ะมีสติในการเสพข่าวหลายอย่างหลายๆเรื่อง
0: ก็ถามคุณกันว่าแล้วเห็นยังไงล่ะที่ทนายตั้มเขาปลอมตัวเป็นตัวคุณน่ะคัฟเวอร์เป็นตัวคุณใส่สูทสีแดงเอาทิชชู่ซับหน้าแล้วก็ติดหนวดเนี่ยบอกว่าไม่สนใจไม่ให้ค่าขอเอาเวลาที่จะตอบโต้ไปลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนดีกว่าเชื่อว่าใครทำอะไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นอันนี้ผมก็งงนะอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะว่าต้นตอของการทะเลาะกันเนี่ยมันมาจากอะไรล่าสุดครับทนายสิทราเบี้ยบังเกิดทนายตั้มนั้นก็เพิ่งโพสต์ Facebook นะบอกว่าผมได้รับการติดต่อจากสมาคมคนตาบอดพรุ่งนี้ผมจะเข้าไปช่วยดูเกี่ยวกับเรื่องโควต้าสลากของคนพิการที่ไปอยู่กับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีอำนาจมีบารมีเด่นดังคนกลุ่มนี้น่าเห็นใจมากปกติก็ทำมาหากินลำบากมากอยู่แล้วยังมีคนไปเอาเปรียบอีกพรุ่งนี้ตั้มจอมพลังคนเลวคนขี้โกงคนขี้คุกเลยจะเข้าไปช่วยติดตามเรื่องนี้ครับเจอกันที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย10นาฬิกานะครับเนี่ยโพสต์ล่าสุดแล้วดูแต่งตัว AI Gen มาเนี่ยอันนี้เป็นใครอะไรเนี่ยอันเนี้ยอันนี้หนวดบางไปหน่อยนะฮะดูไม่ค่อยเหมือนคุณกันจอมพลังเลยนะครับเอาล่ะอย่าลืมสมทบทุนท้ายกสิกร888เหมือนเดิมนะครับอันนี้น่าจะแซวนะครับรอดูกันต่อไปว่าต้นสายปลายเหตุมันมายังไงแล้วทำไมถึงต้องทะเลาะ กันหนักหน่วงขนาดนี้เนี่ยนะฮะจะไปเกี่ยวกับเรื่องสลงสลากหรือว่าอะไรหรือเปล่าอันนี้รอติดตามกันต่อแล้วกันนะอ่ะคราวนี้ครับปิดท้ายด้วยความบันเทิงนะฮะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับแดงใบเล่จากวันดีออริจินอลครับตลอด8ตอนนั้นเราได้เห็นชีวิตของแดงตั้งแต่ความสัมพันธ์กับครอบครัวความรักของลูกความรักในฐานะคนรักมิตรภาพไปจนถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญที่ค่อยๆพาเขาเดินทางไปสู่ชีวิตของตัวเองเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของการที่ใครคนหนึ่งชื่อแดงใบเล่นะฮะแต่ว่าคือเรื่องของชีวิตคนๆหนึ่งที่ต้องรักต้องเลือกต้องสูญเสียต้องเดินต่อแม้บางครั้งชีวิตจะไม่ได้หาทางเลือกที่ง่ายที่สุดนะฮะจะไม่ได้ให้ทางเลือกที่ง่ายที่สุดนะว่างั้นเสาร์อาทิตย์นี้ครับดูกันยาวๆฮะเพราะว่าจบแล้วเหมาะมากสำหรับใครก็ตามที่ชอบดูอะไรแบบทีเดียวแล้วจบนะอย่าลืมโหลดวันดีสามารถรับชมแดงใบเล่ย้อนหลังได้ครบทุกตอนที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นไปรู้จักแดงตั้งแต่ต้นแล้วก็ไปถึงปลายทางของชีวิตเขาพร้อมกันลูกค้า AS ห้ามพลาดครับนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AS เท่านั้นสำหรับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149เหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดครับเอาละฮะนี่คือทั้งหมดของข่าววันศุกร์ครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้ามีให้ตามอะไรกันต่อผมว่าเรื่อง Data Center จะยังคงเป็นเรื่องใหญ่นะในสัปดาห์หน้าเพราะว่าเห็นมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วว่าจะต่อเนื่องหรือเปล่าก็ต้องลองดูนะฮะแล้วก็ติดตามจริงๆแล้วนะในสภาตอนนี้เขาทะเลาะกันหนักทุกวันเลยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนั้นยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมต้องรอสัปดาห์ต่อไปนู้นสัปดาห์ต่อไปอันนั้นพิเศษเพราะว่ากกต.เขาจะสรุปแล้วว่าตกลงหัวสว.นั้นเขาจะยื่นต่อศาลหรือเปล่านะฮะเอาละครับนี่คือทั้งหมดทั้งปวงของข่าววันศุกร์ในสัปดาห์นี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
4: ์รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
5: ตัวละคร
6: พฤติกรรม
5: สถานที
6: ่หน่วยงาน
5: วิชาชีพ
6: และเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี
5: ้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น
6: โดยมิได้มีเจตนาชี้นำ
5: หรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่อง
6: โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
7: กินดาวมึงนี่ดูในจานไปก่อนแล้วกันขอบใจที่มึงไม่ดูดาววันนี้ไง
8: วันนี้อะไรอะ
9: เรียกว่าคาไรโดสโคปครับ
10: ต่อไปนี้ถ้าพี่นิรันดร์เห็นกระจกสามเหลี่ยมแบบนี้พี่นิรันดร์จะนึกถึงกันหน้าผมนะครับ
11: ถึงแม้จะไม่ได้ดูดาวจำลองอ่ะแต่สุดท้ายเราก็ได้ดูดาวจริงๆนะ
9: พี่นิรันดร์จะทำอะไรต่อหรอครับ
12: กลับบ้านไปนอนแล้วไอ้เนิร์ด
9: Good night kiss ได้ไหมครับ
12: ฮะ

0: กำลังจีบพี่นะครับผมจีบพี่นะครับ
1: ผมกำลังจีบพี่อยู่นะครับ
2: เฮ้ยทำไมมึงต่างไปทุกที่เลยเนี่ย
3: พี่รู้ไหมว่าผมจีบพี่แล้วนะครับ

0: กูไม่ไหวแล้วโว้ย
1: กูเองกูแค่จะถามมึงเองว่าข้อนี้ตอบอะไร
2: โหเกือบรอโหลดเกิดใหม่แล้วมึง
3: โทษทีมึง
4: เป็นอะไรปะวะ
3: คือกูเห็นภาพชีวะตลอดเวลาเลยวะ
4: อาการหนักเลยนะมึง
2: ภาพหลอนเหรอ
3: ตอนแรกก็ไม่หลอนหรอกแต่ตอนนี้เริ่มหลอนแล้ว
4: หรือว่าน้องเขาเล่นของใส่มึงวะ
2: เชี่ยเด็กวิทยาศาสตร์เล่นไสยศาสตร
3: ์พวกมึงติงต้องไม่ใหญ่ละมันไม่มีอะไรหรอกน่าจะแค่ภาพดวงตา
5: แล้ววันนี้มึงเจอน้องชีวายแบบตัวเป็นๆอ่ะ
3: ยังอ่ะช่วงนี้มันใกล้สอบตอนนี้น่าจะตั้งใจอ่านหนังสืออยู
4: ่ดร.เซนส์ร่างนึงกำลังอ่านคัมภีร์ดาร์คโฮอยู่อีกร่างนึงแยกร่างเข้ามาอยู่ในหัวมึงเชี่ยโคตรน่ากลัว
2: เชี่ยไอ้นี่รันถุงแม่งสักทีดิกูไอเชนเนี่ยหลอนสุดละ
3: เออกูว่าใช
4: ่กูสู้คนนะ
3: กูว่าจริง
4: กูแอนเชนวัน
5: ก่อนพวกมึงสู้กันมาสู้กับหนังสือก่อนดีไหมถ้าไม่อ่านหนังสือวันนี้อ่ะพรุ่งนี้ไม่มีแรงสู้กันหรอก
4: โอ้ยปวดหัวเอ้ยกูปวดหัวกูปวดหัวแล้วกูไม่เห็นหนังสือกูตัวหนังสือแล้วกูปวดหัว
5: โอ้จักรวาลช่วยด้วย
6: ภาพดวงตาไม่ได้เกิดจากดวงตาพี่เสียหรือทำงานผิดพลาดนะครับพี่รู้ไหมครับภาพดวงตาคือการที่สมองโดนหลอกในขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลตรงหน้ามีหลายปัจจัยครับทั้งทางกายภาพทางสรีรวิทยาและพุทธปัญญาครับ
7: อันนี้ชื่อว่าตัวจริงเหรอ
6: ครับ
7: ตัวจริงมันดันใส่ชุดอะไรของมันวะเนี่ย
6: อ๋อชุดจากชมรมอ่ะครับวันนี้มีถ่ายรูปกัน
7: แล้วมึงไม่ถอดชุดออกก่อนเหรอมึงกลับมาชุดเนี้ยนะ
6: กลับมาทั้งชุดแบบนี้เลยครับผมกะว่าจะเอามาเซอร์ไพรส์พี่นิรันดร์หน่อยให้หายเครียดจากการอ่านหนังสือสอบครับ

0: เอาผมไปเล่นที่บ้านไหมครับ
1: อันนี้ตัวจริงเนาะ
0: กรณีนี้เป็นปัจจัยทางสรีรวิทยาครับเมื่อดวงตาและสมองส่วนรับภาพถูกกระตุ้นมากเกินไปเมื่อเรามองสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆหรือภาพใดภาพหนึ่งซ้ำๆเซลล์ประสาทจะจำภาพนั้นครับและเมื่อเราละสายตาหันไปทางอื่นภาพนั้นยังคงค้างไว้เหมือนเดิมครับ
1: แปลว่าอะไรวะ
0: แปลว่าพี่นิรันดร์คิดถึงผมไงครับคิดถึงมากเกินไปกว่าปกติมั้งครับ
1: ตอนนี้มึงไปไหนไม่เห็นเลย
0: คือผมไปอ่านหนังสือสอบกับเพื่อนครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างดาวกันนิดหน่อยครับแต่ที่สำคัญนะครับผมไม่อยากรบกวนเวลาอ่านหนังสือของพี่นิรันดร์ครับ
1: รบกวนกูทั้งวันเลย
0: ต้องขอโทษแทนภาพลงตาด้วยครับ
1: เหมือนไส้ว่ะ
0: งั้นเอเลี่ยนก็ขอกลับก่อนนะครับเราสองคนจะได้มีเวลาหนังสือเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยครับ
1: เดี๋ยวตั้งใจอ่านหนังสือนะ
0: พี่นิรันดร์ก็ตั้งใจหนังสือนะครับไว้เราสอบเสร็จแล้วไปฉลองกันนะครับ
1: เออเออเดี๋ยวช่วยอะไรกูหน่อยดิกูไม่เคยเห็นเลยอ่ะไอเอเลี่ยนลักพาตัวมึงไม่ต้องทำก็ได้เลยเว้ย

0: นั่นคือชีวาจริงเหรอวะตลก
1: น่ารักดีเหมือนกันเนาะทำอะไรของมันวะ
2: โหนี่แค่นิรันดร์ป้อนมึงซึ้งขนาดนี้เลยเหรอวะ
3: ผมกลัวพี่นิรันดร์ไม่ชินกับความเท่ของผมครับ
4: รู้มีว่าความรักไม่ต้องมีเหตุผลใดๆ
5: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: อ่ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้า
8: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
11: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน

0: Sky Narny, S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

0: Lichen Reflection Concert.
1: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
2: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: time now you do.
1: ไร้นรพัฒน์รับบทเฮียอี้พี่ใหญ่แห่งตระกูลคงปูริมเขาฝากซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตที่เตรียมลงจอตอนแรกคืนวันพรุ่งนี้การันตีพล็อตเรื่องเข้มข้นน่าติดตามค่ะ
2: ฝากอี้ด้วยแล้วก็ฝากซีรีส์จูเลียตด้วยนะครับเป็นอีกซีรีส์ที่น่าติดตามมากๆแล้วหนึ่งเป็นพล็อตที่แบบทันสมัยแล้วก็รุ่นใหม่มาก
3: ๆแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้ของคุณป้าครับ
5: ป้าเหรอ
6: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์สิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์สิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์

0: สอบเสร็จแล้วเว้ยฉันรักปิดเทอม I love you baby คิดถึงปิดเทอมอยากกอดปิดเทอมแต่ทำไม่ได้ก็คงต้องกอดเพื่อนก่อนละกัน
1: เฮ้ยโอ้ย
0: กอดกูด้วยกอดกูด้วย
2: ไม่เอาอ่ะ
1: มึงกูหิวละไปฉลองสอบเสร็จกันดีไหมไปกินอะไรกันดี
0: หมูทับปะ
1: กูไปไม่ต้องถามกูเลยตอนนี้กูกินควายทั้งตัวเลย
0: อ่ะเชิญ
2: หมอเฮ้ยสนเนอเพื่อน
0: เออแล้วน้องชีวากับสองเนิร์ดอะ
1: อาจจะไปกับห้องมันปะ
0: พนันกับกูไหมกูให้น้องชีวามันอยากกินหมูกระทะกับเราแน่นอนใครแพ้เลี้ยงไม่อ่ะกูไม่เล่นพนัน
1: ไม่ต้องเดากันละนนเดินมาละเราเปลี่ยนเป็นพนันกันไหมว่าน้องชีวาประโยคแรกจะพูดอะไร
0: กูว่านะสวัสดีครับพี่
3: ๆน้องก็น่าจะพูดว่าสอบยากไหมครับพี
1: ่กูขอคำว่าพี่รู้ไหมครับว่า
0: เออว่ะกูว่ามันชนะแน่กูเห็นน้องมันนะพูดคำเนี้ยแม่งทั้งวันแล้วมึงอ่ะนิรันดร์มึงว่าน้องมันจะพูดว่าอะไร
1: กูมึงเล่นกันไปเถอะกูหิวแล้ว
0: นี่ไม่รู้จักความสนุก
3: สนุกเลย
4: ผมหิวแล้วครับ
0: เชี่ยนิรันดร์มึงรู้ได้ไงวะโอ้ย
1: บ้าตายไปแดกข้าวกินไหมหมูทะกินไหมตามกูมานำดิ
0: ไป
1: แต่ละคนเพื่อนกูให้ตายเหอะ
2: หมูกระทะเป็นอาหารที่สำคัญมากต่อมนุษยชาติหากเราขาดสิ่งนี้ไปเราอาจจะกลายเป็นขยะในอวกาศเป็นสสารเป็นมวลก้อนหนึ่งที่ล่องลอยไปตามการโคจรยังไม่มีจุดหมาย
5: ขอขอบคุณอาหารที่เอาไปหล่อเลี้ยงเซลล์สมองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: นี่พวกมึงไม่งี้กระทุ่มมือเลยวะเนี่ย
5: พวกพี่เพิ่งรู้เหรอครับ
0: เอ้าม
2: ึงพูดอะไรของมึงวะ
6: มึงยังไม่ชินอีกหรอกินเถอะ
0: เออวะ
5: พี่ปอกกินหมูไหมครับ
7: ปอกต้องแช่10นาทีเว้ย
2: อันนี้ดิบครับ
0: ฮะ
5: อ๋อโอเคครับ
7: พี่ว่ากินหน่อยเถอะนะเดี๋ยวผัดกันย่างเอาก็ได
4: ้พี่กินก่อนเลยครับผมอยากย่างให้มันเยอะๆก่อน
0: เออมึงกินเถอะนะกินเถอะนะกินเถอะ
4: พี่รู้ไหมครับว่า
7: อร่อยใช่ไหมล่ะกูรู้มึงชอบกินมันไหม
4: น่าครับ
7: น่าหมูกระทะต้องกินพริกใช่ป่ะเอม
2: เออ
7: กูกดพริกให้น้องก่อนอาปาก
2: โอ้แซ่บๆเลยอ
7: ่
2: ะ
7: ไม่ต้องอิจฉา
2: แน่นๆเลย
4: พอแล้วครับ
7: สักคำ
0: โหนี่แค่นี้รันป้อนมึงซึ้งขนาดนี้เลยเหรอวะ
4: ไม่ครับ
5: คือ
2: ชิวามีอาการเผ็ดครับ
5: ปกติแล้วปานชิวาไม่กินเผ็ดนะครับ
7: น้ำอ่ะน้ำอยู่ไหน
0: แล้วทำไมมึงเพิ่งบอก
7: เอ้า
2: ก็ไม่มีใครตั้งคำถามจึงไม่เกิดคำตอบครับ
0: โอ้ย
2: นิรันดร์รีบเอาน้ำให้มาเลย
7: เออน้ำอยู่ไหน
0: นู่นไง
7: อันนี้ต้องกูเหยียกไอ้ยิบมาสายยางอยู่ตรงนั้นกูเห็นอยู่บ้าปะเนี่ย
2: เดี๋ยวป้อนน้องเลย
0: ใครเขาแดกเป็นเหยือกไอ้ควายเทอะไรแก้วน้องน
7: ี่ได้โอ้แล้วก็ไม่พูดไม่จาดีขึ้นยังกูโกรธพริกซะเยอะเลยเมื่อกี
4: ้ดีขึ้นแล้วครับ
7: โอ้โหแรงแป้นเลยว่ะมึงเผ็ดหรือมึงเขินกูบอกไหม
4: เผ็ดสิครับ
7: กินน้ำพี่น้ำไหม
2: โอ้ยหน้าแดงเลยเติมน้ำให้น้องมันแดง
7: ได้มีเลยดูดิกินกันหลบหลีกกันทำไมเป็นไรเช
4: ื่อ
7: เป
4: ็
7: นไร
4: เป็ดครับ
6: เป็ดคร
0: ับเชื่อหน่อยเว้ยเรียนจบเลยไม่ต้องเรียนแล้วเว้ย
2: สอบเสร็จแล้วไงไม่มีเรียนแล
0: ้
2: ว
0: ไม่เอานะ
5: กินกุ้งไหมครับ
0: ไม่กินพี่แพ้กุ้ง
4: ผมเข้าไปเล่นยูโดได้จริงๆใช่ไหมครับจะไม่มีใครว่าพี่ใช่ไหม
8: เล่นได้ดิไม่มีใครว่าหรอกห้องชมรมไม่ใช่ของส่วนตัวใครซะหน่อยนี่ก็เลยอยากเล่นเข้าไปเล่นได้เลยดีใจสิที่มีคนสนใจอยู่โดด

0: ปลี่ยนห้องน้ำแล้วนะเปลี่ยนเสร็จแล้วเจอข้างนอก
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้กูทำให้เปลี่ยนแค่ชุดแล้วกันเปลี่ยนได้ใช่ไหม
1: เป็นครับ
0: โอเค
1: พี่นิรันดร์ครับคือผมทำผ้าเชียร์มาครับเอาไว้เชียร์พี่นิรันดร
0: ์เชียร์กูยังไง
1: ก็ถ้าชนะก็จะได้ฟรีฮักจากผมไงครับถ้าพี่นิรันดร์เห็นคำว่าฟรีฮักก็เข้าใจแล้วครับ
0: ชื่อกูยังไม่มีเลยกูจะรู้ได้ไงว่าเชียร์กู
1: ผมไม่เชียร์ใครนอกจากพี่นิรันดร์อยู่แล้วครับเพราะผมอยู่ในกระบวนการจีบพี่อยู่นี่ไง
0: ไปเปลี่ยนชุดได้ละเจอข้างนอกเร็ว
2: ครับ
0: เจอข้างนอกไหม

0: เอ้าเมื่อหนังสือตรงไหนอะ
1: ตรงนู้นแล้วกันใกล้ๆน่าจะเย็นดี
0: ไล่เหมอ่ะ
1: มึงก็รู้ว่าคนอย่างไอ้เหมอ่ะเพื่อนมาก่อนเสมอ
0: แล้วน้องชิวาอยู่ไหนอ่ะมันเปลี่ยนชุดอยู่อ่ะ
1: อืม
0: เปลี่ยนที่ห้องเปลี่ยนชุดอ่ะ
1: มันจะเปลี่ยนเป็นมั้ยเนี่ย
0: เดี๋ยวก็ออกมามั้ง
1: แล้วมึงซ้อมมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย
0: ไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงแต่ว่าน้องๆเขากลับบ้านกันหมดแล้วอ่ะแล้วกูไม่มีคู่ซ้อมด้วยถือซะว่าตอนกูสอนชิวาก็ซ้อมไม่ได้ตัวแล้วกัน
1: โอเคงั้นเดี๋ยวพวกกูไปอ่านหนังสือกันแล้วกันเจอกัน
0: เจอกันเจอกัน
1: ไปละ
0: ไม่ถอดแว่นเดี๋ยวแว่นแตกไม่รู้ด้วยนะ
2: ผมไม่ล้มหรอกครับ
0: โอ้โหมั่นใจซะด้วย
2: ครับ
0: แล้วเพื่อนได้มาด้วยเหรอถ้าเกิดเพื่อนจะเรียนได้นะเรียนสอนทีเดียวเลย
2: วันนี้จอมหยุดกับนิวตันมาครับแต่ว่าน่าจะตรงไปที่ชมรมเลยไม่ได้มาที่นี่ครับ
0: วันนี้ชมรมดาราศาสตร์มีกิจกรรมด้วยเหรอ
2: ครับพวกเรากำลังสร้างสิ่งประดิษฐ์ค้นหามนุษย์ต่างดาวกันอยู่ครับ
0: ยังไงนะ
2: คือถ้าผมอธิบายมันจะยาวอะครับ
0: ไม่ต้องละ
2: ต้องทำยังไงบ้างครับ
0: ส่งดีนะ
2: เตรียมพร้อมนะครับ
0: โอ้ยอย่าเพิ่งห้าวไอ้น้องมาๆพร้อมก่อนทำตามนะข้อนะเยอะยิ้มเลย
2: ก็แค่ยิ้มเฉยๆครับ
0: ไม่ได้จับมือยื่นเฉยๆยื่นมาก้มมาด้วยเออเก่งมากโอเคไ
1: ปวู้มาวู้มา
0: อันนี้ไม่ต้องก็ได้
2: อันนี้ไม่ต้องก็ได
0: ้โอ้ยเคยเล่นยูโดมาก่อนไหม
2: ก็มีนิดหน่อยครับแต่ว่าลืมหมดแล้ว
0: งั้นยูโดด้วยการยืนก่อนแล้วกัน
3: กลางขานะต้องกลางให้ไม่มากไปไม่น้อยไปหัวไวนะอันนี้คืออะไรอ่ะ
2: หัวไวครับ
0: โอ้ฮะ
2: คือผมเคยไปอ่านเจอมาครับเขาบอกว่าชอบใครให้กวนคนนั้นบ่อยๆครับ
0: เราเริ่มจากนี้กันทองเคารพคู่แข่งมึงไหว้อะไร
2: ไหว้พี่นิรันดร์ครับ
0: ไหว้ทำไม
2: ทำความเคารพ
0: เดี๋ยวลองดึงนะ
2: เออ
0: ต้องเออทรงดีเมื่อกี้จับไปแล้วใช่ไหมคราวนี้เวลาจะจับจริงอ่ะมันต้องมีปัดไม่ให้เขาจับเราได้อย่างเช่นลองจับมาตึ๊ดแล้วก็จับนี่ลองจับชิวาหนึ่งสองสาม
2: เออใช่เออถูกต้องสุดยอด
0: จับมันได้ไหม

0: จับจับด้วย
1: ตรงไหน
0: เออย่อเข้าไปยัง
1: ย่อนะ
0: นี่

0: แล้วก็พาไปเออเออสุดยอดได้ไหม
1: ครับ
0: โอเคลองรอบนึงพวกมึงก็ทำตามกูเนาะ

0: ในเมืองนอนท่านั้นนะ
1: มันสบายครับ
2: เออที่บอกว่าเคยเล่นกีฬามาหลายอย่างอ่ะยูโดเคยเรียนใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: เออถึงว่ามีพื้นฐานดีมากเลยยังจำท่าอะไรได้บ้างไหม
3: จริงๆผมจำอะไรไม่ได้เลยครับแต่ว่าพอพี่สอนผมก็จำได้แล้วครับ
2: ขนาดนั้นเลยเหรอเออเก่งเนาะ
3: ครับ
2: เออแล้วไม่ใส่วันนี้มองเห็นเหรอ
3: ผมแกล้งพี่เล่นเฉยๆครับจริงๆผมใส่คอนแทคเลนส์มาตั้งแต่ห้องแต่งตัวแล้วรอดูว่าพี่นิรันดร์จะทักหรือเปล่าครับขอบคุณที่ทักนะครับแสดงว่าพี่นิรันดร์ก็ใส่ใจผมไม่น้อยเช่นกันนะครับ
2: อืม
3: แต่หลังจากเสร็จเรียนยูโดกับพี่นิรันดร์ผมก็ถอดทิ้งแล้วครับใส่แว่นแล้วผมชินกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมกลัวพี่นิรันดร์ไม่ชินกับความเท่ของผมครับ
2: มึงบอกมานะใครสอนมึงมาเนี่ยไปต่อเห้ยเห็นแล้วมันเฮ้ย
4: อากาศไม่เหมาะกับการนอนที่แถว
3: เ
5: ออกูมาแล้วน้องๆอะไรนี่กูพาอะไรไปปะเนี่ย
6: เรานัดกันกี่โมง
5: โธ่มึงก็ดูดีฝนมันตก
6: มึงอย่าอ้างเลยไม่ต้องมาเล่นมุกนี้เลย
5: กูมาได้ก็บุญแล้วเนี่ยก็ฝนมันตก
6: กูเหี่ยวข้าวว่าเออถูกต้องที่สุดมึง
5: เออแล้วไอ้จอมยูกับนิวตันหายไปไหนอ่ะน้องรักกู
3: สองคนนั้นกำลังทดลองเครื่องมือหามนุษย์ต่างดาวกันอยู่ครับถ้าพวกพี่สนใจหลังกินข้าวไปดูไหมครับผมพาไป
6: เฮ้มึงเอาเสื้อจากไหนวะ
5: อ
6: ้
5: าวไม่เห็นมันแขวนตรงนู้นอ่ะสมมติมาใส่หล่อดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
6: ไหนไหนไม่ก็ลงไปแล้ว
5: กูแค่ตาใส่เอง
7: แต่ทำมันนี่
6: เฮ้ยมึงทำไร
7: ไม่ใช
3: ่พวกพี่อยากขึ้นไปไหมครับ
6: กูว่ากูยังไม่อิ่มว่ะเดี๋ยวกูมานะ
8: เอ้ยเออกูไปเก็บผ้าที่บ้านก่อนแล้วกัน
6: เออเออเออ
8: ไปดิไหนก็มาครบแล้วเนาะ
6: อืม
8: ชิวานำเลยนำเลยนำเลยสองคนเจอเลย
6: มึงน้ำเลย
8: ไม่เดี๋ยวมึงหนี
6: แม่งเอ้ยบังคับพวกกูอีก
5: ถ้ากูเป็นโรคกระเพาะขึ้นมานะ
8: อยากโดนทุ่มปะเก่งมากเพื่อนรักทาราเนี่ยมึงสอนเพื่อนสองตัวให้พูดเหมือนมึงเงียบๆอ่ะ
9: จากตัวเลขที่ไม่เคยโกหกใครว่าการค้นพบมนุษย์ต่างดาวมักเผยตัวไม่เกิน2นาทีแปลว่าทุกๆก้าวของการสำรวจตึกของเรามีความหมายครับ
10: รู้ไหมว่าความรักไม่ต้องมีเหตุผลใด

0: Guy Nardi, S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
2: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์

0: Lichen Reflection Concert.
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
3: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
4: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now

0: วันพรุ่งนี
1: ้เรามีเรื่องคุยกับบลูอ่ะคือเราว่าเราชอบบลูอ่ะ
0: ความรักที่เธอทั้งสองไม่อาจหักห้ามใจที่ยากจะข้ามผ่าน
2: ลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
3: เราสองคนจะไม่ซ้ำรอยที่พ่อกับแม่ทำเอาไว้ใช่ไหม
4: ต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์20:30เริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
6: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ชูโกสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
7: ชนะแล้ว
8: อีกสักเกมไ
6: ห
8: ม
6: ใหม่ EnSugo Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
9: อยากอยู่ใกล้เธออยากอยู่ใกล้กัน
10: แบบนี
11: ้ทำไมกูรู้สึกว่ามันมีพลังงานแปลกๆแผ่ออกมาจากห้องชมรมนี้วะไอ้เชี่ยนิรันดร์กูขนลุกสู้เลยของแม่งแรงจริงกูว่าเรากลับเถอะ
10: เออมึงกลับเถอะ
12: เป็นกลไกปกติของร่างกายครับเมื่อผิวหนังของเราสัมผัสกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงฉับพลันระบบประสาทจะสั่งการให้กล้ามเนื้อเล็กๆที่โคนขนตั้งขึ้นครับ
11: มันพูดว่าอะไรวะขอสั้นๆได้ปะกูโง่อ่ะ
12: แอร์ครับลมแอร์ที่ออกมาจากห้องนั้นครับ
11: ชัดยังมึงแอร์ครับไอ้ควายเอ้าเมื่อกี้มึงไม่ใช่หรอที่กลัวเหมือนกูอ่ะ
13: มาพอดีสมาชิกจากดวงดาวหมายเลข CW101ตอนนี้สมาชิกจากดาวอื่นได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือค้นหามนุษย์ต่างดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะทำการทดสอบภายในตึกคืนนี้ครับ
11: เดี๋ยวนะคือเรื่องไอ้สมาชิกจากดาวอื่นกูไม่สงสัยก็ได้แต่ว่าจะหากันคืนนี้เลยหรอ
12: ต้องคืนนี้เท่านั้นครับจากตัวเลขที่ไม่เคยโกหกใครว่าการค้นพบมนุษย์ต่างดาวมักเผยตัวไม่เกิน2นาทีแปลว่าทุกๆก้าวของการสำรวจตึกของเรามีความหมายครับ
13: ไม่แน่ว่าผีตึกวิทย์ที่ทุกคนลือกันอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวที่แอบมาหลบซ่อนตัวอยู่ในโรงเรียนเราก็ได้นะครับงานนี้พวกเราชมรมดาราศาสตร์เลยต้องพิสูจน์ครับกลุ่มผู้สำรวจใหม่ทั้ง4ท่านจะไปกับเราได้ไหมครับพวกคุณมาจากดาวอะไรกันล่ะครับ
14: ดาวนาเมคครับ
11: คือพูดปกติได้ไหมน้องชายเนาะแบบภาษาปกติ
13: ไปด้วยกันไหมครับพี่
12: ๆนะครับพี่ทิปกพี่ธาราพี่เหมไปด้วยกันนะครับ
11: น้องๆตามสบายดีกว่ายังไงพี่ขอให้เจอไวๆเนาะ
14: ใช่ใช่ใ
11: ช
14: ่แล้วมีใครว่างพอจะไปส่งพวกเราข้างล่างได้ไหม
15: เออใช่ใช่ก่อนมันจะมืดอ่ะ
14: ใช่ๆเดี๋ยวมืดก่อน
12: เอ้ามืดซะแล้วครับ
11: พวกมึงกลัวกูรู้สึกหนาวๆเหมือนตอนอยู่ในห้องแอร์เมื่อกี้เลยว่ะ
14: เออกูด้วยว่ะ
11: กูว่าพวกเรากลับกันเถอะก่อกลุ่มกันลงบันไดห้ามแยกกันนะกูเตือนก่อนใครส่งเสียงกูถีบไม่มีพี่น้องไม่มีเพื่อนอะไรทั้งนั้น
16: เฮ้ย
11: ไอ้ยาอย่ามาอย่ามา
15: ไอ้เฮ้ย
11: ไอ้ทาราข้าจามเหงาเวอร์ดิ
12: เราทีกูแพ้ฝุ่นเพื่อน
13: จะไปไหนกันล่ะครับพี่ไม่มาสำรวจตึกวิทย์ด้วยกันล่ะครับถ้าเกิดว่าเราเจอมนุษย์ต่างดาวมันจะกลายเป็นการค้นพบที่สำคัญต่อมวลมนุษยชาติมากเลยนะ
11: ช่างหัวมวลมนุษยชาติมึงก่อนเถอะตอนเนี้ยพวกมึงต้องพากูลงไปข้างล่างไปกันให้หมดด้วยใครไม่ไปกูกลับมาเตะเรียงตัวเลย
14: เออกลับเถอะมึง
12: อยู่กับพวกเราก่อนสิครับการค้นพบนี้จะถูกบันทึกไว้ว่าเราเป็นในเล่มกลุ่มแรกนะครับ
11: เอ้ยอะไรอ่ะอะไรมึงช่วยกูดิ
13: พี่เหมดูมีพิรุธนะครับหรือว่าพี่เป็นมนุษย์ต่างดาวด้วยหรือเปล่าครับพวกเราเอาเครื่องทดลองมานะครับ
11: พวกมึง2คนอ่ะเหมือนมนุษย์ต่างดาวกับกูเยอะมึงเคยตรวจตัวเองยัง
12: พี่อยากกลับเลยมั้ยครับเดี๋ยวผมเดินไปส่งข้างล่างเอง
14: แล้วชิวาไม่กลับด้วยกันเหรอ
12: ไม่ครับผมมีสำรวจกับสมาชิกชมรม

0: เอาดิอยู่ก็อยู
1: ่ฮะ
0: ก็อยู่ก็อยู่ไง
1: มึงจะอยู่เพื่อ
0: น้ำลายเหมก็ดูมนุษย์ต่างดาวไง
1: โอ้ย
0: มึงไม่เชื่อเหรอวะ
1: อะไรมึงเนี่ย
2: โทษฝุ่น
1: เอายาไหม
0: ไอเหมทาราไหมข้าจามรอบสอง
2: หรือว่าพี่ทาราก็เป็นมนุษย์ต่างดาวด้วยเหรอครับ
3: แสบตาก
2: างแขนหน่อยครับ
0: กางมือขึ้นดิกางมือ
1: เออ
2: ทาหลังให้หน่อยครับ
0: หลังหลัง
2: โอเคครับพี่ไม่ได้เป็นมนุษย์ต่างดาวครับ
1: ฮะไม่ไม่ไม่ไม่กูเป็นมนุษย์ต่างดาวมึงฆ่ากูแล้วเอากูไปทิ้งข้างล่างดีมึงตรวจใหม่มึงตรวจใหม
0: ่ไปดิ
2: ไปไหน
0: เดินไปนู่นดีไอ้เหี้ยป่ะ
1: โอ้
0: ไอ้ตายเด็ก
4: เอาจริงเหรอมึง
0: เอาจริงดิทำขนาดนี้แล้ว
1: เชี่ยพวกมึงเราลงไปก่อนดีป่ะปล่อยน้องมันสำรวจไปเถอะ
2: เราไม่เกี่ยวไม่ใช่เหรอ
0: กูเป็นห่วงชีวาจอมยุทธอะคิดว่าถ้าเกิดมีลูกพี่สักคนนึงดีกว่าไม่มีอยู่เลย
1: โอ้ยมันใช่เวลามาทำเท่ไหม
0: งั้นพวกมึงกลับไปก่อนไหมล่ะ
4: ไม่ดิถ้ามึงไม่ลงพวกกูจะลงยังไงวะ
0: มันอยู่ด้วยกันนี่แหละไม่มีจริงเหรอผืนตึกวิทย์เนี่ย
1: ไอ้นิรันดร์มึงตบปากตัวเองอยู่นี้เลยนะใครเขาให้ลบหลู
0: ่กูไม่ได้ลบหลู่กูแค่คิดว่าไม่มีจริงเฉยอะไร
1: กูว่ามันหนาวแปลกๆว่ะขนกูลุกไปหมดแล้วเนี่ย
0: โอ้ย
5: หรือพวกพี่จะไปรอที่ห้องชมรมก่อนก็ได้นะครับ
1: เออกูว่าความคิดนี้นะค่อนข้างดีเลยล่ะดีอะไรล่ะ
5: ผมไปอยู่เป็นเพื่อนได้ครับ
0: ไม่ได้ชีวาชีวาชอบดาราศาสตร์อวกาศขนาดนี้จะมาพาดสำนึกมนุษย์ต่างดาวได้ไงพี่ไปด้วย
1: ไอ้เด้อใครก็ได้บอกกูทีดิใครให้ไอ้นิรันดร์ตัดสินใจทุกอย่างแบบนี้วะ
5: งั้นไปกันต่อครับ
1: น้องครับคิดอีกทีไหม
0: ไอ้เหมมันทำดีดีไอ้เหมเสื้อกูขาด
1: เออกูกลัว
0: อุ้ย
5: ห้องนั้นครับ
0: โอ้โหสมบทสภาพเลยโ
1: อ
0: ้เหมเนี่ยเรื่องคนลุกของจริง
1: เนี่ยพูด
2: แต่ผมไม่กล้าครับ
0: แม่งกูเอง
1: เชื่อไม่ได้ล็อกว่ะ
0: สนใจ
1: พวกมึงอยากรู้ไม่ใช่เหรอเข้าไปดิ
0: พี่ถามอะไรดิทำไมชีวาถึงชอบดาราศาสตร์อ่ะทำไมถึงรู้ว่าตัวเองชอบได้ขนาดนั้นนะ
5: พี่นิรันดร์กลัวไหมครับผมตื่นเต้นมากเลยครับรู้ไม่ว่าความรักไม่ต
6: ้องมีเหตุผลใดYaris A-Type และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
7: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
10: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
11: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
12: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
11: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
12: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
13: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
14: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: วันดี2026
1: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกเจ้าค่ะ
0: ยกทัพคอนเทนต์จริตไทย
2: ฉันจัดการเอง
0: หงสาวดีสอดจ้อยมาลาแดงใบเล่มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายคุณแฟนบ้านนอก yeah. สักกุณาซ่อนรัก yeah. แรงเงาและคอนเทนต์ใหม่ Exclusive ทางแอปวันดีอีกมากมายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว
3: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมโทรออก
4: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเลยเนอะ
4: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
7: ยินดีต้อนรับลูฟี
8: ่ลูฟี
7: ่ถึงไหมครับผม
9: จับพี่ผมแนะนำจับจากหัวพี
10: ่เลยครับ
11: จับพี่เหรอพี่
9: จับหัวปลา
10: จับน่าจะงูครับพี่
12: จริงเหรอครับ
13: พี่น้อง
14: เสี่ยวเมย์
13: จับสายไม่ต้อง
15: เลยเปล่าเออจะเหยียบเท้าขา
13: ขอโทษ
0: พบกับเฮดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10 โมงทางช่องวัน31
16: เฮ้ยนี่มีกันหมดเลยหรอ
17: จุ่มไม่เคยได้เลยซีเฮดไม่ชูนี่เลย
16: มึง
17: มึงอย่าไปหานะ
16: รับปืนอย่าง
17: ไม่เอาโชก้าเต็มหมอ

0: ฉันอยากไปอ่ะ
1: ขอแจ้งคิวโซมอสไปถ่ายกับโปรเจกต์รถตุ๊กๆนะคะ
2: ป้าผู้อยากมีการ์ดของตัวเองผู้อยากเป็นศิลปินให้มันติ่ง
3: จี๊ดที่ผมให้คุณลาออกจากงานเนี่ยเพราะอยากให้คุณดูแลลูกให้ดีนะไม่ใช่ให้คุณพาลูกตลอดไปไหนตอนไหนจนมืดค่ำแบบเนี้ย

0: เฮ้ยไอเลียนไอเลียนไอเลียน
1: เว้นผมหายครับเว้นผมหายครับ
2: ขากูแข็งกูไปไหนไม่ได
3: ้กูไปกูก่อน
2: ไปกูยังแตกเลยเนี่ย
0: ต้องทำอะไรกันวะกูไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วกูไม่กูอยากกลับบ้าน
4: มีสติหน่อย
0: กูว่าเราออกไปกันเถอะถ้าเราออกไปแล้วเราเจอมนุษย์ต่างดาวคนนั้นอะเห็นแม่งโดนแดกไปแล้วแน่เลยมึงน้ำมันตัวสีขาวตัวสีขาวตัวสีขาวน้ำมันตัวสีขาวตัวสีขาว
4: มีเรื่องได้ไหมเดี๋ยวมันได้ยินมนุษย์ต่างดาวมันกลัวมันให้ปลดสนหมดมึงอ่ะ
0: ไอ้มึงเห็นมันยังไม่มี4ตัวเลย
4: โอ้ยอย่าทำไง
5: โอ้ยสวัสดีครับ
6: ครู
5: ช่วยถือหน่อยสิ
6: คร
5: ับโอ้ครูครับครูเข้าไปหาของในห้องนั้นก็น่าจะบอกพวกผมไว้ก่อนนะครับ
7: ก็แค่ไปเอาชุดเอง
6: แล้วครูจะทำตัวลับๆล่อๆทำไมเนี่ย
7: ใครใครลับล่อ
4: ใครมีพิรุธไม่มีปกติ
5: แล้วครูจะเอาของพวกนี้ไปทำอะไรหรอครับ
7: ไปบอกใครนะเอาไปถ่ายคลิป
4: ที่บ้านน่ะอายเขา
7: ไม่บอกใครอาย
5: นี่จะคุยกันอีกนานไหมครับพอดีผมอยากเปลี่ยนกางเกงแม่งเอ้ยชีวิตนักดนตรีกูตกใจจนฉี่เลยหรอวะแม่ง
0: เป็นไงเป็นกันไหมมึงเอ้ยเอาก็เอา
4: อะไรไอ้คนไปโดนคนไอ้ควาย
0: นี่ตกใจหมดเลย
4: เอาจริงไหมหนึ่งสอง
0: สาม
4: ขอโทษค่อยมองไม่ถนัดเหรอขอโทษทีพาวิ่งเร็วไปหน่อยหรือว่าให้กูขึ้นไปหาแว่นได้ไหมที่หล่นอ่ะ
8: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็คงมีคนในชมรมเก็บไว้ให้เดี๋ยวค่อยเอาก็ได้ครับ
4: โอเคเราไม่เจ็บอะไรใช่ไหมจับไปจับผนังไว้เออโอเค
9: ระวังขาดูดิเออช้า
4: โอ้วิ่งมาโคตรเหนื่อยเนาะนั่งโอเคเปล่า
8: พี่นิรันดร์กลัวไหมครับ
4: จริงๆตอนแรกก็กลัวนะเว้ยแต่ตอนนี้ไม่ละ
8: ผมตื่นเต้นมากเลยครับ
4: ฮะอันนี้คือสีหน้าของคนที่ตื่นเต้นพอเจอมนุษย์ต่างดาวอ่ะ
8: ผมไม่ได้หมายถึงมนุษย์ต่างดาวครับหมายถึงอยู่กับพี่ครับ
4: เชื่อ
8: ขอโทษครับคือมันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายครับ
4: จับต่อป่าวคุณเล่น

0: นิดเดาเยอะแฮะ
1: ครับผมบางครั้งครูบริบูรณ์ก็พามาชี้ดาวให้ดูครับว่ามีชื่ออะไรบ้าง
0: เอ้านี่ก็เสียดายแย่ดินี่มองไม่เห็นนะมันจะบอกพี่ยังไงว่าดาวไหนชื่ออะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เป็นไรครับผมจำได้ถ้าพี่นีรันบอกลักษณะของดาวได
0: ้โหยากเลยดิ
1: ลองดูครับ
0: ได้ก็ได้มันมีดาวสามดวงเรียงกันเป็นแนวเดียว
1: ดาวไถครับ
0: เอ้ยใช่ปะเนี่ย
1: ครับ
0: โอเคใช่ก็ใช่อันไหนดีนะมีเป็นกลุ่มดาวเจ็ดดวงคือกลุ่มดาวอะไรอ่ะ
2: เดี๋ยวเห็นอะไร
1: ดาวลูกไก่ครับ
0: ใช่ดาวที่มันมีเรื่องราวว่าแบบว่าลูกไก่เจ็ดตัวโดดเข้ากองไฟป่ะ
1: ใช่ครับ
0: โหมีเยอะเลยอ่ะเอาอะไรดีวะ

0: กูไม่มีแสงส่องออกมานะมองกูขนาดเนี้ย
1: โอ้ย
0: ผมขอโทษครับผมนึกว่ามนุษย์ต่างดาว
2: ขอโทษครับ
1: โอ้โหเนี่ยนะมนุษย์ต่างดาวไม่ต้องแย่งกันผิดรับผิดชอบร่วมกันจ้ะ
0: ผมว่าเรากลับชมรมไปทำแผลให้ครูบริบูรณ์กันดีไหมครับ
1: อุ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้น
3: ครูครับคือว่าบนหัวครู
2: เลือดครับ
3: ใช่ครับ
2: ดูทรงจะเย็บหายแล้ว
0: เอ้ยเอาไงดีครับครูเอาครู
4: ครู
0: เอาเฮ้ยครับเอาไงดีครับ
4: ครูก็ไม่ได้ครับหายแล้วนี
5: ่ไปจับยึดเร็ว
0: ไอเด็กพูดดีแล้วเหรอชิวา
3: ครับ
0: พี่ถามอะไรหน่อยดิทำไมชิวาถึงชอบดาราศาสตร์อ่ะแล้วทำไมถึงรู้ว่าตัวเองชอบได้ขนาดนั้นนะ
6: พี่เห็นตั้งแต่ตอนที่พวกเราไปเดินงานวิทย์ด้วยกันน่ะแววตาของชิวาเป็นประกายตลอดเวลาเลยนะ
3: มันน่ามองครับพี่รู้ไหมครับว่าพี่เหมือนกลุ่มดาวฤกษ์เกิดใหม่ในกลุ่มเมฆแมกเจลแลนเล็กที่เป็นบริวารของทางช้างเผือกที่ห่างจากเราประมาณ200,000 ปีแสงเลยครับ
0: มันทำไมอ่ะ

0: ท่านนี้ชื่อว่าเกซ่ากาตาเม่เหนื่อยยังอยากฝึกต่อยท่าป่ะ
1: ต่อได้เลยครับ
0: ส่วนท่านี้ชื่อว่าตาเตชิโฮกาตาเม
1: ่มีท่านี้ด้วยเหรอครับ
0: มีดิไม่มีกูทำได้ไงทำไมหายใจไม่ออก
1: เปล่าครับท่านี้ก็ดีเหมือนกันนะครับ
2: ยังไงพี่ก็ฝากเจ้าน้องชายพี่ด้วยนะนานๆทีก็จะแนะนำเพื่อนใหม่ให้รู้จัก
3: มึงมาพวกกูประจำเชี่ยเลยเนี่ย
0: ก็ข้อเนี่ย
4: ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ค่ายซีคลีนของเรานะครับ
1: แววตาที่ผมมองพี่อยู่ตอนเนี้ยมันไม่สามารถโกหกได้เลยครับแล้วผมก็เป็นห่วงพี่มากๆเลยอ่ะ
2: น้ำครับ
5: โอ้โหน้องชีวา
1: เขาไปนอนดูดาวกันครับพี่อยากไปกับผมไหม
6: มึงคิดว่ากูบอกกับดาวอะไรอ่ะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนโดยใหม่เปาวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรก
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอดหนูชื่อจี๊ดนะคะหนูแต่งงานกับขุนเขามาเกือบ6ปีแล้ว

0: เราช่วยกันสร้างครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่นขึ้นมา
1: คุณแม่คะ
2: ว่ายังไงคะคนเก่งของพ
1: ่อพ่อไปอาบน้ำกับแม่มาเหรอคะ
2: เดี๋ยวพ่อไปส่งที่โรงเรียนเอง
0: เรามีลูกด้วยกันคนหนึ่งชื่อว่าน้องใจดี
2: พ่อไปส่งที่โรงเร
0: ีย
2: น
0: ตอนนี้อายุ5ขวบแล้วค่ะ
2: ไปซื้อขนมเยอะๆเลยพาไปโรงเรียนด้วย
0: ก่อนหน้านี้หนูเคยทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศแต่พอแต่งงานหนูก็ลาออกมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวเพื่อจะได้มีเวลาดูแลลูกได้เต็มที
3: ่ถึงออฟฟิศแล้วนะครับที่รัก
4: ไหนเพื่อนหนูคะคนไหน
1: คนนั้น
4: คนนั้นเหรอ
0: คุณเขาเขารักลูกมากนะคะเขาชอบพูดเสมอว่าสิ่งที่ลูกต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่คือเวลาจากพ่อแม
3: ่คืนนี้ผมติดประชุมถึงดึกฝากหอมแก้มใจดีให้ด้วยนะ
0: หนูก็เลยพยายามทุ่มเทเวลาทั้งหมดที่มีให้กับใจดีอยากให้เขาเติบโตมาอย่างดีได้รับความอบอุ่นเต็มที่อร่อยไหมคะ
1: อร่อยค่ะแม่คะดูสิคะหนูว่ารูปพ่อกับแม่นี่นะคะคุณครูว่าหนูต้องสาดดาวแน
4: ่โอ้โหนี่แม่สวยขนาดนี้เลยเหรอคะ
1: ค่ะแม่คะหนูขอตัวหาพ่อได้ไหมคะอยากให้พ่อดูรูปที่หนูวาด
4: ให้พ่อดูที่บ้านดีกว่านะคะลูกตอนนี้คุณพ่อเขาทำงานอยู่อย่าโทรไปกวนเลยนะ
1: โอเคค่ะก็ได้ค
4: ่ะไหนลองวาดต่อสิคะ
1: ค่ะ
3: เพิ่งจะได้กินข้าวกลางวัน

0: ผมเลิกงานแล้วกำลังกลับบ้านนะครับว่าจะแวะซื้อของก่อนถ้ารถติดก็อาจจะช้าหน่อย
1: ถ้าคืนนี้พ่อไม่ได้ดูรูปวาดของหนูอย่างที่แม่บอกไว้แม่ขอโทษนะใจดี

0: จี๊ดคุณมาได้ยังไงอ่ะ
1: ก็เห็นคุณบอกว่าคุณทำงานน่ะฉันก็เลยอยากจะมาดูให้เห็นกับตาว่าไอ้งานหนักของคุณเนี่ยมันหนักมากแค่ไหนคงหนักมากเลยสินะต้องมานอนพักผ่อนที่โรงแรมแบบนี
0: ้พูดไปเรื่อยนะจี๊ดแต่นี่ใจดีอยู่ไหนคุณปล่อยลูกนอนอยู่บ้านคนเดียวมั้ยเหรอ
1: เปล่าฉันพามาด้วยลูกหลับอยู่ในรถ
0: จี๊ดที่ผมให้คุณลาออกจากงานเนี่ยเพราะอยากให้คุณเลี้ยงลูกให้ดีนะไม่ใช่ให้คุณพาลูกตลอดไปไหนตอนไหนจนมืดค่ำแบบนี้เวลานี้ลูกคุณเข้านอนได้แล้ว
1: ฉันไม่เคยบกพร่องเรื่องดูแลลูกนะคุณน่ะแหละทำอะไรเคยคิดถึงลูกเมียที่บ้านบ้างหรือเปล่า
0: หยุดพูดไร้สาระได้แล้วนะรีบพาลูกกลับบ้านไปเลยนะมีอะไรค่อยคุยที่บ้าน
2: คุณคะคุณลืมกระเป๋าตังค่ะ
3: Oh, I better go. See you, Ralph.

0: เนี่ยหรองานยุ่งของคุณน่ะ
1: นี่ผมทำงานหาเลี้ยงครอบครัวคนเดียวนะจี๊ดมันทั้งหนักแล้วก็เครียดก็แค่ผ่อนคลายบ้างมันจะอะไรนักหนาวะ
0: ผ่อนคลายด้วยกันนะผู้หญิงมานอนพร้อมกันทีละหลายๆคนเหรออ
1: ะไรของคุณเนี่ยเพ้อเจ้อนะ
0: เลิกทำใส่ซื่อได้แล้วนะฉันรู้ความจริงหมดแล้วไอ้รูปที่คุณส่งมาบอกว่าคุณทำโน่นทำนี่อยู่มันเรื่องโกหกทั้งนั้นนะคุณมันคือรูปเก่าที่คุณถ่ายเก็บไว้แล้วคุณก็ส่งมาหลอกฉันความจริงก็คือคุณกำลังนอนกกอยู่กับผู้หญิงคนอื่นไง
1: แล้วคุณรู้ได้ยังไง
0: ก็เพราะฉันเห็นกับตาตัวเองไง2อาทิตย์ก่อนรถฉันเสียตอนกำลังจะไปรับลูกคุณส่งทั้งรูปทั้งข้อความมาบอกว่าประชุมยุ่งอยู
1: ่น่าจะประชุมต่ออีกยาวเลย
0: แต่ฉันกลับเห็นรถคุณขับผ่านไปต่อหน้าต่อตาแล้วในรถคันนั้นน่ะคุณตัวเป็นๆอยู่กับผู้หญิงคนนั้น

0: ามข้างหน้าไปเลยค่ะฉันตามไปดูถึงได้รู้ว่าคุณหลอกฉันรูปที่คุณส่งมาทั้งหมดมันหลอกลวงทั้งหมดเลยฉันมันก็แค่ผู้หญิงหน้าโง่ที่โดนคุณหลอกมาตลอดเวลาหลายปี
1: โอ้โหดูสิดูหน้าหนูนิดสิหน้าบึ้งอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นหนูหนูจะยิ้มไหมคะ
2: ยิ้มค่ะ
1: ยิ้มกว้างๆดีกว่าเนาะนี่เขาลืมเอาสีมาถ้าเป็นหนูหนูจะให้ยืมไหมคะ

0: 34, 35.
1: 35 คนนะคุณฉันจะไม่ยอมดีน้ำน้อยต่อไปแล้วคุณ
2: นี่คุณมายุ่งกับมือถือผมอย่างนั้นเหรอผมบอกแล้วไงว่าเราไม่ควรก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวกันนะแต่คุณกลับแอบมาติดตั้งแอปติดตามตัวในมือถือผมเนี่ยนะ
1: ถ้าฉันไม่ทำแบบนี้อ่ะฉันจะรู้ไหมว่าความจริงว่าคุณมันสมสดมากแค่ไหนอ่ะฉันรับไม่ได้เลยคุณฉันรับไม่ได้จริงๆอ่ะฉันขออย่าฉันอย่าเพราะว่าผัวฉันมีเมียน้อยตั้ง35 คน
2: เฮ้ยอะไรวะเมียน้อยอะไรไร้สาระน่ะ
3: คุณพ่อคะ
2: ใจดีเป็นไงลูกตื่นแล้วเหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: เอ๊ะเรากลับบ้านกันเนาะ
3: และแม่ล่ะคะ
2: แม่เขาขับรถมาเดี๋ยวเขาต้องขับรถกลับบ้านนะจะไม่เจอที่บ้านไง

0: นี่แม่ให้หนูเป็นคนผิดได้ยังไงอะ
1: เออแกมันบ้าไงฉันมีหลักฐานหมดทุกอย่างแล้วว่าคุณนอกใจฉันฉันจะฟ้องหย่า
2: ที่มันกระแทกใจไหม
3: มีสิควิกแสบป้อมโผล่นี่ไง
4: แสบอะไรขนาดนี
3: ้ควิกแสบป้อมโผล่แสบกระแทกใจ

0: ช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
1: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
2: สวัสดีครับ
3: เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับเพราะ The Crow Club อีกาสมาคมกำลังจะเปิดแล้ว
4: มาดู First EP พร้อมกันนะครับวันที่18กันยายนนี้ครับที่สยามพาราไลครับ Royal Grand Theater พารากอนซินีเพ็กซ์สยามพารากอนครับ
5: พวกเรามารวมตัวกัน8คนแล้วก็อย่าลืมมาหาพวกเรากันนะครับ
6: พร้อมกับโชว์สุดพิเศษที่พวกเราเตรียมมาให้ทุกคนได้ดูกัน
7: เป็นเดฟิตรอบนี้พูดเลยว่าเราปรับให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับผม
8: ใช่ครับผมซื้อบัตร1ใบในการชมนะครับแล้วยังสามารถท็อปอัพเบเนฟิตในการถ่ายรูปในรูปแบบต่างๆได้อีกด้วยนะครับ
9: และเปิดขายบัตรวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา10:00 น.ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับ
10: แล้วมาเจอกันในงานนะครับ

0: าซีนต่อไป
1: กลิ่นปากหมา
2: ชาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
3: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
4: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17 กุมภาพันธ์ 2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10 ล้านปี3
5: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
6: อยู่กันไปแรกๆเราไม่รู้ว่าเขาขายยาตอนนั้นตำรวจจับเขาไปประกันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เขาก็บอกว่าเขาจะไม่ทำอีกแล้วแล้วเขาก็บอกรักเราทุกวันก็จะมาเป็นเรื่องผู้หญิงเขาได้มีการแอบไปหากันแล้วก็จะด่าเราแบบเสียหายหายเบื่อไม่อยากอยู่กับเราก็เลยบอกว่าถ้าไม่อยากอยู่แล้วทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกที่ผ่านมาคือเรา
5: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
7: น้องเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสืบพลาอยู่ที่โอเล
8: ฟันโอ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
9: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
11: รัฐบาลเร่งเดินหน้าเจรจาการค้าไทยสหรัฐเพื่อรักษาตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยมูลค่ากว่า2 ล้านล้านบาทและช่วยการจ้างงานในประเทศกว่า400,000 ตำแหน่งโดยสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีในระดับที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
12: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
13: ่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
14: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
15: ้หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4 เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
16: ดาวนี่ลักษ
17: ์สถานะที่เธอลองมันลองง่ายกว่าไหมร
18: อสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแสบแสบเข้าเส้น
19: จะหย่าเหรอคิดอะไรบ้าๆเลิกกันแล้วแกกับลูกจะอยู่ยังไงงานการก็ไม่มีทำเงินเก็บสะบัดก็ไม่มี
20: หนูจะหางานทำ
19: แกนึกว่างานสมัยนี้มันหากันได้ง่ายๆหรือไงจี๊ดแกเองก็ลาออกมาตั้งกี่ปีแล้วกลับไปทำงานใหม่เนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่กันเชียวเลิกคิดไปเลยเรื่องบ้าๆแบบเนี้ย
20: แม่โกหกหนูนะแม่

ไปที่โรงแรมนะแม่คุณนัดเจอผู้หญิงไม่สำหน้าเลยแล้วบางคืนนอนอยู่กับหนูกับลูกแท้ๆแต่ก็แอบนอนคุยกับผู้หญิงคนอื่น

0: ีแม่จะให้หนูทำยังไงอ่ะหนูต้องทนต่อไปเหรอแม่ไอ้ขุนมันก็ทำงานหนักมันก็เหนื่อยมันก็เครียดมันก็อยากจะไปหาที่ระบายของมันบ้างฉันรู้นะว่ามันก็อยากนอนกับแกแต่แกเองซะอีกสิที่บ่ายเบี่ยงอ้างว่ากลัวลูกจะเห็น
1: หนูทั้งทำงานแม่ทำงานบ้านทั้งวันแล้วหนูก็เลี้ยงลูกด้วยอ่ะมันก็เหนื่อยอ่ะแม่พอกลางคืนมาหนูก็อยากพักนะมันไม่มีอารมณ์อะไรทั้งนั้นแล้วอะ
0: ก็นั่นไงมันถึงได้ออกไปหากินเอานอกบ้านไงจี๊ดแต่มันก็คงไม่จริงจังกับใครหรอกไม่งั้นมันจะมีผู้หญิงเยอะแยะอย่างนั้นทำไมมันก็เบี้ยใบไรทางไม่มีเป็นตัวเป็นตนหรอกแกก็ไม่น่าจะคิดมาก
1: นี่แม่ให้หนูเป็นคนผิดได้ยังไงอะ
0: ไปได้รับกลับบ้านไปดูแลผัวดูแลลูกไป
1: แม่ก็พูดได้อะไม่ใช่เรื่องของแม่นี
0: ่ก็ใช่สิมันไม่ใช่เรื่องของกูไงตอนนี้มึงอยากจะทำอะไรมึงทำเลยนะมึงอยากจะหย่าใช่ไหมมึงรีบไปหย่าเลยนะแต่มึงแน่ใจนะว่ามึงหาเลี้ยงลูกได้ฮะ
1: ลูกคนเดียวลูกคนเดียวหนูมี
0: ปัญญาแล้วมึงฟังนะค่าเทอมมันอะแต่ละเทอมอะมันกี่แสนมึงมีปัญญาหาไหม
1: หนูหาได้ก็แล้วกัน
0: แล้วมึงรู้ไหมมึงเคยรู้บ้างไหมว่าไอ้ขุนมันโอนเงินเดือนให้กูเนี่ยเพื่อไปรักษาตัวไปหาหมอซื้อยุกซื้อยาเนี่ยมันเท่าไหร่มึงมีปัญญาหาไหม
1: แม่ก็ห่วงแต่ตัวเองนี่แม่กลัวว่าหนูจะทิ้งแม่แล้วก็ปล่อยให้แม่ตายเหรอ
0: ใช่สิกูมันห่วงแต่ตัวเองรักตัวเองอะไรแม่ก็เป็นแต่ตัวเองตอนนี้มึงอยากจะทำอะไรมึงทำเลยนะมึงไม่ต้องมาเป็นห่วงกูปล่อยให้กูตายไปซะไม่ต้องไปห่วงไม่หาแม่ละไอ้โลกมันลงมาเล่นอีกเลยเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนลูกอย่างมึงไงไอ้จิต

คุณแม่ขาช่วยหนูด้วยค่ะหนูนิดร้องไห้ไปหาคุณแม่แล้วสารภาพเรื่องที่ตัวเองพูดโกหกให้คุณแม่ฟังคุณแม่ขาหนูไม่อยากมีจมูกยาวเหมือนพินอคคิโอค่ะคุณแม่โอ้คุณแม่ทายาให้หนูนิดแล้วสอนว่าการพูดโกหกเป็นสิ่งไม่ดีและบาปด้วยนะคะเห็นไหม

0: หุนฉันมีเรื่องจะคุยด้วย
1: ค่อยคุยพรุ่งนี้ได้ไหมล่ะลูกนอนแล้วแล้วผม
0: ออกไปคุยกันข้างนอกฉันมีหลักฐานหมดทุกอย่างแล้วว่าคุณนอกใจฉันจะฟ้องหย่า

0: จี๊ดใจเย็นๆก่อนนะผมไม่เคยคิดจะทิ้งคุณกับลูกเลยนะไอ้เรื่องผู้หญิงพวกนั้นมันไม่มีอะไรเลยผมแค่สนุกเป็นครั้งคราวไม่ได้คิดจริงจังมันก็แค่วันไนท์สแตนด์อะ
1: นี่คุณเรียกการนอกใจฉันว่าเป็นเรื่องสนุกเหรอคุณถ้าคุณคิดว่าการมีเมียมีลูกแล้วจะไปนอนกับใครก็ได้เพราะแค่สนุกอะเราไม่มีเรื่องคุยกันแล้ว
0: ก็แล้วคุณจะเอายังไง
1: อย่าไงฉันบอกคุณไปแล้วนี
0: ่ที่บอกจะฟ้องหย่ามีเงินจ้างทนายเหรอแล้วถ้าฟ้องจริงๆอ่ะคุณคิดว่าศาลจะให้ลูกอยู่กับใครระหว่างคนที่ทำงานมีเงินเลี้ยงลูกอย่างผมหรือคนที่ตกงานอย่างคุณน่ะ
1: คุณขู่ฉันเหรอ
0: ผมไม่ได้ขู่นะผมแค่พูดให้คุณคิดให้ดีเพราะถ้าคุณฟ้องหย่าแล้วแพ้คุณจะไม่มีวันได้เจอหน้าลูกอีกจำไว้เลยเดี๋ยวเฮ้ยนี่จะไปไหนคุณจะไปไหน
2: คุณฉันจะพาลูกไปอยู่บ้านแม
0: ่ไม่
2: ปล่อย
0: ไม
2: ่ฉันบอกให้ปล่อย
0: ไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์นะทำไมดีเป็นลูกผมต้องอยู่กับผม
2: ทำไมอ่ะฉันจะพาลูกไปคุณปล่อยฉันก็บอกให้ปล่อย
0: ไงโอ้โหจะเสียงดังทำไมเราฮะอยากให้ลูกเติมไปเห็นเราทะเลาะกันเหรอ
2: คุณต้องปล่อยฉันก่อนสิหรือไม่เห็นลูกก็ตื่นขึ้นมาเลยจะได้เห็นพ่อแล้วคนใหญ่ลูกเรื่องไม่เนี่ย
0: หนาวอ่ะ

0: ะคะ
1: เมื่อไหร่พ่อจะกลับมา
2: แล้วนี่เก็บกระเป๋าไปไหนเนี่ย
0: หนูบอกแม่เราไงว่าหนูจะหย่า
3: โอวัลตินหมอพาวเวอร
4: ์หอม
3: หอมหมออร่อยมากแบบประโยชน์เน้นๆด้วยโอวัลตินหมอพาวเวอร์และโอวัลตินซีโร่สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายลองเลย
5: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
6: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
5: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
6: ่เบรกกิ้งโซดา
7: หมอทอจหมอเ
8: ฮดแอนด์โชลเดอร์ใหม่เธอมีนังแคร์หรอ
9: ไม่มี
10: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
11: จะเจนไหนก็มีแต่คนซีเรียสแต่เจนซีเตรียมคลายทุกเรื่องเครียดพี่อ้อยพี่ชอตออนทัวร์พร้อมไปให้คำปรึกษาช่วยแก้ปัญหาให้น้องๆสิทธิ์สถาบันเทอมนี้พี่พร้อมฟังน้องทุกเรื่องทั้งเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องรักหรือเรื่องอนาคตที่ยังเบลอๆไปแค่คุยกันรีดให้ดังกับเชนอาร์ตีสเพิ่มความสนุกสุดฟินพี่ผู้ใหญ่ใจดีพร้อมแจกสิ่งดีๆเป็นกำลังใจให้น้องๆตลอดงานกิจกรรมดีๆคืนสู่สังคมจากเชน2561แค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตน้องๆก็เปลี่ยน

0: ของคุณป้าครับ
1: ป้าเหรอ
2: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: เดี๋ยวขอเช็คสายสนิทก่อนบอส
5: ช้า
4: หร
5: ือ
4: ย
5: ัง
4: ใครตะโกนแบบมาวันแม
6: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอ

0: ไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียว

0: ทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
1: ไม่ต้องลองรีจอยซ์สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยซ์เลย
2: รู้เรื่องราวกว่าจะมาเป็นเมืองมันยา The Musical
3: เราต้องมีแว่นวิสัยมองทะลุให้ได้ว่าอะไรคือมายาอะไรคือความเป็นจริง
4: มีใครรู้สึกว่าพออ่านบทแล้วอะตบเขาฉาดว่าฉันคุ้นๆนะ
5: เยอะอะยิงกระด้าคุยกันตลอด
6: ใช่คนในกองเราเนี่ยใช่ไหม
3: พอมาเล่นไปสักพักหนึ่งเราบอกขอแก้บทเถอะ
4: เพราะ
3: มันจริงไป
7: มันจะมีไม่อยากสปอยโอ้โหน้ำตามา
2: เมืองมันยา The Musical Exclusive Talk วันเสาร์นี้เวลา 18:30 นทางช่องวัน31
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
9: วันพรุ่งนี
10: ้เรามีเรื่องให้คุยกับลูอ่ะคือเราว่าเราชอบลูอ่ะ
9: ความรักที่เธอทั้งสองไม่อาจหักห้ามใจที่ยากจะข้ามผ่าน
11: ลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
12: เราสองคนจะไม่ซ้ำรอยที่พ่อกับแม่ทำเอาไว้ใช่ไหม
13: ต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์20:30เริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
2: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
14: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
2: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
14: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
15: จะท่านาจิตเธอลองมันลองง่ายกว่าไหมร
16: ักยายไม่สบายเหรอคะพ่อแม่ถือต้องไปนอนกับยาย
17: ใช่ค่ะเมื่อคืนยายโทรมาแม่เขาเลยต้องรีบไปดูแลนะนี่ชัยดีขาถ้าเช้านี้หนูเจอแม่หนูห้ามพูดอะไรให้แม่ไม่สบายใจนะให้เขานอนพักไปเดี๋ยววันนี้พ่อจะไปส่งหนูที่โรงเรียนเอง
16: นี่เหรอคะพ่อเย้
17: จริงสิคะแล้วก็จะแวะซื้อขนมที่หนูชอบให้กินก่อนไปโรงเรียนด้วย
16: หนูขอเอาขนมไปฝากเพื่อนได้ไหมคะ
17: ได้สิคะงั้นเรารีบไปกันเลยไหมเดี๋ยวรถติดเนาะเอาไป
16: ไปแล้วค่ะพ่อเนี่ยซื้อขนมแล้ว
17: โอเคเอาไปอึ๊บ

0: ใจดีลูก
1: ย่าหายป่วยแล้วเหรอคะหนูอยากไปเยี่ยมยาย
2: ผมบอกลูกแล้วว่าแม่คุณไม่สบาย
0: ใช่ค่ะแต่คุณยายหายดีแล้วแม่ก็เลยรีบกลับบ้านพาใจดีไปส่งโรงเรียนไงคะ
2: คุณนอนพักเถอะเดี๋ยวผมไปส่งลูกที่โรงเรียนเอง
0: แต่ว่า
2: จี
1: วันนี้จะดีใจให้พ่อไปส่งที่โรงเรียนเองค่ะพ่อบอกว่าจะพาหนูไปซื้อขนมไปแบ่งเพื่อนด้วย
2: ไปดีกว่าลูกไป

0: แม่มาทำไมอ่ะ
1: ขุนมันโทรไปหาแม่ตั้งแต่เช้าให้มาดูแกหน่อยแล้วนี่เก็บกระเป๋าไปไหนเนี่ย
0: หนูบอกแม่แล้วไงว่าหนูจะหย่าหนูทนอยู่แบบนี้ไม่ได้อ่ะแม
1: ่จี๊ดถือว่าแม่ขอได้ไหมทนอีกสักหน่อยได้ไหมลูกหรืออย่างน้อยให้มีงานทำก่อนหรือให้ใจดีมันโตกว่านี้สักนิดนึงแม่ไม่อยากเห็นหลานเป็นพวกเด็กบ้านแตกขาดความอบอุ่นนะลูก

0: หนูจะเป็นทั้งพ่อแล้วก็แม่ให้ใจดีเองลูกหนูต้องไม่ขาดความอบอุ่นเดี๋ยวหนูก็จะหางานทำหาเงินมาดูแลลูกกับแม
1: ่ถ้าแกต้องทำงานแล้วใครล่ะจะดูแลลูกฮะ

0: จี๊ด
1: ที่แม่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าแม่เป็นห่วงตัวเองนะลูกแม่แก่แล้วป่วยก็ขนาดนี้จะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้แต่ที่แม่พูดอ่ะแม่เป็นห่วงแกเป็นห่วงหลานนะลูก
2: แล้วแม่จะให้หนูทนอยู่แบบนี้เหรอ
1: แกก็ทำเป็นปิดตาข้างหนึ่งสิลูกไม่ต้องไปรับรู้ไอ้ขุนมันไปทำอะไรอยู่นอกบ้านเอาแค่ว่าเวลามันอยู่ในบ้านเนี่ยมันเป็นพ่อที่ดีแค่นั้นก็พอแล้วลูก
2: หนูทำไม่ได้แม่หนูไม่ไหวอะแม่เข้าใจไหมแค่หนูเห็นหน้าขุนน่ะพาผู้หญิงพวกนั้นมันก็ลอยมาหลอกหลอนหนูตลอดเวลาอยู่แล้วอะแล้วแม่จะให้หนูทนได้ยังไงอะแม
1: ่ทำไม่ได้แกก็ต้องทำทนไม่ได้แกก็ต้องทนเพื่อลูกแกคิดแค่นี้ก็พอแล้วเพื่อลูกเข้าใจไหมจี๊ด

0: ายเลยแก้มเลยเอาอีกไหมอ่ะกินอีกอ่ะตักเองตักเองนมชมพูที่หนูชอบ
1: ทำไม่ได้แกก็ต้องทำทนไม่ได้แกก็ต้องทนเพื่อลูกแกคิดแค่นี้ก็พอแล้วเพื่อลูก
0: ใช่เหรอผมเป็นสีนี้เหรอรอมันพ่อช่วยระบายสีแดงได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: โอเคระบายอย่างนี้ระบายอย่างนี้นี่ระบายตรงนี้ได้ไหม หนูนิดเดินผ่านบ้านคนร้านค้าจนถึงตลาดที่นี่มีคนแปลกหน้ามากมาย
3: เพราะคำพูดของแม่ในวันนั้นล่ะค่ะพี่อ้อยพี่ชอดหนูเลยพยายามเชื่อว่าเพื่อให้ใจดีมีพ่อกับแม่อยู่พร้อมหน้ามันคงสำคัญกว่าความสุขของหนูเอง
0: เห็นคุณตาที่อยู่ข้างบ้านนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะ

0: ไปทบทวนดูแล้วนะคุณฉันไม่ฟ้องหย่าคุณก็ได
1: ้ผมก็บอกแล้วไงผมไม่เคยคิดจะทิ้งคุณกับลูกเลยนะ
0: ฉันไม่ได้อยู่เพราะคำพูดของคุณฉันทำเพื่อใจดีฉันไม่อยากให้ลูกโตมาโดยไม่มีพ่อ
1: แล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมเหมือนเดิมที่แปลว่าคุณจะไม่เปลี่ยนนิสัยเหรอ
1: ก็ผมไม่ได้ทำอะไรผิด
0: เอาเถอะถึงแม้ว่าฉันไม่รู้ว่าเราสองคนจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมแต่ฉันจะพยายาม
1: พยายามอะไรคุณแทบไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำทุกอย่างมันก็เป็นเหมือนเดิมอยู่แล้วหน้าที่คุณมีอย่างเดียวเลยคือการดูแลลูกให้ดีอ่ะ
0: สำหรับคุณฉันคงมีค่าแค่นี้สินะเอาเป็นว่าฉันจะพยายามก็แล้วกันฉันจะทำให้บ้านของเรากลับมาเป็นครอบครัวฉันเชื่อว่าถ้าฉันดูแลคุณดูแลลูกให้ดีสักวันคุณก็จะเห็นว่าครอบครัวของเรามีค่าพอที่จะทำให้คุณอยากเปลี่ยนเป็นคนที่ดีกว่านี้

0: อะไรคะ
1: นกกลัว
0: ไม่ต้องกลัวนะลูกแม่อยู่นี่นะคะ
1: เมื่อไหร่พ่อจะกลับมา
0: พ่อยังประชุมอยู่เลยลูกประชุมเสร็จเดี๋ยวพ่อก็กลับนะคะมีอยู่กับแม่นะไม่เป็นไรนะเด็กดีของแม่มานี่มา

0: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
1: เมียที่ไหนรังเกียจผัวตัวเองฮะ
2: แล้วผัวสำสนแบบนี้ใครจะไม่รังเกียจอ่ะไม่รู้เอาโลกข้างนอกมาติดคนในบ้านหรือเปล่า
3: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
4: Magic Clean
5: Delivery Cookie สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
6: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
7: ดีใจนะที่ได้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมอะ
8: ดีใจเหมือนกันแล้วมึงก็อย่าลืมไปคุยเคลียร์กับอินดี้ด้วย
9: ว่ามึงน่าจะหวั่นไหวกับไอเจียว่ะ
10: วงเลซี่เมียวเมียวจะได้ไปแข่งครั้งแรกที่สยามวง
11: ยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เวทีการแข่งขัน New Wave Band Contest
9: แค่กูได้รับพลังจากมึงทำให้กูทำตามความฝันสำเร็จก็พอแล้วเว้ย
12: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
13: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
14: เคยคิดไหมว่าวันนึงอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
15: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
16: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
17: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
18: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
19: ชิมซะหมดเลย
20: สวัสดีครับ
21: มาดูไฟนอล EP พร้อมกับพวกเรานะครับที่สยามพาวาไลเนาะอยากให้ทุกคนมามากๆร่วมสนุกกับพวกเราครับ
20: แล้วก็ที่สำคัญนะครับไม่ได้ดูแค่ซีรีส์อย่างเดียวยังมีโมเมนต์สุดน่ารักกุ้งกิ้งแถมมีโชว์สุดพิเศษให้ทุกคนได้ดูนะครับ
21: อย่างที่เขาบอกเลยมีเซอร์ไพรส์เยอะมากซึ่งสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับ
20: แล้วเจอกันครับ
22: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
23: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
24: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
25: รัฐบาลเตือนนายจ้างทั่วประเทศห้ามจ้างงานแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานในอาชีพสงวนของคนไทยหากฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทถ้ากระทำผิดซ้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนแรงงานมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทพร้อมถูกส่งกลับประเทศต้นทาง

0: ไม่มีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เมื่อวิมาที่กำลังลุกเป็นไฟ
2: คุณยุให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ดีไงคุณมันเป็นฆาตกร
1: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
3: จะโกหกอะไรอีกอ่ะแม่โกหกหนูมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะ
4: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได้
1: แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
5: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
1: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
6: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนถือว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
2: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
1: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
5: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
7: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้วยอย่างแก
2: พ่อมันเป็นพ่อที่ลอยถ้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
1: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไร
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
9: ที่เดียวว
8: ิมานอากาศ
9: Skycaster Thailand
8: วันจันทร์อังคาร
9: เวลา 2:00 นครึ่ง
8: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
9: เพียง99บาท
8: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
9: โทรออก
10: วงเลซี่เมียวเมียวจะได้ไปแข่งครั้งแรกที่สยาม
11: แค่กูได้รับพลังจากมึงทำให้กูทำตามความฝันสำเร็จก็พอแล้วเว้ย

0: ฮัลโหลแอน
1: ฮัลโหลเอิงแกเป็นไรเปล่ากำลังจะประชุมแล้วนะบอสถามหาแกอยู่แกหายไปไหนอ่ะ
0: ฉันเป็นไข้ว่ะสลบไปตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะเดี๋ยวฉันรีบไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้แหละฝากบอกบอสด้วย
1: เฮ้ยถ้าป่วยก็พักเถอะไม่ต้องลากสังขารมาแกไม่ต้องทำตัวดีขนาดนั้นก็ได้
0: แต่ว่า
1: ฉันรู้ว่าแกไม่เคยจะลางานไม่เคยสายแต่คนเรามันก็ป่วยกันได้เดี๋ยวฉันบอกบอสให้เองแกกินยาด้วยล่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วอ่ะฉันโทรไป
0: โอเคจ้ะ

0: ชนครับแค่เพราะคุณป่วยเท่านั้นเหรอครับถึงทำให้คุณตัดสินใจมาเล่นแอปหาคู่เนี่ย
1: ใช่ค่ะเพราะแค่นั้นจริงๆฉันเคยคิดนะคะว่าฉันเป็นผู้หญิงที่เก่งมากพอที่จะดูแลตัวเองได้แต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยฉันคิดว่ามันก็คงจะดีถ้ามีคนมาอยู่เป็นเพื่อน
0: ยังคงต้องขอบคุณโชคชะตาแล้วล่ะครับที่ทำให้คุณคิดแบบนั้นจนทำให้เราได้มาเจอกันยินดีที่ได้รู้จักนะครับ

0: แค่เอิงช่วยจ่ายนะคะ
1: ได้ไงล่ะครับเอิงถ้าผมยอมให้คุณช่วยจ่ายผมก็เสียหน้าแย่สิ
0: งั้นคราวหน้าให้เอิงเป็นคนเลี้ยงนะคะ
1: งั้นแปลว่ามันจะมีเด็กครั้งต่อๆไปใช่ไหมครับ
0: ถ้าคุณไม่รังเกียจนะคะ
1: ผมจะไปรังเกียจคุณได้ยังไงล่ะครับผมไม่เคยเดทกับใครแล้วรู้สึกเอนจอยขนาดนี้เลย
0: จริงเหรอคะเอิงคิดว่าเอิงเป็นคนน่าเบื่อนะคะเนี่ยเดทครั้งล่าสุดของเอิงน่าจะประมาณ10ปีที่แล้วก็เลยทำตัวไม่ค่อยถูก
1: ทำตัวแบบนี้แหละครับน่ารักแล้ว
0: ขอบคุณอีกครั้งนะคะไว้เจอกันครั้งหน้าค่ะ

0: เดี๋ยวก่อนครับเอิ้ง
1: ฮะ
0: ที่นี่วิวสวยนะครับผมเคยมาพักที่โรงแรมนี้บ่อยๆถ้าคุณไม่รังเกียจเราขึ้นไปดูวิวข้างบนกันดีไหมครับ
2: คนที่บ้างานอย่างแกวันๆทำแต่งงานไม่เคยจะออกไปเที่ยวออกไปเจอสังคมจะหาแฟนจากที่ไหนวะฉันว่าแกไปโหลดแอปหาคู่ดีกว่า
3: แอปหาคู่ก็มีแต่พวกนัดไปวันไหนสแตนป่ะวะ
2: มันก็มีหลายแอปให้แกเลือกแกลองแอปนี้ดูดิเขาคัดแต่คนโปรไฟล์ดีๆเพื่อนฉันแต่งงานเพราะได้แฟนจากแอปนี้ไป3คนแล้ว
3: ฉันบอกแกว่าอยากหาแฟนไม่ได้อยากหาคู่นอน
2: แกก็ลองดูดิถ้าไม่

0: ที่ฉันเล่นแอปหาคู่เนี่ยก็เพราะฉันอยากจะหาผู้ชายดีๆมาคบจริงจังไม่ได้มองหาเรื่องอย่างที่คุณคิด
1: เดี๋ยวก่อนครับเอิงผมขอโทษนะครับผมแค่อยากชวนคุณขึ้นไปดูวิวจริงๆอ่ะไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลย
0: นี่หน้าตาฉันดูโง่ใส่ซื่อไร้เดียงสาขนาดนั้นเลยเหรอคุณถึงได้แก้ตัวโง่แบบเนี้ยเงินค่าอาหารจะได้ไม่ต้องติดค้างกันอีกและหวังว่าเราจะไม่เจอกันอีก
1: เดี๋ยวก่อนครับเอิงเดี๋ยวฟังผมอธิบายก่อนสิครับเอิงครับเอิง

0: เห็นผัวกลับมาบ้านเนี่ยไม่คิดจะถามสักคำเลยเหรอว่าผัวเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยก็ไปอาบน้ำนอนจะมาหาเรื่องกันทำไม
0: ผมไม่ได้หาเรื่องแค่อยากชวนเมียตัวเองคุย
1: ดึกแล้วมีอะไรค่อยคุยพรุ่งนี้ก็แล้วกันนี่ขุนหน่อยฉันเหนื่อย
2: คุณเหนื่อยอะไรแค่อยู่บ้านเลี้ยงลูกทำมาบ่นว่าเหนื่อยผมสิต้องไปทำงานนอกบ้านทั้งเหนื่อยทั้งเครียดหาเงินมาเลี้ยงดูทุกคนในบ้านเนี่ย
1: ขุนปล่อยแม่เดี๋ยวลูกตื่นมาเห็นขุน
2: ก็นิดเดียวนะฮะ
1: ของขาดแล้วไงถึงได้มาลงกับฉัน
0: ทำไมผมไม่น่ารังเกียจในเรื่องงานถึงแตะเนื้อต้องตัวไม่ได้อะมีที่ไหนรังเกียจผัวตัวเองฮะ
1: แล้วผัวสับสนแบบนี้ใครจะไม่รังเกียจอ่ะไม่รู้เอาโลกข้างนอกมาติดคนในบ้านหรือเปล่า
0: ทำบ้าอะไรเนี่ยฮะ
1: ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้

0: รักลูกต้องทำสิ่งที่ถูกให้ลูกดูอย่าแค่อยากมีลูกอยู่ใกล้แต่ไม่เคยเป็นตัวอย่างที่ดี
1: ผู้หญิงของคุณมันไม่ยอมให้คุณรับสายฉันเหรอหรือว่าคุณกลัวมันจะจับได้ว่าคุณมีเมียมีลูกแล้วก็เลยไม่กล้ารับสายฉัน
2: เอิงครับโลกกลมจังเลยนะครับ
3: โลกกลมอะไรล่ะคะเรียกว่าสตอเกอร์ดีกว่าฉันเห็นในมือถือคุณว่าคุณไม่ได้ติดต่อกันสักพักแล้วก็เลยอยากให้คุณช่วย
4: ผมถามว่าเราจะอยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้ใช่ไหม
5: ผมให้คุณให้ลูกให้แม่คุณเนี่ยมันยังไม่พออีกเหรอคุณถึงได้สร้างเรื่องวุ่นวายแบบนี้ถ้าคุณยังสร้างปัญหาให้ผมเหมือนวันนี้คุณจะไม่มีวันได้เจอหน้าลูกอีก

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: เอาเลิกกันเถอะกูขอกับคนที่แอบชอบเพื่อนสนิทกูไม่ได้หรอก
2: กลัวรู้เรื่องมึงกับไอ้ลีแล้ว
3: เรื่องที่มึงโกหกกูยังทำใจปล่อยไปเลย
1: แต่กูปล่อยไม่ได้ไงกูขอออกจากชมรมนี้กูไม่ได้อยากอยู่ชมรมเชี่ยนี่แต่แรกอยู่แล้ว
4: ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ Next Gen Esports Thailand ด้วยนะครับ
1: เฮ้ยพัตเตอร์มึงทำได้เว้ยกูเชื่อเว้ย
4: รับชัยชนะรอบคำเลือกนี้ครับเป็นของทีม
5: เรากลับไปเป็นเพื่อนกันเถอะมันน่าจะดีสำหรับเราและเพื่อนๆทุกคนมึงว่าไหม
6: ความรักกับเพื่อนมันเป็นอะไรที่ตัดกันยากจริงๆครับยิ่งเลิกกันไปแล้วแต่ก็ยังมีเขาอยู่ใกล้ๆด้วยนี่แหละก็ยิ่งยาก
7: สุดท้ายคุณเชียร์ให้คุยกันให้ชัดไปเลยเนาะ
6: ครับไม่งั้นก็จะคุ้มเครือกันไปเรื่อยๆลำบากใจด้วยกันทุกฝ่าย
8: ถ้ามึงเปลี่ยนใจบอกนะกูว่ามันคงอยากให้มึงไป
6: ใช่ครับผมก็บอกเขาไปว่าการเป็นเพื่อนกันมันเลอค่าและยั่งยืนที่สุดจริงๆครับ
7: แต่อะไรแบบนี้มันก็พูดยากเหมือนกันนะ
6: อาจจะตลกหน่อยแต่วันนั้นผมเลือกที่จะซ้อมพูดก่อนจะไปเจอเขาครับ
9: ที่พูดมายาวขนาดนี้อยากจะบอกมึงว่ากูชอบมึงว่ะ

0: ตอร์กูเชื่อมึงนะเว้ยว่ามึงไม่ได้ชอบไอ้อินแต่แค่ตอนนี้กูกลัวว่าจะต้องกลับมารู้สึกแบบนี้อีกถ้าเรากลับมาคืนดีกันมาต้องเลิกกันอีกกูไม่อยากเสียมึงไปเว้ยคือกูว่าเรากลับไปเป็นเพื่อนกันเถอะ
1: มันน่าจะดีสำหรับเราแล้วก็เพื่อนๆทุกคนคุณว่าไหม
2: ถึงจะซ้อมมาแล้วแต่พอเจอหน้ามึงกูไม่กล้าพูดทั้งหมดอยู่ดี
3: เออกูเห็นด้วยนะเราจะได้กลับมาโกนตีนกันเหมือนเมื่อก่อนไงอยู่แบบนี้แม่งตึงจัดเลยอ่ะ
1: แอคชั่นเมื่อเนาะงั้นเรากลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วเนาะ
3: เออใช่ดิให้กูตบหัวมึงพิสูจน์เลยไหมล่ะ
1: เฮ้ยไม่เอาเอาแบบเพื่อนดีๆดิติดตลกดี
3: ได้งั้นเดี๋ยวกูฉอดมึงเอง
1: ไปฉอดที่ร้านแล้วกันกูหิวแล้วจ้ะ

0: พวกว่ามันจะรีเทิร์นหรือเปล่าวะ
1: กูว่าเลวอะแต่กูว่าไม่วะ
2: เออไปทางไหนวะ
1: ทางนั้น
2: เฮ้ยไม่ต้องกูถือเอง
1: ลงล็อกกูล่ะจะได้ไม่ลำบาก
0: พี่มาแล้วทำเป็นไม่
2: สวยมาแล้วเว้ย
3: โอ้ยมาแล้ว
2: ไปดิ

0: สนับสนุนโดยครีมอาบน้ำโชกุบุสึโฉมใหม่บูสต์ความหอมอับความชุ่มชื่น
1: ท้องแม่งจะแตกแล้วเนี่ยโอ้โหเปิดไฟแล้วห้องแม่งโคตรสดชื่นเลยเนาะ
2: เออจริงอาทิตย์ที่แล้วรู้ว่ามึงเข้าโครงการประหยัดไฟ
1: เอ้าก็แนวดาร์กดาร์กไหมวะ
2: อัพแพชหน่อยสมัยนี้เขาไม่ดาร์กเหมือนสมัยนั้นแล้ว
1: ช็อตอีกแล้ว
2: อะไรไหม
1: เปล่าไม่มีอะไรอ๋อกูเตรียมของมันให้มึงอ่ะอยู่ในตู้เย็นฉลองให้กับพัตเตอร์จากโกไฟซอมมึงไปดูเร็วไปที
2: ่เออ
1: ไปดูเร็ว
2: ห้ากล่องเลยเหรอซื้อมาเยอะขนาดนี้กินจนอ้วนตายพอดีอ่ะแบ่งกินเถอะ
1: ที่กูซื้อมาเยอะเพราะกูรอให้มึงพูดคำนี้แหละ
2: เหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันเออแต่ก็ขอบคุณนะไม่ต้องถือแล้ว

0: ึงจะอาบน้ำป่ะงั้นเดี๋ยวกูขออาบก่อนนะเว้ย
1: เออดีใจนะจะได้กลับมาคุยกันเหมือนเดิมอ่ะ
0: ดีใจเหมือนกันแล้วมึงก็อย่าลืมไปคุยเคลียร์กับอินดี้ด้วยหรือมึงคนเดียวละ
1: ได้
0: เจอกันพรุ่งนี้นะเพื่อน
1: เจอกันเว้ยเพื่อน

0: คนอื่นยังมาไม่ถึงอ่ะ
1: สงสัยจะเละกันหมด

0: 吗？
1: 我没说是干的。
0: 那我弄没吃那么管呢，还有没开吗？
1: 有。拜拜。
0: 找来的不是吗？
1: คือกูมีอะไรอยากจะคุยด้วยหน่อยอ่ะ
0: มากูรอมึงเปิดนี่แหละถ้ารอบนี้ยังพูดอะไรอีกกูปล่อยมึงแน
1: ่กูให้สักหมัดก่อนเอาไหม
0: กูไม่ใช่พวกชายคนรุนแรง
1: ย้อนแยงไหมกูขอโทษเว้ยสำหรับความงี่เง่าที่ผ่านมามึงแม่งไม่ผิดเลยเว้ย
0: เธอมึงแม่งผ่านเคย
1: เออกูขอยอมรับผิดทุกอย่างเลยเดี๋ยวกูยังข้าวสิบมื้อก็ได
0: ้คือมึงคิดจะพูดแค่นี้เหรอ
1: แบบหยิบทอกมานั่งก่อนแม่งไม่คิดเลยว่าจะพูดวันนี้พูดก็ได้วะมึงอ่ะ
2: เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดในชีวิตของกูแล้วอ่ะ
1: กูไม่อยากให้มีอะไรที่ทำให้กูกับมึงไม่เหมือนเดิมที่กูโกรธมึงอ่ะเพราะกูรู้สึกว่ากูเป็นตัวแทนของมึงแล้วกูก็โกรธไอ้เตอร์ไม่ลงวะก็เลยมาพันใส่มึงซึ่งกูก็ไม่รู้สาเหตุวะแต่ไม่ว่าจะเป็นไงก็ตามกูไม่ควรทำอย่างนั้นวะกูไม่ควรโกหกกับมึงเพราะมึงอ่ะคือคนที่แคร์กูที่สุดเว้ยเพราะกูอ่ะก็แคร์มึงที่สุด

0: าเชงกูไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันที่พวกเราทะเลาะกันเรื่องความรักเต็งอยู่วะฮ่า
1: เอ้าก
0: ูจะเก็บไว้แบ็คเมลมึงถ้าวันไหนมึงทำตัวอีกกูจะปล่อยให้หมด
1: มึงดึงเหรอ
0: ไม่ค่ะกูโกรธจริงแต่ไม่ได้โกรธมากแต่อย่าทำอีกนะนี่ใส่ห่วยแบบเนี้ย
2: มาฝา
0: แต่ก็ไงดิเป็นเพื่อนกับมึงมายังไม่เคยต่อยกันสักครั้งไม่เคยทะเลาะกันถึงสักครั้งอยากติ๊กเช็คลิสต์เพื่อนสนิทให้ครบทุกอันเหมือนกันนะ
1: ไว้มึงต่อยอีกนึงเอาปะ
0: ได้ดิ
1: เฮ้ยเดี๋ยว
0: อะไร
1: กูต่อยก่อนนะ

0: กูว่าแล้วถ้าพวกมึงเลทพร้อมกันหมดโลกก็แตกแล้ว
1: เอ้ยช่างมันเถอะมาพวกมึงขอถ่ายรูปกัน
0: นี่ผม
1: ร
0: ู้ตัวมาก
1: เลย
0: ก่อน
1: ไปไปไปไปไปไปไปขอด้วยเว
0: ้ยอะไรนั่นอุ้ยในวันนี้ฉันไม่อยากเป็นแค่เพื่อนเธอแล้ว 1 2 3 let's go

0: เจอตัวจริงครั้งแรกเลยนะเนี่ย
1: เพื่อนอ่ะช่วงนี้เขาดูมาจีบๆกว่า
2: ถ้าวันไหนอยากเศร้าก็เศร้าไปไม่พร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อย move on
3: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้โชกุบุ
4: ตสึยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สวัสดีครับ
7: มาดูไฟนอล EP พร้อมกับพวกเรานะครับที่สยามพาวาไลเนาะ
8: อยากให้ทุกคนมามาก
7: ๆร่วมสนุกกับพวกเราครับ
8: และก็ที่สำคัญนะครับไม่ได้ดูแค่ซีรีส์อย่างเดียวยังมีโมเมนต์สุดน่ารักกุ้งกิ้งแถมมีโชว์สุดพิเศษให้ทุกคนได้ดูนะครับ
7: อย่างที่เขาบอกเลยมีเซอร์ไพรส์เยอะมากซึ่งสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับ
8: แล้วเจอกันครับ

0: จะเจนไหนก็มีแต่คนซีเรียสแต่เจนซีเตรียมคลายทุกเรื่องเครียดพี่อ้อยพี่ชอตออนทัวร์พร้อมไปให้คำปรึกษาช่วยแก้ปัญหาให้น้องๆสิบสถาบันเทอมนี้พี่พร้อมฟังน้องทุกเรื่องทั้งเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องรักหรือเรื่องอนาคตที่ยังเบลอๆไปแค่คุยกันรีดให้ดังกับเชนอาร์ติสเพิ่มความสนุกสุดฟินพี่ผู้ใหญ่ใจดีพร้อมแจกสิ่งดีๆเป็นกำลังใจให้น้องๆตลอดงานกิจกรรมดีๆคืนสู่สังคมจากเชน2561แค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตน้องๆก็เปลี่ยน
1: เตรียมพบฟาร์มเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ฟาร์มเปลี่ยนไปกลายเป็น Big Mountain Village ใหม่ใหม่พูดนี่ก็ใหม่ใหม่ด้วยนั่นก็ใหม่แล้วเจอกัน 12-13 ธันวาคม 2569 ที่ฟาร์มโชคชัย3 Pepsi Present Big Mountain Village หุยแล้วก็ใหม่
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
3: แค่ครบ10บาท
4: ก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องครบ10บาท
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: เดี๋ยวซีนต่อไป
6: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
0: สนับสนุนโดย You by True สิ่งและแพ็คของคนเจนใหม่แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มอยู่กับยูดีกว่า
7: สุนแก้วหน่อยดิ
8: สวัสดีจ้า
7: เฮ้ยเฮ้ยเยอะแยะจังอ่ะ
8: ครับพี่ตั๊บ
7: ฮัลโหล
8: ครับครับ
7: พี่น้อง
8: ไอ้ติว
9: น่าสนใจมาก
7: ใจมาเร็วนั่งเร็วเออมาแล้ว
8: เนี่ย
7: เดี๋ยวนะครับทุกคนครับในที่สุดการกอบกู้มิตรภาพของเราก็สำเร็จดีใจเกิน
10: รวมกูด้วยเหรอ
7: แน่นอนขาดมึงไม่ได้เลยวันเนี้ย
9: ทุกคนดูดิวันนี้เลวมานั่งกับพวกเราด้วย
7: ก็พอเป็นเพื่อนกันแล้วไงแ
11: ย่ก็ได้
7: แต่ก็ตื่นเต้นอยู่ดีอะเพื่อความสบายใจขอพี่อยู่ตรงนั้นแล้วกัน
11: แต่ดูไม่เก่งเลยนะวันเนี้ย
9: ไม่จะเรื่องน่ายินดีทั้งนั้นเลยอะ
7: มี
9: เร
7: ื่อง
9: อะไรอ
7: ี
9: กขอร
7: ั
9: วๆเลยค่ะ
7: มีเว้ยวงเลซี่เมียวเมียวจะได้มาแข่งครั้งแรกที่สยามเว้ย
11: มาต่ออย่าขัดมีอะไรอีกกู
9: มาเลยค่ะ
7: ถ้าเรื่องไม่พีคนะพีคแน่กูกับพี่เฟย์คบกันเลยเว้ย
12: เขาชอบลองแชท
7: กูขอรับได้อะ
11: แฟนเว้ย
9: ต้องไปเลย
11: ไม่ได้
7: แล้วต้องมานั่นแหละ
13: ภูมิใจไหมพ่อหมอเป็นไงคิดเองตัดสินใจเอง
7: ความรักกับพี่เฟย์แต่งงานเมื่อไหร่บอกด้วยนะเว้ย
13: พอเลยเดี๋ยวไปจะมาอัปเดต
14: เห็นที่กูส่งไว้ให้ไหมเนี่ยชุดไหนดีวะ
15: ไหนบอกจะไม่ให้ช่วยตัดสินใจแล้วไง
14: อ
15: ัน
14: นี้คืองอนปะเปล่าแค่มันมีหมาตัวหนึ่งบอกภูมิใจไหมคิดเองตัดสินใจเอง
13: ก็พี่เฟย์เขาซีเรียสเรื่องการแต่งตัวด้วยดิแต่นี่แค่เลือกชุดเฉยๆนะไม่ได้เลือกทางเดินชีวิตสักหน่อย
15: ก็ให้ช่วยตัดสินใจอยู่ดีปะ
13: ครับเลือกเองก็ได้
15: มึงว่ากูกับพี่เฟย์เขาจะเวิร์กไหมวะ
14: ทำไมถามอ่ะตังเลอะไร
15: ไม่รู้อ่ะ
13: แค่รู้สึกแปลกอ่ะแบบใจมันไม่เต้นเหมือนปกติ
14: หาหมอไหม
13: ก็หาหมอเจียอยู่นี่ไงครับ
14: เปิดไพ่ใบหนึ่งนะมีคำถามแล้วเปิดกูไปนอนนะ
15: นึกถึงคนคนนั้นคนที่มึงชอบ
14: คนที่มึงสบายใจที่จะอยู่ด้วย

0: มึงไม่นิ่งกูดูไม่ได
1: ้มึงรู้ได้ไงวะ
2: ตอนนี้ยิ่งสั่นใหญ่เลย
1: งั้นไม่เป็นไรไม่ต้องดูละ
0: ฝันดีเว้ย

0: พอรู้ได้ไหมครับ
1: ก็โอเคแล้วแหละ
2: หรือถ้าพี่เฟย์ยังไม่ชอบเดี๋ยวผมถ่ายให้อีกก็ได้นะครับ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ถ่ายให้อินบ้างดีกว่าเอาละ1 2เย็บทางซ้ายนิดนึงนมตัวมาข้างหน้านิดนึงโอเคเสียดายวันนี้อินแต่งตัวไม่ค่อยเข้ากับร้านอ่ะ
2: หรอครับ
1: นึกว่าอินจะแมทชุดมา
2: ความรู้ใหม่เลยว่าต้องแมทด้วย
1: ก็ไว้คราวหน้าจะได้ถ่ายรูปสวยๆกินกันอินดูเก่งๆนะ
2: หรอครับฮัลโหล
3: มึงอยู่ไหน
2: โอเคไหมเนี่ย
3: ไว้ตามมึงสะดวกก็ได้ยังโอเคอยู่

0: ยู่กลางสะพานนั้นเนี่ย
1: กูอยู่กลางสะพานกูมีดอกบัวมีต้นกล้วยเห็นตกแล้วต้นไม
0: ้กูเห็นมึงละ
1: เจอยัง

0: มึงไหวปะวะ
1: ไหวมึงจำได้ปะที่กูเคยบอกว่าอะไรที่พ่ายบอกมันอาจจะไม่จริงเสมอกูเคยเปิดว่าพ่อกับแม่เขาจะกลับมารักกันอ่ะแต่มันก็ไม่จริง

0: อยู่กุมทิ้งตัวได้นะเว้ยหายใจเข้าหายใจออกเอาความรู้สึกที่ค้างๆด้านในออกมาน
1: ี่มึงล้อแม่กูแล้ว
0: กูทำแล้วกูเวิร์กนะเว้ย
1: ก็นั่นมันที่ปิดป่ะ
0: คนที่มายืนโปรยใบไม้ให้กูไม่น่าอายเนาะมาเดี๋ยวกูทำเป็นเพื่อนดิพร้อมกันนะ1 2 3หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า

0: เราเรียนไปสยามปะ
1: ไม่อ่ะวันนี้เป็นวันครบรอบเราก็ต้องไปฉลองกันนะเข้ามาทักแล้วนะลีอิ
0: ดเรียกลีเฉยก็ได
1: ้โอเคเพิ่งเคยเจอตัวจริงครั้งแรกเลยนะเนี่ย
0: เหมือนกันดีใจที่ได้เจอนะ
1: งั้นไปเดี๋ยวเทคสานะ
0: เพื่อนอ่ะช่วงนี้เขาดูมาจีบๆกูอะ
1: มึงกูว่าคนนี้มันดูไม่ปิดนะ
0: ช่วงนี้กูเปิดอะเปิดกว้างหลังเลิกติวอะกลับด้วยกันปะกูก็จะไปดูหนังที่พารากอนอะเอาดิ
2: พอ
0: ว่ามันอบอุ่นกันไปละ
1: อ้าวก็เดี๋ยวเพื่อนเหงาไงเนี่ยพาวเลื่อนร้านที่จะฉลองอ่ะเขาจะไปส่งแกเลยนะ
3: พวกเราบริการแบบพัตเตอร
1: ์โอ้ยเบียวมาก
3: แล้วเสพไหมคะพอดบริการเนี่ย
1: จะเหลือเหรอพอมากค่ะร้านที่ฉันเป็นเมมเบอร์อยู่อ่ะมันลด 50% ไปทำกันลอยไปก่อนนะเดี๋ยวกลับมา
4: เดี๋ยววันหนึ่งมันก็ดีขึ้นถ้าวันไหนอยากเศร้าก็เศร้าไปไว้พร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อย move on คนเรามันห้ามความรู้สึกไม่ได้หรอกคำแนะนำจาก emotional girl
5: โอเค

0: ยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: สวัสดีครับ
2: เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับเพราะ The Crow Club อีกาสมาคมกำลังจะเปิดแล้ว
3: มาดู First EP พร้อมกันนะครับวันที่18กันยายนนี้ครับที่สยามพาราไลครับ Royal Grand Theater พารากอนซินีเพ็กซ์สยามพารากอนครับ
4: พวกเรามารวมตัวกัน8คนแล้วก็อย่าลืมมาหาพวกเรากันนะครับ
5: พร้อมกับโชว์สุดพิเศษที่พวกเราเตรียมมาให้ทุกคนได้ดูกัน
6: เบนเนฟิตรอบนี้พูดเลยว่าเราปรับให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับผม
7: ใช่ครับผมซื้อบัตร1ใบในการชมนะครับและยังสามารถท็อปอัพเบนเนฟิตในการถ่ายรูปในรูปแบบต่างๆได้อีกด้วยนะครับ
8: และเปิดขายบัตรวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา10 โมงเช้าที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับ
9: แล้วมาเจอกันในงานนะครับ

0: รักแรกเราเป็นภรรยาเลยเหรอ
1: ครับเป็นรักแรกรักเดียวรักสุดท้ายเลย
2: ไอ้รักเดียวมันก็คงไม่ใช่นะ
1: ก็
3: แบบแวะเวียนบ่อยไหมคะพี่บ่านชอบใช้คำว่าคนชั่วคราว
2: ผ่านมาแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วคนที่บ้านเขารู้การแวะเวียนจุดนี้ไหมคะ
2: เขาไม่เคยรับรู้เลยแต่มันรู้เรื่องเนี้ยเมื่อไม่นานเนี่ย
0: ที่เราไม่ได้สารภาพอะไรอยู่ใช่ไหม
4: แบคเหรอ
5: แม่มีแบคทีเรีย
6: ไหนไม่เห็นมีเลย
4: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอกอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค

0: ห้องนี้ยังไม่ได้แอคทีฟแบบนั้นแล้วนะมึงเข้ามาทำไมวะ
1: ก็กูมีเรื่องอยากปรึกษาเรื่องพี่เปย์อ่ะคือพี่เปย์เขาแปลกๆกับกูอ่ะผมแม่งทักกันเต็มเลยเว้ยว่าแบบไปทำอะไรมาเสื้อผ้าหน้าผมว่าดูดีขึ้นกูอยากไปซื้อเสื้อผ้าอีกอ่ะที่สยามอ่ะไว้มึงพากูไปอีกได้ปะ
2: แล้วกูคือเขาคิดว่ากูกับเจียสนิทกันมากอ
3: ่
2: ะ
3: ไก่น่ากินว่ะ
2: เขาก็ไม่ได้อะไรอ่ะแต่แค่เขามาถามกูเรื่องเจียบ่อยๆอ่ะประเด็นคือรู้ป่ะ
1: คือกูเสียงรู้สึกผิดอ่ะที่กูรู้สึกสบายใจตอนอยู่กับมันมากกว่าพี่เฟย์อ่ะรู้สึกอยากโทรคุยกับมันมากกว่าพี่เฟย์อ่ะ
0: มึงต้องการความคิดเห็นกูป่ะ
1: ต้องการดิวะไม่ต้องการกูไม่เข้ามันหรอก
0: จากตำแหน่งเพื่อนสนิทจัดปีซ้อนนะ
1: ย้อนกูละ
3: ว่ามึงน่าจะหวั่นไหวกับไอ้เจียวะมึงแม่งติดหนิบเลยวะ
1: เอาจริงกูรู้สึกงั้นอะแต่กูแค่ต้องการคนคอนเฟิร์มอะ
0: แต่กูคิดว่าขอบอกคนใกล้ตัวแม่งไม่เวิร์กว่ะ
3: สักวันก็อาจจะมีปัญหาแต่ที่น่าเสียดายสุดคือ
0: เสียดายความเป็นเพื่อนเว้ย
1: ถึงมาปรึกษามึงไงแล้วสรุปมึงไปดูหนังกับใครวะ
0: ก็เปิดกว้างจะ move on

0: ป็นไง
1: เพราะอะไรเนี่ยปีก็เดินไม่อดตายอ่ะ
0: เออกินเยอะๆ

ี๋ยวก็ติดคอหรอกตายแล้วทำไมซ้อมดนตรีเฮ้ยไม่ต้องเดี๋ยวกูเก็บให้เพื่อนประเสริฐ

0: คนนะครับเข้าสู่เวทีการแข่งขัน New Wave Band Contest
1: ปีใหม่ปีนี้ฉันจะเป็นจนแม่

0: นอนด้วยเนอะพี่ไม่ขอทำเลยนะ
1: เฮ้ยเมื่อกี้พี่ดูอยู่น้องเก่งมากเก่งมากวันนี
0: ้โอ้พวกพี่อยากให้โดนผมเลยนะรอฟังนะครับ
1: รอเลยน้องเจอกันบ๊ายบาย
2: แล้ววันนี้เซอร์ไพรส์ทุกคนมากแน่ๆเพราะเราได้รับเกียรติจากวง Not Minor มาเล่นการแข่งขันในฐานะรุ่นพี่ที่เคยผ่านเวทีนี้มาก่อนถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ

0: บ้างนะครับผม
1: ไม่ชื่อเตยอะไรมึง
2: ให้เพื่อนผมไปโซโล่ทีครับ
0: จะขึ้นมาที่รออะไรอ่ะ
3: แฟนเก่าคนโปรเถอะ

็จะมี2วงที่ได้คะแนนสูสีกันมากที่สุดงั้นผมขอเชิญ2นี้ขึ้นมาข้างหน้าก่อนนะครับวงแรก S Hunter เชิญมาข้างหน้าเลยครับและวงที่2นะครับ Lazy Meow Meow พี่มากๆเลยและถึงเวลาแล้วนะครับสำหรับรางวัลชนะเลิศได้แก่วง

แล้วขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทุกคนเลยนะครับแล้วปีนี้ New Wave Band Contest ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ปีหน้าขอบคุณมากเลยนะครับ

0: ยิ้มแสนนะ
1: เปล่าเด้อเปล่าเด้อ
2: เฮ้ยโทรศัพท์พี่โทรศัพท์พี่อันนี้ถ่ายรูปแล้วนี่ถ่ายเอ้ยอันนี้ถ่ายวิดีโอนี่ถ่ายรูปโอเคเดี๋ยวเ
3: ท่าอะไรท่าอะไร
2: รีบไปเรียกเอาใหม่เอาใหม่ทำใหม่ทำใหม่ทำใหม่ทำใหม่เฮ้ย
1: เกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยว
2: ทำใหม่ทำใหม
4: ่จับมือ
2: จับมือจับยิงยาวก่อนรู้ก่อนรู้ก่อนอีสเตอร์อีสเตอร์อีสเตอร์เ
0: ลยขอโทษนะ
2: หลังเลยเห็นแล้วหลังเลย
1: อ้าวชมพู
0: ่ขอโทษที่มากวนปาร์ตี้อ่ะเอาของขวัญมาให้
1: Thank you นะ

0: เดี๋ยวกูจะกลับไปอยู่บ้านสักพักนะขอบคุณสำหรับของขวัญนะเว้ย
1: กูถามได้ไหมว่าทำไม
0: ขอแค่กำลังจากมึงก็พอ
2: The Star. เมื่อความสนุกถูกชักใยด้วยเส้นหนึบแดงจากสองมาสเตอร์ใหม่ของยำยำสุดเด็ดนัวแดงเค็มแดงโดนเส้นกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งและกลิ่นชิคโครงหมูย่างบาร์บีคิวเส้นใหญ่เหนียวนุ่มแดง
3: หนึบแดงนัวแดง

0: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบ่
1: ชั
0: ด
1: ยัง
0: ใครตะโกนแบบวันแม
2: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า

0: เธอถามนายอยู่ดิ
1: สวัสดีครับ
2: มาดูไฟนอล EP พร้อมกับพวกเรานะครับที่สยามพาวาไลเนาะอยากให้ทุกคนมามากๆร่วมสนุกกับพวกเราครับ
1: และก็ที่สำคัญนะครับไม่ได้ดูแค่ซีรีส์อย่างเดียวยังมีโมเมนต์สุดน่ารักกุ้งกิ้งแถมมีโชว์สุดพิเศษให้ทุกคนได้ดูนะครับ
2: อย่างที่เขาบอกเลยมีเซอร์ไพรส์เยอะมากซึ่งสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับ
1: แล้วเจอกันครับ
3: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
4: อยู่กันไปแรกๆเราไม่รู้ว่าเขาขายยาตอนนั้นตำรวจจับเขาไปประกันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เขาก็บอกว่าเขาจะไม่ทำอีกแล้วแล้วเขาก็บอกรักเราทุกวันก็จะมาเป็นเรื่องผู้หญิงเขาได้มีการแอบไปหากันแล้วก็จะด่าเราแบบเสียหายเบื่อไม่อยากอยู่กับเราก็เลยบอกว่าถ้าไม่อยากอยู่แล้วทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกที่ผ่านมาคือเรา
3: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธห้าทุ่มทางช่องวัน31
5: เห็นฟินที่ต้องดูหลากหลายคู่จาก GMM TV ดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวไม่ว่าจะเป็นคู่รัก
6: รักกูโลกเลย
7: ไม่คิดบ้างหรอคะว่าเราสองคนอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เชื่อมโยงกัน
5: คู่ต่อสู
8: ้ตลกมาก
9: มึงก็ยิ้มกับกูหน่อยสิครับ
10: คุณโปลิส
11: คุณยังต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
5: คู่แค้น
12: มันฆ่าพ่อเราม
13: ึงยังจะไปรักกับมันอีกเหรอ
14: สำหรับบางคนมันก็สมควรโดน
5: คู่ตรงข้าม
15: ชนะได้แน่ๆอยู่แล้ว
16: อยากลองดีกับกูใช่ไหม
17: คุณวายไม่ได้ชอบรันแล้วรันก็ไม่ได้ชอบคุณวาย
5: คู่เพื่อน
18: ตอนที่กูมีปัญหาอะไรมึงคือแสงสว่างนั้นเสมอ
5: คู่ใครกันแน
19: ่ให้โอกาสกูครับกูรักมึงนะเว้ย
10: เฮ้ยฮัลโหล
13: บอกว่า
5: ทั้งหมดนี้ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว
15: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: ากันไปแบบน้ำตาท่วมจอสำหรับซีรีส์แดงใบเล่ซึ่งใครที่พลาดหรือว่าอยากจะเก็บโมเมนต์ทุกรายละเอียดแบบ8ตอนรวดสามารถดูได้ทางแอปวอดีทีเดียวนะคะ
1: สำหรับใครที่เคยดูมาแล้วนี่คืองานที่พวกเราทุ่มเทที่สุดแล้วเท่าที่เราจะทำได้และใครที่ไม่เคยดูผมคิดว่าอยากขอโอกาสให้ลองดูย้อนหลังได้ของแอปวันดีนะครับดูคุณจะเห็นว่ามันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นแมสเสจความตั้งใจและที่สำคัญสนุกแน่นอนครับ
2: อยากให้ทุกคนดูแล้วก็เอนจอยไปกับมันเพลิดเพลินไปกับมันครับผมขอบคุณครับ
3: จูเลียนแอนด์จูเลียนเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
4: Welcome to Owl's House ที่ที่ทุกความฝันเป็นความจริงนี่ว่านเด็กใหม่บ้านเรา
5: สวัสดีพี่ว่าน
4: แต่น้องว่านนี่น่าคุ้นๆนะรู้เรื่องสตอกเกอร์ของนายหรือยังจ๊ะ
5: ผมดีใจมากเลยที่ได้ร่วมงานกับพี่นายผมเป็นแฟนคลับพี่นายครับ
6: ยังยิ้มอยู่ได้เหรอทำคนอื่นเสียเวลาเนี่ยผมไม่ชอบคุณอ่ะ
5: ผมไม่ชอบคุณ
6: ผมไม่สนหรอกนะว่าคุณจะเข้าวงการนี้มาด้วยเหตุผลอะไรแต่ผมไม่ชอบความไม่เป็นมืออาชีพของคุณว่ะ

0: เดี๋ยวกูจะกลับไปอยู่บ้านสักพักนะพอดีใกล้ถึงวันเกิดแม่กูแล้วอะ
1: ได้ดิมึงเป็นนักแค่ไหนอะ
0: ก็สักอาทิตย์สองอาทิตย์อะถ้ามึงจะชวนเพื่อนขึ้นมาก็ต้องเกรงใจกูนะเว้ย
1: อืมโอเค thanks เว้ย
0: เออขอบคุณสำหรับของขวัญนะเว้ย
1: แล้วมึงชอบปะ
0: โคตรชอบเลยดีไซน์มันอย่างจี๊ดกูขอคืนนะเว้ยไปละเจอกัน
1: เดี๋ยว
0: หึ
1: กูถามได้ไหมว่าทำไม
0: แค่กูได้รับพลังจากมึงทำให้กูทำตามความฝันสำเร็จก็พอแล้วเว้ยขอแค่พลังจากมึงก็พอนอกจากไออินแล้วมึงก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกูเว้ย

0: พ่อครับแม่ครับเติมไม่อยากเรียนต่อสถาปัตย์แล้วครับ
1: เราเลิกกันเถอะนิสัยเหมือนเพื่อนไม่มีผิด
2: โอกาสใหม่ๆกำลังจะเข้ามา
3: ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องฝืน
4: ถ้าฝืนไปก็พังทุกคน
5: ไอ้เต้ไอ้เต้อยู่กับมึงปะ
6: ฮะไม่กลับมาแล้ว
5: กูเป็นเพื่อนมึงไม่ได้จริงๆเว้ย
7: หยุดทีนิด
8: ฮะ
7: ตกใจอะไร
8: อะไรอ่ะ
7: ไม่ไปต่อทางนี้มันเกิดขึ้นในการเคลื่อนกล้องของเธออันนี้รอ
9: มันสุดเลยมีเวียนเลยว้าจ๊ะ
10: นี
11: ่เรางงนะหวังว่างง
12: ก่อนเลยวะ
11: เออโอ้โหเป๊ะเลย
12: ตอนนี้กูเพิ่งเข้าโค้ก

0: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
1: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
0: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อ่ะเตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคุงบุรี
2: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
1: คือเราว่าเราชอบบลูอ่ะ
3: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
4: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวพันนั้นใช่ไหมลูก
1: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
5: ต่อจากนี้เราสองคนจะฝืนไหม
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: แต่วันแรกที่แฟนๆได้สัมผัสเรื่องราวความรักของคนสองคนซึ่งถูกขวางกั้นด้วยชนชั้นฐานันดรศักดิ์และความถูกต้องเหมาะสมของสังคมจากซีรีส์อรุณรุ่งที่เสิร์ฟทั้งความหวานฟินอินจินแถมความขมปนน้ำตาซึ่งถ่ายทอดโดย2นักแสดงรุ่นใหม่เคมีฟ้าประธานอย่างอินจักรศิลป์และองศาธิทัศน์พร้อมด้วยพลังของทัพนักแสดงคุณภาพซึ่งการแสดงเหล่านี้นั้นทำให้คนดูหลุดเข้าไปอยู่ในห้วงความรักของภพถิ่นและธินกรแบบถอนตัวไม่ขึ้น
1: สนุกครบทุกรสชาติเคมีเมคเคที่ตามหาค่ะ
2: รักภพถิ่นและธินกรมาก
1: ๆอันคัดคือเลิศมาก
3: พลาดไม่ได้เลยจริงๆค่ะ
4: มีภาค2ต่อเลยได้ไหม
0: ทำให้อรุณรุ่งกลายเป็นซีรีส์ที่มาแรงในช่วงค่ำคืนสร้างกระแสไวรัลบนโลกโซเชียลอย่างถล่มทลายพุ่งทะยานขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งและก็หลายๆอันดับทั่วโลกเลยล่ะค่ะ
5: ขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตอรุณรุ่งแล้วก็ร่วมเดินทางของเรามา11 EP นะครับผมก็ขอบคุณจริงๆที่รักพวกเราแล้วก็รักอรุณรุ่งครับผมก็รู้สึกอบอุ่นมากๆจริงๆวันนี้ที่ได้อยู่ท่ามกลางความรักจากทุกๆคน
6: อินคิดถึงบรรยากาศเหล่านี้มากๆแล้วก็ด้วยความที่ positive energy จากแฟนๆด้วยดีใจที่ได้เจอทุกคนเป็นอะไรที่อินจะไม่มีวันลืมเลยจะจำไปจนวันตายเลยผมดีใจมากๆที่ทุกๆคนรักเรื่องนี้เหมือนที่พวกเราทุกคนตั้งใจทำออกมาครับผมขอบคุณครับ
0: นอกจากเรื่องราวหวานปนขมจะถูกใจแฟนๆแล้วซีรีส์เรื่องนี้ยังส่งให้พี่อินและน้ององศาฮอตป๊อปท็อปฟอร์มเข้าไปอยู่กลางใจแฟนๆทั้งไทยและอินเตอร์แฟนไม่ว่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนแม่หมูแดงและเคตาแป๋วก็จะได้แรงซัพพอร์ตจากแฟนๆในทุกๆงานแบบล้นหลามเลยล่ะค่ะและทั้งหมดนี้คือปรากฏการณ์แห่งอรุณรุ่งที่กลายเป็นช่วงเวลาของความสุขและความประทับใจซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมนั้นยังสามารถสัมผัสทุกช่วงโมเมนต์ความซาบซึ้งความรักและเรื่องราวสุดเข้มข้นของซีรีส์อรุณรุ่งได้แบบเต็มอิ่มและก็ไม่มีวันหมดอายุแบบอันคัดครบทุกตอนทางแอปวันดีค่ะ
7: ฉันจะเฝ้ารอจนถึงแสงแรกของวันใหม่
8: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟน The Golden Show ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจะสินตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
9: น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: มนครับทำไมวันนี้คุณมนรีบออกจังครับงานมันเกิดคุณหญิงเริ่มตอนเย็นไม่ใช่หรอครับ
1: ฉันจะไปทำบุญกับคุณหญิงป้าก่อนนะจ๊ะอีกอย่างเดี๋ยวหนีไม่ทัน
0: หนีแล้วนะครับคุณมน

0: อกไปค่ะคุณภูเดช
1: คราวที่แล้วคุณมนก็ต้องใส่ชุดแม่บ้านหนีคุณครูคราวนี้เราก็ต้องรีบออกกันมาแต่เช้าอีกผมว่าเขาก็ดูเอาอกเอาใจคุณมนดีนะครับ
0: มากไปละสิ
1: ไม่ดีหรอครับผมว่าเขาเหมาะสมกับคุณมนดีนะครับ
0: เหมาะสมของเว้งเนี่ยหมายถึงฐานะใช่ไหมจ๊ะแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ได้คบคนที่ฐานะหรอกจ้ะ
1: ถ้าทุกคนคิดอย่างคุณมนก็ดีสิครับ
0: เว้งเป็นห่วงวิไลใช่ไหมฉันดูนะแต่ว่าเท่าที่ฉันดูคุณอาทิตย์เนี่ยเขาก็ดูรักวิไลดีนะจ๊ะ
1: ก็ความฝันกับความจริงมันไม่เหมือนกันนี่ครับคุณมนคนเราจะฝันตลอดมันก็ไม่ได้ยังไงสักวันก็ต้องตื่น

0: มีสัญญาหรือเปล่าวะเนี่ยสัญญาณก็เต็มนี่หว่าทำไมไม่โทรมานะ
1: โอ้โหเฮโอ้โหเฮมีความสุขตีสนุกแต่เช้าเลยนะจ๊ะเจ้านาย
2: ไอ้ทิศโทรเข้าเครื่องฉันหน่อยเร็ว
1: โทรโทรไหมอ่ะ
2: บอกให้โทรก็โทรเถอะนะเร็ว
1: ครับครับครับโทรนะฮัลโหลครับคุณวี
2: ก็มีสัญญาณนี่หว่าทำไมไม่โทรมาวะ
1: เราโทรศัพท์ใครล่ะจ๊ะรอโทรศัพท์พี่มนใช่ไหมครับใช่ไหมตอบหน่อย
2: ไม่บอก
1: โอ้ไม่บอกก็ไม่บอกเครียดซะด้วย
2: เฮ้ยเฮ้ยเอามา
1: โอ้ย
2: ฮัลโหลครับไอ้หมอโทรมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เจอกันที่งานไงแค่นี้นะฉันรอโทรศัพท์อยู่
1: แต่ลองรอโทรศัพท์ใครล่ะจ๊ะบอกเขาหน่อยนะตัวเองนะ
2: ไม่รู้สักเรื่องจะตายไหม
1: โอ้ยคุณเสียงด้วยรอโทรศัพท์พี่มนใช่ไหมล่ะจ๊ะ
2: ไปเอาลูกข่าวมาให้หน่อย
1: ก็ได้เขินเขินเขิน

0: โอ้วางก่อนก็ได้โทรศัพท์อะเล่นสนุกอะคุณแหมอะ
1: ขอบใจมนต์มากเลยที่มาช่วยจัดงานให้ป้าเนี่ยทั้งหมดนี่เลยเฮ้ยวันนี้ป้าจิตใจปลอดโปร่งมากวันดีๆอย่างเนี้ยโบราณเขาบอกว่าไม่ควรโกรธ
2: ค่ะ
1: ไม่ควรโมโห
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่ควรจะว่าใคร
2: ถูกแล้วค่ะ
1: แม่แกเอ้ยเก็บรีบเก็บซะเก็บซะดีเก็บซะดีเก็บนะนี่แล้วอย่าให้หล่นจ้าไปนะไปไม่ควรโกรธไม่โมโหไม่ว่าใคร
2: ดีค่ะป้า
3: โอ้คุณมนโอ้คุณมนมาไม่รอผมเลยอ่ะที่ผมไปสั่งไปรับถึงบ้านนะครับรอต้องนานนะ
4: สวัสดีครับคุณหญิงครับ
5: สวัสดีครับ
3: ผมขอโทษนะครับที่มาช้าครับโอ้แต่ผมพร้อมจะช่วยเต็มที่เลยนะครับคุณหญิงมีอะไรให้ผมช่วยบอกผมมาได้เลยครับ
2: ป้าคะ
1: ไม่ควรโกรธ
3: ดีครับ
1: ไม่ควรโมโห
3: ดีมากครับ
1: ไม่ควรว่าใคร
3: โอ้เยี่ยม
1: ไปเถอะจ้า
2: ค่ะคุณป้า
3: เฮ้ยดอกไม้อ่ะถือมันเท่ากันได้เดินอ่ะ
1: ป้าชอบมากเลยอ่ะมันทั้งน่ารักแล้วก็คลาสสิกมากอ่ะหนูมนหนูเก่งมากนะลูก
2: ขอบคุณค่ะแขกทุกคนของคุณป้านะคะจะได้รับของชำร่วยแบบนี้ค่ะ
1: ระวังนะจ๊ะระวัง
3: ไม่ได้เอามาตั้งตรงนี้ได้ยังไงอ่ะแล้วนั่งกินข้าวมองหน้ากันยังไงฮะคิดดิสมองมีอ่ะคิดดิคุณผู้หญิงครับเดี๋ยวผมว่าคุณผู้หญิงเนี่ยไปพักก่อนดีกว่านะครับทางนี้เนี่ยให้ผมกับคุณมนเนี่ยจัดการเองดีกว่าครับ
1: ไม่เป็นไรจ้ะ
3: ไม่ได้นี่อะไรเอามาตั้งได้ยังไงมันคืออะไรมาตั้งได้ยังไงเอาไปโอ้
2: นี่คุณ
3: คร
2: ับ คุณป้าคะคือมนว่าคุณภูเขาคงอยากช่วยงานคุณป้ามากๆเลยนะคะมนว่าเราสองคนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วยคุณป้าเลยคุณป้าไปก่อนค่ะ
1: ไม่โมโห
2: ค่ะ
1: ไม่โกรธจะไม่ว่าใคร
3: เอาออกไปเนี่ยเอาออกไปเนี่ย
6: โอ้ไม่เป็นอันทำอะไรคิดได้จ้องตา
7: วันดี2026
8: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกเจ้าค่ะ
7: ยกทัพคอนเทนต์จริตไทย
9: ฉันจัดการเอง
7: หงสาวดีสอดจ้อยมาลาแดงใบเล่มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายคุณแฟนบ้านนอกเย้สักกุณาซ่อนรัก yeah. แรงเงาและคอนเทนต์ใหม่ Exclusive ทางแอปวันดีอีกมากมายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว
10: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
11: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุ๊กกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31

0: ช่องวัน31ขอพาคุณไปตราตรึงกับสังเวียนแห่งความแค้นกับละครกระแสแรงที่ครบเครื่องทุกอารมณ์ที่เคยถูกพูดถึงไปทั้งประเทศกันอีกครั้งใต้ล่าเมื่อโชคชะตาขีดเส้นให้เขาเดินเข้าสู่สังเวียนแห่งความแค้น
1: กูตามเองพ่อมึงแม่มึงกูว่าตาม
0: การแก้แค้นเพื่อทวงคืนความยุติธรรมจึงเริ่มขึ้น
2: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนผมก็จะไม่มีวันยอมแพ้
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีใต้ล่าเริ่มวันพุธที่9กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกคืนนี
3: ้จัดการนะย้ายขายหน้า
4: ครับพ
0: ่อความรักต้องห้ามบทใหม่ที่มีแค่จูเลียตและจูเลียตเป็นผู้กำหนด
5: เราจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์2ทุ่มครึ่งเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะอยากจะบอกว่าดื่มง่ายมากเลยนะคะทานง่ายอร่อยนะคะกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
7: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: ผมต้องแต่งตัวอย่างนี้จริงๆเหรอคุณ
9: ต้องแต่งค่ะจะได้เข้าชุดกับฉันไงคะ
8: คุณรู้ไหมความรู้สึกผมเนี่ยเหมือนออกเดทกับคุณครั้งแรกเลยเนี่ย
9: แหมคุณคะผ่านมาตั้งนานแล้วนะคะ
8: อ
9: ้
8: าวผมผิดตรงไหนล่ะถ้าผมจะชมเมียผมว่าสวยอ่ะ
9: คุณคะคุณก็ดูดีมีสง่าเหมือนเดิมค่ะ
8: จริงค่ะ แหมหวานกันจังเลยนะครับนี่สวีทกันไม่เกรงใจลูกชายเลยนะครับ
9: ไม่ต้องมาพูดดีเลยเราอ่ะเราเองก็ต้องฝึกไว้นะลูกเพราะว่าคืนนี้ไปเจอหนุ่มมนทิราเขาเนี่ยเขาจะได้ประทับใจแล้วอย่าทำเรื่องเหมือนเขาเรื่องหนูใหม่อีก
8: เดี๋ยวนะครับแม่บอกว่าจะให้ผมไปเจอใครนะครับ
9: หนูมนทิราหลานสาวคุณหญิงคิรันวิกาลูกยิ้มอะไร
8: ผมว่าผมเคยเจอคุณมนทิราของแม่แล้วล่ะครับ
9: จริงเหรอ
8: ใช่ครับ
9: คุณดูสิบุพเพสันนิวาสแท้ๆเลยโดยที่เราไม่ต้องไปแนะนำเขาเลย
8: เจอเขาแล้วเนี่ยชอบเขาหรือเปล่า
10: ไม่รู้สึกอะไรเลยครับพ
9: ่ออ้าวอะไรกันลูกหนูมนทิราเขาออกจะสวย
10: วันนั้นไฟมันดับครับได้คุยกันแค่สองสามคำเองแม
9: ่ถ้างั้นอ่ะคืนนี้เห็นเต็มตาแน่ๆลูกจะให้เจ้าทิพย์ไปส่งใช่ไหม
10: ครับ
9: โอเคงั้นตามไปนะงั้นแม่ไปก่อน
8: เหรอ
9: ค่ะรีบนะลูกนะ
10: ครับ
4: ตอนนี้ผมกำลังแต่งตัวจะไปงานกับที่บ้านครับ
11: แล้วคุณอาทิตย์มาบอก

0: วิไลทำไมคะ
1: ก็ผมอยากบอกเฉพาะคนที่ผมอยากบอกไงครับ
0: นี่คงต้องบอกหลายคนแล้วค่ะ
2: โอ้ยมีคนเดียว
1: เหรอเดียวเหรอครับ
2: แล้วคุณวิไลรักจะนอนหรือยังครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะได้รีบไปงานแล้วก็จะได้รีบกลับมาโทรหาไงครับ
0: ก็ลองโทรมาดูค่ะถ้ายังไม่หลับเนี่ยก็จะรับ
2: ยังโกรธผมอยู่เหรอครับ
0: คุณอาทิตย์ทำอะไรให้วิไลต้องโกรธล่ะคะ
2: โอ้โหคุณวิไลรักครับคือว่าผม
0: แค่นี้ก่อนนะคะ

0: ไอ้ทิศ
1: อุ้ยวีโอ้
0: จะยืนยิ้มอีกนานไหมครับ
1: ไม่นานครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปไปเลยครับไปเลย
0: บ้าหรือเปล่ายืนยิ้มคนเดียวเองนี่

0: คุณวีแต่งตัวอย่างเงี้ยหล่ออย่างกับพระเอกหนังเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับป้าชื่นแต่ผมยังแพ้ทิพย์มันอยู่เลยครับ
0: นี่แค่ขับรถไปงานคุณวีทำไมต้องแต่งตัวขนาดนี
2: ้โอ้โหสองมาตรฐานชัดๆนี่แม่เป็นแม่ใครกันแน
3: ่ชมแต่คุณวี
2: ไม่เห็นชมหนูบ้างเลย
0: ของอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ไม้แขวนว้อยเป็นแกแต่งตัวให้เหมือนคุณวีนะยังหล่อสู้คุณวีใส่เสื้อกล้ามไม่ได้เลย
2: โอ้โหแรงนะเราเนี่ย
0: นี่อะแล้วนี่ไงนี่ตกลงว่ายังไงทำไมจะต้องแต่งตัวอย่างง
2: ี้มันเป็นคอนเซปต์ของงานแม่คืออย่างนี้นะทุกคนที่ไปงานนี้เนี่ยต้องใส่ชุดแฟนซีกันหมดเลยแล้วก็เผื่อว่าคุณวีเขาจะเรียกใช้อะไรหนูเนี่ยหนูจะได้เดินเข้าออกได้อย่างสะดวกไง
0: ที่คุณวีเขาไปงานเขาจะเรียกใช้อะไรแกจะช่วยอะไรเขาได้นี่คิดจะทำอะไรแผลงๆแล้วใช่ไหม
2: เปล่าแม่เปล่า
0: ใช่ไหมคะคุณวี
1: ไม่ยังไงคร
2: ับ โอ้สายมากแล้วคุณวีไปครับ
1: ต้องรีบไปแล้วครับ
2: ไปแล้วโอ้โหเวลาไม่ได้ไป
4: เป็นแบบนี้จะคนสวย
0: อ๋อฉันรู้

0: ไอ้วีไอ้วีไอ้วี
1: อ้าว
2: ไอ้หมอ
1: โถเอ้ยมองผ่านๆก็นึกว่าฮอบบิทที่ไหนมาแต่งตัวหล่อ
0: ฉันไปละ
1: เฮ้ยๆๆเดี๋ยวๆๆโอ้ฮอบบิทใจน้อยจะยินยังนะ
3: สวัสดีครับคุณหมอ
0: ไงเจอน้องอิงยัง
4: อ้าวนี่หมอรู้เรื่องหมดแล้วล่ะครับคุณวีไลฟ์ฟังใช่มั้ยครับนั่นไงเอาเรื่องลูกน้องไปเผาตลอด
1: ที่ฉันเล่าให้หมอฟังเนี่ยเพราะว่าไอ้หมอจะได้ช่วยแกไอ้หมอสนิทกับน้องอิง
3: คุณหมอครับคุณหมอฝากอาทิตย์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับอย่าทิ้งผมเลยนะครับ
0: โอเค
4: นั่นไงพูดถึงก็โทรมาเลยคุณวีครับเดี๋ยวผมขอตัวไปรับคุณอิงที่ลานจอดรถก่อนนะครับอ๋อถ้าเกิดกลับมาอีกหนึ่งชั่วโมงไม่เจอผมเนี่ยแสดงว่าผมชิบไปแล้วนะครับครับคุณอิงครับผม
0: อะไรของมันวะเนี่ยไปห้องงานเถอะใส่หน้ากากด้วยนะ

0: ใครวะ
1: มองหาแม
0: ่เอ้าป้าถามแค่นี้ทำไมต้องด่ากันด้วยเนี่ย
1: ฉันมองหาแม่จริงเว้ยแม่บอกว่าฉันรีบไปไหว้คุณหญิงฮิรัญญิกาแต่ไม่รู้อยู่ไหนวะ
0: ถามหาเลขาคุณหญิงก่อนนี่ไงท่านนะครับ
2: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: สวัสดีครับตอนนี้คุณหญิงอยู่ตรงไหนครับ
2: อ๋อเชิญห้องรับรองชั้นบนเลยค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากครับ
2: เชิญชั้นหมอเลยนะคะ
0: คุณหญิงอยู่ห้องรับรองไปเชิญท่านไปด้านคุณหญิงด้วย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: เป็นแฟนตัวเอง
4: ฮะครับโอ้ขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีนะคะขอบคุณมาก
4: สวัสดีครับ
3: เป็นแฟนเขาครับ
5: เป็นความคิดของฉันเองแหละค่ะจะได้ไม่เห็นตีนกลางไง
6: แหมคุณหญิงค่ะคุณหญิงไม่แก่หรอกค่ะมองเผินๆเนี่ยเหมือน30ต้นๆเลยนะคะ
5: ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ใครจะเหมือนคุณพระสอนล่ะคะท่านในพลถึงกับไปไหนไม่รอด
7: ไม่ใช่ไปไหนไม่รอดครับไปไหนไม่ไหวเพราะว่าถ้าไหวเนี่ยไปแล้วครับ
6: คุณคะจะไปไหนคะ
7: เอาแน่น
1: ขอโทษนะครับที่ผมมาช้าสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
5: นี่ใครกันล่ะนี่
6: ตวีลูกชายดิฉันค่ะ
5: อ้าวหมอชบัง
1: สวัสดีครับคุณหญิงครับสุขสันต์เกิดนะครับ
5: ขอบใจขอบใจนี่วันนี้อย่ามาห้ามฉันกินนู่นกินนี่ไม่ได้นะวันเกิดฉันจะต้องพิเศษหน่อยรู้หรือเปล่าง
1: ั้นตรวจสุขภาพข้างหน้าผมขอครบโปรแกรมเลยนะครับคุณหญิง
5: เอาหมดแล้วขอบใจจ้ะ
1: ครับผมสุขสันต์วันเกิดครับ
5: พี่เจอฉันวันแรกให้ของฉันเลยเหรอบอกซะก่อนนะว่าของแพงฉันไม่รับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมคงลำบากใจแล้วล่ะครับเพราะว่าผมตีค่าของขวัญที่ความตั้งใจแล้วก็ของขวัญชิ้นนี้แพงมากครับ
5: นี่ไม่ใช่เล่นนะลูกคุณพ่อสอนเนี่ย
7: เหมือนพ่อครับ
1: สุขสันต์วันเกิดครับคุณหญิง
5: จ้า
1: ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับ
5: จ้าขอบใจนะจ้าวันวิสา
8: ค่ะ
5: ไปตามคุณมนมาให้ฉันหน่อย
8: ค่ะคุณหญิง
5: ขอบใจจ้านั่งก่อนนั่งก่อนลูก
1: งั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับ

0: ผมช่วยถ่ายให้ไหมครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอิงถ่ายเองได้ค่ะไปกันหน่อยสิคะโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะ

0: ิงนอนทำอะไรล่ะครับ
1: ลงเฟซบุ๊กค่ะอิงทักคุณอาทิตย์เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: แท็กแล้วด้วยเหรอครับ
1: ค่ะ Wi-Fi ที่นี่ดีจริงเลยอ่ะกดปุ๊บไปปุ๊บเลยน่ารักป่ะนี่คือคุณอาทิตย์กดไลค์เลยค่ะกดไลค์โอ้คิว
0: ไลค์ครับ
1: น่ารักเอาอีกสักรูปไหมคะ
0: ไม่เป็นไรครับ
1: Ha ha ha ha!

0: เอกไม่สู้คนอย่างนี้ไงดูตัวร้ายสิเออท่านตบเลยนางเอกมันต้องสู้คนนี้ตบอีก
1: โอ้ยนางกุกิ๊กแกเงียบๆหน่อยได้ไหมฉันดูละครไม่รู้เรื่อง
0: หน้าแกนี่นะติดละครนี่เหรอไอ้หนึ่ง
1: โอ้ยแกดีตายเลยอีเตี้ยแหมทำเป็นเก่ง
0: ทำไมล่ะ
1: ตัวถ้าต้นปล่อยเสียนแกจะไปตบใครเขาได้ลองตบฉันดิ
0: ตบเลยแกนี่แหละ
1: ตบเลย
0: อุ้ยคุณอันนี้เขาถ่ายรูปคู่กับใครเหรอ
1: แล้วกุ๊กกิ๊กมาไป
0: ดูรวยเหมาะสมกันดีเนาะนี่จอว่าแซ่บแล้วนอกจอว่าแซ่บกว่า
1: ปากดีนะแกจับปากดี

0: ีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลบายโอช้อปปิ้ง
2: และวันนี้ก็อยู่กับสินค้าที่ขายดิบขายดีแต่ว่ารอบนี้นี่คือครั้งแรกที่เราจัดเลยนะก
1: ับ
2: ซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียม
1: คุณขารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดิบขายดีแล้วใส่สบายน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์นะเขาใส่จริงๆเพราะว่าอะไรบ้านเรามันร้อนพอมันร้อนเราต้องใส่ชุดชั้นในที่มันอยู่ข้างในฉะนั้นตัวที่อยู่ข้างในที่ติดเนื้อเนี่ยมันจะต้องสบายใส่แล้วต้องรู้สึกดีใส่แล้วต้องรู้สึกว่ามันแห้งสบายทั้งตัว
2: สบายทั้งตัวและสวยจากข้างในออกสู่ภายนอกก็ย้ำว่าซาบีน่ารู้ใจสาวไทยว่าสัญลักษณ์ของเราหุ่นแบบใหญ่ยังไงก็เอาอยู่แล้วบอกเลยนะวันนี้จัดให้ทั้งตัวบราแล้วก็กางเกงใน
1: สบายทั้งบนทั้งล่าง
2: ยังไม่พอแถมเสื้อสวยๆให้ใส่อีก
1: ปกติไม่ค่อยแถมนะเสื้อคือตัวนี้เกือบ500นะคุณผู้ชมวันนี้แถมไปให้คุณได้ชุดชั้นใน3ตัว3สีสีเนื้อสีดำสีน้ำตาลนะคะเป็นสีเบสิกได้อยู่แล้
2: ว
1: ให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันฟรีไซส์เหมือนกันให้อีก3ตัวคลาสสีไปให้และให้เสื้ออีก1ตัวเฉพาะคนโทรทัน90สายแรกเท่านั้นและทั้งหมดนี้เกือบ 4,000 ให้จ่ายแค่999บาท
2: แบงค์เทามีทอนส่งฟรีหน้าบ้านรีบโทรมาก่อน1252ย้ำอีกรอบ1252จองสิทธิ์ก่อนเพราะว่าตอนนี้โอ้โหแป๊บนึง90เซ็นเหลือ80กว่าเซ็นแล้ว
1: แล้วเซ็นนี้มาครั้งนี้รอบสุดท้ายด้วยคุณผู้ชมจริงๆแล้วเสื้อชั้นในตัวละ750วันนี้เฉลี่ยเหลือตัวละ143บาทถูกมากค่ะ
2: 143บาทของแท้แบนขึ้น5ไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูนะว่าตก1ตัวละ750จริง
1: ๆ
2: ดังนั้นวันนี้เหลือแค่
1: 143
2: บาทแม่จ๋ายังไงรีบกดสั่งกันก่อน1252ย้ำอีกรอบ1252นี่คือแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ใส่สวยสบายและยังไม่พอความที่ผ้าเขาเป็นการดีไซน์ที่แบบเล่นไฟเล่นแสง
1: อ่ะโอ้ยเนื้อผ้าเงาๆดูพรีเมียมจริงๆสมชื่อ
2: จริงและยังไม่พอนะไม่มีโครงนุ่มแล้วก็คอเนี่ยเขาเป็นตรงเนี้ยเป็นทรงแบบว่า V ทำให้ดูเซ็กซี่และไม่ดูให้เป็นแบบเป็นบราที่แบบใส่ทั่วไปใส่โชว์ข้างนอกก็ได้นะจ๊ะเหมือนน้องใบเฟิร์นยังไม่พอเป็นบาร์ไร้โครงแบบน
1: ี
2: ้ใส่แล้วไม่เจ็บแต่ว่ายังเป็นอกจากอกยังชิดอยู่นะจ๊ะ

0: กชิดเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเพราะว่าฟองน้ำของเขาเป็นฟองน้ำที่เอกสิทธิ์เฉพาะซาบีน่าเท่านั้นฟองน้ำที่ภูมิใจนำเสนอมาคุณผู้ชมเพราะปกติแล้วเนี่ยให้ดูฟองน้ำนิดนึงเนื้อผ้าก่อนเนื้อผ้าด้านใน
1: เนื้อผ้าตรงนี้เนี่ยเขาเป็นแบบว่าระบายอากาศได้ที่เป็นแอร์โฟ
0: มเป็นรูๆ
1: อย่างที่บอกเรารู้สึกว่าเมืองไทยมันมีร้อนร้อนมากร้อนสุดๆอย่าให้สาวๆนะอย่าให้เหงื่อออกที่ร่องอกแล้วมันซึมออกมามันน่าเกลียด
0: ม
1: ัน
0: ไม่ไ
1: หวแล้วไงเราไม่มั่นใจและนี่คือเป็นแอร์โฟมที่ระบายอากาศตั้งแต่ตัวผ้ารวมถึงแม่ชอบตรงนี
0: ้ฟองน้ำ
1: ฟองน้ำของเขาเป็นนี่ connected pad จ้
0: า
1: และอย่างนึงนะน้องชอบตรงที่เขาเป็นสีเดียวกันแล้วก็เป็นรูปเป็นทรงเป็นทรงฟูจิแล้วก็สีเคิร์ฟตรงนี้หมายความว่าเป็นตัวที่ล็อกทำให้เป็นโครงอยู
0: ่เออนี่ไงนี่ไงแทนโครงไงคุณผู้ชมแล้วเขากุ้นขอบมาเรียบร้อยอย่างดีใช้ได้นานเลยนะคะมีขยำนิดนึงให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะคะว่าของแพงของแท้ซาบีน่าเนี่ยเวลาขยำปุ๊บเขาคืนส่งเป็นยังไง
1: สมมุติว่าลงเครื่องปุ๊บสักหมัก
0: ปุ๊บ
1: น้องก็ยังคงอยู่จ้ะแล้วก็ยังมีรูระบายอากาศตรงนี้ให้เราอีกดังนั้นความใส่ใจตั้งแต่ข้างนอกข้างในดีไซน์สวยอะตอนนี้บอกเลยนะไม่ว่าจะสาวไซส์ไหนสาวอวบขนาดไหนหรือว่าเอ็กซ์ตร้าไซส์ใส่ได้หมด
0: ใช่เพราะนี่เป็นฟรีไซส์คุณผู้ชมนุ้ยเป็นสาวไซส์เล็กๆเนี่ยก็ใส่สวยเหมือนกันแม่ที่แบบหน้าอกเยอะๆเป็นสาวที่แบบหน้าอกสวยๆใส่ปุ๊บก็สวยแล้วก็สบายเหมือนกันคุณผู้ชมนุ้ยพูดแบบนี้เลยนะคะว่าโปรโมชั่นเนี้ยครั้งเนี้ยไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่แล้วกางเกงชั้นในที่ให้ไปก็เนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์เหมือนกันรอบสะโพกได้ถึง41นิ้วแต่จริงๆแล้วได้ไปแบบ43 44เท่ากับวันนี้คุณได้ไป3ชุด3ชุดก็คือเสื้อชั้นใน3กางเกงชั้นใน3แล้วแถมเสื้อใส่สบายไปอีก1ซาบีน่าแท้หมดเลยนะคะ
1: และตรงเนี้ยเสื้อซาบีน่าเราคละสีให้แต่ย้ำว่าตอนนี้50เซตสุดท้ายสาวๆคนไทยทั่วประเทศต้องได้เป็นเจ้าของเพราะตัวนี้คือเซตนี้รอบนี้ครั้งสุดท้ายแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้
1: และทั้งหมดนี้คือนะให้1 2 3 4 5 6 7 7ตัวซาบีน่าของแท้999บาทส่งฟรี1252ค่ะ
0: คุณและราคานี้999นะคะเฉพาะตอนนี้เท่านั้นเหลือ58เซตสุดท้ายเฉลี่ยแล้วตกชิ้นละ143บาทแล้วซาบีน่าของแท้หาได้ที่ไหนตัวละ100กว่าบาทแล้วตอนนี้นะคะเหลือ55เซตสุดท้ายรีบโทรส่งให้ฟรี1252ค่ะ
1: ยังไงรีบโทรมาพยายามว่าทุกชิ้นที่เราจัดให้ซาบีน่าของแท้และอย่างหนึ่งก็คือใส่คู่กันใส่เข้ากันได้ไหมได้
0: อุ้ยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมให้ดูน้องอวบให้ดูน้องอวบกับน้องไม่อวบคนนี้หน้าอก46สะโพก46ให้ดูนะคะให้ดูสะโพกก่อนกางเกงชั้นในที่แถมไปให้ตั้ง3ตัวแถมไปให้เนื้อผ้าก็ยังเหลือแบบนี้ใส่เป็นชุดแบบนี้ก็ได้คุณผู้ชมค่ะรวมถึงเสื้อตัวนี้คุณดูนะเสื้อตัวนี้รอบอกได้ถึง47คนนี้หน้าอก46ยังเหลือเลย
1: เนี
0: ่
1: ย
0: แล้วคุณดูเสื้อชั้นในที่เขาโชว์ตรงนี้เห็นไหมถ้าไม่ใช่ซาบีน่าจะกล้าโชว์หรอ
1: แล้วบอกเลยนะเขาเป็นคอปาดที่ปาดกำลังดีใส่แล้วสวยจริงๆแม่น้องชอบตรงที่ตัวผ้าของซาบีน่าเขาเล่นไฟเล่นแสงหมายความว่ายังไงใส่แล้วขับผิวพองๆผิวจะขาวผิวสีมะปางผิวไหนใส่ก็สวยแล้วตัวหนึ่งเกือบ500วันนี้ให้ฟรี1ตัวเลยจ้ะย้ำว่าคลาสสี่ให้นะจ๊ะ
0: ใช่แล้วเฉพาะรายการนี้เท่านั้นและทีนี้เรื่องระบายอากาศดีทุกชิ้นตั้งแต่เสื้อชั้นในกางเกงชั้นในรวมไปถึงเสื้อข้างนอกเริ่มเลยนะคะเริ่มกันที่เสื้อชั้นในกันก่อนสำหรับเสื้อชั้นในนะคุณผู้ชมมีฟองน้ำนะคะ1 2ซ้ำยังไม่พอคุณผู้ชมมีกางเกงชั้นใน
1: กางเกงชั้นในอ่ะเดี๋ยวน้องกิ๊บให้ดูนะกางเกงชั้นใน1 2 3
0: ยังไม่หมดเราให้เสื้อไปด้วยใช่มั้ยคะก็ไปอีกสักชั้นนึงสิ
1: แล้วมีช่องอะไรรู้ป่ะที่ตัวเสื้อเนี่ยผ้าเย็นแห้งไวซักสะบัดตากแค่นั้นเอง
0: ไม่ต้องรีสักชิ้นเดียวเลยคุณผู้ชมเป็นฟรีไซส์ทั้งหมด6ชิ้นเลยนะคะเสื้อชั้นในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า37เซตสุดท้ายถ้าคุณโทรไม่ทันตอนนี้นุ้ยบอกเลยนะว่าเซตนี้ไม่รู้จะมาอีกเมื่อหลายครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
1: ยังไงรีบโทรมาเพราะย้ำว่าวันนี้คุณได้บลาไป3ตัวนะคะกางเกงไป3ตัว6ตัวแล้วและเสื้อเนี่ยซาบีน่าเนี่ยย้ำเลยว่าใส่สวยสบายทุกตัวตัวเกือบ500วันนี้ให้ไปเลยอีก1ตัวเป็น7ตัว999บาทสั่งวันนี้ส่งวันนี้ย้ำว่าแบงค์เทามีทอนส่งฟรีถึงหน้าบ้าน1252โทรมาอีกรอบ1252จองสิทธิ์ไว้ไม่งั้นนะอย่าวางสายเมนนะโห
0: คู่นี้คุณผู้ชมให้ดูนิดนึงเสื้อชั้นใน750กางเกงชั้นใน390คู่นี้คือ1140บาทแค่2ชิ้นนี้นะ1140แต่วันนี้คุณจ่ายเท่าไหร่999แต่ได้ไป7ชิ้นแล้ว7ชิ้นนี้เฉลี่ยแล้วตกให้ชิ้นละ143บาท143บาทเสื้อก็143บาทมารอบสุดท้ายแล้วหมดแล้ว

0: ดเลยถ้าคุณไม่โทรตอนนี้ก็ไม่รู้จะตอนไหนเพราะตอนนี้เหลือแค่28เซตสุดท้ายแล้วค่ะ
1: 27เซตสุดท้ายไม่ว่าจะสาวไซส์ไหนปัญหาที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจสาวอวบหรือคนที่ผ่านการคลอดบุตรแบบแม่นกเนี่ยหน้าอกมันจะเริ่มคล้อยมันจะไม่เต่งมันจะไม่ตึงเหมือนแต่ก่อนบอกเลยว่าซาบิน่าเขาเอาอยู่เขาจัดเซตจัดทรงให้โครงก็ไม่เจ็บเพราะว่าตรงเนี้ยอย่างที่บอกว่าเขานะคะบอกว่ายกหน้าอกให้เราโดยที่เราไม่ต้องกลัวเพราะว่าเป็น C curve และยังไม่พอนะคุณผู้ชมค่ะตัวผ้านี่ที่เขาให้มาแม่นกชอบมากตรงที่เขาให้ผ้านี่คือโอ้โหสองเท้าฝ่ามือแบบนี้และที่ชอบตรงที่ความแบบยืดหยุ่นสบายแบบนี้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยตะขงตะขอที่หลายคนบอกว่าโอ๊ยกลัวแบบว่าแถวตะขอมันปรับไม่ได้ปรับได้เพราะนี่คือฟรีไซส์รอบอกได้ถึง46นิ้วตรงนี้ให้ไปถึง3แถว9ตัวเลยจ้ะ
0: ใช่แล้วกางเกงชั้นในที่แถมไปให้คุณผู้ชมเนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์นะคะรอบสะโพกได้ถึง41นิ้วไปได้อีกนะแต่แขนไม่มีแรงแค่นี้คุณผู้ชมขากลับเข้ามาก็คือทรงสวยเหมือนเดิมและให้ดูนิดนึงได้ไหมผ้าซับเป้าภูมิใจนำเสนอมากเพราะผ้าซับเป้าเนี่ยปกติเขาจะต้องเย็บ2ชั้นแต่เย็บมาอีกทบหนึ่งใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นการถักทอ2ชั้นให้หนาให้นุ่มโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าอีกแผ่นนึงมันจะหลุดหรือเปล่าแล้วคุณเห็นไหมว่ามันมีร่องตรงนี้นั่นแหละระบายอากาศได้เป็นอย่างดีแถมฟรีไปให้ตั้ง3ตัว
1: และนี่คือบอกว่าสาวไซส์ไหน S M L 2 XL ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดเพราะนี่คือนวัตกรรมการทำผ้าที่ Happy Bar Premium Sabina ของแท้อยากได้โปรนี้รีบโทรมาแล้วคว้าให้ทัน18เซตสุดท้ายค่ะ
0: ใช่แล้วเพราะวันนี้คุณได้เสื้อชั้นใน3กางเกงชั้นใน3เท่ากับว่าได้ไปแล้ว3ชุดนะคะแล้วยังให้เสื้อยืดใส่สบายจาก Sabina ไปด้วยให้อีก1ตัวคุณผู้ชมค่ะที่จริงชุดนี้ 1,140 วันนี้คุณจ่าย990ได้ไป7ชิ้นได้ของแท้ทุกชิ้นและเป็นฟรีไซส์ทุกชิ้นแล้วส่งให้ฟรีทุกชิ้นสั่งวันนี้ส่งวันนี้จ่ายเงินหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางสบายใจหายห่วงค่ะ
1: รีบโทรมาย้ำว่าทั้งหมดนี้1 3 4 5 6 7 7ตัวได้บราไป3กางเกงในไป3คือ6แล้วและได้เสื้อของซาบิน่าเนี่ยใส่สบายรุ่นนี้ให้ไปอีก1ตัวทั้งหมด7ตัว999บาทอยากให้ได้จริงๆเพราะว่าถ้าซื้อข้างนอกเนี่ยตัวนึงเกือบ500วันนี
0: ้
1: ให้ฟรีไปเลย1ตัวจ้า
0: ใช่ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าทางเซตนี้คุ้มค่ามากจริงๆใครต่อสายอยู่คุณได้สิทุกคนต่อสายไว้ก่อนนะคะโทรเลย1252ส่งให้ฟรีค่ะ999บาทวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัสเซลไบโอช้อปปิ้ง
2: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
3: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วข้ามสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
2: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
3: ถูไปเลย
2: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแ
3: ห
2: มสะอาดแล้วจ้านี่เห็นนะสะอาดเลยอ่ะอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้าเนี่ยสิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้า
3: น
2: ่ะคุณคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้ก็ซ
3: ัก
2: แบบน
3: ี้เป็นแบบสองถังแบบพลาสติกเน
2: า
3: ะ
2: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
3: มือไม่ต้องขยี
2: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากจะทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
3: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้ม ้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
2: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะนี่เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุดและที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลงไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
3: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
2: า
3: ะ
2: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างงี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีๆฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
3: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอวบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคาบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วยและที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายมันสะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเนาะเราโชกไปแบบนี้เลย
2: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
3: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการพัฒนาการ
2: มันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ
3: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนๆไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
2: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
3: จ้ะ
2: อย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักซักหน่อยไหมไปซักหน่อยไหม
3: มาซักหน่อยซักหน่อย
2: ใ
3: ช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
2: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอะคุ้มมาก
3: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
2: จ้ะ
3: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
2: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
3: ี่
2: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
3: ้
2: เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันลูกกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกนี้อันนี้เดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
3: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันหนึ่งห้องครัวอันหนึ่งห้องนอนอันหนึ่งแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่โอ้ยเลิศอันเนี้ย
2: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
3: ้
2: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
3: ะ
2: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลยอันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็นเรียกกระดาษกาวคุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
3: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมาก
2: ๆ
3: คือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆในเห็นป่ะ
2: จ้า
3: เนี่ยอยู่ในนี้หมด
2: แล้วนะ
3: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาทถูกมาก
2: ใช่ถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดี ของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
3: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
2: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอัน

0: ่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
1: ะ
0: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักนะด้านนี้คือปั่นน
1: ะ
0: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: แน
1: ่
0: นะแล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
1: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
0: เป็นไงคาบอยู่น
1: ู่น
0: มา
1: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
0: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้ง
1: ไ
0: ม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
1: ใช
0: ่
1: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
0: อันนี้สะอาด
1: คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
0: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นไหมคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์คุณดีนะแต่ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
1: จริง
0: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักๆอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
0: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
1: ๆใช่แล้ว
0: ไม่ใช่ทำงานมา5วันแล้วเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
1: อุ้ยอุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
0: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
1: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
0: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @รบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ไหนเอามาดูดิถ่ายกับใครวะ
1: คุณอาทิตย์เขาบอกฉันว่าจะไปงานกับที่บ้านแล้วดูรูปที่เขาถ่ายกันสิแก้มติดกันขนาดนั้น
0: ก็อยากรู้ไหมว่าเขาเป็นอะไรกัน
1: พี่จะทำอะไรอ่ะ
0: ฉันก็ได้โทรหาคุณอาทิตย์ไงว่าตกลงเขากับผู้หญิงในรูปเป็นอะไรกัน
1: ไม่ได้นะพี่ไม่เอาไม่พี่เวกไม่เอาจริงนะ
0: ทำไมวะแกจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดมากแบบนี้ไง
1: ก็เดี๋ยวเขาหาว่าฉันจับผิดน่ะ
0: ในที่แกทำอยู่เนี่ยเขาไม่เรียกว่าจับผิดหรอ

0: ากับชุดนะครับ
1: ใช่ไหมสีเดียวเลยนะ
2: สีเดียวกัน
1: แล้วนี่ผมวาดเองนะคือผมไม่ชอบหรอกใส่หน้ากากอ่ะ
0: ตัวมันนะคะ
1: นี่วาดเองคือดูแล้วเป็นไง
2: แ
1: ซ
2: ่บ
1: รู้ตัวแล้วผมมีพรสวรรค์สมัยรุ่นมานี่โอศิลปะผมชนะตลอดนะ
2: เหรอครับ
1: ผมไม่อยากจะคุยเหมือนครับครับสวยไหม
3: คุณภูคะเห็นคุณมนไหมคะพอดีคุณหญิงให้มาตามไปพบค่ะ
1: ให้ตามทำอะไรอะครับ
3: คุณหญิงจะแนะนำให้รู้จักลูกชายของคุณรัฐกับคุณพัชสอนค่ะ
1: งั้นฝากไปเรียนท่านนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะตามคุณมนให้
3: ค่ะขอบคุณคุณภูมากนะคะ
1: เข้าทางผู้ใหญ่
2: ว่า
1: แผนสูงในรัฐละวี
4: รอสักครู่นะคะพอดีคุณหญิงป้าอยู่ด้านบนอยู่ค่ะเดี๋ยวก็ลงมาแล้วค่ะนี่ทานอะไรกันหรือยังคะเดี๋ยวให้มนเตรียมให้ไหมคะ
1: คุณมนครับ
4: ค่ะ
1: คุณหญิงป้าเนี่ยฝากผมมาบอกว่าให้ช่วยดูแลแขกภายในงานด้วยว่าคุณหญิงป้าเนี่ยกำลังติดแขกคนสำคัญครับ
4: ได้ค่ะ
1: ผมแฟนเขาเองครับ
5: วานค่ะ
6: ขอบคุณครับ
5: เป็นอะไรอะคะดูท่าทางเครียดหรือว่าเกี่ยวกับรูปที่ทักไปใน Facebook หรือเปล่าคะ
6: เปล่าเปล่าเปล่าครับไม่มีอะไรเลยครับไม่มีครับ
5: ก็แล้วไปนึกว่ามีปัญหากับน้องคนนั้นซะอีกชนค่ะชนค่ะ
6: ครับครับครับ
5: คร
6: ับครับครับ
7: เป็นไงหลอนสาวของคุณหญิงเนี่ยคนที่พ่อแม่เอวีนะที่มาเจอเอวีไง
8: เอ้าแล้วทำไมเขาถึงยังอยู่กับไอ้คุณภูล่ะครับ
5: จะอะไรซะอีกล่ะคะก็คบกันท่ากันอยู่นะสิใครๆก็รู้ว่าคุณภูเขาจีบคุณมนอยู่

0: ทำไมป่านนี้ยายมนยังไม่มาอีกเนี่ย
1: ตามให้แล้วนะคะ
0: เดี๋ยวฉันไปแนะนำหลานฉันในงานแล้วกันนะคืนให้รออยู่อย่างเนี้ยฉันหงุดหงิดแน่เลยยิ่งสัญญากับตัวเองอยู่ว่าวันนี้จะไม่โมโหจะไม่โกรธแล้วก็จะไม่ว่าใครไปค่ะ
2: วีวีดูแม่ก่อนเลยป้าครับแม
3: ่จ้ะ
4: โอ้ทำไมคุณอภิทำงี้นะคะทำหน้าตรงตรงรอรอรอรอรอรอนะ
5: จ้า
4: โอ้ละมือน้องสิ
5: ครับ
4: มาเร็วเร็วเข้ามาใกล้ใกล้เข้ามาใกล้ใกล้สนิทกันสนิทกัน
6: รัก
4: ก
6: ัน รัก
4: ก
6: ัน
4: อันนั้นนี่ค่ะอันนั้นนี่ค่ะ
7: คุณอิงออนครับคุณอิงออนครับผมขอตัวไปคุยกับคุณวีแป๊บหนึ่งนะครับ
4: โอเคค่ะรีบกลับมานะคะอย่าไปไหนนะ
7: ไม่ไปไหนครับ
4: บ๊ายบาย
2: ไหนแกบอกว่าแกจะชิ่งไง
7: ฮ
2: ะ
7: ชิ่งยังไงนะครับเอะหายใจลดต้นคอตลอด
2: สมน้ำหน้าไอวีแกยังไม่เจอคุณมนใช่ไหมใช่เลยดิวะฉันเห็นนะเขาอยู่กับคุณครูตลอดทั้งงานเลยฉันว่านะงานนี้มันตั้งใจกันแกแล้วว่ะ
7: ใช
2: ่จะหลบทำไมมานี
7: ่คุณท่าน
2: ไม่ต้องหลบแกใส่หน้ากากอยู่แกจะกลัวทำไมฮะพ่อกับแม่ฉันจำแกไม่ได้หรอกนะ
7: แต่ยังไงผมก็ยังเซียวสะพานวาบอยู่ดีหมอครับเดี๋ยวหมออยู่กับคุณวีไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนแล้วกันนะ
2: เดี๋ยวแกต้องอยู่ช่วยฉันก่อนสิช่วยฉันกันไอ้ครูออกไปก่อนนี่แล้วแกไม่อยากเห็นหน้าของแกมีแฟนเลยฮะ
8: ถ้าคุณวีมีแฟนก็ดีเหมือนกันคุณวีจะได้เลิกจีบพี่มนสักทีแล้วโอกาสที่ความจะแตกก็น้อยลงมีแฟนไปเลยมีไปเลย
7: โอเคครับผมช่วยเต็มที่เลยผมช่วยสุดตัวมีอะไรบอกผมได้เลยครับ
9: เหนื่อยแล้วครับ
2: เอาไงดีวะไอ้ทิศลุยเลยไหมอ๋อ
7: ใจเย็นครับใจเย็นครับ
10: รอจังหวะก่อนไป
9: ไม่ครับ
7: รุ่นนั้นเราที่
9: ค่อนข้างคันตานิดหน่อย
1: คือคุณภูคะมนว่าคุณภูเนี่ยไม่ต้องตามมนไปทุกที่ก็ได้นะคะ
9: ไม่ได้หรอกครับก็คุณมนน่ะเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงก็ต้องมีบริการสิคะ
1: เหรอคะมนนึกว่ามนเป็นนักโทษสิ
9: อุ๊ยคุณหญิงป้ามาพอดีเลยโอ้โหอย่างนี้ก็ได้เวลาที่ผมจะให้ของขวัญคุณหญิงป้าแล้วครับ
1: เดี๋ยวนะคะคุณภูมีของขวัญให้คุณป้าด้วยเหรอคะมนไม่เห็นคุณภูถือมาเลยนะคะ
9: ของขวัญของผมเนี่ยถือไม่ไหวหรอกครับ
1: อะไรเหรอคะ
9: ถ้าบอกก่อนก็ไม่เซอร์ไพรส์สิครับ
1: คุณภูคะคุณภูเชื่อมนเถอะนะคะคุณป้าเนี่ยท่านไม่ชอบเซอร์ไพรส์ค่ะบอกมนมาเถอะนะคะว่ามันคืออะไร
9: no คุณมน no เชื่อผมนะครับของขวัญชิ้นนี้เนี่ยหญิงป้าต้องชอบแน่ๆครับไปหาคุณป้าดีกว่า
1: คุณภูคะ
11: คุณหญิงป้าครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
11: โอ้โหในที่สุดคุณหญิงป้าก็มาครับนี่ผมรอที่จะให้ของขวัญสุดพิเศษให้กับคุณหญิงป้าเลยนะครับ
0: นี่จะต้องมีพิธีรีตรองอะไรเนี่ยทำไมไม่ให้ของขวัญเหมือนคนอื่นๆที่เขาให้กันปกติฮะ
11: ไม่ได้หรอกครับคุณหญิงป้าครับของขวัญชิ้นนี้สุดพิเศษจริงๆครับผมรับรองนะครับว่าคุณหญิงป้าเนี่ยต้องชอบแน่ๆเลยครับห้ามไปไหนนะครับอยู่นี้นะครับ
1: คุณภูคะคุณภู
11: เอาละเฮ้ยหยุดเลยหยุดเอาละครับแขกนักพูดเก่งทุกท่านครับขอให้ทุกท่านตอนนี้นะฮะหยุดคุยหยุดเดินหยุดรับประทานอาหารก่อนนะครับเพราะลำดับต่อไปนี้ผมมีของขวัญสุดพิเศษที่จะมอบให้กับคุณหญิงป้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยมาสนุกพร้อมๆกับพวกเรานะครับถ้าพร้อมแล้ว

ไม่ได้ทำแบบนี้กับคุณหญิงไม่ได้

0: คุณครูครับผมว่าเราก็ต้องทำไปแล้วล่ะครับไอ้คุณครูเตะตัดขาตัวเองเรียบร้อยแล้วโอ้สบาย
1: ป้าไม่ชอบหรอครับ
2: คุณผัวออกมากับมนก่อนค่ะออกมาเดี๋ยวนี้เลย
1: ป้าคร
2: ับกอด
3: ใจเย็นค่ะ
2: กอดกอดจะโกรธ
3: ไม่กอดนะไม่กอดนะ
1: ช่วยช่วยช่วย
2: ช
1: ่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช
0: ่วยช่ว
1: ยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วย
2: ช่วยมานี่เลยค่ะคุณภูคะคุณภูรู้ไหมคะว่างานของคุณหญิงป้าเนี่ยมีทั้งท่านผู้หญิงมีทั้งหม่อมราชวงศ์ทำไมคุณภูทำแบบนี้คะ
4: ผมก็เห็นว่าเป็นงานวันเกิดนะครับก็เลยอยากจะทำอะไรแบบกระชากวัยอะฮะน่าสนุกออก
2: ด้วยการเอาผู้ชายแก้ผ้ามาเต้นต่อหน้าคุณหญิงป้าเนี่ยนะคะแล้วคุณหญิงป้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคะ
4: คุณหญิงป้าโกรธมากเลยครับผมทำพลาดไปเลยใช่ไหมครับเนี่ย
2: คือมนก็แปลกใจมากแล้วนะคะที่คุณหญิงป้าเนี่ยไม่ไล่คุณภูออกจากงานทันที
4: เดี๋ยวคุณมนคุณมนครับคุณมนสนุกจะตายอ่ะ

0: นี่จังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครูวีไปเลยครับไปเลยจังหวะนี้ไปเลยไปเลยไปยังไงโอ้โหถามได้ไปเลย
1: คือผมหมอชบังเองนะครับคือพอดีว่าไอ้คิดนี่มันอยากจะรู้เรื่องนักเต้เมื่อกี้ครับสุดยอดมากเลยครับคุณครูครับ
0: อุ้ยครูสุดยอดมากจริงครับเป็นไอเดียที่เจริญมากครับผมต้องบอกว่าแม่ผมเนี่ยอยากได้แบบนี้มากเลยผมอยากได้เป็นของมันเกิดแม่ผมมากครับ
1: ใช่ครับใกล
0: ้ไอ้ดอกต้องหมอนิดนึงครับ
2: เดี๋ยวค่อยคุยนะครับ
0: โอ้ยผมอยากรู้ตอนนี้เลยแป๊บเดียวผมชอบมาก
2: เดี๋ยวโอ้ยปล่อยผม
0: นิดเดียวครับ
1: เฮ้ยนิดนึงครับ
0: ใจเย็นแป๊บเดียวครับขอแป๊บเดียว
1: นะครับ

0: ยืนสูดอากาศบริสุทธิ์ก็ช่วยหายเครียดได้เหมือนกันนะครับผมมาคืนคุณมณิลาครับ
1: นี่มันสร้อยข้อมือของฉันนี่ค่ะ
0: ผมเก็บได้ตั้งแต่ตอนที่เราเจอกันครั้งแรกตอนที่งานเปิดตัวที่ไฟดับอะครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ผมขอแนะนำตัวอีกทีนะครับผมชื่อรัตวีตลกจังเลยนะครับครั้งแรกที่เราเจอกันก็ไฟดับครั้งนี้ที่เราเจอกันก็ใส่หน้ากากอีกผมคงไม่ได้เห็นหน้าคุณชัดๆสินะครับ
1: เตอร์ไทม์ลักกี้ค่ะ
0: แล้วว่าผมโชคดีจะได้เห็นหน้าคุณมณฑิลาใช่ไหมครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเราก็มาเปิดหน้ากากพร้อมๆกันดีไหมคะ
0: โอเคครับไม่เป็นอันทำเมื่อไร
2: คิดได้จ้องตาอีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Pro Defect Sale by โอช้อปปิ้งค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฝ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านร่องแก้มเอ่ยหน้าผงหน้าผากเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
4: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการกันแดดเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10ปีแบรนด์เดอเอนี่คือกันแดดที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม
3: โอ้โหน่าใช้มากต้องบอกเลยนะคะพี่ๆแม่ๆ30 40 50 60ฟังทาแล้วไม่แสบผิวทาแล้วกันแดดได้แล้วลดริ้วรอยด้วยเดี๋ยวจะไปคุยว่าสรรพคุณของเขานอกจากนี้มีอะไรอีกแต่ตอนนี้นะถ้ายกหูโทรศัพท์ได้ให้กดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันแดดตัวนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าถ้าโปรไม่ดีจริงๆไม่ได้อยากได้มาพี่เอ
4: ๋เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวันเดียวรอบเดียวเป็นโปรใหม่ล่าสุด The Air UV Mil Serum Base Primer Sun Protection SPF 50 PA บวกบวกปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจากของแถมใหม่ล่าสุดโฟม The Air Diamond ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้ง The Air สุดยอดนิยมอีก1ตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทวันนี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวกๆๆ

0: มาเลย
1: ถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่ไหมคะ
0: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิวเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนมเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะเน
1: ี่ย
0: เห
1: ็
0: นแบบน
1: ี
0: ้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเนี่ยเกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยานและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือ หน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกล่องทุกทีนี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
1: ึ
0: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดดเพราะขาดไม่ได
1: ้
0: เป
1: ็
0: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
1: ี
0: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมย
1: ัง
0: ไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามินซีวิตามินอีบีห้าและบีหกลดเลือนริ้วรอยเรทินอลจากธรรมชาติและปลอบประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
1: ัน
0: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
1: เซรั่มเนื้อน้ำนมเซรั่มเนื้อน้ำนม
0: ท่อง
1: เอาไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมาก
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอนนี้มาแล้วตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตดีนี้เท่านั้น999บาทยังไม่มีค่าจะส่งเนาะพ
0: ี่ผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่าบาทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดดได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหนียวเหนอะหนะเลอะเทอะและที่สำคัญไม่สบายผิว
1: อันนี้นะ
0: อันนี้คือกันแดดแบบเดิม
1: พยายาม
0: กันแดดแบบเดิมเนี่ยหนึ่งกันแดดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อไหลเยิ้มเลอะเทอะมากถูกต้อง
1: อันนี้ถ้าแม่ไปตากแดดแล้วไปเจอฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสำอาง
0: ไหล
1: ไม่ดีมันก็ไหลออกมาหมด
0: ถูกต้อง
1: แต่อยากให้ดูของพี่เอนะคะของดร.เออันนี้ขวดแบบนี
0: ้
1: เซรั่มเนื้อน้ำนมเวลาที่ตูนทาไปเป็นแบบนี้นะแม่
0: แล้วใช้นิดเดียวนะเกลี่ยให้ทั่
1: ว
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ1 2 5 2คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนมีปัญหาผิวเหี่ยวตัวนี้จัดไปแล้วเขาซึมสู่ผิวทำงานได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะลอกมันจะล่อนมันจะไหลมันจะเลอะเทอะบอกเลยว่าซึมเข้าสู่ผิวปกป้องทั้ง UVA UVB คนม
1: ี
0: ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำคนมีปัญหาผิวไม่เกลี่ยตัวนี้จัดไปเลยดร.เอใช้เป็นประจำจะลงน้ำจะดำน้ำจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำยังไงหน้าต้องกันแดดตัวต้องกันแดดให้ได้ผมบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมและที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ
1: ้
0: าค
1: ุ
0: ณมีปัญหาหนึ่งหน้าหมอง
1: มี
0: ปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมากซ
1: ื้
0: อไปได้ในราคาขวดละ690บาท
1: 690
0: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140กว่าบาท
1: คือคุ้มค่ามากนี่เนาะไม่ได
0: ้และที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ
1: ่
0: ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
1: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR code ก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนมก
0: ัน
1: แดดเซรั่มเนื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพ
0: ี
1: ่ๆแม่ๆดูนะคะ
0: เอาปาดแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ
1: อันนี้ทาแล้ว
0: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียวเกล
1: ี่
0: ยได้ทั่วหน้าและที่สามารถสำคัญเลยนะก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ความสามารถของเขาก็ค
1: ือ
0: สามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติมระหว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห
1: ็
0: นผลทันใจผมเน้นย้ำเลยว่ากันแดดในอดีตแค่กันแต่ว่ากันแดดของเรามาพร้อมการบำรุงและให้ความชุ่มชื้นทันทีหลายคนรู้ดีนะว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวแล้วปัญหาหลักๆเลยคือหน้าขาดน้ำคือพออายุเยอะแล้วเนี่ย50ปีมันมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตก็ต้องใช้นะหน้าก็ต้องดูแลบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำเต็มที่ไปเลยวันนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้น
1: มี
0: ป
1: ั
0: ญหาหน้าแห้งมีปัญหาหน้ากล้า านทาเนี่ยเราไม่เคยติดหน้าถูกต้องรดน้ำต้นไม้เราต้องรดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องทำต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป็นกันแดดที่เรียกว่าเติมเต็มอายุเยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยคุณพี่ท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวนี้ยังไม่พออาม่าอายุ80กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
1: แล้วมันแสบหน้าด้วยค่ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต่ของเราเป็นกันแดดที่สามารถได้ใช้ทุกวันแล้วใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
1: ั้
0: งความสว
1: ่
0: าง20เซตนี้แม่ต้องได้นะเพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและเป็นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UV ให้เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอ้ตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริง
1: ๆเพราะว่ากันได้เลย
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทาแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
1: เขา
0: จะ
1: เห็น
0: แบบดำๆเลยอ่ะให้เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่าเนี่ยเราทากันแดดแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนในผิวแห้งมาก
1: หนูสบายใจแล้วบอกตรงๆ
0: ว่าทำไมอ่ะ
1: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบนี้ที่แบรนด์อื่นมันแตะโหลดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140กว่าบาทนิดๆ
0: คุ้มมาก
1: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดดได้
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งได้ทั้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVB และที่สำคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
1: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
0: ถูกต้อง
1: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กบความมันได้อยู
0: ่คือต้องบอกเลยว่าครบเซตมากแล้วเซตเนี้ยใช้ได้ยาวๆประมาณ6เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา1252เป็นกันแดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
1: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR code มาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับโทรมานะครับ

0: หนึ่ง
1: สอง
2: สาม
3: คุณมนครับ
1: คุณภู
0: วัดทางนี้ดีกว่าครับคุณมน
3: มนครับเอ้ากี่เห็นหลังใครแว๊บๆ

0: ิดนะเปิดเปิดไม่เปิดใช่ไหมโอ้โหเปิดนะเปิดนะเฮ้ยทำอะไรน่ะ
1: ไอ้ลัลวีจะทำอะไรคุณมดน่ะ
2: ไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยครับ
3: คุณกุ๊ก
1: แกแก
3: กุ๊กคะ
2: ทำไมครับ
1: ยังไม่ช่วยอีกอ่ะช่วยดิ
2: ครับ
1: น้ำใจมีไหมเนี่ยโอ้ยเฮ้ยปล่อยจับไม่เร็วแกทำอะไรคุณมนบอกมา
2: ไม่ได้ทำอะไรนี่ครับ
3: นี่คุณภูคะคุณภูมีอะไรกับมนเหรอคะ
1: ผมมีเรื่องคุยกับคุณมนครับ
3: นี่แต่ว่ามนไม่มีอะไรจะคุยกับคุณภูนะคะ
1: ไอเดลไอเดลอยู่นี่เอง
4: มานี่เลยครับมาคุยกันดีกว่า
1: โอ้ยจะบอกไม่ตายเลย
5: ไม่ตายหรอกครับไอเดลเก่ง
1: อะไรพวกแกนะฮะ
6: คือไอทิศจะถามคุณภูเรื่องรถนะครับ
5: เรื่องรถครับ
4: ใช่ใช่ครับเรื่องรถที่ห่อปอยอยู่หน้าครับ
5: โอ้ยสวยมากเลย
1: เฮ้ยสีโครเมียมห่อปอยแล้วพี่ปลาเผา
4: โครเมียมนี่แหละครับ
5: ดูไปดูผมเลยนะครับ
6: ไปครับไปครับไปเลยครับไปเลยครับ
1: เฮ้ยแกส่งรูปไปถึงแกเองนะแล้วถ่ายรูปส่งให้ฉันดูเดี๋ยวฉันบอกให้
5: จับมันต้องตอนนี้เลยดีกว่าครับ
1: เดี๋ยว
5: ผ
1: มมีแผนใหม่อยู่เลย
4: แป๊บเดียวครับ
1: ยังไงกัน
4: แน่ไอเดียผมไป
5: คุณมนครับคุณยังถามขายอยู่นะครับ
4: ใช่ครับคุณมน
1: โอ้คุณมน
4: ไปเถอะครับ

0: คุณโอเคไหมครับ
1: โอเคค่ะ
0: คุณบอลครับเติร์ดไทม์ลัคกี้คงจะได้เป็นจริงครับ
1: ไม่มีอะไรบังเอิญหรอกค่ะ

0: 괜찮.
1: ตรงไหนเนี่ย

0: แน่นางวิไล
1: วิไลวิไลเอ้ยนางวิไลเด้เอ็งเห็นเรียงเบอร์พ่อหรือเปล่าวะวิไลวิไลเอ้ยอ้าวโอ้ยไปวางไว้ไหนวะเนี่ยอู้อยู่ไหนวะเนี่ยอ้าวอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่นี่เองHmm.

แม่ยังไม่ออกมาอีกยังยังไม่ออกมาอีกดูมันออกมาหนังโกเก๊ก

0: ทีหลังเจ้าของห้องก็ไม่อยู่อ่ะไม่ต้องเข้ามาไป
1: จ้ะ
2: ลูกบ้า
3: เฮ้ยมึงมาเอาอะไรเปล่าวะ

0: قصتي ما نقولها.
1: يا هم يا هم โอ้ฉันไม่ได้เป็นอะไรมากไปไปไป
2: จิบซะหน่อยสิคะจะได้ดีขึ้นค่ะ
1: น้ำจิบกับขาค่ะเจอกันแล้วเหรอลูก
3: บุญครับอันนี้คุณพ่อผมครับแล้วก็คุณแม่ผมครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้ะหนูเดินมาด้วยกันแบบนี้ก็รู้จักกันแล้วใช่ไหมลูก
3: ครับแม
2: ่ตัวบีของน้าเป็นยังไงบ้างจ๊ะ
3: คุณเกรงใจคุณหญิงบ้าง
2: ก็
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะเอาลูกมานั่งคุยกันดีกว่านะลูกนะ
3: จัดการก่อน
4: ดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะ

0: ปล่อยผมนี่โอ้โหโอ้ยแรงเยอะนะครับเนี่ยโอ้โหตรงนี้ครับ
1: โอ้ยปล่อยนี่ไอ้คุณหมออาทิตย์ผมรู้แล้วว่าคุณ2คนเนี่ยพยายามกันผมออกมาเพื่อให้เพื่อนคุณจีบคุณมนใช่ไหม
0: โอ้ยคุณครูครับคุณครูดูละครมากเกินไปแล้วแบบครับเนี่ยคนเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาทำแบบนี้กันแล้วครับ
1: ไม่มีใครเขาทำอะไรกันผมยังทำเลย
0: อ้าว
1: แล้วแต่จะคิดแล้วกัน
0: โอ้ยเดี๋ยวก่อนสิตรงนี้อยู่ด้วยกัน
2: โอ้ยครับ
0: ครับ
2: นี่คุณครูถือเป็นไอดอลผมเลยนะครับอยู่ด้วยกัน
0: คุยกันก่อนครับ
2: คือยงย่องคุณมากเลยครับเนี่ย
0: ใช่ครับ
2: สักแป๊บนึงนะครับ
1: พอเลยไอดอลไอดอลดึงแขนจะไปไอ้ด้วนอยู่แล้วต้อย
3: คุณอาทิตย์เจ้าชู้ไปกับผู้หญิงคนอื่นวิไลรับไม่ได้เราเลิกกันเถอะ
0: โอ้โหโ
1: อ้โหโอ้ย
0: โอ้ย
1: โอ้ย
0: โอ้ย
1: โอ
0: ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแ
1: หบโอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าคนที่วิ่งเข้างานไปแล้วเนี่ย
1: ฮะ
0: กูบอกปล่อยเขาไปนะครับ
1: งานผมเข้าแล้วครับคุณหมอผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปแล้วครับ
0: เฮ้ยคุณครูครับยังคุยกันไม่จบเลยครับเดี๋ยวหยุดครับแป๊บนึงคุยกันให้ดูเรื่องก่อนนะครับคุณครูครับค
1: ือผมปล่อย
0: โอ้โหไปดูซิแต่หมอมีเรื่องอะไรอ่ะ
4: มีเรื่องอะไรกันนะครับ
1: นี่แกอย่ายุ่งกับคุณบอลนะ
4: ผมว่าเราไปคุยข้างนอกดีกว่าครับ
1: เฮ้ยปล่อย
4: ไปคุยข้างนอกคุณช่วยให้เกียรติเจ้าของงานด้วยครับ
1: ฉ
4: ันครับ
1: ปล่อยฉันไม่ไปกับพวกแก
0: คุณใจเย็นสิ
1: เฮ้ย
5: มีเรื่องอะไรกันน่ะ

0: วีเป็นอะไรไหมคะ
1: ไม่เป็นไรครับ
2: วีเป็นไงบ้างลูกให้แม่ดูซิเจ็บไหมลูก
3: ไม่เป็นไรครับแม่ผมโอเคครับ
4: ฉันว่าจะไม่โมโหฉันว่าจะไม่โกรธฉันว่าจะไม่ว่าใครคุณผัวเด็ดฉันขอคุยด้วยหน่อยสิคุณพระสอนคะ
2: คะ
4: คุณรัฐคะ
5: ครับ
4: ฉันขอตัวสักครู่นะคะ
5: เชิญครับ
4: ยายมน
0: คะ
4: ไปกับป้า
0: ค่ะ
4: คุณด้วย

0: หมอมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นหม
1: อฉันว่าต้องไปเช็คที่โรงพยาบาลนิดนึงนะแผลเนี่ย
2: บอกมาสิว่าเกิดอะไรขึ้น
3: คือผมโอเคครับไม่เป็นไรมากครับพ่อ
1: ครับโอ้ยรับสิครับโอ้ยไม่รับเลยอ่ะ
4: ก็เบอร์ก็ไม่รับ
5: ทำไรอ่ะ
2: เปล่า
1: คุณวิไลรักรับโทรศัพท์ผมเลยนะครับผมอยากอธิบายให้คุณวิไลรักฟังจริงๆอ่ะ
2: คุณอาทิตย
1: ์ว้าย
2: คุณอาทิตย์เหรอคะคุณอาทิตย
1: ์อุตายอุตายมาเร็วมาก
2: คุณอาทิตย์คะ
1: วี
2: คุณอาทิตย์คะโอ๊ยโอ๊ยคุณอาทิตย์คะหายไปไหนของเขานะ
5: เปล่าแล้วแกมายืนรับรอดตรงนี้ทำไม
2: แล้วแกจะมีลูกร่วมกับฉันทำไม
5: อ๋อลูกแกจะมาแอบดูฉันอาบน้ำอีกใช่ไหมได้แต่ฉันจัดให้มาได้แล้ว
6: ไม่โกรธไม่หมอไม่ว่าใครไม่หมอไม่ว่าใครไม่โกรธไม่หมอไม่ว่าใครไม่โกรธไม่หมอไม่ว่าใคร
7: จริงๆนะครับคุณหญิงป้าครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับผมแค่อยากจะเข้าไปคุยกับคุณมนสองคนนะครับแต่คุณรัตลวีครับคุณรัตลวีเนี่ยให้เพื่อนมากันผมครับเพื่อที่เขาจะอยู่กันสองต่อสองครับเจตนาไม่
6: พอเธอจบหรือยัง
7: ครับ
6: ฉันเป็นคนอยากจะให้ยายมนเนี่ยรู้จักกับคุณรัตลวีเขาเองถึงได้ให้เด็กไปตามตั้งแต่หัวค่ำ
8: คุณป้าคะคุณป้าให้เด็กไปตามมนด้วยเหรอคะไม่เห็นมีใครบอกมนเลยนะคะ
6: เด็กเพิ่งมาบอกป้าว่าคุณภูวเดชรับปากว่าจะไปตามเราให้ห
7: ึอุตาอุตาอ๋อผมจำได้แล้วครับตอนเย็นใช่ไหมฮะผมเนี่ยสงสัยช่วยคุณมนรับแขกอยู่ครับก็แขกคุณหญิงป้าเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมขอโทษนะครับผม
6: ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะฉันขอบคุณมากที่คุณมาช่วยงานตั้งแต่เช้าและนี่มันก็ใกล้จะเลิกงานละเหนื่อยมากไหมกลับไปพักก่อนดีมั้ง
7: ผมไม่เหนื่อยเลยครับผมยังสามารถช่วยงานคุณหญิงป้าได้อีกนานเลยครับ
8: คุณภูคะมนขอร้องค่ะ

0: เห็นมือถือหนูไหมอ่ะเมื่อกี้ก่อนอาบน้ำหนูวางไว้ในห้องออกมาก็ไม่รู้หายไปไหนอ่ะ
1: นี่ฐานน้องกูกิ๊กมาสิไอ้เพิ่นเข้าไปวุ่นวายในห้องอ่ะ
0: เธอเข้าไปในห้องฉันทำไม
2: ฉันเข้าไปเอาหนังสือดารา
3: โกหก
2: เมื่อตอนเย็นแกแย่งฉันอ่านแล้วไอ้หนังสือนั่นจะไปอยู่ในห้องนางวิไลได้ไงฮะ
4: ใช่แม่เมื่อกี้ฉันเห็นมันเดินรับรออยู่ตรงนู้นด้วยแม
2: ่ฉันเปล่านะ
5: สักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
6: ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
7: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
8: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะมันได้ผักทั้ง5สี
6: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจิพัท
9: สวัสดีจ้าจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เบกจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
10: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
9: ไอ้ยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่นอนวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที่อยู่ในผักผลไม้ผักผลไม้5สีประมาณอัน1นั่นน่ะ1
10: ประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
9: ครึ่งโล
10: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพอและผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
9: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันเนี้ยเราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
10: ใช่
9: วันนี้เอาโปร3แถม3นี่พี่แอนบอกว่าโปรดีพี่แอนซีเรียบอกงี
10: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
9: ้คือดี
10: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่องวันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมี5ล้านด้วย
9: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
10: เ
9: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
10: ค่ะ
9: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆนะเท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงานเนาะ
10: แม่มีเงินสดนะ
9: ไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
10: มาสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กิ

0: ักนะแต่กินเท่านี้กินเท่านี
1: ้ใช่
0: ผักชี3ใบ
1: จากใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
0: ก็เคลียร์ออกด้วย
1: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
0: เนี่ย
1: มันจะไปเท่ากระบะได้ไง
0: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี
1: ่
0: กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
1: มันไม่ครบเลย
0: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียว อย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลวอเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีส้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูง
1: ใช่อ
0: ันนี้จำเป็นมาก
1: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
0: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริง
1: ยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
0: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
1: จริงๆ
0: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอ่ะ
1: อ่
0: ะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูอาเซโรราเชอร์รี่สีอันเนี้ย
1: สีม่วง
0: เนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
1: ท์
0: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
1: ่
0: อันนี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
1: คุยได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะคุณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนไปร้อย
0: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: เนี้ยส่งให้ฟรีอีกต่างหาก
1: 6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
0: อุ้ยลดมากเลย
1: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1252หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผม @shopone31 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
1: ่
0: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะพ่อๆแม่ๆเหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นเนี่ยคือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
1: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะเรื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
0: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองหน้าเหลืองมันดูไม่สดใสอ่ะ
1: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
0: ค่ะ
1: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอาจกินยากขึ้น
0: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
1: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้อันนี้ใหญ่ไป
0: ซูมให้ดู
1: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได
0: ้
1: อย่างที่สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณเอาตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจ
0: ใช่
1: มันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันไม่ค่อยคล่องเลยนะเอาตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
0: ้
1: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะฮ
0: ะ
1: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึกเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบายๆ
0: ใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมขาเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
1: คุณผู้ชม
0: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
1: ดีลกับคอลเซ็นเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
0: ้โอ้
1: เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆเท่านั้นคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
0: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
1: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียวค
0: ือ
1: เวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าเขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำคงน้ำแข็งหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าอยากจะได้โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
0: เออเนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
1: ไม่เหม็นเขียวแอปทำยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อน
0: ๆ
1: มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
0: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เฮ้ย
1: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
0: เดี๋ยวนั้นมันเหลือตั้ง
1: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคเรารับลอยก่อนขอโทษรับลอยใช้คำนี้แล้วกันรับลอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะครับ
0: เดี๋ยวจัดให
1: ้เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจอเห็นหน้าเซตนี้เซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับอีกแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะ
0: เ
1: ซตนี้799
0: ต่อสายไว้ค่ะ1
1: 2 5 2นะ
0: อย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆและเสริมฟาร์มเดลี่วิจิพัฒน์1252ต่อสายไว้ค่ะ
1: ลาไปแล้วสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าไม่เป็นอันทำเมื่อไร
2: คิดได้จ้องตาตาหิบครั้งเดียวเองครับ
3: ขอโทษนะคะคุณรัตวีครับมนต้องขอโทษแทนคุณครูด้วยนะคะ
2: ไม่เป็นไรหรอกครับผมเลยไม่ได้เห็นหน้าคุณมนเลย
4: จะคุยกันสองคนไหมครับงั้นผมจะขอตัวกลับบ้านก่อน
2: นะ
3: นะคะมนต้องขอโทษแทนด้วยนะคะ
5: จ้า
3: ขอโทษจริงๆค่ะ
4: คุยอะไรกับแกวะ
2: คุณมนครับเดี๋ยวผมขอตัวไปคุยกับเพื่อนแป๊บนึงนะครับ
3: ค่ะ
2: พ่อแม่เดี๋ยวผมมานะครับขอโทษนะครับอะไรกับแก
4: คุณอ่อนคุณอ่อนคุณบีคุณอ่อนไปก่อนช่วยผมหน่อยคุณวีระลักบอกเลิกผมเลยครับคุณวี
2: ฮะ
4: คือก็อาจจะเห็นรูปผมกับคุณนี้ออนในเฟซบุ๊กอ่ะผมโทรไปหาเขาก็ไม่รับแถมตัดสายผมทิ้งด้วยนะครับคุณวีผมทำไงดีครับคุณวีคุณวีครับช่วยผมหน่อยนะครับคุณวี
2: เย็นๆหน่อย
4: คุณออนเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านครับคุณวีมานะครับจะเจอกันนะครับผมไปแล้วนะครับ
6: คุณอาทิตย์คุณอาทิตย์เขาไปไหนอะคะ
2: มันบอกว่ามีธุระที่บ้านนะครับมันก็เลยรีบกลับ
6: กลับแล้วเฮ้ยโอ้ยไม่รับสายอีกด้วยอะพี่วีคะฝากบอกคุณอาทิตย์ด้วยนะคะว่าอย่าคิดว่าจะหนีอิงพ้นพี่วีก็รู้ว่าถ้าอิงอยากได้อะไรอิงต้องได้มีอะไรเปล่าลูก
2: ไม่มีอะไรครับแม่เรียบร้อยครับ
6: แน่ใจนะ
2: แน่ใจครับ
6: คุณหญิงคะเป็นไงบ้างคะ
7: เรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีเรื่องอะไรละ
6: ค่ะ
7: เราไปสนุกกันต่อดีกว่านะคะ
6: ค่ะเชิญค่ะ

0: ื่นฉันคืนมา
1: หยุดนะตกลงเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน
0: ่ก็กูกิ๊กนั่นสิคะขโมยมือถือหนูไปขอคืนก็ไม่ให้พี่เวก็เลยเข้ามาช่วย
2: ไม่จริงนะคะคุณต๋อยกูกิ๊กไม่ได้มีนิสัยขี้ขโมยเหมือนนางวิไลมันนะคะ
3: อ้าวนางกูกิ๊กเรื่องจบไปตั้งนานแล้วงัดมาพูดอีกทำไมฮะ
2: ก็ทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะคะก็ในเมื่อนางวิไลมันขี้ขโมยจริง
4: ๆนี่ก่อนที่โทรศัพท์วิไลมันจะหายอ่ะแกน่ะเข้าไปทำอะไรใต้เตียงวิไลมันฮะแกน่ะขโมย
2: คุณต๋อยคะคุณต๋อยช่วยกูกิ๊กด้วยค่ะกูกิ๊กลูกใส่ร้าย
4: แหมเข้าไปใส่ร้ายมึงฮะ
1: หยุดเดี๋ยวนี้นะถ้ามั่นใจนักก็ไปหาหลักฐานมาจะมากล่าวหากันลอยๆแบบนี้ไม่ได
3: ้อยากได้หลักฐานใช่ไหมคะ
1: ใช่
3: ได้ค่ะ
4: ตบให้ฝันมันเปี้ยเลยตบมันตบมันตามไป
5: ไป

รับหน่อยนะครับโอ้ยทำไมความรักต้องมีอุปสรรคขนาดนี้ด้วยเนี่ยโอ้ย

0: 回家，回回。
1: 杀伤，杀伤。
2: คุณอาทิตย
0: ์ผมมาที่นี่เพื่อจะพิสูจน์ให้คุณวิไลรักษ์ได้เห็นความจริงใจของผมให้โอกาสผมนะครับผมรักคุณวิไลรักษ์สุดหัวใจคนเดียวเท่านั้นไม่ยอดรักของผม
2: กลับไปเถอะค่ะ
0: ไม่กลับครับ
2: กลับไปนะคะ
0: ผมไม่กลับครับคุณวิไลรักษ์ยอดรักของผม
2: กลับไปเถอะค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ครับเชื่อผมนะครับ
2: กลับไปก่อนนะคะวิไลเชื่อคุณแล้วค่ะแต่กลับไปก่อนนะคะ
0: ผมรักคุณวิไลรักคนเดียวเชื่อผมนะครับ

0: ลูกสาวอย่างนี้ไอ้อาทิตย
1: ์ไม่ครับผมรักคุณวิไลรักผมยอมเข้าไปไหนทั้งนั้น
0: ไม่ปล่อยใช่ไหม
1: ไม่ครับ
0: ตาย
2: พ่อพ่ออย่าเฮ้ยหยุดค่ะอย่าสู้กันอย่าสู้กัน
0: จะไม่เลิกยุ่งกับลูกสาวใช่ไหม
1: ไม่ครับ
2: คุณอาทิตย์ระวังนะคะคุณอาทิตย์คุณอาทิตย์คุณอาทิตย์คุณอาทิตย์คุณอาทิตย
3: ์ผมรักคุณวิไลรักคนเดียวจะขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยโอ้ตายตายตายโอ้ยแต่พ่อคุณวิไลรักเขาคงไม่ยิงกับเหมือนในหนังหรอกมั้งโอ้ไม่ไม่ไม่ไม่มั่นใจมั่นใจมั่นใจไม่คิดไม่คิดอาทิตย์ทำได้อาทิตย์ทำได้เราพร้อมพลังมาพลังมา1 2โอเค
4: กุ๊กกิ๊กมาขโมยของวิไลแถมยังมาด่าวิไลอีกทำไมไม่ลงโทษมาคนเดียวล่ะคุณต่อย
5: หยุดเลยเนอะไม่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ขโมย
4: โหยหลักฐานอยู่ทนโทษก็ยังเถียงอีกเหรอแหม
0: หยุดพายพอไรเว้ยนี่ฉันว่าเรื่องนี้นะไว้ให้คุณมนเขาตัดสินดีกว่ายุติธรรมดีเว้ย
6: นี่แกหาว่าฉันลำเอียงหรือยังไง
0: อ้าวนี่คุณต่อยผมยังไม่ได้พูดเลยนะคำนะคุณต่อยพูดเองนะไม่จะฝ่าย
6: เฮ้ยฝ่ายฝ่ายอะไรพอเลยพอพอพอหมดรุ่นเด็กรุ่นแก่จะทะเลาะโชว์เด็กให้มันถอนงอกหรือไงฮะไปเวกพาน้องแก่ออกไป
2: กูกิ๊กเอาโทรศัพท์คืนมาบอกให้เอาคืนมาไง
6: ไม่มี
2: ลีลาอยู่ได
6: ้เอาคืนมา
2: ไม่มี
6: ไม่ม
2: ี
6: เอามา
4: พี่ว่าโทรศัพท์ตกอยู่ที่ครัววะ
7: นี่แม่ทุกคนไปช่วยลูกหาดีกว่า
6: ไป
3: อาทิตย์สุภรักโอ้โหเอ้ยจะเฮ้ยอาทิตย์สู้ๆอาทิตย์สู้ๆเฮ้ยเฮ้ยจะเฮ้ยโอ้โห

คุณอาทิตย์ต้องคิดว่าเราบอกเลิกเขาจริงแน่เลยออกมาคุยกับผมหน่อยนะครับผมอยู่หน้าบ้านคุณแล้ว

0: รักแท้ต้องไม่แพ้รั้วเฮ้ยเจ้าเฮ้ย
1: คุณทำอะไรของคุณอ่ะ
0: ครับผมกำลังปีนรั้วไปหาแฟนครับ
1: ปีนรั้วไปหาแฟนและทำไมไม่เข้าทางประตูดีๆล่ะครับ
0: ตำรวจ
1: ใช่ตำรวจ
0: ผมทะเลาะกับแฟนครับผมก็เลยกำลังจะปีนรั้วข้ามไปหาแฟนครับผมเขาไม่ให้ผมเข้าบ้านครับ
1: ทะเลาะกับแฟนหรือเป็นขโมยกันแน
0: ่โอ้ยอุ้ยไม่ใช่ขโมย
1: มาลงมา
0: ไม่ใช่
1: เดี๋ยวลงมา
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ดาโอ้ยใจเย็นครับใจเย็น
1: ลงมา
0: โอ้ยใจเย็นสิครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหแต่แหงแว๊บแต่แหงแว๊บคุยกันตรงนี้ก็ได้ครับผม
1: ไม่ใช่
0: ขโมยผมไม่ใช่ขโมยไม่ใช่ขโมย

0: ไปคุยกันที่สอนอเลยไป
1: ผมไม่ใช่ขโมยจริงพี่ดูผมแต่งตัวดูดีโอ้โหพี่อุ้ยจริงเลยครับผมไม่ใช่ขโมยจริงพี่
2: ใส่กุญแจมือก่อน
1: เฮ้ยกุญแจมือพี่เฮ้ยเอาจริงเหรอเฮ้ยพี่กูถึงข้างกุญแจมือพี่ครับผมไม่ใช่ขโมยจริงนะพี่นะพี่เชื่อผมนะโอ้ยพี่
0: ไม่ใช่ขโมยแล้วเมื่อกี้ทำอะไร
1: ปีนรั้วบ้านไงครับ
0: นั่นไงขโมย
1: โอ้พี่ไม่ใช่จริงผมไม่ใช่ขโมยจริงนะเชื่อผมเถอะเชื่อผมนั่นๆๆ
0: เป็นขโมยทำไมต้องแต่งตัวดีขนาดเนี้ย
1: เอาก็โอ้พี่มันไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพี่ผมไม่ใช่ขโมยจริงๆนะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่นี่โทรศัพท์เข้าโทรศัพท์นี่เอออยู่ข้างในนั่นแหละครับล้วงมาเลยเออนะครับพี่นะเผื่อแฟนผมโทรมานะนะนะอ่านี่แหละครับพี่แฟนผมเลยครับพี่รับให้ผมหน่อยรับผมหน่อยนะนะนะรับผมหน่อยให้ผมคุยครับครับฮัลโหลคุยแล้วเหรอครับโอ้ยอย่าเพิ่งโกรธนะครับฟังผมอธิบายก่อนนะครับคือตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านคุณนายรักแล้วครับอ๋อไม่ใช่คือว่าตอนนี้ผมเอ้ยพี่คือคุณวิไลครับตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านแล้วแต่ว่าผมโดนตำรวจจับอยู่ครับคุณวิไลรักคุณรักช่วยผมด้วยนะครับ
3: ฮะคุณอาทิตย์โดนตำรวจจับทำไมล่ะคะ
1: ช่วยผมด้วยนะครับนะครับนะครับ
0: พอแล้วไป
3: ฮะ
4: พี่คุยกันลงพัก
1: เฮ้ยเฮ้ยคุณพี่
0: ไปเข้าไป
4: เร็วไป
5: นำผู้ต้องหา
1: โอ้

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ก็เหมือนมีคนเคยบอกไว้ว่าความรักมีเหตุผลของมัน
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟลชเซล by โอช้อปปี้
2: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
3: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลค
2: ุ
3: ณค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตรงน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
2: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
3: ใช่ใช
2: ่วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
3: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
2: 3ปีครับ
3: เฮ้ยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
2: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่
3: 1,390 บาทคุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
2: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
3: ม
2: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
3: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
2: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วเขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
3: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการลดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
2: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวข่าวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่อันนี้ครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะ

0: แกงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนการนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
1: เออเอาที่ว่าเป็นเรื่อง
0: ของเป็นไงร้อนนะเธอ นะครับเป็นไงบ้าง
1: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนที่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงก
1: ิน
0: อะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
1: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
0: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลยคร
1: ับ
0: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตากงเตาแก๊สครับ
1: แล้วดู
0: แล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
1: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ้าจะทำเมนูของอาหารเนี่ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บอะล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
0: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
1: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิคีบไม่ไหวคุณผู้ชมพอชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
0: ดูดีอ่ะ
1: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
0: เห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้โหแป๊บเดียวยังไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
1: ต่อไปอันนี้
0: คือทำอะไรนี
1: ้โอ้ยโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
0: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
1: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กก็จบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
0: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอ่ะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
1: ข้าวเหนียวคนนี้จ่ายมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หัวข้าวเหนียวก็หุงได้หรอ
0: ร้อนนะเธอร้อนนะ
1: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: คุณผู้ชม
1: หุยนุ่มมาก
0: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
1: โทษนะ
0: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
1: โทษนะคุณผู้ชม
0: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
1: มีไก่
0: เป
1: ิ
0: ดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
1: มีปิ้งไก่กินกับข้าวข้าวเหนียว
0: สวยไหม
1: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวคือว้ายเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
0: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปซื้อข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
1: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกติหนูเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้น เมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
0: ข้าวหมกไก่
1: ข้าวหมกไก่พร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
0: ่ดูดี
1: ข้าวสวยข้าวมันแบบ
0: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูลออปชั่น
1: ใช่ฟูลออปชั่นทำได้ทุกอย่าง1390ได้ฟูลออปชั่นแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
0: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะคร
1: ับ เฮ้ยเฮ้ยเค้กทำจากหม้อสวยขนาดนี้เลยเหรอ
0: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อย
1: โรยเนี่ยเค้กหน้าไหม้
0: แต่งหน้า
1: แต่งหน้า
0: คุณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย1390บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
1: ใช
0: ่โทรตอนนี้เธอ
1: แล้วตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
0: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
3: สวัสดีครับ
2: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
3: อันแรกก่อนก็คือตัวเนี้ยเราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำลำข้าวมีอีสูตร5:1นะครับพอ5:1คนกินแล้วเนี่ยไปไหนไหนที่เนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B แล้วก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงลืมตัวนี้เราเพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
2: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำลำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
3: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดเนี้ย7กระปุกทานเข้าทานวัน1แคปซูล
2: ครับ
3: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
2: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
3: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้200นะครับผม
2: เฉพาะ
3: ในรายการนี
2: ้โอเค
3: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
2: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำลำข้าวจริงๆเรามันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
3: ครับงาดำลำข้าวสูตร5:1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
2: อ
3: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำเลยแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีอยู่แล้ว แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
2: ม
3: คุมคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำเข้า0.5:1ซึ่งน้ำมันงาดำ

0: มีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจานอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคโนโลยีการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได้เป็นเทคโนโลยีที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวมเพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องกินข้าวซ้อมมือตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้ว
1: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
0: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะ
0: ฮะข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมากๆ
1: คุณป๋อผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับแล้วไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณป๋อบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่1,399
0: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
1: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
0: ครับ
1: จริงสุภาพบุรุษ
0: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิถีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาโรจานอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประธานสุภาพบุรุษนะครับ
1: ม
0: าม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงหลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
1: ่น
0: ะคร
1: ับ
0: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
1: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
0: ะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนโอ้มีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะครับนี่มาม่าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
1: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
0: ว่ายน้ำ
1: มั่นใจได้ไหมอันนี้คือคุณป๋อให้คุณแม่ทานเองคุณป๋อก็ทานเอง
0: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
1: ม
0: กลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
1: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันหนึ่งไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับผมของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับ
0: คุ
1: ยกับคุณป๋อต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณป๋อ70กว่าปี
0: ครับ
1: โรงงานได้มาตรฐาน
0: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียร์สัตสาคัม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
1: ครับ
0: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาโรจานอลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอน

0: นะครับหมดก่อนแล้วก็บ่นไม่ได้นะครับ
1: โทรไว้ก่อนตอนนี้เลย20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
0: ลองเช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกำเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
1: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตที่มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณปอจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณปอเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณปอด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้ต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณปอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเขานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ

0: ิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตยายคืออะไรอ่ะ
1: นึกไม่ออก
2: ค่อยๆคิด
1: ก็น่าจะตอนที่เรียนมั้ง
0: โอ้และตาล่ะ
2: สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือได้พบยาย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

0: การพระอาจารย
1: ์เชิญนั่งสนทนาธรรม
0: ขอบพระคุณค่ะนมัสการพระอาจารย์นะคะเมื่อสักครู่ตอนเข้ารายการนะคะอ้อมก็ได้เกริ่นกับคุณผู้ชมเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของโลกข้างนอกนะคะต้องใช้คำว่าโลกข้างนอกที่มันมีโลกเสมือนเข้าไปอีกเพราะว่าพูดถึงละครค่ะมันมีละครเรื่องหนึ่งที่เขาฮิตกันมากๆแล้วมันเพิ่งจบไปซึ่งก็ว่ามันเป็นละครที่มีประโยชน์นะคะชื่อเรื่องมันชื่อกรงกรรมชื่อมันดูจะตรงตัวอยู่นะคะแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของครอบครัวที่มีความเกี่ยวพันหลากหลายแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของกรรมเยอะๆเลยทีนี้ต้องไปดูแล้วมันมีหลายฉากที่น่าสนใจอะค่ะพระอาจารย
1: ์
0: มันมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งที่ชอบจิกเงินจิกเงินแม่สามีจิกไปเรื่อยๆจิกเก็บจิกเก็บจิกเก็บเพราะเขามีปมมาว่าเขาต้องการจะมีเงินแต่ประเด็นคือพอจิกมาแล้วก็ต้องโทษคนอื่นว่าตัวเองไม่ได้ทำแต่ที่แย่กว่าคือเขาเอาเงินไปออกดอกแล้วก็ไปขู่คนที่กู้เขาคนที่กู้ก็ขู่อาฆาตตัวเอง
1: อ้าว
0: ขู่ว่าถ้าทวงมากๆตายง่ายกว่าประมาณนี
1: ้
0: แล้วพอเอานางคืนเขานอนคนเดียวที่บ้านค่ะได้ยินเสียงกุกกักกุกกักตัวเองก็นอนไม่หลับนอนกอดเก๊ะอะค่ะเก๊ะเงินเพราะมันเป็นละครโบราณ
1: น
0: อนกอดเก๊ะเงินนะคะพระอาจารย์ความสุขของคนเรามันอยู่ที่เงินจริงๆค่ะ
1: ความจริงเงินก็ทำให้สุขได้ถ้าใช้เป็น
0: ค่ะ
1: แต่เงินก็ทำให้เกิดโทษได้ถ้าใช้ไม่เป็น
0: ค่ะ
1: พระเนี่ยพระพุทธองค์ไม่ได้บอกว่าห้ามมีเงิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่บอกว่าให้มีวยาวัจกรมีคนรักษาเงินหมายถึงว่าถ้ามีคนมาถวายเงินเนี่ยต้องมีวยาวัจกรคนอื่นดูแลที่เป็นฆราวาสเพราะเขาช่ำชองกว่าปัจจุบันนั้นก็เป็นธนาคาร
0: ค
1: เป็นวยาวัจกรแล้วก็ข้อที่สองคือห้ามเก็บเงินเพราะจะถูกปล้นถูกขโมยเพราะว่าพระไม่มีทรัพย์สินสมบัติไม่มีตู้นิรภัยไม่มีอะไระ ไม่มีบ้านอาจจะถูกจี้ถูกปล้นถูกประทุษร้ายได้ง่ายเพราะเงินมันเป็นทั้งสุขทั้งทุกข
0: ์
1: คนที่เอาเงินเป็นหลักในการผูกมิตรนะมิตรจะสั้นมิตรภาพจะสั้น
0: เอาเงินเป็นหลักในการผูกมิตรถ้าเราอย่างนี้เราไม่เรียกว่าน้ำใจเหรอคะพระอาจารย
1: ์มันมีน้ำใจอยู่แต่ว่าคนมันเหมือนกับเราให้ยืมของให้กู้เงินนะเวลาที
0: ่
1: เราจะเอาคืนเนี่ยมันไม่ได้
0: ก็จะเป็นคนละแบบ
1: มีคนละแบบ
0: มันไม่ใช่ให้แบบไม่หวังผลไม่ได้ซื้อของไปฝากกันผ่านเงินตรงนี
1: ้ไม่ใช่
0: แต่มันเป็นมิตรที่แบบฉันให้เธอกู้เป็นหนี้บุญคุณ
1: ใช่ฮะเป็นหนี้บุญคุณความรู้สึกว่าฉันก็อยากได้คืนนะก็ยังมีอยู่นะเพราะนั้นมิตรที่จะเป็นกองบุญกุศลไม่ใช่กองกรรมน
0: ะ
1: ก็จะต้องเป็นมิตรที่เกิดจากความบริสุทธิ์ใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยใจที่บริสุทธิ
0: ์
1: ไม่ต้องหวังว่าจะต้องกู้หนี้ยืมสินจ่ายคืนจนกระทั่งต้องทวงกันฉะนั้นอย่าเอาเงินเป็นหลักจนเกินไปให้นึกถึงมิตรภาพของคนเป็นหลักเหมือนกัน
0: เพราะว่าพออ้อมเห็นตัวละครนี้เขานอนกอดเก๊ะถ้าในยุคปัจจุบันเราก็เหมือนนอนกอดบัญชีแต่ว่าเงินที่เราได้มาถ้ามันไม่สุจริตเนี่ยมันจะมีความสุขตรงไหนและในความเป็นจริงในโลกข้างนอกอ่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้กอดบัญชีเราก็ยังมีเงินมีทองของเราติดบ้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะ
0: แต่มันทำให้เราสะดุ้งแล้วนอนไม่เป็นสุข
1: ก็อย่างคนที่ทุจริตคอร์รัปชันเอาเงินไปฝากที่นั่นที่นี่ที่เป็นข่าวเป็นคราวหรือว่าเป็นกรณีในบ้านเราการเมืองก็ดีในตำรวจก็ดีในทหารก็ดีที่มีข่าวออกมาเนี่ยอันนี้ก็เงินนะก็สะดุ้งเหมือนกันและมิตรภาพเนี่ยระหว่างกันและกันเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามถ้าผลประโยชน์มันไม่ลงตัวมันก็อาจจะแตกหักได
0: ้
1: ฉะนั้นเงินเนี่ยมันไม่ยั่งยืนหรอกแต่ว่าเกียรติยศศักดิ์ศรีมันยั่งยืนมิตรภาพเนี่ยมันยั่งยืนดูเจ้าสัวทั้งหลายเมื่อ มัยโบราณโบราณนะ
0: ค่ะ
1: ราชาพระมหากษัตริย์อภิมหาเศรษฐีทั้งหลาย
0: ค่ะ
1: เงินก็หายไปหมดแล้วเหลือแต่อนุสาวรีย์ของท่านเหล่านั้นอยู
0: ่ค่ะอ
1: นุสาวรีย์แห่งความดีความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีต่อแผ่นดินเกิด
0: ค่ะ
1: การเสียสละ
0: ค่ะ
1: สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยที่จริงก็

0: ยิ่งใหญ่มากเลยน
1: ะ
0: พระองค์ท่านเนี่ยแต่ว่าพระองค์ท่านคนไม่ได้พูดถึงเรื่องร่ำรวยใช่ไหม
1: แ
0: ต่พูดถึงการเสียสละ การออกรบการปกป้องคุ้มครองอันนี้เกียรติยศมันมีค่ากว่าเงิน
1: คืออ้อมชอบที่พระอาจารย์บอกว่าเราไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการมีเงินเพราะมันตรงกับที่เพื่อนอ้อมถามอ้อมว่าถามจริงๆอะทุกวันนี้ไม่อยากได้เงินเหรออ้อมบอกอยากสิอ้อมยังต้องซื้อข้
0: า
1: วเราต้องมีเงินซื้อข้าวเพียงแต่เราต้องถามว่าเงินเท่าไหร่คือความพอดี
0: ใช่
1: แล้วเราจะหาความพอดีตรงนี้จากไหนอะคะพระอาจารย
0: ์ความพอดีที่เราพูดถึงเนี่ยเราจะต้องคิดให้ดีนะเพราะว่ามันจะไม่พอดีถ้าคิดไม่ดีเนี่ยมันจะเกินพอดีหรือมันอาจจะขาด
1: พอหรือไม่อยู่ที่วิธีคิด
0: อยู่ที่วิธีคิดบางคนก็พอดีของเขาก็อาจจะเกินสำหรับเรา
1: ค่ะ
0: นะบางคนเนี่ยอาจจะโอ้ดูขาดแคลนแต่มันพอดีสำหรับเขา
1: ค่ะมันมีหลักธรรมะอะไรที่เราสังเกตความพอดีตรงนี้ได้ในใจครับอาจารย์
0: หนึ่งไม่เป็นภาระสองไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่มั่นใจไม่มั่นคงนะมีตัวประกันที่ทำให้ความรู้สึกว่าเรามั่นคงเนี่ยนั่นแหละพอดี
1: คือมั่นคงแบบพอดีด้วยนะไม่ใช่มั่นคงว่าเลี้ยงไปเผื่อลูกแบบว่าโทษนะคะหลายรุ่นเหลือเกินเอาแค่พอดีแล้วอยู่บนพื้นฐานที่เราไม่โกงใคร
0: ใช่ฮะ
1: อันนี้ถึงจะเรียกว่าพอดีซ
0: ื่
1: อสัตย์กับหน้าที่การงานให้งานมันทำผลของเงินโดยที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนและผิดศีลแม้แต่นิดอันนี้เรียกพอดี
0: พอดีอย่างเจ้าสัวทั้งหลายเราอาจจะบอกว่าท่านก็ร่ำรวยแต่จริงๆแล้วท่านเหล่านี้ก็รับประทานอาหารมื้ออิ่มมื้อหนึ่งอิ่มหนึ่งเนี่ยนะเท่ากันกับคนพนักงานนะ
1: ค่ะ
0: เราอาจจะคิดว่าท่านร่ำรวยเพราะว่าตัวเลขมันสูงเป
1: ็
0: นแสนๆล้านกำไรแต่ละปีเนี่ยมันมากเหลือเกินแต่เงินเหล่านั้นมันก็ไปจ่ายน
1: ะ
0: ไปจ่ายพนักงานที่ไปอยู่เป็นพันเป็นหมื่นอาจจะเป็นแสนคนบางบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะมันก็จ่ายไปมันก็ลงทุนไปจ่ายไปหมุนไปมันเหมือนกับน้ำมันเป็นพลังงานเพราะว่าน้ำมันไหล
1: ค่ะคือในการทำธุรกิจที่ถูกต้องตามหลักการถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องคอร์รัปชันเราต้องทำแบบความซื่อสัตย
0: ์
1: การทำธุรกิจถ้าทำถูกต้องโดยหลักการของมันมันต้องมีกำไรเป็นเรื่องปกติ
0: เป็นเรื่องปกติ
1: แล้ว
0: กำไรก็อยู่ไม่ได้
1: มันคือปกติของการลงทุนในเหตุใช่ไหมคะ
0: เหมือนเราออกกำลังกายเนี่ยกำไรก็คือว่า
1: แข็งแรง
0: ใช่ไหมลดน้ำหนักได้อาหารการกินเราดูแลอย่างดีเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บปัญหาอยู่แล้วนี่คือกำไร
1: เพียงแต่มันเป็นกำไรที่ไม่ได้วัดค่ามาเป็นตัวเลขในบัญชีคนก็เลยจะมองว่าแม้ถ้าเข้าวัดแล้วอ่ะก็ต้องไม่ต้องรวยสิจนมันไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยว
1: ก็ถ้าคนมันทำธุรกิจมันก็ต้องได้ผลของธุรกิจ
0: ถูกต้อง
1: ตามเหตุปัจจัยของมัน
0: พระอาจจะศักดิ์สิทธิ์เสกได้นะ
1: แต่แค่อย่าโกง
0: ใช่
1: เท่านั้นเองแล้วก็แจกจ่ายให้ลูกน้องมีความสุขในหน้าที่ของกำไรเพราะว่าการทำงานมันก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างนึง
0: ลูกน้องอย่าอิจฉานายผู้ใหญ
1: ่
0: ผู้ใหญ่ก็เมตตาผู้น้อยผู้น้อยก็ส่งเสริมผู้ใหญ
1: ่
0: นะกำไรมันก็ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันถ้าเราขยันกำไรเราก็มากใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ท่านก็มีกำไรมากท่านก็จุนเจือมาถึงเราหมายก็ว่าแบ่งปันซึ่งกันและกันไม่สามารถที่จะเศรษฐีเจ้าสัวทั้งหลายอยู่จะอยู่ได้ด้วย
1: ตัว
0: คนเดียวลำพังเนี่ยไม่เป็นไปไม่ได
1: ้
0: มันต้องอยู่ได้ด้วยพนักงานด้วยเจ้าหน้าที่ลำดับลงมาจนถึงคนกวาดขยะนะ
1: คือทุกคนมีโอกาสเป็นเศรษฐีถ้าตัวเองบริหารจัดการเงินของตัวเองได้อย่างไม่เป็นหนี้แล้วก็เตรียมเอาไว้ใช้ในยามเจ็บป่วย
0: แน่นอนเลย
1: คือแผนของคนแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันใช่ไหมคะสมมติว่าถ้าเจ้าสัวเขาจะกินข้าวมื้อละ 5,000 หมื่นนึงนั่นก็เรื่องของเขา
0: เรื่องของเขา
1: แต่ถ้าเราจะกินข้าวมื้อละ50บาทก็เรื่องของเรา
0: อิ่มเหมือนกัน
1: อิ่มเหมือนกัน
0: อิ่มเท่ากัน
1: แล้วเราก็พอใจในแบบของเรา
0: แล้วเราก็พอใจในแบบนี้แหละมันอิ่มขอให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมันจะมีคุณค่าอะไรในเมื่อคุณมีเงินมากแต่คุณป่วย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คุณมีเงินมากแต่คุณง่อยเปี้ยเสียขาตาพิการคุณมีเงินมากแต่ลูกหลานไม่ดีทะเลาะกันเรื่องการเงินทรัพย์สินสมบัติมันจะมีประโยชน์อะไรมีทรัพย์สินสมบัติมากแต่ว่าไม่มีคนรักมันไม่มีความหมายเลยนะ
1: ใช่ใช่เพราะอ้อมดูละครเนี่ยตัวละครเนี่ยถ้าในยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีร้านค้ามีกิจการแต่ลูกเขาไม่ได้ดั่งใจ
0: นั่นเห็นไหม
1: พอลูกไม่ได้ดั่งใจทั้งที่คนจีนถ้ามีลูกชายเนี่ย4คนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดี
0: ใช
1: ่แต่พอลูกไม่ได้ดั่งใจคนเป็นแม่ก็ทุกข์และในเรื่องเนี่ยนะคะอ้อมมีความรู้สึกว่าฉากที่มันสะท้อนอะไรบางอย่างมันเหมือนคำที่เราเคยได้ยินตอนเด็กๆว่าพอคนใกล้ตายอะค่ะพระอาจารย์เรื่องราวต่างๆมันจะประดังประเดเข้ามาในหัวเวลาประสบอุบัติเหตุหนักๆจะตายแหล่ไม่ตายแหล่เวลากำลังช็อกจากอาการทางร่างกายเรื่องเก่าๆภาพเก่าๆมันติดมาในหัวมันจะเป็นตัวชี้วัดไหมคะว่าเราจะไปในทิศไหนในนาทีสุดท้าย
0: เป็นตัวชี้วัดเหมือนกับเราหักพวงมาลัย
1: ค่ะ
0: ตอนเผลอหักพวงมาลัยยังไงอะ
1: มันก็กึกอะ
0: กึก
1: ไม่มีสติ
0: ออกนอกเส้นทางไหมออกนอกเส้นทางก็ลงคลองเลยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะขับดีๆมา2ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: นะวินาทีเดียวนะที่มันไปแทรกอยู่ใน2ชั่วโมงเนี่ยวินาทีเดียวอาจจะลงไปที่ลำตะคองได
1: ้เพราะฉะนั้นไอ้วินาทีนั้นเนี่ยมันก็ต้องฝึกให้เราคุ้นชินกับ
0: วินาทีของจิตมันต้องอย่าเบรกให้ได้อย่าให้รถฉลับอย่าให้จิตของเราฉลับ
1: มันไม่ง่ายนะคะเพราะว่าอันนั้นเราเปรียบเทียบวินาทีเดียวให้มันแฉลบแต่สมมุติว่าชีวิตเราอยู่มาตอนอ้อมเนี่ยค่ะถึงวันนี้อ้อม45พอดีเป๊ะ45เราต้องสะสมความคิดความรู้สึกมาเต็มไปหมดแล้วอ้อมจะเลือกได้ยังไงอะคะพระอาจารย์ว่าไอตัวไหนมันจะแฉลบมาในจังหวะนั้นแล้วอ้อมจะเอามันอยู่อะ
0: ความจริงเรื่องของการคัดเลือกเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราไม่ต้องคัดเลือกแล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันจะป๊อปอัพขึ้นมาอารมณ์
1: เนี่ย
0: มันป๊อปอัพขึ้นมา
1: แล้วเราเลือกป๊อปอัพไม่ได้
0: ของมันอยู่ที่ว่าเราบริกรรมอะไรเราคิดอะไรย้ำคิดย้ำทำในเรื่องอะไรมันเหมือนกับโทรศัพท์มือถือพวก YouTube พวก iPhone ทั้งหลายเราชอบอะไรมันจะขึ้นมาให้เราใช่ไหมเราชอบเครื่องบินเราชอบนักมวยเราชอบการพนันเราชอบปลูกชอบต้นไม้เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆป๊อปอัพมันจะมา YouTube เนี่ยมันจะมาม
1: ันมาตามความคุ้นเคยที่เราใช้งาน
0: ใช่ฮะเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่มันป๊อปอัพขึ้นมาในจิตของเราเนี่ยเราอาจจะฉลับไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งซึ่งมาบ่อยๆเราต้องคัดเลือกเอามาบ่อยๆแล้วเราพิจารณาเราชอบอารมณ์บางคนอารมณ์ร้อนอารมณ์แรงอารมณ์ร้ายอารมณ์แบบฟาดง่วงฟาดงาอันนี้มันจะป๊อปอัพขึ้นมาเรื่อยๆตื่นช้าขึ้นมาหาเรื่องละตื่นช้าขึ้นมาก็หาเรื่องคนอยู่ใกล้ก็โดนแต่ถ้าเราคิดในเรื่องดีเบื้องต้นนะยิ้มเรื่อยๆแล้วก็ใคร่ครวญใจเย็นเราก็จะป๊อปอัพแต่เรื่องดีๆขึ้นมา
1: คือเรียกว่าเราสร้างเหตุอะไร
0: ใช่
1: เรามักจะได้ผลอย่างนั้นเขาถึงที่โบราณเขาบอกว่าถ้าเราทำดีบ่อยๆทำแล้วเราที่บอกว่าทำกุศลน่ะนึกถึงเมื่อไหร่เราก็มีความสุข
0: แน่นอน
1: ก็มันจะได้ป๊อปอัพนาทีนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะ
1: ทำมากคือไม่ใช่ทำแบบว่าหลับหูหลับตาทำแต่ทำแล้วรู้ว่าตัวเองทำ
0: ใช่ฮะ
1: มันเพียรทำไปเรื่อย
0: ๆเอาแค่ง่ายๆนะอ้อมดูนะก่อนนอน
1: ค่ะ
0: ก่อนนอนก็เหมือนก่อนตายแหละ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมก่อนนอนเนี่ยดูซิว่าจิตของเราเนี่ยไปทางไหนมากบางคนฟังเพลงก่อนนอนฟังเพลงคลาสสิกก่อนนอนดนตรีไทยก่อนนอนบางคนดูเรื่องสยดสยองก่อนนอนหนังผีก่อนนอนไอ้พวกนี้มันจะเป็นตัว
1: กระตุ้นเหรอคะ
0: กระตุ้นดูว่าเราดูอะไรก่อน
1: อ๋อก็ถึงชอบให้เราสวดมนต์ก่อนนอนเพื่อนำความสงบเข้ามาสู่ในใจ
0: ห้องนอนให้ดับให้นิ่งดับไฟให้มืดให้สนิท
1: ค่ะ
0: นอนจริง
1: ๆนะคะก็เราเลือกได้ที่เราจะป๊อปอัพอะไรในเสี้ยววินาทีสุดท้ายแต่ว่าไม่ใช่ว่าเรามีสิทธิ์เลือกแต่เรามีสิทธิ์ที่จะฝึกเพราะตรงนั้นอยู่ที่เหตุปัจจัยเขาเลือกที่จะป๊อปแต่อยู่ที่เราเลือกที่จะสร้างพื้นฐานอะไรใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมดูละครมันไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราดูแล้วเราได้อะไรค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ

ท่านสาธุชนทั้งหลายมีคำถามว่าเป็นพระฉันเนื้อสัตว์ได้หรือไม่บาปหรือคำตอบก็คือว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรง

ห้ามหรืออนุญาตให้ภิกษุกินหรือไม่กินฉันหรือไม่ฉันเนื้อสัตว์ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์สถานที่ต่างๆในครั้งพุทธกาลนั้นท่านพระเทวทัตปรารถนาจะเคร่งครัดก็อยากจะให้ภิกษุนั้นงดฉันเนื้อสัตว์ทั้งหมดก็ไปกราบทูลขอพระพุทธอนุญาตว่าให้ภิกษุทั้งหมดเนี่ยฉันเฉพาะมังสวิรัตฉันเจอะไรทำนองนั้นงดเนื้อสัตว์ทุกชนิดพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงอนุญาตเพราะทรงเห็นว่าการดำรงชีวิตของพระสงฆ์นั้นเนื่องด้วยผู้อื่นบางประเทศเขากินเนื้อก็กินกับเขาถ้าเขาไม่กินเนื้อก็ยังไม่ต้องไปแสวงหาเนื้อเขาเป็นอยู่อย่างไรให้ใช้ชีวิตอย่างนั้นเพียงแต่ว่าทรงห้ามเนื้อสัตว์ใหญ่ๆว่าอย่าไปฉันนะเช่นเนื้อช้างเนื้อเสือเนื้อสิงโตเนื้ออะไรที่ประหลาดๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสัตว์ใหญ่ควรอนุรักษ์หรือไม่ก็เป็นอันตรายเนื้อคนอย่างเนี้ยฉันไม่ได้ก็ทรงห้ามแค่นั้นนอกนั้นเช่นปลาเช่นไก่เช่นสัตว์เล็กๆลงมาเนี่ยถ้าประชาชนเขาใส่บาตรมาก็อย่าปฏิเสธเขาฉันไปเถอะถ้าเขาไม่ใส่บาตรก็อย่าไปขนขวายอย่าไปเจาะจงเขาเรียกว่าเนื้อที่ไม่เจาะจงขึ้นอยู่กับศรัทธาของประชาชนเป็นหลักอันนี้เป็นพุทธานุญาตขอเจริญพร

0: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
1: กรุสมบัติวัดโคกบังมีมูลค่าเป็นพันล้าน
2: มันต้องเป็นของฉัน
3: ถ้ากำนันไม่ได้มีเจตนาจะเอาที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
1: ถ้าพวกคุณอยากได้ที่ดินตรงนั้น7ล้านบาทครับ
4: ฮะเราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือนครับ
5: เราก็ไม่รู้จะหาเงินจากไหนแล้วนะครับ
6: เป็นอย่างที่เสพบัตรบ่ได้

0: างโคกังสู้เด้อ
1: ชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียน
2: ลูกตบบ้างไป
3: ห้าบ่ย่านดอกแม่นบ่กระแต
4: ไม่กลัวอยู่แล้ว
3: นี่อย่างนี้
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
6: ที่เดียว
5: และตอบวัดข้อบ้างเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
7: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียมโทรออก
8: ถึงเวลาทีมโกตุลลงสนามเมื่อพวกเขาทั้ง6คนต้องมาต่อสู้กันเองเพื่อแย่งชิง2ที่นั่งในรอบเซมิไฟแนล
9: อั่งเปาเสียงเพราะมากคือเป็นเสียงที่ฟ้าประทานจริงๆ
10: เสียงพี่มอสเพราะมากๆนะครับ
11: ทุกคนขึ้นมาบนเวทีได้แต่ทุกคนมีเสน่ห์บนเวทีไม่ได้อันนี้นิวมีเป็นอาวุธสำคัญของนิว
12: หนูพัฒนาขึ้นมาได้เยอะมากจนป้าตกใจ
13: จะทรมานกันไปถึงไหน
14: จะเอาคะแนนกันไปถึงไหน
8: 2คนที่ได้ไปต่อของทีมก้นตุนคือใครวันอาทิตย์นี้รู้กัน
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
7: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียมโทรออก
15: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
16: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
17: แสงเธอเป็นโทรจับ
18: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
19: บีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
20: ตลกมีถูกรสชา
21: ดีนี
20: ่
21: ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
22: แอบน้ำตาคลอด้วย
23: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
24: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
25: รับได้ที่ฉันยัง
26: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31 Give me more

0: ตกลงพี่ไปทำตรงนั้นครับพี่หมดอ้อย
1: ก็โดดมาให้เป็นนายร้อยปอยเหมือนกัน
2: ไม่ไปหรอกร้านนี
3: ้กลัวไปแล้วสั่งกาแฟแก้วเดียวแล้วโดนไล
0: ่ทีมกูใช่อ๋อหรือไอ้คนที่มาไลฟ์ที่ร้านวันนั้นปะคนพวกเนี้ยหน้าด้านมาหน้าด้านกลับเลยนะอย่าไปยอมมันเราลงสู้กลับ
4: ลุยเลยไหม
5: เอาเลยสิ
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
7: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุ๊กกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกี้ว่าแซ่บโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน3
8: ในช่วงเวลาท้ายของชีวิตเขามักจะเสียดายเรื่องอะไรกันบ้างล่ะในทางการแพทย์คุณหมอสามารถอธิบายวินาทีที่เราจะเสียชีวิตได้ไหมฮะ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริงไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59 4 4 4
10: ยินดีต้อนรับลูฟี
11: ่ลูฟี่
12: เย้ถึงไหมครับผม
13: กับนี่พี
14: ่ผมแนะนำจับจากหัวพี
10: ่นะครับ
15: จับนี่เหรอพี่
14: จับหัวปลา
10: จับน่าจะงูครับพี
16: ่จริงเหรอครับ
17: พี่น้อง
18: เสี่ยวเหม่เ
17: จ้าจะตายไม่ต้องอะไร
19: เออเออเปล่าเออจะจะเหยียบเท้าขา
17: ขอโทษ
6: พบกับเฮ็ดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
20: จริงหรือมั่วเอ็กซ์อูดและปกป้องโอฮาน่า
21: ถ้ามีคนบอกว่าคุณหล่อเหมือนไม่มีอยู่จริงแสดงว่าคุณหล่อไม่จริง
17: คุยสับสนนะโอ้ย
21: ปกติคนชมคุณหล่อหล่อหล่อใช่ไหม
17: ก็ถูกเขานะวุ้น
10: เราก็เทซะด้วยอ่ะนี่ก็ลำบากกับวาวุ่นเลย
21: โทษนะคะอันนี้ไม่ได้ชมนะคะอันนี้อ่านคำถาม
17: เหม
21: ือ
17: นโทษผมแอคไปแล้ว
7: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
9: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
6: ไลฟ์เลสซั่นอาทิตย์นี้พบกับ
22: เราเงินเดือนไม่เยอะดังนั้นถ้าเราอยากทำธุรกิจหรือทำอะไรเราก็เริ่มจากที่ตัวเราเอง
23: วิกฤตน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมา
22: จม
23: สัมผัสได้เลยว่าคนไทยใจสู้จริง
22: ทุกคนใจสู้ค่ะ
23: ด้วยมวยไทยมีอะไรที่มันรีเลทกับเส้นทางชีวิตของพี่นนท์บ้าง
24: มวยไทยมันเป็นนักสู้ครับ
23: เป็นผู้ประกอบการที่เริ่มต้นเองด้วยคนเดียว
25: ยังมีครอบครัวซัพพอร์ตกำลังใจตลอดเลย
6: อาทิตย์นี้4โมงเย็น
26: ณบัดนี้จะแสดงพระสัทธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องความกตัญญูกตเวทีบูชาคนที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตเนื่องในโอกาสที่ศิษยานุสิตในโลก

และหลวงพ่อพระครูพุทธสารสัมพันธ์ได้พร้อมใจกันบูชาคุณท่านผู้มีพระคุณและทำบุญวันเกิดแสดงความอาลัยอยู่ณฐานเวทีโดยการมาพร้อมใจกันทำบุญทักษิณาประทานและทำจิตภาวนาสมบูรณ์กุศลให้แก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่สื่อสารวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธไปในตัวก็ขออนุโมทนาบุญขอให้ญาติโยมท่านนั่งให้สบายท่านจะสมาธิไปกันได้คุณงามความดีเช่นเรื่องกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมการได้ผลของกรรมกรรมสนองกรรมเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเรื่องตายแล้วเกิดใหม่เรื่องภพภูมิตายแล้วไปไหนเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำมาหากินไม่เกี่ยวข้องกับการค้าขายทำการเกษตรไม่เกี่ยวข้องกับกำไรขาดทุนวิถีชีวิตที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันนี้เราไปตลาดเราเป็นครูเราเป็นแม่บ้านเราเป็นแม่ค้าเอาของไปขายซื้อนั่นขายนี่ผลิตนั่นผลิตนี่ไม่เกี่ยวไม่เคยได้คิดเลยว่าชาตินี้ชาติหน้าบุญกุศลการให้ผลของกรรมเราลืมนึกไปพระท่านก็ประเทศก็มาเล่าให้ฟังว่าโยมถ้ามากินเพลินยังไม่ได้นะทำบุญด้วยทำกรรมแล้วก็ทำบุญด้วยหมายถึงว่าบาปที่โยมทำมันก็มีแล้วก็มาชดเชยกันบางคนไปตกปลาเพราะมีอาชีพเลี้ยงปลาแล้วก็เอาปลาไปขายบางคนมีอาชีพเลี้ยงไก่เชือดไก่แล้วก็เอาไก่ไปขายบางคนก็มีอาชีพเลี้ยงหมูแล้วก็ส่งหมูเข้าตลาดมีไหมมีทุกอาชีพบางคนก็ขายเครื่องดักสัตว์ยาฉีดแมลงมันก็เป็นบาปอยู่ในตัวลึกๆแต่เนี่ยไม่ได้เจตนาแต่ก็เป็นบาปแต่เราก็ชดเชยชดเชยบุญกุศลนั้นโดยการทำบุญทำบุญยังไงล่ะทำบุญด้วยการแสดงความกตัญญูกตเวทีแม้แต่สัตว์น้อยใหญ่ที่เรากินเป็นอาหารกุ้งหอยปูปลาไก่หมูเป็ดอาจจะเป็นสัตว์อื่นๆอีกที่เรากินเป็นอาหารเยอะแยะมากมายเรากินอะไรบ้างคิดดูก็แล้วกันนึกถึงพระคุณของเขาว่าเลือดเขามาเป็นเลือดเราเนื้อเขามาเป็นเนื้อเราเพราะเขาสละชีวิตมาต่ออายุเราจึงมีชีวิตยืนยาวมาถึงวันนี้นี่สำนึกถึงพระคุณของเขาแสดงความกตัญญูกตเวทีก็เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาอธิษฐานด้วยนะบางทีเนี่ยคุณโยมอธิษฐานว่ายังไงอธิษฐานว่ามาเป็นเนื้อหนังมังสาแล้วก็เป็นตัวตนอันเดียวกันไก่ทั้งตัวที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันมาเป็นตัวตนของเราเป็นเลือดเป็นเนื้ออธิษฐานว่ามาไหว้พระสวดมนต์ร่วมกันรักษาศีลร่วมกันเจริญสมาธิภาวนาด้วยกันแล้ววางไก่จะมานั่งพนมมือสวดมนต์คงไม่ได้หรอกหมูเหมือนกันเอาหมูมาหมูก็ไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิภาวนาเรียกว่ามันแปลงกายมาเป็นมาอยู่สามชั้นกับเราเนี่ยเราก็สวดมนต์กับมันก็สวดมนต์กับเราอธิษฐานจิตลงไปก็แล้วกัน

้านหลังนี้อาจจะไปซื้อหมูตลาดเดียวกันครอบเดียวกันร้านเดียวกันได้ขาซ้ายมาอีกขาหนึ่งบ้านหลังหนึ่งก็ขาขวาแบ่งๆกันไปหลายบ้านจริงๆแล้วเนี่ยหมูตัวนั้นได้กลายไปอยู่หลายบ้านเลยนะหมูพะโล้บันโถขาหมูกินเข้าไปเราก็อภัยให้กันเพราะบางทีเนี่ยกินหมูตัวใดกันแต่ไม่ถูกกันก็มีเพราะคิดว่าของฉันหมูก็จะงงๆว่าเอ๊ะคนสองคนเนี่ยอุตส่าห์ซื้อหมูกินฉันตัวเดียวเนี่ยกินไปแล้วก็ไม่ถูกกันอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนคดโกงแต่ถ้าเราคิดว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยชีวิตเราถ้าจะหมูตัวเดียวกันนะเราไม่ควรจะไปโกรธกันนะไปเกลียดกันนะควรจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะจิตมันก็จะอ่อนโยนลงฉะนั้นทุกครั้งที่จิตคิดจะเบียดเบียนกันเนี่ยให้เรานึกถึงความกตัญญูกตเวทีความดีของกันและกันจิตมันจะอ่อนมันจะนุ่มมันจะไม่แข็งกระด้างในคนคนหนึ่งเชื่อไหมว่าคนที่เป็นฆาตกรคนที่เป็นนักโทษก็ยังมีคนรักอยู่นะนึกถึงความดีของคนคนนั้นอยู่คนทั่วไปอาจจะเกลียดชังมากเพราะว่าสิ่งที่เขาทำในลงไปมันเดือดร้อนกับคนอื่นโดยเฉพาะผู้ถูกกระทำแต่ว่าคนที่รักเขาก็มีในอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยก็อยากให้เราทั้งหลายได้มองชั่งน้ำหนักลงไปเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปเป็นคู่กรณีกับใครจะได้ไม่เป็นคู่กรรมนึกถึงยังไงนึกถึงคุณงามความดีของผู้คนเยอะแยะคุณงามความดีของผู้คนที่ว่านี้มีทั้งคนใกล้คนไกลแม้แต่คนที่เกลียดชังเราเนี่ยคิดดูดีๆลึกๆเราเกลียดชังเขาด้วยนะลึกๆแล้วก็คือคนที่เราเคยรักเคยรักเราเราเคยรักเขาเคยช่วยเหลือเขาเคยช่วยเหลือเราไม่มากก็น้อยแหละเพียงแต่ว่าบางช่วงตัดหญ้าขาดไม่กันไปเลยมีหลายคนทีเดียวมาเสียใจทีหลังว่าไม่น่าจะทำอย่างนี้ไม่น่าจะทำอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ขอโทษกันเรื่องร้ายก็กลายเป็นดีกรรมก็เป็นอโหสิกรรมแทนที่จะผูกโกรธข้ามภพข้ามชาติเราก็ไปทำแล้วต่อไปนี้นี่คือวิธีที่จะทำให้เกิดความผ่อนคลายทางด้านจิตใจทุกครั้งที่เรานึกถึงความดีของคนความกตัญญูกตเวทีมันจะเกิดทันทีส่วนใหญ่เราก็นึกถึงใครนึกถึงแต่คนที่เรารักคนที่เราเกลียดชังไม่ได้เกลียดชังเหมือนกับเราให้กับข้าวให้ของเล่นให้เงินให้อาหารเสื้อผ้าอาภรณ์แต่ลูกที่เรารักลูกที่เราไม่รักมีคนหนึ่งมันมองอยู่ไม่เคยได้อะไรเลยทุกครั้งที่เราให้คนที่เรารักมากไอ้คนนี้ก็เพิ่มความเกลียดเข้าไปอีกจริงไหมทุกครั้งให้ไปแล้วไอ้ที่เห็นอยู่ไม่ได้มันก็เพิ่มแต่ถ้าเราให้คนนี้ด้วยมันก็จะผ่อนคลายมันไม่เพิ่มมันผ่อนฉะนั้นคนที่เรารักอยู่แล้วเนี่ยบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องไปเติมความรักให้พ่อปูนจนล้นหันกลับมาดูว่าโอ
มันมีพวกหิวกระหายความรัก

มาขึ้นลิฟต์คนลิฟต์เข้าไปแล้วไปเจอคนที่อยู่ในลิฟต์อยู่ด้วยกัน2คน28ชั้นตึกไม่มีคนกดอีกเลยอยู่ด้วยกัน2คนจะทำยังไงล่ะก็หันหลังให้กันปรากฏว่าหันหลังให้กันน่ะที่ผนังนี้ไปกระจกอีกเป็นกระจกอันนี้ก็แอบดูกันสิแอบว่าเธอจะบอกฉันไหมเป็นกระจกแอบดูพอแอบไปแอบมามองจ้องกันอยู่ในกระจกก็เลยยิ้มยิ้มในที่สุดก็หันกลับมาจับมือกันขอโทษกันในนี้มันแหละเพราะมันแอบขำแล้วแอบขำว่าไม่โกรธไม่เกลียดอะไรนี่ขำขออโหสิกรรมกันตรงนั้นแหละนึกถึงคุณงามความดีของกันและกันแล้วกรรมมันบ่วงละลายมันแพ้ทางกันเลยนะโยมอโหสิกรรมเนี่ยถ้าเรามีการขอโทษมันจะผ่อนคลายคนโบราณเขาก็แม่จะพาลูกกราบเท้าคุณพ่อก่อนนอนไม่ทราบว่ามีใครเคยทำบ้างอยู่ที่นี่น่าจะหายไปหมดแล้วนะเวรีนี้ใช่ไหมหาเท้าพ่อไม่ได้เจอคือพ่อถามมาดึกบรรยากาศยังไงก็พวงมาลัยมากราบก่อนกันหลับก็แล้วกันกราบมือถ้าไม่ได้กราบผ่อนคลายผ่อนคลายอารมณ์ระหว่างสามีภรรยาพ่อแม่ลูกครอบครัวเนี่ยมันเครียดมันเครียดมากเลยยอมทราบไหมว่าอยู่ที่บ้านเครียดเพราะว่าอยู่วัดไม่สบายไม่สบายมันผ่อนคลายอยู่ที่บ้านเมื่อไหร่จะได้ไปวัดมาวัดแล้วเนี่ยทุกคนทิ้งภาระหมดเลยอยู่ที่บ้านคนโบราณจึงมีวันธรรมสวรรค์วันฟังธรรมและมีวันพระถ้าไม่จึงมีวันพระเขาต้องการให้คนหยุดพอดีสารเราเนี่ยเรียกวันพระว่าวันศีลใช่ไหมวันศีลคือไม่ถือศีลผู้ชายก็อยู่ผู้ชายผู้หญิงก็อยู่ผู้หญิงไปถือศีลนอนวัดอยู่ที่วัดแล้วเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเป็นวันหยุดวันพักไม่ใช่สองอาทิตย์นะแม้แต่วัวควายสัตว์ต่างๆก็หยุดพักไม่มีใครใช้งานยุคโบราณเป็นอย่างนั้นต่อมาวันหยุดของเราเป็นวันเสาร์ที่หกวันพักไม่ได้หยุดถ้าบ้านไหนไปทำงานวันพักวันโกนวันพระยังไปทำงานอยู่เกิดกาลกิณีนะคนโบราณเนี่ยเกิดกาลกิณีกาลกิณีเป็นยังไงเกิดอาถรรพ์อาเภษเช่นหุงข้าวนึ่งข้าวออกมาจะเป็นแดงมันจะดำมันจะช้ำอย่างนี้เคยเห็นไหมข้าวที่หุงออกมาอันนี้เกิดอาเภษแปลกๆไหลตายนี่คนโบราณเล่าให้ตำรวจฟังประมาณเนี่ยเกิดไม่ทันยุคนั้นแต่ก็บอกว่าวันโกนวันพระเนี่ยต้องหยุดเขาเรียกวันศีลต้องหยุดทำงานอาตมาก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะทำไมคนโบราณเนี่ยจึงให้หยุดไปได้ความรู้ทางด้าน

มันเต็มดวงพระจันทร์ตั้งขึ้นเนี่ยนะน้ำมันจะขึ้นพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยน้ำจะขึ้นน้ำทะเลมันจะขึ้นดวงละหนุนจากทะเลขึ้นมาหมดเลยเต็มเลยแม่น้ำต่างมีการกระเพื่อมของพื้นผิวของทะเลบนผิวโลกถึงชั่วโมงแล้วอันนี้ก็จะทำให้เราได้กำไรปรามาค่าตอนนี้ได้กำไรจากพุทธศาสนาคือการทำสมาธิเขาไม่ต้องรักษาศีลเพราะกฎหมายเขาดีระเบียบวินัยเขาดีเขากระโดดขึ้นไปถึงสมาธิเลยหายเครียดเขาได้กำไรแล้วตอนนี้พวกเรานี่ยังมองเรื่องศีลธรรมขั้นพื้นฐานเพราะกฎหมายเราไม่ดีเพราะศีลธรรมของเรายังบกพร่องอยู่ประเด็นต้องมาสร้างรูปโครงเหล็กติดตามประตูหน้าต่างรู้ว่าต้องใส่เหล็กแหลมต้องใส่เศษกระจกเศษแก้วสารพัดอย่างนักโทษล้นคุกในขณะที่พวกเขาเป็นนักโทษไม่มีแล้วในคุกประเทศฟินแลนด์ประเทศอังกฤษและหลายประเทศนักโทษไม่มีแล้วเพราะว่าเขาใช้สมาธิบำบัดจิตใช้สมาธิบำบัดปลูกให้ศีลให้ธรรมเกิดขึ้นคนมันไม่โลภหรอกเพราะว่ามันได้ปิติแต่ปิติมันมีความสุขยิ่งกว่าความโลภได้ปิติมีค่ากว่าความโลภได้ทรัพย์ได้จริงๆนะพอแล้วทางวัตถุก็พอแล้วกระโดดเข้ามาทางนามธรรมฉะนั้นพวกเราอยากจะได้กำไรในการเป็นชาวพุทธยกระดับชีวิตขึ้นมาจากศีลมาเป็นสมาธิและคุณสมาธิและความร่มเย็นเป็นสุขมันก็จะเกิดขึ้นหนึ่งจิตจะสงบเร็วสองได้พักผ่อนสามการตัดสินใจดีสี่ระบบความคิดเป็นระเบียบห้าสุขภาพดีหกมิตรภาพดีคนรอบตัวสามีภรรยาลูกมิตรภาพดีอารมณ์ดีและประสิทธิภาพในการทำงานก็จะดีเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอฝากของขวัญชิ้นนี้ให้ท่านหลายนำไปปฏิบัติในท้ายที่สุดนี้ขอภาพขอเชิญชวนทุกท่านได้ตั้งจิตน้อมบุญน้อมกุศลอธิษฐานจิตให้เกิดเป็นพลังบุญศักดิ์สิทธิ์แสดงความกตัญญูกตเวทีแด่อาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อของเราคือพระครูธรรมสารธิการเสด็จลงมาไปแล้วท่านมีพระคุณทางบ้านขอให้ดวงวิญญาณท่านรับรู้อนุโมทนาบุญพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและอนุโมทนาให้เกิดความร่มเย็นสุขแก่ศิษยานุศิษย์และอธิษฐานจิตให้เกิดความเป็นสิริมงคลเจริญอายุแด่หลวงพ่อพระครูอาสาสมัครซึ่งเป็นอาจารย์พระครูการมีพระคุณในการอบรมความสอนเป็นแบบอย่างที่ดีช่วยคำชูคำจุนพระบวรพุทธศาสนาให้เกิดรุ่งเรืองเป็นหลักใจของศิษยานุศิษย์ทั่วอธิษฐานให้เกิดความเป็นสิ

0: คิดถึงแบรนด์กินม่วนกินลำใครที่เคยซื้อไส้อั่วสูตรเด็ดไปนะคะวันนี้ส่งตรงจากเชียงใหม่เลยหมูสวรรค์แบบว่าหอมๆอร่อยอร่อยและคุณเบิร์ดเจ้าของแบรนด์ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะคุณเบิร์ด
1: สวัสดีค่ะคุณเบิร์ด
2: สวัสดีค่ะ
1: รอบนี้เป็นโปรดักต์ใหม่สินค้าใหม่แล้วให้ฟังหน่อย
3: จริงๆเนี่ยแบรนด์กินม่วนกินลำของเรานะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักว่าเป็นร้านอาหารเหนือรสชาติต้นตำรับร้านนาแท้ๆที่เราคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีในการผลิตอาหารนอกเหนือจากอาหารเหนือแล้วเนี่ยเราก็ยังมีความชำนาญในการผลิตอาหารหลากหลายประเภทหมูสวรรค์อบเมล็ดผักชีเป็นอีกหนึ่งเบสเซลเลอร์ของร้านเรานะคะที่ขายดีไม่แพ้ไส้อั่วเลยอยากให้ลองชิมวันนี้จัดโปรพิเศษมาให้นะคะหมูสวรรค์อบเมล็ดผักชีค่ะขนาดใหญ่250กรัม2ถุงนะคะกับขนาดกลาง150กรัมอีก3ถุงปกติไปซื้อหน้าร้านนะไปซื้อเองเนี่ยมี 1,260 บาทวันนี้จัดโปรพิเศษเลยค่ะลดราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมนะที่กำลังชมอยู่ตอนนี้เท่านั้นเหลือเพียง890บาทเท่านั้นย้ำอีกทีนะคะ890บาทเท่านั้นส่งฟรีนะมีจัดเก็บปลายทางนะคะโทรให้ไวโทรให้ทันเพราะเราจำกัดจำนวนแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ใครที่ต้องการความแบบจุยซี่แบบนี้ไม่ว่าจะฝนตกไฟดับแก๊สหมดน้ำท่วมติดบ้านไว้ได้เลยความน่าอีทความฉ่ำอันนี้คือฉีกซองทานได้เลย
3: ฉีกซองทานได้เลยคือเราปรุงสุกมาแล้วนะคะทำให้สุกมาแล้วก็คือฉีกซองรับประทานได้เลย
1: และที่น้องชอบตรงที่ความพิเศษของหมูสวรรค์ของกินม่วนกินลำคือไม่ใช้การทอดด้วย
3: เราใช้การอบให้สุกแทนการทอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีน้ำมันส่วนเกินที่เกิดจากกระบวนการทอดเนี่ยเข้าไปในเนื้อหมูสวรรค์เหมาะสำหรับนะคะพ่อแม่ที่ใส่ใจสุขภาพนะต้องการควบคุมในเรื่องของการบริโภคน้ำมันหรือว่าจำกัดน้ำมันส่วนเกินในแต่ละวันหมูสวรรค์อบเมล็ดผักชีของเราเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยค่ะ
1: และเสร็จเนี้ยบอกเลยว่าซื้อไปแล้วคุ้มเพราะว่า890บาทคือเกือบ1กิโลแล้วถ้าแม่ๆออกไปซื้อข้างนอกจริงๆนะบ่อยแยบ่อเจี๊ยบไปขอซื้อนิดซื้อหน่อยอ่ะก็มีเป็นร้อยแล้วอ่ะแต่นี่คือคุ้มมากจริงๆ
0: คือคุณเบิร์ดพอชิมไปแล้วคือหอมมากหอมเมล็ดผักชีไม่เผ็ดเด็กๆทานได้กลมกล่อมนะคะไม่เค็มจัดแล้วคือ
3: จริงๆอ่ะเราปรุงด้วยสูตรเฉพาะของร้านแล้วนะก็คือรสชาติอร่อยนะหวานน้อยไม่เค็มโดดนะแล้วก็เขาเรียกอะไรรับประทานง่ายนะทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วเราใช้เมล็ดผักชีซึ่งปลูกโดยเกษตรกรที่สวนในชุมชนของเราเองก็ซึ่งก็จะมีกลิ่นของเมล็ดผักชีเนี่ยที่หอมมากกว่าที่ขายในท้องตลาดแล้วก็มีกลิ่นหอมนะแต่ไม่ได้มีรสเผ็ดเพราะว่าเราไม่ได้เป็นพวกพริกไทยนะเป็นเมล็ดผักช
1: ีจะบอกว่าคิดถึงอะไรบ้างอ่ะอื้อมาเจ็กที่บ้านอ่ะ
3: โอ้กินจะบอกว่าทานกับข้าวต้มหรือข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากนะคะทานเล่นๆก็ทานเพลินนะทานกับข้าวสวยข้าวต้มก็อร่อย
1: เนื้ออร่อยมาก
0: คืออย่างที่บอกควรมีติดบ้านไว้ทานกับอะไรก็อร่อยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฝนตกน้ำท่วมไฟดับไม่มีแก๊สแม่วันนี้ฉีกซองทานได้เลยแต่ถ้าต้องการความอุ่นความจุยซี่นะเข้าเวฟได้ใช่ไหมคะ
3: จริงๆก็คือเราทำมาให้สุกแล้วนะคะก็อาจจะอุ่นให้ร้อนนิดนึงนะใช้ไมโครเวฟไฟกลางๆ 400-500 วัตต์ประมาณนี้ค่ะอุ่นไม่ต้องนาน15วินาที20วินาทีก็พร้อมรับประทานได้เลยเวลาที่อุ่นให้ร้อนเนี่ยก็จะมีเรื่องของกลิ่นหอมที่ชัดขึ้นกับเนื้อหมูที่จะมีความนิ่มขึ้นไปค่ะ
0: แล้วใช้หมูอะไรคะ
1: ใช้หมูจริ
3: งจริงอ่ะเราเป็นหมูอนามัยนะจากแหล่งเลี้ยงที่ได้การรับรองจากกรมปศุสัตว์นะคะถามว่าแหล่งเลี้ยงที่ได้การรับรองเนี่ยดียังไงเขาเลี้ยงในฟาร์มปิดแล้วก็ไม่ได้ใส่สารเร่งเนื้อแดงนะไม่ได้ใช้ฮอร์โมนที่เร่งการเจริญเติบโตแล้วก็ปราศจากเรื่องของยาปฏิชีวนะที่จะตกค้างอยู่ในตัวเนื้อหมูด้วยนะแล้วเราก็นำมาผลิตในโรงงานของเราที่สะอาดแล้วก็ได้มาตรฐาน
1: คุณเบิร์ดอย่างว่า
0: ตอนนี้ขายแน่นมาก
1: เลย
0: ขาย
1: แน่นเ
0: หลือน้อยแล้วขายนิดนึง
1: ขายก่อนคุณขายก่อนตอนน
3: ี้แพ็คใหญ่อย่างนี้เลยนะคะ250กรัมจำนวน2ถุงนะกับแพ็คกลางค่ะ150กรัมอีก3ถุงปกติไปซื้อเองหน้าร้านบอกเลยว่ามี 1,260 บาทนะแต่จัดโปรพิเศษนะคะลดพิเศษสำหรับคุณผู้ชมพ่อแม่ที่โทรมาทานนะในรายการนี้ตอนนี้เท่านั้นนะคะเหลือเพียง890บาทเท่านั้นย้ำอีกที890บาทนะได้ไปทั้งหมด5ถุงจุกๆเลย
0: ส่งฟรีได้ไหม
3: ส่งฟรีมีเก็บไปทางใครที่กำลังในอยู่โทรจองสิทธิ์ไว้ก่อนเพราะเรามีแค่90เซตเท่านั้นโทรให้ไวโทรให้ทันตอนนี้เลยนะคะ
0: ซึ่งตอนนี้เหลือน้อยกว่า61เซตแล้วค่ะโทรได้เลยที่เบอร์1252พ่อแม่ย้ำนั้น1252ส่งฟรีด้วยมาล็อตหน้าอุ๊ยไม่ได้นะราคานี้บอกเลย
1: แล้วบอกว่าอะไรถ้าปก

0: งนี้แล้วหมดปุ๊บคือหมดเลยนะเพราะว่าไม่งั้นคุณต้องบินไปเชียงใหม่เดินทางไปเชียงใหม่แต่นี้ของจากเชียงใหม่ส่งตรงมาถึงนี้ให้เราได้ทานถึงบ้านคือพร้อมคือฉีก2พร้อมทานเลย
1: ฉีก2พร้อมทานได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเราใส่ใจแล้วก็พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิตจริงๆตั้งแต่ขั้นตอนแรกอย่างขั้นตอนสุดท้ายเนาะเนื้อหมูแล้วก็คั้นเนื้อหมูเกรดที่ดีจากแหล่งโรงงานที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็คัดส่วนที่เนื้อเยอะมันน้อยนะผลิตในโรงงานที่สะอาดได้มาตรฐานปรุงรสด้วยสูตรเฉพาะของร้านเรานะอร่อยกลมกล่อมหวานน้อยไม่เค็มแล้วก็รับประทานง่าย
0: จริงแล้วก็แกะ
1: เมล็ดผักชีนี่คือจะบอกว่าเด็ดที่สุดเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมเป็นเมล็ดผักชีที่ปลูกกันในชุมชนของเราเองเป็นเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนของเรา
0: น้องมันที่บ้านหลายบ้านมีเด็กเล็กๆนี่ยตอนเช้าอ่ะนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆแบบเนี้ยแล้วก็กินกับเนี้ยแหละหมูสวรรค์น่ะคือไม่เผ็ดอ่ะอร่อยแล้วก็เซตนี้ห่อใหญ่เก็บได้นานเลยใช่ไหมคะ
1: เก็บได้นานถึง3เดือนนะคะเราเช็คเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือแพ็คในซองสุญญากาศเก็บได้นานถึง3เดือนก็คือถ้าเกิดเราเก็บในอุณหภูมิห้องปกติในแบบหลังจากเปิดแล้วเนี่ยค่ะอยู่ได้1เดือนนะแต่ถ้าเกิดเข้าตู้เย็นก็คืออยู่ได้3เดือนเลย
2: อุ๊ยคุณเมิร์ดตอนนี้เหลือน้อยกว่า50%แล้วเหลือ42เซตวันนี้ได้ไปเกือบโลเลยใช่ไหมคะ
1: พิเศษนะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นไปซื้อเองนะร้านบอกเลยว่าไม่มีราคานี้นะแล้วก็ด้วยคุณภาพแบบนี้เรากล้าท้าชนเลยว่าหมูสวรรค์นะอบที่ผักชีนะที่ใช้หมูเกรดเดียวกันผลิตโดยกระบวนการที่สะอาดแล้วก็ได้มาตรฐานแบบนี้บอกเลยว่าหาซื้อที่ไหนไม่มีแล้วมีพิเศษเฉพาะรายการนี้เท่านั้นเลยค่ะ
0: 890บาทเกือบ1กิโลลิตรโทรมาก่อน1252นกย้ำอีกรอบ1252ออกไปซื้อข้างนอกจริงๆไม่กี่ขีดก็เป็นร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้เซตนี้ทั้งเซตถุงใหญ่2ถุงถุงไซส์กลางอีก3ถุงจัดไปให้แล้วก็เคี้ยวเมื่อไหร่ก็เคี้ยวเพลินอร่อยจริงๆนะมะเมี่ยเธอ
1: จะบอกว่าเราใส่ใจสุขภาพนะคะก็คือขั้นตอนการทำอย่างที่บอกอ่ะเราใช้การอบนะคือหมูสวรรค์เนี่ยมันจะต้องมีการเขาเรียกทำให้แห้งก่อนนะเราใช้การอบเพื่อรีดน้ำแล้วก็น้ำมันออกจากเนื้อหมูแทนการตากแดดแบบวิธีการดั้งเดิม
0: ระบบปิดให้สะอาด
1: ถูกเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปตากแดดเนี่ยต้องเอาไปวางนอกครัวเรือนเนาะก็อาจจะมีเรื่องของแมลงนะเรื่องของฝุ่นหรือว่าเรื่องของสิ่งปนเปื้อนต่างๆแต่อันเนี้ยเราทำในโรงงานนะทำในตู้อบลมร้อนซึ่งควบคุมอุณหภูมิให้มีความสม่ำเสมอแล้วก็ลดการปนเปื้อนนะจากสิ่งต่างๆนะแล้วพอแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำให้สุกอีกครั้งโดยกระบวนการอบในตู้อบควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ใช้การทอด
2: คือมะเหมี่ยวชอบมากคืออบไม่ทอดรีดน้ำมันออกให้ไม่มันไม่เลี่ยนนะคะเด็กๆทานได้เมล็ดผักชีหอมๆไม่เผ็ดเลยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ชอบวันนี้ได้ไปเกือบกิโลแต่จ่ายแค่890บาทคุณม
1: าจะบอกว่าที่สำคัญนะอาหารของเราเนี่ยไม่ใส่สารกันเสียนะคะไม่ใส่สารแต่งสีแต่ว่าเราใช้เทคโนโลยีการบรรจุนะแบบเป็นซองสุญญากาศเพื่อคงความสดของอาหารนะจากแหล่งผลิตที่หน้าโรงงานของเราส่งตรงไปถึงมือของคุณผู้ชมของพ่อๆแม่ๆเลยค่ะ
2: โอ้โหตอนนี้เหลืออีก20กว่าเซตจะหมดแล้วนะคะใครไม่โทรให้รีบโทรค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะสั่งวันนี้ส่งวันนี้เลยคือแบบพร้อมส่งแล้วก็ถ้าไม่สั่งล็อตนี้นะรออีกนาน
0: แล้วเซตนี้นกบอกเลยนะว่าเป็นเซตของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคนที่เรารักเทศกาลแบบนี้น้ำท่วมไฟดับอะไรยังไงไม่รู้แหละมาถึงนะตื่นมาฉีกซองพร้อมทานง่ายสะดวก890บาทได้ไปเกือบกิโลแล้วมาจากเชียงใหม่ด้วย
1: จริงๆทานเองซื้อไปทานเองก็ทานเพลินค่ะหรือว่าจะทานกับข้าวก็อร่อยนะซื้อไว้ทานเองก็ได้ตุนไว้ได้เลยหรือว่าจะซื้อไปเป็นของฝากก็ถูกใจผู้รับอย่างแน่นอนค่ะ
0: จริงๆแล้วบอกเลยรสชาติดีเพราะว่าเราอ่ะลูกคนจีนใช่ไหมเราอย่างนึงที่บ้านจะต้องมีหมูหยองหมูแผ่นหมูสวรรค์แบบนี้ติดไว้ที่บ้านนกเข้าใจตึงหนังเกี้ยดังนั้นอ่ะวันนี้จัดมาถึงตรงนี้แล้วโทรหาเรา1252เซตนี้คุณเบิร์ตบอกว่ามาจากเชียงใหม่จัดให้ทุกคนจริง
2: ๆหรือจะแกงคิวอาร์โค้ดก็ได้ตอนนี้คนรอสายเยอะมากแล้วใกล้จะหมดแล้วใครไม่โทรไม่ทันแน่นอนไม่ต้องบินไปไกลถึงเชียงใหม่ค่ะไปถึงหน้าร้านก็ไม่ได้ราคานี้วันนี้ที่นี่ที่เดียวค่ะที่เบอร์1252อันนี้คือเราอบรีดน้ำมันให้
1: เราอบนะคะที่เห็นว่ามีความฉ่ำๆของเนื้อไม่ใช่น้ำมันนะคะมันเป็นความชุ่มฉ่ำนะของเครื่องปรุงแล้วก็กระบวนการผลิตนะทำให้เนื้อหมูเนี่ยไม่แห้งเกินไปแต่ไม่ได้มีน้ำมันส่วนเกินนะจากกระบวนการทอดนะคะ
0: และย้ำว่าโปรนี้เป็นโปรที่ให้มาแล้วคือย้ำว่า90เซตใกล้จะหมดแล้วเหลือ10กว่าเซตเท่านั้นแล้วมันคือทั้งหมดคือที่คุณเบิร์ตบอกว่าให้มาคือถุงใหญ่2ถุงถุงกลางอีกทั้งหมด3ถุงทั้งหมดนี้ครึ่งกิโล890บาทไม่ถึง 1,000 บาทคุ้มมากๆรีบโทรมาเลย1252
1: ไปซื้อหน้าร้านเองไม่มีราคานี้นะคะ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: พิเศษพิเศษเฉพาะคุณผู้ชมนะพิเศษเฉพาะแม่ๆที่กำลังดูรายการอยู่ตอนนี้เท่านั้นเราจำกัดแค่90เซตนะหมดแล้วหมดเลยไม่มีเพิ่มแล้วนะคะ
2: ฉะนั้นต่อสายไว้นะคะที่เบอร์1252วันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะเรายิง
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
5: ดีครับผม
6: ดีครับ
5: ดีครับผมคำต่อไปดีครับ
7: ดีครับกับป้ามึงสิมึงดูหน่อยมันเกาตูดมึงเห็นไหมเนี่ยมึงก็ดีครับดีครับยันเลยมึงจะสักแต่เอาคำพูดกูมาใช้ได้ไหมเนี่ยเป็ด
5: เอ้ยเฮียเป็ดไม่ได้สักแต่เอาคำพูดเฮียมาใช้แต่เวลาเฮียถ่ายรูปกับนางแบบอย่างเงี้ยเฮียบอกดีครับดีครับเนี่ยต่อให้นางแบบเขาโพสไม่ดีเนี่ยเฮียบอกดีครับเพื่อให้กำลังใจนางแบบถูกป่ะ
7: อ่ะ
5: แล้วเป็ดให้กำลังใจพี่ชิต้ามันมีตรงไหน
7: มึงให้กำลังใจตอนมันเกาตูดเนี่ยนะมึงจะบ้าเหรอ
5: มึงเคยเห็นกูพูดว่าดีครับดีครับตอนนางแบบเกาตูดไหม
8: รำคาญเสียเวลากูหมดเลยนี่พวกมึง2ตัวจะเถียงกันอีกนานไหมคะกูขอโทษเป็นความผิดของกูเองที่กูเกาตูดผิดที่ผิดเวลาโอเคป่ะโอเคป่ะ
7: เฮ้ยมึงเป็นแบบอ่ะมึงจะคันตอนไหนก็ไม่ผิดเว้ย
8: กูจริงป่ะเนี่ย
5: นี่เคิม
8: งั้นถ้าเกิดว่าเมียบอกว่าเมียคันตอนเนี้ยผัวจะช่วยกันไม่ได
7: ้กูหมายถึงคันออกถึงคันออกถึงคันออกกระตีนี่มันคันธรรมาสกูไม่เอา
5: คงเอง
7: ไอ้เป็ดมึงเข้าใจแล้วใช่ไหมว่างเป็นหน้าที่ของเราเว้ยเราตากล้องของเราเนี่ยต้องมองให้ละเอียดว่าเขากำลังโพสท่าหรือว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ไม่ใช่ว่าเออเอไออะไรก็ดีครับดีครับโอ
8: ้ครับ
5: เฮียต่อต่อแม่ถ่ายตาเลยครับ
8: ก็กูดีทุกมุมอ่ะ
5: ตาเพิ่งได้จ้า
8: เสียงอะไรวะ
7: ท่านประยุทธ์มาเคาะประตูบ้างมึงจะรู้ไหมก็ยืนอยู่ด้วยกันเนี่ย
8: นี่มึงจะพูดอะไรช่วยให้มันพ้นคุกพ้นตารางหน่อยได้ไหมจะกวนตีนทำไมเนี่ยบอกไม่รู้ก็จบ
7: ต่อต่อต่อ
8: กูว่ามันต้องมีอะไรข้างนอก

0: เอ้าใครเอากระป๋องมาโยงไว้ตรงนี้วะเนี่ย
1: ท่านประยุทธ์มั้งเป็นไงล่ะเวลาโดนคนกวนตีนเนี่ยรู้สึกไงเข้าใจกูยัง
0: เฮ้ยเฮียเฮียเอาเสื้อผ้าไปทิ้งไว้ที่ห้องเด็กคนไหนปะเนี่ยเขาถึงได้มาโยนทิ้งไว้ที่หน้าห้องเฮียแบบเนี้ย
2: เป็นต้องไม่พูดแบบนี้คนอย่างเฮียนะใส่ตัวไหนไปใส่ตัวนั้นกับทั้งตัวนอกและตัวใน
0: โอ้ไอโดชัดชัดรอบครับที่สุดว่าแต่นี่กระเป๋าใครอะเนี่ย
2: ท่านประยุทธ์มั้ง
0: โอ้ยน้องตั้งครับคุณจิต้าครับ
2: อะไรครับนะ
0: ช่วยห้ามหมาดำหน่อยเถอะครับว่าอย่าทำอย่างนี้เลย
2: เอ้าพี่เจ๊มันทำอะไรครับ
3: เฮ้ยพี่แต้มเอาของไอ้สตีฟไปเทงให้หมดเลย
0: หมาดำอย่าทำอย่างนี้เลยนะครับโกรธอะไรคุณสตีฟก็ค่อยคุยกันเถอะครับ
3: ไม่ฉันตัดสินใจละฉันจะเลิกกับมันจริงๆถ้าแบบนี้ฉันรับไม่ได้มันมากเกินไปอ่ะ
1: อ
3: ี
1: เจ๊นี่มึงอย่าบอกนะว่ามึงจับได้แล้วว่าไอ้สตีฟมันมีชู้อ่ะ
0: เตี้ยแล้วไง
1: เฮ้ยสงสัยกูจะฝันว่ะฝันภาพในฝันเนี่ยเป็นภาพที่ว่ามึงจับได้ว่าอีสตีมันมีชู้แล้วมึงก็เอาของของอีสตีมาข้างในห้องมึงอ่ะเอาไปโยนไว้หน้าห้องแบบนี้เหมือนตอนนี้เลยมึงฝัน
0: เฮ้ยกูง่วง
2: เอ้ย

0: ไอ้เบส
1: ครับ
0: ไม่มีเรื่องอะไรละมึงกลับไปฝึกถ่ายรูปต่อเหอะไป
1: ได้ครับได้
0: เฮ้ยเจ๊ใจเย็นนะเว้ยมีอะไรก็ค่อยคุยกับสตีฟเขานะใจเย็นมึงเลย
2: เออก็กูนั่นแหละกูถึงบอกว่าเตี้ยแล้วไงอ่ะมึงว่าอีเจ๊ไม่ได้เชื่อไหมว่ากูฝันน่ะ
0: โอ้เชื่อก็บ้าแล้วไม่ได้โง่มึงนะเว้ย
2: เออกูยอมรับก็ได้ว่ากูโง่อ่ะแล้วทีนี้จะเอาไงต่อล่ะครับพ่อคนฉลาด
3: พวกมึงรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าสตีฟมันมีโชว
2: ์มีโชว์อะไรก็กูบอกมึงแล้วไงว่ากูฝันน่ะกูฝันจริงๆพี่เจ๊กูฝันจริงๆไม่ฝันก็ได้อ่ะ
0: เออพี่ซิต้าพี่จะทนอีกหน่อยเนี่ยเจ๊ออเขาก็เชื่อแล้ว
2: เหรอ
0: เออ
2: มึงจะตอบไปแล้วว่าฝันน่ะ
0: เออไม่ฝันแล้ว
2: นี่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นฮะมึงถึงได้โยนข้าวของในสตีมมาไว้หน้าห้องแบบเนี้ย
3: ก็ตอนวาเลนไทน์อ่ะมันบอกกูว่ามันจะมาหากูแล้วมันก็ไม่มาเมื่อคืนกูเลยโทรไปหามันถามว่าเมื่อไหร่มันจะมามันบอกว่าไงรู้ป่ะมันบอกมันไม่รู้
2: อ๋อเป็นกูก็โกรธพี่เจ๊มันทำแบบนี้นะเว้ยมันเท่ากับว่ามันไม่ให้ความสำคัญกับมึงเลยเลิกไปก็ดีค่ะคุณแม่เอาอย่างนี้คุณแม่ไปอาบน้ำแต่งตัวฉีดน้ำหอมให้หอมๆแล้วเราออกไปล่าผัวใหม่กัน
3: พวกมึงรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าสเต็ปมันมีโชว์
2: มีชู้อะไรก็กูบอกมึงไปแล้วว่ากูฝันไม่ฝันก็ได้กูเล่นพ่อกูสาชวนคุยเปลี่ยนเรื่องนั่นหลายเรื่องแล้วอ่ะมึงก็ยังไม่ลืมอีกเอางี้ถ้าเกิดว่ามึงอยากรู้เรื่องอะไรนี่นะมึงถามไอ้ตั้มมันเลยจริงๆเพราะว่าไอ้ตั้มนี่นะมันเป็นคนรู้ทุกเรื่องเป็นคนแรกนี
0: ่เออกูรู้เว้ยว่าเต้เขามีชู้อ่ะแต่ว่าเขาก็เลิกแล้วนะเว้ยกูเห็นว่าเรื่องมันจบไปแล้วอ่ะกูเลยไม่อยากบอกมึงให้มึงเสียใจอ่ะมึงเข้าใจกูใช่ป่ะ
2: นี่อีเจ๊แล้วมึงรู้ไหมว่าชู้ของอีสตีฟมึงคือใครอีอันนี้เพื่อนรักของมึงไงจริง
0: ๆโอ้ยมึงจะพูดทำไมเนี่ย
2: อ้าวก็ไหนอีเจ๊มันก็รู้แล้วอ่ะก็ต้องบอกให้มันหมดดีวะกูไม่อยากให้เพื่อนกูว่าเหมือนกูนี่ว่ะมึงอยากรู้เรื่องไหนอีกนะมึงอยากมิต้ามันได้เลยจ้าจริง
0: ๆเอออีเจสแต่ว่าคุณอันนี่เขาก็ไม่ผิดนะเว้ยเพราะเขาไม่รู้ว่ามึงกับสตีฟคบกันอยู่อ่ะ
1: นี่จริง
2: เฮ้ยอีเจสมึงอย่างเงี้ยแบบนี้ดิวะมึงรู้สึกอะไรมึงก็พูดออกมาเลยหรือว่ามึงอยากจะไปตบแอนนี่ใช่ไหมกูพร้อมนะจ๊ะกูพร้อมนะจ๊ะกูพร้อมไม่ตบกับมึงนะเว้ยไปเปล่าอีเจ
3: ๊ไม่ต้องตามกูมา
0: เอ้ยนี่ตกลงเจ๊ออยเขาโกรธหรือเขาเสียใจหรือเขาอะไรครับ
2: นี่มึงดูหน้ากูดิหน้ากูเหมือนก้อนสมองของมันไหมฮะมึงถามกูแล้วกูจะรู้ไหมว่ามันรู้สึกอะไรอ่ะ
0: เพราะมึงเลยชาตีมึงคนเดียวเลยปากสว่างปากไม่มีหูรูด
2: ถ้าปากมีหูรูดเนี่ยจะเรียกว่าปากไหมคะเขาก็เรียกว่าตูดไปแล้วสิแม่ถามได้กู
4: ด่าคุณชิต้าไปก็ไม่ได้อะไรหรอกครับ
5: จริง
4: ไงมาดามก็รู้เรื่องแล้วอยู่ดี
2: ชาวพุทธพูดถูกแล้วทีนี้เจ้าไงต่อฮะ
0: กูว่านะเว้ยให้เวลามันอยู่คนเดียวสักพักก่อนดีกว่าง
4: ั้นผมขอตัวไปดูร้านก่อนนะครับฝากดูหมาดามด้วย
0: ครับนะงั้นไปขอตัวด้วยกันนะครับเป็ดไปเอาโทรศัพท์ที่ซ่อมให้พ่อก่อน
2: มึงเลยตั้มหน้าห้องกูจะพูดทำไมไว้สตีมันมีชู้อ่ะ
0: มึงอยากฝันอีกไหมอยากฝันอีกไหม
2: รอเล่นรอเล่นถ้ามึงไม่พูดก็จบไปเลย
0: เดี๋ยวกูจะเย็บหูรูดมึงเดี๋ยวนี้หยุดช่วยกันคิดก่อน

0: เฮ้ออะไรของเน
1: ้นเอ้าก็ฉันเห็นนะยืนถอนหายใจเฮ้อเฮ้อเฮ้อมาตั้งนานแล้วเนี่ยเหนื่อยอะไร
0: ข้ากำลังคิดว่าจะโทรไปบอกเรื่องนี้กับคุณสตีฟเขาดีไม่ดี
1: เรื่องอะไรล่ะจ๊ะ
0: เรื่องของข้าอีกไม่ต้องยุ่งไปไหนไป

0: เป็นไงบ้างอ่ะเพื่อนเต็มเจ๊ออยลงมายัง
1: ยังไม่ได้ลงมาว่ะ
2: เจ๊พี่เจ๊
1: เจ๊
2: เฮ้ยพี่เจ๊เฮ้ยตั้มอีเจ๊ไม่ได้ลงมาที่ร้านป่ะเฮ้ยแล้วมันไปไหนวะเนี่ย
1: มีอะไรหรือเปล่าครับน้องตั้ม
0: คือผมโทรหาเจ๊ครับโทรไปเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมรับเลยอ่ะโทรไปคอยที่ห้องมันก็ไม่ยอมเปิดก็เลยลงมาดูที่ร้านนะครับ
2: เฮ้ย
3: เฮ้ย
2: เฮ้ย
3: เฮ้ย
2: มึงเฮ้ยอะไร
3: เมื่อกี้นัดเต็มเฮ้ยแล้วนี่คุณชีต้าก็มาเฮ้ยอีกสรุปเลี้ยงอะไรกันจ๊ะ
2: ฝันแน่ไปทำอะไรของไอ้ไอ้เฮ้ยตั้มหรือว่าอีเจมจะฆ่าตัวตายไปแล้ววะ
0: เฮ้ยชาตรีมันก็พูดเกินไปอีเจมันโตแล้วนะเว้ยมันคงไม่คิดทำอะไรปัญญาอ่อนเหมือนตอนอยู่มหาลัยหรอก
2: มึงได้ปัญญาอ่อนมึงรู้ป่ะว่าคนเราเวลาเจอเรื่องที่มันเสียใจมากๆอ่ะต่อให้โตแค่ไหนนะเว้ยมันต้องคิดฆ่าตัวตายได้ทั้งนั้นแหละ
4: ผมว่าเราอย่ามัวมาดาวกันอยู่เลยนะครับรีบไปขอแจสำรองที่คุณโอ๋แล้วไปดูห้องหมาดำดีกว่า
2: ไปโอ๊ยอีเจ
0: พี่โอ๋ครับขอแจสำรองให้เจ๊หน่อยครับ
5: สักครู่นะครับ
0: ครับ
2: เร็วๆเลยพี่โอ
6: ๋เมื่อวิมาที่กำลังลุกเป็นไฟ
3: คุณยุให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ได้ยังไงคุณมันเป็นฆาตกร
6: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
7: จะโกหกอะไรอีกอ่ะแม่โกหกผมมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะ
8: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได
6: ้แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
9: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
6: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
10: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนเผื่อว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
11: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
6: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
9: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
12: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้วยอย่างแก
7: พ่อมันเป็นพ่อที่ลอยถ้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
6: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไรดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอร์วันดี
13: วิมานอากาศ
6: Sky Castle
13: Thailand
6: วันจันทร์อังคาร
13: เวลา2ทุ่มครึ่ง
6: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99บาท
6: ต่อเดือน
13: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
6: โทรออก Give me more

0: สุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้หนึ่งทุ่มตรง
1: ดอกคูณรู้สึกว่าพี่วินทำตัวห่างเหินดอกคูณยังไงก็ไม่รู้นะคะ
2: ถ้าจะทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวดอกคูณก็เลิกยุ่งวุ่นวายกับท่านเอง
3: เจ้าอยากดัดใจให้เด็ดขาดเลยมันบอก
0: คนนี้อยากดัดใจ
4: คนนี้แล้วพี่ตามผมมาต้องเป็นคนของสอสอไทยพบแน่ๆ
5: เป็นเพราะว่าน้องซันยังนำเสนอข่าวปลาหมาคางม่วงมันก็เลยตามมาข่มขู่อะแบบนี้ทำไงดีคะน้องซัน
0: แต่คนนี้จะโดนตัดตอน
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 ตรงพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจแวนดีเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
7: ยินดีต้อนรับลูฟี
8: ่ลูฟี่
9: เย้ถึงไหมครับผม
10: กับพี่ผมแนะนำจับจากหัวพี
11: ่นะครับ
12: จับนี่เหรอพี่
10: จับหัวปลา
11: จับน่าจะงูครับพี่
13: จริงเหรอครับ
14: พี่น้อง
15: เสี่ยวเหมย
14: จับสายไม่ต้องไหน
16: เออเปล่าเอือกจะเหยียบเท้าขา
14: โทษ
0: พบกับเฮดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
17: หนูกลับมาทั้งนั้นที่หนูกำลังจะได้ทำงานกับแบรนด์สุดหรูที่คนจบแฟชั่นทุกคนใฝ่ฝัน
18: ก็สนามมันกำลังจะเจ๊งไงพี่นาน
17: ี่โปรวีนัสคนที่จะมาสอนกอล์ฟให้คุณนานาค่ะ

0: ีเขาเข้มงวดเรื่องวินัยแล้วก็เวลามากๆเลย
1: ดีใจจังเลยนะคะที่ได้เจอกันอีก
2: เริ่มกันเลยไหมเลทมาชั่วโมงหนึ่งแล้ว
3: บอสคนใหม่ของเรานี่ไฟแรงมากเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
4: เอาพี่โอไปไหนเนี่ย
5: โอ้ยไปหาท่านประยุทธ์มั้งครับ
4: นี่มันใช่เวลามาเอาคืนไหมเป็ด
5: เป็ดไม่ได้เอาคืนแต่เป็ดไม่หายเครียด
4: จะไม่เครียดได้ยังไงเพื่อนกำลังจะฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นมึงไม่เครียดเหรอฮะ
5: โทษ
4: พี่โ
5: อครับ
4: เวลาหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้เนี่ยพี่โอไปไหนมาฮะ
5: ผมไปเข้าห้องน้ำมาครับ
4: มันใช้เวลาขี้ไหมนี่วันหลังถ้าปวดขี้นะอั้นไว้ก่อนนะคะ
5: โอ้ยชาตรีพี่โอเขาจะรู้ไหมว่าเราจะมากุญแจเขาตอนนี้พี่โอครับผมขอกุญแจสำรองให้เจ๊หน่อยครับ
6: สักครู่นะครับ
5: ครับ
4: เร็วๆเลยพี่โอ
6: ้ครับครับ
5: อันนี้ว่าอันนี้ว่าครับ
6: ครับครับ
7: นี่มีอะไรกันเหรอคะเนี่ย
5: เอาคือพวกผมกำลัง
7: ฉันไม่ได้ถามนายฉันถามพิชิต้าน
4: ี่นะชาตรีน้อยช่วยดูหน้าพวกกูหน่อยไหมว่ามันใช่เวลาที่จะมากวนตีตั้งป่ะ
7: ก็นะคะถามชิคกี้พาย
5: จริง
7: คะ
5: โอ้ยโหเจอยังอ่ะ
6: ครับนี่ครับ
5: อ๋อครับผมครับโอ้ยไอ้เป็ดไม่กดลิฟต์ไปวะขึ้นไปชั้น16เลยเนี่ย
6: เอ้าก็เฮียไม่ได้บอกให้เป็ดกดลิฟต์นี
4: ่อ๋อไอ้งอกนี่มึงต้องรอให้ตั้มมันสั่งทุกอย่างเลยใช่มั้ยเนี่ยมึงถึงต้องทําอ่ะมีสมองก็หัดทําเองบ้างคิดเองบ้าง
6: อ้าวแล้วทําไมพี่ชิต้าไม่กดเองอ่ะน่ะ
8: มาหาคุณน้อยครับ
6: รอสักครู่นะครับ
8: ครับ
4: น้องอีเจโทรหาน้องให้น้องมาหามันเหรอ
8: ใช่ครับ
4: มันยังไม่ตายเว้ย
8: มาหาคุณออยครับ
6: ครับ
4: อีเจนั่นมาสองคนแบบนี้มึงว่ามันคิดทำไมวะ
8: คุณน้อยครับผมขึ้นไปถึงหน้าห้องแล้วครับได้ครับ
4: โอ้ยอีเจที่เพื่อนโทรหาเนี่ยไม่รู้จะรับที่ผู้ชายโทรหากรี๊งเนี่ยรับซะงั้นโอ้ยมาก
9: ไฮเบียร
8: ์ผมเอ็มครับ
9: ไม่เป็นไรทักใหม่ได้ไฮเอ็ม
4: เดี๋ยวนะอีเจมึงจะให้เอ็มให้เบียร์ให้หอยหรือให้ห่านอะไรก็เรื่องของมึงกันนะคะแต่กูถามนิดเดียวพวกกูโทรไปหามึงทำไมไม่รับฮะ
9: ฮะมึงก็ถามอะไรงงๆเนาะที่กูไม่รับอ่ะก็เพราะกูไม่อยากรับไง
8: อ
9: ี
8: เจกูถามจริงเมื่อกี้ทำอะไรเนี่ยเรียกผู้ชายมาในห้องสองคนเลย
4: เออ
9: คือเอ็มกับเบียร์คือว่าทางเจเนี่ยอยากมีผัวสองคนทำหน้าแบบนี้ไม่เข้าใจหรอคือเจ๊อยากมีผัว2คนคือถ้าเอ็มกับเบียโอเคอ่ะเรา3คนเป็นผัวเมียกันโอเคไหมว้า
4: วดีมากอ่ะดีจังเลยไอดอลมากเลยค่ะอยากมีผัวที่เดียวกัน2คนนะดี
8: เลิศป้าแบบนี
4: ้ยกแอกเลยนะ
8: เจ๊มานี่คุยกับกูก่อนเลยเร็ว
9: ไงคุยอะไรวะ
8: ม
9: ัน
8: ดีเลย
4: นี่มันก็ดีออก
8: เร็ว
9: ๆ
8: อีเจ๊มึงจะใช้วิธีนี้มาชดสตีฟก็ไม่ถูกนะเว้ย
9: มาชดแหละกูไม่ได้มาชดซะหน่อยก็ทีสตีฟมันยังมี2เมียได้เลยทำไมกูจะมี2ผัวไม่ได้วะ
4: แต่อีเจ๊มึงจะมี2ผัวได้ไงมึงลืมไปแล้วหรอว่ามึงมีสตีฟเป็นผัวอยู่แล้วอะเท่ากับว่ามึงมี3ผัวเลยนะเว้ยมึงมีมากกว่ามึงชนะเลิศ
8: ไอ้ชาตีมึงใช้เวลาพูดเล่นไหมเนี่ย
10: ใช่หมาดำทำอย่างนี้มันบาปนะครับ
9: โอ้ยพี่เต็มไม่ต้องมาบอกใช่ไหมเก็บไปบอกไอ้สตีฟมานู่น
10: นี่ผมต้องโทรบอกคุณสตีฟไหมครับว่าหมาดำรู้แล้วว่าคุณสตีฟเคยมีชู
9: ้ Don't tell him เดี๋ยวฉันคุยกับมันเอง
8: เออมึงควรจะคุยกับสตีฟไปรู้เรื่องเว้ยไม่ใช่มาประชดเขาแบบนี
9: ้อีแต้มก็กูบอกแล้วไงว่ากูไม่ได้ประชดมันคือความแฟร์เว้ยยุติธรรมอ่ะมึงเข้าใจปะก็ในเมื่อสตีฟมี2เมียได้กูก็ต้องมี2ผัวได้เว้ย
4: อ๋ออีเจ๊ก็บอกแล้วไงว่ามึงจะมี2ผัวได้ยังไงมึงลืมไปแล้วหรอข้างหน้าห้องมีอยู่2คนก็จริงแต่ถ้าเกิดว่ามึงยังมีสตีฟอยู่เท่ากับว่ามี3ผัวมันมากไปนะเว้ยแหมกูคนนึงเนาะ
9: กูไม่แบ่ง
4: ทำไม
9: ก็กูจะบอกเลยอีส

0: ฟแล้วกูก็จะมีผัวใหม่2คนไง you know you know you know
1: ดีดีดี
2: ว่าไงเอ็มว่าไงเบียโอเคเขาเสนอเจ๊ปะ
3: โหเจ๊ถ้าให้ผมคบเจ๊คนเดียวอ่ะผมโอเคนะครับแต่ถ้าเจ๊จะมีผัว2คนน่ะผมไม่โอเคอ่ะ
2: โอ๊ยอะไรอ่ะผู้ชายใจไม่กว้างเลยไม่โอเคอ่ะ
1: อย่าไปโอเค
2: ไปไปไปกับไปกับไปชี้ชี้ชี้ชี้กับแม่ไป
1: ไปเลย
2: แซงแล้วเบียโอเคปะ
4: ผมไม่โอเคตั้งแต่เจ๊บอกจะมีผัว2คนแล้วครับ
1: จะไปก็ไม่บอกลากันด้วยจะทำโอ้โห
2: ผู้ชายสมัยนี้ใจแคบมากเลยอ่ะ
1: อยากไม่เอาค่ะ
2: ไม่โอเคเลยอ่ะไอ้แบบนี้แดะแกอยากได้ฉันมาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอฮะแกโอเคเขาเสนอฉันไหม
5: อุ้ยเจ๊โอเคดิอย่าว่าเจ๊มี2ผัวเลยต่อให้เจ๊มี3ผัวเป็ดก็โอเคแต่เป็ดขอพี่น้องนานาด้วยนะ
1: จริง
5: เจ๊มี2หัวได้ทำไมเป็ดมี2เมียไม่ได้อ่ะแล้วความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนอ่ะ
2: ความยุติธรรมมันขึ้นอยู่ที่ว่าใครเป็นคนตัดสินเว้ย
1: รักมากค่ะลูกชอบเพราะว่ามันชั่วดีเพราะว่าถ้าเกิดลูกชายคนไหนนี่นะมันจะไม่สนใจข้อเสนอนี้ก็ช่างมันเราค่อยเดินออกไปหาใหม่เรื่อยๆจนเครื่องเราพังไปเลยจ้า
6: โอ้ยคุณทิต้าครับอยู่ให้เพื่อนทำบาปเนี่ยมันบาปนะครับ
2: อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะชาวพุทธหน้าที่เราอ่ะอยู่ที่ร้านป่ะขึ้นมาทำไมลงมาทำงานดิ
6: ครับอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะครับหมาดำหมาดำก็โตแล้วเอาไหนถูกอันไหนไม่ถูกอันไหนควรอันไหนไม่ควรหมาดำก็ใช้สติคิดเอานะครับ
1: ไอ้เจ๊กูรู้นะเว้ยว่าที่มึงทำทุกอย่างเนี่ยมึงมีสติดีมากแล้วซึ่งดีมากๆค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายมันคิดว่าสิ่งที่มันทำมันทำได้ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็ต้องทำได้เหมือนกันป่ะเราไปตามล่าหาความเท่าเทียมให้กับเพศหญิงดีกว่า Go
2: ไปเฮ้ยนี่นายไม่คิดจะห้ามคุณพลออยบ้างหรอเขาจะไปพิมพ์ผัวทั้งสองคนเลยนะ
7: ห้ามมันตอนนี้มันก็ไม่ฟังหรอกคุณ
5: โอ้ยเฮียไม่ต้องไปห้ามหรอกไม่มีผู้ชายดีๆคนไหนนะยอมเป็นผัวเจ๊พร้อมกันสองคนหรอก
2: นี่ฉันว่านะถ้าผู้ชายเขาตั้งใจจะมาหลอกเขาอาจจะยอมก็ได้นะนายไม่เป็นห่วงคุณเพื่อนออยบ้างหรอ
1: ถ้าเกิดว่ามึงคิดจะมีผัวใหม่ถึง2คนเนี่ยกูว่านะเว้ยขอแนะนำนิดเดียวโทรไปบอกเลยสตีก่อนไหม

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวและตบวัดข้อบางเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
1: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียนโทรออก
2: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
3: อยู่กันไปแรกๆเราไม่รู้ว่าเขาขายยาตอนนั้นตำรวจจับเขาไปประกันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เขาก็บอกว่าเขาจะไม่ทำอีกแล้วแล้วเขาก็บอกรักเราทุกวันก็จะมาเป็นเรื่องผู้หญิงเขาได้มีการแอบไปหากันแล้วก็จะด่าเราแบบเสียหายเบื่อไม่อยากอยู่กับเราก็เลยบอกว่าถ้าไม่อยากอยู่แล้วทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกที่ผ่านมาคือเรา
2: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
4: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
5: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
6: กระแสของเธอมันโผล่จับ
7: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
8: มีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
5: ตลกมีทุกรสชาติ
9: ดีนี
5: ่
9: ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
10: แอบน้ำตาคลอด้วย
11: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
5: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
12: รับใจที่ฉัน
13: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000

0: คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
2: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์จันทร์อังคารนี
3: ้อยู่ในนรกได้อีกแล้ว
4: เพชรยังไม่พร้อมกลับนะคะ
5: ไม่ต้องเสือกได้ป่ะ
3: ทำอะไรลูกฉัน
4: ให้เพชรอยู่กับฉันต่อจะกลัวอะไร
3: ดีไหมลูกเด็ก
6: คุณยังติดต่อสำนักงานข่าวที่คุณเคยทำงานอยู่ป่ะผมอยากลงบทความ
4: ที่นี่ก็เป็นบ้านที่เธอได้สมัคร
7: เธอมีธุระอะไรคงไม่ได้มาเพราะเอาขนมมาเฉยๆหรอกนะ
4: อยากจะให้เธอช่วยเรื่องเพชร
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีวิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์วันจันทร์อังคารเวลา 20:00 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
9: ไปหาผัวกันเราไปหาผัวกันผัวผัวผัวผัวดีเจ๊นี่มึงไม่โกรธเย็นนี่มันเลยเหรอวะที่มันเป็นชู้กับสตีฟอะ
3: กูจะไปกอดมันทำไมมันก็คงโดนหลอกเหมือนกูนี่แหละ
9: ก็จริงแต่อีเจ๊ถ้าเกิดว่ามึงคิดจะมีผัวใหม่ถึง2คนเนี่ยกูว่านะเว้ยขอแนะนำนิดเดียวโทรไปบอกเลยสตีฟก่อนไปบาปจะได้น้อยลงนะ
10: ฮัลโหลเบบี้ I miss you so much คิดถึงมากเลยค่ะที่รักคือพอดีว่าวันนี้อยากจะไปช้อปปิ้งสักหน่อยอะแต่ว่าไม่อยากใช้เงินตัวเองรบกวนเบบี้ออนเงินมาให้สัก 200,000 ได้ไหมคะ ได้เหรอ Oh my god I love you Thanks นะคะเลิฟ
9: นี่เจ๊มึงคิดจะทำอะไรเนี่ยฮะ
10: Listen carefully นะคะลูกสุนีควายน้อยของแม่บอกเลิกมันเนี่ยแม่จะเอาเงินที่ไหนมาให้ผัวใหม่แม่ใช้ล่ะคะ
9: ก็เงินของมึงไงมึงก็มีเงินไม่ใช่หรอฮะ
10: แต่แล้วเขามันนอกขึ้นมาอีกแล้วค่ะทำไมหนูถึงคิดควายแบบนี้ล่ะคะถ้าคุณแม่คิดเหมือนลูกเนี่ยคุณแม่ต้องคิดเหมือนควายแน่ๆเลยค่ะมีสมองก็คิดหน่อยสิคะนะคะคิดแบบคนนะคะไม่ใช่คิดแบบควายอะค่ะ
9: เออก็จริงว่ะคือถ้ามึงเอาเงินของผัวเก่ามึงไปบำเรอผัวใหม่แล้วเงินในกระเป๋าของตัวเองเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมสวยๆรอดนะคุณแม่ค่ะหนูก็อยากมีผัวใหม่ถึง2คนบ้างอ่ะคุณแม่ช่วยออกเงินให้หนูได้ไหมคะเพราะว่าหนูไม่ค่อยมีงบอะค่ะ
10: ไม่เป็นไรนะคะ no problem เลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะช่วยหนูเองนะคะพี่ไปดิแม่ไปดิ
9: ขอบคุณค่ะคุณแม่กราบเท้าเลยค่ะ
10: นี่
9: น
10: ะค่ะ
9: โทษเฮ้ยไปหาผัวกันดีกว่า
10: ไปค่ะไป

0: นี่เจ๊กูถามจริงๆเถอะนะนี่มันร้านกาแฟของมึงหรือว่าทุ่งหญ้าสวรรค์หน้ากันแน่วะเนี่ยมีแต่เก้งตัวเมียทั้งนั้นเลย
1: โซดานี่แม่มานี่หน่อยเซ่ว่ามีผู้ชายหน้าตาดีๆ ดูแล้วเหมาะสมกับฉันเนี่ยช่วยถามเขาทีนะว่าเขาจะยอมรับได้ไหมถ้าฉันเนี่ยอยากจะมีผัว2คนถ้าเขาโอเคนะขอเบอร์เขาให้ฉันด้วยโอเค
0: เฮ้ยเจ
1: ๊อะไรอะไร
0: กูคิดออกละว่ากูจะพามึงไปหาผู้แซ่บๆหล่อๆดีๆเพื่อที่เป็นผัวมึงในอนาคตได้ที่ไหน
1: ที่ไหน
0: ที่วัด
1: มึงไปคนเดียวสิที่วัดอ่ะ
0: มาเราเพื่อนกันไปด้วยกันดิ
1: ไม
0: ่ล้อเล่นขับไอ้บอมไง
1: จริง
0: จริ ง
1: จริ ง
0: จริง
1: จริงจริง
0: จริง
1: ไปสิคะ
0: ไปสิ
1: ไปส
0: ิ
1: ไปสิ
0: แน่นะ
1: แน่
0: เอาแน่สิขับไปไปเลยไปเลยไปเลยไปไปจบไปจบไป
2: นะเต็มได้ยินที่หมาดามพูดไหมหมาดามจะมีผัวพร้อมกัน2คนไม่รวมคุณสตรีด้วยอย่างเนี้ยถ้ารวมนี่เป็น3คุณไงฉ่าจังเลยมีตั้ง3ผัว
3: โอ้ยคิดไปเลยนะบ้า
2: โทษฉันก็

0: พูดเล่นฉันน่ะรักเดียวใจเดียวแล้วก็จะยอมเสียพี่ให้คนเดียวด้วยคนนั้นก็คือพี่เป็ด
1: โน้ยไปไปทางไหนหมาดำนะหมาดำสิ่งที่เตือนไปไม่เข้าหูเลยหรือไงเนี่ย
2: นี่ตกลงนายคิดออกหรือยังเนี่ยว่าจะเอาไงคุณเพื่อนออย
3: ยังคิดไม่ออกเลยคุณเออคุณแต่ถ้าเกิดเรากลับมาคบกันเนี่ยผมน่าจะคิดออกเลยนะ
2: ค่ะงั้นก็เชิญนายคิดไปคนเดียวเองแล้วกันนะคะบาย
3: โอ้ดูดูดูดูดูดูดู
4: แหมหยอกเล่นนิดเดียวนี่ก็จริงจังตลอดเลยแต่ชอบนะคนจริงจังเนี่ย
2: โอ๊ยตกลงว่านายจะเอายังไง
4: คุณไม่ต้องไปเอายังไงหรอกไอ้เจ๊เนี่ยที่มันทำไปทั้งหมดเนี่ยมันแค่ประชดสตีฟอะมันไม่กล้าทำจริงหรอก
2: นายรู้ได้ไงแล้วถ้าเกิดคุณเพื่อนออยเขาทำจริงๆขึ้นมานายทำยังไง
4: เอออันนี้ก็น่าคิดนะถ้าเกิดเป็นคุณทำไงอะ
2: เอ้าแล้วถ้าเกิดฉันรู้ว่าจะทำยังไงเนี่ยฉันจะมายืนถามนายตรงนี้ไหม
3: โอ้เฮียเฮียนี่ไม่น่าถามอะไรโง่ๆเนาะหยอกหยอกเป็นหยอกเราจริงจังตลอดเลยอะ
4: ไม่รู้ว่าคุณยังคิดไม่ออกเลยอะเออเอางี้ป่ะเราไปดูหนังกันเผื่อผมจะได้คิดออก
3: คนเลยเดินยังสวยเลยอะโอ๊ยเป็ดดูดิขนาดชมประตูยังสวยเลยอะ
5: สวยจริง
3: โอ้ระวังระวังโอ
5: ้ยตายแล้ว
3: นี่เล่นอะไรเนี่ย
5: แหมเซลสาว
3: นี่ถามจริงเหอะไม่เป็นห่วงเจ๊ออยเขาบ้างหรือไงเอ้ยไอ้เป็นห่วงก็เป็นห่วงเว้ยแต่ว่ามาคิดดูอีกทีนะให้มันประชดสตีแบบเนี้ยก็ดีกว่าให้มันมานั่งเศร้าร้องไห้เสียใจอยู่คนเดียวอ่ะถอนใจอะไรอีกเราอ่ะมันคงไม่มีหรอกนะมันคงไม่มีผู้ชายดีๆคนไหนยอมมาเป็นผัวเจ๊พร้อมกัน2คนหรอก
5: ก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ๊จะแจ็คพอตเจอผู้ชายชั่วๆหรือเปล่านะเฮียพูดแล้วขึ้นมากเลยถ้าเจ๊ยอมให้เป็ดมีเมียทั้ง2คนนะเป็ดโอเคโอเคมากเลยชุดนอนไม่ได้นอน
3: นอนไม่ได้นอนเดี๋ยวมึงไม่ต้องมีเมียสักคนเลย
5: โอ้ยเป็ดแค่หยอกเล่นหยอกเองรอนายย้อยเลย
6: จังเลยอ่ะไม่รู้ว่าเอลดีเฉพาะตอนเต้นหรือเปล่าเนี
7: ่
6: ย
7: แล้วมึงอยากให้เขาเอลดีตอนไหนหรอ
6: ก
7: ็
6: อยากให้เอลดีตอนแบบโอ้ยพี่จ๋าโอ้ยพี่จ๋าโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่จ๋าเนี่ย
7: อีตั้มยังไม่นอนอีกเหรอดีเลยดีเลยดีเลยเดี๋ยวกูจะแนะนำผัวใหม่กู2คนให้รู้จักนี่คนนี้ชื่อเรย์คนนี้เอิร์ธนี่อีตามเพื่อนแจง
8: สวัสดีครับ
7: อุ๊ยใจแล้วใจแล้วใจแล้วใจแล้วใจแล้ว
9: เป็นเด็กมีมารยาทถึงครูเลยอ่ะ
7: น่ารักน่ารักน่ารักน่ารักน่ารักคิวคิว
2: เฮ้ยนิดคุณพี่น้องอย่าบอกนะคะว่าคุณพี่น้องจะมีผัวทั้งสองคนจริงๆอ่ะ
6: ก็จริงอ่ะสิและไม่ใช่แค่อีเจออยคนเดียวนะจ๊ะที่มีพี่ก็มีนี่คนนี้แค่คนแรกนะคนที่สองกำลังหายอยู
7: ่นี่นี่คุณเพื่อนเอิร์ธมาก็ดีแล้วเดี๋ยวเจ๊จะแนะนำให้รู้จักผัวใหม่สองคนนะนี่เรย์นี่เอิร์ธส่วนเนี้ยคุณเพื่อนเอิร์ธเป็นแฟนเก่าอีตั้มแมน
6: ใช
7: ่คือตามทฤษฎีอะเลิกกันขาดแล้วแต่ว่าทางปฏิบัติอะเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนอน It's complicated
6: มันค่อนข้างงง
7: งงสับสนสับสน
6: อีแจ๊ไม่เอาเราว่าขี้เกียจพูดกับพวกนี้แล้วเราจะมาปาร์ตี้กันต่อไม่ใช่หรอ
7: ใช่
6: นั่งนับญาติอะไรกันเรา

0: ที่กูจะมีผัวสองคนน่ะกูอยากโชว์อยาก proudly to present
1: แต่กูมาเล่นภาษาอังกฤษดี
0: แต่ว่าเดี๋ยวกูพาผัวกูสองคนเข้าไป party ในห้องต่อก่อนนะ
2: ได้ได้ได้ไป
0: let's party ไป
2: ตื่นขึ้นทั้งตัวแล้วเนี่ยอาการคันกำเริบไปเถอะหัวหามีต้องหึงนะแต่ว่าถ้าเหงาอะอยากจะเข้าไปแจมก็ได้นะเปิดโรง
3: เป็นไงล่ะนายอีเจมไม่ทำจริงหรอกมันแค่ประชดสตีฟเฉยๆแล้วนี่เป็นไงลากกันเข้าไปในห้องเราเนี่ย
4: เฮียนี่เจ๊เจอแจ็คพอตตัวชั่ว2ตัวเลยนะ
5: คืนนี้ผมขอนอนห้องพี่ออยด้วยได้มั้ยครับ
6: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
7: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
6: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อ่ะเตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุริน
8: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
7: คือเราว่าเราชอบบลูอ่ะ
9: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาด
10: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
7: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้วต่อจากนี้เราสองคนจะไปที่ไหน
11: จูเลียตแอนด์จูเลียตคืนนี้เสนอเป็นตอนแรกเวลา20:30
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
13: ไลฟ์เลสเซ่นอาทิตย์นี้พบกับ
14: เราเงินเดือนไม่เยอะดังนั้นถ้าเราอยากทำธุรกิจหรือทำอะไรเราก็เริ่มจากที่ตัวเราเอง
15: วิกฤตน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมา
14: จม
15: สัมผัสได้เลยว่าคนใต้ใจสู้จริง
14: ทุกคนใจสู้ค่ะ
15: กล้วยมวยไทยมีอะไรที่มันรีเลทกับเส้นทางชีวิตของพี่นนท์บ้าง
16: กล้วยมวยไทยมันเป็นนักสู้ครับ
15: เป็นผู้ประกอบการที่เริ่มต้นเองด้วยคนเดียว
17: ย่ามีครอบครัวซัพพอร์ตกำลังใจตลอดเลย
13: อาทิตย์นี้4โมงเย็น
18: ถึงเวลาทีมโกตุนลงสนามเมื่อพวกเขาทั้ง6คนต้องมาต่อสู้กันเองเพื่อแย่งชิง2ที่นั่งในรอบเซมิไฟแนล
19: อ่างเปาเสียงเพราะมากคือเป็นเสียงที่ฟ้าประทานจริงๆเสียงพี่มอสเพราะมากๆนะครับ
20: ทุกคนขึ้นมาบนเวทีได้แต่ทุกคนมีเสน่ห์บนเวทีไม่ได้อันนี้นิวมีเป็นอาวุธสำคัญของนิว
21: หนูพัฒนาขึ้นมาได้เยอะมากจนป้าตกใจจะทรมานกัน
22: ไปถึงไหนจะเอาคะแนนกันไปถึงไหน
18: 2คนที่ได้ไปต่อของทีมก้นต้นคือใครวันอาทิตย์นี้รู้กัน
23: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียนโทรออก
18: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 น.เป็นต้นไปทางช่องวัน31

0: องดื่มพร้อมแล้วแต่ว่ายังไม่ให้ดื่มหรอกนะเพราะว่าพี่เนี่ยอยากจะเห็นว่าน้องๆทั้ง3คนน่ะใครที่เอวดีที่สุดได้ดูก่อน
1: เต้นเลย
0: ไอ้ดีดีดีตัดตึงตัว

0: เด็กมึงอ่ะเอวดีมากเลยอ่ะกูขอได้ป่ะขอคนนึง
1: อะไรมึงไม่คิดบ้างหรอว่ากูอยากได้คนเอวดี

0: น่ารักเหรอมึงลืมอะไรไปปะ
1: ไม่ลืม
0: ที่มึงได้เด็กมาวันนี้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะกูเป็นสปอนเซอร์มึงนะคะนะคะนะคะนะคะ
2: ลืมไปอยากทำอะไรก็ทำเลยตามใจคุณแม่ค่ะเอาสบายใจทำอะไรก็ทำค่ะ
0: ดีมากไม่ต้องกระตันอยู่ตักตุ้มตัวไปค่ะ
3: คืนนี้ผมขอนอนห้องพี่ออดได้ไหมคะ
0: ได้สิค่ะแหมได้เลย
3: อ้าว
0: อุ้ยถ้าเออนอนอย่างนี้เรย์ก็อาจจะไม่พอใจจะมีดิจะมีดิจะมีดิ
2: ทำงี้ดิทำงี้ดิ
0: ทำไร
2: ให้มีห้องโกงไง
0: บ้าไม่ให้หรอก
2: อ้าว
0: จะมีดิจะมีดิโอ้ยนึกออกแล้วเดี๋ยวสองคนก็เป่าหญิงฉุบละกันถ้าใครชนะคืนนี้ได้นอนห้องเจ
3: ได้ครับได้เลยคร
0: ับไม่ตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะเพราะเชิญจะเป่าหญิงฉุบแย่งเราอ่ะตื่นเต้นจังเลยอ่ะ
2: โอ๊ยดีเจมึงก็ตื่นเต้นเลยดังหนาเนี่ยฮะทำอย่างก็ไม่เคยเจอของดีงั้นแหละแหม
0: ตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอยู่จี
2: เอาเอาเอาเป่าหญิงฉุบเลยตื่นเต้นนะ
0: ตัวพี่ไม่ตื่นเต้นไปตรงนั้นมึงตื่นเต้นตรงนี
2: ้เอา
0: ตื่นเต้นนี่เลยอยู่เฉยของกูยังไม่ยก
2: เสร็จกันเลยกูหายไปก็ไม่หาไงเมื่อกี
0: ้เอายังพร้อมนะ one two three let's go
3: เฮ้ยมึงโกงนี่หว่าโกงไงวะกระดาษก็ต้องชนะคอนเมื่อกี้มึงออกคอนหรือมึงค่อยเป็นในกระดาษอ่ะกูไม่รู้กูเดี๋ยวกูชนะจบป่ะเฮ้ย
0: ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ติดกันไม่ติดกันไม่ติดกันไม่ติดกันนะ
2: อย่าติดกัน
0: เลย
2: พอมันไม่หยุดพอเฮ้ยพอแล้วพี่เต้ยคุณนี่คุณทำไมเนี่ยเอาเลยมึงอยากจะต่อยกันใช่ไหมมึงต่อยให้พออ
0: ีตามอีตาม help me help me อีออดกับอีแรมันต่อยกันอยู่ในห้องกูมึงไปช่วยห้ามหน่อยดิ
2: มาแล้ว
3: เฮ้ยเฮ
2: ้
3: ย
2: ตาย
3: มาดิมึงบอกว่า
2: แยก
3: มาดิหยุดเฮ้ยกูบอกให้หยุดไงใครมีคุณแจ้งตำรวจจับจริงด้วย
0: Oh my god ห้องกูพังหมดมึงสองคนออกไปจากห้องกูเดี๋ยวนี้เลยนะ Get out เอาไว
2: ้เอาอีเจ้มึงไล่เขาไปทั้งคู่อย่างเงี้ยมึงไม่อยากมีหัวสองคนแล้วหรอ
0: กูหมดอารมณ์แล้ว
4: โอ้ยเลิกตีกันแล้วเหรอคะน่ากลัวมาก
2: อีนี่มึงเป็นเหรอ
4: ไม่ได้เป็นครับเป็นผู้ชายครับ
2: กระอักกระอ่วนก็หกกูจะมาแก้ตัวตอนนี้ไม่ทันแล้วมึงออกมาจากห้องกูเลยนะออกไป get out อีเด็กกูเกิดความเย็นจะดูแล้วนะกลัวมากโชคดีนะที่กูมือไวคว้าเล่าไม่ทันไม่แตก
4: เรื่องหัวเล่าแล้วหัวไอ้เจ๊

0: ไงล่ะฉันมีสองผัว
1: มันก็ไม่ใช่เวลาที่มึงจะมาซ้ำเติมกูป่ะ
2: ใช่ไอ้ตั้มไอ้เพื่อนเลวนี่มึงเห็นเพื่อนล้มเนี่ยรีบกระทืบซ้ำเลยนะตลอดมึงอ่ะเนี่ยเจ ไม่เป็นไรนะเว้ยถึงแม้ว่าไอ้สองคนนั้นเนี่ยมันจะไม่เวิร์กใช่ป่ะแล้วก็ไปต้องซีเรียสเราค่อยไปหาใหม่เอาเว้ยจริงๆเชื่อกู
0: พอไหมพี่ยังอีกมานี่เลยถอยมานี่เจ๊กูเข้าใจนะว่ามึงเสียใจอ่ะแต่สิ่งที่มึงทำไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรปะวะที่มึงทำไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีใครเสียนอกจากตัวมึงเองนะเว้ย
3: กูรู้เว้ย

0: ทำไงวะจะให้กูนั่งคิดฆ่าตัวตายเหมือนตอนกูอยู่มหาลัยเหรอกูไม่ทำหรอกมีแต่พวกไอ้ควายเท่านั้นน่ะที่ทำแบบนั้นน่ะ
1: แต่การที่มึงมาโชว์สตีฟแล้วก็จะมี2ผัวเนี่ยก็ไม่มีนุกคนไหนที่มีความคิดเขาทำกันนะเว้ย
0: กูก็รู้แต่กูก็อยากทำอะไรที่มันควายมั้งไม่ได้เหรอวะ
1: เออได้ดิวะมึงจะเป็นคนหรือมึงจะเป็นควายเนี่ยยังไงมึงก็เพื่อนกูเว้ย
2: กูไม่เคยนอกใจมันเลยนะเว้ยทำไมมันถึงนอกใจกูวะมันบอกให้กูรอกูก็รอทำไมมันทำอย่างนี้กับกูวะ

0: มึงไม่ต้องเลย
1: อะไรแล้ว
0: มึงอะตัวดีเลย
1: ทำไมกูทำอะไร
0: เพื่อนจะทำผิดนะมึงไม่เคยห้ามเลยมีแต่จะยุ
1: แต่กูก็มีเหตุผลของกูนะเว้ย
0: เหตุผลอะไรของมึง
1: มึงลองคิดดูนะไอ้ตั้มก็กูไม่อยากให้เจ๊มันกลับไปเสียใจเหมือนตอนมันอยู่มหาลัยแล้วอะแล้วมันจะเป็นยังไงวะถ้าเกิดว่าจะปล่อยให้เจ๊มันมีผัวอีกสัก 2-3 คน 4 คนหรือเป็นร้อยๆคนก็เรื่องของมันเถอะแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็ยังอยู่ในสายตาของกูนะเว้ย
0: สาบานดิว่ามึงคิดงี้แต่แรกอ
1: ่
0: ะ
1: ให้กูตายตรงนี้ก็ได้ตั้มกูคิดอย่างนี้แต่แรกจริงแต่ที่กูไม่ยอมบอกมึงนะเพราะกูคิดว่าปล่อยให้มึงด่ากูว่าควายเนี่ยมันสนุกกว่าตั้งเยอะนี่แหละเว้ยเพื่อนแท้ก็ทำกันแบบนี้แหละเชฟกูเทปะล่ะเทจัง
0: กูพยายามเชื่อแล้วกันว่ามึงคิดเงี้ย
1: เชื่อเหอะหน้าหนีกูจะคุยกับเพื่อนรักกูเจ๊อีเพื่อนมึงไม่ต้องคิดมากแล้วนะเว้ยมึงไม่ต้องเสียใจเลยนะเว้ยหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะมีเรื่องอะไรร้ายๆเข้ามาในชีวิตมึงนะหันมาข้างๆก็จะมีพวกกูอยู่นี่แหละ
2: ขอบใจพวกมึงมากนะ
1: มึงจะดึงดราม่าทำไมเล่า
3: แต่เรื่องมึงเกิดจะตีป่ะมึงจะเอาไง
2: พี่ตั้มโทรหาสตีฟทีนี้

0: ฉลอสตีฟเหรอเลิกกันนะบายมึงอึ้งอะไรกันอ่ะก็มึงถามกูไงว่ากูจะเอาไงกับไอ้สตีฟกูก็เลิกกับมันนี่ไง
1: โอ้ยคุณแม่ดีไอดอลของน้องสั้นๆแต่ได้ใจความเลิศแล้วอย่างนี้นะไม่ต้องบอกมาด้วยนะว่าเหตุผลอะไรปล่อยให้มันงงอย่างนี้แหละดี
2: เจ๊ซีโทรมาว่ะ
0: มึงไม่ต้องรับนะแล้วถ้ามันโทรหาใครก็ไม่ต้องรับด้วยปล่อยให้มันงงอย่างนี้แหละสะใจกูดี
1: โอ้โหใจเด็ดนี่คนหรือเหี้ยวะเนี่ยเจ๊สุดยอดถอยไป
2: อะไรวะ
1: อย่างนี้นะเว้ยก็ถึงเวลาของ3ทหารเสือของเรากลับมาโสดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดฤดูกาลล่ากันดีกว่า
2: เฮ้ยเดี๋ยวโทษทีว่ะ
1: มาก
2: ูคงออกล่ากับมึงไม่ได้ว่ะเพราะว่ากูมีแฟนแล้วเว้ยใช่ไหมเจ๊ที่รัก
3: เสร็จค่ะ
4: รู้เรื่องไหมคะเชิดค่ะ
5: รู้เรื่องไหมครับ
4: อย่าเผือก
2: แหมน้อง
4: น้องก็ไปได้แล้วตาย
1: เร็ว
4: อะเราสามทหารเสือก็โศกกันหมดละอ่ะเปิดฤดูกาลล่าเลยแล้วกันเย
1: ้นี่คือเล่นบทมีอะไร
0: ไม่อะไร
1: ทำไมเวลาเราเย้ต้องมองข้างบนตลอดเลย
0: มอง
2: บ่อยมองนกบางครั้งก็ไม่ต้องสงสัยก็ได้ไหม
1: อ
2: ้
1: าวเหรอ
2: เออ
1: ก็ไม่อยากให้อื่นๆกันอื่นๆกันทำไมเราน
0: ะ
1: พี่สุด
0: มันก็รักกูใช่ป่ะ
1: รัก
0: ดีละช่วยกูเก็บห้องด้วยนี่ข้างหลังอ่ะล็อกช่วยกูเก็บหน่อย
4: เฮ้ยเจ๊กูมีงานต้องแก้ผมมีต้องส่งกูไปแล้วเว้ยตับตับตับตับ
1: ไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าง่วงพอดีนะไปนอนดีกว่า
0: ถ้าใครกลับมาไม่ช่วยกูกูเลิกครบ
1: โอ้ยไอ้ตั้มมันชวนกูกลับห้องเลยเนี่ย
4: โอ้โหไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้เลยใจดำกับเพื่อนตลอดเลยมึงเนี่ย
1: โอ้ยโอ้ยตรงนี้กูตาย
6: นายก็ช่วยดูแต่ละท่าที่น้องเขาโพสด้วยไม่ตั้งใจจะโชว์รองเท้าฉันเลยค่ะแต่โชว์น้องพี่แอนดูมากกว่าฉันไม่ได้หึงฉันรีบฉันนัดดูหนังคุณเต้ยไว
2: ้คุณนัดคุณเต้ยหนังโมงอ่ะ
6: ฉันมีนัดดูหนังกับคุณเต้ยตอน4ทุ่มแล้วเนี่ยก็ปาไป2ทุ่มละนายควรจะถ่ายให้เสร็จภายใน3ทุ่มครึ่ง
2: ครับบอส
7: ยิ่งช่วยแบบนี้แสดงว่า3ทุ่มครึ่งยังไงก็ไม่เสร็จใช่ไหม
1: เจอพ่อแท้ของกูแล้วเขายิ้มกระเป๋าตังค์สั่นแล้วอย่ายิ้มกูนะอย่ายิ้มให้กูนะกระเป๋าตังค์กูสั่นนะ
0: น้องกูว่างานเนี้ยลูกสาวมีคู่แข่งแล้วล่ะค่ะ
1: คิดจะแข่งกูเหรอได้ได้เห็นดีกัน

0: จากซาบีน่าค่ะยกกันมาเป็นขบวนพาเลทนี่คือสีที่คนตามหาส
1: ี
0: ที่คนต้องเก็บสีที่พี่ๆแม่ๆชอบมากแล้วสวยมากๆไม่ว่าจะสวมใส่อยู่ข้างในหรือว่าเราซักตากหน้าบ้านก็ไม่อายใครแน
1: ่ใช่แล้วคือเพราะอะไรทำไมถึงคนถ
0: ึ
1: งซื้อกันเยอะแล้วเพราะอะไรถึงต้องเปลี่ยนนี่คือซาบีน่ารุ่นเก่าของนุ้ยเองคุณผู้ชมค่ะคือแต่ก่อนเนี่ยเราต้องเลือกไซส
0: ์
1: เพราะว่ามันมีไซส์ใช่ไหมแต่ดูนะไซส์ที่เราใส่ที่เราว่าเลือกดีแล้วอ่
0: ะ
1: ม
0: ัน
1: ก็ยังแบบไม่ค่อยยืดหยุ่นตรงเอวเป็นยางยืดแล้วก็ยืดได้แค่นี
0: ้แค่นั้นเองหรออ่ะก็เลือกไซส์ไปแล้วกันแต่ว่าซาบีน่าตัวใหม่ของตูนไม่ต้องเลือกไซส์เพราะว่าเขายืดได้เยอะมาก
1: พ้นไปไกลมาก
0: นี่คือฟรีไซส์ S M L X L 2 XL
1: ขอบขาล่ะคุณนะขอบขานี้ได้เท่านี้เวลาใส่แล้วเดินคือไม่ค่อยสบายเลยอ่ะ
0: นี่คือขอบขาที่กว้างไปได้อีกค่ะ
1: พี่
0: ขาแม่ขาก้มต่ำมาก็จะกว้างไปเรื่อยๆแล้วก็กว้างได้ทุกทิศทางสวมใส่สบาย
1: เธอของฉันมีตะเข็บแต่ตะเข็บของฉันแตกไปแล้วด้วย
0: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: แตกแล้วเรียบร้อย
0: ของเรามีตะเข็บไหมนะเอาหาก่อนหา
1: ไม่
0: เจอหาไม่เจอเลยขิงมากแล้วก็ยืดหยุ่นแบบนี้แม่ดูผ้านะคะนี่คือผ้าที่ดีจากซาบีน่าเป็นแบบนี
1: ้
0: อยากอวดเป้าหน่อยได้ไหม
1: อ
0: ่
1: ะ
0: อวดเป้านิดนึง
1: พอนิดนึงเป้าอันนี้มีตะเข็บนะคะแล้วก็มีผ้าสองชั้นที่แบบตรงนี้ก็คือระบายอากาศค่อยดีมันเป็นสองชั้น
0: มันหนามันอับชื้นแต่ว่าตัวนี้ค่ะเขาถักคอด้วยความพิเศษจากแบรนด์ซาบีน่าถักคอให้มันมีความยืดหยุ่นแบบนี้แล้วก็เป็นผ้าที่หนากว่าบริเวณอื่นแต่ระบายอากาศนะจ๊ะแม่ๆมันจะไม่อับชื้น
1: มันมีร่องๆไง
0: มันมีร่องแบบนี้ถักทอพิเศษแล้วมันยืดได้จะออกข้างหรือว่าจะขึ้นบนอย่างเงี้ยก็ยืดได้ตามสรีระในการใช้งานของเราแล้วก็ทรงสวยสีสวยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะจัดโปรโมชั่นมาให้แล้วกับ6สีแบบนี้แต่ว่าไม่ได้ได้ไปแค่6ตัวนะวันนี้ได้กี่ตัว
1: ให้12ตัวแต่ต้องโทรให้ทันนะคะเพราะให้แค่90เซตเท่านั้นวันนี้ซื้อ6สี6ตัวแบบนี้แถมให้อีก6สี6ตัวทั้งหมดนี้คือ12ตัวจริงๆแล้วต้องจ่ายเกือบ 5,000
0: ใช่
1: วันนี้วันเดียวเท่านั้นเอาไป999บาทเฉลี่ยนะคะเฉลี่ยให้แล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ถูกมาก
0: ต้องโทรตอนนี้แหละเพราะว่าค่าส่งก็ยังไม่มี1252หรือว่าสแกน QR code มาก่อนก็ได้นะคะพี่ๆแม่ๆต้องบอกว่าความสวยมันยังไม่ได้จบเท่านี้เราให้ดูสีไปละแล้วก็ให้ดูด้วยว่าไซส์เนี่ย

0: จริงใส่ด้วยกันได้หมดเลย S XL XL 2XL
1: ใช่แล้วให้ดูสีตรงนี้นิดนึงคุณจะได้ไปนะคะซื้อ6ตัวแบบนี้สีโกโก้หมอกผ้าลาเต้ยังไม่พอมีสีชมพูสีฟ้าและสีเขียว6ตัว6สีนี้ไม่พอแถมให้อีก6ตัว6สีเป็น12ตัวตามนี้เวลาที่ใส่แล้วตากอยู่หน้าบ้านอ่ะมันสวยไงตากแบบนี้เลย
0: แล้วได้กางเกงชั้นในยกโหลสวยคุณภาพดีพร้อมที่จะเปลี่ยนชุดชั้นในกางเกงชั้นในยกเสร็จไปเลยแม่และในเรื่องของความใส่สบายเวลาเราใส่ไปอยากให้ดูน้องหุ่นตรงนี้นิดนึงนะคะคนนี้จะเป็น SM ในเรื่องของไซส์แล้วก็เวลาใส่ไปอ่ะจะได้ความเอวสูงมันก็จะปิดหน้าท้องท้องน้อยตรงนี้ของเราให้ผ้านะ1 2 3ฝ่ามือแล้วมันยังยืดหยุ่นขึ้นมาได้อีกแบบนี้แล้วขอบเขาเนี่ยที่เอวแม่ดูไม่มียางยืดหยุ่ยหยุ่ยเอาไปเกาะพุงแล้วทำให้พุงแดงแดงคันคันกดทับเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายจากแบรนด์ซาบีน่าแล้วก็ตัวนี้อย่าลืมว่าเขาเนี่ยต้องเป็นของแท้เท่านั้นถึงจะทำการถักทอแบบลายนูนขึ้นมาแบบนี้ได้นอกจากนั้นด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บอย่างที่บอกไปเห็นไหมเราใส
1: ่
0: ช
1: ุ
0: ดเราใส่เสื้อผ้าปุ๊บเสื้อผ้าเราเรียบเนียนไปกับขาเราเลยแล้วด้านข้างก็ยังยืดเก็บสะโพกแบบนี้ขึ้นมาไว้โกย
1: เ
0: นื้อ
1: ผ้าเยอะไปอีก
0: เก็บเอาไว้ได้อีกด้านหลังก็เช่นเดียวกันจ้าด้านหลังนะจ๊ะเวลาที่เราสวมใส่ไปแล้วก็เก็บเนื้อนะเนื้อก้นบางคนมีก้น3ก้น4ลูก2ลูก3ลูก4แม่โอบอุ้มเอาไว้เนี่ยผ้ามันยังเหลือมากๆเลยพอเก็บเอาไว้ได้แล้วเนี่ยนะคะสะโพกอยู่ข้างในผ้าแล้วแล้วเวลาเราไปทำกิจกรรมไปเดินไปวิ่งไปนั่งไปนอนไม่ว่าจะอยู่ในชุดไหนสรีระไหนหรือว่ากิจกรรมไหนก็ตามเห็นไหมดึงข้างบนข้างล่างไม่สะเทือนเลยจ้ะเพราะฉะนั้น
1: ไม่ต้องคอยเกี่ยว
0: มันไม่เข้าวินนะชอบมาก
1: ไม่ต้องคอยเกี่ยวออกแล้วสีสวยทุกสีคุณผู้ชมสีโกโก้ก็สวยมากเป็นสีน้ำตาลเข้มที่ถูกต้องสีมอคค่าก็แบบน้ำตาลลงมาอีกนิดนึงนะคะเพราะจะมีความเนียนไปกับผิวเวลาที่เราใส่กางเกงสีอ่อนมันจะไม่โป๊สีเนื้อสีลาเต้อันนี้ก็สวยมากคุณผู้ชม
0: ผู้ใหญ่ชอบมาก
1: ใช่มันเป็นสีที่เข้ากับเนื้อมากและสีสันสดใสตรงนี้นะคะสีชมพูสีเขียวสีฟ้าตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นสีออกนม
0: พาร์ท
1: เทลโอ้ใส่เข้าไปแล้วก็จะดูแบบน่ารักและคุณสามารถใส่เป็นสีมงคลข้างในก็ได้
0: ถูกต้องใส่เป็นเซตเลยยังได้เพราะว่าชุดชั้นในของซาบีน่าเขามีทั้งข้างบนทั้งล่างขายแต่วันนี้ข้างล่างมาแรงมากเป็นเซตเป็นสีที่ทุกคนตามหากันอยู่วันนี
1: ้ใช่
0: เอากลับมาแล้วแล้วมีเพียงแค่90เซตเท่านั้น
1: ใช่
0: นับถอยหลังลงไปเลย
1: เหลือ57เซนแล้ว
0: ก็บอกแล้วว่าไปไวแน่นอน1252สแกน QR โค้ดมาก่อนก็ได้ค่ะสั่งวันนี้ส่งวันนี้จ่ายเงินหน้าบ้านก็ได้ค่าส่งมีมั้ยจ๊ะ
1: ค่าส่งก็ยังไม่คิดค่ะส่งให้ฟรีทั้งหมดนี้ไปส่งถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทาง999บาทเฉลี่ยแล้วตกแค่ตัวละ83บาท25สตางค์83บาท25สตางค์เท่านั้นค่ะ
0: หารกันยังเลิศเอาไปขายต่อก็เลิศสุดๆเพราะว่ากำไรดีนี่เนาะไม่อยากจะบอกเลยมีคนมาถามว่าตูนกับนุ้ยก็พร้อมผอมลูกๆถ้าแม่ใส่เนี่ยแม่แบบไซส์อย่างนี้เลยนะน้ำหนักแม่ทะลุ60 70แม่ใส่ได้ไหมแม่ดูน้องอวบคนนี้ค่ะน้องอวบคนนี้สะโพก46นะคะกางเกงชั้นในของเราเป็นฟรีไซส์เห็นไหมเวลายืดเอวก็ได้หรือยืดขอบขาให้ดูไหมขอบขายังไปได้ไหมลูกขอบขาไปได้ค่ะพี่ๆแม่ๆมีความสบายนุ่มหยุ่นเห็นปะเวลายืดทีเห็นเนื้อมะเนื้อผ้าเขานุ่มเบาแล้วใส่สบายระบายอากาศดีสุดๆอันน
1: ี
0: ้ตูนกับหนูเนี่ยชอบมากเป็นพิเศษจริงๆเก็บทุกสีเก็บทุกเซต
1: และเมื่อกี้พูดถึงการระบายอากาศ
0: ใช่ไ
1: หมคะให้ดูนิดนึงอันนี้นุ้ยให้ไป6ตัว6สีสีแรกสีโกโก้สีมอคค่าสีลาเต้นะคะยังไม่พอให้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียวไปด้วยทั้งหมด6ตัว6สีแบบนี้ระบายอากาศได้ไหม6ตัว12ชั้น
0: อุ้ยแม่จ๋าอันนี้แหละคือซาบีน่าแท้ๆแล้วเป็นซาบีน่าที่ไม่ต้องไปตามหาที่ไหน39เซตสุดท้ายสำหรับวันนี้สำหรับคนที่จะได้ไปยินดีด้วยนะคะเพราะว่าเซตนี้ตูนไม่รู้จริงๆว่าเขาจะมาอีกหรือเปล่าเห็นเล่าๆบอกมาว่าเซตนี้ใกล้ขาดตลาดเต็มทีแล้วต้องรอผลิตใหม่เดี๋ยวมารอนานแม่37เซตสุดท้าย1252สแกนเคียวโค้ดมาก่อนก็ได้999บาทเซตนึง12ตัว
1: ใช่วันนี้ยังส่งฟรีให้อยู่12ตัวนี
0: ้เวลาจะหมด
1: ให้นาบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางไม่ต้องเสียค่าส่งนะคะ999บาทเท่านั้นคุณได้ซาบีน่าของแท้แล้วที่สำคัญเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องกังวลใส่ได้แน่นอนเอาไปแบ่งกันใส่ได้เลยผู้หญิงทุกคนในบ้านใส่ด้วยกันได้หมดเลยค่ะ
0: ใส่ได้จริงๆจากตัวละ390เหลือ80กว่าบาทแม่จ๋า12ตัวหารกันสบายมากๆเลย390บาทมีป้ายทุกๆตัวนะคะถ้าเข้ามาดูใกล้ๆพี่ๆแม่ๆเห็นไหมคะไม่เคยโกหกอยู่แล้วป้ายราคานี่คือ390บาทแล้วได้แบรนด์ซาบีน่า แบบนี้แล้วทุกตัวเขาก็จะเกี่ยวป้ายห้อยแบบนี้ไปให้ด้วยจะซื้อใช้เองจะซื้อไปฝากลูกสาวหลานสาวคุณป้าคุณย่าคุณยายแม่ซื้อเลยเซตนี้เพราะว่าคุ้มมากๆไม่ต้องไปกดส่วนลดที่ไหนแล้วเราลดให้แล้วลดหนักด้วย
1: เสียเวลาไม่ต้องรีบตื่นแล้วนี่คือสีน้ำตาลที่ถูกต้องสีน้ำตาลสวยมากนะและความยืดของเขาที่บอกว่าไม่ต้องเสียเวลาเลือกไซส์มันไปได้อีกจริงๆแขน
0: ไปได้อีก
1: แขนยาวแค่นี้สาวอวบใส่ได้สาวไซส์เล็กใส่ได้ใส่ได้จริงๆนะคะสาวสะโพก46คนนั้นเขาก็ยังใส่มาให้ดูแล้วแล้วคือเขายืดอยู่แบบนี้เขายืดเนื้อยืดเยอะขนาดนี้แต่เวลากลับมาคือทรงสวยเหมือนเดิมคุณเห็นไหม
0: ทรงสวยเหมือนเดิม
1: ไม่ย้วยไม่อะไรเลยแล้วคือใส่อย่างนี้ใส่สบายไปนานๆเลยนะคะเนื้อผ้าเนียนนุ่มสบายแบบนี้แล้วเหลือแค่ตัวละ83.25 บาทซาบีน่าของแท
0: ้ใช่ค่ะเวลาใช้งานจริงพวกเราใช้มาแล้วพี่ๆแม่ๆถ้าเคยใช้มาแล้วจะชอบเหมือนกันเพราะว่าอะไรมันเอาไปซักมือเนี่ยเบาๆเลยนะแม่เบาๆคราบหลุดเราไปซักเครื่องใส่ถุงซักนิดนึง
1: ผ้าเขาลื่น
0: คราบหลุดเพราะว่าผ้าของเขาเนี่ยเป็นผ้าค่อนข้างที่จะพรีเมีย
1: ม
0: เวลาเราซักนะคุณผู้ชมไม่ต้องขยำแรงเบาๆคาบออกหมดเลยตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้าย ในเซตสีที่คนตามหากันในเซตที่ไม่รู้จะมีมาอีกหรือเปล่าเด
1: ี๋
0: ยวถ้าเขาผลิตใหม่แล้วเขาไม่ทำสีเดิมจะเสียใจมากเลยนะ
1: โอ้ยแล้วรอบหน้าอาจจะขึ้นราคาแล้วก็อาจจะคิดค่าส่งด้วยนะคะอนุญาตพี่นึกว่าเขาเป็นฟรีไซส์ถ้าที่บ้านมีลูกสาวมีคุณแม่มีคุณป้ามีคุณยายมีพี่สาวน้องสาวคุณซื้อไปเซตนี้12ตัวเอาไปแบ่งกันเลยคนละ2ตัว
0: 14เซตสุดท้ายไม่ได้บอกว่าจะหมดแต่หมดจริงจาก90เซตตอนนี้เวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะคะ1,2529 บาทและที่สำคัญคือมันได้ทั้งหมด12ตัว
1: 6ตัว6สีแถมอีก6ตัว6สี12ตัวนี้ส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทางแค่999 บาทเฉลี่ยแล้วตกแค่ตัวละ83.25 บาทราคานี้ซาบีน่าของแท้นะคะ
0: ใช่จ้ะสั่งวันนี้ส่งวันนี้เก็บเงินปลายทางไม่มีค่าจัดส่งนะคะต้องต่อสายเอาไว้เอาเป็นว่าตูนให้ทุกคนแต่ต้องโทรศัพท์มาก่อน1252หรือว่าสแกนเคอร์โค้ดมาก่อนก็ได้9เซตสุดท้ายแล้วแม่รีบโทร
1: แล้วล่ะใครโทรทันยินดีด้วยใครยังไม่โทรรีบโทรวันนี้นี่ก็ตัวหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ทั่วไทย
1: สวัสดีครับอนุวัฒน์ทั่วไทยนะครับวันนี้พาทุกคนมาแอวเมืองน่านอู้กับเมืองกินหอมตอมม่วน
2: โอ้เออ
1: วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมากินขี้ปลาขี้ปลาถือว่าเป็นอาหารที่หากินได้ยากแล้วคนน่านบอกว่ามันล้ำขนาด
3: ล้ำขนาด
1: ก็แปลว่าอร่อยมากทีเดียวนะครับแต่ก่อนจะหาขี้ปลาเราต้องหาปลากันก่อนมิฉะนั้นลุยไปแม่น้ำน่าน

0: นี้ได้เป็นจุดที่ชาวบ้านเขาบอกที่นี่จะมีปลาเยอะเรียกว่าสมวานะครับเรือฮะแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่าในวันนี้นะเดี๋ยวต้องถามชาวบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากจะมาหาปลาเอาไปทำอะไรนะขี้ปลาครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ
1: แม่น้ำน่านครับแม่น้ำน่าน
0: แม่น้ำน่าน
1: ถัดไปก็จะเป็นบริเวณที่แม่น้ำน่านบรรจบกับแม่น้ำว้าก็ทำให้บริเวณนี้จะมีปลาเยอะเห็นไหมชาวประมงกำลัง
0: อ๋อนั่นนะฮะวิธีการหาปลาของคนที่น่านหายังไงครับ
1: ใช้ตะข่ายครับตะข่ายดักเนี่ยเราจะลากตามแม่น้ำไป
0: คือเนี่ยผมเชื่อเลยคุณผู้ชมหลายคนขี้ปลากินได้ด้วยเราไม่เคยกินขี้ปลาผมก็ไม่เคยกินขี้ปลาแต่ชาวน่านบอกว่าอร่อยอย่าง
1: น
0: ี้
1: เป็นของหายากแล้วต้องมีเทคนิคการทำพิเศษ
0: อ้าว
1: ไปดูวิธีการทำว่าพิเศษยังไงนะอันดับแรกต้องเสี่ยงดวงไปหาปลาก่อน
2: ได้เวลาลุยแล้วครับงานนี้ขอพรให้หาปลาได้ด้วยเถิดสาธุสาธุเฮ้ย
0: ติดเครื่องแล้ว
2: ดูกว้างใหญ่มากครับน้ำเชี่ยวต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะเรือที่เราใช้หาปลาเป็นเรือเล็กต้องเลาะแนวชายฝั่งครับ
0: มาอย่าเขาจะปล่อยคายแล้วปล่อยยังไงครับ
3: เดี๋ยวเราปล่อยฝั่งนี้แล้วตัดไปฝั่งโน้น
0: ได้พร้อมปล่อยคาย
2: ถึงเวลาปล่อยตะข่ายดักปลาแล้วดูสิว่าจะเป็นไปด้วยความทุลักทุเลขนาดไหน
0: อันนี้ก็คือแล้วแต่ดวงใช่ไหมแล้วแต่โชคอ๋อโชคใครโชคมัน
2: งานนี้พี่หนุ่มเริ่มไร่หมดแล้วครับมา
0: โอมขอปลาชะตาขาดขึ้นมาสัก 4-5 ตัวเอ้าทุกคนตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่าคาถาเราจะศักดิ์สิทธิ์ไหมมือตึงไหม
3: ไม่ตึงก็ไม่ตึงตอนนี
0: ้ไหนอ่ะไม่ใช่ใบไม้
4: ไม่ใช่ใบไม
2: ้อุ้ยลุ้นมากๆครับเห็นแล้วท้อเลยครับมีแต่ตะข่ายไม่มีปลาเลยอ่ะไม่เป็นไรเราดูต่อไปครับ
3: โอ้ยเจอแล้ว
0: โอ้ยไหมคาถาศักดิ์สิทธิ์มากเลยอ่ะได้1ตัวแล้ว
3: 1ตัวแล้ว
0: เออ
3: ขึ้นเรือก่อน
0: ปลาอะไรอ่ะครับ
3: ตะเพียนขาว
0: ปลาตะเพียนขาว
3: สาม
0: เฮ้ยนี่ไงตัวนึงเฮ้ยนี่ตัวใหญ่อยู
3: ่ตัวใหญ่อยู
2: ่ถือว่าการมารอบนี้เป็นการเสี่ยงดวงแต่คุ้มค่ามากๆวันนี้จะได้ไปทำที่ปลากินกันแล้ว
0: เดี๋ยวเราจะลองหาอีกรอบนึงเมื่อกี้ชาวบ้านหาแล้วเดี๋ยวอนุวัฒน์จะลองหาเองบ้างเอาให้ลงยันด้วยฉันจะเป่าคาถาปล่อยนี่เลยฮะ
3: ครับปล่อยเลย
0: โอเคปล่อยแล้วนะ
5: เลย
0: 2 3สาธุมะยันยันเกาจะลูเกาจะลูในระหว่างที่ตอนนี้กำลังรอลุ้นว่าอนุวัฒน์เนี่ยจะได้ปลาหรือเปล่าอาจารย์จะบรรเลงเพลงตอนย้อนร้องได้เท่านี้ เขาบอกว่าถ้าปลาติดอ่ะมันจะแบบมันจะสวนตะข่ายแล้วมันจะเหมือนติดตะข่ายอยู่ซึ่งในความรู้สึกตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะโดนลากไม้อยู่เนี่ย ความรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรกระตุกเลยสักนิดนึง
3: อันนี้ตัวใหญ่อ่ะเนี่ย
0: ตัวใหญ่เหรอ
3: นี่ตัวใหญ่มันเนี่ยมัน
0: อ๋อตัวใหญ่ติดแต่ตัวใหญ่มันหลุดไปได
3: ้หลุดไปได้เนี่ย
0: มีแล้วเหรอมีแล้วเหรอโอ้ยติดไปตัวนึงเนี่ยเพราะคาถาเนี่ยโอ้ยได้เยอะเลยระดับมืออาชีพสบายมากพี
6: ่
0: ตัวนึง
2: ได้เวลากลับแล้วเราจะไปทำขี้ปลากันครับได้ปลามาแล้วก็อย่ารอช้าแว้นซาเล้งไป
0: เราได้ปลามาแล้วไอ้ปลาที่เราหามาเมื่อสักครู่คือมันน้อยเกินไปเราไปจับปลาจากแผงมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะโอเคอุ้ยนี่ปลาอะไรครับเนี่ย
7: อันนี้ปลาขาวครับปลาขาว
0: ตัวใหญ่แล้วเนี่ย
7: ใหญ่มาก
0: สมัยก่อนอุดมสมบูรณ์แบบนี้เลย
7: ใช่ครับ
0: แล้วสมัยนี้ได้ปลาตัวประมาณเท่านี้ แต่ว่าขี้ปลา ขี้ปลาทำยังไงเดี๋ยวต้องให้แม่ทำให้สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ผมอยากรู้มากเลยว่าขี้ปลามันอยู่ตรงไหนของปลาที่เรากินได้อะครับ
7: อ๋ออยู่ในท้องนี่แหละค่ะ
5: โอเคอยู่ในท้องแล้วทำยังไงครับอ่ะ
7: เดี๋ยวต้องเอามาถอดเกล็ดก่อนค
5: ่
7: ะ
5: ถอดเกล็ดก่อน
7: ใส่นี่นะ
5: โอ้นี่มืออาชีพนี่ขี้ปลาเวลาทำอ่ะเราใช้ปลาอะไรดีที่สุดครับ
7: มันจะมีปลาสร้อย
5: ครับ
7: แล้วก็ปลานวลจันทร์อ๋อ
5: เดี๋ยวปลาพวกนี้ปลาตัวเล็กตัวใหญ่แบบนี้ก็ใช้ได้หมดเลย
7: ค่ะแต่ปลานวลจันทร์นี่เนื้อดีที่สุด
5: อ้าวสุกเรากินเนื้อหรือกินปลาล่ะครับ
7: ไม่เราต้องใช้เนื้อด้วย
2: การทำขี้ปลาฟักไม่ได้ใช้แค่ส่วนขี้ปลาเท่านั้นแต่ยังเอาเนื้อปลามาใช้เป็นส่วนผสมอีกด้วยนะครับเมนูวันนี้ช่างแปลกซะจริงๆเรามากินขี้ปลาครับมันอร่อยจริงหรือเนี่ยคือว่ากินได้แน่นะวี
5: หมดแล้วครับแล้วยังไงต่อครับ
7: ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวป้าเขาจะไอแร่เนื้อ
5: โอเค
7: เขาจะแร่เนื้อเราเอาแต่เนื้อมัน
5: เอาแต่เนื้อมัน
7: จ้ะ
5: มันหากินยากเหรอครับ
7: หากินยาก
5: ถ้าม
7: ันถ้าทำไม่ถูกวิธีมันก็กินไม่ได
5: ้ที่ถูกวิธีเคล็ดลับมันคือต้องทำยังไงคะไม่ให้มันโอ้ย
7: อย่าให้เกลือจืด
5: เอาเกลือมันก็เค็มอยู่แล้วแม
7: ่ใช่เวลาเราไปผสมอะเวลาจืดเกลือแล้วมันจะโอ้ย
5: อ๋อโอเคก็คือต้องใส่เกลือเยอะๆได้ไหม
7: โอ้เยอะเค็มก็ไม่ได้
5: เยอะก็ไม่ได้
7: พอดีเลย
5: อ๋อให้พอดี
8: ผีครับฉันไม่ได้มาร้าย
9: นี่แกเป็นใครวะ
8: ฉันแกเป็นเพอร์เซอร์สายการบินกรุงทนแอร์ไลน์
10: ดูชื่อก็รู้เลยว่าเอจิ้งมาก
8: มันคืออะไรวะออนิว
9: เครื่องจับพลังงานลึกลับ
10: จะเอาพวกไปอยู่กับ
8: จะชูทำอ
10: ะไรน้อง
8: ชู
10: ที
8: ่ไปอยู
11: ่ที่ไหนไม่ได้เกิดนี่คือ
8: ฉันยังมีภารกิจต้องกลับไปบินให้จบ
10: เป็นผีจะบินยังไง
12: ยินดีต้อนรับลูฟี
13: ่ลูฟี
14: ่ถึงไหมครับผม
15: กับพี
16: ่ผมแนะนำจับจากหัวพี
17: ่นะครับ
18: จับนี่เหรอพี่
16: จับหัวปลา
17: จับน่าจะงูครับพี
19: ่จริงเหรอครับ
20: พี่น้อง
21: เสี่ยวเม่ย
20: จับสายไม่ได้
22: เออเปล่าเออจะเหยียบเท้าข้า
20: ขอโทษ
23: พบกับเฮดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
24: Welcome to Owl's House ที่ทุกความฝันเป็นความจริงนี่ว่านเด็กใหม่บ้านเรา
25: สวัสดีพี่ว่าน
24: แต่น้องว่านนี่น่าคุ้นๆนะรู้เรื่องสตอกเกอร์ของนายหรือยังจ๊ะ
25: ผมดีใจมากเลยที่ได้ร่วมงานกับพี่นายผมเป็นแฟนคลับพี่นายครับ
26: ยังยิ้มอยู่ได้เหรอทำคนอื่นเสียเวลาเนี่ยผมไม่ชอบคุณอ่ะ
25: ผมไม่ชอบคุณ
26: ผมไม่สนหรอกนะว่าคุณจะเข้าวงการนี้มาด้วยเหตุผลอะไรแต่ผมจะชอบความไม่เป็นมืออาชีพของคุณว่ะ
27: Give me more

0: เฮ้ยนี่มีกันหมดเลยเหรอ
1: จุ่มไม่เคยได้เลยสิเห็ดไม่ชูนี่เลย
0: มึง
2: มึงอย่าไปหานะ
3: นักเรียนอยาก
1: ไม่เอาชูก้าเต็มมอ
3: ไม่อยากไปอ่ะ
4: ขอแจ้งคิวตัวมดไปถ่ายกับโปรเจกต์รถตุ๊กๆนะคะ
5: ป้ากูอยากมีการ์ดของตัวเองกูอยากเป็นศิลปินให้มันติ่ง
6: แล้วเราจะรู้ได้ไงตรงไหนคือขี้ปลาล่ะแม่
7: ขี้อยู่นี่แหละเนี่ยเนี่ยรวมกันอยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยตรงนี้ออก
6: เอาไส้ออกอ่ะเอาไส้ออก
7: ไส้มัน
6: เอาไส้ไม่เอาเอาแต่ตรงเพราะนี่ขี้เหรอ
8: นี่แหละครับพระเอกของเราขี้ปลา
6: อ๋อนี่ได้ขี้ปลาแล้วแล้วก็ได้เนื้อปลา
7: เดี๋ยวนะเป็นคนสับหรืออะไร
6: อ่ะเดี๋ยวผมเป็นคนสับใช่ไหมให้ผมสับใช่ไหม
7: เลย
8: หลังจากได้ขี้ปลากับเนื้อปลาแล้วก็นำมาสับปนกันครับมาสายตาแลดูมุ่งมั่นตั้งใจมากๆเลยครับพี่หนุ่ม
6: อ้าวเราสับปลาแล้วก็ใส่ขี้ปลาขั้นตอนต่อไปคือการปรุงรสนะครับเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างครับแม
7: ่เกลือ
6: มีเกลือกระเทียม
7: ข้าว
6: ข้าวนี่คือข้าวอะไรฮะข้าวเหนียว
7: ข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วแต่เอามาล้าง
6: โอเคเราได้วัตถุดิบแล้วทำยังไงต่อครับตามส่วนผสม
7: เกลือ
6: ใส่เกลือแล้วก
7: ็กระเทียม
6: แล้วเราก็ตามถูกไหมฮะ
7: เลย
6: รู้สึกว่าคกกระสากไม่สมดุลกันเลยนะใส่ข้าวเข้าไปเราได้เรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็ไงต่อครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันพอดีแล้วมันคุกพอดีแล้วมันเข้าเนื้อหรือไม่แตะลิ้นเหรอฮะ
8: แหมพี่หนุ่มหยอกป้าขนาดนี้ป้า

0: ินนะดิเฮ้ยมาเขินตัวกลมช่า
1: เกลืออีกหน่อยนึง
2: ใส่เกลืออีกหน่อยนึงเกลือนี้เนาะ
1: จ้ะ
2: รู้เลยเหรอฮะแม่แตะน้อยมากเลยเมื่อกี้
1: เออไม่เป็นไร
2: เออหรอแม่ใส่เกลือมาคือเมื่อกี้แม่ใส่เกลือเข้าไปเพิ่มถูกไหม
1: จ้ะ
2: คือถ้ามันจืดเกินไป
1: จ้ะ
2: มันจะ
1: จืดแล้วมันมีกลิ่นออก
2: อ๋อมันจะมีความคาวถูกไหมมีฉะนั้นเราก็เลยต้องใส่เกลือเข้าไปเพิ่มอันนี้คือใช้ได้หรือยังแม่
1: จ้าใช้ได้แล้ว
2: เรียบร้อยครับแล้วก็ยังไงต่อแม่กินได้เลย
1: เราก็ใช้ไอ้กระบอกเนี่ยที่เตรียมไว้เนี่ยเอาช้อนต
2: ักอ้าวเรายังกินไม่ได้เหรอ
1: ยังต้องอีก2 วันก็อยู่นี่แหละ2วัน
2: ขี้ปากฟักก็คือว่าทำแบบนี้แล้วหมักไว้อีก2คืน
1: จ้า
2: อ๋อมันก็เหมือนพวกแหนมพวกปลาส้มอะไรพวกนี้แต่เพียงแต่ว่าที่นี่เราใส่ขี้ปลาลงไปด้วย
3: พอคลุกเคล้าส่วนผสมเสร็จก็นำมาใส่กระบอกไม้ไผ่เพื่อหมกไว้และปิดฝาด้วยใบตองครับ
2: ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรออีก2 วันค่อยมากินกัน

0: ไม่เมื่อยหรอนี่เรารอ2วันแล้วนะเนี่ยแม
1: ่2วันแล้ว
0: อ๋อ2วันแล้วอุ๊ยแม่หน้าพอดีเหมือน2วันที่แล้วเลยอ่ะ
2: ไม
0: ่
2: แก่ลงเลยนะ
0: ไม่แก่ลงเลยอ่ะอ่ะนี่2วันแล้ว
1: แล้ว2วันแล้ว
0: เราจะมาดูว่า2วันหน้าตาเป็นยังไงเหมือนมันขยายเพิ่มเหรอแม่
1: จ้ะ
0: อ๋อไม่น่าให้ใส่แค่ครึ่งเดียวนี่เหรอชี้ปลา
1: 2ว
0: ันหน้าตาจะเป็นประมาณน
1: ี้ก็3วัน
0: อ๋อชอบเทียบก็3วันเดี๋ยวให้ทีมงานได้ดมก่อนแล้วดมยังไง
3: เหมือนแหนม
0: เหมือนแหนมเหมือนแหนมป่ะแบงค์ลองดมดิ
4: และนี่คือช่วงทีมงานลองของกลาง
0: แหนมเห็นป่ะ
1: หอมไหม
3: ผมด้วย
1: หอมคร
0: ับ เหมือนแหนมเหมือนแหนมมันเป็นกลิ่นของปลามันก็เลยแบบมันจะมีความเป็นปลานิดนึงอ่ะจะทำอะไรมันครับ
5: ทำให้สุก
0: ทำให้สุกอย่างเดียวแต่ว่าไม่ต้องปรุงรสอะไรเพิ่มอ่ะ
5: ปรุงก็ได้ค่ะ
0: อันนี้ก็คือว่าถ้าใครกินแบบว่า2วันไม่ได้ก็เอามาทำสุกได้โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ารสชาติของขี้ปลาฟักจะเป็นยังไงนะครับ
6: ตกลงพี่ไปทำตรงนั้นครับพี่หมดอ้อย
7: ก็โดนมาให้เป็นนายร้อยปอยเหมือนกัน
8: ไม่ไปหรอกร้านนี
9: ้กลัวไปแล้วสั่งกาแฟแก้วเดียวแล้วโดนไล
6: ่ทีมผู้ชายอ๋อหรือไอ้คนที่มาไลฟ์ที่ร้านวันนั้นป่ะคนพวกเนี้ยหน้าด้านมาก็หน้าด้านกลับเลยนะอย่าไปยอมมันเราต้องสู้กลับ
10: ลุยเลยไหม
11: เอาเลยสิ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
13: ซีคอมใต้โต๊ะทำงาน
12: ทุกวันอังคารเวลา
13: 3:30 น
12: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยม
13: โทรออก
14: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซ่บโอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน3
15: คืนนี
16: ้จัดการไปย้ายขายหน้า
17: ครับพ
15: ่อความรักต้องห้ามบทใหม่ที่มีแค่จูเลียตและจูเลียตเป็นคู่กำหนด
18: เราจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันอีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์20:30เริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก

0: ุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้หนึ่งทุ่มตรง
1: คนนี้แหละพี่ตามผมมาต้องเป็นคนของสอสอไทยผมแน่ๆ
2: เป็นเพราะว่าน้องซันยังนำเสนอข่าวปลาหมาคางม่วงมันก็เลยตามมาข่มขู่แบบนี้ทำไงดีคะน้องซัน
3: คนนี้จะโดนตัดตอน
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS นั้นสมัครแพ็คเกจวันดีเนี่ย99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: แล้วเวลากินเดี๋ยวก่อนนะต้องกินกับเป็นข้าวเหนียว
5: อ๋อนี่เหรอแล้วมันไม่ขมเหรอฮะ
1: โอ้อุ้ย
6: โอ้เอาละนะได้จะเริ่มเผาเหล็กแล้วนะ
1: จะเริ่มเผาเหล็กแล้วนะครับ
6: เออ
1: ตีโอเค
6: เออ
1: โอเคว่าทำไมเบื่อวะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะอาหารที่ผูกพันกับชาวจังหวัดน่านมาช้านานนะครับมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
7: ที่เป็นไฮไลท์วันนี้ก็คือขี้ปลาฟักเนี่ยครับ
1: ขี้ปลาฟักต้องกินกับเครื่องเคียงด้วยมีผักอะไรที่ปลูกได
7: ้
1: ที่จังหวัดน่านด้วย
7: ก็มีขิงมีอันนี้เป็นผักกาดเฉพาะผักกาดคิว
1: ผักกาดคิว
7: ใช่
1: มีเฉพาะเมืองน่านเหรอฮะ
7: ภาคเหนือมันมีคล้ายกับวาซาบิของญี่ปุ่น
1: โอ้นี่เหรอมันจะออกซ่าๆหน่อยถูกไหม
7: อันนี้อ่อมปลา
1: อ่อมปลาอันนี้คืออ
7: ันนี้ลาบปลา
1: ลาบปลา
7: ลาบปลาคั่ว
1: ลาบปลาคั่วแล้วก็มี
7: อันนี้พิเศษที่สุดนะครับ
1: ครับอันนี้
7: ภาคเหนือคือน้ำพริกน้ำผักเนี่ย
1: น้ำพริกน้ำผัก
7: น้ำพริกน้ำผักกินกับปลาบอกแห้ง
1: อ๋อปลาบอกแห้งซึ่งปลานี้เราก็หามาจากแม่น้ำน่านเหมือนกัน
7: นี่เป็นปลาที่อร่อยที่สุดนะครับเป็นปลาน้ำว้า
1: อ๋อทำไมปลาน้ำว้าถึงบอกว่าเป็นปลาที่อร่อยที่สุด
7: เพราะมันน้ำว้าเป็นแม่น้ำสะอาดคร
1: ับ คร
7: ับ แล้วก็อันดับ1ใน10ของภาคเหนือที่สะอาด
1: ที่สะอาดคือแม่น้ำว้า
7: ใช่
1: แล้วเวลากินเดี๋ยวก่อนนะต้องกินกับนี่ฮะเป็นข้าวเหนียว
7: ข้าวเหนียวดำข้าวก่ำเนาะข้าวเหนียว
1: อ๋อได้ข้าวก่ำใช่ต้องทำแบบนี้ให้มันกลายเป็นร่องถูกไหมฮะกินพร้อมกับปลา
7: ใช่ปลาบอกปิ้ง
1: อ๋อปลาบอกปิ้งอ๋อแล้วก็กินกับผักผักเนี่ยเหรอฮะ
7: ใช่
1: กี่ปลารสชาติเป็นยังไงครับพ่อครับ
7: ก็ใช้ข้าวเหนียวครับจิ้มลำ
1: ลำขนาดมันเหมือนแหนมพ่อนะมันเหมือนแหนมมันเหมือนแหนมความอร่อยมันอยู่ตรงที่ใส่พริกอันนี้ไปด้วยมันมีความซ่าแล้วมีกลิ่นหอมของพริกวันนี้อาหารของคนเมืองน่านอร่อยมากนอกจากความอร่อยแล้ว1กินแล้วมันมีชีวิตชีวากินแล้วมันเป็นยาสมุนไพรกินแล้วมันรู้สึกสดชื่นที่สำคัญคือคนน่านน่ารักด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับ
8: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
7: อย่าลืมนะครับมาเที่ยวเมืองน่าน1คืนอายุยืน1ปีนะครับ
1: โอเคแหมตอนนี้ก็อายุยืนอยู่นะฮะ กินข้าวอิ่มแล้วเราก็ต้องมาออกกำลังกายกันหน่อยเพราะว่าผมจะพาทุกคนไปตีมีดแบบเก่าแก่ของคนน่านเขาจะตีแบบเก่าแก่ขนาดไหนตอนนี้ผมมาแล้วครับสวัสดีครับอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะ
9: ลงตีมีดครับ
1: อ๋ออันนี้เป็นลงตีมีด ทำมานานหรือยังครับ
9: 20กว่าปีแล้วครับ
1: 20กว่าปี
9: ครับ
1: อันนี้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นหรือว่ายังไงสมัยก่อน1มีด1เล่มใช้เวลากี่ชั่วโมง
9: เกือบครึ่งวันมั้งครับ
1: ครึ่งวันสมัยก่อนคร
9: ึ่
1: งว
9: ัน
1: แต่สมัยนี้
9: สมัยนี้ประมาณชั่วโมงกว่า
1: 1ชั่วโมงนั้นนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยผมก็จะได้มีดกลับบ้านไปด้วย
9: ครับได้ครับ
1: อ๋อเหรอ
9: ครับ
1: ก่อนอื่นเราต้องทำยังไงก่อน
9: ก่อนอื่นผมต้องบอกครูบาอาจารย์ก่อนคร
1: ับ อ๋อไหว้ครูก่อน
9: ครับ
10: ก่อนจะตีมีดเราต้องไหว้ครูบาอาจารย์ก่อนครับเพื่อความเป็นสิริมงคล
9: ขอมาพบปักหักษาจิมเนอร์สาธุ
1: โอ้หุยนึกว่ามายากล
10: ระวังนะครับพี่ดมไฟที่ใช้หลอมน่ะอุณหภูมิสูงมากมากจริง
1: ๆโอ
6: ้เอาละนะได้จะเริ่มเผาเหล็กแล้วนะ
1: จะเริ่มเผาเหล็กแล้วนะครับ
6: อยู่ครับ
1: ในการทำ
6: ครับครับของมันจนแดงน่ะ
1: อ๋อเผาจนแดง
6: ถ้ามันแดงเราจะตีไม่ลง
1: แดงแล้วโอเคว้าวเอาผมหลบ
10: การเผาเหล็กให้อ่อนต้องเผาจนมีลักษณะสีแดงกล่ำแบบนี
6: ้ตี
9: ตีเหล็กตีตอนมันเหล็กแดง
5: อ๋อต้องตีตอนร้อน
9: ครับ
5: พอไหมอย่างนี
9: ้เออตีอีก
5: โอเค
9: ตีอีกเออเออ
5: โอเคเพื่อนทำไมเพื่อน
10: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าไปทันแกเหนื่อยกับพ่อสิแล้วนะครับพี่หนุ่มโอ้ยเสียชื่อหมด
5: พ่อเหงื่อแตกเหงื่อแตกแล้ว
10: ตอนนี้คือขั้นตอนการทำด้ามครับขั้นตอนต่อไปเป็นการเข้าด้ามครับ
5: โอ้ได้แล้วอ่ะฮะ
9: เขาด้ามได้แล้ว
5: เขาด้ามได้แล้ว
9: ยวดยังไม่เสร็จยังอีกขั้นตอนหนึ่งต้องชุบให้แข็งอีกขั้นตอนสุดท้ายละ
5: ไปชุบนะ
9: ครับ
10: ความเป็นดั้งเดิมไม่มีเครื่องจักรสมัยใหม่มาช่วยทุ่นแรงขั้นตอนค่อนข้างเยอะจะมีแต่ความเก่าเสมอครับพี่หนุ่ม
5: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋ออันนี้คือคมแล้วนะพ่อนะ
9: คมแล้ว
5: อ๋อคมแล้วมีความคมมีความคมแต่มันยากนะกว่าจะได้หนึ่งด้าม
9: กว่าจะได้หนึ่งด้าม
5: วันนี้ขอบคุณพ่อมากนะครับ
9: ครับ
5: ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ฮะ
10: วันนี้ได้เรียนรู้วิถีคนน่านอย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นวิถีประมงพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านครบเครื่องเรื่องอาชีพต้องบอกว่ายังคงความเป็นพื้นเมืองดั้งเดิมอย่างน่าอัศจรรย์ทุกคนล้วนเป็นปราชญ์ชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นต้องบอกว่าเด็ดจริงเมืองไทย
5: ถูกอันนี้ก็เลยแปลไม่ถูกว่าแบบเอ๊ะจะไปซ้ายไปขวาอันนี้คือชะลอไว้เหรอฮะตัวนึงตัวนึงแบบว่าโอ้ขอโทษครับขอโทษครับทำก็เจ็บได้ทั้งตัว
8: มันจะพอทำขี้ปลาไหมเนี่ยพ
5: ี่ไม่ขอโทษนะเดี๋ยวปล่อยดีกว่าเอาไส้ออกก่อนอันนี้ไม่ได้เอาเลยถูกไหมนี่หรอแป๊บนะ
11: แล้วนี่คือรอไปนานมากนะคะกับปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานตราลำดวน
12: ใช่
11: ทำไมหายไปนานขนาดนี้คะคุณป้อง
13: ขายดีมากมากี่ทีคือหมดเกลี้ยงหมดกลางรายการเลยคือตัวนี้ข้อดีมันคืออะไรตัวนี้มันคือปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานไม่ต้องไปทอดให้เสียเวลาไม่ต้องไปแกะก้างไปเลาะก้างไม่ต้องไปละลายน้ำแช่ฟรีซได้รับปุ๊บฉีกซองปั๊บพร้อมรับประทานกินเข้าปากไปเลย
11: เลิศมากไม่ว่าสถานการณ์ไหนๆนะแก๊สหมดรถติดหงุดหงิดนู่นนี่นั่นไม่มีน้ำท่วมจับไปได้เลยค่ะนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาทานแต่วันนี้ขอโปรเด็ดๆได้ไหมให้หายคิดถึง
12: โอ้คิดถึงอยากกิน
11: วันนี้ขอทานนะคะใครอยู่บ้านคนเดียวคิดเมนูไม่ออกไม่รู้จะรับประทานอะไรดีเอาปลาสลิดตาลำดวนไปรับประทานเลยห่อหนึ่งต้องขายอยู่590ปกติจะเป็น2ห่อพันและทำโปรสุดๆก็4ห่อพัน
12: อู้ใช่ใช่
11: ใช่4ห่อพัน
12: ใช
11: ่ใครโทรมาวันนี้วันเดียวป้องจะให้ห่อละ590ไปฟรีอีก1ห
12: ่
11: อและหมายความว่าวันนี้เอาไปเลย5ห่อจ่ายตังค์เท่าเดิม999บาทค่ะ
12: คุณ5ห่อนี้จริงๆคือมันเกือบ 3,000 นะแต่วันนี้999แล้วที่สำคัญคือ1ห่อเนี่ยคือปลาสลิด1โลนะค
11: ุ
12: ณ
11: ใช่30กว่าโล
12: ประมาณ1โลที่ทำมาให้เรียบร้อยแล้ววันนี้จ่าย999บาทส่งให้ก็ฟรีแต่จำกัดแค่90เซตในรายการเท่านั้น
11: โอ้ฉะนั้นโทรเลยนะคะที่เบอร์1252นะคะหรือสแกน QR code ก็ได้
12: ให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชมให้ดูนะ
11: ว่า
12: เนี่ยชิ้นนี่คือ1ตัวนะ
11: 1ตัวล็อกก้างออกเรียบร้อยทอด2รอบรอบแรกสลัดน้ำมันรอบ2อบไล่ความช
12: ื้
11: น
12: คุณดูอันนี้ตัวที่ทอดมาแล้ว
11: ใช่
12: จริงๆตัวใหญ่กว่านี้นะทอดมาแล้วมันเลยหดเท่านี
11: ้ล็อกก้างล็อกอะไรพร้อม
12: มาแล้วนะคุณผู้ชมไหนๆมันก็มาอุ้ยเสียงเสียง
11: กอกไหมล่ะ
12: นี่นี
11: ่อุ้ย
12: อุ้ยอุ้ยกอกกระเด็นออกจากปากเลยอ่ะ
11: น้ำลายไหล
12: ถ้าเป็นไม่เค็มไม่อบน้ำมันไม่เหม็นหืนแล้วก็กินง่ายมากอร่อยมาก
11: ถึงบอกไงคะว่าติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนใครคิดอะไรไม่ออกเนาะบ้างเนาะข้าวต้มข้าวต้มร้อนๆแบบนี้ได้เลยตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะ
12: ไก่เร็วมาก
11: ด้วยนะนี่ไงเนี่ยกินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ได้เลยหรือเอาไปใส่นะคะพวกต้มโครงพวกแกงส้มแกงเหลืองอะไรพวกนี้ได้หมดปลาสลิดไม่ถูกนะจ๊ะ
12: ใช่
11: ตัวเดียวเนี่ย80บาทตัวเดียวเนี่ยราคาแพง
12: จริงฮะ
13: ใช่
12: 1ตัว80บาท
13: เลยครับสเปคนะตัวนึงเคยไปหน้าตลาดเลยแล้วบางทีเลือกไม่ถูกนะได้ตัวเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะ
11: ตัวนี้คือคัดเกรดไว้ให้แล้วถุงนึงเนี่ย 4-5 ตัวโลแล้วกินกับอะไรก็อร่อยใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงให้ซื้อติดไว้เพราะว่าเช้าๆมาทําข้าวพกข้าวผัดใส่กับปลาสลิดจบ
12: จริง
11: ใครอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานต้องไปหาซื้อกับข้าวตัวนี้กินกับข้าวต้มข้าวสวนร้อนได้อีก1มื้อแล้วอยู่ได้นาน3เดือนนะฮะเก็บข้าวซื้อมาปุ๊บน่ะ3เดือนเก็บไปเลยยาวๆ
12: ค่ะอ
11: ุ๊ยอร่อยอ่ะ
12: น่ากิน
13: น่าอิ่มมากไม่แบ่งใครเลยหรออ๋
12: อต
13: ้
12: องแบ่งเหรอต้องแบ่งเหรอ
13: คุณผู้ชมถ้าอยากกินต้องโทรด้วยที่เบอร์1252เนาะติดบ้านไว้นะคะไม่ต้องไปทอดเองนะคือได้ไปแล้วเนี่ยคือแกะนะแกะแล้วกินได้เลยนะคะจะกินแหนมกินกับไปผัดไปทอดไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆนะคะน้ำพงน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยจบเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมอร่อยเลย
12: ใช่แล้วก็ไม่ต้องทอดเองเพราะอะไรเวลาทอดเองมันเหม็นพอมันเหม็นเพื่อนบ้านก็บ่นและที่สำคัญพอทอดปุ๊บมันติดกระทะอีกเนื้อหายไปอีกอันนี้คุณป้องคือยอมเสียอันต้นนั้นไปแล้วรีบมาให้เราด้วยแล้วคือให้มาเต็มตัวแบบนี้ทุกห่อคุณจะได้เต็มตัวแบบนี้แล้วคุณวันนี้ให้เพิ่มอีกหนึ่งห่อไม่เคยมีโปรโมชั่นนี้เกิดขึ้นมาก่อนครั้งนี้ครั้งแรกแล้วอาจจะมีแค่นี
11: ้ใช่คิดดูห่อหนึ่ง500กว่าบาทว
12: ัน
11: นี้ให้ฟรีไปเลยนะคะ500กว่าบาทปกติเต็มที่นะขายกันอยู่2ห่อพันสุดๆก็4ห่อพันวันนี้เอาไปเลยห่อละ500อีกห่อนึงนะคะเป็น5ห่อ999บาทกินกับต้มโครงปลาสลิดทอดกรอบแบบนี้อร่อยมากทั้งหมดถุงใหญ่ๆแบบนี้4ตัวโลนะคะห่อนึงเนี่ย4ตัวโล5ตัวโลแล้วไม่ต้องไปทอดไม่ต้องไปแช่ละลายน้ำแข็งไม่ต้องไปทอดเปลืองน้ำมันบ้านไหนเก็ตหมดไม่มีเวลาทำกับคงกับข้าวอยู่บ้านคนเดียวเอาตัวนี้ไปกินเลยค่ะล็อกก้างให้เสร็จสับอบไล่น้ำมันให้เสร็จสับทั้งหมดนี้5ห่อพันคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252กดให้ทันนะคะ
13: คือตอนนี้นะคุณบ้องรอสายแน่นมากถ้าบ้องว่าแม่ดูอยู่นะคะหรือใครที่ดูอยู่แนะนำให้โทรค่ะถ
11: ้
13: าไม่โทรไม่ทันแน่นอนที่เบอร์1252เพราะตอนนี้ต้องแย่งกันแล้วล็อตเนี้ยกว่าจะคัดมาได้นะคือเอาง่ายมันแพงเนาะกว่าจะทำมาได
11: ้แล้วก็ทำก็ยากแล้วก็ใช้เวลาก็เยอะที่หายไปนานเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการทำคัดเกรดปลาแล้วก็มากี่ทีนะหมดกลางรายการตลอดใครเห็นแล้วอยากกินคือไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าซื้อติดตู้เย็นไว้เลยเพราะยังไงได้กินแน่นอนแล้วอยู่ได้ต้องหลายเดือนนะคะเนี่ยกินเนี่ยค่ะพี่นุ้ยกินอะไรบ้างเนี่ย
12: ของนุ้ย
11: มากเลย
12: ของนุ้ยคุณผู้ชมมันมีแกงเตปาใช่ไหม
13: เข้าได้กับ
12: แล้วมันก็คือมันก็เข้ากันกับปลาสลิดแบบนี้
11: ปลาสลิดทอดกรอบ
13: ว้าวหิวว้าวโทรด้วยนะแม่นะหิวข้าวเลยอ่ะ
12: โหยคำนี้ตายได้แล้วคำนี้หลับตาตายตาหลับเลยจริงๆ
13: ขอด้วยได้ไห
11: มฝั่งนี้กินเลยคะ
12: โอ้โหฝั่งนี้คือกินอะไรอ่ะอ๋อกินข้าว
13: พริก
12: น้ำพริก
13: โอ้
12: ยอย่างนี้โอเคนี่เลิศ
11: นะคะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกนะคะแล้วก็ผักแบบนี้กินกรอบกรอบคือใครอยู่บ้านคนเดียวต้องบอกเลยว่าซื้อติดบ้านไว้ได้กินแน่น
12: อ
11: นแล้วช่วงนี้นะสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็น้ำท่วมแล้วก็ไฟดับตัวนี้นะคะมันแค่ฉีกซองแล้วก็พร้อมรับประทานทอดไล่น้ำมันไล่ความชื้นมาให้เรียบร้อยล็อกก้างให้เรียบร้อยห่อใหญ่ๆ4ตัวโล5ตัวโลห่อนึงขายกันอยู่เนี่ย2ห่อพันลดสุดๆ4ห่อพันวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
12: แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า48เซนแล้วคุณผู้ชมถ้าหมดเซตเนี้ยถ้าหมดแค่48เซตสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอนานแค่ไหนแล้วกลับมาเหลือแค่4ห่อนะถ
13: ้
12: าเนี่ยให้5ห่อแล้วราคาเท่ากันฉะนั้นตอนนี้สายเข้าแน่นมากใครโทรอยู่นะรอสายไว้ก่อนทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านส่งให้ฟรีแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางด้วย
13: คือเรียกได้ว่าพร้อมส่งไม่ต้องรอแม่โทรปุ๊บนะคะของออกจากคลังตอนนี้เลยนะคะวิ่งไปส่งเผลอๆพรุ่งนี้ได้กินแล้วนะ
11: ถูก
13: ไปจ่ายเงินหน้าบ้านได้ด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้ารู้สึกว่าอู้มันน่ากินจังเลยมันหิวจังเลย
11: สาย
13: ไม่ต้องไปเลือกปลาเองไม่ต้องไปทอดเองบ้านมันเหม็นติดบ้านไปเลยแล้วตัวนี้ชอบมาก
11: ลาบสปาเกตตี้เด็กๆชอบกินมากเลยนะคือแค่ทอดเส้นแล้วเอาตัวนี้ไปโปะหน้าข้างหน้าสปาเกตตี้จบเลย
13: แล้วมันเพิ่มโปรตีนด้วยอ่ะ
11: ข้าวต้มสวยร้อนๆแบบนี้นะคะเนี่ยใครที่มีบ้านผู้สูงอายุอยู่นะเนี่ยกินข้าวต้มพร้อมปลาสลิดทอดกรอบ
13: บางทีเนี่ยเบื่ออาหารก
11: ิน
13: ปลาแบบนี้ย่อยง่ายด้วย
11: ย่อยง่ายอร่อยไป
12: แล้วมันรีดน้ำมันมาแล้ว
11: มันไม่เลี่ยนนะมันไม่เหม็นหืนนะโอ้โห
12: คุณพ่อชาติเป็นได้เลยสบายใจเพราะว่ามันไม่อมน้ำมันด้วยคุณผู้ชมแล้วคือกินแบบนี้เอาจริงๆนะถ้ามีน้ำมันเยอะนุ้ยพูดตอบไม่ได้แล้วนะ
13: จริง
12: มันจะเคลือบคอ
13: ปิดบ้านไว้ได้เลยค่ะนะคะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่กินนะคะแล้วก็บ้านไหนมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนท้องมีคนชรา

0: ันไม่มีแก๊สหมดนู่นนี่นั่นไม่ต้องออกไปไหนค่ะวันนี้จะไฟดับก็ทำอาหารได้วันนี้แค่ฉีดปุ๊บนะคะกินกับข้าวได้เลยค่ะวันนี้แค่โทรที่เบอร์1252ตอนนี้เหลือน้อยกว่า34เส้นแล้วคุณผู้ชมรีบนิดนึงค่ะ
1: ใช่เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ให้5ห่อไง
0: เยอะที่สุด
1: ปกติเราขายกัน
0: 4ห
1: ่อ4ห่อพันวันนี้5ห่อ999บาทแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า32เซต32เซตเนี้ยคนโทรกันมาแย่งกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรต่อสายรอไว้ก่อน1252
0: ขายดีมาก
1: ขายดีมาก
0: ตอนนี้สายรอแน่นมากเป็น100เบอร์แล้วนะคะคุณผู้ชมรีบนะคะนี่คือปลาสลิดทอดกรอบอบไล่น้ำมันทอดไล่ความชื้นให้หมดแล้วพร้อมรับประทานได้ไปปุ๊บเปิดฉีกซองกินกับข้าวสวยร้อนๆทอดกินกับไข่เจียวแบบนี้แกงไตปลาทอดกินกับน้ำพริกคุกกะปิแบบนี้สปาเกตตี้นะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะกินได้หมดทุกเมนูเลยข้าวผงข้าวผัดลูกเล็กเด็กแดงชอบมากสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็ไฟดับเดี๋ยวก็แก๊สหมดออกไปซื้อก็ลำบากอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานซื้อเซตนี้ไว้กินข้าวได้หลายมื้อตัวนี้เก็บได้นานหลายเดือนด้วยยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งมันไม่เหม็นหืนเลยนะ
2: จริงค่ะแล้ววันนี้ให้เยอะกว่าทุกครั้งนะปกติได้แค่4ถุง
0: ใช
2: ่ครั้งนี้แถมถุงใหญ่ปกติของแถมเขาน่ะแต่ไม่ได้เป็นเท่าไซส์ขายเนาะ
0: ใช่
2: แต่อันนี้ให้ไซส์ขายเลยคุณ
0: ห่อละ500กว่าบาทแถมไปเลยวันนี้อีก1ห่อปกติต้องจ่าย590วันนี้ไม่ต้องจ่ายให้ฟรีไปเลยในเซตเบ็ดเสร็จนะคะปกติได้4ห่อวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทส่งฟรีอีกไม่มีค่าจัดส่งสักบาท
1: แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า22เซตในรายการนึกกล้าพูดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมว่ามันอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยที่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมรอบที่แล้วถึงขายหมด
0: ใช่
1: ครั้งที่แล้ว4ห่อนะคร
0: ั
1: ้งนี้5ห่อก็ใกล้จะหมดแล้วใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้ด่วน
2: ๆเป็นชิ้มเป็นอันค่ะไม่มันด้วยแล้วก็ไม่มีค่าส่งนะคะ999บาทเอาไปทั้งหมดนี่5ห่อเลยพร้อมส่งค่ะไปถึงปุ๊บแกะกินได้เลยหิวเมื่อไหร่ก็แกะกินได้เลยกินกับอะไรก็อร่อยค่ะ1252ต่อสายไว้นะคะ
0: อุ๊ยสายเป็นร้อยเลยอ่ะตัวนี้ซื้อปุ๊บไม่ต้องไปนั่งทอดไม่ต้องไปนั่งเลาะก้างแล้วเลาะก้างให้หมดเสร็จสับกินง่ายอร่อยซื้อติดบ้านได้กินแน่นอน4ห่อพันไม่ต้องวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
1: คุณผู้ชมถุงนึง1

0: เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือนครับ
1: ถ้าเราคว้าแชมป์ได้เราจะได้เงินรางวัล1ล้านบาทพอหนูคัดตัวด้วยคนนะคะ

0: ข้อบางเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
1: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594โทรออก
2: ถึงเวลาทีมโกตุลลงสนามเมื่อพวกเขาทั้ง6คนต้องมาต่อสู้กันเองเพื่อแย่งชิง2ที่นั่งในรอบเซมิไฟแนล
3: อังเปาเสียงเพราะมากคือเป็นเสียงที่ฟ้าประทานจริงๆ
4: เสียงที่มอสเพราะมากๆนะครับ
5: ทุกคนขึ้นมาบนเวทีได้แต่ทุกคนมีเสน่ห์บนเวทีไม่ได้อันนี้นิวมีเป็นอาวุธสำคัญของนิว
6: หนูพัฒนาขึ้นมาได้เยอะมากจนป้าตกใจ
7: จะทรมานกันไปถึงไหน
8: จะเอาคะแนนกันไปถึงไหน
2: 2คนที่ได้ไปต่อของทีมก้นตุนคือใครวันอาทิตย์นี้รู้กัน
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
1: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
9: ตกลงพี่ไปทำตรงนั้นครับพี่หมดอ้อย
10: ก็โดนมาให้เป็นนายร้อยปอดเหมือนกัน
11: ไม่ไปหรอกร้านนี
12: ้กลัวไปแล้วสั่งกาแฟแก้วเดียวแล้วโดนไล
9: ่ทีมกูใช่อ๋อหรือไอ้คนที่มาไลฟ์ที่ร้านวันนั้นป่ะคนพวกเนี้ยหน้าด้านมาก็หน้าด้านกลับเลยนะอย่าไปยอมมันเราต้องสู้กลับ
13: ลุยเลยไหม
14: เอาเลยสิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
15: ยินดีต้อนรับลูฟี่
16: ลูฟี่
17: เย้ถึงไหมครับผม
18: กับ
19: ผมแนะนำจับหัวพี่
15: ได้ครับ
19: จับนี่เหรอพี่
18: จับหัวปลา
15: จับน่าจะงูครับพี่

0: จริงเหรอครับ
1: พี่น้อง
2: เสี่ยวเมย
1: จับสายไม่ได
3: ้เหรอเออเปล่าเพื่อนกันหยาบเท้าขาด
1: ขอโทษ
4: พบกับเฮดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10 โมงทางช่องวัน31

0: หนึ่งเท่านั้นค่ะ
1: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
2: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนเผื่อว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
3: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
1: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
0: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
4: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้วยอย่างแก
3: พ่อก็เป็นพ่อที่ลอยถ้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
1: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไรดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
5: วิมานอากาศ
6: Sky Castle Thailand
5: วันจันทร์อังคาร
6: เวลา
5: 2:00 นครึ่ง
6: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
5: เพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
6: โทรออก
7: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
8: อยู่กันไปแรกๆเราไม่รู้ว่าเขาขายยาตอนนั้นตำรวจจับเขาไปประกันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เขาก็บอกว่าเขาจะไม่ทำอีกแล้วแล้วเขาก็บอกรักเราทุกวันก็จะมาเป็นเรื่องผู้หญิงเขาได้มีการแอบไปหากันแล้วก็จะด่าเราแบบเสียหายเบื่อไม่อยากอยู่กับเราก็เลยบอกว่าถ้าไม่อยากอยู่แล้วทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกที่ผ่านมาคือเรา
9: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31Give me more.

0: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31
1: วันนี้นะคะเห็นความสวยงามของผ้าถุงลายไทยแบบนี้อยากใส่กันไหมไม่พลาดแน่นอนค่ะเพราะวันนี้เราอยู่กับผู้หญิงที่หลงรักความเป็นไทยวันนี้เอาแฟชั่นมาเสิร์ฟคุณผู้ชมกับมิสซิลลี่และคุณป้องค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: แม่จ๋าผ้าถุงที่บ้านตอนนี้ใครเก่าแล้วเลิกงามยามดีเปลี่ยนผ้าถุงยกชุดยกตู้เสื้อผ้าเธอวันนี้เปลี่ยนเซตผ้าถุงแต่ถ้าเปลี่ยนทั้งทีเอาลายผ้าไทยที่เขาขายกันตัวละเป็นพันๆนี่ไหมคะ
3: โอ้ยดีเลยคุณป้อง
2: วันนี้เพราะส่วนใหญ่ผ้าถุงที่ได้ไปลายแบบลายดอกไม้ลายธรรมดา
1: เริ่มเบื่อแล้ว
2: เบื่อแล้ววันนี้ต้องเอาลายไทยลายกนกย้อนยุคที่เขาขายกันตัวละเป็นพันๆ นะแม
3: ่สวย
2: นะลายสวยมากแล้วลายเนี่ยไม่มีการคะแบบนะเห็นแบบไหนได้แบบนั้น
3: ไปเลย
2: ใช
3: ่ลายเยอะมากนะ
2: ใช
3: ่ไปกี่ตัวกี่ลายยังไงบ้างคะเนี่ย
2: วันนี้นะคะที่เห็นนะคะทั้งหมดบนหน้าทีวีเวทีเนี่ย
3: มาก
2: ตัวเนี่ยปกติเนี่ยเอาขายตัวหนึ่งเป็นพันแต่วันนี้ทำโปร8ตัว 1,499 แต่ใครโทรตอนนี
3: ้
2: ลดทันที500บาทจาก 1,499
1: เหลือ
2: 999บาท
3: เอ้าเดี๋ยวก่อนคุณผ้าถุงสวยๆแบบนี้ผ้าที่ใส่สบายแล้วเงาสวยขนาดนี้เป็นของคุณที่โทรทานเท่านั้นแล้วราคานี
2: ้
3: ได้แค่99เซ็ตในรายการตอนนี้มีคนโทรเข้ามาเยอะแล้วนะ
1: สายลดแล้วนะคะ
3: โอ้คุณได้ผ้าถุงไปทั้งหมด8ตัว8ลายนะคะแล
2: ้
3: วให้เข็มขัดที่เป็นเข็มขัดเงินคล้าลายไปให้ด้วยอ
2: ัน
3: นี้ให้ไปอีก1เท่ากับคุณได้ไป9ชิ้นนะคุณผู้ชมส่งให้ก็ฟรี
1: รีบโทรค่ะ1252ตอนนี้สายลดลงไปเรื่อยๆระหว่างนี้คุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนมาดูกันค่ะวันนี้อย่างที่แยมเห็นนะคือแล้วคุณป้องใส่มาเนี่ยคือไม่เหมือนกันเลยคือจะเอาไปใส่ไปที่ไหนเนี่ยคุณเลือกได้ตามโอกาสเพราะเรามีลายทุกรูปแบบ
2: ใช่
1: อย่างของคุณป้องนี่
2: ของป้องก่อนนะคะของป้องเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นสีเขียวมรกตมณี
1: เนี่ยเงามากเลยค่ะเหมือนผ้าไหมเลยอะคุณผู้ชม
2: ใช่คือจะบอกว่าป้องใส่อะนะคือนุ่มแบบผ้านุ่ม
3: ใช่
2: คือเดินเนี่ยนะไม่มีเหงื่อมานั่งแบบหนีบแบบไม่มีเหงื่อมาทำให้เสียดสีเลยเพราะว่าผ้ามันนิ่มเบาสบายเนี่ยค่ะแล้วมันพริ้วมากเนี่ยหยิบจับอะไรแบบเนี้ยมันสะดวกเห็นไหมเนี่ยมา
3: คือ
2: แบบมันเบามากเลยเนี่ยค่ะ
1: ไม่ต้องห่วงเรื่องยับเลยนะคุณป้อง
2: ไม่ต้องห่วงเลยแล้วป้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้นะไม่ต้องไปใส่อะไรที่มันหนักหนักหนาหนาเหนอะหน
1: ัก เน้นเบาสบาย
2: เน้นใส่เบาสบายดีที่สุด
1: ระบายอากาศด้วย
2: ใช่
1: อย่างของแยมเนี่ยคุณผู้ชมขาเห็นว่าวันนี้ตั้งใจใส่มาเนี่ยครบช
3: ุ
1: ดบนล่างเลยนะ
3: ส
1: วยตั้งใจจะให้เหมือนกับคุณครูเพื่อนๆแยมที
2: ่
1: แบบทุกวันศุกร์อ่ะเขาจะขอความร่วมมืออย่าเรียกบังคับเลยขอความร่วมมือใส่ชุดผ้าไทยแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็คือเบื่อแล้วเพราะว่ามันมีน้อยให้เลือกแต่วันนี้คุณผู้ชมดูนะ

0: ่ะเพื่อนดูลาย
1: สวยมาก
2: สวยมากนะแล้ว
3: เป็นเน้นหุ่นด้วยเนี่ยดูสิ
2: ใส่แล้วดูผอมใส่แล้วดูเพรียวใส่แล้วไม่ตันแล้วนี่คือลายดำนิลการดำนกยูงด้วยผ้าโพลีสเตอร์ 100% ระบายอากาศดีเยี่ยมอากาศร้อนๆแบบบ้านเราอบอับชื้นแบบนี้มันต้องใส่แบบนี
1: ้เห็นความเงาของผ้าไหมความเงานี้จริงๆคุณต้องจ่ายหลักพันนะแต่วันนี้ตกเฉลี่ยแล้วเหลือตัวละ111 บาทแล้วของนุ้ยคุณผู้ชมอันนั้นทางการแล้วทางนี้ใส่ไปเที่ยว
0: แฟชั่นมาก
1: แฟชั่นสุดๆใส่ไปเลยกับแขนกงแขนกุดแบบนี้ใส่ไปเที่ยวแล้วไม่ได้ดูแบบมีอายุนะคุณผู้ชมดูแฟชั่นดูสวยแล้วก็ดูแบบถ่ายรูปใส่กับเสื้ออะไรก็ได้ใส่กับเสื้อยืดเสื้อกล้ามยังได้เลยแต่ที่สำคัญส่วนลด500ให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะ
0: ต้องคุณป้องย้ำเรื่องของสีเรื่องของลายที่จะได้ไปทั้งหมด8ตัวนี้อีกทีนึง
2: 8ตัวนี้สวยทุกสีทุกลายไม่มีมาแบบคระแล้วไปลุ้นเอาเปิดมาอุ๊ยตายแล้วจะได้ลายไหน
0: อันนี้ได้ครบ
2: ไม่ต้องลุ้นเพราะได้ครบทุกสี
3: แล้วเข็มขัด
2: เงินสีเงินแบบนี้คือสวยมากคือเราให้ไปด้วยเอาไปใส่ด้วย
1: ก็แถม
2: ก็จะมีทั้งสีชมพูพรับพรึงแบบนี้ที่ใส่นะคะเป็นสีชมพูพับพึงสยามใส่คู่กับสีชมพูแบบนี้สวยมาก
0: คุณมีเสื้อสีชมพูอยู่
2: หรือจะเป็นฟ้ากนก
0: อัน
2: นี้คือใส่แล้วขับผิวมากนะคะหรือจะเป็นน้ำตาลดำรัตติการนะคะสวยมาก
3: ใต้เลย
2: แดงท้องกายแสดนะคะเห็นน้ำตาลดำแบบนี้มันเป็นสาวแบบปาเต้สมัยภาคใต้
0: อยากได้นะ
2: หรือจะเป็นสีเขียวมรกตขับผิววันนี้ให้ไปนะคะปกติผืนหนึ่งเป็นพันๆนี่คือลายเสมือนผ้าไหมไทยที่เขาขายกันหลายพัน
0: ค่ะ
2: วันนี้หลากหลายพันไม่ต้องเอาไปเลย8ตัว8ลาย 1,500 ไม่เอาเอาแค่999 บาท
0: คุณผู้ชมเหลือ50เซตสุดท้ายคือตอนนี้เวลารายการก็เหลือน้อยแล้วคุณผู้ชมต้องรีบโทร1252ย้ำว่าวันนี้ใช้คำว่าแย่งกันโทรให้ทันไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินแค่999 บาทส่งฟรีและเป็นฟรีไซส์นะคะใส่ได้ทุกคนแน่นอน
1: ใช่แล้วส่งให้ฟรีคุณผู้ชมต้องรีบเลยและทีนี้เมื่อกี้คุณป้องพูดแล้วว่าเวลาใส่แล้วไม่ร้อนแน่นอนคือปกติใส่ผ้าถุงมันร้อนมันหนักมันหนามันเหนื่อย
0: เราทดสอบเรื่องการระบายอากาศให้ดูเลยก็แล้วกัน
1: เดี๋ยวให้ดูเลยนะคุณอันนี้ก็เป็นลายที่เราให้ไปนี่คือประมาณ4ชั้นนะคุณผู้ชมใส่พร้อมกันเลย
0: แม่บอกแล้วว่าคือถ้าผ้าถุงเนี่ยเป็นโพลีเอสเตอร์แบบนี้มันจะระบายอากาศเวลาใส่คุณผู้ชมร้อนๆแบบนี้นะซับเหงื่อไปด้วย
1: ใช่แล้ว
0: แห้งเร็ว
1: ถูกเวลาซักนะคะเราให้ไปทั้งหมด8ตัวใช่ไหม
0: ซักรวมได้ไหม
1: ซักรวมเป็นเลยคุณผู้ชม
0: สีจะตกไหมแม่
1: ปกติ
0: เวลาผ้าถุงอะนุ้ยแม่ยำตีเลยนะอย่าลงเครื่องซักผ้ากลัวสีตก
1: กลัวสีตกแม่ที่เราให้ลายไปเยอะแล้วก็สีสันสวยงามทั้ง8ตัวนะคะ
0: บิดได้เลยบิดรวมกันได้เลยน้ำใสกิ้งเหมือนเดิมแบบนี้แปลว่าผ้าเขาดีท
1: ั
0: ้งลวดลายและสีไม่ตกเลยดู
1: ใช่แล้วสีของเขายังอยู่ดีสวยเหมือนเดิมเมื่อกี้นี่คือบิดแล้วเอาจริงๆผ้ายังดูไม่ยับเลยนะคุณผ
0: ู้
1: ชม
0: เนาะสะบัดปากแล้วก็ใส่เลยก็ได้นะเอาจริงๆถ้าเราแบบว่าไม่มีเวลาเนาะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้นะทุกสีทุกลายคุณโทรให้ทันเอาไปแบ่งกันก็ได
1: ้อุ้ยรอดนะเพราะว่าตัวละ111 บาทคุณผู้ชมขาแบ่งกันก็คุ้มเอาจริงๆนะพี่แยมเราซื้อเซตนี้แล้วเอาไปคนละ4ตัว
0: แยมอยากใส่ทุกสีอะนุ้ย
1: อ้าวคนละเซตไปเลยจะได้ไม่ต้องแย่งกันงานเพราะมันสวยทุกลายเลยจริงๆคุณผู้ชมวันนี้ซื้อ4แถม4คุณได้ไป8ตัว8ลายแล้วยังไม่พอให้เข็มขัดเงินไปด้วยท
0: ั
1: ้งหมดนี้คือ9ชิ้นและ9ชิ้นนี้คือ999 บาทให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้น33เซตสุดท้ายส่งให้ฟรีค่ะ
0: เห็นไหมคุณผู้ชมอย่างที่บอกคนละเซตเถอะเพราะอะไรผู้หญิงเราอะเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่พอใส
2: ่
0: คือบางวันบอกอุ๊ยไม่มีอะไรจะใส่เลยก็เปลี่ยนกระโปรงท่อนล่างเอาใส่เสื้อยืดข้างบนก็ได้เดี๋ยวนี้ไปคาเฟ่ก็ใส่ได้แล้วคุณดูนะคะเวลาไปกันเป็นเซตแบบนี้4สาว4คนแล้วถ่ายรูปด้วยกันสวยเป็นชุดเซตใส่เซตเดียวกัน999 บาทอะ
1: ตก
0: ตัวเท่าไหร่
1: ตกตัวละ111
2: แล้ว
1: อม
2: แล้ว
0: ใครเขา
2: ใครที่แบบสาวไซส์ S นี่ไซส์ S
0: ไซส์ S
2: แบบนี
1: ้
2: ใส่ได้สบาย
0: ไซส์
2: L อ้าวไซส์ M
0: ค่ะ
2: ไซส์ L
1: ค่ะไอ้คนนี้
0: XXL อยากจะเน้นที่คุณพี่คนนี้สะโพกเขา46นะคะคุณแม่คุณป้าที่ห่วงว่าจะเก็บหน้าท้องไหมเก็บหน้าท้องไม่พอนะคะมีเข็มขัดไปบังหน้าท้องให้ด้วยแม่ไม่ต้องซื้อแล้วทั้งหมดนี้อยู่ใน999อันนี้ส วยน่ารักอย่าใส่เส้นใหญ่มากอ
1: ัน
0: นี้มันทันสมัยขึ้นใส่แบบนี้ดูมีเอวมากขึ้นแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มทั้งหมดนี้พร้อมใส่ 2XL ก็ใส่ได้
1: ถูกฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์เพราะคุณใส่ได้ทุกคนเขาให้หน้าผ้าไปเยอะแล้วก็ให้ความยาวผ้าไปเยอะคุณสามารถไปตัดเป็นเสื้อได้เลยเอาไปตัดเป็นชุดเซ็ตยังได้เลยรวมความคุ้มค่านี้เฉพาะคนที่โทรทันเท่านั้น
2: 22เซตสุดท้ายแล้วนะคะ
0: ต้องรีบ
2: เพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะ
0: ค่ะ
2: อันนี้มันคือตัวเขาเรียกว่าเป็นลายผ้าไหมไทยที่เขาขายกันตัวเป็นพันๆแต่เราไม่ต้องไปจ่ายกันแบบหลักหลายพันอากาศร้อนอบอับชื้นเราอยากจะมีผ้าถุงที่เป็นผ้าที่แบบอากาศดีระบายอากาศดีใส่สบายแต่ลายสวยๆแต่เราหาซื้อกันไม่ได้วันนี้หาซื้อได้ที่นี่ที่เดียวกับโอช้อปปิ้งลายที่จะได้ไปไม่ใช่คระแบบมาเปิดกล่องปุ๊บมานั่งลุ้นอุ๊ยตายแล้วลายอะไรเนี่ยแต่ถึงที่ได้ไปคือจะได้ลายแบบนี้เป๊ะแล้วใครสั่งวันนี้เดี๋ยวป้องลดให้500บาททุกการสั่งซื
0: ้
2: อวันนี้ปกติผ้าถุงลายไหมไทยแบบนี้ลายสวยๆแพงๆแบบนี้หลายตังค์นะคะ 1,500 นะคะว
1: ัน
2: นี้เหลือแค่999บาท
1: ใช่แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า14เซตแล้วคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าใครยังไม่โทรให้รีบโทรเอ้าค
2: ุ
1: ณ
2: 11เซตแล้ว
1: คนรอสายเยอะมากเลยตอนนี้เหลือแค่10เซตสุดท้ายกับ51วินาทีทำยังไงดีอ่ะ
2: ขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันค่ะขออนุญาตต่อเวลาให้5นาทีใน5นาทีนี้ขึ้นบ้านใหม
0: ่
2: ไปงานบุญไปวัดนะคะไปงานโรงเรียนที่ต้องแต่งประจำทุกวันศุกร
0: ์
2: ซื้อเลย
0: ราชการ
2: ใครที่ใส่ผ้าถุงเป็นประจำอยู่แล้วไหนๆจะเปลี่ยนเอาลายสวยไปเปลี่ยนซื้อเลยใครที่แบบคุณยายจ๋า60 70 80ทุกวันนี้นุ่งกระจงอกผ้าถุงอันเดียวซื้อลายนี้ไปเลยแม่เราต้องสวยเราต้องดูดีใส่สบายใครที่แบบจะต้องใส่ปื้อต้องบอกเลยนะว่าเซตนี้คุ้มที่สุดดีที่สุดเท่าที่เคยจัดมาให้เลย
1: ใช่แล้ว5นาทีสุดท้ายนี้โทรมาต่อได้นะคะแต่วันนี้เวลาแล้วคุณได้ไปซื้อ4แถม4ได้ไป8ตัวแบบนี้ได้เข็มขัดด้วยนะคะทั้งหมดนี้จริงๆต้องจึ่ง 1,499 วันนี้ลด500บาทจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีโทรตอนนี้ส่งตอนนี้ค่ะ
0: ย้ำว่าถุงละแค่111บาทรีบโทรมานะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
2: ่
1: ะ
2: โอ้สายแน่นมากเลย
1: สวยมากละคุณ
4: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
5: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีเนโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่งส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
6: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์จันทร์อังคารนี
7: ้โอ้ my god หนูไม่อยากกลับไปอยู่ในนรกแล้วอีกแล้ว
8: เพชรยังไม่พร้อมกลับนะคะ
9: ไม่ต้องเสือกได้ป่ะ
7: ทำอะไรลูกฉัน
8: ให้เพชรอยู่กับฉันต่อจะกลัวอะไร
7: มีใบลูกเจ็ด
10: คุณยังติดต่อสำนักงานข่าวที่คุณเคยทำงานอยู่ป่ะผมอยากลงบทความ
8: ที่นี่ก็เป็นบ้านที่เธอได้เสม
11: อถ้ามีธุระอะไรคงไม่ได้มาเพราะเอาขนมมาเฉยๆหรอกนะ
8: อยากจะให้เธอช่วยเรื่องเพชร
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอร์วันดีวิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์วันจันทร์อังคารเวลา 20:00 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
12: จริงหรือมั่ว S อู๊ดและปกป้องโอฮาน่าถ้ามีคนบอกว่าคุณหล่อเหมือนไม่มีอยู่จริงแสดงว่าคุณหล่อไม่จริง
13: หุยสับสนน่ะโอ้ย
12: ปกติคนชมคุณหล่อหล่อหล่อใช่ไหม
13: ก็ถือเขาเนี่ยวุ้น
14: เราก็เทซะด้วยอ่ะนี่ก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลย
12: โทษนะคะอันนี้ไม่ได้ชมนะคะอันนี้อ่านคำถาม
13: เหม
12: ือ
13: นโทษผมแอคไปแล้ว
15: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
16: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
17: รู้เรื่องราวกว่าจะมาเป็นเมืองมารยา The Musical
18: เราต้องมีแว่นวิสัยมองทะลุให้ได้ว่าอะไรคือมายาอะไรคือความเป็นจริง
19: มีใครรู้สึกว่าพออ่านหมดแล้วอะตกเขาชัดว่า
9: ฉันคุ้นๆนะ
19: เยอะค่ะยิงกระด้างคุยกันตลอด
20: ใช่คนในกองเราเนี่ยใช่ไหม
21: พอมาเล่นไปสักพักหนึ่งเราบอกขอแก้บทเถอะ
9: เพราะ
21: มันจริงไป
22: มันจะมีไม่อยากสปอยโอ้โหน้ำตามา
23: เมืองมันยา The Musical Exclusive Talk วันเสาร์นี้เวลา 18:30 ทางช่องวัน31
24: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
25: กว่าจะมาหาตัวเองจนเจอใช่ไหมคะจนมาอยู่ Green Wave มาเป็นพี่อ้อยทุกวันนี้ใช้เวลานานแค่ไหน
26: การทำอะไรก็ตามให้ชินเดี๋ยวเราจะรู้เอง
25: อายุที่เฟื่องฟูที่สุดเลยของพี่อ้อยหรือว่าคลับ Friday เนี่ยตอนนั้นกระแสตอบรับ
26: เป็นยังไงบ้างตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้พี่ไม่รู้สึกว่าพี่คนดังนะ
25: เวลาคนมาปรึกษาเนี่ยความรักอ่ะมันมีผิด
26: ม
25: ีถูกเสมอไปมั้ยคะ
26: ไม่พี่เชื่อว่าความรักไม่มีเรื่องเสมอไปคนที่เป็นมือที่สามไม่ได้ผิดเสมอไป
27: เฮ้ยนี่มีกันหมดเลยเหรอ
28: จุ่มไม่เคยได้เลยสิเห็ดไม่ชูนี่เลย
27: มึง
28: มึงอย่าไปหานะ
29: รับปริญญา
28: ไม่เอา
29: โชว์กล้าเต็มมอ
28: ไม่อยากไปอ่ะ
30: ขอแจ้งคิวตัวมดไปถ่ายกับโปรเจกต์รถตุ๊กๆนะคะ
29: ป้าผู้อยากมีการ์ดของตัวเองผู้อยากเป็นศิลปินให้มันติ่ง
31: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 นเป็นต้นไปทางช่องวัน31
32: หนูกลับมาทั้งที่หนูกำลังจะได้ทำงานกับแบรนด์สุดหรูที่คนจบแฟชั่นทุกคนใฝ่ฝัน
33: ก็สนามกำลังจะเจ๊งไงพี่นาน
32: ี่โปรวีนัสคนที่จะมาสอนกอล์ฟให้คุณนานาค่ะ
34: โปรวีเขาเข้มงวดเรื่องวินัยแล้วก็เวลามากๆเลย
32: ดีใจจังเลยนะคะที่ได้เจอกันอีก
35: เริ่มกันเลยไหมเลทมาชั่วโมงหนึ่งแล้ว
36: บอสคนใหม่ของเรานี่ไฟแรงมากเลยนะครับ
32: ใช่ค่ะคุณระวัง
37: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอง
38: สวัสดีครับ
37: คุณปองจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปองมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปองครับ
38: ครับ
37: ตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
38: อันแรกก่อนก็คือตัวนี้เราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำลำข้าวมีอีสูตร5:1นะครับพอ5:1คนกินแล้วเนี่ยเสียงก๊อปแก๊ปลุกไปไหนมาไหนเริ่มสะดวกนะครับไปไหนมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นมือเท้าชาบางทีเนี่ยรู้สึกไปประสาทมันยิบยิบยิบยิบนะครับปวดเนื้อปวดตัวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B แล้วก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงๆ ลืมรู้สึกเหน็บชานะครับชาตามปลายมือปลายเท้าตัวนี้เราเพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B Complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำกำเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
37: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำลำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
38: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดเนี้ย7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
37: ครับ
38: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
37: ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
38: ครับ แล้วก็ลดพิเศษอีก200นะครับผมเฉพาะในรายการนี
37: ้
38: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ 1252 โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
37: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี่ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำลำข้าวจริงๆเรามันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
38: ครับงาดำลำข้าวสูตร5ต่อ1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองก๊อปก๊อปแก๊ปๆนะครับช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
37: อ
38: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำและเรื่องรู้สึกว่าเหน็บชายุบยิบยุบยิบนะครับ แล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
37: ม
38: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำข้าวสูตร5ต่อ1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจินอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคโนโลยีการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได้เป็นเทคโนโลยีที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
37: ครับ
38: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราอาจจะเคยท่องนะครับว่าเน็บชาต้องกินข้าวกล้องกินข้าวซ้อมมือตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ
37: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
38: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
37: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
38: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมากๆ
37: คุณป๋อผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับแล้วไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณป๋อบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่ 1,399
38: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
37: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE ก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
38: ครับ
37: จริงสุภาพบุรุษ
38: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิถีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาโรจินอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือหม่าม้าผมท่านประธานสุภาพบุรุษนะครับ
37: คุณแม่คุณป๋อ
38: หม่าม้าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงหลูลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนๆอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้หม่าม้ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
37: ่น
38: ะคร
37: ับ
38: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
37: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉ
38: านะครับแล้วตอนนี้หม่าม้านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนว่ามีความสุขแข็งแรงไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะครับนี่หม่าม้าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
37: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
38: ว่ายน้ำ
37: มั่นใจได้ไหม อันนี้คือคุณป๋อให้คุณแม่ทานเองคุณป๋อก็ทานเอง
38: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าเหน็บชาไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยรู้สึกว่าปวดเนื้อปวดตัวก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
37: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมอ่ะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับคุยกับคุณป๋อต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณป๋อ70กว่าปี
38: ครับ
37: โรงงานได้มาตรฐาน
38: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียร์สัตว์สารคำ GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
37: ครับ
38: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกที่เน้นเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาออสโนลสูงกว่าค่าเฉลี่ยในท้องตลาดแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกำเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่อีก200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
37: โทรไว้ก่อนตอนนี้เหลือ20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
38: ลองเช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บมีการปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับแล้วก็เริ่มมีการเหน็บชาตามปลายมือปลายเท้านะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกำเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็น B Complex ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
37: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเราอยากจะแข็งแรงแน่นอนแล้วก็ไม่เป็นภาระของลูกของหลานนะฮะใช้ชีวิตที่มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทายกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
0: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
1: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
0: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
2: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคูบุริน
0: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
1: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
3: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาด
4: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
1: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้วต่อจากนี้เราสองคนจะไปยังไง
5: จูเลียตแอนด์จูเลียตคืนนี้เสนอเป็นตอนแรกเวลา2ทุ่มครึ่ง
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: ผีครับฉันไม่ได้มาร้าย
1: นี่แกเป็นใครวะ
0: ฉันแกเป็นเพอร์เซอร์สายการบินกรุงทนแอร์ไลน์
2: ดูชื่อก็รู้เลยว่าเอจิ้งมาก
3: มันคืออะไรวะออนิว
4: เครื่องจับพลังงานลึกลับ
2: จะเอาพวกมาอยู่กับ
0: จะชู้ทำอ
1: ะไรลูก
0: ชู
1: ้ที่ไปอยู
5: ่ที่ไหนไม่ได้เกิดนี่คือ
0: ฉันยังมีภารกิจต้องกลับไปบินให้จบ
2: เป็นผีจะบินยังไง
6: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกี้ว่าแซ่บอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31
7: พัสสะเด็กคนนั้นเป็นพัสสะได้ไงเนี่ย
8: นี่แน่ใจใช่มั้ยว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พูดเพื่อจะพาลูกชายฉันกลับไปเฉยๆพัสสะไปไหนเมื่อกี้เขายังอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอนายปล่อยเขาเอาเมียใช่ไหมได้ยังไงเนี่ย
9: Not ทุกวันอังคารเวลา 22:30 น.
10: Life Lesson อาทิตย์นี้พบกับ
11: เราเงินเดือนไม่เยอะดังนั้นถ้าเราอยากทำธุรกิจหรือทำอะไรเราก็เริ่มจากที่ตัวเราเอง
12: วิกฤตน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมา
11: จม
12: สัมผัสได้เลยว่าคนไทยใจสู้จริง
11: ทุกคนใจสู้ค่ะ
12: กล้วยมวยไทยมีอะไรที่มันรีเลทกับเส้นทางชีวิตของพี่นนท์บ้าง
13: กล้วยมวยไทยมันเป็นนักสู้ครับ
12: เป็นผู้ประกอบการที่เริ่มต้นเองด้วยคนเดียว
14: ย่ามีครอบครัวซัพพอร์ตกำลังใจตลอดเลย
10: อาทิตย์นี้4โมงเย็น
15: สุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้1ทุ่มตรง
16: ดอกคูณรู้สึกว่าพี่วินทำตัวห่างเหินดอกคูณยังไงก็ไม่รู้นะคะ
17: ถ้าจะทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวดอกคูณก็เลิกยุ่งวุ่นวายกับฉันเอง
18: เจ้าอยากตัดใจให้เด็ดขาดเลยแม่บอก
19: คนนี้อยากตัดใจ
20: คนนี้แล้วพี่ตามผมมาต้องเป็นคนของสสไทยพบแน่ๆ
21: เป็นเพราะว่าน้องซันยังนำเสนอข่าวปลาหมาคางม่วงมันก็เลยตามมาข่มขู่แบบนี้ทำไงดีคะน้องซัน
19: แต่คนนี้จะโดนตัดตอน
22: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันเด็ดพรีเมียมถึง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
23: ถึงเวลาทีมโกตุลลงสนามเมื่อพวกเขาทั้ง6คนต้องมาต่อสู้กันเองเพื่อแย่งชิง2ที่นั่งในรอบเซมิไฟแนล
24: อั่งเปาเสียงเพราะมากคือเป็นเสียงที่ฟ้าประทานจริงๆเสียงที่มอสเพราะมากๆนะครับ
25: ทุกคนขึ้นมาบนเวทีได้แต่ทุกคนมีเสน่ห์บนเวทีไม่ได้อันนี้นิวมีเป็นอาวุธสำคัญของนิว
26: หนูว่าพัฒนาขึ้นมาได้เยอะมากจนป้าตกใจ
27: จะทรมานกันไปถึงไหน
28: จะเอาคะแนนกันไปถึงไหน
23: 2คนที่ได้ไปต่อของทีมก้นตุนคือใครวันอาทิตย์นี้รู้กัน
22: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
29: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
30: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
31: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
32: มีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
33: ตลกมีทุกรสชาติ
34: ดีนี
35: ่
34: ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
36: แอบน้ำตาคลอด้วย
37: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
38: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
39: รับได้ที่ฉันยัง
40: สวัสดีครับ
41: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะ
42: ทำไมอ่ะ
41: เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
42: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วข้ามสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
41: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถู
42: เล
41: ย
42: ถูไปเลย
41: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแอบสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอ่ะเอาอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้าเนี่ยสิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้
42: เป็นแบบของถังแบบพลาสติกเน
41: า
42: ะ
41: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
42: มือไม่ต้องขยี
41: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากกระทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
42: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
41: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
42: จ้ะ
41: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลงไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
42: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
41: า
42: ะ
41: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรง

0: เนี่ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีดีฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
1: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี
0: ้
1: ไปช่วยซับน้ำครับคาบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วย
0: ถูก
1: และที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
0: ัน
1: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเน
0: า
1: ะเราโชคไปแบบนี้เลย
0: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
1: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการพัฒนาการ
0: เออมันกินเลอะเทอมเรื่องปกติ
1: เออเนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนไหนไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
0: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
1: จ้ะ
0: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักสักหน่อยไหมไปซักสักหน่อยไหม
1: มาซักหน่อยซักหน่อย
0: เออ
1: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
0: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอ่ะคุ้มมาก
1: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
0: จ้ะ
1: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
0: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีผัวมีตัวผ้าเน
1: ี่
0: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
1: ้
0: เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันลูกกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
1: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่อุ๊ยเลิศอันเนี้ย
0: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมครับปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
1: ้
0: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
1: ะ
0: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
1: เอออ
0: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
1: เรียก
0: กระดาษกาวเออคุณก็ม้วนหมุนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป3ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
1: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้เอ่ยเห็นป่ะ
0: จ้ะ
1: เนี่ยอยู่ในนี้หมด
0: แล้วนะ
1: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาท
0: ใช่ถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจัดต้องรีบเลย
1: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
0: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันหนึ่ง
1: ชั้
0: นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยมาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
1: ะ
0: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
1: ะ
0: ด้านนี้คือปั่นน
1: ะ
0: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
1: น
0: ี้
1: แน่นะ
0: แล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
1: เอาจริงนะ

0: ถูก
1: ไหมคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
0: ไปไหนคาบอยู่น
1: ู่นมานี่
0: มา
1: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
0: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
1: ใช
0: ่
1: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
0: อันนี้สะอาด
1: คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
0: อันนี้พื้นไม้เนี่ยเห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแปลว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
1: จริง
0: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักซักอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
0: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
1: ๆใช่แล้ว
0: ไม่ใช่ทำงานมา5วันแล้วเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
1: อุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
0: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
1: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
0: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE แอดรบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
3: ปลุกสมบัติวัดโคกปังมีมูลค่าเป็นพันล้าน
4: มันต้องเป็นของฉัน
5: ถ้ากำนันไม่ได้มีเจตนาจะเอาที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
3: ถ้าพวกคุณอยากได้ที่ดินตรงนั้น7ล้านบาทครับ
6: ฮะเราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือนครับ
7: เราก็ไม่รู้จะหาเงินจากไหนแล้วนะครับ
8: เป็นอย่างที่เซฟบัตรมาได้

0: านดอกแมนบ้ากระแต
1: ไม่กลัวอยู่แล้ว
2: นี่อย่างนี
3: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
4: ที่เดียว
3: และตอบวัดข้อบ่างเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี
4: ้พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียนโทรออก
5: Welcome to Owl's House ที่ที่ทุกความฝันเป็นความจริงนิวานเด็กใหม่บ้านเรา
6: สวัสดีพี่ว่าน
5: แต่น้องว่านนี่น่าคุ้นๆนะรู้เรื่องสตอกเกอร์ของนายหรือยังจ๊ะ
6: ผมดีใจมากเลยที่ได้ร่วมงานกับพี่นายผมเป็นแฟนคลับพี่นายครับ
7: ยังยิ้มอยู่ได้เหรอถ้าบนเรือนเสียเวลาเนี่ยผมไม่ชอบคุณอ่ะ
6: ผมไม่ชอบคุณ
7: ผมไม่สนหรอกนะว่าคุณจะเข้าวงการนี้มาด้วยผลอะไรแต่ผมจะชอบความไม่เป็นมืออาชีพของคุณว่ะ
8: เป็นรักแรกรักเดียวรักสุดท้ายเลย
9: ไอ้รักเดียวมันก็คงไม่ใช่นะ
10: ก็แบบเวลาพี่ปั่นร้องเพลงเนี่ยคนมักจะชอบคิดว่าแบบพี่ปั่นเป็นแบบผู้ชายอบอุ่นผ
9: ู้
10: ชายโรแมนติกอะไรเงี้ย
9: เปล่าเลย
10: จริงๆเป็นคนโรแมนติกไหม
11: ไม่มีเลยเหรอ
9: ไม่ค่อยมีนี่พูดตรง
11: นี่คือรูปที่ผู้ชายที่บอกว่าตัวเองไม่อบอุ่นแต่พกอยู่ในกระเป๋าตังค์ตลอดเวลาทำไมถึงตั้งใจเก็บไว
9: ้ก็ไม่รู้มีความรู้สึกดีๆก็
8: นั่นแหละเขาเรียกว่าอบอุ่นแล้วพี่ปั่น
12: ยินดีต้อนรับลูฟี
13: ่ลูฟี่
12: เย้ใช่มั้ยครับผม
13: กับพี่ผมแนะนำจับจากหัวพี
12: ่นะครับ
14: จับพี่เหรอพี่
13: จับหัวปลา
12: จับน่าจะงูครับพี
15: ่จริงเหรอครับ
16: พี่น้อง
17: เสี่ยวเหมย
16: เจ้าสายไม่ได้น
18: ะเออเปล่าเออจะเหยียบเท้าขา
16: โทษ
19: พบกับเฮดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นทางช่องวัน31 Give me more

0: ตกลงพี่ไปทำตรงนั้นครับพี่หมดอ้อย
1: ก็โดดมาให้เป็นนายร้อยปอดเหมือนกัน
2: ไม่ไปหรอกร้านนี
3: ้กลัวไปแล้วสั่งกาแฟแก้วเดียวแล้วโดนไล
0: ่ทีมกูใช่อ๋อหรือไอ้คนที่มาไลฟ์ที่ร้านวันนั้นปะคนพวกเนี้ยหน้าด้านมาก็หน้าด้านกลับเลยนะอย่าไปยอมมันเราลงสู้กลับ
4: ลุยเลยไหม
5: เอาเลยสิ
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซิทคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
7: โทรออกกว่าจะมาหาตัวเองจนเจอใช่ไหมคะจนมาอยู่ Green Wave มาเป็นพี่อ้อยทุกวันนี้ใช้เวลานานแค่ไหน
8: การทำอะไรก็ตามให้ชินเดี๋ยวเราจะรู้เอง
7: ยุคที่เฟื่องฟูที่สุดเลยของพี่อ้อยหรือว่าคลับ Friday เนี่ยตอนนั้นกระแสตอบรับ
8: เป็นยังไงบ้างตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้พี่ไม่รู้สึกว่าพี่เป็นคนดังนะ
7: เวลาคนมาปรึกษาเนี่ยความรักอ่ะมันมีผิดมีถูกเสมอไปมั้ยคะ
8: ไม่พี่เชื่อว่าความรักไม่มีเรื่องเสมอไปคนที่เป็นมือที่3ไม่ได้ผิดเสมอไป
9: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
10: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
11: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
12: มันได้ผักทั้ง5สี
9: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
13: สวัสดีจ้าถามจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เวจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
14: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งๆที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
13: อีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่นอนวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที่อยู่ในผักผลไม้ผักผลไม้5สีประมาณอ่ะ1นั่นน่ะ1
14: กระบะประมาณ1กระบะตรงเนี้ย
13: ครึ่งโล
14: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพอและผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
13: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันเนี้ยเราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
14: ใช่
13: วันนี้เอาโปร3แถม3น
14: ี่
13: พี่แอนบอกว่าโปรดีพี่แอนซีเรียบอกงี
14: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
13: ้คือดี
14: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่องวันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมีฮาลาลด้วย
13: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
14: เ
13: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
14: ค่ะ
13: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆน
14: ะ
13: เท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงาน
14: แม่มีเงินสดนะ
13: ไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอด

0: อดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับ
1: เลิศมากสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้กินเท่านี
0: ้ใช่
1: ผักชี3ใบ
0: จัดใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
1: ก็เคลียร์ออกด้วย
0: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
1: เนี่ย
0: มันจะไปเท่ากระบะได้ไง
1: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี่กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
0: มันไม่ครบเลย
1: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียวอย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลบล็อกเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีต้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูง
0: ใช่อ
1: ันนี้จำเป็นมาก
0: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
1: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริงหน
0: ูยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
1: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
0: จริงๆ
1: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูคามูอาเซโรราเชอร์รี่อันนี้ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงนะคะสีอันเนี้ยสี
0: ม่วงสีม่วงสีม่วง
1: สีม่วงเนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
0: ท์
1: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
0: ่
1: อันนี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวอันนั้นมีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรอลแต่ถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
0: คุยได้เหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่ เอาว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะคุณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนเป็นร้อย
1: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ส่งให้ฟรีอีกต่างหาก
0: 6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
1: หุ้นลดมากเลย
0: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1252หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผม @shop131 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
0: ่
1: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะเพราะว่าแม่ๆเหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นเนี่ยคือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวอย่างเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
0: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะเรื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะฮะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไหร่ฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
1: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองๆ หน้าเหลืองๆมันดูไม่สดใสอ่ะ
0: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
1: ค่ะ
0: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอาจกินยากขึ้น
1: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
0: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ
1: ไม่ได้ไม่ได
0: ้อันนี้ใหญ่ไป
1: ซูมให้ดู
0: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได้อย
1: ่
0: างที่สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณเอ้าตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจ
1: ใช่
0: มันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันมันไม่ค่อยคล่องเลยนะ
1: เอ
0: าตัวนี้ไปช่วยแต่ ของเรากล่องเขียวนี
1: ้
0: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะฮะ
1: ค่ะ
0: ฟิลฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึกเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบายสบาย
1: ใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมขาเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
0: คุณผู้ชม
1: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
0: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
1: ้โอ้
0: เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆครับคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
1: ใช่
0: 2เดือนเต็มฉะนั้นเนี่ยคุ้ม
1: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
0: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียวค
1: ือ
0: เวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าเขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำคงน้ำแข็งหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าอยากจะได้โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
1: เออเนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
0: ไม่เหม็นเขียวแอปทำยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อน
1: ๆ
0: มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
1: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย
0: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
1: เดี๋ยวนะมันเหลือตั้ง
0: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคเรารับลอยก่อนขอโทษรับลอยใช้คำนี้แล้วกันรับลอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะคร
1: ับเดี๋ยวจัดให
0: ้เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจ๊อบเห็นหน้าเซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะเซตนี้799
1: ต่อสายไว้ค่ะ1252นะอย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆแล้วเสริมฟาร์มเดลี่วิจิพัฒน์1252ต่อสายไว้ค่ะ
0: รับแล้วสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า
0: ขอกินต่อสดชื่น

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ที่ท่านพ่อหายไปเนี่ยมันเป็นไปได้สองทางนะคือโฉมฉายย้ายท่านพ่อไปขังไว้ที่อื่นหรือไม่ท่านพ่อก็หนีไปเอง
1: ท่านพ่อจะหนีไปเองได้เหรอพี่ท่านพ่ออายุเยอะแล้วนะ
0: ท่านพ่อแข็งแรงมากนะอดิศร

โทษพี่ด้วยเพราะผมไม่กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเลยทำให้ครอบครัวพี่แล้วก็ท่านพ่อต้องมาเดือดร้อนแบบนี้

0: ที่เธอคิดได้แล้วก็หันกลับมาช่วยท่านพ่อและยังไม่ลืมความเป็นสายเลือดของสุริยการพี่ก็ดีใจมากที่สุดแล้วแล้วพี่ก็ได้น้องชายพี่กลับคืนมา
1: ต่อจากนี้ไปเราจะสู้กันเคียงบ่าเคียงไหลเพื่อสุริยการของเรา

0: ฉันขอโทษนะขอโทษเรื่องอะไรขอโทษที่แม่ฉันทำร้ายท่านปู่แล้วก็ครอบครัวเธอฉันรู้ว่าเธอเป็นห่วงแม่ตัวเองมากกว่าท่านปู่ทั้งที่รู้ว่าแม่เป็นคนขังท่านปู่เธอยังไม่ช่วยเลย
1: ไม่ใช่เลยขวัญตาฉันเป็นห่วงท่านปู่เป็นห่วงจากใจจริงแต่ว่าเธอต้องเข้าใจฉันสิท่านก็ท่านปู่ส่วนนี้ก็แม่ฉันอีกอย่างฉันก็ไปต่อว่าแม่ฉันแล้วนะขวัญตา
0: แล้วแม่เธอหยุดไหมล่ะนี่พินเนตฉันไม่ได้โกรธเธอหรอกนะเพราะเธอไม่ใช่คนก่อเรื่องแล้วอีกอย่างเราสองคนก็เป็นพี่น้องกันมีปู่คนเดียวกันถ้างั้นเธอรับปากฉันอย่างได้ไหมเธอจะช่วยฉันตามหาท่านปู่
1: ฉันรับปาก

0: 配萨 Body Whitening Lotion， 皮肤素登上。
1: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
2: แม่จะทำอะไรอะคะ
1: ก็จะสอยมะม่วงสิ
2: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
1: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
2: มันไม่เหมือน
3: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
4: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
1: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
3: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
5: ค่อยๆเดินนะแม
1: ่อุ๊ยหลางหลาย
3: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1: ยังไหวอยู
3: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
1: อ้าวมาแล้วเด็กๆแกนี่ดีเนาะล้มก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
2: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
3: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065520ไทยประกันชีวิต
6: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียดสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
8: ทำรอบลื่นทำยาวสบาย
7: ช่วยล็อกเรื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงกระบะใช้พาวซ่าย
6: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
9: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
10: แบ็คแบ็คเหรอ
11: แม่มีแบคทีเรีย
12: ไหนไม่เห็นมีเลย
10: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้ Protex ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแมนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
13: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
14: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
15: สงสัยมือถือแบตหมด
16: มีจริงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
17: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
18: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
6: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
19: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
20: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
6: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
21: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
22: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
23: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
22: ภูเขาไฟลาวา
23: Formos Omega Smart Super Go
24: รักเธอจะกอดเธอเอาไว้และจะยืน
25: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่

0: มายศาลขับไล่เราออกจากที่นี
1: ่ฝีมือโฉมฉายแน่ๆ
2: เขาทำได้หรอคะพ่อในเมื่อโฉนดที่ดินเป็นชื่อของพ่อ
3: ถ้าบิดอะไรนิดๆหน่อยๆก็สามารถทำได้ครับ
0: ปล่อยให้โฉมฉายได้ใจไปก่อน
1: เรากลับไปตั้งหลักที่บ้านเก่าของเราก่อน
3: แล็บที่เอาเส้นผมไปตรวจเนี่ยแจ้งเบื้องต้นมาว่าอาจจะไม่สำเร็จนะครับเพราะเส้นผมเนี่ยมันเก่ามากแล้วเครื่องตรวจของบ้านเราตอนนี้ก็ยังไม่ทันสมัยพอแต่เขาจะทำให้เต็มที่ครับ
0: ต้องรออีกนาน
3: ใช่ครับต้องใช้เวลาหน่อย
2: แต่เรารอไม่ได้นะคะท่านปู่ต้องอยู่อย่างไร้ตัวตน
1: ไม่เป็นไรนะคะลูกเดี๋ยวเราจะหาทางอื่นไปด้วยค่ะนะลูกนะ
4: ดี
3: ใช
4: ่นี่เก็บของจะไปไหนกันล่ะครับ
0: โฉมฉายใช้ไม้สารขับไล่เราออกจากที่นี่ไง
4: เดี๋ยวผมจะไปคุยกับโฉมฉาย
3: คุณชาย
0: ไม่เป็นไรครับให้เขาไป
4: คุณมีสิทธิ์อะไรไปไล่พี่อดิศักดิ์ออกจากบ้านของเขา
5: แล้วทำไมฉันถึงจะไม่มีสิทธิ์คุณลืมไปแล้วเหรอว่าคุณกับพี่ชายคุณร่วมมือกันหักหลังฉันก่อนแล้วก็อย่าลืมนะว่าชีวิตพ่อคุณเนี่ยอยู่ในกำมือฉัน
4: โฉมฉายมันมั่วได้อย่างไม่ละอายแก่ใจจริง
0: ๆพี่ว่าเราตามน้ำไปก่อนรอให้โฉมฉายตายใจแล้วค่อยตลบหลัง
4: ถ้าอย่างไรก็เอาอย่างพี่ว่า

วันนี้เป็นวันมั่นลูกอริสักกับหนูชมชัยลูกสาวคนเดียวของวังสุรธรรมมาหนูสาวทั้งสองเหมาะสมกันมากเครื่องทับทิมประจำตระกูลสุริยการจะได้อยู่กับสะใภ้ที่คู่ควรที่สุดท่านชายอิสระเรศกับฉันระลึกตรงกันถึงวันที่ท่านชายทรงเขียนจดหมายถึงเจ้าคุณพ่อและคุณหญิงแม่ขอมั่นฉันท่านทั้งลงพระนามทั้งพิมพ์ลายนิ้วมือยืนยันจริงใจหนักแน่นมากฉันทูลท่านว่ายังเก็บรักษาจดหมายของท่านไว้เป็นอย่างดี

0: ฉันมาหาขวัญตา
1: ไม่ปากมากมีปากก็เรียกเองสิ
2: พี่ปิ๊งพิมเนตมีอะไรเหรอ
0: คำขอโทษที่ฉันทำให้ครอบครัวของเธอต้องเดือดร้อน
2: อะไรหรอ
0: สมุดบันทึกของหม่อมย่าหม่อมย่าบันทึกเรื่องลายนิ้วมือของท่านปู่ไว้ที่ท่านปู่เคยพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่าจะขอจองหม่อมย่าแต่งงาน
2: อยู่ในนี้หรอ
0: ไม่ใช่มันอยู่ในจดหมายของท่านปู่ที่ท่านปู่เคยส่งให้หม่อมย่าตอนเรียนอยู่ที่เมืองนอกมันอาจจะอยู่ที่บ้านเก่าของหม่อมย่าก็ได้นะฉันยังดูไม่ละเอียดแต่ฉันคิดว่าสมุดบันทึกเล่มนี้น่าจะมีข้อมูลมากพอทำให้เธอสามารถหาลายนิ้วมือได
2: ้ขอบใจนะ
0: แล้วฉันก็ขอโทษพวกเธอด้วยแล้วกันนะที่ฉันหักหลังพวกเธอไว้

0: าสมุดอะไรไปให้บ้านนู้นอย่าเดินอีกแม่นะ
1: สมุดเลคเชอร์ของขวัญตาเขาค่ะเขาลืมไว้ตอนที่มาทำความสะอาดที่ตำหนักใหญ
0: ่แต่สมุดที่แม่เห็นมันดูไม่เหมือนสมุดนักศึกษา
1: เดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยเขาใช้สมุดอะไรเรียนก็ได้ค่ะคุณแม่คุณแม่อย่าจับผิดพิมพ์นักเลยนะคะตอนนี้คุณแม่แทบจะเหลือพิมพ์แค่คนเดียวแล้วที่ยังอยู่ข้างคุณแม่ถ้าเกิดไม่รับรวมทองย้อยด้วย

0: จอเบาะแสอะไรไหมคะลูก
1: ยังไม่เจอเลยค่ะยังมีที่ไหนที่เธอยังไม่ได้หาอีกไหมฉันจะช่วยเอง
2: แต่มันมีอีกที่ฉันว่าจะไปคนที่นั่นอยู
1: ่ที่ไหน
2: หอสุริยะ

0: อกสารที่มีชื่อหม่อมเจ้าอิสระเลศไปเผาทั้งหมด
1: ต้องค้นทั้งหมดนี้เลยเหรอคะนายแม่ย้อยว่าหาคนมาช่วยดีกว่าไหมคะ
0: ก็ฉันนี่ไง

0: หมดมีแค่นี้เหรอ
1: มันยังมีอีกค่ะแต่ย้อยยังหาใบเสร็จนาฬิกาไม่เจอเจอแต่เอกสารที่มีลายเซ็นของหม่อมเจ้าอิสเลศอะค่ะ
0: นี่เธอมาทำอะไรที่นี่ฉันมาเอาของท่านปู่ของย้อยรีบเอาของเขาก่อน
2: พี่ย้อย

อย่าให้ฉันได้เจอเธอที่นี่อีกไม่อย่างนั้นฉันได้ไปนอนในคุกแน่

0: อย่ามาทำกิริยามารยาทกับแม่แบบนี
1: ้ได้ค่ะพิมจะจำไว้แต่ว่าพิมจะบอกคุณลุงอริศักดิ์ให้เร่งทำตามข้อตกลงของคุณแม่ว่าให้คุณแม่คืนท่านปู่ให้กับเขาแต่คุณแม่ต้องให้ครอบครัวคุณลุงอริศักดิ์กลับมาอยู่ที่ตำหนักเล็กเหมือนเดิม
0: อย่ามาสั่งแม่พิมไม่มีสิทธิ์ต่อรองอะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับคนพวกนั้นด้วย
1: พิมไม่ได้สั่งค่ะแต่มันคือหน้าที่ของลูกที่จะไม่อยู่เฉยๆดูแม่ตัวเองเดินลงเหวเพราะว่าความหลงผิด

0: ผลเลือดของท่านพ่อตรงกับผลตรวจครั้งหลัง
1: ถ้าเจอใบเซอร์ของนาฬิกาทางเราจะได้เปรียบครับ
2: ค่ะขนตาลูก
3: ลูกทำไม่สำเร็จค่ะจากบันทึกของหม่อมย่าที่พูดถึงราชบุรีก่อนที่หม่อมย่าจะแต่งเข้าไปอยู่ในวังกับท่านปู่ลูกว่าของบางส่วนน่าจะยังอยู่ที่นั่นนะคะ
4: ราชบุรี
0: หม่อมแม่เคยมีบ้านอยู่ที่ราชบุรีแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้บ้านนั้นถูกขายไปหรือยังนะคะ
5: อีกสักครู่ติดตามชม

0: กรุงการะเวกหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลล์ by โอช้อปปิ้ง
1: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษแล้วเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
2: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลคุณผู้ชมค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
1: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
2: ใช่ใช
1: ่วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
2: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
1: 3ปีครับ
2: เฮ้ยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
1: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่
2: 1,390 บาทคุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
1: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
2: ม
1: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
2: เฮ้ยหม้อเดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วเขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
2: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการลดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
1: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวขาวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนกันนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
2: เออเอาที่ว่าเป็นเรื่อง
1: เป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
2: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆ นุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
1: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไง
2: ค
1: นไทยยังไงกินอะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ
2: 1,500
1: ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
2: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
1: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทร

0: โอมาตอนนี้เลยคร
1: ับ
0: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
1: ใช่เพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตากงเตาแก๊สครับ
1: แล้วดู
0: ความเดือดของเขาสินุ้ย
1: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ
0: ้
1: าจะทำเมนูอาหารอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
0: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
1: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิ
0: คิ
1: ดไม่ไหวคุณผู้ชม
0: เพ
1: ราะชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
0: ดูดีอ่ะ
1: ทำได้หลายเมนูจริง
0: ๆเห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้วว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้วันโอ้แป๊บเดียวย
1: ัง
0: ไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
1: ต่อไปอันนี้
0: คือทำอะไรนี
1: ้โอ้ยโจ๊กโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
0: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
1: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะว่าโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอ
0: ัน
1: นี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
0: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
1: ข้าวเหนียวคนอีสานมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หัวข้าวเหนียวก็หุงได้หรอ
0: ร้อนนะเธอร้อนนะ
1: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: คุณผู้ชม
1: หุ้ยนุ่มมาก
0: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
1: โทษนะ
0: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
1: โทษนะคุณผู้ชม
0: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
1: มีไก่
0: เปิดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
1: มีปิ้งไก่เรียงกับข้าวข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวสวยไหม
1: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้ายเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
0: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนโทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
1: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกตินุ้ยเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
0: ข้าวหมกไก่
1: ข้าวหมกไก่พร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
0: ่ดูดี
1: ข้าวสวยข้าวมันแบบ
0: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูออปชัน
1: ใช่ฟูออปชันทำได้ทุกอย่าง 1,390 ได้ฟูออปชันแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
0: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะคร
1: ับ เฮ้ยเฮ้ยเพลงทำจากหม้อสวยขนาดนี้เลยเหรอ
0: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อย
1: เนี่ยเค้กหน้าไหม้
0: แต่งหน้า
1: คุ
0: ณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล
1: ้
0: ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
1: ใช
0: ่โทรตอนนี้เธอ
1: แล้วตอนนี้ ี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
0: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไป

0: สวัสดีครับ
1: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส. LifeVerse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
2: พิมพ์อย่ามาทำกิริยามารยาทกับแม่แบบนี
3: ้ได้ค่ะพิมพ์จะจำไว้แต่ว่าพิมพ์จะบอกคุณลุงอริศักดิ์ให้เร่งทำตามข้อตกลงของคุณแม่ว่าให้คุณแม่คืนท่านปู่ให้กับเขาแต่คุณแม่ต้องให้ครอบครัวคุณลุงอริศักดิ์กลับมาอยู่ที่ตำหนักเล็กเหมือนเดิม
2: อย่ามาสั่งแม่พิมพ์ไม่มีสิทธิ์ต่อรองอะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับคนพวกนั้นด้วย
3: พิมพ์ไม่ได้สั่งค่ะแต่มันคือหน้าที่ของลูกที่จะไม่อยู่เฉยๆดูแม่ตัวเองเดินลงเหวเพราะว่าความหลงผิด

0: ผลเลือดของท่านพ่อตรงกับผลตรวจครั้งหลัง
1: ถ้าเจอใบเซอร์ของนาฬิกาทางเราจะได้เปรียบครับ
2: ค่ะขนตาลูก
3: ลูกทำไม่สำเร็จค่ะจากบันทึกของหม่อมย่าที่พูดถึงราชบุรีก่อนที่หม่อมย่าจะแต่งเข้าไปอยู่ในวังกับท่านปู่ลูกว่าของบางส่วนน่าจะยังอยู่ที่นั่นนะคะ
4: ราชบุรี
0: หม่อมแม่เคยมีบ้านอยู่ที่ราชบุรีแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้บ้านนั้นถูกขายไปหรือยังนะคะ
5: คุณน้ำพากับขวัญตาไปไหนนะครับ
0: ไปบ้านหม่อมแม่ที่ราชบุรี
5: ไปหาเอกสารยืนยันตัวตนท่านพ่อบ้านนั้นจะยังอยู่เหร
6: ออะไรนะพวกนั้นไปหาหลักฐานลายนิ้วมือที่ราชบุรีเหรอแกรออยู่ตรงนี้ก่อนฉันไปรายงานนายแม
7: ่ครับพี่
8: มาหาใครคะ
9: ที่นี่บ้านของหม่อมหลวงพิสมัยใช่ไหมคะ
8: หม่อมพิสมัยอ๋อญาติคุณยายศรีที่แต่งงานกับหม่อมเจ้าบ้านนี้ไม่ใช่ของเขาแล้วค่ะคุณยายศรีอะขายให้กับเจ้านายฉันเจ้านายฉันอยู่ประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
3: แล้วของคุณยายศรีล่ะคะเจ้านายใหม่ได้เก็บไว้หรือเปล่า
8: ฉันไม่แน่ใจค่ะแต่เคยเห็นห้องเก็บของมีของเยอะ
1: ถ้างั้นพวกเราขอเข้าไปดูได้ไหมครับคือพอดีว่าพวกเรามาตามหาเอกสารสำคัญนะครับ
9: ดิฉันเป็นภรรยาของหม่อมราชวงศ์อดิศักดิ์ลูกชายของหม่อมพิสมัยส่วนนี้คือลูกสาวของคุณชายอดิศักดิ์กับดิฉันหม่อมหลวงขวัญตาค่ะ
3: ถ้าคุณป้ากังวลจะเรียกตำรวจมาเฝ้าพวกเราก็ได้นะคะ
1: หรือผมไปรับมาก็ได้นะครับ
8: เดี๋ยวฉันโทรศัพท์ถามเจ้าของบ้านก่อนนะว่าจะอนุญาตไหม
9: ขอบคุณมากเลยนะคะ
6: รู้แต่ชื่อถนนไม่รู้บ้านเลขที่แล้วชาตินี้มันจะหาเจอมั้ยวะอุ๊ยทานโทษนะจ๊
10: ะ
6: ไม่ทราบว่าถนนมนตรีสุริยะวงศ์เนี่ยไปทางไหนอะจ๊ะ
10: อ๋อถนนนี้เหรอจ๊
6: ะ
10: เดินตรงไปนะจ๊ะเลี้ยวขวาเสร็จก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนึงนะจ๊
6: ะ
10: เลี้ยวซ้ายเสร็จแล้วก็เจอบ้านหลังสีฟ้านะจ๊ะบ้านหลังใหญ่สีฟ้าแล้วก็เลี้ยว

0: อีก2ซอยนะคะนับอีก2ซอยแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนึงพอเลี้ยวซ้ายเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาเสร็จแล้วก็ถามชาวบ้านแถวนั้นดูก็ได้จ้ะเข้าใจไหมจ๊ะ
1: เข้าใจจ้ะ
0: จ้ะ
2: มุมนั้นค่ะของหม่อมพิสมัยขอบคุณมากนะคะ

0: เอกสารฉบับนี้ฉบับเดียวสามารถพิสูจน์ตัวตนท่านปู่ได้เลย
1: แม่จะคุยกับพ่อเรื่องยื่นเอกสารนี้กับวัง
0: ค่ะ
2: โอ๊ยเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเดินมาเป็นสิบบ้านแล้วยังไม่เจอสักหลังเลยเอาปะลองดูบ้านนี้อีกหลังนึงแล้วกันทานโทษนะคะมีใครอยู่หรือเปล่าคะ
3: เฮ้ยมีใครอยู่ไงวะ
2: อีบะพูดจาอะไรอ่ะช่วยดูการแต่งตัวพวกเราด้วย
4: สวัสดีค่ะ
5: มาหาใครจ๊ะ
4: ที่นี่ใช่บ้านหม่อมพิสมัยหรือเปล่าคะ
5: ใช่จ้ะแต่เขาขายให้เจ้านายฉันแล้ว
4: อ๋อค่ะคือพอดีดิฉันนัดกับคุณอัมพาแล้วก็คุณหนูขวัญตาไว้นะคะไม่ทราบว่ายังอยู่ข้างในกันหรือเปล่าคะ
5: เขาไปแล้วจ้ะ
2: เอ้า
5: ไปเมื่อตะกี้นี่เองตามไปก็ยังทันนะ
3: เขาไปทางไหนครับ
5: ทางนั้นจ้ะ
4: ขอบคุณมากนะคะ
5: จ้า

0: เอกสารของหม่อมที่สมัยอยู่กับใคร
1: มั่วแล้ว
2: อยู่เฉย
3: อยู่
2: อยากตาย
0: อยู่กับเธอหรือเปล่า
4: หรือเธออยากให้แม่เสียใจ
5: ดูให้นายใจสิว่าใช่ของจริงหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ

0: าชีวิตรอดไว้ก่อนดีแล้วไม่เป็นไรเรายังมีทางอื่นอีก
1: มันต้องสะกดรอยตามผมมาแน่ๆผมพลาดเองที่ไม่ระวัง
0: ใจเย็นอดิศรอดทนนะจะไปหาเรื่องอะไรโฉมฉายที่มันจะเสียแผน
1: ผมรู้นะพี่แต่ไม่รู้จะทนได้อีกนานแค่ไหน
2: ผมเอาเอกสารทั้งหมดของหม่อมพิสมัยมาด้วยนะครับเพื่อเราจะเจออะไรที่มีประโยชน์ต่อพวกเราบ้าง
0: ดีเลยครับคุณปราการขอบคุณมากครับ
3: ถ้างั้นเราเริ่มหากันดีกว่าค่ะ

0: หน้าตาอย่างคนแบกโลก
1: อยู่กับคนเลวๆแบบคุณนะมันจะมีความสุขได้ยังไงขอบคุณนะที่ส่งคนมาสะกดรอยตามผม
0: พวกคุณคนดีก็ทำอะไรดีๆให้ฉันสักทีสิ

0: เส้นผมของท่านพ่อผมเอามาให้คุณ
1: หมดแล้วแน่นะ
0: หมดแล้ว
1: แล้วผลตรวจล่ะ
0: ยังไม่ได้ตรวจ
1: แล้วที่คุณบอกว่าคุณจะส่งไปตรวจเมืองนอกล่ะ
0: ผมยังไม่ได้ส่งผมแค่ขู่คุณเท่านั้น
1: ฉันไม่เชื่อ
0: ผมก็ทำตามที่ผมสัญญาคุณไว้แล้วนะท่านพ่อผมอยู่ไหน
1: ต้องให้ฉันมั่นใจก่อนว่าคุณไม่ได้โกหกฉันถึงจะยอมปล่อยพ่อคุณ
0: อย่ามาเล่เหลี่ยมนะโฉมฉาย
2: ขออนุญาตค้นวังตามหมายคนนี้ครับคุณโฉมฉาย
1: ฉันไม่ให้ค้น
0: ตำรวจมีสิทธิ์ค้นตามกฎหมายโฉมฉายผมแจ้งข้อหาคุณทำลายเอกสารของทางราชการแล้วก็ข้อหาพยายามฆ่าอีกหนึ่งคดีย
1: ังไงฉันก็ไม่ให้ค้น
2: แต่ผมให้
3: ผมเป็นเจ้าของวังเชิญค้นได้เลยครับ
0: พี่จะขอหมายค้นห้องโฉมฉายพี่เชื่อว่าพินัยกรรมอยู่ที่นั่นโฉมฉายไม่ได้เก็บพินัยกรรมที่สำนักงานกฎหมายหรอก
4: พี่จะให้ผมช่วยอะไรไหม

0: เจอพินัยกรรมแล้วครับ
1: เจ้าไปไหนฉันไม่อนุญาต
2: ขอไปตรวจก่อนถ้าเป็นพินัยกรรมจริงเดี๋ยวผมเอามาคืน
3: ผมเป็นเจ้าของพินัยกรรมผมอนุญาต

มันฉีกหน้าฉันมันเอาพินัยกรรมไปรวบรวมคนของแกที่ฝีมือดีที่สุดแล้วก็แยกย้ายกันทำงานค่ะแล้วก็ตามหาตะแก่นั้นให้เจอฆ่ามัน

0: เดี๋ยวก่อน
1: คะ
0: เดี๋ยวฉันเอาเขาไปให้เอง
1: ค่ะคุณประการ

0: ปราการเองครับท่านชาย
1: เข้ามาได้ประการเจอจดหมายที่เจ๊เขียนถึงหม่อมไหม
0: เจอครับแต่โดนคนร้ายแย่งไปได้ซะก่อนผมต้องขอโทษด้วยครับท่านชาย
1: คนของโฉมฉายอีกแน่ฉันต้องจัดการให้เขาหมดเวรหมดกรรมกับฉันให้ได
0: ้ท่านชายครับผมคิดว่าคุณโฉมฉายคงเดาได้ไม่ยากว่าท่านชายอยู่กับผมแต่เขาคงยังไม่มาที่นี่ตอนนี
1: ้ก็จริงของเธอ

0: ถ้าท่านชายยืนยันว่าไม่ได้ทำพินัยกรรมคนที่ปลอมขึ้นมานี่ฝีมือดีมากเลยนะคะ
1: เราต้องเอาลายเซ็นเนี้ยไปเทียบกับหนังสือแสดงเจตจำนงมอบเงิน300 ล้านของหม่อมแม่ฉบับจริงเพราะว่าหนังสือนั่นเนี่ยท่านพ่อเซ็นเองกับมือ

0: าเราพิสูจน์ได้ว่าพินัยกรรมของคุณชมชายปลอมคุณชมชายติดคุกแน่ค่ะ
1: ใช่ค่ะลูกอดิศรโอนทรัพย์สินให้ชมชายเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยยกเว้นวังสุริยาการ
0: ลูกว่าคุณอาอดิศรคงไม่ทราบ

0: ีอะไรหรือเปล่าคะลูก
1: น่าจะเป็นใบเซอร์นาฬิกาของท่านปู่ค่ะนี่ค่ะคุณพ
2: ่อใช่ค่ะลูก
0: เราต้องเก็บให้ดีที่สุดนะคะ
1: ถ้างั้นลูกจะไปจ้างร้านถ่ายรูปอัดไว้ค่ะ
2: ดีเลยค่ะ
3: อาหมวยอีก3 วันมารับรูปนะนี่ใบรับรูป
1: ขอบคุณค่ะ

0: คุณชายคะลูกไปนานแล้วนะคะยังไม่กลับเลยอ่ะ
1: นั่นน่ะสิปิงก็หายไปเลยอ่ะไม่รู้ตามไปเจอกันหรือเปล่าเนี่ย
0: คุณชาย
2: มาใครเหรอครับพินัยกรรมอยู่ไหนฉันถามพินัยกรรมอยู่ไหน
0: คุณชายระวัง

0: ไม่มีอยู่พี่บอกมาว่าพินัยกรรมอยู่ที่ไหนไม่อย่างนั้นลูกมึงตาย
1: ใช่ลูก
2: ผมปราการครับขวัญตา
3: ขวัญตา
2: พวกแกเป็นใคร
4: ตรงตัวไอ้แก่นั่นมาไม่งั้นกูฆ่ายกครัวแน่
2: นัดกันบ่ายโมงตรงส่วนสถานที่ฉันจะเป็นคนกำหนดเอง
3: เกิดอะไรขึ้นประการ
2: พวกมันจับตัวขวัญตากับพวกคุณชายอดิศักดิ์เป็นตัวประกันเพื่อแลกตัวกับท่านชายครับ
3: ชีวิตของพวกเขาสำคัญกว่าตะแก่อย่างฉัน
2: ผมมีแผนครับท่านชายพวกเราอาจจะต้องเสี่ยงสักหน่อยจุดนัดหมายทางเข้าประตูตะวันตกผมจะให้รถของตำรวจมาซุ่มรอประจำจุดพอรถของคนร้ายเข้ามาแลกเปลี่ยนตัวประกันแล้วรถตำรวจที่ซุ่มอยู่จะออกมาสกัดจับรถของคนร้ายไม่ให้หนีไปได้ส่วนผมจะยิงคุ้มกันหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น